0: องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณหมูนะคะก็เข้ามาทักทายเราจากอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้24องศาเซลเซียสมีฝนตกปล่อยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแบบนี้เป็นหวัดได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะคะสวัสดีคุณเบียสมเด็จคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะคุณพรศิลป์ค่ะบอกว่ามาจากกระบี่นะคะรวมทั้งคุณกันนภักจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะสวัสดีคุณปัญจากคุณธัญชนกคุณก้องคุณสมบัตินะฮะคุณลอล่าจินค่ะคุณอมุรีคุณอิทธิพรนะคะที่กรุณาแก้คำอ่านออกเสียงบอกว่าออกเสียงว่าเสี่ยวมี่ครับไม่ใช่เสี่ยวมี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณชวรีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะและคุณพงศกิจค่ะ FC คุณธีระบอกว่าคุณธีระเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างสนุกมากชอบไต้หวันช่วงนี้เปิดหน้าต่างนอนได้สบายสบายคุณธีระบอกว่าช่วงนี้อากาศอยู่ในราวๆ 19-20 องศาเซลเซียสนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเสือคุณอะไรนะบอกว่าคุณอะไรนะบอกว่าจองเรือได้จากเพจไหนคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในโพสต์ของ Facebook นี้แล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลาริจินด้วยซึ่งบอกว่าความคิดของพี่ต้นเข้าท่าดีค่ะกับการล่องเรือศึกษาดูงานนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: ครับผมกับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามนะครับเรื่องของการไปรู้ทันดีเฟกเนี่ยเราก็มีอัปเดตข้อมูลทางอาเซียนมาฝากอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับเขาในวันที่1มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วของเดิมเนี่ยพาสปอร์ตของเขาเนี่ยมีอยู่49จุดที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานี่จะมีถึง94จุดนะครับที่จะทำให้การปลอมแปลงนะครับนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าได้ที่ใช้สำหรับเย็บเล่มเนี่ยก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งแต่ละหน้าของตัวพาสปอร์ตเนี่ยในตัวแผ่นที่เป็นเห็นเราเห็นเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ผู้ที่จะคิดปลอมแปลงนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของท่านเซเนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าICO เขาจะไปจะไปจับใช่ไหมฮะที่รัฐสภาจำนั้นคือวุฒิสมาชิกวาลเดลาโรซ่านะครับก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าตำรวจได้เข้าไปจับในวุฒิสมาชิกในอาคารรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นะครับแล้วบอกในที่สุดก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องโดนจับหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกันแอบซ่อนขึ้นรถออกจากรัฐสภาไปตอนนี้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวได้นะครับดังนั้นก็ศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะจับเขาไปดำเนินคดีได้ครับ
0: ค่ะส่วนที่ประเทศเมียนมานะคะและไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีความร่วมมือกันนะคะมาประชุมหารือกันที่เชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะกับฝ่ายเมียนมาก็คือกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะของเมียนมาค่ะโดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะได้มาพบพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Clear Sky Strategy 2024 to 2030นะคะก็คือยุทธศาสตร์ฟ้ากระจ่างนะคะตั้งแต่ปีในช่วงปี2024ถึง2030นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบมลพิษนะคะจากหมอกควันพิษค่ะข้ามพรมแดนนะคะโดยจะแชร์แพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันนะคะแล้วก็จะแชร์ข้อมูล Big Data เรื่องมลพิษทางอากาศร่วมกันนะคะโดยถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระยะยาวเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะว่าเมียนมาเนี่ยสามารถลดจุดที่เรียกกันว่าฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดไฟลุกไหม้ไฟป่าเนี่ยนะคะลงได้ถึง 12% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าข้อมูลแล้วก็การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยลดปัญหาจากควันพิษจากไฟป่าข้ามพรมแดนได้ค่ะ
1: ก็อัปเดตข้อมูลต่างๆในอาเซียนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ด

0: ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มารอเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรู้ทันดีเฟกต์ถอดบทเรียนหลอกเป็นนายกสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ครับ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับครับ
2: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
4: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก Google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่งพอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้งเดียวนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็ประมาณสัก 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเกิดขึ้นเดือนนี้แหละครับพฤษภาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนมาอย่างดีครับว่าเป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็น highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี WhatsApp มาบอกว่าตอนเนี้ยรัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากวอทช์แอปเสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
2: ม
4: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็น เป็นหน้าต่างใช่ไหมครับ

0: ในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงนั่งอยู่ในหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินราณีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRockทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมส์ใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ไม่จ่ายเงินไม่เรียกร้องไม่ติดต่อเพราะมองว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซของทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรือของสิงคโปร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยบอกว่าจะต้องการสภาพคล่องต้องการกู้เงินจากภาคเอกชนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบพอหมดนักธุรกิจที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
1: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
0: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีเฟคครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับมิจฉาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
2: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
0: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีเฟคครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะประธานนั้นจะเป็นรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับพอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
2: ม
0: นักธุรกิจคนนี้ก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไป 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จปั๊บมีเอกสารตอบกลับมาอีกครับว่าโอเคเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเป็นสัญญาระบุนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ยืมเงินจากท่านเนี่ยนะครับผ่านทางเงินเป็นเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับจัดการวิกฤตการช่องแคบพอหมดในสัญญาว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะคืนเงินให
2: ้
0: ภายใน15วันทำการพร้อมกับให้เซ็นอีกเอกสารหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาปกปิดความลับ NDA นะครับว่าจะไม่มีการจะ non disclosure นะครับ agreement นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความลับระหว่างนักธุรกิจกับรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทุกอย่างก็เรียบร้อยดีหมดถูกต้องไหมครับแล้วในที่สุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผ่านไป15วันทำการ
1: เงินไม่มาม
0: ันไม่มาครับแล้วตอนนั้นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่านี่คือเทคโนโลยีดีปเฟกที่หลอกลวงครับ
2: ค่ะอาจารย์ครับอ
1: าจารย์ครับก็ตอนที่เขามาแจ้งบอกว่าเชิญประชุมแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประชุมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนเนี่ยครับ
0: โอ้ผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องรวดเร็วมากถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือช่องแคบของหมดสตูปิด
1: ครับแล้วคนที่บัญชีที่เขาโอนเงินไปให้เนี่ยมันไปที่ไหนครับอาจารย์แล้วก็จับได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยที่ทำดีเฟกต์นี่คือใคร
0: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่า

0: ผมพูดอยู่กับคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์ตอนนี้น่าจะได้ยังไงว่ามันผมพูดอาจจะเป็นดีเฟกก็ได้ใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างค่ะอาจารย์ขาเราสามารถสังเกตริมฝีปากได้ไหมคะอาจารย์ถ้าปากไม่ซิงกับเสียงที่พูดเนี่ยแสดงว่า
0: หน้าจอมันเล็กไงครับ
1: ไม่ทันได้สังเกต
0: มันก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแบบแหมขึ้นจอใหญ่คือเวลาทางการสิงคโปร์เขาไปวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเขาเอาซูมพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะเวลาขึ้นจอใหญ่ว่ามันมีหน้าที่บิดเบี้ยวไปบางส่วนแบ็คกราวด์บางหลังมันบิดเบี้ยวปากมันไม่ตรงกับเสียงนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าจอซูมหลายๆท่านใช้ก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆๆๆๆอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ชอบใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์ปลอมด้วยอย่างผมตอนนี้ที่เบลอๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาท่านเสียแต่ว่าผมสั่งให้มันเบลอหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันทำได้เร็วมากผมเคยเข้าเวิร์กช็อปของกาซานะครับเขาเรียกว่า Global Anti Scam Alliance นะครับก็คือเป็นองค์กรระดับโลกเลยที่มีธนาคารมีสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตนะครับมีบริษัทโทรคมนาคมมาช่วยเหลือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับสแกมนะครับมีเวิร์กช็อปนึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิทยากรเนี่ยเชิญคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขึ้นไปแนะนำตัวบนเวทีใช้เวลาแค่แนะนำตัวครับว่าบอกผมชื่อปิติศรีแสงนามทำงานเป็นอะไรยังไงเสร็จพอลงมาจากเวทีปุ๊บวิทยากรสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ดูเลยว่าเขาทำเสียงปลอมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเพราะนั้นการทำเสียงคุณวัชรินทร์ปลอมขึ้นมาการทำเสียงคุณสุชาติปลอมขึ้นมาเนี่ยนาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเสียงเราออกวิทยุทุกวันอย่างเงี้ยง่ายมากครับ
1: ตายแล้วอาจารย์คะทีนี้เราซึ่งอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งเราคงจะไม่ทันได้ระวังนะคะอาจารย์ทีนี้สำหรับคนที่ยังอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันดิจิทัลดีพออาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำหรือเคล็ดลับในการสร้างต่อมเองให้ตัวเองยังไงคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดถูกเลยครับคือสร้างต่อมเองขึ้นมาตามเพราะนั้น เวลาเราพูดถึงรัฐบาลแต่อย่างกรณีนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยจะขอกู้เงินจากประชาชนนะยูดีทำกันงุมงิบแบบนี้ได้หรือเปล่าถึงแม้มันจะเป็นความเร่งด่วนฉุกเฉินถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเริ่มสร้างความสงสัยนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลขนาดเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลเดี๋ยวนี้ยังสแกมหลอกกันได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราทำโครงการ Scam Ready ASEAN เนี่ยนะครับเรารันเป็นแคมเปญครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาพัฒนาเป็นเกมครับแล้วเกมเนี้ย เดี๋ยวพอเกมสามารถที่จะลอนช์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเข้าให้อีกครั้งหนึ่ง นะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆครับว่าการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างและไอ้รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้ครับมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า inoculation theory นะครับinoculation theory เนี่ยเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างต่อมเอขึ้นมาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจตอนนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า scam ก็ scam นะครับ scam แล้วก็ ready readyscam ready แล้วก็ ASEAN asean นะครับ scam ready ASEAN แล้วก็เข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ASEAN Foundation นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแล้วก็คุณก็คลิกไลค์คลิกแชร์ไว้นะครับคลิก Subscribe เอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองทดลองนะครับทำเขาเรียกอะไรล่ะทำเรื่องของเกมนะครับทำเรื่องของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะปกป้องตัวท่านเองนะครับจากกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเสิร์ชหาคำนี้ได้เลยนะคะ Scam Ready ASEAN นะคะ
0: ครับ Scam Ready ASEAN ครับ
1: จะได้

0: ส่งไปเป็นข้อความในโพสต์นี้แล้วนะคะโพสต์ของ MGOT News FM 100.5 รายการนี้แล้วนะคะ
1: ครับขอบคุณครับครับ
2: ก็เพราะว่าจริงๆแล้วความสูญเสีย
1: ของ10ประเทศอาเซียนในช่วง11ประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเราเห็นเครือข่ายจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานการทำออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็ขยายตัวไปมากนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีฐานออนไลน์สแกมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเมียนมาอยู่ในสปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะขยายฐานสแกมออกไปที่ติมอร์เลสเต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเมืองบัมบันเนี่ยเริ่มมีออนไลน์มากยิ่งออนไลน์สแกมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดิลลี่นะครับที่ติมอร์เลสเต้เองเนี่ยก็เพิ่งทลายนะครับโกดังเก็บอุปกรณ์ที่มีความคือมอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกเอาไว้สร้างสแกมเซ็นเตอร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นประเทศในอาเซียนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามระบบนิเวศกลุ่มแรกคือฐานปฏิบัติการครับฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น high value targets และในขณะเดียวกันนอกจากเป็นเป้าหมายระดับสูงแล้วยังเป็นเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกด้วยกลุ่มนี้ก็แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายใหม่เพราะว่าคนรวยเยอะขึ้นนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนดารุสลามโดยเฉพาะบรูไนดารุสลามเนี่ยคนค่อนข้างฐานะดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างของการทำสแกมแบบที่เป็นเทเลเมดไฮลี่เพอร์ซันไลซ์อย่างที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแก๊งเนี่ยทำข้อมูลมาดีมากถึงจะหลอกลวงระดับนี้ได้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นครับ
0: คือสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ตาเห็นแบบนี้พูดได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วดีเฟกเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมในลักษณะของเฟกนิวส์มิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันมานานมากแล้วนะครับบางคนก็ยังถูกหลอกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือท่านเข้าไปที่ AI อย่างเช่นเข้าไปที่ Gemini ก็ได้นะครับแล้วท่าน copy ลิงก์จาก YouTube ลิงก์จาก Facebook ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วท่านไม่แน่ใจอ่ะหรือถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโอก็โยนไฟล์วิดีโอพวกนั้นเข้าไปใน AI พวกนี้เลยแล้วให้มันเช็คครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเวลามันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานสากลของ AI ระดับโลกทุกอันครับว่าถึงแม้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นการเจเนเรตขึ้นมาไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแต่ในตัวเนื้อของไฟล์ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาได้รับเพื่อนส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์กลุ่มมันเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงนะครับก็เอาไฟล์ที่ท่านโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะโยนกลับไปให้เจมินายโยนกลับไปให้AI แพลตฟอร์มที่ท่านถนัดในการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็กดเอนเตอร์ครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากมีคำสืบค้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วแล้วเจเจได้เขียนไปแล้วในโพสต์ Facebook นี้นะคะรายการนี้นะคะก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้นะคะคือเมื่อวานเองค่ะอาจารย์ค่ะคือสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าในวันนี้มีIG นะคะ account ใหม่ค่ะ ACSC แล้วก็ underscore Thailand นะคะนี่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะที่เขานำเสนอข้อมูลคอนเทนต์นะคะที่จะช่วยให้คนไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ได้นะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันที่ Instagram ค่ะ ACSC underscore Thailand ค่ะเป็นของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แห่งประเทศไทยค่ะ
1: ดีเลยครับต้องช่วยกันคร
3: ับ ต้องช่วยกันสแกมสแกม ready อาเซียนนะครับแล้วก็ ACSC underscore Thailand ก็เป็นสองแหล่งที่จะช่วยปกป้องคุณผู้ฟังGood Morning อาเซียนของเราซึ่งก็มีแต่ผู้มีอันจะกินทั้งนั้น

0: นะครับอันนี้ก็ต้องข
1: อถึงกับขำออกมา
2: บุ๊คจะกินไม่ไหวแล้วว
0: ันนี้กลับ
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: ดีมากครับรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับพูดวันนี้กันจะได้ใหม่พรุ่งนี้เช้า 6:00 ถึง 7:30 นะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนไปไหนรายการต่อไปข่าวหน้าหนึ่งเด็ดทุกเรื่องในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่20พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศโสนีเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศและทาง Facebook Live Mcord FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์หลายๆฉบับนะคะก็มีประเด็นข่าวที่แตกต่างกันไปแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติเม็ดเงินกว่า 170,000 ล้านบาทครับอัดฉีดโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า43ล้านคนทั่วประเทศครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามาตรการนี้จะแบ่งความช่วยเหลือเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,180,000 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นี้โดยผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับระบบจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน30ล้านคนรูปแบบก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ในการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดโดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือหากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือนครับจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ส่วนกลุ่มที่3จะเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อต่อลมหายใจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจครับก็สามารถเตรียมตัวลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่25

0: พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกคือ1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมใช้1มิถุนายนเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดัน4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจครับ
1: ด้านนายลวรนทร์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าเงินที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รวม 172,720 ล้านบาทแบ่งเป็นการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 52,720 ล้านบาทและสิทธิ์ 60-40 วงเงิน 120,000 ล้านบาทโดยใช้เงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นการใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทก่อนกระทรวงการคลังจะกู้เงินตามความจำเป็นจะไม่กู้มากองไว้โดยเด็ดขาดสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มี1ล้านรายแล้วจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของกินของใช้หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคเท่านั้นหากร้านค้าใดสนใจร่วมโครงการต้องลงทะเบียนแอปถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยก่อนส่วนการจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเมื่อกดยืนยันสิทธิ์ก็จะทราบผลทันทีค่ะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนนอกจากนี้แอปเป๋าตังแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ร้านค้าร่วมโครงการเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดยืนยันรับเงื่อนไขพร้อมรับชำระเงินตั้งแต่1มิถุนายนส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ธนาคารยังจัดทำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นระบบ AI ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยใน3ด้านก็คือการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายรายวันและการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสอุ้ม43ล้านคนแจ้งศาลพรก.กู้สัปดาห์นี้รัฐบาลเคาะไทยช่วยไทยพลัสแจ้งไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพกว่า43ล้านคนได้ประโยชน์ให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมและใช้เงิน1มิถุนายนเอกนิติชี้สัญญาณอันตรายเงินเฟ้อสูงหากไม่ทำอะไรเลยเจอวิกฤตกำลังซื้อและคนตกงานแน่ปลัดคลังเผยข่าวร้ายภาคบริการอดร่วมเงินพันบาทต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนไม่มีสมทบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไปต่อสั่งได้15มิถุนายนพร้อมอนุมัติปรับแผนก่อนหนี้ลดค่าเคชั่วคราวพ่วงตั้งคณะกรรมการด้านไทยเข้าOECD อย่างบูรณาการครม.เร่งแจงสารรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงินภายในสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะครม.ผ่านฉลุยไทยช่วยไทยพลัส 1,400 เดือน43ล้านคนสมัคร25นี้เริ่มใช้1มิถุนายนครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกเงิน 1,000 บาท4เดือนให้คนไทยกว่า43ล้านคนวงเงินรวม170,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพข้าวของแพงต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้รับสิทธิ์ 60-40 จำนวน30ล้านคนเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ 25-29 พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ10กว่า13ล้านคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรัฐบาลเติมเงินให้ทันที700บาทรวมของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันครอบคลุมกว่า90ประเทศและดินแดนครับพร้อมกับทบทวนสิทธิ์วีซ่าทุกประเภทโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับให้ยก

เลิกสิทธิวีซ่า60วันรวมทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทและให้กลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักได้ประมาณ30วันหรือว่าฟรีวีซ่า30วันครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด15วันด้านนายมังกรประทุมแก้วครับอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับ

0: แค่54ประเทศและดินแดนนอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำมาตรการฟรีวีซ่า15วันสำหรับ3ประเทศและดินแดนและก็มีการปรับลดมาตรการวีซ่า on arrival นะครับหรือว่า VOA จากเดิม31ประเทศเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงนะครับว่าการทบทวนนโยบายครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนและการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์วีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติสับสนในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ก็ยังสามารถพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดครับในขณะที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังจากนี้จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่หรือว่าขอวีซ่าผ่านระบบ e-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้ครับเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกวีซ่าฟรีนะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันกต.เสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ45ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะอายุ21ปีช่างเครื่องรถไฟและผู้ช่วยคนขับนะคะให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเนี่ยเจ้าตัวมองเห็นรถปอ.เป็นป้ายโฆษณาเมื่อเข้าใกล้ประมาณ300เมตรก็พบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่แจ้งกับนายสยมพรพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนกระโดดลงจากรถแต่ว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่จุดคนขับและอยู่ในอาการตกใจก่อนมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงจากรถค่ะนายสิริภูมิยังให้การอีกนะคะว่าที่สถานีแหลมฉบังเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารที่ปกติต้องมีมาด้วยจึงยืมวิทยุสื่อสารของตนเองไปไม่รู้ว่านายสยมพรได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวจักรดังมากตลอดเส้นทางก็พูดคุยกับนายสยมพรกันบ้างแต่บางครั้งกลับนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% ส่วนประเด็นภาพกล้องวงจรปิดบางจุดไม่เห็นคนขับจากการสืบสวนก็พบว่าอาจเกิดจากมุมกล้องหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่อยู่บนห้องเครื่องก้มลงดึงเบรกชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุแล้วยืนยันได้ว่าก ่อนเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ทั้งสองคนบนห้องเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นที่วิ่งผ่านนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจปัสสาวะนายสิริภูมิด้วยก็พบว่าปกติไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะจากทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับการขออภัยค่ะรอง

0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะประเด็นนี้นะคะยังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วกระชั้นชิดเกินไปประเมินพขรไม่พร้อมขับปัดฝุ่นโครงการ Missing Link รฟท.เต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรถไฟพบก่อนเฉี่ยวชนรถปอ.ยังเห็นคนขับกับช่างเครื่องอยู่ในห้องควบคุมรถแต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นให้แน่ชัดด้วยตรงกับคำให้การของช่างเครื่องย่านก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องควบคุมรถด้วยกันพยายามเบรกรถแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปจากการพูดคุยประเมินสภาพคนขับมีแค่ 60% รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลงานจราจรลงจุดเกิดเหตุวางแผนบริหารการจราจรเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้านนิติเวชยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ศพญาติทยอยรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้ว3ศพพรุ่งนี้อีก1ศพเก็บ DNA ไปแล้ว7ครอบครัวยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อตะลึงเกิดอุบัติเหตุ3รถไฟชนไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากประมาทเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟรฟท.เร่งแก้ปัญหาจุดตัด27จุดทั่วกรุงปัดฝุ่นโครงการ Missing Link สร้างทางลอดและทางยกระดับทุกจุดตัดมั่นใจเสนอโครงการเข้าครม.ได้ปี71ดีเดย์วันแรกประสานปปส.มาตรวจหาสารเสพติดกราวรูดทั้งพนักงานขับรถช่างเครื่องและผู้เกี่ยวข้องกับการเดินรถรวม120คนจากทั้งหมด971คนและจะเดินหน้าตรวจทุกวันทั่วประเทศถ้าพบจะพักงานทันทีค่ะ
1: ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวิปฝ่ายค้านประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ชุดติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับทั้งคดีเรื่องของปปช.การยกคำร้องนายศักดิ์สยามคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ปมที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้แต่ละพรรคจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านเป็นระบบอันการเมืองที่อันตรายและอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกนะครับจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแต่ใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมีมติยกคำร้องทั้งนี้นะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารคำชี้แจงจากปปช.ภายในกรอบเวลา15วันตามระเบียบวิปฝ่ายค้านจึงเตรียมทำหนังสือเชิญปปช.เข้าชี้แจงตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่2นะครับก็จะไปติดตามกรณีการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านก็บอกว่าขณะนี้ภาคประชาชนเข้ามามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกำลังจับตาท่าทีของกกต.นะครับที่คาดว่าจะมีมติภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ว่าจะส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพฤทธิ์บอกว่าแม้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.จะส่งอาจจะเห็นสมควรนะครับส่งเรื่องให้ต่อศาลแต่ว่าต่อมาคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36กลับมีมติให้ยกคำร้องทั้งหมดฝ่ายค้านเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งเส้นทางการเงินพฤติกรรมการลงคะแนนและก็หลักฐานการนัดหมายมีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับและขณะเดียวกันกรรมการตรวจสอบชุดที่3จะไปติดตามกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองถกวิปค้านนัดแรกลุย3เรื่องหัวสว.เขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปีปิดจ๊อบชัดชาติขึ้นป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทม.รัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกครับ
0: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบน

0: ฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์นะคะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆค่ะซึ่งหลังจากภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนายสุชาติเนี่ยก็มีสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงไปชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนตั้งคำถามค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรายนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอทำให้นายสุชาติหันมาพูดว่าจุดจุดจุดรู้จักจุดจุดจุดน้อยไปต่อมาหลังจากนั้นนะคะนายสุชาติก็ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อมายังนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จักจุดจุดจุดน้อยไปถามสินบนกระทรวงคุมมลพิษแต่มาเคลียร์ใจขอโทษรัฐบาลพร้อมแจงกู้400,000 ล้านอนุทินถกครม.ยันรัฐบาลพร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญย้ำความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงิน400,000 ล้านมาประคับประคองช่วยเหลือค่าครองชีพและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานกระทบทุกครัวเรือนมอบปกรณ์ประสานปปช.ลุยล้างทุจริตได้เลิกนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15/1เปิดประตูจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิกรโอพิมพ์เขียวร่างของภูมิใจไทยแฟร์ที่สุดให้มีส.ส.ร.100คนหั่นเสียงส.ว.เหลือ1ใน4โหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญโสพลไม่กังวลรื้อรัฐธรรมนูญจุดไฟขัดแย้งภริษจับตาความเป็นกลางของประธานสภาสกัดตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้ไหมยันรัฐบาลพลิก180องศาตั้งกรรมการต้านโกงรักษาหน้าผู้นำพลั้งปากเฮงหัวร้อนฉุนสื่อจี้ถามสินบนกรมควบคุมมลพิษเดินชนไหลลั่นรู้จักน้อยไปสุดท้ายกลับลำโร่ไหว้ขอโทษค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์ใจกับผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกรณีฟิวขาดไม่พอใจเดินชนไหลหลุดวลีร้อนรู้จักน้อยไปหลังถูกตั้งคำถามกรณีไม่ยอมรับผลการสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังครับปมซ่อนข้อมูลใบขนน้ำมันทางเรือครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวรอเวลา
4: แค่ทำไง
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสะเทือนวงการน้ำมันครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยคณะบดี DSI นะครับเปิดเผยความคืบหน้าหลังได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษจากกรมธุรกิจพลังงานว่าจากการสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานอย่างชัดเจนและเสี่ยงต่อการนำเอกสารดังกล่าวนั้นเวียนกลับมาใช้ซ้ำในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครับอธิบดี DSI ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้พฤติการในขณะนี้จะยังไม่เข้าข่ายคดีกักตุนน้ำมันแต่ว่าการจงใจปิดบังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเป็นรายกรรมหรือแยกความผิดเป็นรายใบโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อฉบับขณะนี้ DSI รวบรวมพยานหลักฐานไปได้แล้วกว่า80%และคาดว่าจะมีความชัดเจนในการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนอกจากนี้ DSI นะครับก็ยังได้ขยายผลเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกคดีบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดนะครับในจังหวัดอ่างทองหลังจากพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่มีการโอนผลประโยชน์บางส่วนไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มนอมินีที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเสียตือล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้วครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะมีตัวแทนกลุ่ม

0: ชุดสุดซอยนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อให้ขอดำเนินคดีพ่วงในข้อหาไม่รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทาง DSI จะรับเรื่องเอาไว้ไปสอบสวนควบคู่กันต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสอบ6โรงกลั่น DSI เล็งหมายเรียกบี้เอกสารขนน้ำมันสะเทือนวงการน้ำมันครับ DSI เรียกเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับสอบเวียนเอกสารช่วงวิกฤตพลังงานพร้อมลุยสอบกรรมการนอมินีบริษัทน้ำมันอ่างทองโยงเครือข่ายเสี่ยตือฝ่ายชุดสุดซอยหอบหลักฐานฟ้องอีก20พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะพาดหัวข่าวสกัดไอซ์500กิโลกรัมตชด.ตามรอยพักยาเตรียมส่งจังหวัดภาคใต้บุกบ้านรวบได้3คนตชด.44และตชด.134ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่บุกบ้านย่านคลองสามวารวบผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์ครึ่งตันหรือ500กิโลกรัมผู้บัญชาการตชด.แถลงส่งสายลับตามพฤติกรรมมานานจนพบที่พักยาเสพติดแหล่งใหญ่ย่านชานเมืองก่อนลำเลียงไปขายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ
0: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาครับประกาศระงับแผนการโจมตีทางการต่อประเทศอิหร่านแบบกระชั้นชิดหลังได้รับข้อเสนอข้อร้องขอจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นำสหรัฐก็ย้ำว่าได้สั่งการให้กองทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบในขนาดใหญ่ทันทีหากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านนะครับที่ปรึกษาอาวุโสทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าการตั้งกำหนดการเวลาในการโจมตีและก็ยกเลิกเองของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆที่จะทำให้ชาวอิหร่านยอมจำนนพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิหร่านมีกำปั้นเหล็กที่ทรงพลังที่จะบังคับให้ศัตรูล่าถอยไปเองครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์เบรกบุกอิหร่านอ้างชาติอาหรับร้องขอทรัมป์ระงับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างเปิดทางเจรจาจริงจังตามคำร้องขอของสามประเทศอ่าวอาหรับที่มั่นใจว่าสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันนิดนึงนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชัดชาติชูแคมเปญสมัย2ส้มไม่ยันผู้สมัครสกไร้โกงชัดชาติคิกออฟแคมเปญชิงสมัย2กรุงเทพทำงานขึ้นจอ LED ทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังมาพร้อมนโยบาย250 plus ขณะที่ดร.โจเปิดตัว AI ปราบโกง7มาตรการปราบคอร์รัปคืนเงินให้คนกรุง 20,000 ล้านไม่การันตีว่าที่ผู้สมัครสก.ไร้ทุจริตค่ะ
0: ครับปิดท้ายกันที่แม่ทัพภาคที่4นะครับเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปี2569มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติครับพลโทธนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน96นายมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทางนี้แม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกคณะทำงานบูรณาการ Integration Working Group นะครับหรือว่า IWG 10คณะในการวิเคราะห์สถานการณ์มุ่งลดเหตุการณ์ความรุนแรงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอแกนเป็นแกนหลักนะครับในการลดความซับซ้อนพร้อมใช้แนวคิดแบ่งโซนโฟกัสพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน4อำเภอ33ตำบลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเอกภาพสอดรับกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขสมกและการรถไฟร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรบุตรชายนางเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากถึงขสมก.ให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารอย่าจอดรถในจุดห้ามจอดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารและตัวพนักงานเองโดยครอบครัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและขออโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายขณะที่นายกิติการกล่าวว่าขสมก.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทุกรายและหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมก.มีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วทางนี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นทางนี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนโดยอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็น

0: การใช้สารเสพติดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายโรงงานลับผลิตยาซอมบี้ที่ชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักภูวิลล่าในพื้นที่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตามหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่าพบชายชาวจีนต้องสงสัยลักลอบผสมสารเคมีภายในบ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าชั้นล่างของบ้านมีสารเคมีหลายชนิดบรรจุในถังพลาสติกถังปี๊บถุงกระสอบและกล่องบรรจุภัณฑ์รวมกว่า80รายการส่วนชั้นบนถูกดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการลักษณะคล้ายแลบวิทยาศาสตร์พบเครื่องผลิตสารเคมี3เครื่องพร้อมอุปกรณ์หลอดแก้วขนาดใหญ่โดยเครื่องทั้งหมดอยู่ระหว่างเดินเครื่องผลิตสารอีโทมิเดตหรือที่รู้จักในชื่อยาซอมบี้ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนิยมนำไปผสมในพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตยาเคที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนโดยสามารถควบคุมตัวชายชาวจีนได้2รายผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีหน้าที่เฝ้าสถานที่และดูแลเครื่องผลิตสารเคมีเท่านั้นเบื้องต้นแจ้งข้อหาลักลอบทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวสอบสวนขยายผลต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตำบลบางละมุงพบถังสารเคมีขนาด20และ200ลิตรอุปกรณ์หลอดแก้วเครื่องชั่งและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากสภาพใหม่เอี่ยมเตรียมพร้อมสำหรับใช้ผลิตสารเคมีเพิ่มเติมจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานการจับกุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อ2เดือนก่อนเจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลซึ่งใช้เป็นสถานที่ผสมสารเคมีลักษณะเดียวกันก่อนขยายผลจนพบเครือข่ายแห่งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะประสานตำรวจภูธรภาค2ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขยายผลหาแหล่งที่มาของสารเคมีรวมถึงผู้บงการรายสำคัญมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัย

0: แลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
5: ครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธที่20พฤษภาคมเมื่อวานผลการประชุมครม.ก็มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสขณะเดียวกันรถไฟก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกละชนไรเดอร์เข้าไปนะฮะ
6: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยรอบนี้ผมว่าโทษรถไฟไม่ได้รอบนี้โทษรถไฟไม่ได้เพราะว่าไรเดอร์ก็ข้ามมาปัสสาวะเองใส่หูฟังไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนะอันเนี้ยหลายๆที่เขาเริ่มเตือนแล้วนะเวลาจะใช้โดยเฉพาะรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะให้ระวังใส่หูฟังเนี่ยโดยเฉพาะพวก noise cancellation เดี๋ยวนี้หูฟังมันตัดเสียงรบกวนเยอะจะได้แบบดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้แต่กลายเป็นว่าดื่มด่ำกับเสียงเพลงไม่ได้ยินเสียงรอบข้างใช่ครับ
5: ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะผมคิดว่าข่าวใหญ่ที่มากบหรือว่าข่าวที่มีสีสันประกอบไปด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวคุณสุชาติชมกลิ่น
6: ครับ
5: เมื่อวาน
6: นี้ You know me a little go You know me a little go
5: เจ้าของประโยคเด็ดนะรู้จักกูน้อยไปใช่ไหม
6: มึงรู้จักกูน้อยไปครับ
5: ทีแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะผู้สื่อข่าวหูแว่วกันไปหรือเปล่าแต่พอดูคลิปเต็มๆพูดเป็นประโยคทิ้งท้ายจริงๆนะก่อนจะเดินจากวงให้สัมภาษณ์ไป
6: ใช่ครับ
5: ต้องอะไรนะเดินมาถึงก็ชนไหลเลยใช่ไหมชนไหลนักข่าวที่ถามคำถาม

0: จะเรียกว่าถามคำถามจี้ใจหรือยังไงนี่แหละ
1: ครับ
0: ซึ่งนั้นก็พูดประโยคนี้ออกมาน
1: ักข่าวคนนี้ก็ไม่ใช่แบบเด็กๆหรือใครที่ไหนนะก็เป็นนักข่าวอาวุโสชื่อคุณนอบคุณไพศาลรู้จักไหมครับคุณนอบ
0: ไม่รู้จักเป็นส่วนตัวแต่ว่าก็เห็นหน้าคุ้นๆกันอยู่ก็ว่ารุ่นเก่าน่าจะ60น่าจะ60เกินแล้วล่ะ
1: คือผมเนี่ยตอนแรกเห็นภาพก่อนเห็นภาพก็เอ๊ะผมคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอคุ้นหน้าแล้วพอไปเช็คประวัติอ๋อนึกออกแล้วเวลาเราเช็คฟุตเทจข่าวอะไรสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาพี่คนนี้เขาอยู่แล้วไงนะก็คือพี่นอกก็เป็นนักข่าวอาวุโสที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวทุกคนถ้ายุ่นเก่าหน่อยนะก็จะรู้จักอย่างน้อยก็ต้องมีคุ้นหน้าบ้างละสำหรับคุณนอก
0: เข้าใจว่าตอนนี้เขามาทำไอ้สมัครข่าวออนไลน์เองกันใช่ไหม
1: The Betterเห็นว่าอยู่ The Better
0: ก็แต่ก่อนนะเข้าใจว่าจะอยู่ดู
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าอยู่มติชนหรืออยู่อะไรนี
1: ่มติชนใช่ครับก็ผมเห็นนะคุณพัทระคุณม่วงพัทระคำพิทักษ์นี่ก็เป็นนักข่าวอาวุโสเหมือนกันอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยคือพอเกิดเรื่องขึ้นปรากฏคุณโม่งก็เลยเขียนบทความถึงคุณนอบที่คุณสุชาติเขาบอกว่ารู้จักน้อยไปเนี่ยคุณโม่งพัทระเนี่ยเขียนว่าจริงๆคุณนอบเนี่ยเป็นคนที่สุชาติชมกลิ่นน่าจะรู้จักน้อยไปมากกว่าเขาเขียนแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับโอเคผลสำรวจกกร.เนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวไปเนี่ยความจริงดูเหมือนคุณสุชาติแต่แหละจะรู้จักวิษณุรุ่นทองหรือว่านอบน้อยไปนอบเป็นคนนครศรีธรรมราชจบรามคำแหงเป็นนักข่าวการเมืองมาตลอด30กว่าปีประจำการนักข่าวการเมืองมติชนเป็นหนึ่งในทีมนักข่าวที่สร้างความแข็งแกร่งให้มติชนผงาดเป็นเจ้าตลาดหนังสือพิมพ์การเมืองอยู่มายาวนานย้ายฟากมาอยู่การเมืองโพสต์ทูเดย์เป็นหัวหน้าข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและบรรณาธิการข่าวการเมืองสำนักข่าวเดอะเวทเทอร์และเป็นกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนอกเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาอดทนมุ่งมั่นถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรแล้วจะทำงานได้อย่างดีไปได้ไปร่วมงานไม่มีผิดหวังเมื่อเขาถูกมอบให้ดูแลพรรคพลังธรรมที่ก่อตั้งโดยพลตรีจำลองศรีเมืองนอกก็ทำได้ดีมากๆตอนที่ดูแลพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทยพรรคอื่นๆเวลาถัดมาก็เข้าถึงแกนนำพรรคชนิดนักข่าวรุ่นหลังต้องเรียนรู้และเอาเป็นครูนอกมีศิลปะเฉพาะของตัวเองแต่ที่ชัดเจนคือโตมาโดยรักษาขนบนักข่าวที่มีอุดมคติจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นอย่างดีไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยไม่ต้องใช้คำใหญ่โตอย่างคำว่าจริยธรรมแห่งวิชาชีพอะไรพันนี้กับเขาเพราะประดานั้นล้วนอยู่ในวิถีปฏิบัติอันแสนธรรมดาสามัญของเขานอบไม่ชอบไปเมืองนอกไม่สามารถเลเทเมาไม่เข้าหาแหล่งข่าวแบบดื่มกินหรือไปแสดงพลังในแบบกุนซือใหญ่ให้นักการเมืองกลุ่มโน้นค่ายนี้ไม่หากินจากความสัมพันธ์ที่ได้จากการทำงานนอบไม่สนใจตำแหน่งหัวโขนใดๆอย่างเดียวที่เป็นมาตลอด30กว่าปีคือนักข่าวอาจจะด้วยอุปนิสัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการรักษาคำพูดที่สำคัญเพราะความจริงใจและไม่ว่าใครจะรุ่งเรืองตกต่ำก็ยังปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายเขาจะมีสายสัมพันธ์อย่างคงเส้นคงวาอันเนี้ยไอ้ท่อนต่อไปเนี่ยผมมาเคยเห็นข่าวนี้แต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นพี่นอกคุณโม่งเขียนว่าตอนนอกแต่งงานทักษิณชินวัตรยังเดินลัดทุ่งไปเป็นประธานงานแต่งคุณไพศาลจำข่าวนี้ได้ไหม
0: ก็คุ้น
1: จำข่าวนี้ได้เลย
0: คุ้นคุ้นอยู
1: ่แต่นึกไม่ออกว่าเป็นใครพอแบบอ๋องานนี้นี่เองเนี่ยคุณทักษิณเดินลัดทุ่งไปเป็นประธานงานแต่งให้นอกแต่นอกก็เป็นทุกที
0: ่
1: ร
0: ู้จัก
1: เข้าถึงกับนักการเมืองทุกค่ายวางตัวได้ดีแทบไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นคนของใครเพราะชัดเจนว่าเป็นนักข่าวมืออาชีพมือสะอาดวางใจได้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดจะเชิญนายกกี่คนมางานของบริษัทจะเปิดเผยรายชื่อครม.ใหม่ตำแหน่งไหนงานพวกนี้ถ้าผ่านนอกเป็นอันไว้ใจได้แม่นยำเสมอผลงานข่าวประเภทข่าวลึกข่าวลับข่าวใหญ่มีมากมายเขียนเล่าได้เป็นเล่มๆโดยหน้าที่แล้วนอบไม่ต้องไป

0: ทำเนียบเพื่อยืนถามผู้มีอำนาจในวันนี้ก็ได้เพราะเขาเข้าออกทำเนียบรัฐสภามาจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่แบบที่บอกนอบเป็นนักข่าวโดยสายเลือดไม่มีใครสั่งทุกวันนี้ยังแวะเวียนลงพื้นที่เองประจำสัปดาห์ละวันสองวันไม่รู้วันนี้เคราะห์จะหามหรือยามร้ายของใครนอบดันไปทำเนียบพอดีนอบยืนฟังรัฐมนตรีสุชาติตอบคำถามน้องๆนักข่าวอดไม่ได้เพราะมันไม่สุดความนอบเลยช่วยน้องๆซักเพื่อได้ความกระจ่างพอถามรัฐมนตรีสุชาติเลยมีอาการสลิงแตกเดินชนไหลและบอกว่ารู้จักเขาน้อยไปแต่ก็ว่าเถอะสุชาตินั่นแหละคงรู้จักนอบน้อยไปช่วงสุชาติเติบใหญ่ในวงการเมืองเส้นทางข่าวอาจไม่ได้มาทับกับนอบแต่ถ้าถามผู้คนในพรรคหรือนักการเมืองรุ่นใหญ่ทั้งหลายถามนักข่าวที่รัฐมนตรีสุชาติสนิทรัฐมนตรีสุชาติจะรู้จักว่านอบเป็นใครหรือคิดได้ว่านอบจะกลัวคุณสุชาติหรือเปล่าเข้าใจว่าพอมีข่าวออกไปในระหว่างรัฐมนตรีสุชาติร่วมครม.ก็คงเห็นเขาลางไม่ดีแล้วว่าการทำแบบนี้แม้จะคิดยังไงในใจก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกในทางการเมืองมันคือการคุกคามเสรีภาพสื่อโดยชัดแจ้งนอบถามโดยไม่มีเหตุโกรธเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวและคำถามก็มาจากเรื่องที่เป็นข่าวที่เป็นที่ตั้งรัฐมนตรีสุชาติคงมีสติขึ้นมาจึงหาทางแก้ไขปัญหาทราบมาว่ามีการต่อสายผ่านนักข่าวบางคนหานอบแต่นอบไม่คุยถ้าจะคุยให้มาคุยที่ห้องนักข่าวบอกแล้วว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วระหว่างทั้งสองพูดคุยกันนอบก็พูดตรงอีกถามตรงๆไม่มีอะไรซ่อนเร้นรายละเอียดไปหาดูคลิปได้ไม่ยากนอบใจกว้างขอโทษกันแล้วก็แล้วไปรัฐมนตรีสุชาติก็ได้ประสบการณ์ไปแล้วและคงได้เรียนรู้ด้วยว่าการเป็นนักการเมืองนั้นคนอื่นจะรู้จักเราดีอยู่แล้วเราต่างหากที่รู้จักคนอื่นน้อยไปนอบไม่ใช่คนประเภทเที่ยวไปหาแสงใส่ตัวเลยขอเล่าให้ฟังพอเป็นกระสายว่านอบวิษณุรุ่นทองคนที่รัฐมนตรีรุ่นใหม่รู้จักเขาน้อยไปนั้นเป็นใคร เจอบทความนี้เข้าไป
1: ครับ
0: ถ้าคุณสุชาติได้อ่านนี่มีกระอักเลือด
1: ก็ดูคำถามก็เป็นคำถามไม่ใช่เป็นคำถามคุกคามหรือว่าคำถามอะไรที่จะไปมีอคติอะไรนะจริง
0: ผมก็ดูคำถามดูคลิปยาวตั้งแต่ต้นนะฮะคือประเด็นหลักเนี่ยก็คือผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะจี้ว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบไหมคุณสุชาติเนี่ยก็พูดในลักษณะที่ว่าก็จะเรียกมาให้มาชี้แจงก็พยายามที่ว่าเอาแต่เรียกมาชี้แจงมันไม่ได้ตั้งกรรมการสอบคุณสุชาติก็พยายามบอกว่าก็เหมือนลูกอ่ะมีคนมากล่าวเรารู้จักลูกเราว่าลูกเราเป็นคนยังไงแล้วมีคนมาบอกว่าลูกเรานิสัยไม่ดีเนี่ยเราจะลงโทษลูกเราเลยเหรอซึ่งคุณนอบอกให้มันคนละเรื่องกันซึ่งจริงๆคุณสุชาติเปรียบเทียบผิดการตั้งกรรมการสอบไม่ได้หมายความว่าจะลงโทษลูกเรานะ
1: สอบข้อเท็จจริง
0: ใช่การตั้งกรรมการสอบคือที่มาถาม
1: ตกลงมันมีมูลมีประเด็นอะไรยังไงทำไมการสอบไอการไปสุ่มสอบนึงถึงได้มีข่าวลักษณะอย่างนั้น
0: ใช่ครับการเรียกมามีตั้งกรรมการสอบไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะถูกไหมฮะก็รู้กันดีราชการกลายเป็นว่าพอมาตอบเนี่ยผมเชื่อว่าคนนอกเขาคงพี่นอกเนี่ยเขาคงแบบเฮ้ยมันคนละเรื่องคุณเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้ก็แค่ต้องการจะที่ถามว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบไหม
1: ค
0: ุณสุชาติแกคงขึ้นน่ะเพราะแกไม่ค่อยเจอคำถามที่โดนจี้อะไรแนวๆนี้สักเท่าไหร่นะ
1: คือก็นายกเนี่ยสังเกตนะนายกเขายังกลับลำเลยนะนายกเขาทีแรกเขาให้สัมภาษณ์ก็นักข่าวก็บอกโอ้นายกก็เขาบอกว่าถ้าคุณให้ข้อมูลผิดเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเฟิ้งแต่ตอนหลังก็กลับลำแต่ว่านายกเขาให้คุณอุปกรณ์นิพพานมาทำหน้าที
0: ่คร
1: ับอุปกรณ์ก็เชิญประธานหอการค้าเชิญคณะทำงานที่ไปทำสำรวจอะไรต่างๆเนี่ยเอามาแล้วก็ร่วมกันแถลงเลยประกาศเลยบอกว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะไปฟ้องปิดปากใครอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: คือพยายามจะแก้เรื่องประเด็นเรื่องนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าผมทราบมาว่าทางกกร.เนี่ยเขาไปสุ่มสำรวจตามฐานข้อมูลที่ OECD เนี่ยเขาจะต้องไปสำรวจอยู่แล้วเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เขาจะต้องลงไปอยู่แล้ว

0: าคุณจะเป็นสมาชิก OECD เนี่ย OECD เขาตั้งเงื่อนไขเลยว่าประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของคุณเนี่ยมันต้องโปร่งใสนะกฎหมายที่มันเป็นในคอขวดกฎหมายอะไรที่มันทำให้มันไปเอื้อให้เกิดการเนี่ยคุณต้องแก้คุณต้องเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขของการเข้าไปสมาชิก OECD ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกมากเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศการเป็นสมาชิกได้เนี่ยมันโอ้โหเครดิตที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในต่างจะสูงมากแต่เขามีเรื่องปัจจัยเรื่องคอร์รัปชันไงแล้วคราวนี้พอเอกชนเขาไปทำมาในฐานข้อมูลที่ยังไงก็ต้องมีการสำรวจอยู่แล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลไปแสดงท่าทีอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการขัดขวางนะกับเจตจำนงของตัวเองที่จะเข้า OECD ด้วยซ้ำไปอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลคุณอนุทินพอรู้ว่าพลาดท่าไปเนี่ยจึงต้องรีบแก้แต่กลายเป็นว่าเมื่อวานคุณสุชาติก็ยังไม่ยอม
1: ใช่คร
0: ับ ก็ยังใช้ท่าทีแบบเดิม
1: คือท่าทีเดิมไม่พอผมว่าคือมันมีแบบคนก็จะเดินไปยืนขวาทำไมผมว่าถ้าเกิดคุณได้ดูภาพดีๆเนี่ยมันก็คืออยู่ในวงล้อมสัมภาษณ์นะแล้วคุณสุชาติก็เดินแหวกและชนเลยอาชนไม่พอมันอาจจะอุบัติเหตุได้ถูกไหม
0: คร
1: ับ แต่มันมีคำพูดเลยมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่ชัดเจนอยู่แล้วฮะนี่คืออาจจะบอกว่าเบ่งหรือว่าจะกลางหรือว่าอะไรนี่ก็แล้วแต่คำที่จะใช้กันแต่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะในมุมของสื่อเนี่ยมันคือการคุกคามสื่อด้วยซ้ำก็เขาสัมภาษณ์ทีเดียวหน้าที่สื่อฮะเหมือนคุณมีหน้าที่เป็นหมอคุณก็รักษาไปหน้าที่สื่อก็ถามเอาเรื่องอะว่ามันมีเรื่องอย่างนี้ท่านจะว่ายังไงก็เป็นกระบอกเสียงให้สังคม
0: ครับ
1: ก็เท่านั้นเองครับ
0: ถ้าดูไล่มาเรื่อยๆเนี่ยการตอบคำถามของคุณสุชาติเมื่อวานเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับอารมณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยผมดูแล้วที่เริ่มขึ้นชัดเจนเลยก็คือเมื่อคุณนอบเนี่ยนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบเขาถามนะทำไมท่านไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก่อนทำไมถึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ยอมรับโพลดังกล่าวคุณสุชาติบอกว่าก็ผมให้ปลัดทสชี้แจงแล้วเราเลี้ยงลูกมา9คนเรารู้นิสัยอย่างไรถ้าลูกคุณนิสัยอย่างนี้เมื่อรู้คุณก็ต้องตั้งกรรมการสอบแต่คุณรู้ว่าลูกคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วมาว่าลูกคุณว่าขี้ขโมยคุณจะตีลูกคุณเลยหรือไม่นะผู้สื่อข่าวก็ย้อนถามว่ามันคนละอย่างกันรัฐมนตรีจะเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานคุณสุชาติบอกว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าหน่วยมีคนมาว่าลูกน้องคุณต้องปกป้องลูกน้องคุณก่อนคุณนอบนี่เขาก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วบอกว่าต้องปกป้องลูกน้องก่อนแสดงว่าไม่ใช่นักบริหารแล้วมันต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่หรือคุณสุชาติจึงตอบว่าตอนนี้ปลัดกระทรวงตรวจสอบแล้วตอนนี้เห็นท่าทีเริ่มมีชี้มือชี้ไม้แล้วนะผู้สื่อข่าวที่บอกว่าปัญหาคือท่าทีของท่านรัฐมนตรีที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับโคเลยมันเหมือนกับว่ารัฐมนตรีไม่ยอมรับกระบวนการตรวจสอบคุณชาติบอกว่าถ้าเรารู้ว่าหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานวิชาการซึ่งหน่วยงานวิชาการมันจะให้คุณให้โทษกับใครได้การชี้แจงมันหมายความว่าเราทำผิดหรือผู้สื่อข่าวรายเดิมยังถามอีกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีพูดเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับกกล.นะคุณสุชาติจึงย้อนถามว่าแล้วคุณจะแนะนำอย่างไรผู้สื่อข่าวจึงระบุว่าไม่ได้แนะนำเพียงแต่บอกว่าเรื่องนี้ควรมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่แต่ถ้ามีข่าวปุ๊บแล้วรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยเลยมันจะเป็นปัญหาว่าเราไม่ยอมรับกระบวนการคุณสุชาติก็ตอบว่าตนก็ให้อธิบดีชี้แจงก่อนให้คนออกมาชี้แจงทั้งหมดก่อนตนมาพูดหลังจากที่กรมชี้แจงไปแล้วก็ไม่ออกมาชี้แจงก่อนนะฮะเพราะตนไม่รู้อำนาจเพราะตนก็ไม่รู้อำนาจหน้าที่ทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายเดิมยังถามว่าการชี้แจงมันไม่ใช่การตรวจสอบมันเหมือนเป็นการออกมาพูดเฉยๆคุณชาติก็บอกการตรวจสอบก็ต้องให้กกล.เอาหลักฐานมาที่ทำโพมาว่ารับเงินในข้อหาได้ใบอนุญาตหรือใบอะไรผู้สื่อข่าวจึงย้อนถามว่าสรุปว่าท่านไม่ได้ตรวจสอบใช่หรือไม่คุณสุชาติแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างมากก่อนชี้มือไปที่ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวแล้วถามว่าผมถาม

0: เนี่ยโทรไปถามพี่พศก็คือคุณพศอลาพัฒนาโดนประธานสภาองค์การค้าไทยนะให้พี่พศเนี่ยเอาหลักฐานมาคุณสุชาติเขาบอกนะผมโทรไปเองถามเขาดูได้ว่าจริงไหมผมเป็นคนชัดเจนผู้สื่อข่าวเขาถามว่าที่บอกว่าให้รายงานกับปลัดกระทรวงคือให้ตรวจสอบใช่หรือไม่คุณชาติบอกว่าตนให้ปลัดกระทรวงเรียกกกล.มาในวันนี้ให้เอาหลักฐานเอกสารมาดูผู้สื่อข่าวจึงระบุว่าก็ว่ากันไปตามกระบวนการทำให้คุณสุชาติเขากล่าวย้ำว่าตั้งแต่วันแรกเลยผมโทรหาพี่พศไปถามดูว่าโทรไปจริงไหมคนอย่างผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่พศรู้จักกันต้องรู้จักนิสัยกันก่อนนะฮะเมื่อถามว่าทางกกล.จะเอาหลักฐานไปให้ปลัดกระทรวงทศวันนี้ใช่หรือไม่คุณสุชาติก็บอกว่าตนไม่รู้ก็ต้องคุยกับปลัดกระทรวงเอาเองเพราะมอบให้ปลัดกระทรวงไปแล้วเนื่องจากเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องตรวจสอบค้นหาความจริงให้ได้ตนเป็นหัวหน้าครอบครัวปลัดกระทรวงเป็นผู้ปกครองหน้าที่ของปลัดกระทรวงก็ไปว่าเอาเพราะตนไม่ได้เป็นคนตั้งข้าราชการ4849เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นคนตั้งตนเป็นคนตั้งอธิบดีเสนอครม.ตนจึงรู้นิสัยว่าอธิบดีแต่ละคนเป็นอย่างไรก็มีรายงานข่าวว่าภายหลังสัมภาษณ์เสร็จสิ้นสีหน้านายสุชาติแสดงออกถึงความไม่พอใจและเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงจุดไปที่ผู้สื่อข่าวหลายที่จี้ถามหลายคำถามก็คือคุณนอบเนี่ยนะโดยระหว่างนั้นก็มีการเดินชนไหล่กับผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวด้วยท้ายผู้สื่อข่าวรายนั้นถึงกับพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยหรือขณะที่นายสุชาติได้หันมาพูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไปก่อนเดินขึ้นประชุมครม.ตึกบัญชาการ2อันนี้สื่อรายงานแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ภาคแรกนะเพราะว่าหลังจากนั้นนี่ก็ปรากฏว่าขึ้นไปประชุมครม.ได้ยังไม่เสร็จเลยก็คุณสุชาติก็รีบลงมา
1: ผมว่าคงมีคนกระซิบบอกคุณสุชาติแล้วแหละว่าโอ้อย่างนี้ไม่สวย
0: จะพังจะพังเอา
1: จะพังเอารีบลงมาเถอะก็นี่ผมก็พูดตามตรงนะยังดีที่ลงมานะถ้าไม่ได้ลงมาเนี่ยผมว่าบานปลายแน่นอนบานปลายแน่นอนเพราะในครงในคลิปอะไรมันก็มี
0: แต่ว่าอันนี้ชัดเจนผมไม่รู้ว่าคุณสุชาติตระหนักเองหรือว่ามีใครกระทุ้งคุณสุชาติ
1: ผมว่ามีคนที่ผมขึ้นต้นนะ
0: ผมขึ้นต้นแล้วว่านายกเองก็ยังกลับลำแล้วนะเขาก็พูดไปเนี่ยเขาก็คงรู้แล้วว่าพลาดไปเขารีบให้อาจารย์ประกรณ์ไปเรียกกกล.มาประชุมแถลงข่าวร่วมกันเลยต่างๆเลย
1: ตั้งคณะทำงานตรวจสอบก็ว่ากันไป
0: ใช่ไอ้ทีนี้คุณสุชาติแกยังไปขวางโลกอยู่แบบนี้ขวาง
1: ครับ
0: ขวางกระแสอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่ามีคนกระทุ้งบอกว่าเปลี่ยนท่าทีจะไปจัดการให้เรียบร้อย
1: คือด้วยความเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลนะพอมีคนบอกว่าเฮ้ยมีโกงคือมันไม่ใช่ท่าทีที่เฮ้ยไม่มีอ่ะโกหกแล้วมันควรจะเป็นไหนครับไหนตรงไหนบอกผมเลยเดี๋ยวผมจะเช็คให้หมดเดี๋ยวผมขอตรวจสอบเอาให้แน่ใจตามที่สังคมตั้งข้อตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตผมว่ามันเป็นท่าทีของผู้บริหารที่ควรจะทำอะมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธในสิ่งที่โดนกล่าวหาก่อนมันก็ต้องบอกว่าเราจะต้องตรวจสอบก่อนกลายเป็น
0: ก็คุณเอกนิติก็เจอไปทั้งสองกรมนี่อะ
1: ครับ
0: ทั้งสัมภาษณ์มิตรทั้งสัมภ
1: าก
0: รคุณ
1: ตำรวจนี่ก็เต็มเหนียวแล้ว
0: คุณพิพัฒน์นี่ก็โอ้โหกรมทางหลวงกรมขนส่งทางบกกรมประมงกรมกรมเจ้าท่ามีกรมประมงกรมเจ้าท่าเนี่ยเทียบนะฮะตำรวจนี่ก็นายกโดยตรงใช่ไหมนายกคุมตำรวจมันโดนกันไปเยอะแยะหมดอ่ะแต่ว่าโดดเด่นที่สุดกลายเป็นคุณสุชาติชมกลิ่น
1: ออกมาสวน
0: ออกมาสวนเต็มตัวเลย
1: และการที่ท่านมาเปรียบเทียบว่าลูกผมรู้จักดีคือมันเปรียบเทียบเป็นลูกไม่ได้อะท่านไม่ใช่พ่อเขาแล้วท่านมาดูแลกระทรวงนี้กี่เดือนนะ
0: แต่ท่านมาตามวาระแล้วก็ไป
1: ได้แล้วท่านมากี่เดือนนะคือถ้าเปรียบเทียบลูกไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะมันเป็นสายเลือดเลยให้กำเนิด
1: คนละแบบเลย
0: ท่านต้องเป็นบิดาผู้ก่อตั้งกระทรวงนั้นแล้วถ้าบอกว่าเป็นลูกซึ่งมันไม่ใช่ผิดฝาผิดตัวปิดตักกะไปหมดแล้วล่ะ
1: ใช่ลอจิกผิดหมด
0: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง จาะลึกประเด็นร้อน

0: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
0: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับผม
1: ส่วนเรื่องผลครม.ก็อย่างที่ทราบกันนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็เดินหน้าประกาศเดินหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย 170,000 ล้านนะตัวเลขกลมๆผู้ที่จะได้รับเงินเนี่ย4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะฮะ43ล้านคน 13.18 ล้านคนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ที่จะเปิดให้ที่จะต้องกดรับสิทธิ์นะผ่านแอปเป๋าตังค์นี่ก็อีกประมาณ30ล้านคน
2: ครับ
1: นะไม่ต้องกังวล นะครับ30ล้านคนนี่ยังไงได้ทั่วถึงแน่นอน
2: ครับคือที่เปิดลงทะเบียนวันจันทร์วันเปิดลงทะเบียนวันจันทร์หน้า 6:00 นเช้าเนี่ยพูดกันตามตรงไม่ต้องรีบ
1: ครับ
2: ขอแค่ลงทะเบียนภายในกรอบเวลาก็ได้สิทธิ์แล้วมันไม่ใช่ว่าสิทธิ์จะมีหมดสิทธิ์มีครบพอให้ทุกคนนะขอให้ต้องลงทะเบียนภายในจันทร์ถึงศุกร์หน้าเท่านั้นเอง
1: คุณละวลนเขาบอกว่าสถิติเดิมเนี่ยที่แบบเปิดกว้างเลยลงให้เต็มที่เลยอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าใจว่าสมัยลุงตู่เป็นต้นมานะลงได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน29ล้านคนเปิดสุดๆแล้วนะเพราะฉะนั้น30ล้านคนเนี่ยยังไงเนี่ยเอาอยู่ไม่มีประเภทที่จะไปเกิน30ล้านแล้วจะไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าเคยลงกันล่าสุดเนี่ยมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะให้ข้อมูลว่าอย่างนั้นก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะตกใจแล้วมันไปผมก็คิดว่าภาพที่มันคงต้องเกิดขึ้นก็คือว่า25ปั๊บก็คงจะแอปล่มอะไรเงี้ยก็คงมีเหมือนไม่น่าจะไม่น่าจะรอดเพราะนั้นก็ใจเย็นๆไม่จำเป็นต้องไปเร่งรีบมีเวลาเท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เขา25ถึงเท่าไหร่29ใช่ไหม

0: 60% แล้วก็ท่านก็เติมไปอีก 40%
1: ครับ
0: ผมก็เทียบบัญญัติตายางไม่ทันว่าต้องเท่าไหร่ก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละวันละ200ก็ใช้ติดกันก็ใช้ได้แค่5วันนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างมีเว้นวรรคบ้างก็อาจจะได้ครบเดือนได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยครับ
1: ครับแต่ถ้าเอาไว
0: ้ถ้าเหลือไม่ทบ
1: ลองนึกว่าซื้อกินคงกินข้าวอะไรเนี้ยวันนึงก็อาจจะไม่ได้ถึงอะไรวันนึงอาจจะใช้สักมื้อ2มื้ออะไรเงี้ยเพราะ200นี่คือ 60% นะยังมีอีก40ที่ส่วนที่เราจะต้องออกเองเพิ่มด้วยครับ
0: มันก็เท่ากับน่าจะมีวันละ300กว่าบาทที่จะใช้ได้นะก็คิดว่าจะมีการใช้กันค่อนข้างจะมากก็คงจะรอที่จะใช้กับพวกฟู้ดดิลิเวอรี่ได้ปลัดแล้วว่าลนเขาบอกว่ามันต้องเริ่มฟู้ดดิลิเวอรี่เนี่ยมันจะต้องทิ้งช่วงมาอีกประมาณเท่าไหร่นะ1สัปดาห์ใช่ไหม
1: คืออย่างเงี้ยไอเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าคนใช้นะลงทะเบียนอาทิตย์หน้า25-29
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นร้านค้ามันจะมีร้านค้าเดิมเนี่ยอันนี้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่25เหมือนกันและยาวจนถึง30กันยายนเลยคือยิ่งท่านลงทะเบียนได้เร็วอ่ะท่านก็เปิด
0: ร้านรับลูกค้าได้เร็ว
1: แล้วก็รับลูกค้าได้เร็ว
0: อ
1: ันนี้ร้านค้าเดิมนะร้านค้าใหม่เนี่ยท่านเริ่ม25เหมือนกันแต่ต้องรีบลงทะเบียนให้เสร็จภายใน31กรกฎาคมส่วนร้านผูก delivery อันเนี้ยยังไม่ใช่เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์หน้าแต่จะลงทะเบียน10มิถุนายาวจนถึง30กันยาเหมือนกันก็คือยิ่งท่านสามารถลงทะเบียนและผูกแอป delivery กับทางถุงเงินกับทางโครงการได้เร็วท่านก็เปิดรับลูกค้าได้เร็วดังนั้นเนี่ยจะเท่ากับว่าในช่วงแรกๆของการใช้โครงการเนี้ยท่านจะยังสั่ง delivery ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันยังลงทะเบียนไม่เสร็จ
0: ก็ต้องหลังวันที่10
1: อาจจะต้องรอใช่สักกลางๆมิถุนา
0: หลังวันที่10หลังวันที่10ก็เดือนแรกก็จะมีเวลาใช้น้อยหน่อยสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนหลังเนี่ยเรียกว่าเต็มๆเพราะผมคิดว่าคนไทยคนที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยใช้เยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่นี่แหละ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยสะดวกที่สุดไม่ต้องไปสแกนจ่ายไปซื้อถึงร้านรวงอะไรต่างๆนะฮะก็เตรียมการกันนะครับซ้อมมือซ้อมนิ้วไว้ก่อนเลยขั้นตอนนี้ไม่น่าจะยุ่งยากมั้งคนสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็แค่ตอกกดรับเข้าไปเท่านั้นใช่ไหม
1: ใช่อย่างที่ผมบอกนะย้ำอีกทีวันจันทร์ยังไม่ต้องแห่กันนะอาจจะสักแบบจันทร์เย็นๆวันอังคารวันพุธอะไรก็มาลงทะเบียนยังทันไม่งั้นเดี๋ยวระบบมันล่มเราคิดเล่นๆโหคนเป็น10ล้านสมมุตินะ
0: ครับ
1: ลงทะเบียนพร้อมกันเนี่ยโหระบบที่ไหนมันก็อาจจะเอาไม่อยู่ไม่ต้องรีบฮะอันนี้มันแค่ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องแย่งสิทธิ์กันครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้หลังจากประชุมครม.เสร็จก็มีการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ได้หารือกันถึงเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีรายงานข่าวว่าวันเนี้ย20พฤษภาคมเนี่ยก็จะนำเข้าเสนอในสภาเลยนะผมดูที่ทางคุณพลาดรปริศนานันทคุณเขาแถลงล่าสุดนี้นะครับคุณนิกรจำนง
1: นิกรใช
0: ่ก็ดูเนื้อหาก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้บอกเนื้อหาอะไรมากใช่ไห
1: มมีเนื้อหาที่สำคัญนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกเป๊ะเลยเมื่อวานว่าไม่ถึงขั้นว่าตัดอำนาจสวทิ้งแต่ว่าก็เจอกันตรงกลางคือณตอนนี้เวลาเราจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาจาก700ก็ต้อง350ขึ้นไป
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเสียงสว1ใน3
0: ของที่กำหนดเอาไว้เดิม
1: ใช่ครับคือทีเนี้ยของพรรคประชาชนเนี่ย

0: ขาก็อยากจะให้ว่าสวไม่ต้องยุ่งเลยก็คือ
1: เอาเงื่อนไข
0: กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งของรัฐสภาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องมีขั้นต่ำของสว
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยไอ้ร่างเดิมของพรรคภูมิใจไทยไอ้ร่างเก่ารอบที่แล้วนะเขาเนี่ยเคยเสนอว่า1ใน5ของสวต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งก็คือ40ดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามาเจอตรงกลางก็เหลืองั้นเป็นอย่างนี้แล้วกันยังมีขั้นต่ำของสวอยู่ก็คือขอปรับให้เป็น1ใน4จากร่างเดิมก่อนหน้ารอบที่แล้วไม่มีเลยกับอันเนี้ยเขาก็มองว่างั้นมาเจอตรงกลางแล้วกันจาก1ใน3ที่เป็นเกณฑ์ปัจจุบันนี้เป็น1ใน4จากใช้68ก็เหลือ50อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่จะมีการเสนอนอกนั้นก็จะเป็นวิธีการคัดสรรสสรเงี้ยวิธีการคัดสรรสสรกรรมาธิการยกร่างต่าง
1: ๆอ๋อที่มาสสรอย่างนี้นะ
0: ที่มาเพราะคุณนิกรเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าจะมีการตั้งสสร100คนประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญก็คือแต่งตั้งอ่ะ23กับการสมัครทั่วประเทศจังหวัดละคนอีก77 77บวก23ก็รวมเป็น100แต่ตรงเนี้ยจะมีสำรองอีก300ก็คือของแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ท่านเลือกมาได้คนนึงเนี่ยนะท่านต้องมีสำรองอีก3นะครับสำหรับสัดส่วนที่จะมีการตั้งเนี่ยจะแบ่งเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ45คนประกอบไปด้วยสสร30สำรองอีก15แล้วก็มีกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น45ประกอบไปด้วยสสร15สำรอง15แล้วก็ภาคประชาชนอีก15มีกรอบเวลาการทำงาน360วันนี่อันนี้เป็นสูตรที่ทางภูมิใจไทยเขาวางเอาไว้แต่ผมไม่ได้ยินข่าวคราวเลยว่าพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนเขาจะยื่นร่างประกบยังเงียบๆไปเลยแต่โดยหลักการน่าจะมีการยื่นประกบไปด้วยนะ
1: ก็คิดว่าร่างเก่าร่างเดิมเขาเนี่ยเป็นเนื้อหาหลักก็คงจะยื่นประกบแต่ว่าอาจจะมีการปรับอะไรนิดหน่อยแล้วก็ว่าไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนี่เขากลับมาเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาจะร่างอะไรที่มันแตกต่างไปจากของพรรคภูมิใจไทยมากเนี่ยเวลาโหวตมันก็จะยุ่งเขาคงจะต้องคุยกันอะว่าควรจะทำร่างให้มันตกลงกันให้มันมีความใกล้เคียงกันก่อนถ้าจะต่างกันก็ให้ไปอยู่ในชั้นแปรยติเอาบ้างแล้วก็อย่างนั้นไปแต่ว่าหลักๆมันควรจะต้องมีจุดร่วมกันที่จะโหวตไปในทิศทางเดียวเนี่ยเสียงรัฐบาล
0: ครับ
1: แต่พรรคประชาชนเขาคงผมเชื่อว่าเขาไปร่างเดิมเขาแน่นอนที่เขาที่รัฐบาลไม่ต่อให
0: ้
1: ก็ยื่นประกบมาแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยแล้วยังจะมีร่างประชาชนอีกนะไอรอเขาคงไปล่าชื่อ50,000ชื่อมาประกบมันก็จะมีอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 ร่างนะแต่ผมคิดว่าเนื้อหาหลักก็คงจะยึดร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพราะว่าเขาคุมเสียงข้างมากในสภาในทางที่รู้ๆกันก็เขาคุมมาถึงเสียงสวด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขากำหนดร่างมายังไงเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่ร่างเขาจะเป็นร่างที่ในท้ายที่สุดก็คงจะผ่านเสียงข้างมากในสภาไปได้ส่วนของคนอื่นที่เห็นต่างโอกาสที่จะไปรอดเนี่ยมันยากแต่ผมคิดว่าสาระสำคัญนะอำนาจในการถ่วงดุลของสวเนี่ยยังไงเนี่ยยังอยู่แน่นอนโดยเฉพาะไอ้เรื่องของก๊อกสองในการอนุมัตินะก็คือกึ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องมันก็ต้องกึ่งหนึ่งอยู่แล้วเสียงข้างมากต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของเสียงและสภา700ก็350แต่ว่าอำนาจของสวที่เขาเคยมี1ใน3เนี่ยยังไงก็ต้องมีจะปรับเป็นอะไรมากน้อยอะไรไงยังไงก็ต้องมีนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวชี้ขาดที่ทำให้โอกาสของคนอื่นๆที่จะพยายามที่จะยกร่างอะไรของตัวเองผ่านก็ยากหรือบางฝ่ายค้านที่จะตัดอำนาจสวคร
0: ับ ก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นร่างของภูมิใจไทยนี่แหละน่าจะการคิดมาแล้วการดูมาแล้วว่าสวน่าจะโอเคเผื่อจะมีส่งสัญญาณอะไรกันมาด้วย
1: ส่วนสสร
0: ไม่แก้ก็ไม่ได้

0: สสร
1: มันมีทำประชามติมาแล้ว
0: สสรนี่มันจะต่างกันไม่มากหรอกครับตั้งสสรนะเพราะว่า
1: พิธีการที่มา
0: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาล็อกไว้แล้วว่าห้ามเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ห้ามเลือกตั้งก็คือเลือกแบบเลือกสสเข้ามาเป็นสสรนี่ไม่ได้เขาล็อกไว้แล้วต้องเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม
1: คือรอบที่แล้วเนี่ยมันมีสูตรเลย10หยิบ1ใช่ไหมสอสอสิบคนเลือกสอสอรอได้คนนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้เดี๋ยวมันคงจะต้องมีส่งมีสูตรแบบละเอียดอีก
0: คือมันยังไงมันก็ต้องไม่ใช่เลือกตั้งทางตรงอยู่ดีอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันจะแตกต่างอะไรกันบ้างแต่ว่าสาระสำคัญก็คือมันก็หลักก็คือเลือกตั้งทางตรงไม่ได้แล้วก็จะแบ่งเป็นกรรมการยกร่างเท่าไหร่มีที่มาจากสอสอรอโดยตรงหรือจะแยกต่างหากอะไรเงี้ยก็จะเป็นรายละเอียดไปแต่หัวใจสำคัญเลยนะอำนาจสว.
1: คร
0: ับผมเชื่อว่าร่างของภูมิใจไทยที่เขาไม่ตัดอำนาจสว.อันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะสรุปตรงนี้ว่าสสร.ยังจะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเกิดหรือไม่ได้เกิดไม่ว่าคุณจะเป็นลงทุนทำเนื้อหาอะไรมายังไงเนี่ยจุดสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสว.เขาจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วย
1: อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าแก้รอบนี้มาเนี่ยถ้าสมมติแก้เสร็จหรือร่างเสร็จเนี่ยมันจะแน่นหนามากแน่นหนากว่ารัฐธรรมนูญ60นี่แน่นหนาในที่นี้หมายถึงความชอบธรรมที่จะพยายามแก้ในภายหลังเนี่ยมันก็จะยากเพราะไอ้ขั้นตรงขั้นตอนความซับซ้อนผมเชื่อว่ามันยังคงอยู่แหละอาจจะคลายให้บ้างอาจจะคลายให้บ้างแต่ว่าความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญมันจะยิ่งแน่นหนาเข้าอีกรอบที่แล้วบอกว่ามีประชามติใช่ไหมรอบนี้ก็มีประชามติเหมือนกันแต่ก็เราให้คุณแก้แล้วนะเราให้คุณร่างใหม่แล้วนะคุณยังจะทำคุณจะเอาอะไรอีก
0: ไม่เรายกมาม
1: ันจะต้องออกมาแบบนี้แน่นอน
0: ยกร่างเนื้อหามาก็ต้องมีประชามติเป็นช่วงๆตลอดนะใช่ไหม
1: ใช่สอง
0: ต้องมีการต้องมีการไปทำประชามติ
1: แต่นี่ทำเป็นเล่นนะคุณไพศาลปีนี้ปี69ที่ผ่านมาจะใช้มันจะ10ปี
0: ใช่70นี่ก็ครบ10ปีปกติแล้วไซติของรัฐธรรมนูญไทยก็คือประมาณเนี้ย10ปี
1: แถวๆนี
0: ้10ปีแล้วก็ฉีกทำฉบับใหม
1: ่ก็ดูแล้วนะ40 50
0: 60
1: แถวๆ
0: นี้จะมา70จะได้ไหม ก็ดูแล้วก็ใกล้เคียงนะเป็นมีความเป็นไปได้ถ้าเร่งๆกันนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องกรณีรถไฟชนรถขสมกนะฮะตำรวจโดยกองบังคับการนครบาล1เนี่ยแถลงล่าสุดนี้ว่าตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว28ปากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถไฟ4รายให้การในสาระสำคัญของคดีและยืนยันว่าคนขับรถไฟมีความชำนาญเส้นทางที่เกิดเหตุขับมาแล้วในเส้นทางนี้58เที่ยวส่วนช่างเครื่องเพิ่งทำงานได้14วันระบบไม้กั้นทำงานปกติพร้อมตรวจสอบวงจรปิดเพิ่มยืนยันชัดคนขับรถไฟช่างเครื่องไม่ได้หายไปไหนอยู่บริเวณห้องควบคุมหัวรถก่อนเกิดเหตุไม่ไกลและขณะเกิดเหตุเตรียมจำลองเหตุการณ์ 14.00 นวันนี้นะครับก็เป็นการแถลงจากทางตำรวจแต่ว่าช่างเครื่องเนี่ยให้ปากคำกับตำรวจมีความน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: บอกว่าคนขับเนี่ยลืมวิทยุสื่อสารไว้ที่แหลมฉบัง
1: วอ
0: เพราะฉะนั้นต้องอย่ายืมวอตัวเองมาแล้วไอ้การใช้วอในห้องควบคุมไอ้ห้องคนขับเขาบอกว่าโอกาสที่จะได้ยินเสียงวอยากมากเพราะเสียงมันดังเสียงมันดังมากเพราะว่าตรงหัวรถจักรที่ขับมันไม่ได้ติดแอร์นะ
1: ใช่
0: มันต้องเปิดหน้าต่าง
1: แล้วเสียงเครื่องยนต
0: ์นะแล้วมันไอ้เครื่องมันอยู่ข้างล่างนั่นนะเพราะฉะนั้นเขามันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดอันนี้ก็พอจะมีประเด็นอยู่นะว่าบางทีว่าที่

0: คนตีธงบอกว่าได้วอแจ้งแล้วอะไรต่างแต่ว่าไม่มีการตอบรับจากทางคนขับก็เป็นไปได้อย่างที่ช่างเครื่องบอกนะว่าการใช้วอมันอาจจะไม่ได้ผลแต่อย่างหนึ่งที่ช่างเครื่องบอกนะบอกว่าจากการสื่อสารกับทางคนขับคนเนี้ยตั้งแต่แหลมฉบังมาเนี่ยก็มีการคุยมีอะไรกันเป็นระยะระยะนะแต่สังเกตว่าคนขับคนเนี้ยเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเขาบอกว่าดูอาการแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ประสาทของการทำงานหรือว่าความพร้อมในการทำงานนี่จะน่าจะประมาณสัก 60%
1: คือขออภัยนะพอตรวจฉี่เจอฉี่อ่ะฉี่ม่วงอ่ะก็ไอ้นิ่งๆเนี่ยมันนิ่งมันอึนยาอะไรอยู
0: ่
1: แล้วพูดตามตรงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ช่างเครื่องนี่ก็บอกอ่ะคือจับอาการได้ว่าเรื่องพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยพอจับอาการได้อีกฝ่ายก็บอกว่าน่าจะประมาณ 60%
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยนะความพร้อมในการทำงานก็คงน้อยมาก
1: ใช่
0: ทำด้วยระบบอัตโนมัติของตัวเองแต่ว่าสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆเนี่ยมันคงน้อยมาก
1: เราเรียกว่าเราเรียกว่าระบบออโต้ไพลอตไปตามสัญชาตญาณแต่สติสตางค์ไม่มีแล้ว
0: ก็เหมือนอะไรเวลาเมา
1: ทำงานแบบแห้ง
0: เวลาเมาอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาบอกเอ๊ะกลับมาบ้านได้ยังไงคล้ายๆนั้นขับรถกลับมาบ้านได้ยังไงลงไปดูรถนี่โอ้โหครูดมาตลอดทางเลยสองอะไรเงี้ยก็มีนะผมก็เจอเคยเห็นมากจำไม่ได้เลยว่าขับรถกลับมายังไงมารู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นแล้วเนี่ยเขาคงอาการอย่างเงี้ยมาแบบออโต้ไพลอต
1: อ
0: ันนี้ก็ขับด้วยออโต้ไพลอต
1: ผมเห็นอีกด้านหนึ่งนะการรถไฟเนี่ยก็คือโอเคเรื่องชดเชยอะไรก็ว่ากันไปตามระเบียบแต่เขาบอกว่าเขาจะเนี่ยเอาพวกพนักงานขับรถพนักงานคุมเครื่องกั้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับทั่วประเทศจะมาตรวจฉี่ให้หมดเลยทุกคนผมก็นั่งดูก็โอเคก็ดีแล้วพอมาเห็นกรอบการทำงานตั้งเป้าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จเลยนะภายใน25 กรกฎาคมอีก2 เดือน
0: ครับคงเหลือฉี่ให้ยังเป็นม่วงอยู่หรือมั้ง
1: คือตอนแรกผมดูผมยังอ่านผิดถ้าให้1 เดือนแล้วแบบเอ้ยไม่ใช่นับไปนะมาม2 เดือนนี่โอ้สองเดือนนี่มัน
0: จะยาวกว่าคนเยอะ
1: มันจะได้ประสิทธิภาพอะไรพูดกันตรงๆนะเราจะเร่งรัดตัวให้หมดเลยภายใน2 เดือนนะมันก็ดูแล้วเนี่ยแต่ก็เข้าใจเรื่องคนเยอะแหละแต่แบบในเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่านะแล้วก็เห็นว่าแนวทางที่มีคนเสนอเนี่ยว่าเป็นไปได้ไหมจะลดจุดตัดที่มีอยู่27 จุดในกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางจราจรสำคัญในกรุงเทพมาตรการของเขาก็คือก็จะไปเข้มงวดมากขึ้นเอาเจ้าหน้าที่ไปดูอำนวยความสะดวกมากขึ้นแต่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเพราะเขาขอเป็นเจ้าภาพไงผมอยากรู้มากเลยว่ามันจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปไหมจุดตัดเนี่ยมันจะทำอะไรได้ไหมท่านจะเข้มงวดยังไง
0: ครับ
1: ก็อยากจะรู
0: ้แต่เมื่อวานเนี่ยไรเดอร์ยังข้ามไปฉี่อยู่ตรงกำแพงแล้วยังโดนชนอยู่ก็แสดงว่าคนก็ไม่ค่อยได้ตระหนักกันเลยนะทั้งที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไอ้รถ
1: ประเภท
0: ยังจอดคล่อมอะไรอยู่ต่างก็แสดงก็ยังมีอยู
1: ่คร
0: ับไอ้ความรู้สึกตระหนักหรือว่าระแวดระวังอะไรต่างมันก็ยังพูดยากจริงๆดูแล้ว
1: ครับตรงนั้นน่ะรถมันติดจริงๆก็คือนะมันก็คงจะต้องดูในแง่ของให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแหละ
0: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบแล้วร่างนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์กลางทะเลใกล้เกาะปูหลังถูกคลื่นซัดเรือล่มหน้าอ่าวไร่เลจากกรณีนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์2คนพายเรือคยักท่องเที่ยวบริเวณหน้าอ่าวไร่เลตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก่อนถูกคลื่นลมแรงซัดจนเรือล่มโดยมีเรือหางยาวช่วยเหลือขึ้นมาได้1คนส่วนอีก1คนสูญหายกลางทะเลเหตุเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่าน

0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องตลอด3วันที่ผ่านมากระทั่งวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางทะเลบริเวณใกล้เกาะปูเกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จึงประสานเจ้าหน้าที่อุทยานตำรวจน้ำและหน่วยกู้ภัยนำร่างขึ้นฝั่งเบื้องต้นพบว่าเป็นร่างของชายชาวต่างชาติสภาพสวมเสื้อชูชีพลักษณะตรงกับนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่สูญหายจากเหตุเรือคายักล่มกลางทะเลหน้าอ่าวไร่เลอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการสวีเดนสั่งเรือฟริเกต4ลำจากฝรั่งเศสรัฐบาลสวีเดนประกาศสั่งซื้อเรือฟริเกตลำใหม่จำนวน4ลำจากบริษัทนาวานกรุ๊ปของฝรั่งเศสคิดเป็นมูลค่าการจัดซื้อรวมกว่า 4,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 139,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศในทะเลบอลติกอย่างเร่งด่วนหลังจากเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นับเป็นการลงทุนทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของสวีเดนนับตั้งแต่ทศวรรษ1980และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันทางอากาศทางทะเลของสวีเดนขึ้นถึง3เท่าโดยเฉพาะในหน้าน้ำทะเลบอลติกที่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความตึงเครียดสูงท่ามกลางภัยคุกคามจากรัสเซียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ก้านาฬิกา8นาทีครับไปเลยครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับผม
4: ฟุตบอลลีกก็ทยอยปิดซีซั่นกันไปเป็นลำดับนะของพรีเมียร์ลีกที่เป็นยอดนิยมเป็นลีกยอดนิยมของผู้ชมคนไทยแล้วก็ทั่วโลกก็สรุปว่าอาร์เซนอลก็น่าจะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า
5: อันนี้ 100% เรียบร้อย
4: เพราะเมื่อคืนผู้ที่มีโอกาสจะแซงอาร์เซนอลได้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไปเสมอ
5: ใช่คร
4: ับ คะแนนเลยทิ้งห่างเท่าไหร่นะ5คะแนนเหลืออีก1นัด
5: ครับ
4: ใช่4คะแนนโอ้4คะแนนเหลืออีก1นัดก็ไม่ทันละครับ
5: ทำให้อาร์เซนอลนะกลับมาเป็นแชมป์ในรอบ22ปี
4: 22ปีสงสัยครั้งสุดท้ายก็น่าจะอาร์เซนแวนเกอร์นะ
5: 2003-2004รอบที่แล้วปีนี้2025-2026 22ปี
4: แต่สงสัยอาร์เซนแวนเกอร์ยุคอาร์เซนแวนเกอร์เป็นโค้ชนะ
5: ครับ
4: ส่วนฟุตบอลโลก

0: ่าจะ 100% มั้ยไม่ได้ดูแน่นอน
1: ยังไม่ 100% ฮะพอดีเมื่อวานเนี้ยผมเห็นคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องฟรีนะผมว่าน่าจะ 100%
0: ฟรีคือไม่ได้ดูฟรี
1: แต่คุณสุภมาศเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้เดี๋ยวจะขอไปเช็คราคาอีกสักรอบนึงแต่ก็พูดในลักษณะไม่ให้ความหวังเท่าไหร่ละนะแต่เธอบอกว่าแต่ได้ยินมาว่าเอ๊ะเหมือนทางฟีฟ่าเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเหมือนเพย์โพวิวโดยตรงไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีแบบแอปพลิเคชันอะไรโดยตรงของทางฟีฟ่าของ World Cup หรือเปล่าอย่างสมมติไทยไม่ได้ซื้อสิทธิ์เข้ามาเนี่ยแต่ถ้าสมมติผมหรือคุณไพศาลอยากดูนะมันอาจจะมีแอปพลิเคชันของต่างประเทศที่ผมอาจจะต้องไปรีจิสเตอร์หรือ Subscribe สมัครโดยตรงตรงนั้นจะอาจจะดูได้หรือเปล่าเห็นว่าเดี๋ยวจะไปทำการบ้านมาให้เห็นว่าอย่างนั้นนะ
0: หรือว่าแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มก็ไปซื้อมาแยกซื้อมาอาจจะไม่ต้องซื้อเป็นลิขสิทธิ์แบบยกทั้งโปรแกรมมาซื้อไปอย่าง ESPN เนี้ยก็ได้เงี้ยเราก็ไปจ่อเขาซื้อก็บางชุดบางคู่ไงใช่ไหมก็ไปซับต่อเข้ามาแล้วก็เอามาถ่ายทอดในแพลตฟอร์มตัวเองเก็บตังค์กับลูกขายตัวเองอยู่มันมียังมีผมก็เชื่อว่ายังมีหลายช่องทางถ้าจ่ายต้องจ่ายตังค์นะยังน่าจะมีหลายช่องทาง
1: คืออันนี้มันต้องดูในรายละเอียดแหละเพราะว่าโดยตามหลักการนะตามหลักการแล้วเนี่ยก็คือการที่จะเอามาถ่ายทอดในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะต้องได้สิทธิ์ถ่ายทอดในเมืองไทยแต่ประเด็นตอนนี้เขาไม่ได้ให้สิทธิ์ใครเลยมันก็จะต้องไปดูในรายละเอียดแบบข้อยกเว้นอะไรของเขาเพิ่มเติมอีกว่ากรณีนี้เนี่ยมันจะซื้อตรงแบบรายคู่หรือว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเงี้ยสมมตินะอย่างเงี้ยเราจะขอซื้อมาเฉพาะบางคู่ได้ไหมเพื่อขอมาถ่ายทอดโดยจะเก็บตังค์หรือไม่เก็บตังค์ก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันจับ
0: ก็คุณสุภมาศเมื่อวานน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่พูดยาวที่สุดอะ
1: ในเรื่องนี้นะ
0: ในเรื่องนี้นะเพราะว่า
1: เหมือนเธอรับผิดชอบ
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็รัฐบาลมติครม.มอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการคุณสุภมาศเนี่ยน่ารับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยต้องแถลงเยอะหน่อยคุณสุภมาศเนี่ยก็บอกว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับทางกสทช.ก็เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างออกไปจากทุกๆครั้งเนื่องจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาแข่งขันที่ต่างออกไปจากการแข่งขันบอลโลกครั้งที่แล้วคือจะต้องถ่ายทอดสดในช่วงเวลามักจะเป็นช่วง 3:00 ถึง 9:00 โมงเช้าทำให้โอกาสที่ร้านอาหารจะขายของได้ในเวลาดังกล่าวก็มีไม่มากซึ่งเวลาที่ฟีฟ่าเสนอให้เราซื้อก็ไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้แต่ตนไม่สามารถเปิดเผยราคาได้เนื่องจากเป็นกฎของฟีฟ่าแต่อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมี70ล้านคนในขณะที่ประเทศใหญ่มีประชากรเป็นพันล้าน 1,400 ล้านมีจำนวนมากกว่าไทย20เท่าแต่ได้ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยส่วนประเทศที่กำลังมีการเจรจาก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่แตกต่างกันแต่จำนวนประชากรต่างกันมากเมื่อเทียบกับเราดังนั้นเมื่อเฉลี่ยต่อหัวทำให้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยต่างกันถึง20เท่ารัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตัวเลขที่ถูกเสนอมาก็ถือว่าค่อนข้างสูงรวมทั้งไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดไม่ดึงดูดการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวก็ตามเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช1ก้อนและเอกชนสนับสนุนอีก1ก้อนแต่ในปีนี้เนี่ยไม่มีเลยวันนี้ตนจะนำข้อมูลทั้งหมดบอกต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทำความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่เมื่อวานครม.ก็มีมติเห็นโฆษกคุณรัชดาแถลงก็คือว่าก็ให้ไปฟังทั้งกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงอันนี้ก็รอกรมประชาสัมพันธ์เขาพูดออกมาจะเป็นทางการว่าจะเอาอย่างไร
1: ครับคือที่คุณสุภมาศพูดถึงเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมของเราดูแพงกว่าเขาเนี่ยก็น่าจะหมายถึงอินเดียแหละเพราะอินเดียเนี่ยประชากรเขามากกว่าเราหลายเท่ามากนะครับแต่ว่าตามรายงานนะอันนี้ผมเห็นข่าวรายงานจากรอยเตอร์เมื่อวาน

0: าบอกว่าอาจจะมีการทำข้อตกลงกับทางอินเดียเนี่ยนะครับยอมลดให้ 40% ซึ่ง 40% ในที่นี้หมายถึงราคาอาจจะเหลือเพียงแค่$35 ล้านหรือว่า1,000 ล้านบาทซึ่งแปลว่าถูกกว่าไทยนะเพราะของเราก่อนหน้านี้ได้ยินราคามา1,300ถูกไหม
1: 1,300รวมๆเบ็ดเสร็จ1,700
0: ครับแต่ถ้าเอาค่าลิขสิทธิ์ล้วนๆอ่ะ1,300อินเดียได้1,000ฮะตั้งนั้นที่ประชากรบ้านเขาโอ้โหเยอะกว่าเราเยอะผมว่าคุณสุภมาศน่าจะหมายถึงอินเดีย
1: แล้ว
0: เดียวกันก็
1: จีนก็มีเจรจากันราคาเท่าๆเราทั้งประชากรเขาเป็น1,000 ล้านเหมือนกัน
0: คือมีรายงานจีนฮะว่าเมื่อวานนี้นะครับเห็นว่าก็จะมีการลดราคาให้กับทางจีนเนี่ยนะเห็นว่าตกลงจ่ายที่1,950 ล้านบาทแพงกว่าไทยนะแพงกว่าไทยประมาณสัก 30-40% แต่ประชากรบ้านเขาก็มากกว่าเราเยอะ
1: ครับ
0: หรือประมาณ60 ล้านดอลลาร์เห็นว่าลดจากเดิม 80% จากที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณร่วมๆ10,000 ล้านก็เหลือประมาณ 2,000 ล้านบาทนะนี่ตีเป็นเงินบาทแล้วเห็นว่าจีนเนี่ยตกลงได้ที่ราคานี้ก็เลยทำให้อินเดียเนี่ยก็พยายามจะขอลดราคาเพิ่มไปอีกอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่ายังไงแต่ของบ้านเราเนี่ยมันไม่รู้นะว่าพอมันเกิดเคสแบบนี้แล้วมันจะทำให้ฟีฟ่าเขายอมลด 80% ไหมเหมือนที่ลดให้จีนอย่างเงี้ยถ้า 80% ก็เหลือเท่าไหร่300300 ล้านผมว่ามีลุ้นนะถ้า300แต่นี่เวลามันก็เหลืออีกแค่20 วัน
1: คงยากคงยาก
0: เหลืออีก3 อาทิตย์
1: ดูแล้วโหลดลงมาหัวภาพนะคงยากไอ้4ปีที่แล้วกาตาร์นั้นก็บอกว่าลดก็ยังเท่าไหร่นะ1,000 กว่าเงินนะ
0: กลับ
1: 1,200-1,300 รวมภาษีอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะ
0: ผมว่าจีนกับอินเดียเนี่ยเขามีอำนาจการต่อรองในประเด็นเรื่องของยอดไอบอลคือตอนนี้จีนหรืออินเดียคงแข็งว่าถ้าคุณขายแพงเราไม่ซื้อเขาไม่ง้อแต่ฟีฟ่าก็ต้องพูดกันตามตรงก็ยังอยากให้จีนกับอินเดียได้เพราะแม้ว่าจะจ่ายลิขสิทธิ์แพงเนี่ยแต่ในแง่ของโฆษณาลูกค้าที่พ่วงไปกับสนามกับทางฟีฟ่าตรงเนี่ยมันก็มีอยู่ต้องเอาไปเคลมได้ว่าโหนี่มียอดประชากรดูกี่พันล้านคนอะไรเงี้ยจากจีนจากอินเดียแล้วขนาดเดียวกันก็อาจจะต้องการจะเสริมสร้างเรื่องความฟีเวอร์ของฟุตบอลด้วยหรือเปล่าเพราะประเทศบ้านเขาเนี่ยมันคนเยอะไงได้ดูก็ดีกว่าฟีฟ่าดีกับตัวขององค์กรเองแต่บ้านเราเนี่ยคนดูประชากรก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมสนใจลดให้บ้านเราด้วยหรือเปล่า
1: ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะคงต้องสรุปภายในผมว่าในสัปดาห์นี้ไม่เกินสัปดาห์หน้าต้องสรุปละเพราะว่าถ้าจะมีใครซื้อลิขสิทธิ์มาทำอะไรต่างๆก็ต้องมีเวลาเตรียมการระดับหนึ่งอ่ะ5 วัน 10 วันมันต้องมีนะเพราะตอนนี้ยังไม่เคาะนี่ผมก็น่าจะฉุกเฉินเกินไปแล้วนะครับมีประเด็นที่ทางอธิบดี DSI เขาแถลงนะคุณยุทธนาแคร์ดำเนี่ยว่าได้ตรวจสอบไอ้เรื่องของการ
0: โรงกลั่น
1: นะเรื่องโรงกลั่นปรากฏว่าโดนทั้ง6 โรงกลั่นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ตรวจสอบว่ามีการกักตุนอะไรต่างๆในช่วงที่เขาสอบสวนเนี่ยว่าน้ำมันหายไปจากไอ้ปั๊มน้ำมันยังไงต่างๆมีการกักตุนมีการเก็งกำไรอะไรกันหรือเปล่า
0: ครับ
1: ซึ่งปรากฏว่า
0: ด้วย
1: จุดข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามันมีเอกสารอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันมีพิรุธใช่ไหม
0: ครับคือโดยหลักการเนี่ยนะฮะเวลาจะขนน้ำมันไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมันต้องมีใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมันต้องกรอกรายละเอียด8 หัวข้อสำคัญอย่างเช่นวันเวลาต้นทางปลายทางเลขทะเบียนยานพาหนะหมายเลขประจำตราอิเล็กทรอนิกส์ซีลอะไรพวกเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันกรอกไม่ครบพอมันกรอกไม่ครบเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือมันมีการเอาใบพวกนี้ไปวนใช้

0: นะครับทางอธิบดี DSI บอกว่าพฤติการ6โรงกลั่นเนี่ยณตอนนี้ยังถือว่าไม่เป็นการกักตุนแต่ถ้าดูบริบทมันก็มีอะไรน่าสงสัยเพราะคุณกรอกไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อก็เป็นการฝ่าฝืนประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีโทษในส่วนนี้อยู่แล้วสำหรับการกรอกเอกสารไม่ครบเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 แต่ทีเนี้ยมันก็ต้องเอาไอ้หัวเชื้อเรื่องเนี้ยไปตรวจสอบต่ออีกว่าไอ้ที่ไม่กรอกเนี่ยมันนำมาซึ่งการกักตุนน้ำมันหรือเปล่าผมว่าอันนี้มันจะเป็นการพิสูจน์ทราบในลำดับถัดไปในเรื่องเอกสารนี่พิรุธแน่ๆแหละพูดกันตามตรงนะครับคุณยุทธนาบอกว่าข้อมูล 70-80% ยืนยันได้ว่าไอ้เอกสารที่กรอกไม่ครบเนี่ยจงใจแน่นอนคือพูดแค่นี้มันก็พอจะอนุมานได้นะว่าแล้วถ้าตั้งใจทำเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วนท่านทำเพื่ออะไรในห่วงเวลานั้นด้วยนะแน่นอนว่ามันก็จะต้องสงสัยว่ามันก็เกี่ยวกับการกักตุนอ่ะทีเนี้ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่มันก็มีการพูดถึงไปเชื่อมโยงเสียตรงเสียตืออะไรเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบต่อเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกบริษัทอีกทีบริษัทคลังเก็บน้ำมันที่อ่างทองนะก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อ
1: ครับก็ DSI เขามองว่ามีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนส่อเจตนาปิดบังอำพรางเพื่อเวียนใช้เอกสารเนี่ยอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามัน6โรงกลั่นเนี่ยเป็นของปตท.3ของบางจาก2แล้วก็ของเชฟรอนตราดาวเคาเทค1คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตผู้บริหารของบางจากซึ่งก็มีอยู่2โรงกลั่นเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ประการใดเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานซึ่งในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนจึงทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะฮะในขณะที่ไทยออยในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นก็ชี้แจงว่าบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการเข้าตรวจสอบการส่งมอบข้อมูลเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าการดำเนินงานของโรงกลั่นมีระบบควบคุมตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้านการผลิตการจัดเก็บและการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะPTT Global Chemical นี่ก็คือปตท.เหมือนกันกับไทยออยก็บอกว่าได้ความร่วมมือภาครัฐอย่างเต็มที่ในการเข้าตรวจสอบนะฮะรวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดการดำเนินการโรงกลั่นมีระบบควบคุมตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเข้าออกของน้ำมันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันบริษัทได้ดำเนินการกลั่นและส่งมอบน้ำมันออกจากโรงกลั่นตามแผนการขายและส่งมอบอย่างครบถ้วนและได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะ IRPC ก็มาในทำนองเดียวกันก็เท่ากับชี้แจงหมดเลยรวมทั้ง SPRC นะSPRC ก็คือของเชฟรอนเนี่ยนะเชฟรอนก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบบอกช่วงวิกฤตพลังงานมีการผลิตและส่งมอบต่อเนื่องโดยมีมาตรฐานโดยมีมาตรการและกระบวนการในการกำกับดูแลด้านการผลิตและการจัดส่งตามมาตรฐานทุกประการจากการแถลงออกมา
0: เห็นว่าย
1: ืนยันความบริสุทธิ์กันทุกคนครับ
0: เห็นว่าวันนี้ฮะทางทีมสุดซอยนะของคุณเอกนัทเนี่ยนำโดยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานนะจะเดินทางไปร้องทุก

0: ล่าวโทษที่ DSI ครับกับบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดก็คือบริษัทที่อ่างทองนั่นแหละว่ามีความผิดตามพ.ร.ก.แก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงตามคำสั่งนายกเพราะมีพฤติการไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามคำสั่งนายกก็คือเข้าขายกักตุนน้ำมันนั่นแหละเพราะว่าไม่ชี้แจงนำเข้าส่งออกเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เห็นทางสื่อนะของคุณเก๋ประสงค์ Next News ก็พยายามเชื่อมโยงว่าจะเสียกลุ่มบริษัทเสียตือเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรโดยตรงกับบริษัทนี้ไหมแล้วทางกลุ่มเสียตือเนี่ยมาเป็นลูกหนี้คุณพิพัฒน์อีกอะไรเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่ก็พยายามเชื่อมโยงฝั่งคุณพิพัฒน์ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยเนี่ยนะว่าการเป็นลูกหนี้การอะไรอย่างทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มาชี้แจงโดยตรง
1: ตัวคุณพิพัฒน์มันเป็นลูกหนี้ของบริษัทใช่ไหม
0: น่าจะเป็นลูกหนี้บริษัท
1: บริษัทที่คุณพิพัฒน์เขาเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ที่น้องเขาบริหารเนี่ยไม่ได้ส่วนตัวครอบครัวคุณพิพัฒน์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าร้อยกว่าล้านเนี่ยผมก็เห็นข่าวที่เขาคุณประสงค์เขาไปขุดคุยมาคุณเก้ประสงค์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ก่อนคุณเอกพรกำลังเช็คข้อมูลอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดไงก็ว่ากันมาผมบอกข้อมูลนิดนึงกรมธุรกิจพลังงานเชื่อมโยงกับเรื่องน้ำมันนะกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเปิดตัวเลขฮะการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาส1ของปี69ก็คือมกราถึงมีนาทั้งเดือนเนี่ยมันราคาน้ำมันมันวิกฤตจำได้ใช่ไหมเพราะว่าสงครามมันเริ่ม28กุมภาแล้วก็มีนาทั้งเดือนเลยเนี่ยโอ้โหน้ำมันไปเติมปั๊มที่ไหนก็หายไม่หาไม่เจอเงี้ยนะปรากฏว่าตัวเลขออกมาฮะการใช้น้ำมันของคนไทยเนี่ยของบ้านเราเนี่ยไม่ใช่คนไทยของบ้านเราเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยเพิ่มขึ้น 5.3% อยู่ที่ 166.77 ล้านลิตรต่อวันโดยน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 14% เบนซินโต64ดีเซลเพิ่ม 5.7 อันนี้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคุณสราวุฒิแก้วตาที่เป็นผู้เปิดเผยก็แสดงว่าไอ้น้ำมันขนาดว่าหายไปแต่ว่าการใช้เพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ไม่รู้มันหายยังไงไปโผล่ที่ไหนมันถึงยังมีใช้เพิ่มขึ้นได้แต่ละนี่คนบอกเอ้ยน้ำมันหาไม่มีเลยเติมไม่ได้ใช่ไหมมันควรจะหายนะแต่ปรากฏว่าตั
0: วเลข
1: ม
0: ันต้องเพิ่มตัวเลขมันต้องสอดคล้องกันนะกลายเป็นว่าเป็นอย่างนั้นไปครับ
1: แต่ว่าจริงๆของจริงๆคือมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันหายไปจากปั๊มเฉยๆแต่มันไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหม
0: ครับเห็นว่าเป็นลูกหนี้คุณพิพัฒน์โดยตรงเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะเพราะ Next News เขารายงานนะว่าไปเช็คมาจากบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณพิพัฒน์ที่ยื่นกับปปช.นะก็มีการกู้ยืมคุณพิพัฒน์2ครั้งนะ115ล้านปี62ถึง63นะอันนี้คือที่กล่าวหาว่าเป็นกลุ่มเสียตือที่มายืมเป็นลูกหนี้คุณพิพัฒน์อีกทีนึง
1: อันนี้เขาไปเช่าคลังน้ำมันที่อ่างทองใช่ไหมเสียตือ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการไปตรวจแล้วพบว่ามันมีไอ้เรื่องสต๊อกน้ำมันที่ผิดปกติใช่ไหมที่มันมีมากผิดปกติอะไรต่างๆจนเชื่อมโยงกันมา
0: ครับ
1: แต่ชื่อเสียตือเลยเข้ามาอยู่ในวังบนของไอ้เรื่องของกิจการน้ำมันถ้าจริงๆแล้วเสียตือเนี่ยชื่อเสียงเขาไม่ได้ว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องวงการน้ำมันมากเท่าไหร่นะของเขาไปมีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับวงการอื่นวงการคาสิโนอะไร
0: จริงๆผมได้ยินอยู่นะไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นน้ำมัน
1: น้ำมันที่มันไม่ได้อยู่บนบกใช่ไ
0: หมไม่ได้อยู่ในระบบอ่ะอะไรแนวๆเนี่ยไปทางทะเลอ่ะก็ได้ยินมาอยู
1: ่ครับอ่าแล้วครับวันนี้หมด

0: ลา
1: ครับไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรด
0: ี
1: ครับ
0: เดี๋ยวโอเคเป็นที่เข้าใจกันอยู่เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนี่ยผมเจออีกทีนึงวันศุกร์นะขออภัยพรุ่งนี้ไปธุระโรงเรียนลูก
0: ครับ
1: ผมเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5
9: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูง

0: จูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สวัสดีค่ะ 9:35 นาทีนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้พบกันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็เช่นเคยทุกวันพุธนะคะเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นทองคำค่าเงินคริปโตทั้งหลายนะคะก็ติดตามกันได้นะในช่วงหลังจาก10โมงเป็นต้นไปจนถึงจบรายการเลยนะคะดังนั้นคุณฟังส่งคำถามเข้ามาได้ล่วงหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการนะที่เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะหรือว่าทาง SMS ค่ะ4689399ทาง LINE @MCOT News นะคะอันที่แกมจะไปดูได้ครบเนี่ยก็คือมี SMS กับ MCOT News นะแต่ว่าทาง Live เนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่ครบทุกคำถามนะคะในขณะที่กำลัง Live อยู่อาจจะดูได้ไม่เห็นหมดนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยก็มีทั้งประเด็นระดับโลกแล้วก็ในเรื่องของประเทศไทยเราด้วยนะคะที่ต้องติดตามกันนะคืออย่างไทยของไทยเราเนี่ยก็ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะที่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ว่าในส่วนของระดับโลกกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดก็ผันผวนนะคะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมันพุ่งขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็แปลว่าราคาพันธบัตรที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงยิลด์ก็เลยสูงขึ้นนะแต่มันก็เป็นการขึ้นของยิลด์อายุยาวๆในหลายตลาดเลยทั้งสหรัฐญี่ปุ่นยุโรปนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือที่ตลาดโฟกัสกันที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะสาเหตุก็ว่ากันถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะคือมันก็ซับเข้ามาอยู่ในยิลด์นะแล้วก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยแหละที่มันยังอยู่แถวเกินร้อยนะคะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งสร้างความกังวลประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งมีน้ำหนักกับตลาดมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ผ่านฤดูประกาศผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นความร้อนแรงของตลาดหุ้นในเรื่องของการเก็งผลประกอบการเนี่ยมันก็จะเบาลงไปแล้วนะคะสำหรับความผันผวนที่ว่าเนี่ยคือบอนด์ยิลด์อายุ30ปีอะค่ะแตะ 5.19% สูงสุดในรอบเกือบ19ปีนะคะแล้วก็บอนด์ยิลด์อายุ10ปีซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการอ้างอิงดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยรถยนต์บัตรเครดิตอันนี้แตะ 4.68% สูงสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม2025นะคะหุ้นก็เลยเจอแรงเทขายตัวเลขเงินเฟ้อดูเร่งตัวสงครามดูอาจยืดเยื้อเพราะว่าเราเห็นการขู่กันไปมาอีกแล้วนะขู่ยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งจะรายงานไปนะว่าทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่โจมตีอิหร่านหรอกผู้นำหลายๆชาติเนี่ยขอเอาไว้นะผู้นำซาอุเอยกาตาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าปากีสถานที่เป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาขอกันไว้จริงๆมีแผนที่จะโจมตีแล้วตั้งแต่อังคารแต่ว่าพอมีคนขอเขาก็เลยไม่โจมตีแต่ก็ยังเป็นไปได้อยู่อาจจะต้องโจมตีครั้งใหญ่ก็ได้อะคำขู่เนี้ยคือข่าวที่ออกมาอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะฝั่งของอิหร่านนะคะโฆษกองทัพอิหร่านในโมฮัมหมัดอักรามิเนียเขาเตือนนะว่าอิหร่านจะเปิดแนวรบใหม่ถ้าสหรัฐกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกองทัพอิหร่านเองเนี่ยได้ใช้ช่วงเวลาหยุดยิงนี่แหละเป็นโอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการรบของเขานะคะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเขาประกาศไงก่อนหน้านี้ว่าชะลอแผนการโจมตีอิหร่านใช่ไหมคะแต่อิหร่านบอกก็เตรียมพร้อมแนวรบแล้วนะคือทางทรัมป์เนี่ยก็บอกไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าพร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเต็มรูปแบบได้ทันทีถ้าเกิดว่าบรรลุข้อตกลงไม่ได้อิหร่านก็เลยโต้ไงว่าอิหร่านก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเนี่ยทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่ทรัมป์เขาก็ออกมาบอกนะคะว่าเขาใกล้เปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้วนะผมหวังว่าไม่ต้องทำสงครามต่อกับเขาแล้วนะแต่ว่าเราอาจจำเป็นต้องให้บทเรียนครั้งใหญ่กับอิหร่านอีกรอบจำเป็นต้องโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งนะแต่คุณก็จะรู้ในเร็วๆนี้แหละถามว่าเมื่อไหร่ล่ะ

าก็บอกว่ากำลังพูดถึงอีก2หรือ3วันอาจเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออาจเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าอ่ะอีกละไปลงล็อกวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะความผันผวนจะมาในช่วงสุดสัปดาห์อีกแล้วหรือเปล่านะนี่จะเป็นช่วงเวลาที่จำกัดเพราะเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ลูกใหม่ได้นะเนี่ยก็ยังคงมีแผนแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการเจรจา

บอนด์ยิวอีกที่ยิ่งกดดันตลาดนะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบติดต่อกัน3วันนะคะหุ้นรายตัวหุ้นเทคเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลงเฉลี่ย 1-2% นะในส่วนของ Nvidia Broadcom AMD Google Microsoft Meta แล้วก็ Amazon หรือว่า Tesla นะคะแต่อย่างไรก็ตามคืนนี้ก็รอลุ้นผลประกอบการของ Nvidia นะถ้าเกิดว่าออกมาสดใสเกินคาดเนี่ยมันก็อาจจะช่วยยกภูเขาออกจากอกของนักลงทุนได้บ้างนะหรือว่าอาจจะทำให้หุ้นเทคเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะสดใสไปตาม Nvidia นะเพราะมันก็จะสะท้อนทั้งตลาดเลยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ทั้งหลายนะคะในขณะที่ความเคลื่อนไหวโซนของจีนนะคะก็พบกันแล้วจับมือกันแล้วนะสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะซึ่งก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะว่ามีจุดไหนคำพูดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเอาอัปเดตกันสั้นๆตรงนี้มาดูที่ตัวเลขตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นที่บอกว่าของฝั่งสหรัฐปิดลบกันทั้งหมดเนี่ยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออลไทม์ไฮไปได้ไม่นานนะคะดาวโจนส์ล่าสุดเมื่อคืนนี้ลบ 0.65% ค่ะปิดที่ 49,363 จุดนะคะ S&P 500ค่ะปิดที่ 7,353 จุดก็ลบมา 0.67% Nasdaq นะคะปิดที่ 25,870 จุดค่ะลบ 0.84% นะคะส่วนของยุโรปเนี่ยเราเห็นสีเขียวผสมกับสีแดงเนอะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังได้ข่าวดีๆเรื่องของฝั่งทรัมป์ที่เขาบอกว่าชะลอการโจมตีอิหร่านนะอะไรเงี้ยแล้วก็คลายการคว่ำบาตรอิหร่านในเรื่องของการค้าน้ำมันใช่ไหมคะก็ดูเหมือนจะดีแล้วแต่ก็กลับทิศกลับทางตลาดยุโรปติดก่อนด้วยตลาดยุโรปดัคเยอรมนีเนี่ยบวก 0.38%นะคะฟูซี่ร้อยของอังกฤษบวกมา 0.07% CAC 40ฝรั่งเศสค่ะลบ 0.07% นะคะส่วนเช้านี้โซนของเอเชียที่เปิดมาเนี่ยก็โอ้ส่วนใหญ่จะเป็นลบนะเป็นลบซะส่วนใหญ่เลยนะคะคืออย่างถ้าเราเทียบกับเมื่อวานเมื่อวานนี้ของญี่ปุ่นเขาลบเกาหลีลบหนักเลย 3.2% นะคะไต้หวันลบ 1.75% ญี่ปุ่นลบ 0.44% ใช่ไหมคะอันนี้โซนนี้ที่ลบนะส่วนของจีนเมื่อวานเนี้ยก็บวกมา อย่างเซี่ยงไฮ้บวก 0.9 หางเซ็งบวก 0.48 พอมาเช้าวันนี้ค่ะลบกันแทบจะทั่วหน้าเลยญี่ปุ่นนี่ลงต่อลบ 1.5% นะคะเซี่ยงไฮ้เมื่อวานที่บวกก็ลบมา 0.55% หางเซ็งก็ลบ 0.8% ละนะหลังจากเมื่อวานบวกไปเกาหลีที่เมื่อวานนี้ลบไป 3.25% เนี่ยเช้านี้ก็ลงต่อนะ 2.59% นะคะก็จะเห็นว่าบริษัทประเทศที่หุ้นเทคเยอะๆนี่ก็ลงตามฝั่งของสหรัฐเหมือนกันนะคะส่วนไต้หวันเช้านี้ไต้หวันบวกมาได้นะคะประมาณ 0.5% นะคะไปดูหุ้นไทยกันหน่อยนะคะเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตหุ้นไทยเช้าวันนี้ในช่วง10โมงแล้วก็วิเคราะห์หุ้นกันเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยสำหรับหุ้นไทยก็ยังถือว่าทรงๆอีกแล้วนะคะกรอบแคบมากๆเลยเมื่อวานเราปิดที่ 1,516.69 จุดค่ะลบ 1.05 จุดเท่านั้นนะ 0.07% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายก็ยังป้นเปี้ยนแถวๆ 50,000 ล้านบาทนะเมื่อวานอยู่ที่ 51,200 กว่าล้านบาทนะคะโดยเป็นการขายสุทธิของต่างชาติเนี่ย 1,231 ล้านบาทค่ะแล้วก็โปรแกรมเทรดขายสุทธิ338ล้านบาทขออภัย338ล้านบาทนะคะกองทุนในประเทศซื้อสุทธิ554ล้านบาทเอากองทุนกลับมาซื้อนะคะสลับกับต่างชาตินะส่วนรายย่อยก็ซื้อสุทธิ1,015 ล้านบาทค่ะมาที่หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1เป็นเดลต้านะคะที่เจอแรงขายนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นแรงมาตอนนี้ล่าสุดเมื่อวานลบไป 1.26% นะคะอันดับ2คือ True ค่ะบวกมา 0.69% อันดับ3 KBank ลบ 0.25% อันดับ4 Advance บวก 1.1% และอันดับ5 SCB นะคะลบ 0.37% ค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยพอมีข่าวขู่กันไปขู่กันมาใช่ไหมคะแต่ก็มีทางฝั่งของ JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยที่บอกว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพนะ
ก็ไม่ได้มีฝ่ายไหนที่อยากจะปฏิบัติการทางทหารหรอกทางอิหร่านเองก็อยากจะหาทางลงเหมือนกันแหละ

0: แต่มันก็ยังเป็นช้อยซี่อยู่บนโต๊ะเจรจาเนี่ยแหละนะอย่างไรก็ตามก็ทำให้ราคาน้ำมันมันปรับตัวลดลงนะคะราคาปิดสำหรับ WTI เนี่ยอยู่ที่107แล้วก็ Brent อยู่ที่111นะมาดูล่าสุดเช้านี้นะคะสำหรับ WTI ลงต่อนะคะงวดเดือนกรกฎาคมลบ 0.46% อยู่ที่$103.67ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะงวดกรกฎาคมเหมือนกันเนี่ยก็ลบ 0.47% นะคะจากที่มันอยู่แถวๆ111เมื่อวานใช่ไหมวันนี้ก็มาอยู่ที่110ดอลลาร์76เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทองช่วงนี้ไม่ดีเลยนะคะก็นะกดดันจากเรื่องของบอนด์ยิลด์เรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่านะคะมันก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อโอ้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะก็ยิ่งทำให้ทองเนี่ยจากที่มาแถวๆ 4,500 ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะล่าสุดหลุด 4,500 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะราคาปิดเนี่ยเขาปิดลบไป 1% ตอนแรกอยู่ 4,500 นิดๆเช้านี้ก็ลงมาต่อหลุด 4,500 สำหรับโกลนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะล่าสุดเนี่ยลบไป 0.7% ค่ะอยู่ที่ 4,479 เหรียญต่อออนซ์นะคะส่วนโกลสปอตค่ะลบ 0.44% นะคะมาอยู่ที่ 4,461 ดอลลาร์ต่อออนซ์อัปเดตทองไทยนะคะเมื่อวานนี้ปรับราคาทั้งหมด29ครั้งเนี่ยลบไป50บาทนะมาล่าสุดเช้านี้นะคะปรับราคาครั้งที่2แล้วลบขออภัยอัปเดตล่าสุดปรับราคา5ครั้งแล้วนะคะลบ850บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 69,150 บาทแล้วนะคะหลุด 70,000 เรียบร้อยนะคะขายออกที่บาทละ 69,350 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,473 ดอลลาร์โค้ดเงินบาทที่ 32 บาท72สตางค์นะคะเงินบาทก็อ่อนมาเรื่อยๆเลยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเห็นภาพมันรูปธรรมมากขึ้นเพราะเราเข้ามาสู่เดือนที่3ของสงครามนะแล้วจริงๆก็ปิดช่องแคบของมุสลิมเกือบจะเกือบก็2เดือนแล้วนะเพราะเขาไม่ได้ปิดทันทีแต่ไว้ก็ตามเนี่ยภาพที่ชัดนี่สะท้อนมาจากรอยเตอร์ก็ก่อนหน้านั้นเป็นการคาดการณ์นะตอนนี้เขาก็ไปสำรวจงบการเงินทั้งในบริษัทอเมริกาแล้วก็ในยุโรปแล้วก็ในเอเชียเขาก็บอกออกมาชัดมากเลยบอกว่ามันมีความเหมือนกันเลยไม่คล้ายๆกับว่ามันพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Liberation Day หรือว่าที่คุณทรัมป์เขาประกาศไอ้อะไร Reciprocal Tariffเพราะว่าในไตรมาสที่3ต่อจากไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนั่นน่ะจาก reciprocal tariff ของทรัมป์เนี่ยสั่นสะเทือนต่องบการเงินเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้กำไรลงไปเนี่ย 35,000 ล้านดอลลาร์เลยนะคะก็ปรากฏว่าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยในไตรมาสแรกเนี่ยเราสังเกตนะฮะแม้แต่ส่งออกของไทยก็ดีของจีนก็ดีอะไรก็หลายอย่างก็เพราะว่าในไตรมาสที่1มกราคมพฤศจิกายนในสงครามมันเกิดวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มกระทบเนี่ยเมื่อเดือนที่3ของไตรมาสแรกเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยจากที่รอยเตอร์เขาสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าภาคการเงินได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่าเราเข้ามาสู่ไตรมาสที่2นะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องน้ำมันแล้วก็อะไรนะฮะไอ้พวกสินค้าที่เป็นปุ๋ยฮีเลียมพีโตรเคมีคอลที่ไปทำพลาสติกอะไรเนี่ยมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นในเดือนสุดท้ายเขาบอกว่าภาคหลังของไตรมาสที่2คือตอนนี้เราอยู่กลางไตรมาส2นะก็คือเมษาพฤษภาอยู่เดือนพฤษภาพอมิถุนายนเดือนที่3จะกระทบมากยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พลังงานที่มันมีอยู่ในสำรองเนี่ยเอาอย่างญี่ปุ่นเนี่ย280วันเนี่ยมันก็ยังมีน้ำมันสำรองแม้จะพยายามดึงเอาออกมา G7 เขาร่วมมือกันนะฮะเพราะฉะนั้นผลมันจะรุนแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกทีไตรมาส1เรายังไม่เห็นไตรมาส2ก็ยังใช้ของที่ยังมีสำรองอยู่นะฮะมันก็จะร่อยหรอลงเพราะฉะนั้นเขาก็คาดการณ์เนี่ยอย่างรอยเตอร์เขาบอกว่าเนี่ยปลายไตรมาส2ก็จะรุนแรงและจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นข้ามไปถึงครึ่งปีหลังเพราะนั้นเราดีใจว่าเฮ้ยตัวเลขไตรมาส1ดีนะอ้าวแต่ว่ามันผลพวงมันจะเริ่มเห็นในไตรมาส2แล้วก็คนยังใช้ชีวิตเกือบปกติในปลายไตรมาส1ในเดือนมีนาคมที่เริ่มสงครามนั่นแหละแต่พอไตรมาส2เนี่ยพลังงานมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันจะยาวอย่างวันนี้เนี่ยมันก็เลย111ไปแล้วนะคะแล้วเวลามันลงมันก็อยู่เปลี่ยนประมาณ100เหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำเตือนว่าในไตรมาส2เนี่ยมันจะรุนแรงกว่าไตรมาส1และมันจะยาวกว่านั้นนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็มีค่าพอๆกั

0: Forensic Protocol Charis นั่นแหละผลสำรวจนี้เป็นของจริงจากรอยเตอร์ไม่ใช่คาดการไม่ใช่อะไรนะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่นี่มันเริ่มสะท้อนออกมาเราเห็นตัวเลขจริงแล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะค่ะนะคะก็เรื่องของเศรษฐกิจในต่างประเทศกันไปแล้วนะคะขอมาอัปเดตในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสั้นๆแล้วกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ครม.ก็อนุมัติกันไปนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะก็มีเงื่อนไขต่างๆดังนี้นะคะคือสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรับสิทธิ์รวมกว่า43ล้านคนนะคะแบ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนและกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม30ล้านคนนะคะเงื่อนไขสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนะได้รับสิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนค่ะใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าได้เลยนะคะระยะเวลาใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะเงื่อนไขรับสิทธิ์ของกลุ่มคนทั่วไปมี30ล้านคนเนี่ยสิทธิ์ก็คือ60 40นะที่รัฐจะช่วยจ่าย60นะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เช็คแอปเป๋าตังค์ของตัวเองให้ดีอัปเดตให้เรียบร้อยนะติดขัดปัญหาตรงไหนรีบไปแก้ไขซะให้ทันนะคะแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยตั้งแต่วันที่25นะวันจันทร์หน้านะคะ25ถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะคะระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือ1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนตั้งแต่ช่วง 6:00 นถึง 5:00 นของแต่ละวันนะคะคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกลุ่มคนทั่วไปนะคะอายุ18ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียนนะมีสัญชาติไทยไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามฐานข้อมูลวันที่18พฤษภาคมแล้วก็ไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5และโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแล้วก็ในการใช้เงินเนี่ยมันจะไม่ได้ทบแต่ละเดือนนะเหลือนี่คือจะไม่ได้ทบไปเดือนถัดไปนะใช้ให้หมดนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจในบ้านเรากันนะคะประเด็นเรื่องของสงครามที่มันยังคงยืดเยื้อเนี่ยมันกดดันประเทศไทยในหลายๆด้านนะคะวันนี้พูดคุยต่อสายกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเราเจอภาวะ double squeeze นะก็คือว่าต้นทุนต่างๆมันก็สูงขึ้นนะเรื่องของการผลิตเรื่องของค่าขนส่งค่าน้ำมันสูงอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแหมกำลังซื้อมันหดด้วยเศรษฐกิจมันไม่ได้ดูเฟื่องอย่างนั้นยอดขายก็ดูจะ drop ลงสำหรับผู้ประกอบการหลายๆเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยในภาคของธุรกิจภาคเอกชนเนี้ยค่ะณตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะไหนคะโดยภาพรวมอะค่ะ
2: ก็คำว่าถูกบีบถูกต้องเลยครับก็จากสถานการณ์ทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภาวะสงครามนี่ก็ทำให้กำลังซื้อทั่วโลกตกลงหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีใครกล้าซื้อของไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อเอาไปทำสต็อกเตรียมไว้อะไรเงี้ยนะครับจำเป็นค่อยซื้อนะครับต้นทุนที่เราทำกันในประเทศก็แพงขึ้นมาจากเรื่องน้ำมันแล้วก็ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลาสติกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับตัวที่ขึ้นก่อนนำหน้าไปก่อนเลยคือค่าขนส่งนะครับโลจิสติกอะไรก็ขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งในประเทศหรือขนส่งทางเรือนะครับก็กลายเป็นว่าต้นทุนขึ้นทุกด้านกำลังซื้อตกนะครับการผลิตก็ยุ่งยากครับเพราะว่าวางแผนยากมากๆนะเพราะเนื่องจากว่าต้นทุนมันขึ้นหมดแต่ราคาขายขยับขึ้นยากมากนะครับในรายการสินค้าปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะได้รับการต่อรองกลับมากันหมดนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยบอกว่าโอ้เศรษฐกิจเราไม่ดีเลยขายไม่ได้เราไม่อยากจะซื้อมาแล้วเอามารู้อยู่แล้วเอามาขายแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขาดทุนได้อะไรเงี้ยนะครับต้องช่วยกันหน่อยอย่าเพิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมีบางรายถึงขั้นที่บอกว่าขอยืนราคาเดิมอีก6เดือน
1: โอ้
2: หนักเลยครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นแรงกดดันพอสมควรกับภาคการผลิตนะครับก็เราเองก็ต้องอาศัยทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะพยายามลดต้นทุนวิธีไหนที่ทำได้หรือว่าพยายามผลิตแบบที่มันพอดีจริงๆไม่ต้องสต็อกนะครับเพราะสต็อกนี่มันก็จะกลายเป็นต้นทุนทางการเงินอีกนะครับก็ความแม่นยำต่างๆต้องใส่มาเต็มที่ครับตอนนี้ครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือไม่ใช่เฉพาะกำลังซื้อ

0: ือหดในมุมของผู้บริโภคไทยแต่ว่าจะส่งออกไปก็เจอปัญหาเดียวกันกำลังซื้อก็หดเหมือนกันถูกไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นเหมือนกันทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็มันก็มาจากผลจากเรื่องของความไม่มั่นใจเรื่องของกำลังซื้อเรื่องการหมุนเวียนเศรษฐกิจพอมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันมีงานหลายอย่างที่มันเดินต่อไม่ได้นะครับเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบทุกที่เจอปัญหาเดียวกันหมดเลยครับ
0: ค่ะช่วงที่ผ่านมาก็เชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยก็ปรับตัวกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วพอเราเริ่มเห็นว่าสถานการณ์มันยังยืดเยื้ออยู่นะตอนนี้ค่ะมีการปรับอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
1: ครับก็ตอนนี้คือเรื่องของการติดตามเรื่องต่างๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่ามันจะมีวันหนึ่งที่สถานการณ์มันต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเราคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับจังหวะที่จะเปลี่ยนกลับมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของออเดอร์ในต่างประเทศนะครับในบางประเทศที่ก่อนหน้านี้อาจจะชะงักงันไปจากเรื่องการขนส่งจากเรื่องต้นทุนที่มันสูงมากตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าผู้ส่งออกต่างรอดูจังหวะรอดูสัญญาณโดยเฉพาะเรื่องของค่าระวังเรือกับค่าประกันภัยอะไรต่างๆถ้ามันลดระดับลงมาเนี่ยสินค้ามีโอกาสที่จะขายออกไปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้นำเขาก็ดูตรงนี้อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งมานะตอนนี้มันยังแพงอยู่เลยแต่ถ้ามันลงมาระดับนึงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีการผ่อนคลายทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ครับก็จะค่อยๆผ่อนคลายส่งออกไปได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ อย่างเรื่องของ GDP นะคะที่เราเห็นตัวเลขโอ้ Q1 ดูออกมาสวยงามเชียวนะคะ 2.8% นะคือสภาพัฒน์ก็ประเมินว่าทั้งปีเนี่ยจะได้ถึงทั้ง 2% เลยนะคะแต่ว่ากกร.บอกว่าโอ้ยไม่ถึงหรอกเงี้ยค่ะประเมินว่ายังไงคะถ้าตลอดทั้งปีกับตัวเลขที่เราเห็นในไตรมาส1อ่ะค่ะ
1: ก็ถ้าไปดูตัวเลขลึกๆแล้วเนี่ยตัวที่ทำให้GDP ยังดีอยู่ได้เนี่ยมาจากเรื่องการส่งออกด้วยแต่เป็นการส่งออกสินค้าที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเลยนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยมันยังมีความไม่นิ่งอยู่พอสมควรนะครับแน่นอนระดับราคาของอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมันขยับขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจากความต้องการของตลาดโลกหรือเรื่องของเทรดวอร์ที่มีมานานระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับรวมทั้งการย้ายฐานการผลิตไหลเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันยังมีเรื่องของภาวะการแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งตัวใหญ่ๆจริงๆที่เราอยากให้มันเกิดมีผลกับ GDP มากๆคือตัวที่ประชาชนกับเกษตรกรได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาคเกษตรภาคการผลิตอาหารการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันเป็นอุตสาหกรรมของไทยแท้ๆนะครับอันนี้เรามองตรงนี้เป็นหลักเลยว่าตัวนี้คือเรื่องของโครงสร้างที่ถูกต้องมันควรจะเป็นพื้นฐานของประเทศเพราะว่าอันนี้คือมันตอบโจทย์เรื่องของไม่ว่าตั้งแต่แรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการ SME ที่เป็นเจ้าของกิจการเองในไทยนะครับ
0: ก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศ
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศอันนี้ประโยชน์จริงๆจะได้เกิดขึ้นถ้าเราได้ดูแลและพัฒนาด้านนี้อย่างดีครับ
0: ค่ะมีเวลาอีกสักนิดนึงสักหนึ่งนาทีนะคะทิ้งท้ายสำหรับเรื่องผลโพลเรื่องของ Zero Corruption ล่าสุดนะที่ออกมาแบบนี้แล้วก็รัฐบาลก็ออกแอคชั่นด้วยนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะ
1: ครับก็แอคชั่นล่าสุดก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมหลักนะครับมีทั้งรัฐและเอกชนอันเนี้ยเริ่มเป็นทิศทางที่ดีละเพราะเวลาต่างชาติมองเข้ามาเขาจะเห็นเรื่องของการปรับสมดุลทั้งสองด้านมีดุลการดึงไปไม่ใช่ไปทิศทางเดียวว่าอย่างเดิมก็ไปอย่างเดิมแต่ตอนนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะทำอย่างไรให้เรื่องปัญหาเหล่านี้มันลดไปเรื่อยๆจนเรียกว่าเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิจิตอลเข้ามาการลดการใช้ดุลพินิจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อแล้วมันเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเรากำลังจะเข้า OECD นะครับก็จะเป็นประโยชน์ด้านนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
1: ครับขอบคุณมากมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็นะเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการนี่ก็มองว่าโอ้โหมันเป็นอุปสรรคเหลือเกินต่อการทำธุรกิจนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันนะแต่ว่าที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตออกมาก็น่าจะเป็นmovement ที่สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
2: นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศพร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศกับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงและด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตสแตนเลสในจังหวัดสมุทรสาครเหตุเพลิงไหม้ภายในเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทไฮสแตนเลสสตีลจำกัดตำบลท่าสาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบกิจการโรงงานผลิตสแตนเลสรีดหล่อและหลอมสแตนเลสขณะนี้อำเภอกระทุ่มแบนองค์กรปกครองส่วน

0: ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดำเนินการระงับเหตุอย่างเร่งด่วนจับกระบะซุกดีเซลเตรียมส่งเมียนมาเจ้าหน้าที่ทหารพรานและหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากออกลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายพบรถบรรทุกต้องสงสัยตรวจพบแกลลอนบรรจุน้ำมันขนาด30ลิตรจำนวน20แกลลอนภายในมีน้ำมันดีเซลอยู่470ลิตรอยู่หลังรถมีก้อนฟางปิดทับคนขับรับสารภาพซื้อน้ำมันจากปั๊มน้ำมันในแม่สอดและกำลังจะส่งข้ามฝั่งไปเมียนมาเจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายปกครองพร้อมคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางน้ำมันดีเซลซึ่งไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสีจิ้นผิงเตรียมพบปูตินประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คาดว่าหลังการหารือวันนี้จีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครึ่งฟังGood Morning ASEAN ทาง Mcot News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning

0: อาเซียนทาง M-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะกลับสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการวิเคราะห์หุ้นกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาถามกันได้เลยนะคะทั้งทาง M-Cod News 700.5 ใต้ไลฟ์ของรายการนะคะแล้วก็ทาง LINE @M-Cod News นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เดี๋ยวจะมีพิเศษนะผ่านทาง SMS ด้วยนะคะดังนั้นขอแนะนำว่าส่งทาง SMS ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแจ้งอีเมลแล้วก็ถามคำถามมาได้ในคราวเดียวกันเลยนะคะเอาสำหรับเปิดตลาดมาเช้านี้เนี่ยโอ้ตลาดหุ้นไทยเราบวกได้นะคะนี่อยู่ 1,522 จุดค่ะบวกมา6จุดนะก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หุ้น10อันดับแรกเนี่ยอันดับ1เป็น K-Bank นะคะลบ 0.76% อันดับ2ตอนแรกยังเป็นอันดับ1อยู่นะตอนนี้อันดับ2นะคะ Delta บวกมา 1.92% ต่อมาเป็นปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้สีร้อนมากเลยฮานาบวกมา 9.3% เดี๋ยวสิเดี๋ยว
2: ค่ะ
1: True ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ Advance บวกมา 0.27% CPO ค่ะลบ 1.06% นะคะ SCB ไม่เปลี่ยนแปลงกรุงไทยก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มินบวกมา 1.84% นะคะดังนั้นช่วงนี้ต้อนรับกันเลยนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีค่ะแหมเมื่อกี้หัวร้อนนำก่อนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณชอนะคะคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ไม่อะไรมาแจกนะคะ
3: วันนี้เมื่อคืนทำงานนะครับถึงรับปากไว้แต่ยังไม่เสร็จนะฮะทำงานได้กลุ่มอุตสาหกรรมไปจนถึงโรงพยาบาลนะฮะยังขาดตัวหลักใหญ่ๆเนี่ยที่อยากจะทำก็คือมีบ้านพร้อมที่ดินท่องเที่ยวประกันแพ็กเกจจิ้งอีกประมาณ 4-5 กลุ่มนะฮะคิดว่าคืนนี้คงเล่นละเลงซะเสร็จได้ทั้งหมดนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ทำมาจนถึงแค่นี้ก่อนเอาแจกแค่นี้ไปก่อนจริงๆแล้วอยากจะแยกกลุ่มให้นะแต่คราวนี้มันรวมกันแล้วแจกไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยทำแยกกลุ่มแล้ววิเคราะห์แต่ละกลุ่มลงกลุ่มไปอีกทีนึงนะฮะตอนนี้แยกกลุ่มเข้าไปก่อนถ้าใครต้องการก็
1: ส่ง SMS มานะคะ4689399พิมพ์อีเมลเข้ามานะคะไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่มเติมนะพิมพ์แค่อีเมลแล้วก็เดี๋ยวทีมงานรวบรวมแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะผลประกอบการที่ทำไว้แล้วบางส่วนนะคะจากคุณสุเชษฐ์นะซึ่งช่วงนี้ก็ประกาศกันหมดแล้วนะงบ
3: ครับข้างในเนี่ยถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะถ้าจะดูง่ายๆอย่างนึงก็คือผมทำยอดขายถ้ายอดขายเติบโตจะเป็นสีเขียวนะฮะแต่แล้วก็ค่ากำไรเติบโตก็จะเป็นสีเขียวส่วนถ้าเป็นสีส้มเนี่ยแสดงว่าแย่ลงนะฮะอันนี้ถ้ามันเขียวทั้งคู่ทั้งยอดขายเติบโตและก็กำไรเติบโตทั้งคู่จะเป็นสีฟ้าเพราะนั้นหุ้นเด่นมากคือหุ้นสีฟ้า
1: สีฟ้าตัวท็อปเลยที่แนะนำนะคะก็ส่งแจ้งอีเมลมาแล้วเนี่ยถ้าจะถามตัวหุ้นก็เว้นวรรคแล้วก็ถามตัวหุ้นมาด้วยเลยได้นะคะ
3: โอเคครับวันนี้ทางเส้นเด็กเนี่ยทาง SL ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะฮะ 1,500ข้างบนเนี่ย 1,550 นะ 1,550 นะ 1,530 1,540 นะฮะในแง่ของตัวเซตนะครับแล้วก็ตัวหุ้นฮะวันนี้เขาเอาตัวสวัสดิ์ขึ้นมาในแง่ของตัวสวัสดิ์ออกผลการงานมาก็ใช้ได้นะใน leasing เนี่ยนะมีหุ้น leasing ขึ้นมาอยู่ผมจำไม่ได้แล้วเบอร์เมื่อคืนทั้งทำแต่ก็โอเคฮะมีหุ้นสวัสดิ์ตัวหนึ่งละ2.90 บาทเนี่ยบวกมา40 ตังค์เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยวางไว้ตำแหน่ง22.30 บาทกับ22.70 บาทนะฮะในตัวสวัสดนะครับก็โอเคใช้ได้นะฮะหุ้นตัวที่2เป็นหุ้น AUIA อันนี้เป็นหุ้นทองฮะไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นเพราะตอนนี้ทองเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นขาลงนะเพราะหลุดจากทองใหญ่ลงมาเนี่ยเพราะนั้นไอ้ทองที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยจะขึ้นไปค่อนข้างลำบากนะจะถูกตีลงมาข้างล่างระมัดระวังนะครับกลุ่มตัวที่3เป็นกรุงไทยแบงก์อันนี้เป็นหุ้นในดวงใจผมเลยฮะนะเป็นหุ้นที่เชียร์แล้วเชียร์อีกเชียร์จนสุดขาดดิ้นไปเลยเมื่อวานนี้นั่งดูสุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนั่งดู earning per share นั่งดูต่างๆเอ๊ะมันจะ36ได้หรือเปล่าอันนั้นก็คือเป้าหมายนะเป้าหมาย36 บาท

0: ขยับจาก36บาทขึ้นไปเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE ที่กำไรมากขึ้นเนี่ยนะเขาจะสามารถราคาสูงสุดเนี่ยราคาสูงสุดน่าจะเป็นราคาเป้าหมายจริงๆแล้ว35บาทเนี่ยเต็ม36บาทในปีนี้หรือไม่อย่างนั้นมากที่สุดก็คืออยู่40บาทไม่ทิ้ง40บาทไม่เกิน40บาทเกินกว่า40บาทแสดงว่ากำไรมันยังไม่กำไรมากไม่เพียงพอที่จะราคาจะไปถึงระดับนั้นนะข่าวที่เมื่อวานนี้พอออกรายการนึงเขาพูดถึงข่าว KTB กับ TTB ทาง TTB ชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ได้มีแผนงานที่จะควบรวมกับทางกรุงไทยนะครับในรอบ5ปีนี้ยังไม่มีเพราะนั้นตัวกรุงไทยก็โดนดรอปตัวลงมาบ้าง 3-4 บาท50ตังค์ปิดไปเนี่ยแนวต้านทาง SL ให้ไว้ที่37บาทครับจุดรับของผมเนี่ยผมเห็นระดับราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า32นะฮะลงมา32 32 50เนี่ยซื้อประจำเพราะนั้นก็ฝากแนะนำว่า32 32 50เนี่ยใครที่อยากซื้อกรุงไทยเก็บก็โอเคนะฮะใครที่มีแล้วบอกโอ้โหอึดอัดเหลือเกินไปไหนไม่ได้ฮะราคาหุ้นจะเป้าหมายถ้าเอา32เนี่ยคูณด้วย 10% จะได้3บาท20เอา32บวกกับ3บาท20ก็ได้เป็นมา35บาท50สตางค์นะถึง36บาทเป็นราคาเต็มใน 10% นะครับก็ตัวต่อไปเป็นคอมเซเว่นเนี่ยผลการงานออกมาดีในตัว C ของตัวผลการงานในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าคุณกลับเข้าไปดูเนี่ยคุณจะเจอตัว C พวกเป็นคอมเซเว่นเดี๋ยวผมกำลังจะนึกนะฮะ CPO นะครับคอมเซเว่น CPO CSR นะครับซึ่ง C 3ตัวเนี่ยสิ่งที่แย่คือ CSR นะเพราะลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างจะเป็นการเทิร์นอะราวด์กลับในขณะที่ตัวคอมเซเว่นเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเล่นเก็งกำไรเป็นรอบนะเป็นรอบส่วนตัว CPO เนี่ยเป้าหมายที่วางไว้เมื่อคืนนั่งดูยังไงเนี่ยมันต้องไป55 60บาทนะฮะเป้าหมายของเขานะครับใน CPO ฝากไว้นะฮะตอนนี้ประมาณ47บาท48บาทเนี่ย47บาทเนี่ยนะผมว่าราคา50บาท55บาท60บาทเป็นเป้าหมายของตัว CPO นะครับCPO ดูรอบนี้เนี่ยดีกว่าตัว CPF นะดีกว่าตัว CPF แล้วก็ CPXT เนี่ยมันมีเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อปีที่แล้วไตรมาส1เนี่ยเติบโตแต่ปีที่แล้วไม่เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการเล่นรอบนะก็คือถ้าดูผลการงานแล้วเนี่ยถ้าท่านดูการเติบโตปีที่แล้วนะฮะกับ CPO มันจะต่างกันว่า CPO เนี่ยเติบโตทุกปีเลยปีอะไรปีที่แล้วปีมันจำปีไม่ได้57 58 59เนี่ยนะใช่ไหม57นะ67 67 69 67 68 69เนี่ย CPO เติบโตทุกปีแต่ถ้าเป็น CPXT เนี่ยปีที่แล้ว68เนี่ยแย่นะครับเพราะนั้นก็ต้องเล่นรอบยังไม่ชัดเจนเพราะแค่นี้เป็นไตรมาส1มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เขาออกผลการงานมาทาง SL ออกผลการงานมาคือ OSP 15บาทในแง่ผลการงาน OSP รอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับดีนะแต่ก็ไปไม่สุดนะไปไม่สุดก็คล้ายกับตัว CPXT ราคาหุ้นเนี่ยแกว่งตัวแคบแล้วก็จมอยู่ที่ระดับราคา15บาท16บาทถ้าเขาจะชนะตลาดเนี่ยเขาต้องพยายามชนะที่ระดับ16บาทขึ้นไปนะ16บาทขึ้นไปถึงจะไปได้นะครับถ้ายังไปไม่ได้เนี่ยยังจมอยู่ตรงนี้ราคาหุ้นก็จะเล่นแคบนะฮะเล่นระหว่าง13บาท14บาทจนถึง17บาทมากที่สุดของ OSP ถามว่าน่าลงทุนไหมตัวนี้ในความคิดผมเนี่ยไม่นี่กูแปลกอย่างนึงฮะผลการงานรอบนี้ออกมาทำแล้วตกใจกลุ่มอาหารเนี่ยกลุ่มหมวดอาหารเนี่ยไอ้พวก OSP อยู่ไอ้พวกเฟปเป้พวกอะไรอยู่เนี่ยโอ้ผลการงานในกลุ่มนี้แย่หมดเลยแย่โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่แย่หมดแย่โดยส่วนใหญ่แล้วนะไปจะไปดีใกล้ตรง TFG ตัวเท่าแก่น้อยตัว TD TU นะแล้วก็ T ตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ละนะเนี่ยนะลองเอาผลการงานไปดูฮะนะแล้วก็จะเห็นหุ้นในกลุ่มอาหารนี่ยอมรับความจริงๆว่าครั้งนี้เนี่ยที่เขาบอกว่า GDP เพิ่มเนี่ยแล้วหมวดอาหารใหม่มันไม่ขึ้นนะหรืออาจจะไปอยู่หมวดอื่นๆที่เขาขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะนั้นหมวดอาหารแย่ฮะเพราะนั้น OFP เหนื่อยฮะเล่นลำบากหุ้นอีกตัวนึงคือ MK ใช่ไหมที่บอกว่าโอ้โหมันจะสู้กันกับอะไรนะไอ้อะไรนะ
1: กี้อ่ะ
0: ไม่ใช่ฮะไอ้ที่เป็น

0: สุกี้อีกอันนึงชื่ออะไรนะ
1: สุกแกะน้อย
0: เออท็อปแกะไม่ใช่สุกี้สุกี้อะไรนะตีน้อย
1: ตีน้อยตีน้อย
0: เออตีน้อยเนี่ย
1: ตีน้อย
0: โอ้โห MK ครั้งนี้เนี่ยเจ็บเจ็บจริงๆออกผลการงานครั้งนี้มารู้ได้ชัดเจนเลยว่าเจ็บนะเจ็บมากๆเนี่ยคิดถึง MK เขาแล้วก็สงสารเขานะเดินเข้าห้างแล้วคนกินก็น้อยลงนะฮะเขาอาจจะไปทำบุฟเฟ่ทำอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่น้อยลงฮะไปดูผลการงานฮะโอเคครับหมดแล้วฮะเชิญคุณจอ
1: ครับดูนะครับตอนนี้เซ็ตของเราก็เก่งพอสมควรนะครับเราบวกกัน5จุดกับที่ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่แดนลบนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่1522นะครับถ้ากินเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราบวก 0.35% หรือบวกไป 5.38 จุดโดยประมาณดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังคงลบอยู่นะครับลบประมาณ155จุดนะครับส่วนดาวโจนส์ตัวจริงเช้านี้ลบไปประมาณ322จุดหรือ 0.65% นะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติคงขาย 1,200 กว่าล้านนะครับในภาพใหญ่ถ้าเรามาดูเราจะเห็นนะครับว่าทรงของเส้นเด็กของเราเนี่ยเอาดูดาวโจนส์ก่อนนะครับส่งของดาวโจนส์เราจะเห็นเลยครับว่าดาวโจนส์เนี่ยในช่วงนี้จะเป็นภาพการแกว่งตัววิ่งออกข้างนะครับเป็นภาพที่ยังต้องรู้กันต่อว่าดาวโจนส์หลังจากแกว่งออกข้างแล้วเขาจะเลือกฝั่งขึ้นหรือลงกันแน่นะครับถ้าเลือกฝั่งขึ้นเนี่ยยอดบนสุดที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ 52,000 5,200 เนี่ยต้องผ่านได้ก่อนหลังจาก 5,200 แล้วยังมียอดช่วงต้นปีที่ต้องเป็นด่านอีกด่านที่ต้องผ่านนะครับถ้าเขาจะขึ้นกันต่อเนี่ยยอดช่วงต้นปีจะมียอดอีกยอดอยู่ประมาณ 5,500 นะครับ5,200 ผ่านให้ได้ก่อนแล้วค่อย 5,500 อันนั้นจะเป็นการขึ้นต่อเนื่องไปข้างบนแต่ถ้าเขาไหลลงล่างระวังนะครับถ้าเขาหลุดประมาณค่าเฉลี่ย75วันคือประมาณสัก 48,400 ลงมาอันนั้นคือเป็นภาพที่ต้องระวังแล้วจะเป็นภาพในเชิงลบแล้วเพราะว่าถ้าหลุดใต้ค่าเฉลี่ย75วันลงมาดาวโจนส์เนี่ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นดีๆอาจจะแปลภาพเป็นขาลงได้นะครับแต่ในแง่ของเรื่องของไดเวอร์เจนในทางเทคนิคเนี่ยมันมีเรื่องของเนกาทีฟไดเวอร์เจนหรือแบลิทไดเวอร์เจนอยู่แล้วนะครับคือยอดราคาของบรรจุมันสูงขึ้นยอดซีเตียลงยอดอาร์เตียลงถ้าหลุด 48,400 เมื่อไหร่ภาพไดเวอร์เจนเชิงลบหรือเชิงที่บอกว่าจะลงเนี่ยมันจะส่งผลทันทีนะครับส่วนในภาพของเส้นเด็กเองถ้าเราจะมาดูนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยภาพหลักๆเส้นเด็กเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นเด็กเองเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่แกร่งมากนะครับตั้งแต่ตอนต้นมีนาที่ลงมาช่วงเริ่มสงครามเนี่ยเซ็ตของเราฟื้นตัวได้เร็วมากหลังจากนั้นก็วิ่งแบบซิกแซกขึ้นไซด์เวย์อัพสร้างยอดฐานสูงตลอดจนถึงปัจจุบันเลยนะครับพูดง่ายว่าของเราเนี่ย MACD ไม่เคยใต้ศูนย์เลยให้เห็นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆเราเริ่มขึ้นแรงๆในช่วงประมาณสักปลายเดือนมกราเริ่มซีดีเนี่ยไม่เคยจะลงใต้ศูนย์เลยถึงแม้จะมีช่วงสงครามตอนต้นมีนาที่ปรับลงมาก็ไม่ใต้ศูนย์นะครับในภาพหลักเนี่ยเซ็ตเองตอนนี้ต้องลุ้นนะครับว่าจากภาพของการแกว่งขึ้นอย่างนี้จะแกว่งขึ้นต่อเนื่องไปได้ไหมแกว่งขึ้นต่อเนื่องได้เนี่ยการขึ้นรอบใหม่คุณจะชนะยอดล่าสุดให้ได้คือชนะยอด1540ให้ได้ถ้าเก่งสุดๆคือนอกจากจะผ่าน1ยอด1540แล้วให้ผ่านยอด1545คือยอดสูงสุดของปีนี้ให้ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นภาพของการขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจนส่วนกรณีถ้าเป็นการแกว่งลงนะครับเนี่ยแกว่งลงเนี่ยเราดูแนวรับค่าเฉลี่ย75วันเป็นหลักเลยก็ได้ครับว่าถ้าไหลลงมาแล้วเนี่ยแย่สุดๆเนี่ยไม่ควรจะหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย75วันก็คือประมาณ1440ก็ได้ว่า1440แล้วกันนะครับอย่าหลุดใต้1440ตอนนี้1522ลงลึกสุดแย่ๆสุดเนี่ย1440อย่าหลุดถ้าหลุดใต้1440เมื่อไหร่จะเป็นการหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันอันนั้นแหละจะเสี่ยงขาลงให้สังเกตให้ดีนะครับถ้าหลุด1440แล้ว MACD จะลงมาใต้0มั้ยถ้า MACD ลงใต้0ด้วยก็ชัดเลยว่าอันนั้นจะเริ่มเป็นขาลงละนะครับตอนนี้เราถึงต้องบอกว่าเราใกล้จะสิ้นสุดเดือน5นะครับภาพเซลล์อินเมย์ยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับไม่แน่ว่าอาจจะรอดเซลล์อินเมย์แต
0: ่ลืมไปเลยนะมีเซลล์อินเมย์นะ
1: อาจจะรอดเซลล์อินเมย์นะครับแต่ระวังให้ดีว่าเซลล์อินเมย์ไม่ใช่ว่าเกิดเมย์ทุกครั้งนะครับบางครั้งถ้าเลทเนี่ยมันไปเดือนจูนได้ไปมิถุนาได้เหมือนกันเดี๋ยวเขารอดูกันต่อว่า2เดือนนี้จะรอดไหมนะครับส่วนอีกภาพนึงเรามาดูภาพของต่างชาติและกองทุนนะครับภาพต่างชาติกองทุนเราจะเห็นนะครับว่าการขึ้นของเซตรอบนี้ไม่ได้ขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่ของต่างชาติและกองทุนเป็นการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นภาพของการที่ซื้อสลับขายทั้งคู่เลยพอซื้อสลับขายเนี่ยแต่งดีอยู่ที่เขาสลับกันซื้อสลับกันขายช่วยกันพยุงนะครับเซตก็เลยทรงตัวได้ถึงแม้ไม่มีเงินจากต่างชาติหรือกองทุนเนี่ยไหลออกมาแบบหนักหน่วงดันเซตขึ้นไม่ใช่แต่ว่าสลับกันพยุงเซตนะครับมันก็เลยทำให้เซตของเราจะคงเป็นขาขึ้นได้แต่ขาขึ้นภาพที่เห็นอย่างนี้คือไม่แข็งแกร่งแหละง่ายไม่ได้ขึ้นยกแผงแหละนะครับคงต้องเลือกเป็นลายตัวกันไปว่าตัวอะไรที่ทำให้เซตขึ้นแหละทำนองนั้นนะครับถ้าเราจะมาดูนะครับมาดูในภาพหลักๆของตัวค่าเงินบาทบ้างค่าเงินบาทเองเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยในภาพหลักเราเห็นเลยค่าเงินบาทเองช่วงนี้ก็แกว่งในกรอบค่อนข้างจะกว้างสมควรเลยถ้าว่ากราฟเราจะเห็นเลยเหมือนที่แกว่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมของค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะลองรอเวลาดูว่า

เลือกขึ้นหรือลงกันแน่นะครับถ้าเลือกขึ้นเนี่ยเราเห็นเลยจากตอนนี้ขั้นไปที่ 32.72 เนี่ยมันจะอ่อนค่าเกิน 33 ขึ้นไปถ้าเกิน 33 ขึ้นไปเรารู้เลยว่าเขาเลือกฝั่งที่จะอ่อนค่าต่อไปข้างบนแล้วถ้าเกิน 33 ขึ้นไปโอกาสไป 34 มีความเป็นไปได้จากการวัดเป้าของสามเหลี่ยมนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเขาไหลลงแข็งค่าจุดต่ำกว่า 32 เมื่อไหร่โอกาสมาหา 31 บาทต้นๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จากการแกว่งของสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังภาพของการแกว่งออกข้างแหละที่รอเวลาอยู่ว่าจะเลือกข้างทางอ่อนค่าหรือแข็งค่ากันแน่ในท้ายที่สุดนะครับส่วนตัวของน้ำมันนะครับน้ำมันเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็มีความผันผวนพอสมควรนะครับข่าวดีคล้ายว่าจะสำเร็จสงครามจะยุติมันก็จะลงกันแบบเห็นลึกเลยพอเคยลงมาลึกสุดตอนข่าวดีสุดคือลงมาตอนที่86เหรียญนะครับตรงรับค่าเฉลี่ย75วันแต่ตอนพอเริ่มบอกว่าชักไม่แน่แล้วมันก็แกว่งขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการแกว่งมาล่าสุดเนี่ยตอนประมาณสักต้นเดือน5ของเราเนี่ยขึ้นมาถึง115อีกครั้งนะครับแล้วก็แกว่งลงอีกครั้งออกข้างอีกครั้งมาล่าสุดเนี่ยแกว่งขึ้นอีกครั้งละมาอยู่ที่111นะครับในภาพทรงของเขาก็ตอนนี้เหมือนกับจะแกว่งออกข้างในกรอบมันจะกว้างสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นเลยว่าจาก111ตอนนี้ที่เหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้น MC เหนือ0เหนือซิกแนลด้วยเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง115และผ่าน115ไปถึง119ที่เป็น2ยอดเก่าหรือเปล่านะครับถ้าผ่าน115 119ทั้งคู่เนี่ยอันตรายกันเหมือนน้ำมันจะแพงขึ้นไปอีกข้างบนแหละนะครับส่วนกรณีของการไหลลงเนี่ยให้เราดูการแกว่งถ้ามันแกว่งลงใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ก็จะเป็นภาพที่อะละมีโอกาสหายใจคอระดับนึงคืออาจจะมีการปรับลดของน้ำมันลงมาถึงระดับที่ต่ำลงถ้าหลุดประมาณสัก105ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสจะมาหาประมาณสัก96 95เนี่ยค่าเฉลี่ย75วันเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหลุดระดับ94ลงมาเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสพลิกผันจากน้ำมันแพงกลายเป็นน้ำมันถูกนะครับพอหลุดประมาณระดับ8 94ลงมาเราอาจจะเห็นลงมาที่ฐานประมาณแถวถ้าหลุด94ลงมาจะลงมา86และ86ถ้ายังลงต่อเนี่ยยังรับ200วันเป็นแบบถูกๆเลยนะครับถูกหรือ82กับ75นะครับแต่ยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ด้านบนอยู่100ประมาณ110 111อยู่เลยนะตอนนี้นะครับส่วนตัวของน้ำมันแล้วมาทองบ้างถ้ามาดูทองเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าทองคำในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าอย่างที่คุณเชษฐ์บอกตอนต้นแหละทองคำตัวนี้เป็นขาลงชัดเจนนะครับเพราะว่าท่านดูค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเห็นเลยเทคนิคจะบอกเลยว่าหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันนะครับ MC ใต้0ใต้10แนวในระดับวีคก็หลุดค่าเฉลี่ย10วีค25วีคนะครับก็เท่ากับว่าเป็นขาลงทั้งในกราฟระดับ day และระดับวีคด้วยถ้ากราฟระดับวีค MCD ลงใต้0ด้วยก็ยิ่งหนักแต่ MC ของวีคเนี่ยยังไม่ใต้0นะครับแค่ตัดใต้สิกแนวลงมาตอนนี้แนวรับสำคัญก็คงจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย200วันตรง4375นะครับต้องพยายามรับไปอยู่ตอนนี้4463นะครับ4375ต้องพยายามรับไปอยู่ส่งตัวให้ได้รีบเร่งให้ไวไม่หลุด4375เลยจะดีสุดแต่ถ้าเกิดปิดใต้4375มากๆเมื่อไหร่ระวังนะครับแรงกระฉอกลงอาจจะลงมาถึงฐานเก่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,100 นะครับดูตัวเลขนะครับ4375ถ้ายังไม่ยอมเด้งยังไหลต่อชัดเจนเนี่ย 4,100 เป็นเป้าหมายถัดไปนะครับส่วนตัวของ Bitcoin Future บ้าง Bitcoin Future ถ้าเรามาดูเราจะเห็นนะครับว่า Bitcoin Future ช่วงนี้เนี่ยก็มีก็เรียกว่าเริ่มแผ่วแล้วจากเดิมทีที่เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะดีกว่าทองที่ตอนเราเคยพูดตอนแรกนะครับตอนนี้เริ่มมีการแผ่วๆแล้วเพราะว่ามีลักษณะของการที่จากเดิมทีขึ้นพ้นค่าเฉลี่ย10 25 75วันตอนนี้ปรับตัวอ่อนลงมาหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25วันลงมาแล้วนะครับตอนนี้ที่76,650ก็คือ Bitcoin Future เนี่ยเป็นภาพของการย่อตัวลงมาประมาณสัก3วันแล้วตอนนี้ต้องดูต่อว่าเขาจะหลุดลงมาตอนนี้ 76,650 นะครับถ้าเขาปิดใต้ 70,000 เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นอันตรายเพราะว่าปิดใต้ 70,000 เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีภาพของการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยระดับเดย์ทุกเส้นนะครับเพราะว่าหลุดใต้ 70,000 เมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณที่บอกว่า 70,000 หลุดเมื่อไหร่โอกาสจะลงมาแถว 65,000 อาจเกิดขึ้นได้สำหรับตัว Bitcoin Future ครับถ้ามาดูตัวนะครับมาดูชุดของเอาล่ะมาดูภาพของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมกันนิดนึงนะครับก่อนจะเบรกกันกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้นะครับถ้ามาดูในกลุ่มก็เห็นว่ากลุ่มที่บวกกับลบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไม่มากนะกลุ่มที่บวกเนี่ยจะมีมากกว่ากลุ่มที่ลบอยู่ประมาณสัก3ประมาณสัก5กลุ่มโดยประมาณนะครับกลุ่มที่เป็นตัวนำในการบวกวันนี้นะครับก็เป็นตัวของตัวเดิมๆครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นตัวนำหลังจากที่เคยปรับตัวต่อเนื่องลงมาหรือค่า10วัน10วันเมื่อวานนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการเด้งกลับขึ้นมาใหม่แนวรับ25วันทำงานตอนนี้กลับมายืนเหนือค่า10วันได้ครั้งนะครับก็เป็นกลุ่มนี้ไปอยู่ชัดเจนเลยนะครับแล้วมาดูกลุ่มของพวกพลังงานกันนิดนึงนะครับพลังงานวันนี้นะครับถ้าดูในกลุ่มพลังงานเองถือว่าโดยรวมค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นภาพการแกว่งออกข้างไซด์เวย์แต่แกก็ส่งตัวได้ดีเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้นนะครับ C เหนือ0เหนือซิกแนลด้วยนะครับแล้วก็มาดูกลุ่มธนา

0: ครับอุ้มใหญ่ธนาคารกันนะครับก่อนจะเบรกธนาคารเองตอนนี้ก็ยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้นซีเหนือศูนย์มาแล้ว3วันนะครับแต่ก็ตามช่วงสั้นธนาคารระวังสโลว์สโตคาสติกไว้นะครับค่าเคอยู่77แล้วใกล้จะเกิดภาวะโอเวอร์ระยะสั้นแล้วครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะนี่ก็มีผู้ฟังส่งอีเมลกันมาเยอะเลยนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ต่อเนื่องนะคะทาง SMS 4
2: เอาไปดูนะครับเอาไปดูอย่าเอาไปเก็บนะฮะม
1: ี
2: ประโยชน์
1: ฮ
2: ะมีประโยชน์เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากผลการงานครั้งนี้ออกมาเนี่ยมันจะเห็นภาพอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือภาพของคือผมเห็นภาพแล้วมันสำคัญมากนะฮะภาพยอดขายเนี่ยดูยอดขายบ้างนะฮะอย่าดูกำไรอย่างเดียวดูยอดขายว่าถ้าอันไหนที่มียอดขายเติบโตเนี่ยโอ้โหคุณโซ่ไว้ได้เลยยอดขายเติบโตกำไรเติบโตด้วยนะโอ้โหคุณถือระยะกลางยาวได้เลยนะแล้วมันเป็นภาพอุตสาหกรรมด้วยฮะเช่นขณะนี้ตอบได้เลยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยหมวดอาหารไม่ดีเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวคืนนี้จะทำหมวดคือผมต้องการหมวดท่องเที่ยวหมวดทรานสปอร์เตอร์นะหมวดที่ดินหมวดวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้วหมวดรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งคือแพ็กเกจจิ้งว่าส่งออกดีไหมแล้วหมวดสุดท้ายที่จะทำคือประกันหมวดการเงินว่าประกันเนี่ยอีก 5-6 หมวดนะส่วนหมวดเหล็กกับหมวดแฟชั่นหมวดแฟชั่นหมายถึงเสื้อผ้านะไม่ต้องดูเพราะว่ามันดาวเทรนด์ไลน์มันไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์อยู่สเตจ4นิ่งหายไปแล้วนะฮะส่วนหมวดออโต้หมวดออโต้ที่เห็นภาพขึ้นมาอันนึงเนี่ยไม่ค่อยดีเลยฮะหมวดออโต้นะอย่างพวกแบตพวกอะไรต่างๆไม่ดีเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยอาทิตย์หน้าค่อยไปเก็บหมวดของตลาดใหม่ซึ่งตลาดใหม่เนี่ยมันมีหุ้นอยู่ประมาณ80ตัวนะที่เป็นสภาพคล่องยังดีอยู่แต่ก็ยังแย่อยู
1: ่
2: โอเค10โมง30
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะไล่ดูคำถามนะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้คือส่งอีเมลมาพ่วงคำถามด้วยนะคะนโยบายไทยช่วยไทย Plus เข้าซื้อBJC ค่ะบริยูเกอร
2: ์ไม่ดีฮะผลการงานออกมาไม่ดียังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะ อย่าเพิ่งไปเชื่อฮะว่าคือในแง่ของผมที่ต้องการทำข้อมูลอันเนี้ยอยากจะบอกข้อมูลว่าไม่ว่าข่าวอะไรก็แล้วแต่คุณช่วยกรุณากลับไปดูผลการงานทีไม่ดีจริงฮะแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเพิ่งไม่ดีไตรมาสนี้นะมันไม่ดีตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะมาโอ้ยไอ้แค่ไอ้นี่มาแล้วมันทำให้ขึ้นยากเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มพาณิชย์เนี่ยไอ้ตัว C เนี่ย จ๋งฮะไอตัว C คือ CP อ่ะนะ
1: แต่ว่านี่ไงคะเขาถามถึง CP Extra เมื่อกี้คุณสุเชษฐ์บอกไม่ค่อยแน
2: ่ไม่ฮะปีที่แล้วมันคือถ้าจะเล่น CP Extra เนี่ยเนื่องจากไตรมาสนี้มันดีเพราะฉะนั้นการดี

0: ของมันเนี่ยมันดียังไม่แน่ใจว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องเล่นเป็นเล่นลักษณะเก็งกำไรหรือเล่นรอบกับมันแต่ถ้าเป็น CPO เนี่ยลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วต้องซื้อแล้วก็เพื่อให้ไปที่ระดับราคาประมาณ 50-55 แล้วค่อยขายฮะมันแตกต่างกันนะ
1: โอเคแล้วก็หุ้นไฟแนนซ์แนวโน้มยังขาลงอยู่ไหมช้อนตอนนี้ได้ไหมพวกสวัสดิ์ MTC ติดล้อค่ะ
0: ติดนะฮะพวกกลุ่มนี้เนี่ยในลิสซิ่งเนี่ยเด่นฮะในลิสซิ่งนี่เด่นไปเด่นหลายตัวเดียวกันฮะเดี๋ยวผมเปิดแล้วกันผมมีอยู่ตรงนี้หน้าพอดีในลิสซิ่งนะฮะในลิสซิ่งเนี่ยทำพอดีทำเสร็จแล้วต้องการทำให้มันจบด้วยฮะในลิสซิ่งเนี่ยนะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลสำหรับมาพูดมาคุยได้นะครับในลิสซิ่งหุ้นที่มาก็คือตัว ASAP นะฮะที่เด่นมากนะครับมีหุ้น KTC ฮะ KTC เนี่ยแม้ว่าราคาเป้าหมายที่มันเล่นกันอยู่ที่30บาทก็ตามเนี่ยแต่ราคา35บาทถึง40บาทเป็นไปได้นะฮะเพราะนั้นราคา30ปี MTC ฮะเด่นสวัสดิ์เด่นฮะติดล้อเด่นฮะ Ncap เด่นฮะแล้วเด่นในแง่ของการที่ยอดขายเติบโตกำไรเติบโตด้วยนะทั้ง4ตัวนะฮะทั้ง MTC มี5ตัวนะตอนนี้นะที่ดูอยู่หน้าจอเนี่ย KTC MTC Ncap สวัสดิ์แล้วก็ติดล้อฮะเนี่ยมีอยู่5ตัวในกลุ่ม leasing นะนอกนั้นไม่นอกนั้นอ๋อมีอีกตัวหนึ่งคือตัวข้างบนคือแต่ตัวข้างบนเนี่ยเล่นเก็งกำไรฮะ ASAP แต่ตัว KTC เนี่ยซื้อถือนะครับ MTC เป้าหมาย45บาทนะครับ Ncap เป้าหมาย4บาทนะครับตัวสวัสดิ์เป้าหมาย35บาทนะ31บาทถึง35บาทครับมันไปถึงได้37บาทเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือติดล้อเนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ย17บาท20บาท23บาทฮะเนี่ยฮะเนี่ย
1: ค่ะแต่วันนี้ก็ลงอยู่นะฮะคือเป็นจังหวะ
0: น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวติดล้อเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของการเติบโตเนี่ยไตรมาส1เนี่ย MTC เติบโต 9% นะครับ Ncap เติบโต 8% ติดล้อเติบโต 6% แต่สวัสดิ์เติบโตแค่ 3% นะ 3-4% ตัว KTC เนี่ยเติบโตเพียงแค่ 0.13 แต่ถ้าเป็นในแง่ของกำไรเนี่ยนะฮะในแง่ของกำไรเนี่ยนะครับในแง่กำไรเนี่ยตัวกำไรการเติบโตของกำไรนะฮะการเติบโตของกำไรในตัวของ MTC เติบโตประมาณ 2.77% นะครับ 2.77% ก็โอเคฮะมีลักษณะการเติบโตค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับค่อนข้างใช้ได้ครับผม
1: งั้นรบกวนขอแนวรับของอย่างเมื่อกี้นะคะสวัสดิ์ MTC ที่คุณฟังถามมาน
0: ะครับเอาเมื่อกี้นี้เราพูดฟันดัมเบลท่อเลยนะฮะคราวนี้เราพูดถึงตัวจุดรับสวัสดิ์จุดรับที่สำคัญเนี่ยจุดรับที่สำคัญคือ21บาทฮะ21บาทนะครับแนวต้านตัวบนระยะสั้นเนี่ย23นะครับแล้วก็25นะติดล้อนะติดล้อนะครับจุดรับที่สำคัญของติดล้อเนี่ยระดับราคาอยู่ประมาณ15บาทฮะตอนนี้15บาท90นะ15บาท50 15บาทตัวแนวต้านตัวบนเนี่ยเป็น17บาทนะก็เป็น18บาทครับแล้วก็ตัว MTCMTC นะครับ MTC จุดรับ27บาทครับแข็งนะแข็งมากนะแต่จุดต้านเนี่ยจะเป็น29บาท30เบ็ดบาทฮะครับผม
1: โอเคค่ะคุณผู้ฟังถามถึงกลุ่มนี้ Centel Mint CRC
0: ตัว CRC แย่ที่สุดนะครับเป็นการเทิร์นราวกลับได้ฮะแต่เป็นตัวที่ลงมาค่อนข้างลึกนะฮะค่อนข้างลึกแต่ก็ราคาหุ้นก็จะมีลักษณะของการแกว่งผลการงานดีฮะสโลโซอยู่ระดับ60กว่าราคาหุ้นตอนนี้19บาทเนี่ยนะครับ19บาท50เนี่ย20บาท50ครับมากที่สุด22บาท CRC นะครับเซนเทลดูดีกว่านะครับเซนเทลดูดีกว่าในแง่เซนเทลเนี่ยระดับราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่31บาท31บาทเนี่ยเป็นการเทิร์นกลับหมดนะฮะกำลังรีเวิร์สเส้นระยะสั้นตัดระยะยาวข้างบนขึ้นทะลุผ่าน32ไปจะไปที่35บาทนะครับแล้วทะลุผ่าน35ไป40ได้ครับส่วนตัวมินแย่ที่สุดครับมินแย่ที่สุดนะมินเนี่ยไปกองที่ระดับมินเนี่ยมันมีข่าวหลายข่าวนะฮะว่าคนนู้นคนนี้เข้ามาซื้อหุ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละนะแต่ราคาหุ้นยังจมอยู่ที่ระดับแต่ก็เก่งแล้วนะฮะ20บาทขึ้นมา22บาทละเป้าหมายของเขาเนี่ยเราก็ลงมาจาก28บาทฮะ22บาทเนี่ยการทดสอบเส้น75วันจะอยู่ช่วงประมาณ23บาทครับแต่สโลโซอยู่73เพราะนั้นโอกาสจะ

0: รู้ผ่าน23บาทยากฮะ
1: ค่ะฮานาเขายังไงคะวันนี้แล้ว
0: มันฮานาออกผลการงานมาไม่ดีต้องบอกก่อนคงเจริญออกผลการงานมาดีกว่าฮานาแต่ระดับราคาหุ้นมากอง

0: เลยนะทั้งเดลต้าทั้งฮานา
1: โอ้เดลต้าไป324แล
0: ้
1: วฮะ
0: ใช่
1: โอ้ยไม่วันก่อนซื้อแล้วมันซื้อต่ำมา3311ใช่มั้ย
0: เมื่อวานเพิ่งลง
1: ใช่มั้ย311ใช่มั้ยเออนั่นแหละ
0: แถวๆนั้น
1: เนี่ยผมระดับตรงนี้ฮะ300 310อะไรพวกเนี้ยซื้อไปเถอะแล้วพอขึ้นไป330เนี่ยอย่าไปซื้อนะฮะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดอีก
0: โอเคใช่วันนี้เดลต้ากับ KCE มาบวกประมาณสัก 3% กว่าๆแต
1: ่
0: ว่าฮานาเนี่ยบวกมา10แล้วนะคะ
1: จ้า
0: 10% แล้ว
1: จ้า
0: เอ๊ะเมื่อคืนทำไมเห็น Nasdaq หุ้นเทคเขาลงกันนะ
1: ประเทศเราเนี่ยจะแตกต่างกับประเทศอื่นเขาอะนะคุณทำเยือนญี่ปุ่นหุ้นเทคเราลงหมดเลยหุ้นเทคต่างประเทศขึ้นหมดเลยเขาเอาโยกเงินมาต่างประเทศเออมันมีข่าวตัวหนึ่งที่สำคัญเพื่อนนักดุลครับถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษนะฮะเข้าไปดูที่ Yahoo เข้าไปดูที่ Bloombergมันมีข่าวที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียมีปัญหาเยอะมากเลยนะโอ้ยลง200จุด300จุดเลยนะแล้วลงประมาณค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องของ MSCI ที่คุณแก้มถามผมรอบที่แล้วอ่ะ MSCI เข้าไปกระทบเสร็จแล้วมันมีเม็ดเงินน่ะที่มันไหลอยู่ข้างในอ่ะนะมันMSCI กระทุ้งซะนะในแง่ของฟิลิปปินส์ในแง่อินโดนีเซียเนี่ยโดนค่อนข้างเยอะมากนะครับลงค่อนข้างเยอะก็หวังฮะกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะมีมาบ้างหรือเปล่านะครับโอเคครับ
0: มาดูในคำถามของผู้ฟังทางค่ะ
1: เพื่อนนักทุนอย่าลืมนะครับช่วยกรุณามาเอาข้อมูลไปดูทีฮะนะทำต้องถึงตีหนึ่งครึ่งนะท่านช่วยกรุณาเอาไปทีฮะเพราะผมอยากให้เอาไปใช้นะโอเคครับเชิญครับ
0: มีคุณผู้ฟังที่อ๋อเมื่อกี้ที่คุณสุเชษบอกว่า Ncap เนี่ยคือคุณผู้ฟังก็เลยถามว่าเติมเลยได้ไหมตอนนี้ใน Ncap ค่ะ
1: Ncap ราคามันต่ำนะฮะราคาหุ้น Ncap เนี่ยราคา2บาทท่านจะเติมไปไหนฮะเติมไปไหนก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับท่านนะ Ncap อ่ะมันเนี่ยรายย่อยเลยฮะพอรายย่อยเติมไป2บาท50เนี่ยขึ้นไป2บาท70ขายละเนี่ยราคาหายมัน2บาท70พอดีฮะตอนนี้ดูมีเส้น moving average ใน75วันนะฮะต้านอยู่ที่2บาท60ฮะนะครับเป็นแคปครับไม่นิยมผมไม่นิยมให้เล่นหุ้นต่ำกว่า5บาทลงมานะฮะเพราะว่าพอท่านเล่นแล้วท่านจะเหนื่อยฮะแล้วก็กำไรโอกาสทำกำไรได้ยากนะครับแล้วก็ขาดทุนมีโอกาสสูงมากเพราะว่าคนทำหุ้นเนี่ยเขาเคี่ยวฮะตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ทำวิธีการลากขึ้นทุบลงลากขึ้นทุบลงลากขึ้นทุบลงรายย่อยตายหมด
0: แต่เห็นอย่างทีทีวีคุณสุเชษเคลียร์บ่อยนะ
1: โอ้อันนั้นเป็นหุ้นใหญ่
0: ยกเว้น
1: หุ้นไม่อันนั้นเป็นหุ้นของรัฐบาลทุกรัฐบาลฮะร
0: ั
1: ฐบาลทุกรัฐบาลเคแบงค์เนี่ยไม่ได้เชียร์เลยนะมันจะมา200แล้วอ่ะ
0: มันก็มาเรื่อยๆเลย
1: เออแต่ตัวแบงค์กรุงเทพคุณแก้มดูแบงค์เทพได้แปลกไหมแบงค์เทพเนี่ยนะใหญ่โตโมโหฬารนะแต่ไม่ไปไหนเลยฮะแบงค์เทพเนี่ยยืนแต่ก็โอเคนะเข้ามา170แล้วฮะเพราะนั้นแบงค์ใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เหลือไทยพาณิชย์อีกตัวฮะไทยพาณิชย์เนี่ยตอนนี้จมอยู่ที่ระดับราคา135บาทนะ130มา135บาทแล้ว135เนี่ยเป็นราคาไฮเมื่อรอบที่แล้วถ้าเขาทะลุผ่านระดับ100ขึ้นมาระดับ137ได้ผ่าน140เนี่ยโอ้โหไปไกลเลยนะฮะ145 150 155เลยนะฮะ
0: คุณชอคะกลุ่มแบงค์นี่ถือว่าไซด์เวย์ไหมคะในช่วงระยะนี้เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มันจะมีบางตัวที่ก็พุ่งไปเป็นช่วงๆนะแต่ว่าบางตัวก็จะเรื่อยๆมาเรียง
1: ไม่อย่างนั้นพูดไม่ได้คุณแก้มบอกว่าบางตัวเพราะนั้นถ้าดูเทรนใหญ่เนี่ยภาพของเทรนใหญ่มันเป็นเทรนขึ้นนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวว่าจะเป็นยังไงอย่างทีแคปอย่างเงี้ยโอ้โหคุณไม่ได้ดูทีแคปใช่ไหมผลการงานออกมาดีมากนะฮะผลการงานออกมาดีมากทีแคปเนี่ยดูคุณแก้มดูเดนเนี่ย55บาทไป60แล้วอะแล้วกำลังจะเนี่ยคือเทรนมันไม่ต้องมาสภาพคล่องไม่ต้องมีก็เยอะก็ได้แต่ฉันแอบขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหนะเราต้องเลือกหุ้นอย่างเงี้ยนะเราจะได้รวยมีหุ้นอีกตัวนึงขออนุญาตขออนุญาตเครดิตฮะผมการงานดีมากเครดิตเนี่ยยอดขายเติบโตกำไรเติบโตนะฮะขึ้นมาจากระดับราคา17บาทตอนนี้18บาทเป้าหมาย19บาทเป้าหมาย20บาทนะตัวเครดิตนะฮะสโลว์สโตร์ต่ำนะแล้วก็เป็นเนี่ยโอ้โหชอเปิดแล้วเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยอะไรวะเนี่ย แบงค์
2: ในกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยถ้าดูกราฟระดับวีคเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันแกว่งเป็นซิกแซกขึ้นในกราฟระดับวีคตั้งแต่เดือน8ปีที่แล้ว
1: อีเมลของคุณชอเนี่ยหรืออะไรของคุณชอภาพเนี่ยช่วยส่งให้ลูกค้าดูหน่อยดิ

0: ใครที่อยากดูนะชอโชติชอโชติวงใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่จะให้คุณเอาภาพเนี้ยขึ้นไป
1: ไปดูใน Facebook
0: Facebook เลยเนี่ยคุณไปดู Facebook ของคุณชอได้เลยฮะ
1: ดูกลุ่มธนาคารนี่ส่งให้ใน Facebook
0: โอ้โหดูภาพเนี้ยดูดิโอ้โหดูแล้วอิจฉา
1: คือเราเห็นภาพสั้นเนี่ยของกลุ่มธนาคารอาจจะมีการพักบ้างนะครับแต่จริงภาพยาวเนี่ยเราแต่งกราฟกับปีกมาตั้งแต่สิงหาปีแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่า
0: ปีนึงอ่ะเป็นปี
1: มันซิกแซกขึ้นตลอดนะครับ
2: เห็นว่าตลาด
1: มันขึ้นตลาดแต่ว่ามันก็พักในช่วงในกราฟอัปเดตเพราะว่าท่านดูกราฟอัปเดตเนี่ยท่านจะเห็นว่าเอ๊ะมันก็มีช่วงลงนะแต่ลงเนี่ยต้องบอกเลยว่าในน้อยร่มใหญ่อ่ะมันเป็นขาขึ้นแต่ภาพระยะเดย์อาจจะมีภาพพักบ้างนะครับแต่ก็ตามช่วงสั้นสองสามวันนี้มันแกว่งขึ้นใหม่แล้วแล้วกำลังขึ้นทดสอบยอดเดิมอยู่ถ้าชนะยอดเดิมได้เนี่ย
0: ยอดเดิมเท่าไหร่เนี่ย
1: มีจะมี2ยอดนะครับยอดใกล้ๆเนี่ยประมาณ111ซึ่งตอนนี้155อยู่มือ511เนี่ยเป็นยอดใกล้ๆแล้วก็ยอดอีกยอดนึงที่ถ้าจะเป็นภาพแบบเดิมเนี่ยมันจะต้องผ่าน522ไม่ใช่ภาพทรงเดิมเลยคือการแกว่งขึ้น
0: การที่คุณชออธิบายตรงนี้คุณชอเขาไม่ต้องดูอะไรเลยนะฮะเขาดูเป็นเทรนด์เลยนะเขาเก่งกราฟฮะเขาดูเป็นเทรนด์ว่าเขาตีเทรนด์ไลน์ในระดับข้างบนคุณชอถ้าเทรนด์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปสักไปทดสอบยอดใหญ่ตรงไหนอ่ะ
1: ถ้าเราดูแบบยอดใหญ่ๆนะคร
0: ับ
1: ว่ายอดจะมี
0: มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่มันจะไปถึงขนาดนั้น
1: คือต้องบอกว่าตัวของธนาคารเองเนี่ย
0: ในภาพผมเป็นคนถามเองเลย
1: ในภาพธนาคารเองเนี่ยถ้ามาดูภาพใหญ่ๆนะจะมีจริงๆแล้วเนี่ยจะมียอดเกินกว่าที่พูดเมื่อสักครู่นี้อีกถ้าดูในอดีตเนี่ยมันจะมียอดสูงกว่านี้อีกนะครับถ้าเราต้องดูกราฟที่ถอยลงอีกเราจะเห็นเลยว่าจากตรงเนี้ยที่เห็น522เมื่อกี้เนี่ยมันจะมีสูงกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าต้องดูไกลกว่านี้อีก
2: ครับก็ยิ่งบอนด์ยิลด์มันสูงนี่ก็ยิ่งเป็นผลดีกับแบงค์ไปอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะปีนี้เนี่ยแบงค์ทั่วโลกต้องพึ่งแบงค์ทั่วโลกใช่ไหมเพราะเศรษฐกิจมันแย่แบงค์ทั่วโลกจะเป็นตัวรันเศรษฐกิจใหญ
2: ่
0: เพราะฉะนั้นแบงค์ทั่วโลกรันเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยตัวอัตราดอกเบี้ยมันจะเป็นตัวสำคัญสำหรับแบงค์ทั่วโลกแล้วถ้าเกิดมันมีการขยับของอัตราดอกเบี้ยที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยมันจะไปพร้อมกันหมดมันหนีไม่พ้น
2: ตอนนี้มันแบบเทรนด์ของการลดดอกเบี้ยนี่มันน่าจะเรียกว่าเริ่มหยุดแล้ว
0: ในอเมริกาเองเนี่ยตัวภาวะเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยมันยังเป็นลักษณะกลางแกว่งอยู่มันยังไม่ได้เป็นเทรนด์ขาขึ้นมันก็ขู่ฮะว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยนะแต่เนื่องจากภาพของเม็ดเงินที่มันเข้าเนี่ยมันเติบโตมาก
2: คือเพราะว่าเราดูเห็นธนาคารกลางต่างๆก็เป็นในโทนคงดอกเบี้ยกันอยู
0: ่
2: ยังเวดแอนซีแต่จะขึ้นหรือเปล่านี่ยังลุ้นว่าย
0: ังไม่ขึ้น
2: เป็นเมื่อไหร
0: ่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มคือเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยในทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครเขาอยากขึ้นอัตราดอกเบี้ยพอขึ้นไปเนี่ยเม็ดเงินมันจะรีบวิ่งเข้าไปหาเลยนะแล้วก็ไปฝากที่นั่นแล้วที่นั่นก็จะจุกฮะ
2: ค่ะก็อ่านทีนี้ก็เลยมีคุณฟังที่ถามถึง K-Bank ว่ามีโอกาสไปต่อมั้ย
0: โอ้240ครับเมื่อไหร่วะเนี่ยเออนะแต่ก็โอเค200ระยะสั้นแล้วอีก40บาทฮะปีหน้า
2: ปีหน้าก็เก็บไปก่อน
0: เก็บไปก่อน
2: คุณชอว่าไงคะ
1: คือถ้าดูในกลุ่มธนาคารนะครับถ้าหวังว่ามันจะขึ้นไปจากยอดใน522ไป530นะครับ
0: แล้วก็เวลาได้มั
1: ้ยถ้าดูระยะเวลาเนี่ยนะครับคร่าวๆเนี่ย530ไปอีกทีคือใช้เวลาไม่นานคือประมาณแถวๆสักประมาณเดือนตุลานะครับตุลาเนี่ยตุลา530เป็นไปได้นะครับ
0: ไม่ซื้อวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพอมันขึ้นไปแล้วเสียดายนะก็ซื้อสักหน่อยนะซื้อเก็บเข้าไปสักหน่อยครับ
2: ก็มีถามถึง CPF กับ TU ลงทุนยาวดีไหมคะ
0: ไม่ดีฮะไม่ดีทั้งคู่เลยCPF เนี่ยผลการงานออกมาอ่อนตัวฮะอ่อนตัวนะครับแต่ก็โอเคราคาหุ้นเขาต่ำฮะถ้าซื้อ CPF ที่18บาทกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอาหารอย่างที่บอกฮะในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยอ่อนแอCPF ที่อยู่ที่18บาท19บาทเนี่ยเป้าหมายเขาระยะสั้นเนี่ย20บาทนะ20บาทนี่เป็นเส้น75วันเลยนะเอาเทคนิคจับเลยแต่สโลโซเขาต่ำนะแต่ TU เนี่ยโหมันมีปัญหาเยอะนะฮะในแง่ของสินค้าในต่างประเทศนะครับในเข้าไปตั้งบริษัทต่างๆที่พยายามที่จะกอบกู้ตัวธุรกิจเขานะฮะผมพูดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนฮะTU เนี่ยราคาเป็นระดับวีคเนี่ยเคยสูงสุดไปอยู่ที่14บาทนะวันนี้เหลือแค่11บาทเฮ้ยแล้วไม่กลับเหรอผลการงานมันไม่ซัพพอร์ตทำให้มันกลับไปได้นะเพราะนั้นแนวระยะสั้นเนี่ยมันจะเล่นระหว่างแกว่งตัวฮะจาก11บาทขึ้นไป11บาท50มากที่สุด12บาท50ฮะระยะเวลาล่ะไตรมาส1ฮะ

0: ใน3เดือนข้างหน้าเนี่ย 12.50 เป็นเป้าหมายของ TU
1: ครับโอเคที่มีคุณผู้ฟังถามถึงว่าวันนี้ทำไมฮานาขึ้นแรงจังนะคะอ้าวเมื่อคืน
0: มันลงแรงฮะ
1: มีเมื่อวานลงแรงด้วยนะกลุ่ม Elex แล้วก็ทีนี้เมื่อคืนเนี้ย JP Morgan เขาปรับเป้าเขาปรับเป้าราคาหุ้นนะคะเมื่อคืนก็เลยเป็นเชิงบวกต่อในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะ
0: ต้องฟังทุกวันฮะต้องฟังทุกวันมาฟังทุกวันเนี่ยจะได้ข้อมูลดีๆอย่างเงี้ย
1: แล้วก็คืนนี้ไงคะรอลุ้น Nvidia ประกาศงบด้วยว่าจะเป็นยังไงไงทีนี้เขาก็เกรงเก่งกันเอาไว้แบบนั้นว่าสูงใช่ไหมทีหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะ7บริษัทตัวขึ้นยกแผงเช้านี
0: ้
1: ฮานาเป็นผู้นำไงก็มีช่วงที่ขึ้นบวก 11% นะคะแล้วก็มี SMT บวก 4.95 KCE บวก 3.23% นะ Delta ก็บวกมา 3% กว่าแล้วที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก
0: ็เพื่อนนักลงทุนฮะถ้าเพื่อนนักลงทุนเป็นไปได้เนี่ยกราฟเนี่ยเพื่อนนักลงทุนมีกราฟเนี่ยเพื่อนนักลงทุนเปิดในระดับวีคนะฮะอย่าไปดูเดย์นะฮะถ้าดูเดย์มองไม่เห็นถ้าเป็นวีคเนี่ยเพื่อนนักลงทุนจะเห็นฮะฮานาเนี่ยเป้าหมายของเขาจริงๆเนี่ยคือ45บาทฮะนี่ไงเนี่ยกราฟเนี่ยนะตามกราฟเลยนะผมไม่ได้ฝันไปนะไม่ได้ตื่นแล้วฝันไปนะเนี่ยเนี่ย40บาท45บาทอยู่แล้วฮะเพราะนั้นงานรีเสิร์ชโดยส่วนใหญ่ถ้าก่อนหน้านี้ก่อนผลการงานออกเนี่ยงานรีเสิร์ชโดยส่วนใหญ่ทุกโบกเลยเนี่ยมองเป้าหมาย45บาทหมด
1: อ๋อนี่คำถามต่อเนื่องฮานาคือขึ้นมาขนาดนี้ผมถืออยู่ขายออกดีไหมวันนี้ขายเลยก่อน
0: นี่จังฮะอันนี้จังถ้ากลัวครึ่งหนึ่งฮะถ้าไม่กลัวถือไปยาวถ้ากลัวครึ่งหนึ่งไม่มีอะไรที่แน่นอนในแง่ของตลาดหุ้นไทยนะฮะมีแน่นอนอย่างเดียวคือผลการดำเนินงานนะครับแต่ถ้ากลัวเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับแต่ผมกำลังมองถึงคือขนาดนี้เรากำลังพูดถึงนี่เมื่อกี้นี่ผมบอก45บาทใช่ไหมคุณแจ้มช่วยดูให้ผมทีนี่พยานนะ50บาทฮะ
1: ว้าย
0: เนี่ยดูดิเนี่ย50บาทอ่ะ
1: เดี๋ยวนะบวกมาเท่าไหร่แล้วคะ90ไงอันนี้ตัวไหน
0: เนี่ยฮานาเนี่ย50บาทเห็นไหมเนี่ย50บาทไหม
1: เป้าเหรอคะ
0: นี่ไงเนี่ย50บาทไหม
1: อันเดิมเหรออ
0: ันเดิมเนี่ยอันเดิมเลยเนี่ยเมื่อกี้เราดูแ
1: ค่
0: ดูไม่เต็มแต่ถ้าดูเต็มเนี่ย50บาทแต่ถ้าดูไปอีกทีนะเดี๋ยวทะลุ50บาทอีกแต่50บาทเอาไว้ก่อน
1: ในอีกกี
0: ่เดือนอย่าต้องผลการงานฮะผลการงานอินมีเดียฮะ
1: เออค่ะแล้วก็นะคะมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทาง LINE เมื่อกี้เห็นว่า Advance ควรซื้อไหม
0: อ้าวเป็นอย่างนี้ฮะท่านรู้จักตัวข่าวไหมฮะข่าวมันคืออะไรข่าวคืออะไรชอบข่าวมันคืออะไรอ่ะ
1: ความจำไหมคะ เก็บข้อมูล
0: ข่าวมันเป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปทำให้ตัวหน้าฮะแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยขนาดนี้เนี่ยทูกับไอตัวแอดวานเนี่ยเขาไปทำข่าวกันหมดนะข้อมูลจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะราคาหุ้นตอนนี้300กว่าบาทนะฮะถ้าเขาทำสำเร็จในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยราคาหุ้นจะไป400-450แล้วเขาแตกพาคุณแก้มเขาคงไม่แตกพาที่200หรอกเขาคงไปแตกพาที่ระดับ400-500เอ้ยผมพูดราคาแพงมากเกินไปว่านั่นคือจุดเป้าหมายที่แตกพา
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น
1: แอดวานซ์ถูกไหม
0: เออใช่ใช่ดิเรากำลังพูดถึงแอดวานซ์
1: เมื่อยังเก่งไว้ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็
0: เทนภาพ AI ที่มันเติบโตเทนกำไรของเขาเนี่ยฮะผมพูดอย่างนี้แล้วต้องคุยให้ชัดๆถ้าใครเอาผลการงานครั้งนี้ไปดูเนี่ยก็จะเห็นนะฮะทุกอย่างดูผลการงานฮะแอดวานซ์ตอนเนี้ยนิ่งมาแชร์ตอนนี้ได้4.50 บาทเป็นแก้ม4.50 บาทคูณด้วย4.50 บาทเป็น9 บาท9 บาทเป็น18 บาท18 บาทคูณด้วย PE 20เท่า18 360นะตอนนี้เป้าหมาย360นะอันนี้ถ้าเป็น5บาท5 4 20 20คูณด้วย20เท่า400คุณแก้มเอานี่ผมพูดฟันในเมทัลนะ
1: ก็รอดูว่าจะมาถึงในเวลาอันใกล้หรือเปล่า
0: ปีฮะเป็นปีฮะเป็นปีระดับปีเพราะนั้นตอบคำถามท่านเนี่ยว่าเอ้ยถ้าฉันจะซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ต้องซื้อเป็นลักษณะของการลงทุนนะระยะกลางยาว ระยะกลางยาว
1: โรงพยาบาลยังไม่มานะคะใช
0: ่ไหมผลการงานไม่ดีเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ผลการงานออกมาครั้งนี้เนี่ยแย่หมดนะโดยส่วนใหญ่แย่อู้เป็นเลือดแปลกนะออกผลการงานเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ยเนี่ยคุณแก้มนี่เว้ยผมทำมาแล้วนี่
1: แต่ตอนนี้เราเริ่มมีฮันตาไวรัสมีอีโบลาเริ่มเป็นแบบ
0: อะไรก็แล้วแต่ฮะแต่ผลการงานครั้งนี้มันออกมาเนี่ยเรียนอย่างนี้ฮะว่าในแง่ผลการงานที่

0: ที่มันไม่ได้เติบโตเนี่ยนะมันเป็นหุ้นใหญ่งั้นเลยฮะเอกชน BCS BDMS CMR EKS นะฮะอะไรฮะNKT NTV PSG PR9 ปิ้นซีแล้วอะไรกันรามคำแหง PRPS นะครับอะไรกันสิเคอรินนะครับแล้วก็วิภาเนี่ยเนี่ยในแง่ผลการงานไม่ดีเพราะนั้นภาพใหญ่ไม่ดีเนี่ยมันก็เลยไปไหนไม่ได้นะครับมันยังไปไหนไม่ได้คราวนี้ไอ้นั่นคือ earning per share นะฮะแต่พอกลับไปดูในแง่ของตัวยอดขายยอดขายในแต่ละตัวอย่างที่เมื่อกี้บอกฮะหลายตัวไม่ดีมันก็เลยทำให้กลุ่มนี้ยังขับเคลื่อนไม่ได้นะยังขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มาเอาผลการงานไปดูฮะเอาผลงานไปดู
1: ค่ะ4689399
0: 4689399นะฮะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะพอ11นาฬิกานี่เราตัดหมดเลยนะครับ
1: IVL กับ BTG
0: ต่างกันตรงที่อย่างนี้ฮะ IVL เนี่ยผลการงานครั้งนี้ติดลบนะติดลบยังติดลบอยู่นะทั้งยอดขายทั้งกำไรเนี่ยแต่มันมีการคาดหวังว่าจะดีขึ้นมันแตกต่างกับ PTT GC ซึ่งผลการงานจากมันเป็นบวกไปแล้วเพราะนั้นมันดีขึ้นเพราะนั้น GC ดีกว่า IVL
1: อ๋อค่ะแล้วก็มีที่คำที่คุณผู้ฟังถามถึง BTG ค่ะ
0: BT เป็นหุ้นที่มีผลการงานฮะแต่ก็ในแง่ของตัวหมวดอาหารเนี่ยในเนี่ยฮะBTG BTG เนี่ย BTG เนี่ยยอดขายลดลง 6.92% ครับกำไรลดลง 0.72% นะจะดีไหมเอ่ยราคาหุ้นตอนนี้ 19.70 นะจุดรับที่ 18 บาทจุดต้านอยู่ที่ 20 บาทฮะ
1: ให้ใบได้ไหมคะว่าสีฟ้ามีอันไหน
0: สีฟ้าที่อันไหนที่ดีใช่ไหมให้ใบใช่ไหมเกษตรเลยนะเอาเกษตรเลยในแง่หมวดเกษตรเนี่ยจะเป็น TFM ฮะยูแวนจดให้ทันนะฮะในหมวดของออโต้เป็น MGC นะครับกับ TSC ครับในหมวดแบงค์เนี่ยนะมีเครดิตครับมี KTB มีทิสโก้ครับในหมวดวัสดุก่อสร้างนะครับในหมวดวัสดุก่อสร้างมีตัวปูนใหญ่ฮะมีตัวปูนใหญ่มีตัวของ TOA เขาบอกอ่ะนักหนังสือพิมพ์บอก UMA ตกเอ้ย UMI ติดโตเติบโตเยอะอย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะฮะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยมันเติบโตได้แต่ระยะกลางยาวยังไม่ดีนะฮ
1: ะ
0: ไปดูงบด้วยในกลุ่มของเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอต่อไปอีกนิดหนึ่งในกลุ่มของอะไรนะในกลุ่มของปิโตรเค
1: ม
0: ถ้าจะซื้อปุ๋ยแห่งชาตินะ NFC สภาพคล่องไม่มีฮะนั่นน่ะดีมากนะครับแล้วก็ตัว PTTGC สุทาฮะ
1: ค่ะโอเคแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะคุณฟังทวงถึง Facebook ของคุณชอสะกดรบกวนสะกดให้หน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวจะเข้าไปดูจะตามไปดู
2: คือตอนนี้พอดีเป็นผู้ตัวนี้กดภาษาอังกฤษนะครับก็คือเอาเป็นภาษาอังกฤษว่าโชติวงกัน C H O T I V O N G ครับ
0: C S O
2: T I
0: T I
2: V O N G
1: ค
2: ่
1: ะ
0: V O N G
2: ใช่ครับเราลองเสิร์ชคำนี้ดูเดี๋ยวจะเจอมีรูปผมอยู่ข้างหน้าในบ้านแน
1: ่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งคุณสุเชษฐ์และคุณชอนะคะที่วันนี้มาร่วมกันวิเคราะห์นะคะขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามาหมดเวลาแล้วลาไปพร้อมๆกันเลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมเดลต้านะอย่าลืมครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไป

0: ทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธิคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับคืนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายธีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายธีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกได้ว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพรรคประชาชนยื่น6ร่างกฎหมายกลับเข้าสภาหลังครม.ไม่ยืนยันร่างค้างจากสภาชุดก่อนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคประชาชนว่าพรรคประชาชนจะมีการยื่นร่างกฎหมายกลับเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งโดยเป็นร่างกฎหมายค้างมาจากสภาชุดที่แล้วและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นชัดว่าคณะรัฐมนตรีไม่มีมติยืนยันจึงทำให้ร่างกฎหมายทั้ง6ร่างได้แก่พรบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษร่างพรบโรงงานร่าง พรบคุ้มครองแรงงานร่างพรบนิรโทษ

0: สกรรมคดีทวงคืนผืนป่าร่างพรบธรรมนูญสารทหารและร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตกไปซึ่งเห็นว่าร่างดังกล่าวควรจะได้ไปต่อนายพฤกษ์กล่าวว่าในคำชี้แจงของรัฐบาลยังไม่สมเหตุสมผลพรรคจึงมาแถลงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะยื่นร่างดังกล่าวกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งและหวังว่าในการประชุมสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุม3วันจะมีวันสำหรับการพิจารณากฎหมายของส.ส.โดยเฉพาะไม่ใช่แค่ของครม.รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า70แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ที่ประชาชนคุ้นเคยเข้าร่วมหลายรายการนอกจากนี้โครงการยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิลิเวอร์พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วมากกว่า 12,000 แห่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:09 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวันณเมธังกูลนะคะและวันนี้วันพุธอาจารย์สัญชัยเดียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะต่อจากนี้ไปข้อจำกัดด้านภาษาอาจจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่า Google Translate บน iOS เนี่ยรองรับการใช้หูฟังแปลภาษาแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ได้บน Android ไปแล้วก็คือจะแปลเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีสเปนเนี่ยคือสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนต่างชาตินะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็นักวิจัยเนี่ยมีการสร้างแบตเตอรี่เพชรได้สำเร็จนะคะแบตเตอรี่เพชรนี่เป็นอย่างไรบ้างคือใช้งานได้นานถึง 5,700 ปีโดยไม่ต้องชาร์จโอ้โหนี่กี่ชั่วอายุคนใช้กันได้นานขนาดนี้เป็นข้อดีแล้วงานวิจัยนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวรออาจารย์สัญชัยมาเฉลยนะคะรวมถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆด้วยตอนนี้อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพรครับ

0: นี่เป็นไงสมาชิกหายไปไหนกันหมดล่ะครับ
1: พอดีพี่กุ้งติดภารกิจค่ะอาจารย์คะ
0: เห็นบอกว่าลูกเขาอะไรนะแบบรับปริญญาหรืออะไรอย่างนึงใช่ไหม
1: ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปจีนนะคะเป็นติดไปถ่ายรายการข้างนอกอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์โอเคโอเคครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเร
1: ื่
0: องแรกเลยนะครับ อันนี้สืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วที่ว่าใครใช้ PC Windows นะครับแล้วเป็น Windows 11หรือ Windows 10เนี่ยนะครับจะมีอัปเดตตัวนึงออกมาเมื่อวันอังคารเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นอัปเดตของเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาปี2569นะครับชื่ออัปเดตเป็นชื่อ KB50989549นะครับปรากฏว่าก็มีปัญหาที่ผมมาเล่าให้ฟังว่ามันลงไม่ได้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับ Microsoft เนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าไอ้เรื่องที่เราพูดกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงพูดง่ายก็คือว่ามีคนไม่น้อยที่ว่าพอติดตั้งแล้วติดตั้งไม่ได้แล้วก็ Microsoft ก็ออกมาโพสต์ทางแก้นะครับว่าจะแก้ยังไงนอกจากนั้นแล้วเนี่ย Microsoft ก็ยังออกมายอมรับอีกอย่างด้วยว่ามีคนวอยวายบอกว่าพอลงอัปเกรดตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเน็ตมันแบบหลุดๆติดๆช้าบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ Microsoft ยังไม่ได้บอกมาว่าเป็นยังไงสรุปไปมาคือ Microsoft Windows เนี่ยยิ่งอัปเดตยิ่งมีปัญหาครับ
1: ค่ะ
0: นะครับใครมีปัญหาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า Microsoft นี่เขาก็รู้แล้วล่ะว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยเวลาเราเดินทางต่างประเทศนะพรเรามักจะมีปัญหาใช่ไหมว่าเราพูดภาษาเขาไม่ได้เช่นเราไปเมืองจีนอย่างเงี้ยเราพูดจีนไม่ได้เราอ่านจีนไม่ได้นะครับหรือไปญี่ปุ่นเราพูดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วคนญี่ปุ่นก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีหรือคนจีนก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเลยเพราะข้ามถนนเนี่ยเวลาเราไปซื้ออะไรหรือทำอะไรเนี่ยบางทีคุยกันมีปัญหามากในเรื่องของการพูดคุยกันหรือความเข้าใจกันนะครับอันนี้ Google เนี่ยเขาออกมานะครับคือในแอป Google Translate เนี่ยซึ่งบน Android เนี่ยมันใช้ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ iOS เนี่ยเพิ่งออกมานะครับเมื่อวานนี้เองมีแอป Google Translate ออกมาให้อัปเดตซึ่งตรงเนี้ยมันมีฟีเจอร์ใหม่ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับตอนเราอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยคือการแปลภาษาสดผ่านหูฟังพูดง่ายๆคือภาษาอังกฤษเราจะใช้ชื่อว่า Live Translation with Headphones นะครับซึ่งเปิดให้ใช้ในประเทศไทยและเป็นภาษาไทยได้แล้วนะซึ่งวิธีการใช้งานของมันนี่ก็คือมันจะทำให้หูฟังธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นล่ามแปลภาษาแบบ real time ผ่านแอป Google Translate ซึ่งในวันนี้มันรองรับ70ภาษาแล้วแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยมานะครับวิธีการใช้งานมันง่ายๆเลยครับก็คือถ้าเราเนี่ยเปิดแอป Google Translate นะครับเราต้องเสียบหูฟังซึ่งหูฟังจะเป็นแบบมีสายก็ได้แบบบลูทูธก็ได้น
1: ะ
0: แล้วก็เลือกเมนูแปลสดหรือ live translation แล้วแต่ว่าเมนูที่เราลงไปเนี่ยแอปนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับมันจะแปลเป็นภาษาจีนนะมันเวลาใครพูดอะไรมาให้เราฟังเนี่ยมันจะแปลคำพูดของเขาเนี่ยให้เป็นภาษาไทยแล้วหลับให้เราเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับซ
1: ึ่
0: งเราเนี่ยสามารถที่จะใช้แอป Google Translate เนี่ยพูดแล้วก็มันก็จะแปลเป็นตัวหนังสือได้ขึ้นมาบนหน้าจอด้วยให้เขาอ่านนะครับแล้วมันก็บอกว่ามันสามารถใช้ได้หลายอย่างคือเวลาเรานั่งไว้นั่งไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วมันมีการประกาศเนี่ยมันสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เขาประกาศอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราจะขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหารการท่องเที่ยวหรือพูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยกูก็บอกว่าคุณสมบัติอันนี้มันจะช่วยให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจโลกได้มากขึ้นซึ่งจริงนะเพราะวันนี้ไอ้ AI หรือแอปพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเมื่อก่อนเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราโอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยหรือคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแต่ตอนเนี้ยเอ้ยมันทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นไปเยอะเลยนะครับซึ่งมีแอปตัวนี
1: ้
0: คราวน
1: ี
0: ้ไม่พูดเรื่องนี้แล้วพูดเรื่อง Google แล้วเนี่ยก็ต้องพูดอีกอย่างนึงก็คือ Google เนี่ยเน้นหนักมากในเรื่องของการทำ AI นะครับก็คือพูดง่ายๆคือตัว Gemini เสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ย Google เนี่ยก็ไปตกลงกับ Apple เพราะ Apple เนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนา Siri ให้เป็น AI ที่มีประสิทธิภาพแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับปีหน้าเนี่ย iOS 17เนี่ยก็จะมีเบื้องหลัง

0: ของมันเนี่ยเป็นของ Google นะครับของ ChatGPT 2 อย่างเข้ามาผสมกันแล้วทาง Apple นี่ก็จะพยายามที่จะทำ AI ของตัวเองซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรไม่รู้จะทำหรือเปล่านะครับคราวนี้ที่สำคัญก็คือว่าในตอนนี้เนี่ย Gemini ของ Google เนี่ยออกเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วซึ่งเวอร์ชันใหม่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อก่อนที่เราออกเข้าออกมาเนี่ย AI อันเนี้ยคือเครื่อง Android เครื่องไหนมันก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ค
0: ่ะแต่ตอนนี้ Google เนี่ยออกเงื่อนไขออกมาเนี่ยว่าตอนนี้ AI ตัว Gemini Intelligence รุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะครับที่ดีมากพอสมควรถ้าเป็นรุ่นถูกๆหรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็คงใช้ไม่ได
1: ้
0: ซึ่ง Google ได้กำหนดว่าสเปคขั้นต่ำของเครื่อง Android ที่จะใช้Gemini Intelligence รุ่นใหม่สุดเนี่ยนะครับจะต้องมีแรมอย่างน้อยเนี่ย 12GBซึ่งถ้าเป็นเครื่องถูกๆเนี่ยอาจจะมีแค่8 GB มันก็ใช้ไม่ได้2นะครับเครื่องต้องมีการติดตั้งระบบ AI เอาไว้ในตัวเอง3ต้องใช้ระบบตัวประมวลผลที่มีพลังสูงรุ่นล่าสุดหรืออาจจะเก่าก็ได้ไม่เกินปี2ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีผ่านการทดสอบจาก Google ด้วยซึ่งเขาบอกว่า AI Intelligence เนี่ยที่ออกมารุ่นใหม่เนี่ยของพวก Gemini เนี่ยคุณสมบัติมันจะมีหลายๆอย่างเลยนะเราสามารถจะพูดคุยกับแอปต่างๆแทนผู้ใช้ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพูดไลน์มันเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ได้ถ้าเราใช้คีย์บอร์ดของ Google หรือที่เรียกว่า Gboard นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถจะสั่งงานด้วยเสียงให้มันเปิดเว็บหาข้อมูลสรุปข้อมูลต่างๆให้แล้วก็สามารถทำงานต่างๆได้เยอะตอนนี้ Google ออกมายืนยันแล้วว่าไอ้ตัว Google Intelligence หรือ Gemini รุ่นใหม่สุดเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ Pixel 10แล้วก็ Galaxy S 26 Ultra เท่านั้น26เท่านั้นนะครับส่วนรุ่นใหม่ก็คือGalaxy Z C47 กับ Fold 8เนี่ยน่าจะใช้ได้ด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเป็น Fold 8กับ Fold 8ที่เปิดมาเนี่ยก็จะเปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องราคาที่ไม่แพงมากที่ใช้แรมประมาณ8 GB นะครับไม่สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้อีกแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกคือว่าในอนาคตเนี่ย AI จะเป็นตัวแบ่งว่าเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติสูงหรือเครื่องที่ขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นเนี่ยคงหวังไม่ได้ว่าเราจะใช้ AI ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าพลังสูงๆมีสเปคสูงๆเนี่ยราคาแพงหน่อยก็จะสามารถใช้ AI ได้เต็มที่คำถามคือถ้าเราไม่มี AI เราตายไหม
1: ถ้าบางคนเขาใช้อยู่เป็นประจำเขาอาจจะยอมจ่ายนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าแบบบางคนบอกว่าซื้อเครื่องแพงไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่าใช้แทบจะไม่เต็มประสิทธิภาพเครื่องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ AI ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ก็อาจจะซื้อเครื่องถูกก็ได้แบบนี้ไหมคะ
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ AI ไหมคำตอบคือใช้ก็ใช้แบบบางๆนะถ้าใช้แบบธรรมดาธรรมดาหาข้อมูลให้สรุปข้อมูลนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องราคาแพงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วย AI ก็คือง่ายๆคือถ้าไม่มี AI ทำงานไม่ได้เนี่ยซึ่งวันนี้ผมเริ่มเจอเยอะน
1: ะ
0: คือบางทีเนี่ยมีคนเนี่ยทำรายงานทำอะไรออกมาเนี่ยอ่านเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่า AI ทำแน่ๆไม่ใช่ตัวเขาแน่ๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าชีวิตขาด AI ไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องซื้อเครื่องที่มีคุณสมบัติมากหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเนี่ยมานานเลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยได้ข่าวไหมว่ามีรถ Volvo เนี่ยรุ่น EX30 เนี่ยที่บอกว่ามีไฟไหม
1: ้
0: แล้วก็เรื่องนี้ปรากฏว่าการตอบสนองเนี่ยมันก็น่าจะช้านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของVolvo เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทั้งหมดเลยรถ EX30 ที่ขายอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเนี่ยตกประมาณสัก 1,600 1,700 คันแต่ปัญหามันมีนะเขาบอกวันนึงเขาเปลี่ยนได้แค่15คันเท่านั้นเองดังนั้นนี่กว่าจะเปลี่ยนได้หมดที่ขายไปทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นปีระหว่างทางนี้ทำยังไงระหว่างทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าชาร์จแบตเกิน 70% เพราะนั้นถ้าชาร์จแบตไม่เกิน 70% เนี่ยแล้วก็ไอ้เวลาเราวิ่งเนี่ยเขาบอกวิ่งได้ประมาณ500เนี่ยจริงๆมันจะวิ่งได้ก็ไม่เกิน

0: ป็น400จากนั้นก็หายไปอีก 20% เพราะชาร์จแบต 30% เพราะชาร์จแบตได้แค่ 70% ใช่ไหมครับมันจะวิ่งได้แค่ 200-300 กิโลเองนะดังนั้นเนี่ยก็คงเดือดร้อนกับผู้ใช้เหมือนกันและที่สำคัญมากกว่านี้นะครับเขาบอกแบตเนี่ยที่มาที่ใช้อยู่ใน EX 30ที่เงินหาเนี่ยมันมาจากโรงงานหนึ่งแต่ว่าไอ้แพลตฟอร์ม EX 30เนี่ยซีเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นของจีลี่ซึ่งก็เป็นเจ้าของ Volvo ด้วยเนี่ยเขาก็เอาแพลตฟอร์ม EX 30เนี่ยไปทำเป็นรุ่นซีเกอร์ X ซีเกอร์ X เนี่ยราคาถูกกว่า Volvo เนี่ยเยอะมากและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมถ
1: ้
0: าพอซีเกอร์เอาไปทำเนี่ยเป็นซีเกอร์ X เนี่ยนะเขาใช้แอปอีกเขาใช้แบตเตอรี่มาจากอีโรงงานหนึ่งครับก
1: ็
0: คือโรงงานลบอีกโรงงานหนึ่งที่ดังกว่าดังนั้นเนี่ยของซีเกอร์ไม่มีปัญหาเรื่องไฟไหม้แต่ปรากฏว่า Volvo เนี่ยโอ้โหเสียชื่อเสียงมากเพราะว่าไอ้สโลแกนของลูกของ Volvo เนี่ยดังมานานแล้วก็คือ
1: ทุกชีวิตปลอดภัยใน
0: Volvoใช่ไหมแต่ตอนนี้มันชักจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วสิเสียชื่อเสียงมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีครับซึ่งเขาก็มารับผิดชอบนะครับคราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าบรรดารถไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีคนบ่นกันเยอะมากเลยเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยพอเราซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยอย่าชนนะถ้าชนเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างมากเลยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าอะไหล่ไม่มีนะครับเพราะว่ารถจีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยการสต็อกอะไหล่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพออันที่สองนะครับบางทีเนี่ยเอาไปจอดซ่อมไว้นานมากเลยนะครับบางทีเนี่ยมีวายกันออกมาว่าอาจจะซ่อมได้ถึงเป็นก็เรียกว่าซ่อมอยู่3เดือน6เดือนอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้แล้วคนก็เดือดร้อนกันมากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้สคบเพิ่งตื่นครับตอนสคบเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับก็บอกว่าจะเอาจริงละจะลดยกระดับการควบคุมของผู้ใช้พวกรถไฟฟ้านะครับคือไม่ให้มีการเกิดปัญหาจากการลอยแพอะไรขาดหรือว่าลดราคานะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยร้องเรียนสคบเนี่ยมากกว่า 1,300 รายนะซึ่งตอนนี้ความเสียหายที่ทุกคนเจอเนี่ยเป็นร้อยล้านบาทนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยสคบนะครับก็แน่นอนนะครับภายใต้การดูแลของรมต.ประจำสำนักนายกนะครับก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะดำเนินการเชิงรุกเพื่อกู้แกร่งคืนความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวไทยโดยอันที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า 47.3% เนี่ยปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นจากข้อชำรุดในเรื่องของการผลิตซึ่งอันนี้ผมว่าจีนเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพนะพอว่าไหม
1: ค่ะ
0: ของญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาพวกนี้มีไหมคำตอบคือมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่ารถจีนนะครับเพราะรถจีนเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่ผู้บริโภคเดือดร้อนมากๆเนี่ยคือเรื่องสงครามราคาการลดราคาที่เร็วมากๆเนี่ยทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่เราซื้อมาเนี่ยมันหายไปซึ่งสคบเนี่ยจะออกมาตรการที่อาจจะต้องมีการชดเชยถ้ามีการลดราคาเนี่ยรุนแรงมากเกินไปนะครับอันที่สามเนี่ยเขาจะออกมาตรการควบคุมบริการหลังการขายครับว่ารถจีนทุกยี่ห้อเนี่ยจะต้องมีอะไรเพียงพอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องป้องกันการปิดตัวของศูนย์ด้วยแล้วก็บริษัทเนี่ยจะต้องมีมาตรการท่านในกรณีที่ต้องถอนตัวจากประเทศไทยว่าจะมีการดูแลผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับสคบมีมติฟ้องบริษัทรถยนต์เนี่ยเพื่อเรียกเงินคืนให้กับผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยตกประมาณ103ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยออกมาตรการควบคุมด้วยว่าจะต้องมีสลากประจำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เป็นรูปแบบใหม่ที่จะรวบรวมสเปครายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันจริงของทุกรุ่นมาเปรียบเทียบกันนะครับไม่ให้มีการที่ว่าซุกข้อมูลเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีโทษทั้งจำและปรับนะครับข้อ3นะครับออกข้อบังคับว่าแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยจะต้องมีการสำรองอะไหล่ให้มากเพียงพอแต่ต้องมีศูนย์บริการควบคุมระยะไม่เกิน200กิโลเมตรทั่วประเทศไทยโอ้โหมันจะทำได้เหรอเพราะว่า200กิโลเมตรทั่วประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะแทบที่อาจจะต้องมีสักเป็น100สาขานะถึงจะครอบคุมประเทศได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีระบ

0: บการเรียกคืนที่ชัดเจนพูดง่ายคือถ้ารถมีความบกพร่องในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ระบบชาร์จหรืออะไรเนี่ยนะครับจะต้องมีการออกมาประกาศให้มีการเรียกคืนรถเอามาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันมีความบกพร่องนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยเก็บโฆษณาของลูกของแบรนด์สัญญาต่างๆที่เราใช้ในการจองเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะมีปัญหาใดๆเนี่ยเราจะได้ไปแจ้งให้กับทางสคบทราบจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็ต้องรับผิดชอบกันอยู่แล้วนะพรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขายรถอย่างเดียวแล้วเขาไม่มีการรับผิดชอบโดยการที่ว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยมานั่งโวยวายกันว่าโอ้โหอะไรแพงอะไรไม่มีซ่อมช้าไม่รับผิดชอบบกพร่องอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะโอ้มันไม่ไหวนะมันควรจะมีมานานแล้วว่าแบรนด์ของเขานี่คงจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาขาดรับความรับผิดชอบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะความมั่นใจที่คนมีต่อรถจีนเนี่ยมันจะหายไปเยอะมากเลยนะตอนคิดยังไงครับ
1: ค่ะคือมาตรการนี้มาช้าไปแต่ก็ยังดีที่ยังมาแต่ยังไม่เห็นเรื่องของบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะอาจารย
0: ์
1: ที
0: ่
1: เขากำหนดมาตรการออกมาถ้าไม่ได้ทำตามที่บอกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่แล้วแต่ที่สำคัญคือมันช้าไป3ปีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ประสาทมันแบบทำงานช้ามากเลยนะกว่าที่จะตื่นขึ้นมาได้นะ ถ้าประเทศไทยเรานี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าการที่เรานี่จะมีความเจริญเท่ากับคนอื่นเนี่ยคงลำบากมากพอสมควรนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องมีการที่ว่าระบบราชการต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีความจัดการในเรื่องของเขาเรียกอะไรครับแนวรุกมากกว่านี้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคงจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะทำงานอย่าเป็นเช้าชาหรือเย็นชาเหมือนทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะเพราะจริงๆปัญหาเหล่านี้เราเห็นมาตลอด
0: รถไฟชนกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ชนกับรถเมย์ที่ว่ามีคนเสียชีวิตไป 8-9 คนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะผมตกใจมากเลยที่รัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะห้ามรถไฟเข้าเมืองตอนกลางวันทั้งหมดอ้าวแล้วเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรต่ออะไรทำยังไงอ่ะแล้วก็จริงๆรถไฟชานเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่คนเนี่ยก็เดินทางเข้าเมืองได้อย่างราคาไม่แพงมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมันปัญญานิ่มมากเลยนะที่อยู่เฉยๆเนี่ยมาถึงบอกว่าอ๋อรถชนกันเพราะนั้นไม่ให้รถเข้าเมืองตอนกลางวันเนี่ยเฮ้ยมันใช่เหร
1: อ
0: มันควรจะมีมาตรการการป้องกันที่ดีกว่านี้หรือเปล่า
1: ค่ะทุกเหตุการณ์ที่ถอดบทเรียนถอดไปถอดมาก็ยังเกิดปัญหาซ้ำอยู่อย่างแบบนั้นนะคะ
0: ใช่ใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันก็คืออะไรต้องทำที่กั้นที่มันดีที่สุดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อัตโนมัติมากที่สุดหรืออะไรตอนอะไรแบบนี้ก็ทำไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอรถชนทับไม่ให้รถเข้าไม่ให้รถใส่เข้าเมืองเอ้าแล้วคนเดือดร้อนกันเยอะแยะแล้วคุณรับผิดชอบยังไงอ่ะก็ต้องไปทำโปรเจกต์อีกใช่ไหมแล้วโปรเจกต์ที่ทำใหม่เนี่ยก็คือโปรเจกต์แจกเงินอีกใช่ไหมโปรเจกต์ที่ว่าให้ขึ้นรถฟรีเลยแล้วจะมีการที่คอร์รัปชันกันอีกป่ะ
1: คือแนวทางนี้การแก้ปัญหานี้อาจจะไปกระทบกับคนที่จำเป็นที่ต้องเดินทางจากนอกเมืองเข้าเมือง
0: ใช่แล้วคิดดูสิรถไฟชันเมืองเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสมุทรสาครมาจากฉะเชิงเทราอะไรพวกนี้มันเป็นแหล่งผลิตของพวกของสดผักเผือกอะไรต่ออะไรมาทางรถไฟหมดเลยแล้วมันจะมายังไงอ่ะแล้วถ้าค่าขนส่งแพงเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยต้องจ่ายค่าอาหารค่าสินค้าแพงขึ้นเนี่ยใครรับผิดชอบอ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าการทำงานนี่มันเป็นยังไงคนหนึ่งก็เพิ่งตื่นอีกคนหนึ่งก็ประสาทเสียนะครับต้องจะไม่ให้รถเข้าเลยผมว่ามันต้องพิจารณาดีๆไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราตัดมันทำแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งครับหรือเราต้องไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนตอน
1: เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้านะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-CoT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-CoT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-CoT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-CoT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
2: 11:31 น.กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อบ้านไหนที่หม้อหุงข้าวเก่าแล้วกำลังอยากจะเปลี่ยนหรือกำลังมองหาของขวัญที่จะให้เพื่อนนะคะที่เขารักสุขภาพแนะนำเลยนะคะเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้แนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับมีสแตนเลสเป็นซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะเวลาหุงข้าวแบบแยกน้ำนี่มันก็ลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้นะคะตัวหม้อด้านในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็มีความทนทานด้วยมีให้เลือก6ฟังก์ชันค่ะเราจะหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ดีทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือแม้แต่ทำขนมอย่างทำเค้กเนี่ยก็ทำได้จบในหม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอ.ก.รับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำว่าแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3390 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อเลยนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
3: ออน
2: ค่ะ
3: เรื่องหม้อเมื่อกี้เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะ
2: ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยหม้อที่แยกน้ำเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยหุงข้าวสมัยโบราณน่ะนึกออกไหมที่เราใช้เตาถ่านเนี่ยใช่ไหมก็คือว่ามันต้องมีการใส่แล้วมีต้องมีการแบบเทน้ำข้าวออกแล้วมีการดงมีอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งการหุงข้าวแบบนี้มันทำให้น้ำตาลเนี่ยที่มันมีอยู่ในข้าวเนี่ยมันถูกล้างออกไปดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยที่เราใช้การหุงข้าวแบบโบราณเนี่ยจะสังเกตอย่างไรว่าข้าวเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะจืดแต่ข้าวที่หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าเนี่ยไอ้ราคาประเภทที่เราใช้กันมานานแล้วเนี่ยนะแต่เพ่ใส่น้ำไปแล้วก็ต้มจนมันเดือดอยู่ในนั้นเลยไม่ได้แยกน้ำออกนะมันจะหวานนึกออกไหมแล้วข้าวพวกนี้ที่หุงด้วยหม้อไฟฟ้ายุคใหม่ๆเนี่ยนะมันจะมีลักษณะอย่างเนื่องจากมันมีน้ำตาลสูงแคลอรี่มันก็เลยสูงแล้วหลังจากนั้นเก็บได้ไม่นานข้าวจะบูดเร็วมากคราวนี้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบแยกน้ำเนี่ยที่แบบเรียนแบบการหุงข้าวในสมัยโบราณที่มีการเอาน้ำข้าวออกอะไรต่ออะไรแบบนี้นะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยได้หม้อหุงข้าวแบบนี้มาเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว ในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ผิดคนแรกในโลกเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียนะครับแล้วหม้อใบนี้ที่ผมซื้อมาในตอนนั้นเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยประมาณ 15,000 บาทนะ
2: โอ้
3: แล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรแต่ว่าตอนนี้มันเก่ามากแล้ว
2: ค่ะ
3: สภาพมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกจริงๆในตอนนี้ที่เมื่อกี้พรบอกมาว่า
2: ค่ะ
3: ราคาเขาเนี่ยตกมา 1,000 กว่าบาทเองใช่มั้ย
2: เหลือ990บาทจาก 2,000 เกือบ 3,000
3: ถูกมากเลยนะซึ่งผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการหุงข้าวแบบแยกน้ำเพื่อลดแคลอรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการหุงข้าวแบบสมัยโบราณนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่เคยใช้นะผมสนับสนุนนะว่าเพื่อสุขภาพซื้อไปใช้เถอะครับราคาไม่แพง
2: เพราะว่า
3: ผมมีประสบการณ์ด้วยตัวเองมาแล้วนะครับ
2: ค่ะบางทีเราทานข้าวเนี่ยอาจารย์ข้าวมันเป็นแป้งมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลถูกไหมคะ
3: ใช่ไม่แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราต้มเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราหุงข้าวแบบโบราณมันมีน้ำข้าวใช่ไหม
2: ค่ะ
3: น้ำข้าวมันจะออกหวานๆนิดนึงออกไหม
2: ค่ะ
3: เพราะว่าน้ำตาลที่มันละละ

0: ไตเนี่ยมันถูกล้างออกไงเพราะนั้นน้ำตาลที่เหลืออยู่ในข้าวที่เราหุงเสร็จเนี่ยมันจะน้
1: อ
0: ยแคลอรี่ก็ต่ำน้ำตาลก็ไม่ขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้าวไม่บูดง่ายครับซึ่งอันนี้ดีมากเลยเนา
1: ะ
0: เอาละก็แนะนำให้ก็แชร์เขาเรียกว่าเอามาแบ่งปันกันว่าผมก็เคยเจอเรื่องพวกนี้มานะเอาละคราวนี้มาดูนิดนึงครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โลกเราต้องการพัฒนามานานมากแล้วแล้วต้องการแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานๆนะครับทำยังไงดีนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีนักวิจัยจาก University of Bristol ที่อังกฤษนะครับร่วมกับUKAEA ก็คือสำนักงานพลังงานนิวเคลียร์ของอังกฤษเนี่ยครับเขาเอาคาร์บอน14ซึ่งคาร์บอน14เนี่ยมันเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการใช้ยูเรเนียมหรือโพโตเนียมเอาไปทำไฟฟ้าแล้วหมดสภาพแล้วมันก็จะเหลือกากเป็นคาร์บอน14ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีแต่ว่าเป็นกัมมันตภาพรังสีที่อ่อนมากอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอันตรายต่อสุขภาพของคนมากหนักนะครับดังนั้นเนี่ยทางนักวิจัยของ University of Bristol เนี่ยกับ UK Atomic Energy Authority เนี่ยเขาก็เลยเอาคาร์บอน14ที่เป็นกากที่เหลือจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเนี่ยเอามาทำมาทำเป็นแบตเตอรี่นะครับโดยที่ว่าเขาบอกว่าสารคาร์บอน14ซึ่งเป็นกากกัมมันตภาพรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปลดระวางแล้วเนี่ยเขาเอามาเนี่ยห่อหุ้มนะครับด้วยเพชรสังเคราะห์ซึ่งเป็นตัวซึ่งพอทำอย่างนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างพลังงานแล้วไอตัวเพชรสังเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นตัวอิเล็กโทรดที่เป็นตัวที่จะรับพลังงานจากคาร์บอน14นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นเกาะป้องกันรังสีในตัวโครงสร้างเพื่อให้มันมีรังสีเบต้าเนี่ยไหลออกมาทำอันตรายต่อคนได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ต้องชาร์จนะครับแต่มันสามารถปล่อยแบตได้ปล่อยไฟได้นานกี่ปีรู้ไหม
1: กี่ปีคะอาจารย
0: ์5,700ปีครับ
1: นี่มันกี่ชั่วอายุคนเนี่ย
0: ก็ไม่รู้แหละก็คือใช้ทีนึงเนี่ยก็หายไปเลยนะแต่ว่าใส่เข้าไปทีนึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปอีกตลอดชีวิตแต่ผมว่ากว่าจะเอามาใช้งานได้จริงๆเนี่ยอีกนานพอสมควรนะเพราะว่ามันคงจะต้องมีการทำการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยแล้วไอ้สิ่งห่อหุ้มของมันเนี่ยที่มันเป็นเพชรสังเคราะห์เนี่ยราคาไม่ได้ถูกนะเพราะนั้นในห้องวิจัยเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ในเรื่องความเป็นจริงเนี่ยคงต้องรออีกนานเลยน
1: ะ
0: เพราะนี้ในตอนนี้เนี่ยรถญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะพรมันโดนรถจีนเนี่ยถล่มจนกระทั่งยับเยินใช่ไหมครับเรามาดูกันนิดนึงว่าปีที่แล้วเนี่ยบรรดาแบรนด์ญี่ปุ่นที่อยู่กับเรามาหลายสิบปีเนี่ยแล้วรู้จักกันดีแล้วเราก็เชื่อถือกันเยอะเนี่ยอาการก็เป็นยังไงบ้างในเรื่องผลการดำเนินการของเขานะครับคุณปู่ของผมเนี่ยคือโตโยต้าเนี่ยนะครับกำไรยังดีอยู่นะครับก็คือกำไรอยู่ทั้งหมดเนี่ย800,000,000,000 บาทนะ อันดับสองเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือซูซูกิครับซึ่งซูซูกิเนี่ยกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,000,000,000 บาทครับซูซูกิเนี่ยรถดีนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนก็ฮิตมากเลยอย่างเราเห็นไหมตอนเห็นไหมซูซูกิสวิฟต์อ่ะวิ่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วสมัยก่อนนี่ก็มีรถกึ่งจี๊ปอ่ะเป็นพวกรถแคริบเบียนรถวิตาล่ารถอะไรต่ออะไรพวกนี้เข้ามาเต็มเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่หลังๆไม่รู้นโยบายเป็นยังไงซูซูกิถอนตัวไม่ประกอบในเมืองไทยต่อไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เอารถจากอินเดียเป็นรถไฟฟ้าชื่อ e-vitara ตั้งราคาแบบมหาโหดเลยนะ2,000,000 กว่าเนี่ยใครจะไปซื้อแล้วรถตัวเสียส่วนใหญ่ตอนนี้นะก็ซูซูกิก็นำเข้าจากอินโดนีเซียเข้ามานะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยซูซูกิเนี่ยแผ่วไปมากเลยตอนนี้ผมสังเกตนะว่าในเมืองไทยเราเองเนี่ยซูซูกิเนี่ยผู้ห้องโชว์ต่างๆปิดไปเยอะมากนะแต่ในอินเดียเนี่ยซูซูกิเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนะของรถนะครับแต่ตอนนี้ของญี่ปุ่นก็ยังมีกำไรอยู่นะครับบริษัทแม่เนี่ยกำไรอยู่มัน90,000,000,000ในปีที่แล้วอันดับ3คือราชารถปิกอัพครับอีซูซุกำไรอยู่ 42,000 ล้านอันดับ4คือ Mazda ครับกำไรอยู่ 7,300 ล้าน Mitsubishi กำไรอยู่ 2,000 ล้านแย่หน่อยนะครับแต่ที่แย่หนักๆเลยมี2เจ้าครับคือ Honda Honda ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปเท่าไหร่รู้มั้ยพร
1: เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ 85,000 ล้านโดยประมาณ
1: โอ้
0: แล้วก็นิสสันหนักกว่านั้นอีกขาดทุนไปเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: 150,000 ล้านโดยประมาณบาทนะ
1: หลักแสนล้าน
0: เขาบอกที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่า Honda เนี่ยเดินนิ้วแนวทางผลิต เขาไปเน้นหนักในเรื่องของการทำรถไฟฟ้ามากเกินไปแล้วไม่สามารถพัฒนา

0: ไปทันจีนได
1: ้
0: นะครับตอนนี้ Honda ก็เลยกลับลำแล้วว่าหยุดการพัฒนารถ EV แต่มาพัฒนาระบบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดแทนนะครับ

0: ในการราคาถูกของสวิตกับแบรนด์หรูของสวิตก็คือออดีมาปิเก้หรือ AP นะครับแล้วก็ออกนาฬิกาพกซึ่งหน้าตามันเป็นรุ่น8เป็นรูป8เหลี่ยมคล้ายๆกับออดีมาปิเก้นะครับแล้วก็เขาตั้งชื่อรุ่นว่าไบโอเซรามิกทำมาจากเขาเรียกว่าเซรามิกนะครับรอยัลป๊อปซึ่งออกมาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่เป็นนาฬิกาข้อมือนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นนาฬิกานาฬิกาพกนะครับก็คือพูดง่ายๆมีเอาสามารถจะพกไว้กับพวงกุญแจอะไรต่ออะไรได้แล้วก็ตั้งราคาไว้เนี่ยที่ประมาณ 13,000 กว่าบาทอมแพงนะเป็นนาฬิกาออโตเมติกไคลานนาฬิการะบบก็เรียกมันนาฬิกาเขาเรียกว่าอะไรกลไกแบบไคลานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เปิดขายมาเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเมืองไทยก็มีการเปิดขายด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มันก็เกิดอาการขึ้นมาผมเล่าให้ฟังก่อนไหมว่าในเมืองไทยเราเป็นยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเมืองไทยเราเนี่ยร้านของสวอตเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์10:30 ของประมาณวันที่17-18นะครับวันและวันที่เขาทำนั่นแหละพอเดินไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะคนเนี่ยที่อยู่หน้าร้านเนี่ยไม่เยอะแต่คนที่อยู่หน้าร้านเนี่ยเขาไปรอคิวกันมาเนี่ยเป็นวันๆแล้วนะไปกางเต็นท์รอกันเลยนะแล้วคนที่ไปอยู่หน้าร้านที่เขาอยู่พร้อมที่จะซื้อได้ทันทีเนี่ยพกเงินกันไปเป็นฟ่อนๆเลยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าหมดเลยนะครับแล้วด้านนอกเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยที่ลานกิจกรรมเนี่ยมีคิวคนอยู่ประมาณ 2-300 คนแล้วในตอนที่เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคนตะโกนบอกว่ามีนาฬิกาแค่150เรือนนั้นเองนะครับปรากฏว่า 80-90% ของคนครับไม่ที่มาเข้าคิวเนี่ยเป็นคนที่ถูกจ้างมาเข้าคิวและพ่อค้าล้วนๆเลยครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราดูแล้วคนที่ไปยืนรอคิวที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับเขากะว่าจะซื้อเอามาขายต่อไงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น limited edition ราคาอาจจะขึ้นไปเป็นแสนผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมนะนาฬิกาแบบนี
1: ้
0: เราไปดูแล้วปรากฏว่าพ่อค้าเนี่ยคนที่ไปยืนเข้าคิวที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 4-5 แบบแบบที่1 นะครับเป็นพ่อค้าคือใครก็ตามที่เดินออกมาจากร้านแล้วก็ถือหุงออกมาเนี่ยเขาจะไปขอซื้อต่อทันทีเลยแล้วก็เขาซื้อมาในราคาประมาณ 13,000 บาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสนอขายกันในราคาประมาณ 4-50,000 บาทเลยนะกำไร 300% ทันทีนะ
1: 3เท่า
0: แล้วถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ไปตกลงจ่ายเงินกันแล้วก็ไปขายต่ออันที่2เป็นคนที่จับแพะชนแกะเขาก็ไปบอกใครที่อยากได้นาฬิกาสีไหนแล้วก็มีคนซื้อออกมาเขาก็เอา2คนนี้มาชนกันแล้วกินหัวคิวไง
1: อ
0: ันที่3เนี่ยคือจ้างคนมาต่อคิวเนี่ยแล้วก็จ่ายค่าต่อคิวไป500นะครับซื้อของแล้วเนี่ยถ้าได้ของก็จ่าย 3,000 นะครับแล้วโดยการที่จ้างคนมาเต็มไปหมดเลยมาต่อคิวนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนมาต่อคิวเนี่ยคิวแรกตั้งแต่วันที่15 4:00 วันที่17เปิดขาย2คืนนะ
1: โ
0: อ้ปรากฏว่าเสร็จแล้วยังไงรู้มั้ย
1: ค่ะ
0: ทั่วโลกเนี่ยมันก็เกิดอาการตรงนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดการโกลาหลมากเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าราคามันพุ่งขึ้นไปจากราคาที่ซื้อหน้าร้านเนี่ยประมาณ 13,000 บาทเนี่ยพุ่งขึ้นไปเนี่ยถึงประมาณเป็นแสนนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแสนเนี่ยจะไปซื้อนาฬิกาแบบนี้ทำไมเพราะว่าเราสามารถที่จะไปซื้อนาฬิกาดีๆอย่างโอเมก้าเอยหรือว่าอย่างอะไรนะอย่างอะไรแท็กฮอยเออร์ในราคาเนี่ยไม่ถึงแสนเนี่ยก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นนาฬิกาแบบกิ๊กก๊อกอะแบบไขลานะใช่ไม่กี่ปีก็พังแล้วแต่มันมีแบรนด์ชื่อออดูมาปิเก้อะนะเสร็จแล้วคนก็จะเอามาขายต่อกันใช่ไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเตียนตายอ่ะทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ไปรอกัน5วัน8วันก่อนที่จะเปิดขายนะครับเป็นทั้งในลอนดอนในนิวยอร์กในมิลานและในเมืองไทยด้วยนะครับจนกระทั่งจะตีกันอ่ะแล้วตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุนะครับจนกระทั่งช็อปหลายแห่งต้องปิดว่าไม่ขายแล้วเพราะคุมไม่อยู่จะตีกันตายขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าอะไรไหมสวอตก็บอกว่าในการรุ่นนี้คือรอยัลป๊อปคอลเลกชันที่มาพูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้ขายแค่วันเดียวหมดนะแต่จะมีขายไปอีกหลายเดือนไม่จำกัดปรากฏว่าขาหักกันหมดเลยบรรดาพวกพ่อค้าที่กะว่าจะซื้อแล้วเอามาขายต่อราคาแพงๆเนี่ยนะโอ้โหแบบต้องกลับไปต้มน้ำใบโบกกินเลยพร
1: ช้ำในหนักมากติดดอยสูงด้วยจาก13,000ไปเป็นแสนเนี่ยจะไปขายใครล่ะทีนี้
0: นั่นสิตอนนี้ก็

0: ็คือไม่มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเค้าบอกว่าที่ทำอย่างนี้นะโอ้โหมันโดนหนักมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ได้ชื่อเสียงมากๆคือก็มีคนโฆษณาไปทั่วโลกทำให้สวอตเนี่ยประหยัดค่าโฆษณาได้เยอะ
1: เ
0: ดอร์มาปิเก้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักมากขึ้นเยอะแต่ผมว่าเขาเสียหายเหมือนกันนะเสียหายตรงที่ว่าเขาเนี่ยจัดระบบไม่ดีและทำให้เกิดการเก็งกำไรแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าไม่โอเคนะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเนี่ยไปเข้าคิวซื้อของแบบนี้เลยแต่ว่าอีกเที่ยวนี
1: ้
0: ผมก็ไปถามอ่ะคนที่รู้จักกันอ่ะที่เขาไปรอคิวอ่
1: ะ
0: ว่าอาการมันเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังเพราะนั้นผมบอกว่าจริงๆก็ตอนนี้ใครอยากจะซื้อนะรออันนี้ถึงจะเดินเข้าไปนะเยอะแยะหมดเลยแต่ผมว่าไม่ต้องซื้อก็ดีกว่านะเสียได้ตังค์อ่ะพรเคยไปรอคิวซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่แบบออกใหม่แล้วก็ไปมีจำนวนจำกัดแบบนี้ไหม
1: ไอสิ่งของแบบนี้ไม่ค่อยยังไม่เคยค่ะอาจารย์แต่พอเคยไปแล้วเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่แบบว่าพอเขาเปิดคิวปุ๊บวิ่งกันแบบอันนี้คือไปจองการ์ดจอซื้อการ์ดจอตอนนั้นการ์ดจอมันขาดตลาดหนักมากเพราะว่าคนเอาการ์ดจอไปขุดบิตคอยค่ะอาจารย
0: ์
1: ตอนนั้นอ่ะคือแบบว่าโหเห็นบรรยากาศแบบคือคนวิ่งกันแบบแย่งของกันแบบโอ้โห
0: อันนี้ก็อาการเดียวกันนะผม
1: อาการเดียวกัน
0: อาการเดียวกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็งงกันนะอย่างพวกแอปเปิลหรือเวลาแอปเปิลออกรุ่นใหม่ทำไมต้องไปยืนรอหน้าร้านที่เป็นวันๆเพื่อจะได้เป็นเจ้าของแอปเปิลก่อนในโฟนก่อนเดี๋ยวมันก็มีแทนตลาด
1: ใช่
0: จะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาคนเราเนี่ยนะมันก็ประหลาดนะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่ามันคืออะไรรู้ไหม
1: คือ
0: กิเลส
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งคือโลกจะเอาผลประโยชน์ทั้งนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกผมว่าอย่าไปทำเลยนะครับเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นจะดีกว่าไหมเอาละคราวนี้เมื่อ2วันก่อนเนี่ยปรากฏว่ามีนาฬิกาธนาคารที่ชื่อเป็น Virtual Bank เนี่ยชื่อคลิกเกิดขึ้นซึ่งคลิกเนี่ย CLICX นะครับเป็นแอปมันอ่ะพูดง่ายๆนะไม่มีสาขานะครับเป็นธนาคารออนไลน์เลยที่เรียกว่า Virtual Bankแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการร่วมมือระหว่างกรุงไทย AIS กับ OR แต่เดิมเนี่ยพวก3เจ้าเนี่ยมันยังไม่ได้รวมกันนะแต่เดิมเนี่ยผมได้ข่าวว่า AIS เนี่ยจะพยายามไปทำ Virtual Bank เนี่ยกับแบงก์ไทยพาณิชย์แล้วปรากฏว่าคุยกันนะยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่สามารถจะไปต่อได้ก็เลย AIS เนี่ยมาร่วมกับ KTB คือกรุงไทยแบงก์แล้วก็
1: ป
0: ตท.ก็ปตท.ใช่ครับปตท. OR เนี่ยเข้ามาเปิดวอลเชอร์แบง
1: ค์
0: พูดง่ายก็คือว่าบริการทางการเงินเนี่ยอยู่บนแอปทั้งหมดนะครับเราสามารถเปิดบัญชีเราทำอะไรต่ออะไรได้หมดตั้งนานนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่แบงค์โดยมากทำได้เนี่ยวอลเชอร์แบงค์ก็จะทำได้แต่แน่นอนนะบริการต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่าน AI มันก็จะผ่านอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับธนาคารไร้สาขาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันจะถูกกว่าแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากแพงกว่าธนาคารทั่วไปนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราต้องดูต่อไปว่านโยบายของคลิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะ
1: เห็นว่าจะทำให้พวกกลุ่มฟรีแลนซ์เนี่ยเข้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายขึ้นนะ
1: เพราะว่า
0: แบงค์เนี่ยเวลาเขาจะปล่อยกู้เขาจะต้องมีการที่ว่าดูเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในการที่ว่าจะมีคนเนี่ยไม่สามารถจะชำระเงินคืนได้อะไรต่ออะไรพวกนี้เขาต้องมีมาตรการในการควบคุมนะ
1: ค่ะ
0: คงไม่ง่ายขนาดนั้นนะผมว่าแต่ว่าเขาก็พูดว่ามันง่ายขึ้นเพราะคุณไม่ต้องไปธนาคารไง
1: อาจจะใช้ AI
0: นะถ้าเป็นเล็กน้อยอาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้ามันเป็นการกู้เยอะคงไม่ได้นะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าการทำงานของเขานี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือในจีนเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้แหละอย่างพวกบรรดาพวก Alipay หรือว่า WeChat Pay เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมีการรับฝากเงินนะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยสูงมากนะจนกระทั่งแบงค์เนี่ยร้องแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยธนาคารรัฐบาลจีนเนี่ยกับธนาคารแห่งชาติของจีนเนี่ยแบงค์ชาติของจีนเนี่ยต้องมาระงับไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นซึ่งในเมืองไทยเราก็อาจจะต้องมีการระงับในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆเนี่ยผมว่าไอ้ Virtual Bank กับแบงค์ปกติเนี่ยนะถ้าให้ผมเลือกนะผมไปแบงค์ปกติดีกว่าเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยผมยังสามารถที่จะเดินไปที่สาขาได้นะแล้วในวันนี้

0: เนี่ยผมคิดว่าบริการต่างๆที่ Virtual Bank ทำเนี่ยธนาคารทั่วๆไปก็สามารถทำได้หมดและผ่านแอปไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าการแข่งขันมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตถ้ามีข้อมูลอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์เอาละคราวนี้มาพูดอีกเรื่องครับเขาเรียกว่าอะไรครับHave a break Have a Kit Kat คิดจะพักคิดถึง Kit Kat อันนี้คือสโลแกนที่ Kit Kat เนี่ยช็อกโกแลตเวเฟอร์เคลือบนมเนี่ยทำมานานมากแล้วชื่อเคลือบช็อกโกแลตช็อกโกแลตเวเฟอร์เนี่ยนะครับเวเฟอร์ช็อกเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยทำมานานแล้วนะครับ Kit Kat เนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยในตะวันในอเมริกากลางนะครับพูดง่ายก็คือ Kit Kat เนี่ยกับคิดเอเจนซี่คือ Ogilvy นะครับที่อยู่ในโคลัมเบียนะครับกับในประเทศตะวันออกกลางในประเทศอเมริกากลางเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยเขาออกแคมเปญขึ้นมาอันหนึ่งครับก็คือว่าเขาพัฒนาห่อเนี่ยให้นึกออกไหมว่าคิดแคทมันจะมีประเภทห่อใหญ่แล้วห่อใหญ่นั้นก็จะมีพวกไอเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตใส่ไว้ข้างในเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมปกติเวลาเรากินอะไรเนี่ยเราซื้อห่อใหญ่เนี่ยเราเอาข้างในมากินเสร็จแล้วเราห่อเราก็โยนทิ้งไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ในตอนนี้เนี่ยทางคิดแคทเนี่ยที่อเมริกากลางเนี่ยก็ออกแคมเปญมานะครับว่าเป็นแคมเปญชื่อว่า break mode แคมเปญ break mode คือเขามีการออกแบบห่อที่ใส่คิดแคทห่อใหญ่เนี่ยนะครับให้มันมีขนาดที่เราสามารถจะเอาโทรศัพท์มือถือยัดใส่เข้าไปได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยของฟิล์มที่เอามาใส่ในห่อเนี่ยได้มีการปรับปรุงนะครับให้มันกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่าฟาราเดย์เคจคำว่าฟาราเดย์เคจก็คือสามารถจะตัดสัญญาณมือถือไม่ให้เข้าไปถึงอะไรที่ยัดอยู่ในห่อนี้ได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแคมเปญมาบอกว่าคนเราเองเนี่ยวันๆนึงเนี่ยไม่รู้จักจะพักผ่อนกันบ้างก็คือว่าวันๆนึงเนี่ยมีแต่ไถฟีดใช้แต่โซเชียลมีเดียใช้แต่โทรศัพท์มือถือทำไมไม่รู้จักปิดสวิตช์ตัวเองบ้างหยุดการใช้สิ่งเหล่านี้บ้างโดยการวิ่งง่ายๆเลยก็กินคิดแคทนะเพราะว่าคือเทคกับเบรกนะครับกับโดยคิดแคทเนี่ยพอกินเสร็จก็เอาห่อเนี่ยไม่ต้องทิ้งเพราะก็มีห่อในอยู่ใช่ไหมห่อในเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ได้เลอะแล้วเอาเก็บห่อนี้ไว้เอามือถือยัดใส่เข้าไปนะครับพอปิดใจยัดใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้คลื่นเนี่ยเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือทำให้พวกอเลิร์ตพวกโนติฟิเคชันต่างๆเนี่ยเงียบหายไปหมดเลยจนทั้งเราพอใจเราก็เอาออกมาเป็นแคมเปญตรงนี้แล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏได้ห่อเนี้ยมีคนเอาไปขายต่ออยู่บน eBay ครับราคาประมาณ300บาทครับ
1: ค่ะ
0: เป็นไงล่ะอันนี้ก็ดูแล้วไม่เป็นแคมเปญที่ไม่เลวเหมือนกันน
1: ะ
0: เขาบอกว่ามันโดนใจคนพวกเจนซีบรรดาคนอายุน้อยมากเลยนะครับเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าแคมเปญนี้ชื่อว่า Kit Kat Break Better คือการพักผ่อนด้วย Kit Kat เนี่ยดีกว่านะครับทำให้ตอนนี้ยอดขายของเขาเนี่ยพุ่งสูงมากเลยนะครับน่าสนใจไหม
1: น่าสนใจค่ะอาจารย์มันเข้ากับกระแสโซเชียลดีท็อกดิจิตอลดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไอ้จริงๆแล้วไอ้การทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยให้เป็นแคมเปญการตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่หลายๆอย่างนะที่เคยทำบันมาแล้วนะครับเช่นมีไฮส์เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าตลาดของโทเมโตเคชัพหรือซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับเขาเคยทำกล่องใส่เฟรนช์ฟรายที่มีกล่องใส่ซอสมะเขือเทศช่องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยในตัวครับโดยที่เขาบอกว่าพอกินเนี่ยมันก็จิ้มลงไปแล้วก็กินได้เลยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย 70% เนี่ยชอบเคยทำซอสมะเขือเทศถูกขณะที่กินเฟรนช์ฟรายระหว่างเดินทางดังนั้นเนี่ยก็น่าจะทำเป็นซองใส่เฟรนช์ฟรายที่มีช่องสำหรับใส่ซอสมะเขือเทศเอาไว้ในตัวแล้วก็สามารถที่จะรับ 80% บอกว่าเขาไม่กินเฟรนช์ฟรายถ้าไม่จิ้มซอสมะเขือเทศดังนั้นนี่เขาก็เลยทำแพ็กเกจอะไรต่ออะไรออกมาเนี่ยเป็นแคมเปญการตลาดซึ่งนักการตลาดก็ต้องคิดในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เกิดความน่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: อาจจะเห็นแบรนด์อื่นๆทำตามนะคะอาจารย์บรรจุภัณฑ์ที่ทำเป็นสื่อของแบรนด์ได้อะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคราวนี้เราจำได้ไหมว่าไอ้เรื่องรถไฟฟ้าไฟไหม้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วถ้าเกิดมันไหม้จริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะจะรอดับเพลิงมาในรถก็พังไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเอาน้ำฉีดมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าใช่ไหมตอนนี้จีนเนี่ยนะครับมีการออกสินค้าตัวใหม่เพื่อป้องกันไฟไหม้รถไฟฟ้าออกมาขายโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือยังนะ

0: บ้านกระต่ายด่อนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
1: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษคุณาธรรมอคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12รายการ10นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใส

0: ในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทันทีกรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
0: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะ

0: ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและก็ร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Breeze Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้ Unilever ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่

0: ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้าวของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังในอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐาน

0: ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณสิวาพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายมาดูในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณจักรพันธ์
0: ครับ
1: You know me little
0: girl โอ้คุณได้ข่าวนี้เลยฮะ
1: ตอนนี้คุณรณรงค์ยังไม่มาคุยเล่นได
0: ้รู้จักผมน้อยไปซะแล้ว
1: แต่อันนั้นเป็นภาษาแบบสุภาพที่สุด
0: ผมว่าถ้าไปทำภาษาจะพูดภาษานักเลงบอกมึงรู้จักกูน้อยไปแล้ว
1: หรอภาษานักเลงเหรอเนี่ย
0: ภาษานักเลงจะบอกมึงรู้จักกูน้อยไปแต่ก็จริงๆคือรู้จักกันน้อยไปเพราะว่าสองท่านก็ไม่รู้จักกันเลยครับ
1: รู้จักกันน้อยจริงๆแหละ
0: รู้จักกันน้อยก็ท่านรัฐมนตรีก็คงไม่รู้จักนักข่าวท่านนี้ว่าเอ๊ะเป็นใครยังไงไม่คือไม่รู้ที่มาที่ไปแต่รู้แต่เพียงแต่ว่าเป็นนักข่าวสายการเมืองเท่านั้นแหละครับซึ่งนักข่าวท่านนี้ก็พูดกันเลยว่าเออก็เป็นนักข่าวเรียกว่าถือว่าอาวุโสก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าทำข่าวการเมืองมา30กว่าปีนะครับชื่อคุณวิษณุนุ่นทองหรือชื่อเล่นคือนอกอันนี้ก็เป็นนักข่าวรุ่นน้องผมนะครับก็อยู
1: ่
0: จำสังสายการเมืองอยู่ทำเนียบอยู่รัฐสภามาก็เห็นพอจะเห็นกันบ้างเมื่อปลายๆนะครับหลังจากผมจะวางมือเขาก็เอามาทำงานก็จะบอกเลยว่าคุณวิษณุหรือว่าคุณนอบเนี่ยนะครับก็เป็นนักข่าวเรียกว่าอยู่มาหลายสำนักนะครับตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ได้ข่าวว่าเป็นนักข่าวจากสื่อพิมพ์
1: มติชน
0: นะครับก็ทำอยู่มติชนมานานหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอยู่เป็นทำที่หนังสือพิมพ์ Post Today ก็เป็นระดับหัวหน้าข่าวการเมืองที่ Post Today นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอธิการข่าวการเมืองสำนักข่าวอันนี้ก็มาอยู่สำนักข่าว The Better นะครับ
1: Matter ป่ะ
0: Better
1: Better นะ B
0: ครับผมก็เป็น BBB
1: ช่วยเขาโฆษณาด
0: ้วยเป็นอธิการข่าวการเมืองสำนักข่าวนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะเลยฮะดูแลด้านสิทธิเสรีภาพของสื
1: ่อถูกตัวจังเลย
0: ถูกตัวเลยก็แล้วพูดมาถึงตรงนี้มันท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูเหตุการณ์ก็เรื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีเข้าสู่การประชุมในช่วงเช้านะครับก็นักข่าวคืนหลายคนก็ลุมสัมภาษณ์คุณสุชาติ
1: ก็ปกตินะ
0: คร
1: ับ
0: คุณสุชาติก็เป็นเรื่องปกตินะครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือประเด็นที่เมื่อวานนี้นักข่าวเขาไปลุมสัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลการสำรวจของกร
1: ก
0: กร
1: ที่เรา
0: พูดคุยกันอาทิตย์แล้วแล้วก็ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดอันดับที่หนึ่งนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามว่าตอนแรกได้ยินพอมีข่าวที่ออกมาท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าเผื่อหลักฐานไม่ชัดเจนอาจจะฟ้องนะใครที่ไปผลสำรวจเนี่ยเป็นความรู้สึกหรือเปล่าไปเอาสถิติมาจากไหนเป็นการสำรวจอะไรทำนองนี้นะครับนักข่าวก็เลยขอถามว่าในทำนองเดียวกันน่ะท่านจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาอะไรทำนองนี้หรือเปล่าว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีสินบนสูงสุดนะครับก็มีการสอบถามไปถามมาแล้วครับท่านก็ตอบมาปรากฏว่า
1: ไม่เลิก
0: ไม่ได้จ่ายพอดี
1: ถามไม่เลิก
0: คุณนอบเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นดูด้วยก็เป็นนักข่าวอาวุโสนะครับก็เห็นนักข่าวรุ่นน้องสัมภาษณ์มันอาจจะยังไม่ได้ประเด็นที่ชัดเจนก็เลยมาช่วยถามก็เลยตั้งคำถามถามไปให้มันชัดเจนปรากฏว่าคำถามยังไงไม่ทราบไปทำให้คุณสุชาติออกอาการเล็กน้อย
1: ถามเซ้าซีหรือไม่จบใช่ไหมตอบแล้วไม่จบ
0: ก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเขาเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเดี๋ยวปลัดกระทรวงเขาก็คงจะดูแลตั้งกรรมการดูแลกันอีกทีว่าเป็นยังไงก็คงจะซักไซ้ไล่เรียงกันมากนะคือไปบี้ประ
1: เ
0: ม
1: ิน
0: สารข่าวว่าบี้มากก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติอาจจะรู้สึกอาการออกอาการนิดหน่อยก็เลยปรากฏพอสัมภาษณ์เสร็จวงน่าจะเลิกต่างคนต่างไปบอกว่าตามภาพข่าวนะฮะ
1: เดินกระแทกเดินกระแทกไหล

0: เดินเข้ามาหาพี่นอกของผมเลย
1: ลุยก็ได้
0: เดินเข้ามาชนไหล่นะชนไม่พอก็ชนก็อาจจะนิดๆหน่อยก็ชนดูจากภาพแล้วก็ไม่รุนแรงแต่มีคำพูดที่หลุดออกมาว่ารู้จักเขาน้อยไป
1: มาเขาบอกว่ามึงรู้จักกูน้อย
0: ไปรู้จักผมน้อยไปอันนี้แหละ
1: เป็นคำพูดที
0: ่คุณ
1: ไม่ใช่กู
0: ไม่รู้คือแหมเสียงที่ฟังในนั้นก็มันของไม่กูหรอกไม่กูหรอกไอ้กูนี่ผมมาตั้งสมมติฐานภาษานักเลงแต่พูดก็คงพูดว่ารู้จักน้อยไป
1: รู้
0: จ
1: ัก
0: เขาน้อยไปรู้จักผมน้อยไปอะไรทำนองนี้นะครับก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าไอ้ก็ปรากฏว่านักข่าวที่อยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นก็มีภาพมี
1: อารมณ์เย็นลง
0: เสียงด้วยก็ปรากฏว่าก่อนประชุมก็ประชุมเข้าไปแล้วขึ้นไปประชุมแต่ภาพข่าวเนี่ยมันมีการตีข่าวออกไปในโลกออนไลน์กันโอ้โหชัดเจนเลยบอกทำไมรัฐมนตรีไปพูดจาอย่างนี้กับนักข่าวเดินชนไม่พอยังบอกว่ารู้จักกูน้อยไปรู้จักผมน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข่าวอยู่ในโลกโซเชียลคุณสุชาตินั่งประชุมอยู่ในมันห้องประชุมครม.
1: ใจเย็นลงแล้ว
0: คงจะเห็นก็คงจะเห็น
1: แ
0: ล้วอาการอดีตเราก็ออกมานั่งนึกทบทวนเอ๊ะเมื่อกี้เราไปเดินชนนักข่าวเราไปและพอมันมีเป็นข่าวมันไปตัวกระตุ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณสุชาติ
1: ร้อนแรง
0: ดีแล้วเก็บเหมือนไปพูดคำว่ารู้จักผมน้อยไปอะไรเงี้ยหรือรู้จักเขาน้อยไปเลยก็ทำให้คุณสุชาติเนี่ยให้เลขาติดต่อเข้ามาที่นักข่าวที่รู้จักกันทางล่างนะครับว่าอยากจะขอคุยจะเชิญคุณนอกเนี่ยไปคุยขอโทษคุยกันปรากฏว่าพี่นอบเนี่ยอาศัยเพราะว่าแกเป็นกรรมการสมาคมดูแลด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อแกบอกว่าถ้าจะคุย
1: ให้ลงมา
0: ที่ห้องนักข่าว
1: ให้ลง
0: มาที่ห้องนักข่าวเหมือนคล้ายๆว่า
1: เพ
0: ื่อนๆนักข่าวน้องๆนักข่าวเป็นส
1: ักขีพยาน
0: ไม่ใช่ว่าจะเชิญ
1: ฉันไป
0: แล้วก็ขอโทษแกงแค่ลำพังสองคนไม่ได้ก็เชิญมาท่านสุชาติพอได้รับทราบอย่างนั้นท่านก็สุภาพบุรุษผู้ชายกันใจถึงอย่างนั้นก็ได้เริ่มในเมื่อท่านผิดพลาดท่านทนายไม่ถูกต้องไปแล้วมันออกไปสู่สาธารณะโดยท่านก็ลงมาที่รังนกกระจอกเลยที่ห้องนักข่าวที่ประจำทำเนียบอะไรครับก็ลงมาถึงก็อ๋อฉากก็เห็นเลยผู้สื่อข่าวก็ตั้งกล้องถ่ายก็เดินเข้ามานี่ยกมือมาจะไกลเลย
1: ดิฉันนึกว่าประกวดนางงามอะไรแบบนี
0: ้ก็เลยภาพถ่ายเห็นมันเดินออกมานี่ยกมือเข้ามาเลยแล้วก็ขอโทษซึ่งพี่นอบเลยแกก็บอกไม่เป็นไรเรื่องขอโทษไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าปิดใจตรงที่ว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำไมท่านมาใช้อารมณ์อะไรสักอย่างเพราะว่านักข่าวเนี่ยวันนี้ถามกันแล้วก็บางทีมันไม่หมดนะก็เข้าใจว่าเออรัฐมนตรีอาจจะเดินมา
1: มา
0: ซักไซกับเอ้คุณเมื่อกี้คุณถามนี้คุณหมายความว่าอย่างไรอะไรเงี้ยอาจจะเดินมาคุยกันได้นอกรอบ
1: คืออยากให้ได้เยอะๆอยากได้ข่าวเยอะๆ
0: มันวงใหญ
1: ่
0: วงใหญ่มันก็วงนึงแหละเพราะว่าเสร็จแล้วอาจจะมาคุยกันส่วนตัวหรือว่าเดินมาบางทีเอ็กซ์คลูซีฟไงนักข่าวบางคนก็เก่งก็จะเดินประกบท่านอีกว่า
1: ใช่ใช่
0: ไหมนะเอาเฉพาะของเขาคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
1: บางทีเราก็แบบชิงซีนอ่ะพูดง่ายเราก็แบบพยายามที่จะ
0: คำถามหมู่เนี่ยทุกคนก็ได้เหมือนกันหมดบางทีมันคำถามที่อยู่ในใจเราที
1: ่
0: อยากจะถามส่วนตัวเนี่ยไปเดินไปกระซิบท่านรัฐมนตรีใกล้ๆให้ท่านตอบเฉพาะเราอะไรเนี่ยเพราะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปถามต่อแต่ท่านรัฐมนตรีเดินมาหาท่านมาบอกว่ารู้จักผมน้อยไปอันนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศที่เล่าคุณผู้ฟังได้ฟังว่าก็เลยลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพี่ชาติก็บอกว่าแหมก็ถามธรรมดาผมก็ทำหน้าที่อย่างนี้มานานแล้วก็ถามตรงๆไม่ได้มีอะไรซ่อนเล็ดไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคำถามที่พรรคการเมืองคู่แข่งอะไรเนี่ยเขาฝากมาถามหรือมาทำร้ายให้ท่านเสียเครดิตอะไรหรือเปล่าก็ทำนองเนี่ยก็คงจะมีการพูดคุยกันพอสมควรแล้วก็ยกมือขอโทษขอโพยกันไปนะครับซึ่งนักข่าวคือพี่นอบเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรท่านฟรีก็อาจจะรู้สึกว่าเสียรางวัลไปเล็กน้อยนะครับจากพฤติกรรมเมื่อวานนั้นนะครับเมื่อวานนี
1: ้ต้องถามคุณจักรพันธ์เพราะว่านี่จริงเดี๋ยวต้องรอคุณรณรงค์อีกท่านหนึ่ง
0: ให้มาตอบเลยว่าอย่างนี้ถือว่าคุกคามหรือเปล่า
1: ไม่ใช่คุกคามแบบเพราะว่ากระแทกไหล่อ่ะ
0: เดินมาชนไหล่แล้วยังมีคำพูดว่ารู้จัก
1: บาดเจ็บเปล่าผมก็ถาม
0: รู้จักน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ว่าปกติศัพท์คำนี้ที่มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแต่รุ่นคุณรณรงค์และรุ่นคุณจักรพันธ์จะไม่ค่อยเห็นละเพราะว่ามันจะโหดเกินไปแล้วสวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์รู้จักผมหรือเปล่าฮะ
1: You know me little
2: girl คร
1: ับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับคุณทุกท่านทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: เรียนถามหน่อยถ้าถามว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ย
0: เดินไปชนไหนแล้วบอก รู้จักคุณน้อยไปนะ
1: แล้วก็มีอีก

0: อีกเห็น
1: เป็นการคุกคามเป็นการข่มขู่แบบ
0: กระแทกไหล่แบบเนี้ยถือว่า
2: หมายถึงว่าการทำลายร่างกาย
0: ใช่
2: เป็นผมนะถือว่านี่คือการทำลายร่างกายนะคุณพัน
0: เอออ
1: ๋อเหรอฮะเหรอ
0: เพราะกระแทกอ
1: ย่างนั้นเลย
0: เพราะกระแทกไหล่เดินกระแทกไหล่คือตั้งใจใช่ไหมปกติจะเห็นเฉพาะวัยรุ่น
1: อ
0: ะ20-30
1: เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นภาพที่รัฐมนตรีสุชาติไปกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็ยังมีคำพูดติดปลายนวมภาษาอย่างนี้ว่ารู้จักผมน้อยไป
0: โอเคละมันก็เขาขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแต่เรามาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายก็แล้วกันปกติจะไม่ก็เห็นผู้บริหารทำนะ
2: คือเวลาเราบอกว่ากระแทกไหล่นะผมก็นึกว่ากระแทกไหล่หมายถึงว่าเพื่อนหยอกกันหรือว่าอะไรที่บายบริบทด้วยว่าตอนนั้นเขาสัมภาษณ์อะไรกัน
0: เขาสัมภาษณ์เรื่องกกล.ไงที่ไปทำโพล
1: ผลสำรวจของกกล.เรื่อง
0: ว่ามีการทุจริตหน่วยงานไหนมากสุดแล้วก็เสียตังค์ไปประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใน
1: กรมควบคุมมลพิษเนี่ยที
0: ่อ
1: ย
0: ู่ในหนึ่งในเก้า
1: ทรัพยากรธรรมชาติ
0: หนึ่งในเก้ากรม
1: หน่วยงานของท่านเนี่ยอยู่ติดอันดับหนึ่งเลยมูลค่าสินบนสูงสุดนะครับเราก็เลยสอบถามว่าว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยสำนองนะครับก็อาจจะทำให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านอาจจะถามคำถามจี้บ่อยๆรู้สึกอึดอัดออกอาการนิดหน่อย
0: คือเดิม
1: ดูสีหน้าที่ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับ
0: เดิมคุณสุภาพคุณสุชาติก็อธิบายแล้วแหละว่าคือก็เหมือนมีลูก9คนเนาะแล้วก็เวลาที่มีคนมาตั้งคำถามในลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นโพลลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องออกมาต่อสู้ให้กับลูกๆหรือว่างานของท่านหรือว่าลูกน้องของท่านพูดง่ายๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานมีอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือก็เป็นเหตุการณ์บังเอิญท่านนายกก็พูดในเชิงเดียวกันด้วยว่าถ้ามีหลักฐานก็เอามาถ้าไม่มีเขาก็ฟ้องได้อะไรแบบเนี้ยนักข่าวก็เลยมีประเด็นให้ถามต่อไงว่าเอ้ยปกติเนี่ยเรื่องของการทุจริตมันไม่เหมือนเรื่องทั่วไปเพราะว่ามันต้องมีการคุ้มครองผู้ที่เป็นผู้เสียหายอ่ะหรือคนแจ้งเพราะไม่งั้นใครจะกล้าไปแจ้งเอาหน้าไปแล้วก็ต้องถ่ายหาหลักฐานไปด้วยมันก็มีประเด็นลักษณะนี้ไงนักข่าวก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าฝ่ายบริหารคุณจะต้องออกมาเคลียร์ว่าอ่ะมีข้อครหาหรือก็ต้องตรวจสอบเลยคือพร้อมเคลียร์อะไรหรือว่าอะไรแบบนี้นี่พอถามไปคุณสุชาติก็ไม่ได้ตอบไปในเชิงแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยทำให้นักข่าวถามต่อไม่ยอมหยุดแกเลยคงโมโหแต่ปกติเนี่ยดิฉันไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นอาการของผู้บริหาร
1: อาการแบบนี้ใช่
0: ระดับสูงเนี่ยที่แสดงออกแบบเนี้ยคือแบบบู๊สุดขีดแต่อาจจะเธอยังไม่รุ่นหรือเปล่ามาชมกฎหมาย
1: ปกติจะเจอนักข่าว
0: ถ้าเอาเรื่อง
1: พอเจอท่านนี้ปรากฏอาวุโสและคำถามอาจจะไปจี้ใจดำ
0: ทำได้ไหม
1: สุชาติหรือเปล่าไม่ทราบอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณระลองบอกว่าเข้าข่ายข่มขู่คุกคามไหมฮะ
0: ทำร้ายร่างกาย
1: ประโยคนี
2: ้ในวงสนทนากันนะครับคุณจักรพันธ์มงคลพรคุณผู้ฟังผมได้ความที่ผมก็เห็นแหละภาพข่าวว่าคุณสุชาติไปยกมือขอโทษนักข่าวผมก็มันมีเรื่องอะไรกันผมก็เลยไปดูอ๋อคุณศิวพรไม่อ่านคำถามทำไมเขาไหล
1: ครับ
2: คุณจักรพันธ์คำถามที่ทำไมท่านรัฐมนตรีถึงสองขึ้นอ่ะมีอยู่คำถามหนึ่ง
1: ก็เก็บไว้ท่านมีการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังอะไรคำนองนี้นะครับลักษณะคำถามคงเป็นนี้ก็คือบี้บ่อยบี้ไว้ตั้งหรือยังท่านก็ยกตัวอย่างที่คุณสุภพรบ้านเนี่ยมันมีลูก
0: สาม
1: คน
0: ซ้ำหลายหน
1: ถ้าลูกคนหนึ่งทำผิดเนี่ยมันจะลงโทษทันทีได้ยังไงหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สาร
1: พัดแต่ต้องสอบสวนก่อนว่าไปทำผิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทำนองนี้นะครับแต่ก็คงไม่ได้แต่ว่าท่านทำหรือยังท่านก็บอกว่าเนี่ยก็มีตอนนี้ก็มีปลัดกระทรวงพลังงานเขาก็ดูแลไอ้ประเทศปลัดกระทรวงทรัพยากรเขาก็ดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยถ้าเขาผู้บังคับบัญชาจะอะไรอีกหนาทำนองอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ฟังลักษณะอาการกันตอบการถามกันไปแต่อาจจะไม่ถูกใจท่านก็พอบงสัมภาษณ์หมู่มันเสร็จแล้วท่านก็เดินไป
0: มันเดินลุยแทรกไปกระแทกไหลไปหน่อย
1: ไปเอาไหลไปกระแทกนิดนึงกระแทกไม่เท่าไหร่นะเพราะกระแทกก็ไม่แรงดูจากภาพแค่เฉียดกันนิดเดียวแต่คำพูดมันดูรุนแรงว่ารู้จักผมน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าภาษานักเลงนะครับคุณรองก็บอกมึงรู้จักกูน้อย

0: ไปซะแล้ว
1: คือจังหวะที่เดินกระแทกไหลเนี่ยปกติเวลาที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์อ่ะคุณจักรพันธ์เสือฟองคุณรัฟันแหล่งข่าวก็จะเดินออกด้านข้างหรือว่าขอตัวไปทำ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ค
2: ือ
1: เด
2: ิน
1: ตรงเข้าไป
3: เดินเลย
2: เลยก็มาเลย
1: เห็นนี่จังหวะเดินตรงเข้ามาหาไหลก็เลยมากระทบกันแล้วก็เดินทะลุไปเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่แน่ใจว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยหมายถึงหันมาพูดหรือยังไงนะ
3: ไม่พูดเลยลอย
0: เฉียดปั๊บก็พูดเลยว่ารู้จักเขาน้อยไปแล้วถ้าเรียนมันว่าเหมือนแค่ถ้าตีความหมายอาจจะได้หลายอย่างนะถ้าไม่ใช่ภาษาได้ในบอกว่าก็เนี่ยกูทำงานอย่างนี้อยู่แหมรู้จักแล้วเนี่ยผมเป็นคนจริงจังอะไรทำนองนี้นะถ้าพูดเอานะทางแง่บวกดีๆนะแต่ว่าในภาษาแรกเลยบอกเอ๊ะเหมือนไม่แต่ว่ามึงไม่รู้จักกูแล้วกูเป็นใครอะไรรุ่นน้อยไปรู้จักกูน้อยไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็
3: ทำได้ไหม
0: แล้วพอเดินพี่นอกเดี๋ยวผมเรียนคุณรองนี้นอกจากเป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองสำนักข่าวแล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นกรรมการสมาคมนักข่าวด้านหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ดูแลด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อด้วยแหมบังเอิญปะเหมาะเคาะดีเหลือเกินไปเจอคนตรงๆ
3: ถูกตัว
0: เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อเขาก็เลยมองทำนองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยลักษณะอาการกิริยาอย่างเงี้ยมันเป็นการคุกคามข่มขู่สื่อหรือเปล่าว่าคำพูดที่ว่ารู้จักน้อยไปเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยแต่ว่าท่านสุชาติท่านก็ตั้งสติได้หลังจากไปนั่งประชุมคอรมอลอยู่ข้างบนว
3: ่า
0: ท
3: ่านช่องเลย
0: พลาดไปแล้วนักข่าวไปออกในออนไลน์โอ้ยว่อนกันทั้งแหมพวกบอกข่าวใหญ่ข่าวอะไรยังตกไปเลยนะเจอข่าวนี้เข้าไปเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนการประชุมคอรมอลจะเสร็จ
3: คนละครึ่งพลาสนี่ยังแสงจางไปเลยเจอข่าวน
0: ี้แสงแล้วใช่เจอข่าวนี้เข้าไปแล้วท่านก็ใหเลขาติดต่อมาว่าจะให้มาเคลียร์คือจะเชิญพี่นอก
3: เ
0: นี่ยค
3: ุ
0: ย
3: มาเจอ
0: ปรากฏว่าไอ้ขอโทษปรากฏพี่นอกก็นักเลงเหมือนกันบอกว่าไม่ได้มาคุยลงมาคุยข้างล่างไม่ต้องมาคุยเกลียดจอมกดมาคุยกันที่ห้องนักข่าวเลยให้น้องๆสื่อมวลชนฉบับอื่นหน่วยงานอื่นสำนักอื่นก็ได้เห็นได้ยินได้เป็นสักขีพยานกันไปซะเลยท่านสุชาติท่านก็สุภาพบุรุษนะลูกผู้ชายเมื่อการท่านผิดพลาดแล้วท่านก็ยินดีที่จะลงถ้าจะไม่ลงมาก็ได้พูดถึงแค่แต่ว่าเดี๋ยวกูขายหน้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านก็ยินดีลงมาขอโทษด้วยตัวท่านเองแล้วก็มาที่รังนกกระจอกมาที่ที่นักข่าวอยู่กันนะครับขอเชิญคุณรองวิจารณ
1: ์ด้วยความที่ผมเป็นคนช่างสงสัย
0: ครับ
1: ผมก็อยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านรัฐมนตรีต้องเดินจากที่ประชุมคอรมอออกมาขอโทษนักข่าว
3: อันนี้ก็คงจะหลายท่านที่บอกว่าข่าวมันว่อนแล้วพยายามลดความร้อนลงหน่อย
1: ความร้อนก็ส่วนหนึ่งแต่ผมสงสัยมากว่าทำไมเพิ่งขอโทษผมก็เลยไปดูเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการการเมืองมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีว่าการกรณีการเดินชนไหล่การพูดจากับผู้สื่อข่าวทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญที่ถึงขั้นหันหลังกลับมาขอโทษ
3: ถือเป็นการทำผิดจริยธรรมไหม
1: ไปดูประมวลกฎหมายอาญาก่อนค่ะผู้สื่อข่าวท่านนั้นเขาประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์หากประสงค์จะใช้สิทธิ์จะเกิดกรณีที่มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีเดินชนไหลเรื่องของมาตรา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดระหุโทษนั่นเอง
3: เป็นเรื่องเป็นราวนะเนี่ย
1: นอกจากนั้นการใช้ถ้อยคำว่าหนึ่งรู้จักกูน้อยไปจากถ้อยคำนี้มีเจตนาต้องการสื่อสารกับสื่อมวลชนที่กำลังเดินชนไหลก็อาจจะเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000หรือทั้งจำทั้งปรับคือถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยหากเป็นการพูดในลักษณะข่มขู่1ข่มขู่2หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สนทนาอาจตีความว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าและเมื่อผู้ที่ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือมีความการกระทำดังกล่าวเป็นรัฐมนตรี
3: โอ้จริยธรรมสิ
1: อาจมีคนเอาไปยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภาเพื่อสอบจริยธรรมหรือยื่นเรื่องไปที่ปปชเพ
3: ื่อ
1: สอบ
3: จ
1: ริยธรรมกรณ
3: ี
1: การเด
3: ิน
1: ชนไหลคร
3: ับ โอ้เดี๋ยวมีคดีเปล่าๆหลุดด้วย
0: ก็เลยมาขอโทษซะจะได้ไปลุกลามบานปลายใช่ไหมฮะ
3: แต่นักข่าวก็ไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าบอกถ้าบอกว่าไม่เอาเรื่องแล้วไปแจ้งความได้ไหม
1: ต่อเขาใน

0: เรื่องแล้วผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่อง
1: ตอนแรกยังคือตอนแรกไม่โมโหไงแต่คิดไปคิดมาเอ้ยโมโหอ่ะ
2: เออไม่รู้ไงได้ไหมฟังคุณนะลงมาฟังคุณรณรงค์แนะนำมาอาจจะรู้สึกเออขอโทษแล้วการว่าขอโทษแล้วเนี่ยมันถือว่าจบเรื่องไหมไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นแจ้งความร้องทุกข์อะไรได้อีกใช่ไหมฮะ
0: คือคดีเนี่ยยังไม่สั่งการขอโทษก็ส่วนการขอโทษสิคุณจักรพันธ์มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการการเงินต้องสูงส่งเด็ก
1: มึงบอกนักการเมืองหรือนักเลง
0: ขอโทษก็ส่วนขอโทษคือการขอโทษนี่คือการเคลียร์ใจและไม่ให้มีการติดใจกันแต่หลังจากเคลียร์ใจกันแล้วจะมีใครเอาสถานการณ์นี้ไปใช้สอยหาประโยชน์เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมเพื่อถอยรัฐมนตรีสู่ชาติไหมเนี่ยแหละครับคุณจักรพันธ์
1: เป็นไปได้เป็นไปได
2: ้อ๋อเป็นไปได้อ๋ออย่างงี้ผมนึกว่าขอโทษแล้วก็ยกโทษให้กันต่อหน้าก็เรียบร้อยแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดำเนินคดีย้อนหลังเหมือนว่าคุณรับปากก็เหมือนถ้ามันให้อภัยแล้วแต่จะมาร้องเรียนเรื่องจริยธรรมอีกทำตอนนี้ก็ยังทำได้ใช่ไหมตกลง
1: คำพูดหรือการกระทำรุนแรงกว่ากันร้ายแรงกว่ากัน
0: คือความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: มันมีอายุความอยู่ภายใน1ปีการจะแจ้งความร้องทุกข์ก็สามารถดำเนินการได
1: ้ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ผมเคยมีการไปกล่าวโทษส.ส.ท่านหนึ่งในสภาผมก็ไปยื่นผมไปกับทนายสิทธาเนี่ยแหละไปกันหลายคนอยู่ไปยื่นที่ประธานรัฐสภาสมัยนั้น
1: เพื
0: ่อเอาผิดส.ส.ท่านหนึ่งเรื่องของการข่มขู
1: ่ข่มขู่เหมือนกันเออ
0: เรื่องของการพูดนี่แหละข่มขู่ผม
1: เพราะว่าก็มีเพื่อนสมาชิกคุณกาญจนาบอกเหมือนกันเพราะว่านักข่าวก็เหมือนตัวแทนประชาชนนะถามก็เหมือนถามแทนประชาชนถ้าขู่กลับมาเหมือนขู่ประชาชนหรือเปล่าประมาณนั้นไหมคำพูดหรือว่าวิธีการเนี่ยอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่ามันประกอบกัน
0: ในการที่ฝ่ายการเมืองเขาให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ระบุเจาะจงมาว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งไงแต่ทีเนี้ยในกรณีที่มีการยกมือขอโทษกันเนี่ยมันมีการระบุมา
1: ไม่
0: เดินไปชนมีการเดินไปชนไหลจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่มีการเดินไปชนไหลมันมีการสื่อสารมีการติดต่อพยายามไม่เข้าใจได
1: ้
0: ว่าเขากำลังหมายถึงใครซึ่งถ้ามองในแง่มุมของสภาวิชาชีพนะถ
2: ้
0: ามองในแง่มุมหมวกของสภาวิชาชีพของคนทำสื่อด้วยกันก็ต้องว่านี่คือการคุกคามสื
1: ่
0: อมองไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะเหตุผลในการที่เขาเดินชนหรือการพูดอะไรออกมามาจากการตั้งคำถามของสื่อมวลชนโดยการตั้งคำถามของสื่อมวลชนเป็นการตั้งในประเด็นเรื่องคดีทุจริตด้วยก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วตอนที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐบาลเองไม่ใช่หรือนายกอนุทินเองไม่ใช่หรือที่ประกาศไปแล้ว
1: เรื่องทุจริต
0: เรื่องทุจริตไม่เอาเรื่องทุจริตเลยแล้ววันนี้พอมีการพูดถึงเรื่องการทุจริตแทนที่ภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายการเมือง
1: จะไปล้อมข้อ
0: กับหาวิธีเอาผิดคนมาแฉซึ่งมันจะทำให้กระบวนการสวยเนี่ยมันถูกกดไว้ใต้ผมแทนที่จะเอามาแก้ปัญหาเนี่ย
2: ครับก็เลยเข้าข่ายท่านคุกคามสื่อที่ผมเรียนถามต่อไปตรงนี้กรณีอย่างนี้สมมตินะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษกันแล้วการพูดในสถานที่ราชการอย่างทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นความผิดการกระทำความผิดในที่ราชการซึ่งมันแตกต่างอาจจะถ้าพูดข้างนอกริมถนนสาธารณะมันก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่นี่ในที่ทำซึ่งเป็นสถานที่ราชการที
1: ่
2: ทำงานของรัฐมนตรี
1: แต่ยังอยู่ในรั้ว
2: ที่ไงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัยในเรื่องของทำ
1: การเมืองไหม
0: เรายกเคสสตัดดี้ออกมาห่างๆท่านรัฐมนตรีนิดนึงนะเคสสตัดดี
2: ้ครับ
0: เรายกเคสสตัดดี้ขึ้นมาเราสมมุติสถานการณ์ว่ามีข้าราชการการเมืองพูดจาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ว่าจะในฐานะสื่อหรือในฐานะอื่นคำถามคือผิดไหมพ
1: ู
0: ดจาไม่ดีผิดไหม
1: ผิดสิ
0: จ้าแล้วถ้าคนที่พูดจาไม่ดีคนนั้นเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของกระทรวงนั้นล่ะ
1: ก็
2: ก็ต้องผิดมากขึ้น
1: ก็น่าจะผิดนะแหมดิฉันยังสาวแบ่งและแบ่งสู
0: ้ทีเนี้ยในกระบวนการ
1: ผู้นักกฎหมายนี่มันหาเรื่องจริงนะ
0: คือเวลาในกระบวนการมาตรฐานจริยธรรมอ่ะผมก็ต้องดูเมื่อก่อนเนี่ยผมเข

0: เข้าใจว่าสสนี่ได้เอกสิทธิ์คุ้มครองเยอะแต่พอเราเห็นกระบวนการการตั้งกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของประธานรัฐสภาซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อำนาจสอบจริยธรรมสสได
1: ้โ
0: อ้บางทีสสนักการเมืองเนี่ยบทจะโดนสอบจริยธรรมก็สอบได้ง่ายๆเลยนะจากการเดินชนไหล่นะผมอันนี้ผมวิเคราะห์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็สารจริยธรรมตามกฎหมายฉบับใหม่ของปปชนะ
2: ใครมีหน้าที่ซักฟอกหรือว่าดำเนินการ
0: ก็ต้องปปช.นี่แหละครับที่เป็นหน่วยงานตามกลไกทางกฎหมายนะคือปปช.หรือผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงนั้นรับผิดชอบตัวเอง
2: ค่ะหรือ
1: ครับ
2: ถ้าในสภา
0: ก็ต้องเป็นประธานรัฐสภาตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม
2: ค่ะฝ่ายค้านทำได้ไหม
0: ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานรัฐสภา
2: โอเค
0: หรือ
2: ก็
0: อภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อครบวาระหนึ่งปี
2: หรือ
0: แม้ไม่มีประเด็นเขาก็ยื่นอยู่แล้วหรือเปล่าสำหรับท่านนี
2: ้มีโอกาสโดนยื่น คุณรัชนกก็ได้เป็นกมธ.อะไรนะเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเนี่ยรู้สึกน่าจะใกล้เคียงป่ะน่าจะหลายหรือเลยนะประเด็นเนี้ย
0: ครับ
2: การลดความร้อนแรงด้วยการออกมาแสดงความสำนึกผิดขอโทษมันทำใหเหตุการณ์ที่เกิด
1: มัน
2: หายไปเลยไหมหรือว่าแม่เขาเรียกอะไรเจ้ากันอ่ะเจ้าตัวไม่เอาเรื่อง
1: เ
2: จ้าตัวไม่เอาเรื่อง
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันยาวๆครับ
2: สักครู
1: ่ได้ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศเผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหาหรือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงค่ำถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้

0: ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผ่านแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่ายสองจากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยโดยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรรมธิการคมนาคมช่วยในงานที่เกี่ยวข้องแจงปมรถไฟชนรถเมย์การประชุมคณะกรรมการคมนาคมเพื่อหารือเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์สาย206ซึ่งมีนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมโดยเริ่มประชุมผู้กำกับการสน.มักกะสันได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายสุพนัทได้ถามถึงภาพ CCTV เพื่อจะนำมาไล่ดูในที่ประชุมแต่ผู้กำกับการสน.มักกะสันชี้แจงว่าภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในสำนวนไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ส่วนภาพที่เปิดเผยตามหน้าสื่อไม่ทราบว่ามาจากไหนแต่ยืนยันว่าไม่ได้มาจากตำรวจด้านอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้มีการเก็บพยานหลักฐานและมีการประสานกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากจำเป็นต้องหาสาเหตุและหาวิธียกระดับความปลอดภัยซึ่งจะสอบพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายและตามพระราชบัญญัติขนส่งทางรางที่ออกมาใหม่ทำให้กรมขนส่งทางรางได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่มี

ความผิดแล้วเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและประสบอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วจะส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้กรรมาธิการภายหลังกรมพัฒน์ปิดจุดเสี่ยงคอร์รัปชันยื่นจดทะเบียน

0: กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปการปรับระบบครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลทั้งนี้ในปี2568มีคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลรวม 348,690 คำขอแบ่งเป็นการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท 85,083 คำขอการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 236,686 คำขอและการเสร็จการชำระบัญชี 26,921 คำขอโดยกรมได้พัฒนาระบบออนไลน์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสถิติผู้ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 89.05% เพิ่มขึ้นจาก 68.15% ในเดือนกันยายน2568ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ผ่านระบบออนไลน์มีสัดส่วนสูงถึง 94.59% เพิ่มขึ้นจาก 76.95% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์ค่ะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะจากกรณีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงาน Zero Corruption หรือว่ากกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนนะคะที่ออกมาระบุว่าเป็นโพลของกรมของหน่วยงานแล้วก็ระบุว่ากรมควบคุมมลพิษนั้นเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดลำดับที่1 นะอยู่ที่ 120,000 บาทเศษก็ต้องเข้าใจว่าการทำโพลหรือการวิจารณ์สามารถทำได้หมดนะตอนที่ท่านอธิบายในช่วงแรกแต่ว่าถ้ามีผลกระทบทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียขวัญกำลังใจโดยที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานว่าจ่ายเพื่ออะไรทุจริตแล้วได้อะไรต่างๆนะคะคุณสุชาติบอกว่าตอนในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องปกป้องโดยมีหน่วยงานที่ควบคุมเนี่ย9กรมก็เหมือนมีลูก9คนเลี้ยงลูกมาทำไมจะไม่รู้ว่าลูกคนไหนเป็นยังไงการจะตีลูกก็ต้องมีหลักฐานถ้าจะมาฟ้องลูกเราก็ต้องมีหลักฐานว่าลูกเราเกเรอย่างไรถึงจะตีหรือลงโทษได้ต่างๆนานาประมาณนี้นะซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงนะคะก็ท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นพี่สาวคนโตนั่นแหละก็คือเป็นผู้ปกครองไปบริหารจัดการ
2: ไป
1: เคลียร์ให้กระจ่างนะแล้วก็จะประสานกับกกร.ให้นำข้อมูลมาชี้แจงนะคะก็ถือเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเพราะว่าเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าราชการนั่นเองนิสัยของผมสไตล์ผมก็คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแต่ผมกำลังจะบอกว่าโพลที่ออกมาชี้ว่าคนนั้นทุจริตคนนี้ทุจริตนะคะไม่มีใครหมายถึงว่าถ้าชี้นำแบบนี้เนี่ยไม่มีใครรับได้ถ้าเกิดเป็นครอบครัวสื่อมวลชนอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้เอาหลักฐานออกมาประมาณนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อนะถามไปถามมาถามมาถามไปถามก็อยู่ในเรื่องพวกนี้แหละนะคะท่านที่

0: ดูข่าวทุกสื่อได้จะเห็นเลยแหละที่สำคัญก็คือประเด็นช่วงหลังๆนี่ทางสื่อมวลชนก็ถามซ้ำว่าเออมันเหมือนออกมาพูดเฉยๆไงนะฮะแล้วก็อยากจะต้องตรวจสอบไหมหรืออย่างไรต้องตั้งเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆไหมก็เลยทำให้คือการสัมภาษณ์ก็คงจะอยู่ในประเด็นประมาณเนี้ยนะคะก็ทำให้คุณสุชาตินั้นเริ่มจะไม่ค่อยพอใจนะ
1: ครับ
0: เชิญคุณจักรพันธ์ต่อ
2: หมายถึงคำถามหนึ่งอาจจะไปโดนใจก็คืออย่างเนี้ยผู้สื่อข่าวคือพี่นอบเนี่ยเขาไปถามลักษณะว่าทำไมจำเป็นที่ต้องมาขั้นฟ้องสื่อหรือฟ้องเพื่อเรียกดูหลักฐานอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณสุชาติก็บอกไม่ได้เป็นคนว่าจะฟ้องแต่ที่ไปดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าได้ทำหนังสือเปิดผนึกไปขอหลักฐานที่ว่ามีการจ่ายเงินเพื่อต้องการอะไรจากกรมควบคุมมลพิษแล้วเพราะว่ากรมไม่ได้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตเนื่องจากเป็นกรมวิชาการนะก็ต่อไปอย่างที่คุณชุวพรว่าถามมาต่อไปก็ตอบทีนี้ไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่ตรงใจที
0: ่นักข่าวอาวุโสทำ
2: เนี่ยก็ยังถามต่อไปเรื่อยว่าคือได้บทขยี้ไปเรื่อยทำให้คุณจ้าก็รักชักเริ่มมีออกอาการชักออกอาการเล็กน้อยนะครับก็เลยแสดงว่าอาจจะไม่พอใจก็เริ่มแล้วก็เลยไม่หยุดการตอบคำถามแต่ใช้วิธี
0: เดินแหวกวงเดินแหวกวง
2: แล้วก็ต้องเรียนถามคุณอรงค์ไหมคือว่าคุณอรงค์บอกว่าการกระทำลักษณะนี้ก็มีเป็นความผิดนะฮะเดินไปชนเดินไปอะไรเงี้ยเรียนถามนี่นะครับว่าอย่างเงี้ยถึงขั้นทำร้ายร่างกายไหมฮะลักษณะของความผ
0: ิ
2: ด
0: มันต้องเจ็บไหมให้ทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าการเดินแหวกวงสัมภาษณ์ไปก็อาจจะมีการกระทบไหล่หรือว่ากระแทกถ้าไม่ได้เจตนามันจะมีความต่างกันไหมเพราะว่าผู้สื่อข่าวคนถามคนสัมภาษณ์เขาถามย้อนกลับว่าโหเดินชนงี้เลยเหรอคุณสุชาติก็เลยหันมาพูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไป
3: คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา391
0: อาศัยเจตนาบอก
3: มาตรา391เนี่ยเป็นความผิดระหุโทษแต่เป็นเกี่ยวกับกรณีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนะครับการเดินชนไหล่เป็นการทำร้ายร่างกายหรือไม่อยู่ที่ว่าจงใจชนหรือเปล่า
2: ครับ
3: จงใจไหมคุณจักรพันธ์
2: ดูจากภาพก็เหมือนจงใจอย่างที่กี้คุณนรงค์เป็นคนบอกว่ามีทางที่จะไปซ้ายไปขวาแต่ท่านเลือกที่จะเดินไปหาผู้สื่อข่าวคนนี้ก็น่าสนะน่าจะเป็นเจตนาจงใจเดินเข้าไปหา
0: หรือท่านบอกว่าหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับอะไรเงี้ยจะรีบไปประชุมแล้วก็แวกดันไปอะไรแบบเนี้ยต่างกันไหมต้องมีความรุนแรงไหมไอ้คำว่าทำร้ายร่างกาย
3: คือ
0: ทำไมถึงต้องมาเป็นประเด็น
3: หลักการของมาตรา391เนี่ยผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุนะครับโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
0: ค่ะ
3: หลักการคือมีเจตนาใช้กำลังมีเจตนาทำร้ายร่างกายคำถามคือการเดินชนเจตนาเดินชนไหม
0: แค่ให้รู้ว่าโมโหนะหรือนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็เป็นเหรอ
3: ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเจตนาให้รู้ว่าโมโหด้วยการเดินชนเ
0: ด็กดิฉันไม่ทราบดิฉันอ่านไปเรื่อย
3: ถ้าตีความอย่างนั้นก็แปลว่ามีเจตนาไอ้คำ
1: หลักการมีเจตนา
3: ความรับผิดทางกฎหมายคือมีเจตนาต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาไม่ผิดอยู่แล้ว
0: ค
3: ือมองไม่เห็นไงเอ้ยนักข่าวถามไปมองไม่เห็นพอดีคุณจักรพันธ์อยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นเดินชนไปหน่อยอย่างเงี้ยไม่ผิด
2: ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อยากที่ไม่สมบูรณ์ต้องไม่บ่นอะไรออกมาหลังจากเดินชนแล้วก็มองไม่เห็น
0: มีคำถามต่อเชิญ
3: แต่ที่คนจะถามว่าจะอ้างว่ามองไม่เห็นไหมในเมื่อคนชนเสร็จปุ๊บก็หันมาบอกรู้จักน้อยไป
0: ถ้าเป็นวัยรุ่นก็บอกเปรี้ยวนะทำแบบเนี้ยเปรี้ยวนะถ้าทายอะไรเหมือนแบบนี้แซวถ้าเป็นวัยรุ่นนะ
3: แต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับผมมันไม่ได้มองเรื่องของเดินชนหรือว่าดูหมิ่นอะไรหรอกครับผมไปมองเรื่องของมาตรฐาน
0: จริยธรรม
3: 2561ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง2564ประกอบกันด้วย
0: ค
3: ือกฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้การรักษาเกียรติภูมิของตำแหน่งข้าราชการการเมืองต้องรักษาชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการใดๆที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
0: ค่ะ
3: ความสุภาพและความเคารพสิทธิ์ต้องแสดงกิริยามารยาทอันดีงามมารยาทอันดีงามเคารพสิทธิ์เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการใช้คำพูดบางอย่างที่ไม่สุภาพหรือมีการข่มขู่สื่อมวลชนอาจจะถือได้ว่าไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

0: และอาจจะผิดมาตรฐานจริยธรรมนอกจากนี้การที่เป็นข้าราชการการเมืองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมดีของพี่น้องประชาชน
1: คร
2: ับ
0: ทีนี้คำถามก็คือสมมติว่าถ้ามีคนทำผิดใครจะมีอำนาจสั่งการเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งการข้าราชการการเมืองที่ประพฤติไม่เหมาะสมได้ทันทีผมก็ไปดูเอ๊ะใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาคุณสุชาติ
1: ต้องเป็นนายกเลยป่ะ
0: ก็แม่ก็มีนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับ
2: ครับ
0: คือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนายได้คือ1เรียกมาตักเตือนด้วยวาจา2ตำหนิแบบเป็นทางการและ3หากมองว่ากระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลอย่างหนักนายกอาจจะปรับให้พ้นจากครม.
1: บางคนเขาบอกว่าเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวจริงๆเรื่องนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อาจจะสั่นคลอนสถิตภาพของรัฐบาลได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยว
0: คุณศิวพรคุณศิวพรต้องมาดูตัวนี้เป็นกฎหมายที่น่าสนใจกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นอำนาจของปปช.และศาลฎีกา
1: ค่ะ
0: กรณีดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ไปยื่นต่อคณะกรรมการปปช.ว่าพฤติการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงระบบกลไกตามกฎหมายในการดำเนินการในการตรวจสอบก็จะใช้ปปช.เป็นผู้รับเรื่องและตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ตัดสินในระยะเวลาภายใน3ปีแล้วมีมูลก็จะส่งต่อให้ศาลฎีกาเพื่อตัดสินหรือสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆได้นี่คือขั้นตอนทางกฎหมายหากไปสุดทาง
1: ค่ะมีอีกด้านหนึ่งมุมมองอีกด้านหนึ่งเป็นนักกฎหมายนะเป็นข้าราชการเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าแต่จริงๆก็ต้องขอหลักฐานนะการพูดลอยๆก็มีปัญหาเหมือนกันหากกล้าแถลงระบุหน่วยงานขนาดนั้นก็ต้องกล้าหมายถึงว่าคงจะต้องมีการเก็บข้อมูลหรือว่าถึงจะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ว่าก็ต้องมีเหมือนข้อมูลดิบอะเวลาเราไปสัมภาษณ์อะไรเพราะว่ามันเป็นเชิงลบอะ
0: ทีนี้เมื่อวานนี้นโยบายส่วนหนึ่งทำไมภาคเอกชนถึงต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องว่ากระทรวงไหนหน่วยงานไหนรับสวยก็เพราะว่าระบบการตรวจสอบปปช.บ้านเราถูกภาคเอกชนท่านคำถามว่าโปร่งใสไหมสินบนทองคำที่กรรมการปปช.โดนตั้ง
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่ทางศาลฎีกาตั้งไปอย่าบอกว่าปปช.สาว 100% ไม่เชื่อครับการตั้งกรรมการสอบอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีคำถามขึ้นมาว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ใครจะให้การรับรองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่หน่วยงานไหนล่ะหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะรับท้ายต่อให้ตรวจสอบว่าเออเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มา400เข้าใจว่า400กว่าคนนะครับนั่งคุยกันตัวต่อตัวว่าคุณจ่ายอะไรยังไงบ้างจนได้บทสรุปมาแต่คำถามคือทางรัฐมนตรีถามหาใบเสร็จไง
1: ค่ะ
0: เพราะถามหาใบเสร็จคุณจะรับพันคุณจิรพรคุณผู้ฟังภาครัฐผู้บริหารกระทรวงที่มีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการไม่ให้ทุจริตถามหาใบเสร็จมีใบเสร็จไหมถ้ามีใบเสร็จมาเดี๋ยวผมไล่ออกให
2: ้ให้มี
1: ใช่
0: ท
1: ำ
0: นี่นะแต่ทีนี้นักข่าวเมื่อวานในก่อนจะเดินชนไหลพยายามถามว่ารัฐมนตรีสุชาติตั้งกรรมการสอบ
1: ตั้งกรรมการสอบไหม
0: การตั้งกรรมการสอบตั้งกฎหมายเนี่ยมันมีนัยยะหนึ่งตั้งเพื่อสอบข้อได้จริงที่เกิดขึ้นที่ภาคเอกชนแถลงว่ามีการทุจริตมีการเรียกรับหรือเสนอรับกับอีกสองตั้งกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงว่าหน่วยงานนั้นตำแหน่งนั้นๆรับจริงหรือไม่จริงคุณสุชาติอาจจะใช้วิธีเป็นตั้งคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยมาสอยย่อยว่าหน่วยไหนที่มีหลักฐานว่ารับสินบนจากเอกชนแต่เนี้ยสิ่งที่กระทรวงทำเนี่ยกับทำอีกแบบนึงใช้กลไกหลักการใช้กลไกหลักการฟ้องปิดปากใช้หลักการของกฎหมายหมิ่นประมาท
1: คือเล่นแรงอ่ะพูดง่าย
0: ๆคือ
1: แทนที่จะเป็นเรียกว่าสร้างความโปร่งใสด้วยการตั้งกรรมการสอบซึ่งมันก็น่าจะประชาชนก็น่าจะพอใจนะ
0: ทีนี้การตั้งกรรมการสอบจะบอกโปร่งใสก็ไม่โปร่งใสหรอกคุณศิริพรเพราะหน่วยงานที่สอบคือกระทรวงเดียวกันคนนักหน้าคนรู้จักหน้าค่าตากันจะสอบกันเองมันก็ไม่โปร่งใสมันก็ไม่ยุติธรรม

0: แต่มันจะหนักยิ่งขึ้นสมมติผมร้องเรียนผมเอกชนออกมาเปิดว่ากรมควบคุมมลพิษมีปัญหาเรื่องการรับสินบนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ผมทำคือชี้แจงว่าหน่วยงานของผมเนี่ยไม่มีรับสินบนและผมก็จะดำเนินคดีกับถ้าไม่มีหลักฐานมาหรือไม่มีใบเสร็จมากล่าวหาลอยๆแบบนี้เสียหายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากภาคเอกชนเขาแถลงข่าวออกมาเอกชนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจรัฐมีแค่ปากกับไมโครโฟนที่จะบอกว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการประเทศชาติทีนี้ข้าราชการผู้มีอำนาจเนี่ยหากยึดมั่นเอาตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่มีการแถลงนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาการ
1: ทุจริต
0: คอร์รัปชันเมื่อภาคเอกชนแถลงข่าวสิ่งที่ควรทำคือตั้งกรรมการตรวจสอบว่าเรื่องนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรหาช่องที่ว่าหากข้าราชการลูกรักหากว่าลูกรักของตัวเองเนี่ยไปทำในสิ่งที่พ่อไม่เห็นเช่นไปไถเงินเขาการไถเงินการจ่ายสวยกระบวนการนี้จะเริ่มขึ้นจากตรงไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจะมีและหากถ้าจะมีถ้าจะป้องกันจะทำยังไง
1: ซึ่งถ้าตอบแบบนี้เนี่ยก็ทุกคนพอใจนะ
0: คือนักข่าวเนี่ยพยายามถามเพราะว่าอยากรู้วิธีคิดว่าพอเขา
1: จะทำไหม
0: หน่วยงาน
1: ผู้บริ
0: หารเบอร์หนึ่งของกระทรวงเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ปัญหาเลยหรือเขาจะฟ้องคนแถลงข่าวกลับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เลยจี้ไปว่าตกลงจะ
1: ตั้งกรรมการไหม
2: ไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบใช่ไหมจะขอแต่เอาหลักฐานมาอย่างเดียวใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมตั้งกันเลยเขาไม่ค่อยพอใจ
0: ผู้สื่อข่าวถามมาคุณจักรพันธ์เขาก็ถามท่านรัฐมนตรีว่าที่บอกตั้งกรรมการเนี่ยตั้งสอบประเด็นไหนใครเป็นคนตั้งเหมือนสรุปมาก็คือให้ข้าราชการประจำตั้งเองสอบเอง
2: ให้ปลัดกระทรวงให้
0: ข้าราชการประจำเนี่ยสอบว่าข้าราชการประจำด้วยกันเนี่ยทุจริตไหม
1: ค่ะ
0: ผมเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงแล้วถ้าเกิดว่าเขาสอบกันเองแล้วเขาร่วมกันปกปิดท่านรัฐมนตรีจะรู้ได้อย่างไร
1: รู้ได้ไง
0: เขาก็เลยถามว่าแล้วรัฐมนตรีจะมีการตั้งกรรมการที่เป็นของภาคการเมือง
1: คนนอกไหม
0: หรือคนนอกไหมหรือใครก็ได้ที่ท่านรัฐมนตรีไว้ใจเนี่ยสอบเรื่องนี้ไหมดีกว่าให้ข้าราชการประจำไปสอบข้าราชการประจำด้วยการทุจริตยังไง
1: ค่ะ
3: ครับ
0: ช้อยอยู่ตรงนี้เลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอถามไปถามมาก็อาจจะไม่พอใจหรือมองไม่เห็นนักข่าวก็ไม่ทราบก็เลย
1: ปกติเนี่ยเราจะเห็น
0: ถามที่จริงๆนะ
1: ไ
0: ม่จริงผมก็อยากจะเปิดเทปให้ฟังนะคุณจักรพันธ์ถามที่จริงๆนะ
1: ถามเขาถามจริงเป็นธรรมชาตินักข่าวอยู่แล้วพอคุณตอบในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นหรือว่าที่เขาตั้งสมมติฐานกันไว้เขาก็จะต้องถามต่อไงว่าทำไมล่ะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นแล้วหน่วยงานที่จะตรวจสอบถ้าอันนี้มันจะมีปัญหาทำไมไม่ทำอันที่มันไม่มีปัญหาตกลงจะทำไหมทำยังไงเอาจะคิดประเด็นคือเขาต้องการรู้ความคิดของคนตอบว่าคนตอบเนี่ยจะหลบเลี่ยงเลี้ยวเลื่อยไงหรือเปล่าหรือว่าคือปกติเนี่ยเราจะเห็นนักการเมืองบางทีเนี่ยก็จะพูดในเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพื่อความนิยมแล้วก็ความถูกต้องส่วนจะทำเนี่ยบางทีมันก็จะล่าช้าอันนั้นยังอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ของคุณสุชาติเนี่ยปากตรงกระจายพูดง่ายๆคือจะไม่มีหลบเลี่ยงไม่มีอะไรไม่สร้างภาพอะไรทั้งนั้นตอบตรงหลายคนก็เลย เห็นว่าเป็นประเด็นที่แล้วคุณสุชาติโมโหง่ายพูดง่ายๆคนก็ถามต่อเพราะว่าเวลาเวลาที่โมโหเนี่ยบางทีก็จะหลุดอะไรที
3: ่
1: นักข่าวต้องการอ่ะหรือไม่ก็เช่นเป็นประเด็นนั้นน่ะหรือไม่ก็อะไรที่มันแรงๆทำให้มีข่าวอีกอ่ะเป็นประเด็นข่าว
2: คือบุคลิกอ่ะ
1: บุคลิกข่าว
2: คุณชาติเป็นคนลักษณะแบบนี้ไปขนาดเจอคุณไอรัชนกอ่ะที่ถามมาตอนเรื่องอดีตกระทรวงแรงงานท่านก็ขึ้นเลยเหมือนกัน
1: ขี้โมโหอ่ะพูดง่ายโมโหง่าย
0: โมโหไม่ได้
1: ไม่
0: ได้หลักของจริยธรรมนักการเมืองข้าราชการการเมือง
1: แล้วก็
0: เป็นตัวอย่างให้ประชาชนเราเป็นรัฐมนตรีเราห้ามโมโหถึงแม้นักข่าวจะถามที่ว่าตกลงจะสอบไหมจนหลุดอ่ะแต่ก็ไม่ได้หลุดแรงนะก็ยังเป็นหลุดที่แบบก็อาจจะรู้ว่าไม่พอใจแต่ก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่แม้จะมีการเดินชนไหล่กันบ้าง
1: ค่ะมีคำถาม
2: แต่ประโยคสุดท้ายไงพอเดินชนไหล่แล้วไปบอกรู้จักกูน้อยป่ะ
1: คือบางท่านใช้วิธีตัดบทแล้วก็ไม่ว่า

0: ขอไปประชุมนะครับแล้วก็รีบหนีไ
1: ป
0: แค่นั้นแหละ
1: ที
0: น
1: ี
2: ้หรือผมให้ท่านอื่นไปรับไปถามเขาสิ
0: หรือไปถามเขานั้นสิหรือไปถามท่านตลาดต่ออ่ะส่งต่อไป
2: เขาถามเบอร์หนึ่งของกระทรวงให้ไปถามไปอีก
0: เขาบอกว่าอันนั้นเป็นพี่ใหญ่ไงส่งต่อหน้าที่ไปให้ท่านปลัดไปถามท่านปลัดสิก็เหมือนท่านนายกอ่ะเวลาถามนู่นถามนี่ท่านว่าต้องไปถามคุณเองนิติสิไปถามรัฐมนตรีคลังสิไปถามคุณสุภจีสิเป็นงานนึกออกไหมเหมือนอสัญญาส่งต่องานไปแล้วเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะไม่ใช่ท่านแล้วนะส่งต่อไปเลยอะไรแบบเนี้ยหลบมีคำถามทางบ้านคุณเอ็กสาวสวยถามคุณพี่ทนายพิงค์แพนเตอร์ขาอันนี้หนูถามจริงๆนะคะกรณีที่หนึ่งถ้าพูดไปแบบผสมเสียงหัวเราะแล้วเสียงดังๆว่าโอ้ยพี่ก็รู้จักผมน้อยไปแบบนี้ผลจะเป็นยังไงความต่างไหมกรณีที่สอง you know me little girl แต่ทั้งสองกรณีสายตาเนี่ยส่อแววดุดันอมหิตโหดร้ายอะไรแบบเครียดจะกฎหมายเข้ามาปรับได้ไหมที่ถามเพราะว่าคนเรา
2: ได้หมดแหละมียันแนวดีกาเป็นความที่คนอื่นเขาใส่ใจทุกคนในประเทศใส่ใจท่านสุชาติมากอยากรู้ว่าการเดินชนไหล่นี่มันผิดไหมมันเป็นเจตนาทำร้ายร่างกายไหม
1: ศ
2: าลเขาดูแต่ศาลเขาดูตรงไหนกฎหมายเขาดูว่าเจตนาเดินไปชนไหมก่อนทีนี้เจตนาเดินไปชนไหมผมก็คิดว่าบางทีอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะรีบแต่พอมันมี
0: หนีอ่ะลุยไป
2: มันมีชนในไงคุณเสียพรถ้าไม่ตั้งใจชนจะหันมาบ่นทำไมว่าอะไรนะรู้จักผมร้อย
1: ใช่รู้จักเขาน้อยไปใช่ใช้คำพูดรู้จักเขาน้อยไปคือหลังจากเดินชนแล้ว
2: ไอ้คำพูดประโยคนี้นะครับคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังถ้าวันนั้นน่ะถ้าวันนั้นหลังจากประชุมพลมองไม่เดินมาขอโทษนะผมเชื่อว่าสภาวิชาชีพออกแถลงการ
0: แน่นอน
2: ออกแน่นอน
0: คุณนิทรา
2: เพราะว่าถ้าฟังได้ว่าเดินไปชนนักข่าวแล้วหันมาบอกรู้จักน้อยไป
0: คือถ้าใช้แบบภาษาชาวบ้านภาษาวัยรุ่นแบบเนี้ยที่ว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยมันค่อนข้างจะดุดันไงมันฟังดูดุดันแบบเอาเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยรู้จักผมน้อยไปนะทำหน้าอีกแบบนึงมันอาจจะเป็นเรื่องตลกหรือว่าขำขันคือบางท่านก็ใช้วิธีหลบแบบด้วยการใช้เรื่องตลกหรือว่าใช้เป็น
1: มีอะไรแบบกิริยาที่ท่านเดินเข้าไปหาเนี่ยมันลักษณะเหมือนเจตนาพอเดินแล้วเดินไปเฉี่ยวชนนักข่าวท่านเขาก็พูดว่าโอ้เดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: เหมือนแกล้งเล่นหรืออะไร
1: นะจับมาพูดเลยว่าเฮ้ยรู้จักกูน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คุณนิทราเบเกอร์สถามว่านักข่าวจะจี้ถามเกินควรหรือเปล่าไปบี้เขามากเกินไปเสียมารยาทผิดกฎหมายไหมเป็นหน้าที่นักข่าว
2: คืออย่างนี้นะครับประสบการณ์ถูกสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เขามาแหล่งข่าวถ้าไม่อยากคุยอ่ะเขาเดินหนี
0: ง่ายสุด
2: ง่ายสุดเดินหนี
0: ฉลาดอ่ะฉลาดทางอารมณ์อ่ะ
2: แต่จะมีในเศษเสี้ยวของความที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่น้อยนิดหน้าคือเฮ้ยใครสั่งให้มาเล่นพี่เปล่า
0: บางคนก็แหมจริงใจและเกินฐานแบบนี
1: ้มีคนเบื้องหลัง
2: แล้วก็สั่งให้เล่นผมหรือเปล่าเนี่ยใครสั่งให้มามีท่านไหนอยู่เบื้องหลังไหมอันนี้ถามเองนะ
0: มีบางท่านก็ถามแบบนั้นคือเป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยเราเจอกันบ่อยเนี่ยแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่าเราอยู่ในเนื้องานคนละงานกันแล้วก็ในขณะนั้นก็คืออยู่ในการทำงานเพราะฉะนั้นทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองถึงแม้บางทีอยู่ข้างนอกเรียกพี่นะเรียกน้องเรียกลุงถูกไหมให้มันดูสนิทกันอะเวลาเจอกันบ่อยๆแต่ว่าในเวลาทำงานบางทีเนี่ยการเจาะถามอะไรต่างๆถ้าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์มีวุฒิภาวะที่สูงพอและเข้าใจเหตุการณ์พอคุณสามารถหลบเลี่ยงได้ถ้าคุณไม่พร้อมตอบคุณก็หาวิธีหลบที่มันละมุนละม่อมซึ่งนักการเมืองสมัยเก่าเนี่ยมีความสามารถมากถึงจะบี้ถามไปเถอะบางทีเขาว้าวว้าวว้าวแม้กระทั่งขออนุญาตยกอย่างกรณีคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านเนี่ยฉลาดตอบมากนะทั้งโวยวายทั้งแต่เน้นนักข่าวบางทีก็ไม่ชอบเพราะว่าบี้ท่านไม่ลงแต่คือมันมีหลากหลายอารมณ์มากถ้ารู้ว่ามันจะเข้ามุมแล้วมันจะจนคำถามแล้วบางทีก็เอะอะโวยวายด่าฟ้าด่าฝนก็มีหรือว่าพูดอะไรที่มันดูเหมือนไม่สุภาพแต่ว่าฟ้องเขาไม่ได้ก็มีก็คือมันเป็นความเก่าเกมเป็นความเก่าเกมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเป็นคนของประชาชนแล้วคุณเป็นฝ่ายบริหารแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็กำลังมีประเด็นในหน่วยงานของคุณใน

0: ของท่านนะพูดง่ายๆเพราะนั้นเนี่ย
1: คือคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่สำคัญกับประเทศชาติอย่างถึงที่สุดเลยเขาถามว่ากระทรวงท่านแบบ
0: มีเรื่องทุจริตหรือเปล่า
1: เอกชนก็บอกท่านเอกชนท่านรับสวยท่านมีมาตรการป้องกันอะไรยังไงไหมถ้าท่านสุชาติออกมาพูดว่าขอเอกชนพูดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมหามาตรการล้อมชอบแล้วก็จะตรวจสอบย้อนหลังจบ
0: เออ
2: ครับครับ
0: คือไม่เป็นความ
1: แต่คุณสุชาติไปตอบว่ายังไงลูกรักท่านเก้าม
0: ีลูกเก้าคน
2: เก้ากลม
0: เอามาปกป้องคือยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวไอ้ที่ยกตัวอย่างมันไม่ถูกมันไม่ถูกกับเวลาดิฉันว่านะหรือว่ามันแปลความหมายแล้วเนี่ยไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นนักข่าวก็มีโอกาสถามต่อบีต่อถูกไหม
2: ใช่
1: หลังจากนั้นก็เลยเดินชนเลย
0: หลังจากนั้นเข้าสภาเสร็จต้องออกมาขอโทษอ่ะแต่
2: ประชุมคอรมอลเสร็จแล้วลงมาแล้ว
0: ข่าวเนี่ยโหทุกสื
2: ่
0: อดิฉันน่ะติดตามไทยพลัสอะไรอยู่เนี่ยไอ้ไทยช่วยไทยอยู่เนี่ยเฮ้ยฉันมาเฮ้ยมันมีคำนี้ขึ้นมากำลังเบลออยู่เนี่ยต้องกดเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันมีจริงนะก็เลยคือไม่บางทีเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นนักข่าวนะแล้วก
2: ็
0: อายุเยอะแล้วเราก็เข้าใจว่าวิธีการแก้เหมือนนักมวยอ่ะพอมันกำลังจะจนมุมอ่ะมันต้องมีวิธีที่ออกมาโดยละมุนละม่อมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตนเองเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งของกระทรวงเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ตอบคุณจะต้องให้คำตอบกับสื่อมวลชนหรือประชาชนที่ถามในประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพียงแต่วิธีการของคุณเนี่ยคุณอาจจะตอบแล้วไม่มีความหมายเลยก็ได้แต่ต้องตอบให้เหมือนหลอกนักข่าวก็ได้ถ้าคุณเก่งพอแต่จะให้ดีก็คือตอบให้มันตรงกับสิ่งที่
1: ควรจะตอบนะดูหน้านักข่าวด้วยว่าอาวุโสไหมอ
2: าวุโสป่ะ
0: ก็พอสมควรก็มีรู้รอยย้อน
2: ต้องเรียกนักข่าวพี่เลยไม่เหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ท่านตีท่านหนึ่งกวักมือเรียกนักข่าวเห็นถามจี้มากๆมาเรียกมาที่อะไรเงี้ยข่าวก็ไปเดินไปก็มีบ่อยๆนะบทบาทของการสัมภาษณ์ของนักข่าวกับรัฐมนตรีกับนักการเมืองก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไม่มีใครออกการรุนแรงเข้าขนาดนี้เท่าที่เคยเห็นมาก็รู้สึกนี้ดูจะโอ้โห
0: มันเผชิญหน้ากันบังเอิญเผชิญหน้า
2: เดินชนไม่พอยังมีบอกว่าไม่รู้จักผมน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเป็นการท้าทายเป็นการคุกคามเป็นการข่มขู
0: ่มีคำถามคุณแม็กเกอร์ว่าถามว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปกับกรณีข้าราชการอย่างรัฐมนตรีนะข้าราชการการเมืองมีความต่างไหมผู้เสียหายต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นหรือเปล่า
1: ผมยกเคสหนึ่งให้ฟังในการเป็นอุทาหรณ์ในอดีตเมื่อการเลือกตั้งสองสมัยที่แล้วมีสสกับสสเขามีเรื่องกันสสท่านหนึ่งบอกว่าอีกท่านหนึ่งท้าตีท้าต่อยปรากฏสสไปแจ้งความสสที่ท้าตีท้าต่อยมารับสารภาพที่โรงพักสสที่ไปแจ้งความก็เอาใบที่รับสารภาพในความผิดระหุโทษนั่นแหละยื่นสอบ
0: เป็นยื่นสอบ
1: ถ้าไม่ยุบสภาก่อนหลุดสสเลยนะครับแล้วในมาตรฐานนั้นเป็นความผิดฐานเดียวกับเดินชนไหล
2: ่ครับ
0: โหหนักหนานะ
2: มาเราไปพักกันก่อนเลยไหมครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือด

0: เช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะคุณรณรงค์สัญญาณยังอยู่ไหมมาแล้วนะคะโอเคก็มีปฏิกิริยาจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายค้านนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนทั้งคุณไอซ์รัชนกคุณวิโรจน์นะคะของคุณวิโรจน์นี่ออกถึงบู๊แต่ก็ขำๆหน่อยนะคะประมาณว่าอาจจะไม่อยากรู้จักคุณก็ได้ที่เขารู้จักคุณน้อยไปเพราะก็อาจจะไม่รู้จักไม่อยากจะรู้จักคุณก็ได้แล้วก็ให้กำลังใจกกร.
3: จริงๆนะผมมาเข้าใจว่าการที่ระดับรัฐมนตรีต้องยูเทิร์นกลับมาขอโทษใครสักคนนะคุณศิวพรคุณจตุรพันธ์ผมเองเป็นเดียวไม่เคยได้เลยผมต้องมองลึกลงไปว่าผมมีกฎหมายอะไรซ่อนอยู่ที่บังคับรัฐมนตรีมาขอโทษแน่ๆ
1: เป็นเรื่องคือท่านต้องรู้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
3: อ้าวพอผมยกตัวอย่างสสที่ผมพูดที่ผมบอกสสหลุดจากตำแหน่งถ้าไม่ยุบสภาก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสสแก้โพสท่าต่อยสสกันเองในสภานะคุณศิวพรที่หลุดเนี่ยและอันนี้เดินชนไหลแล้วก็พูดอย่างนี้ด้วยและใครเป็นผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบไหมไม่อยากฟื้นไฟ
1: ถึงบอกว่าเขย่ารัฐบาลเลยนะ
3: แต่พอเขย่าไปเสร็จปุ๊บมีผู้บังคับบัญชาสายตรงไหมถ้ามีรับรู้พฤติกรรมสั่งการอย่างไรได้มีการตักเตือนให้มาขอโทษนี่แสดงว่าท่านก็บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในประชุมครม.อยู
1: ่
3: ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้นายกผิดอะไรไหมนายกไม่ผิด
2: เราจะมีคำถามนะครับคุณเราก็ถามบอกว่าก็ในเมื่อท่านนายกเป็นคนเลือกคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีท่านนายกก็ต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมของคุณสุชาติด้วยควรจะปลดคุณสุชาติออกจากตำแหน่งจะดีไหมถ้าไม่งั้นนายกต้องรับผิดชอบอย่างอื่นด้วยนะครับ
3: คือถ้าเราว่ากันเรื่องของหลักของจริยธรรมของนักการเมืองตามกฎหมายที่เขียนไว้การจะให้ปฏิบัติตามก็จะมีหน่วยงานบังคับหากว่าฝ่ายการเมืองไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นหากใครติดใจคุณสุชาติก็กรุณาไปยื่นที่ปปช.กรุณาไปยื่นที่ปปช.ส่วนทางฝ่ายบริหารหากมองว่าคุณสมบัติมีปัญหาจากการแสดงออกแบบนี้จะสั่งปลดก็อยู่ในอำนาจหน้าที่อีกเช่นเดียวกันในจังหวะรอให้มีคนไปยื่นปปช.ก่อนไหมแล้วค่อยสั่งปลดอันนี้ก็ไม่ได้ชี้ช่องนะครับ
1: เขาก็รู้แหละเชื่อว่าเขาก็รู้แหละ
2: อันนี้ต้องรีบลงมาขอโทษเลยใช่ไหม
1: ก็แสดงว่าคือรู้แล้วล่ะว่าเรื่องใหญ่
3: เห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องแหละครับที่เราติดตามกันวันนี้ทันข่าวทางกฎหมายใช้เวลาทั้งช่วงรายการเพื่อคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องจริตครับ
1: ค่ะ
3: นี่ยังไม่ได้ไปแกะนะว่าทำไมเขาสัมภาษณ์มาแล้วมันเป็นแสนนะคุณจิรพรคุณจักรพันธ์ไม่สงสัยเหรอ
1: ไม่สงสัยเหรอเ
3: พราะจ่ายเป็นหลักแสน
1: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของกรมเองก็ออกมาบอกว่าหน่วยงานของกรมเนี่ยจะเป็นหน่วยงานในเชิงวิชาการไม่ได้เกี่ยวข้องมีอำนาจให้คุณให้โทษหรือว่าให้ใบอนุญาตมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยประมาณนี้แล้วก็เลยท้าว่าเนี่ยถ้าต้องเอาหลักฐานมาถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้อง
2: กล่าวกันลอยลอย
1: ทำ
3: ซื้ออย่างนี้นะ
2: ครับ
3: ผมเข้าใจแล้วก็ผมเห็นใจสถานะของความเป็นเจ้ากระทรวงของคุณสุชาตินะแต่ผมคาดหวังอย่างนี้แล้วกันในฐานะประชาชนผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณสุชาติจะต้องไปจับได้หรอกว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้ทุจริตแต่ผมคาดหวังว่าแม้ว่าวันนี้ยังจับไม่ได้แต่ประชาชนอยากได้หลักการ
1: หลักการ
3: ความ
1: จริงใ
3: จอยากได้หลักการว่า
1: เจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงจะทำยังไง
3: คุณไม่ได้ออกใบอนุญาตผมรู้แต่กระทรวงคุณเนี่ยให้ความเห็นไงว่าตรงไหนผิดหรือเปล่า
1: หรือมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเข้าใจผิดหรือว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้ไปตามเขาเรียกว่าไปพิสูจน์ความจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

0: ทีเนี้ย
1: มันจะดูดีกว่ากันไหม
0: หน่วยงานที่บอกว่ารับเป็นแสนรับเป็นแสนที่เอกชนมาแฉเนี่ยไม่ได้ออกใบอนุญาตก็ใช่อยู่แต่ความเห็นของสำนักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษเนี่ย
1: มันมีราคาเหรอ
0: กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาจะสั่งจ่ายกี่บาทเนี่ยอยู่ที่ความเห็นคุณใช่ไหม
1: หรือเปล่า
0: ความเห็นคุณเลยอย่าหรือเปล่าเวลาออกหมายเรียก
1: จากศาลเนี่ยก็เหลือ
0: ก็ออกไปกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยส่งความเห็นมาทีเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าความเห็นเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นทุจริตนะแต่เรากำลังบอกว่าความเห็นตัวนี้ที่เรากำลังสงสัยเนี่ยทุกฉบับทุกใบที่ออกความเห็นมามาตรฐานเดียวกันไหมแล้วมีใครตรวจสอบ
1: เป็นดุลยพินิจหรือเปล่า
0: อ่ะมันเป็นดุลพินิจอยู่แล้วตามกฎหมายแต่ดุลพินิจตัวนี้เนี่ยใครตรวจสอบใครแบบเปิ้ลเช็คหรือทริปเปิ้ลเช็คหรือไม่เคยเช็คเลย
2: ครับ
0: เห็นไหมครับว่ามีความสำคัญแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: นี่ขนาดเรายังไม่ได้ลงไปดูที่เขาวิจัยหรือว่าไปเก็บข้อมูลเรายังตั้งคำถามหมายถึงมันมองเห็นใช่ไหมว่าอาจจะมีบางจุดที่เป็นปัญหา
0: เลยผมเนี่ยสงสัยยันวันแถลงข่าวผมสงสัยว่าอะไรรู้ไหม
1: ว่า
0: ทำไมพี่แถลงข่าวที่กรมได้พี่ไม่ให้พี่พีกรรายการทีวีหรือสำนักข่าวกองบรรณาธิการได้มีโอกาสสักถามแบบถึงลูกถึงคนหน่อย
2: น
0: ักข่าวต้องมีสิทธิ์ถามอ่ะมีสิทธิ์ถามว่าอ่ะโอเคทางอธิบดีบอกว่าไม่มีทุจริตไม่มีคอร์รัปชันแล้วมีมาตรการอะไรบ้างที่ประชาชนจะมั่นใจหรือจะรู้ได้ว่ากรมกระทรวงมีดับเบิลเช็คมีทริปเปิลเช็คยังไง
2: ม
0: ีเรามาพูดว่าเราใส่ร้ายคิดถึงหัวอกพวกเราบ้างพวกเราโดนใส่ร้าย
2: คุณจะลงนี่จำแม่น
1: พูดให้เป็นเชิงวิชาการหน่อยนี่จริงฟังอยู่แทน
2: โอ้เดี๋ยวนี้หน่วยงานแบบนี้ลักษณะถ้ามีการกล่าวหาในลักษณะที่ไม่จริงเนี่ยเขาไม่ให้นักข่าวมาซักนะแถลงฝ่ายเดียวหรือไม่ออกเป็นเพรสรีลีสเป็นเอกสารตอบเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยกตกตใช้วิธีน
1: ี้วิธีทำงาน1 2 3 4 5
2: เขาแจ้งเลยให้เปเปอร์ไป3แผ่นนี่แหละคือคำที่แจ้งของหน่วยงานนั้นๆไม่ต้องนักข่าวไม่ต้องมาซักอย่ามาซักรายละเอียด
1: ไอ้2นักข่าวกับ1วิทยากรนี้เนี่ยทำไมมันที่สงสัยจัง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการออกเปเปอร์เนี่ยถามว่าดีไหม
1: ดี
0: มันก็ดีแต
1: ่ไม่เหมือนตอนถามจริงนะถามสด
0: คุณต้องเปิดโอกาสให้นักข่าวถ้าเอาคำถามจากพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีให้คุณได้เงินเดือนทุกสิ้นเดือนเนี่ยไปถามด้วยเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณจะทำอันนี้ยังไงอย่างเช่นนโยบายบางนโยบายมันมีผลกระทบใช่ไหม
1: คุ
0: ณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เห็นต่างได้ถามคำถามค
1: ุ
0: ณต้องได้ชี้แจงถ้าเราไม่ได้ถามว่าให้รัฐผิดแต่เราถามเพื่อให้รัฐเนี่ยชี้แจงเพื่อเราจะได้ไปเขียนข่าวหรือไปขยายต่อยอดให้เข้าใจได้ว่าเออวิธีการวิธีคิดของเจ้ากระทรวงของผู้บริหารกระทรวงกระบวนกรมนี้เขาคิดแบบนี้กับปัญหานี้เราจะได้ไปหาวิธีการในการปรับตัวเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนออกกฎหมาย
1: หรือต้องเข้าใจว่าเออทำงานทำแบบนี้เพราะอะไรมีปัญหาอะไรมีประเด็นอะไร
0: หรือเข้าใจว่าอ๋อที่ต้องเก็บแบบนี้เพราะระบบมันบกพร่องยังไง
1: เออ
0: จะได้แจ้กัน
1: มันอย่างสหภาพแต่ที่ออกมาอธิบายอะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีปัญหาอื่นๆที่
0: เดี๋ยวนะการรถไฟเนี่ยต้องขอเบรกนึง
1: มันไม่ถึงเบรกก็สิ
0: มีเวลาแค่เนี่ยไม่ทันต้องขอเวลาเพิ่มได้จะพูดเรื่องการรถไฟเรื่องสหภาพ
1: ให้15นาทีทันไหม
0: 15นาทีขอสั้นๆอย่างนึงคนเนี่ยชอบไอ้คนเนี่ยชอบไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุบัติเหตุครั้งเนี้ยเป็นความผิด 100% ของพนักงานขับ
1: รถ
0: ไฟกับคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานโบกธงแดง
1: ในความเป็นจริง
2: จริงๆความเป็นจริงควรจะเป็นความผิดของใครบ้าง
0: ควรจะเป็นความผิดของผู้บริหารการรถไฟเพราะว่าไม่มีระบบอื่นที่ประบกธงแล้วหรอที่มีระบบเซฟตี้ที่ว่ารถเมย์มาและไอ้และเส้นนั้นนะถนนเส้นนั้นนะครับคุณผู้ฟังเพื่อใครอยู่ต่างจังหวัดถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ผมเคยไปอสมทผมเลี้ยวลงผิดไฟแดงเดียวผมรออยู่ครึ่งชั่วโมง
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ติดมาก
2: มันเป็น
0: แยกม
2: ัน
0: เป็นถนนเส้นที่จะไปแยกอโศกอะ
2: ครับ
0: แยกที่ไปรถ30วิอะแล้วต้องรออีกประมาณ10นาทีอะ
2: ใช่อันนี้จริงๆผมเจอประสบมาแล้วติดอยู่ตรงนั้น
0: ปี

0: คือที่เราสามคนนี้ซาบซึ้งเส้นนี้อ่ะ
1: ซาบซึ้งเส้นนี้มาวิ่งจากพระหลัก
2: ทุกคนรู้อ่ะคุณจักรพันธ์รู้คุณศิรพรรู้คุณผู้ฟังรู้ทุกคนรู้ว่าถนนเส้นนี้มีปัญหาเรื่องรถติดกับรางรถไฟแต่ผู้ว่าการรถไฟทำไมถึงไม่ใส่ใจทำไมมาตรฐานความปลอดภัยถึงยังใช้แค่ธงยังใช้แค่ระบบสวิตช์มือ
0: แต่ตรงนั้นมีหลายระบบนะไม่ใช่มีแค่ธงนะระบบ
1: ไฟก็มีไฟสัญญาณก็มีอะไร
0: สัญญาณไฟอะไรต่างๆมีอยู่แล้ว
2: การที่บอกว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามระเบียบแบบแผนแล้วยังเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับคุณศิวพร
0: นั่
2: นคือมันต้องมีความผิดพลาดแน่
0: ๆค่ะ
2: ความผิดพลาดนั้นเนี่ยหากพวกเราที่ว่าหมายถึงประชาชนและผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกคนเอาความผิดนี้ไปให้พนักงานลำดับปฏิบัติการตัวเล็ก
0: ๆ
2: ม
0: ัน
2: จะไม่เกิดการแก้ไขเชิงโครงสร้างเลยนะคุณผู้ฟัง
0: ตอนนี้เขาพยายามที่แก้เนี่ยก็ถูกด่ากันอยู่เนี่ยว่าเอารถไฟออกไปเลยให้ไปวิ่งตอนกลางคืนก็ถูกมีปัญหาอีกหรือว่าไม่ให้วิ่งเข้าชั้นใน
2: คุณศิรพรพูดถึงการแก้ปัญหาผมตั้งแต่ต้นปีมาร้องเรียนกับรถไฟไป2เรื่องแล้วรถไฟตกรางและเยียวยาช้า
0: ที่โคราชหรอหรือ อันอื่นเคสอื่น
2: ที่ชุมพร
0: และ
2: โคราช
0: โคราชตอนที่คุยโคราชแล้วคุณเท้าความไปที่ชุมพร
2: ทุกผมกำลังจะแสดงให้ผู้บริหารการรถไฟเห็นว่าคุณก็รู้ว่าจุดตัดการรถไฟของคุณเนี่ยทุกปีมันเกิดอุบัติเหตุประมาณ70-80ครั้งทุกปีแต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยตามแต่กรณี
0: ค่ะ
2: ทำไมคุณไม่ถอดบทเรียนก่อนเขาจะเสียชีวิตเยอะขนาดนี้และตั้งแต่ที่โคราชที่มันถล่มลงมาคุณไม่คิดจะถอดบทเรียนเลยใช่ไหมผู้บริหารการรถไฟ
0: เขาถอด
2: จะมาอ้างว่ารักษาการไม่ได้จะมาอ้างว่ารักษาการไม่ได
0: ้
2: ถ้าอย่างนั้นต้องว่าไปถึงเจ้ากระทรวงเลยทำไมถึงยังไม่มีมาตรการความปลอดภัยตอนที่โคราชก็สัญญากับพวกเราว่าจะมีมาตรการความปลอดภัยวันนี
1: ้
2: มีแค่ธงแดงมีแค่ธงแดงจริงๆดูในคลิปเลย
1: ครับ
2: ไม่มีระบบอื่นเลย
1: ครับก็ต้องไปฟังอดีตผู้ว่าการการรถไฟคือคุณประภัทรจงสงวนท่านบอกว่าวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการไทยที่ผ่านมามีหลายสิ่งเป็นอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะการเสนองบประมาณขอจัดซื้อระบบเทคโนโลยีก็มักจะถูกหน่วยงานที่ดูแลด้านงบประมาณปฏิเสธหรือว่าตีตกเสมอโดยให้เหตุผลว่าสิ้นเปลืองงบประมาณยังไม่สำคัญให้ไปใช้ทางอื่นทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก่อนเนี่ยครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอุปสรรคทำให้ระบบเทคโนโลยีเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดทำได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันสมัยเพียงพอคุณลองฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงว่า
2: ท่าน
1: บอกราชการไทยมีปัญหา
2: สมัยท่านเป็นผู้ว่าการรถไฟสหภาพแรงงานเขาก็ประท้วงท่านอยู่เรื่องการจัดซื้อเหมือนกันไม่ใช่เหร
1: อ
2: ที่ในสมัยท่านประพัฒน์เป็นผู้ว่าการรถไฟในสมัยนั้นก็มีปัญหา
0: คือ
2: สภาพเนี่ยเขาบอกคนยังไม่พอคำว่าคนไม่พอในคือ20ปีที่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: อืมครับ
2: ณวันนี้ความตลกร้ายของกฎหมายไทยคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังดีๆนะครับกฎหมายการขนส่งทางรางที่มีการบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาทำให้ผู้ขับขี่รถไฟ
0: ที่เป็นกลายเป็นคนที่ไม่มีใบอนุญาต
2: ในขณะเดียวกันถามว่าผู้บริหารการรถไฟอนุญาตให้วิ่งไหม
0: ก็ยังต้องอนุญาตนะ
1: เอาเองก็ตอนนี้ไม่มีคนทำงาน
2: ในขบวนรถไฟทั้งประเทศเนี่ยมีพนักงานขับรถไฟในระบบตอนนี้951คนถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: 900กว่า
1: แต่
2: พน
1: ัก
2: งานจริงๆต้องมีประมาณ
0: 1,200
2: กว่า
0: ค่ะแต่เรามี900แต่ที่ผ่าน
2: ใน950เนี่ยมีใบอนุญาต
0: ที่ผ่านแล้ว
1: 208คน
2: คำถามคือถ้าจะเอาตามกฎหมายต้องให้วิ่งเฉพาะที่มีใบอนุญาตหรือไม่มีก็วิ่งได้หรือเป็นความผิดของหน่วยงานที่กำกับดูแลทำไมออกใบอนุญาตช้าเพราะการรถไฟเนี่ยมันมีบริษัทเดียวไหมมีอยู่บริษัทเดียวไหมที่ต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับขนส่งทางรางก็มีอยู่บริษัทเดียวมีอยู่หน่วยงานเดียวทำไมแค่ออกไปอนุญาตให้คนขับรถไฟถึงทำไม่ทันสมควรต้องโดนล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
0: ล่าช้า
2: หน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยเพราะมันจะลากย้อนมาถึงว่าเรากำลังจะโยน
0: ทำให้มันผิดกฎหมาย
2: ราชการ ถูกเรากำลังจะโยนความผิดบาปของระบบราชการ

0: การที่ออกจากศาลช้าเนี่ยไปให้พนักงานรถไฟโอเคแหละวันนี้เขาอาจจะมีเตปสีม่วงอะไรยังไงบ้างเขาเลยเสียงไม่ได้แต่พอเรากลับมาคุยในแง่ของคุณสมบัติตามที่กระทรวงตามที่การรถไฟประกาศและกำหนดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตมันมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตแล้วในระหว่างการมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตดันเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นมาพอดี
1: ไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้
0: ถามไงผู้ว่าการรถไฟหรือรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเนี่ยไม่พูดเรื่องนี้หรือไม่มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยเหรอทุกคนจะไปโยนให้แพะรับปากคนขับรถไฟตัวเล็กๆรับผิดชอบทั้งหมดได้ยังไงในเมื่อระบบการบริหารจัดการเราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ความปลอดภัยได้อะ
1: ค่ะ
0: หรือเราจะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยมันแพงเราเลยไม่ติดตั้งผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็สมัยคุณพัฒน์จะนานมากแล้วมันนานมากแล้ว
1: มันเกี่ยว
0: สม
1: ั
0: ยนั้นกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกัน
1: ดิฉันก็
2: นี่ความผิดพลาดในการออกใบอนุญาตผู้ขับขี่ต้องไปเอาผิดอธิบดีกรมการขนส่งทางรางฮะที่ท่านเซ็นใบอนุญาตล่าช้าเหลือเกินทั้งที่เขาก็มีใบอนุญาตกันมาตั้งแต่อยู่การรถไฟเพียงแต่ย้ายหน่วยงานมาเป็นการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตทำไมท่านเซ็นช้าเหลือเกินในการที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับคนขับรถไฟสักคนหนึ่งในจำนวน900กว่าคน
0: เวลาเราตั้งคำถามเนี่ยคุณจักรพันธ์เราจะตั้งคำถามไปที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงเดียวกันกับการรถไฟใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการเนี่ยเบอร์หนึ่งนะมีบทลงโทษอธิบดีไหมวันเนี้ยเราถามง่ายๆก่อนใบอนุญาตออกไม่ทันเนี่ยมีบทลงโทษไหมหรือว่าเขาทำไม่ทันแต่เขาก็ทำแล้วไม่ต้องรับโทษก็ได้คำถามย้อนกลับมาว่าการที่ออกใบอนุญาตทันหรือไม่ทันเนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการรถโดยสารทางรางสาธารณะไหมถ้าเกี่ยวทำไมไม่มีความผิดเลยทำไมราชการไม่ผิดเลย
1: แล้วถ้าไม่เกี่ยว
0: ถ้าไม่เกี่ยวคุณไม่มีใครเข้าไปสัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลไม่มีใครไปยุ่งอยู่แล้วแต่บังเอิญกฎหมายเขาบอกว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องดูไงต้องให้ความปลอดภัย
1: ให้ความปลอดภัย
0: ต้องให้ทำยังไงก็ได้ต้องให้บริการสาธารณะเนี่ยสามารถให้บริการได้ผมฟังที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงมากระทรวงคมนาคมออกมาให้ความเห็นในลักษณะว่าถ้ารถไฟแก้ไม่ได้ก็จะให้หยุดวิ่งไปเลย
1: ยกเลิกยกเลิกการรถไฟเหรอหรือหยุดวิ่ง
0: ทีนี้
1: หยุดวิ่ง
2: ที่
1: ประชาชนไม่ต้องใช้หรือไง
0: ทีนี้ในกฎหมายมหาชนเนี่ยหลักการของบริการสาธารณะคือถ้าไม่ให้หยุดบริการสาธารณะหลักการคือถ้าไม่ให้หยุดบริการสาธารณะหล
1: ัก
0: การคือห้ามนะแต่สิ่งที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารกำลังจะทำคือจะหยุดบริการสาธารณะโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยมีเหตุผลอยู่แต่หลักการมันจะกลับมาว่าคุณไม่สามารถทำให้บริการสาธารณะให้งานต่อเนื่องได้ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นในการฟ้องร้องต่อหน่วยงานทางปกครองโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยต่อไปในวันข้างหน้าหากให้มีการหยุดวิ่งรถไฟจริงก็ถือเป็นการหยุดให้บริการสาธารณะผมว่าเรื่องนี้ถ้าขยายผลเนี่ยต้องดูรายละเอียดว่าวิธีคิดเป็นยังไงหรือเป็นไอเดียแต่ถ้าฟังอย่างเงี้ยจะเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับว่าพอเราไปดูกฎหมายทั้งโครงสร้างในภาครัฐเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าการรถไฟเนี่ยเขาจะมีกฎหมายกำกับดูแล1 2 3 4และมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรบ้างและความล่าช้ามันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วพอมันเกิดผลกระทบขึ้นมาหน่วยงานที่มันช้าที่มันช้าอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบกับผู้บาดเจ็บหรือสูญเสียยังไงบ้างอาจจะออกมาแล้วแต่ผมอาจจะไม่เห็นแต่ผมก็อยากจะตั้งคำถามว่าต้องมีคนรับผิดชอบบ้างสิไม่ใช่ว่าโยนให้คนขับรถไฟคนเดียวตัวเล็กๆรับผิดชอบความเสียหายถึงกระทึกขนาดนี้โดยที่ไม่มีใครผิดเลยผมว่ามันไม่แฟร์กับคนปกติ
1: หมดเวลา15นาทีติดไว้ก่อนขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th mattichon.co.th ข่าวสด .co.th thestandard.co.th ค่ะ workpoint 23 ch3TV CS7 HD News amarintv.com The Reporter nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net ประชาชาติ .net คมสลึก .net nationtv.tv thaipbs.or.th islanews.org แล้วก็เพจ

0: ไทยคู่ฟ้าดิฉันเสือพรยนะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะที่เวลา14นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันที่สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสราวุธกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้ง2คดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกังวลGMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้อง

0: จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับน้องสาวพระเทียมร่ำไห้รับร่างพี่สาวขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาติดต่อขอรับศพแล้วบรรยากาศสุดเศร้าบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวสุรีพรพวงยอดอายุ49ปีน้องสาวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีแม่บ้านบริษัทแห่งเดินย่านประตูน้ำหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมารับศพนางสาวเทียมกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้นางสาวสิริพรเปิดเผยว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นเพราะผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวใช้ชีวิตเรียบง่ายขยันทำงานปกติจะเป็นคนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้ยังคอยดูแลคนในบ้านโดยเฉพาะน้องชายที่ป่วยเป็นโรคไตฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งซึ่งผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นหลักยอมรับว่ายังติดใจสาเหตุแต่ก็ทำใจได้แล้วไม่อยากพูดอะไรถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอบคุณทุกคนสิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือก่อนที่พี่สาวจะเสียชีวิตไม่ทันได้คุยกับพี่สาวเลยขณะที่อีกหนึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมาคือนางสาวเอเอมิดอายุ36ปีได้เดินทางมารับศพในวันนี้เช่นกันหนึ่งในครอบครัวได้เดินทางเข้าดูร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันครั้งสุดท้ายทุกคนต่างร้องไห้จนเป็นลมล้มพับโดยเฉพาะแฟนหนุ่มร้องไห้จนหมดสติญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุได้พยายามตามหาน้องสาวหลังขาดการติดต่อไปตั้งแต่เวลาประมาณ 15:50 นาทีจนกระทั่งเห็นข่าวอุบัติเหตุจึงเริ่มใจไม่ดีรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันทียอมรับว่าในใจยังหวังปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นก่อนล่าสุดจะมีการยืนยันอัตลักษณ์อย่างชัดเจนแล้วผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักสำคัญของบ้านเดินทางมาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยนานกว่า10ปีและมักใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสาย206เป็นประจำโดยเฉพาะในวันหยุดก็มักจะเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่ทำงานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยผู้เสียชีวิตได้ขึ้นรถเมล์บริเวณเซ็นทรัลพระราม9ไปเพียงแค่หนึ่งป้ายรถเมล์เท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจ

หลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายสบายพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คอลเซ็นเตอร์1615ค่ะ

0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมวันธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้ม
2: สวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ดีขึ้นไหมคะอาการเจ็บคอ
1: ดีขึ้นมาน
2: ิดนึง
1: เล็กน้อยฮะแต่เมื่อกี้จัดรายการก่อนหน้านี้รายการอัดเทปไว้โอ้โหออกต้องขอตัวออกจากรายการเพื่อไปไอแบบเต็มที่เลยอ
2: ่ะต้องพักผ่อน
1: มันไม่ไหวจริงๆบางทีมันเป็นจังหวะที่อยู่ดีๆก็จะคันคอขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณผู้ฟังเวลาติดตามช่วงข่าวในพระราชสำนักช่วง2 ทุ่มซึ่งมันสด
2: ค่ะ
1: ก็มีคนทักเข้ามาว่าทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมเสียงเป็นอะไร
2: ไม่สบายนิดหน่อยนะคะ
1: ไม่สบายครับ
2: กำลังรักษาตัวนะคะ
1: ใช่
2: ค่ะวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการกันเนี่ยก็ยังคุยกับพี่บอลเลยนะคะว่ามีประเด็นให้ได้พูดถึงกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสดความร้อนความใหม่ก็คือพรรคภูมิใจไทยเดือนหน้ายื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว
1: สยบข่าวว่าเป็น
2: นิ่งเงียบไม่สนใจเสียงประชาชน
1: โอ้โห
2: มาเลย
1: โค้งเลย
2: ใช่มาแรงแซงโค้งเลยค่ะยื่นเป็นพรรคแรกด้วยนำทีมโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าเนี่ยท่านฟังเสียงประชาชนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการทำประชามติใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่แล้วท่านเองก็เปิดกว้างฟังทุกข้อเสนอเลยแต่ทีเนี้ยในรายละเอียดมันก็จะมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะหลากหลายอ่ะอย่างเช่นพรรคประชาชนก็ถือว่าเป็นพรรคที่เดินเกมเร่งอันดับหนึ่งเลยว่าจะต้องมีการแก้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะ เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในสัปดาห์หน้า
1: สัปดาห์หน้าใช่ว่าอย่างนั้น
2: ซึ่งคุณผลิตเองก็มีวิจารณ์ด้วยนะ
1: ว่า
2: ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันขัดหลักการกับที่พรรคประชาชนวางเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้มันเขาเคยมีสัญญากันไว้ใช่ไหม
1: ครับ
2: ตรงนั้นแหละก็ถ้าพูดย่อๆง่ายๆเร็วๆก็คือมันไม่ได้มีกระบวนการที่เปิดให้มีคูหาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่าง
1: แบบโดยตรง
2: ใช
1: ่ใช่ใช
2: ่แล้วครั้งนี้ก็ยังมีการเพิ่มอำนาจให้สว.เหมือนเดิมคือถึงแม้ว่าจะมีการอลุ้มอล่วยอ่ะพี่บอลคือก่อนหน้านี้เขาจะให้สว1/3
1: ครับ
2: แต่ครั้งนี้จะเป็น1/4ก็อรุณเลย
1: ก็คือน้อยลง
2: บางคนบอกว่าตักยังไงก็ยังมีอยู่ดีคือเป้าหมายหลักของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยอะค่ะเป้าหมายหลักคือแก้ไขมาตรา256คือเพิ่มหมวด15/1เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมคะแต่มีข้อแม้ที่คุณอนุทินพูดมาโดยตลอดคือห้ามแตะต้องหมวด1ที่เป็นรูปแบบรัฐแล้วก็หมวด2ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย
1: ์ครับ
2: ทีนี้สสรที่จะเข้ามาเนี่ยโครงสร้างคือ100คนโดยที่เขาจะมีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเนี่ย23คนและเดี๋ยวจะมีผู้สมัครทั่วไป77คน77คนก็คงจะเป็น77จังหวัดแหละ
1: น่าจะเป็น
2: จำได้ก่อนหน้านั้น
1: ใช่
2: ทีเนี้ยมันจะมีวิธีการคัดเลือกก็คือสส71คนแล้วก็สวคือหมายถึงว่าสสเลือกมา71คนแล้วสวเลือกมาอีก29คนทั้งหมดมันก็จะเป็น100คน
1: 100คนพอดี
2: ใช่ทีเนี้ยพอมันอยู่ในอำนาจสสกับสวปุ๊บ
1: เราก็เห็นสี
2: ใช่มันก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็อย่างอยู่ๆก็ลืมชื่อหมออ่องอ่ะหมออ่องก็ออกมาโพสต
1: ์ลืมตามไปด้วยเลย
2: คือหมออ่องเนี่ยก็คือพรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ก่อน
2: เดี๋ยวน้องขออนุญาตหาโค้ดที่ชัวร์ๆ 100% หน่อยแต่ว่าหมออ่องมีการพูดไปถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะว่าอ๋อถ้าเกิดร่างออกมาเป็นแบบเนี้ยก็ให้คนที่บุรีรัมย์จัดเลยก็แล้วกันเนี่ยบอกว่าให้รัฐบาลไปตั้งคุณเนวินมาเขียนรัฐธรรมนูญเองเลย
1: เอาแบบนั้นเลยใช่ไหม
2: ใช่นักข่าวก็เลยไปถามคุณชัยชนกลูกชายคุณเนวินคุณชัยชนกก็ยืนยันว่าคุณพ่อเนวินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะหลังจากที่หมออ่องพูดไอ้หมออ่องโพสต์ค่ะหมออ่องเนี่ยจริงๆก็เป็นอดีตรองประธานสภาคนที่1ที่ท่านออกมาเ

0: แต่ที่แซ่บยิ่งกว่าคือคุณชัยชนกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะคุณพ่อไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่คนที่แซ่บคือคุณพราดรปริศนานันทกุล
1: ครับ
0: หันมาถามนักข่าวสั้นๆว่าหมออ๋องคือใครอ่ะคือได้2นัยยะนะทำงานจนลืมกับอีกนัยยะหนึ่งคืออะไรเกี่ยวอะไรในสารระบบอะไรอย่างนั้น
1: ไม่แน่ใจด้วยซุ้มเสียงเลยอ่ะ
0: ก็มานิ่งๆเลยน
1: ิ่
0: งๆไม่ได้มีอารมณ์อะไรเลย
1: ถึงได้บอก
0: ค
1: ือ
0: ใครหน้าแบบนิ่งๆเลย
1: ถึงได้บอกไงว่าเอ๊ะซุ้มเสียงในที่นี้แบบนิ่งๆเนี่ยคือออกไปทางทิศไหน
0: คือคุณชัยชนกอ่ะยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความตั้งใจจะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศแล้วก็รับประกันได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร่างคือแม้กระทั่งคุณชัยชนกอะค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่ว่ามีทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ครับครับวันนี้เองตอนที่ทางพรรคภูมิใจไทยไปยื่นให้กับคุณโสพลสารัมเนี่ยนะฮะก็มีผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันเพราะเห็นพัดแหว่งที่น้องอุ้มว่าประชาชนเขาจะยื่นสัปดาห์หน้าใช่ไหมข่าวมันจะออกมาเป็นแบบนั้นแล้วทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะว่ายังไงนะก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูก็ต้องขอดูในร่างกันก่อนแต่ละพักก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้เพ
0: ื่อ
1: ไทยเองก็เหมือนกันเพราะว่าก็มีถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วทำไมรอบนี้ถึงส่งในนามของพักแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบในนามของคณะรัฐมนตรีก็เขาก็บอกว่ามันก็คือแนวทางของพักที่ได้ทีเลยไงได้จังหวะเลยว่าสามารถตอบคำถามแบบหล่อๆได้เลยว่าเพราะว่าเราฟังเสียงประชาชนและเราเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ
0: นายกท่านบอกว่าท่านมีความจริงใจ
1: จริงใจ
0: ใช่
1: มาแรงแซงทางโค้งเพราะว่าทิศทางอ่ะมันทำให้เราคิดมาตลอดว่าพรรคประชาชนน่าจะยื่นเร็วที่สุดเพราะดูแล้วน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากกว่าพรรคอื่นๆไง
0: ก็คืออีกฝั่งนึงก็บอกก็แหมออปชันครบขนาดนั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็รันไปได้อย่างรวดเร็วแหละ
1: อีโคซิสเต็มพร้อม
0: คุณนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยแล้วนะ
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่4ปีเนี่ยทันใช้แน่นอนจากเดิมที่เรายังงงอยู่เลยว่ามันจะเป็นวุ้นแล้วมันจะเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไล่เรียงแบบคร่าวๆเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามิถุนายน2569เนี่ยรัฐสภาขออภัยค่ะรัฐสภาจะเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256วาระที่1แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวาระที่2ขึ้นมาหลังจากนั้นสิงหาคม2569พิจารณาวาระที่2น่าจะแล้วเสร็จกันยายน2569ที่ประชุมสภาวาระ2พิจารณารายมาตราโอ้ภายในปีนี้เลยนะพี่บอลแล้วก็ตุลาค่ะตุลาเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาก็จะพิจารณาวาระ3เสร็จถ้าเห็นชอบก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีเคาะคำถามประชามติเพื่อจะได้มีการทำประชามติครั้งที่2แล้วก็คาดว่าจะทำประชามติครั้งที่2ประมาณเดือนมกราคม2570
1: เห็นไทม์ไลน์ออกมาแล้วหลายๆคนที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็มีความหวังขึ้นมาทันที
0: ใช่
1: ก็ทำไมครับ
0: ค
1: ุณ
0: คือมันมีการวิเคราะห์จากนักวิชาการหลายๆท่านละค่ะอย่างอาจารย์พิชัยรัตนดีหลกนะภูเก็ตนะ
1: ท่านก็บอก
0: ใช่ท่านก็บอกล่าสุดท่านให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะท่านบอกว่าเขาอาจจะประเมินว่าเขาสามารถคุมเสียงได้ทั้งสภาบนและสภาล่าง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสเต็ปเดียวกับที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าอีโคซิสเต็มมันพร้อม
1: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเมื่อกี้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องคุณเนวินอะไรเนี่ยมันเลยนึกไปอีกเรื่องนึงนึกไปถึงอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการที่มีอดีตผู้สมัครสสสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราข้ามมาอีกเรื่องนึงนะน้องอุ้มมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญมั้ย
0: ก็จริงๆมันค่อนข้างจะละเอียดเดี๋ยวว่ากันในเบรกสุดท้ายก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาอุ้มจะเล่าให้ฟังว่
1: า
0: ในรายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปแล้วที่ชูโมเดลสสร100ท่านเนี่ยมันคือยังไงเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันมันเป็นแค่เปลือกไงว่าห้ามแตะหมวด1หมวด2นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยมาว่ากันอีกทีค
1: ่
0: ะ
1: ได้เราเห็นข่าวนี้เราก็เลยน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่าอดีตผู้สมัครสสสมุทรปราการของพรรคเพื่อไทยคุณปิยพงษ์เหมะเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้มาพูดถึง

0: ว่าแหมคนไทยดูน่าจะไม่ได้ดูบอลโลกแล้วมั้งเพราะด้วยเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่มันแพงมากๆ
1: มันแพงมากๆ
0: แต่ก็มีการตั้งคำถามกลับมาว่าน่าประหลาดใจที่เรื่องของราคาค่าลิขสิทธิ์บอลโลกกีฬาที่คนทั้งโลกรอคอยว่าแพงเกินไปหากเทียบกับก่อนหน้าที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสนับสนุนรายการ MotoGP
1: โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นที่วันนี้พูดกันให้แซดเลยค่ะ
0: นั่นล่ะครับถึงกรอบวงเงิน3เรียกว่า 4,000 ล้านก็แล้วกันเนา
1: ะ
0: ประมาณ 3,000 กว่าล้านหย่อนๆนะฮะ
1: มีคนถามนะว่าใครได้ดูบ้างคะอัน
0: นี้จริงๆแล้วมันก็น่าสนใจในเรื่องของถ้าเกิดเรามองแค่ว่างบประมาณที่สนับสนุนมันแตกต่างกัน1 2กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน2และ3ก็คือว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องด้วยขนาดไหนเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่า MotoGP จัดที่สนามช้างอย่างนี้เป็นต้นมันตั้งคำถามกันได้หมดแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองออกมาและเราลองใช้เหตุผลแบบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเป็นแฟนบอลตัวยงขนาดนั้นแล้วก็ถามว่าชอบมอเตอร์ไซค์ชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นคนติดตาม MotoGP อะไรแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเกี่ยวข้องชัดเจนกับกีฬาทั้ง2ชนิดนี้ในฐานะคนดูที่จะได้รับประโยชน์จากมันแบบเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยเหตุผลเนาะมันก็มีอยู่เหมือนกันน
1: ะ
0: ว่า MotoGP เนี่ยสมมุติว่าสนับสนุนงบประมาณลงไปตุ้มหนึ่งเอาก้อนหนึ่งจะกี่พันล้านเราไม่รู้เอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดรีเทิร์นผลรายได้ผลประกอบการที่มันกลับมาเอ้ยมันเข้าสู่ประเทศไทยเราโดยตรงหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจถึงแม้ว่ามันจะมีเข้าในสัดส่วนเฉพาะจุดที่อาจจะทำให้เกิดเป็นการตั้งคำถามได้นะอันนั้นก็ต้องวางไว้ด้วยนะครับสองก็คือว่าแล้วค่าโฆษณาค่าลิขสิทธิ์หรือสปอนเซอร์ที่จะเข้าแม้จะเป็นเฉพาะกลุ่มแต่มันอาจจะคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถคิดต่อได
1: ้
0: เพราะพอเรามองย้อนกลับมาที่ฟุตบอลโลกในรอบนี้ค่าลิขสิทธิ์ที่เราจะต้องจ่ายแพงในขนาดนี้บวกกับเวลาถ่ายทอดในโซนฝั่งอเมริกากับฝั่งบ้านเราที่ต่างกันคนละขั้วการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นต่างๆหรือแม้กระทั่งจะโฆษณาคนดูเนี่ยจำนวนคนที่ดูเนี่ยถ้าเทียบกับการจัด MotoGP เนี่ยคือถ้าเกิดระดับโลกฟุตบอลโลกคนอาจจะสนใจทั้งโลกใช่แต่พอมาเจาะจงในประเทศไทยเราปุ๊บคนดูจะดูแค่ไหนเพราะว่าเวลาของการถ่ายทอดมันเป็นช่วงดึกและช่วงเช้าต่อสายของบ้านเราม
1: ันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล
0: ์โอ้
1: ต้องโดดงานแล้วว่าง่ายๆ
0: คุณต้องไม่ได้ทำงาน
1: คือมันมี2กลุ่มมีที่อุ้มได้ยินมานะว่าเฝ้ารอที่จะได้ดูฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีแค่2กลุ่มคือกลุ่มที่รักฟุตบอลโลกมากๆค
0: ือ
1: รักฟุตบอลมากๆอ่ะค
0: ่
1: ะกับ2คือกลุ่มนักพนัน
0: มันน่าจะ
1: นักพนันบอล
0: เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าผมอ้างอิงส่วนตัวปกติไม่ได้ดูฟุตบอลสโมสรของประเทศใดๆเลยไม่ว่าจะพรีเมียร์ลีกใดๆคือไม่ติดตามเลยแทบไม่รู้เลยว่าอัปเดตกันเป็นยังไงแต่พอมีรายการมหกรรมฟุตบอลใหญ่ๆระดับทีมชาติไทยหรือฟุตบอลโลกของทีมชาติแต่ละประเทศที่เขามารวมตัวแข่งขันอันนี้จะดูหรือฟุตบอลยูโรที่เป็นทีมชาติของฝั่งยุโรปอันนี้จะดูแล้วก็บางโดยเฉพาะทีมชาติที่เราเองรักอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยเราจะแหกขี้ตาดูจะนอน
1: นอนยอมหลับ
0: นอนยอมใช่แต่พอมันกลายเป็นว่ามันดึกแบบนั้นแล้วบางครั้งจะต้องเป็นช่วงสายซึ่งเราต้องทำงานเราเริ่มคิดแล้วว่าแล้วฉันจะดูจริงไหมเขาก็จะตัดกลุ่มเป้าหมายแบบเราเนี่ยที่ไม่ได้ถึงขนาดแฟนตัวยงฟุตบอลออกไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับค่าโฆษณาหรือรีเทิร์นที่จะได้รับจากการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆแล
1: ้
0: วแต่ก็เราก็ยังไม่รู้ไงว่าจะมีเอกชนรายไหนที่จะมองระยะยาวอย่างที่เราคุยกับอาจารย์จ้าเมื่อวานน่ะ
1: คือจริงๆอ่ะเมื่อวานอาจารย์จ้าพูดเหมือนกับว่ายังไงเดี๋ยวก็
0: จะได
1: ้
0: ด
1: ู
0: จะได้ดู
1: ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าที่เคียงกันมาค่ะพี่บอลอุ้มได้ยินมีหลายคนเนี่ยเขามองว่าหลังจากเนี้ยพอรัฐบาลบอกไปว่าไม่เอาแล้วมันแพงเหมือนเวลาเราไปซื้อของอ่ะไม่เอาแล้วมันแพงแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะบอกว่าอ่ะเงินลดให้ก็ได้เพราะเราบอกว่าร้านนู้นอ่ะตอนที่เธอ ลูกค้าคนนู้นอะตอนที่เธอขายให้เธอขายให้10 บาทเอง
0: เออ
1: ทำไมกับฉันเธอขายตั้ง150ล่ะ อย่างเงี้ยแล้วผม

0: พอบอกว่าเอองั้นฉันไม่เอาละคนที่เป็นคนขายก็เลยเดี๋ยวลดราคาให้ซึ่งตอนนี้มันยังมีเวลานั้นอยู
1: ่มันยังมี
0: ก็ไม่แน
1: ่คือเอาเป็นว่าต้องรีบตัดสินใจแต่มันยังอยู่ในพีเรียดที่เป็นไปได้ไหมว่าจะได้รับราคาที่ลดลงมาอีกหน่อยหรือต่อรองกันได้ด้วยความที่เราไม่แบบกระตือร้นแบบฉันอยากดูมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออุ้มว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละว่าอยากดูหรือว่าไม่อยากดูนะแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ของความคุ้มได้เสียพอมีคนพูดถึงเรื่องของ MotoGP มาเปรียบเทียบอะค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้ามองอย่างเป็นกลางเนาะคือมันต้องวิเคราะห์กันนะคะว่าการที่รัฐกำลังจะใช้งบเพื่อที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลแล้วเขามีการชะลอกันจากรัฐมนตรีหลายๆท่านแล้วก็ออกมาบอกว่าตอนนี้มันต้องดูนะเพราะว่าภาวะงบประมาณของเรามันตึงตัวนะแล้วมันก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่างบประมาณสูงมากเลยนะ
1: ตั้
0: งก
1: ี่พันล้าน
0: อ่ะแล้วมันก็มีแรงกดดันในเรื่องของวินัยการเงินการคลังที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นอิชูที่ต้องมาทบทวนกันในหลายๆประเด็นนะคะว่าเอาไปใช้อันนั้นคุ้มไหมอันนี้คุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมันมีการมาเปรียบเทียบกับ MotoGP อ่ะพี่บอลก็มีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือถ้าพูดถึง MotoGP เนี่ยมันคืออีเวนต์เศรษฐกิจระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภูมิภาคเพราะว่าในพื้นที่นั้นจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจริง
1: ๆเพื่อ MotoGP
0: ใช่แล้วพอมันมีมนุษย์ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จริงอะค่ะมันก็จะทำให้กิจการอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารรถเช่าเขาได้เงินจริง
1: ๆและจังหวัดแวดล้อม
0: ใช่แล้วมันก็จะมีภาพลักษณ์ที่แทรกเข้ามาว่าพื้นที่จังหวัดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นสปอร์ตทัวริซึมคือถ้าเขาจะเข้ามาเพื่อจะดูกีฬามันมาที่นี่ได้แล้วก็พอมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือมันไม่ได้มาแล้วก็ไปเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าจะมาแล้วไปเลยก็ต้องมีการกินการดื่มสักอย่าง
1: ใช่
0: ไหมมันก็ต้องมีการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มองว่าถ้าแบบเนี้ยมันยังเห็นเป็นเม็ดเงินชัดเจนว่ามันได้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆในพื้นที่นั้น
1: สมมติเราพูดถึงฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์หรือเราพูดถึงสนามเซปังที่มาเลเซียเราจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือสนามระดับโลก
0: ค
1: ือถ้าเราลงทุนสมมติเราแยกเรื่องของการเมืองกันออกไปก่อนนะฮะหรือว่าความรู้สึกว่ามันจะมีผลประโยชน์ไปลงที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าพอเรามองแบบออกมาเป็นกลางแบบนี้เราจะเห็นว่าเราอยากเห็นเมืองไทยของเราถ้ามันมีศักยภาพเพียงพ
0: อ
1: แล้วเราลงทุนกับมันแล้วมันมีรีเทิร์นทั้งตัวเม็ดเงินทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจในโซนจังหวัดนั้นรวมทั้งภาพลักษณ์ระดับภูมิภาคอย่างที่เราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่เราลงทุนเยอะกว่านะมันคุ้มไหมมันเหมือนกับเราทำธุรกิจบางอย่างเช่นแบบสมมติตอนนี้ลูกสมมติว่าเราอยู่ในบ้านแล้วเราไปซื้ออะไรมาเพื่อต่อสนองลูกชายหรือลูกสาวเราเพราะว่ามันแพงมากแต่ลูกอยากเล่นน่ะแต่พอเอากลับมาปั๊บเฮ้ยมันต้องเสียเงินไปแล้วมันไม่คุ้ม
0: ที่พี่บอลพูดมามันมีนิยามที่ต่างกันนะมันต้องสเปนเงินออกไปเหมือนกันนะคะพี่บอลแต่มันต่างที่อะไรรู้ไห
1: ม
0: ค่าใช้จ่ายกับการลงทุน
1: ใช่ค่าใช้จ่ายที่แบบออกไปเลย
0: ใช
1: ่แล้วพอมันรีเทิร์นกลับมามันคุ้มไห
0: ม
1: กับลงทุนมากกว่าค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเลยเฮ้ยแต่มันต่อยอดได้มันมีผลกำไรกลับมาไม่ว่าจะระยะสั้นกลางยาวอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะต้องมาชั่งน้ำหนักจริง
0: ๆ
1: เพราะว่าทุกอย่างแบบนี้พอเรามุ่งสู่เรื่องของการเมืองแบบ 100% น่ะเราจะมองเรื่องอื่นไม่ออกเลยอันนี้พยายามพูดแบบ
0: เอาแฟกต์มาคุยกัน
1: เลยนะ
0: คือถ้าเห็นต่างก็คือเราก็แชร์กันนะคะแต่ว่าเพราะว่าอุ้งกับพี่บอลก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่ได้รอบด้านแบบที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านมีคือตอนนี้ถ้าให้สรุปก็คือว่าถ้าเรามองเรื่องของบอลโลกเรามองเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่โอเคสิ่งที่รัฐได้ถ้าเกิดมีการใช้จ่ายในส่วนนี้ไปที่มันเป็นก้อนเงินที่คนบอกว่ามันเยอะมากเนี่ยคนได้ดูทางทีวีแล้วนายกก็เคยบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟรีสิแล้วก็ได้กระแสสังคมว่าอุ้ยเราได้ดูบอลโลกฟรีแล้วมันก็จะมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทางอารมณ์อ
1: ่
0: ะก็แบบได้ดูบอลโลกได้ดูแล้วแต่เม็ดเงินมันก็อาจจะไหลไปต่างประเทศ
1: อารมณ์เหมือนกับน้องอุ้มไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงๆมาได้ตอบสนองนิด
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: แล้วก็อยู่ที่บ้านดีใจอยู่ตรงนั้นแหละ
1: กับน้องอุ้มแบบว่าซื้อมาหลายใบเลยแต่ไม่ได้ใช้นะอาจจะใช้สักใบ2ใบก็ได้ตอบสนองนิดด้วยแต่ฉันเอาไปขายอารมณ์ประมาณเนี้ยซื้อมาเพื่อเอาไปขาย
0: คือถ้าเกิดมองว่านั่งดูบอลโลกอยู่ที่บ้านอ่ะมันวัดผลทางเศรษฐกิจยากอะค่ะเพราะมันจ่ายไปแล้วแล้วเซ็นโอเคมันมาในรูปแบบของสปอนเซอร์หรืออะไรแต่เราก็ไม่รู้อ่ะตัวเลขที่มันแท้จริงว่ามันมีการลงทุนแต่ละเจ้าไปเท่าไหร่แล้วมันได้กลับคืนมาเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยพี่

0: อล
1: เพราะค่าลิขสิทธิ์ที่แพงของบอลโลกในแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันเนี่ยเขามีเกณฑ์เนี่ยมีเกณฑ์ขนาดของเศรษฐกิจกำลังซื
0: ้
1: อตลาดการแข่งขันหรือวัฒนธรรมความนิยมของฟุตบอลในประเทศนั้น
0: ๆ
1: นโยบายรัฐใดๆก็ตามจำนวนประชากรอันนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยที่เขาจะไปพิจารณา
0: ซึ่งมันแตกต่างกับ MotoGP นะถ้าให้พูดแบบเร็วๆนะตอนนี้เรารู้สึกว่าของ MotoGP เนี่ยมันมีคนที่เดินทางไปจริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายในพื้นที่นั้นๆจริงๆมีการจ้างงานจริงๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้ใช้เงินจริงๆมันมีความแตกต่างกันแบบนี
1: ้
0: แต่ทีนี้ตอนนี้คนอะเขาไปโยงกับประเด็นการเมืองไง
1: ใช่
0: เพราะว่าสนามหลักมันอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมแล้วบุรีรัมย์มันก็มีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองชัดเจน
1: ใช่ก็จะเป็นฟิลแบบนั้นไป
0: ใช
1: ่โอ้แต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะจ่ายเงินแบบคุ้มค่าเนี่ยพี่บอลแนะนำวันนี้เพราะเราต้องกินต้องใช้อันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตอบสนองนี้ใด
0: ๆ
1: เรากินข้าวเราต้องมีหม้อหุงข้าวครับของคาชิว่ารุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรนะฮะเพราะว่าเราจ่ายในราคาเดี๋ยวเราบอกตอนท้ายนะครับแต่เราได้ฟังก์ชันเยอะมากถึง6ฟังก์ชันไม่ได้มีแค่หุงข้าวแต่หุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กจบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มแน่นอนมั่นใจความปลอดภัยโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่990บาทจาก 2,990 บาทและก็มีของแถมอีก2รายการมีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ของแถมก็300บาทแล้ว1ใน3โดยประมาณของราคาที่เราจ่ายไปเพราะฉะนั้นสนใจนะครับโทรเลยครับ02-114-3390มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะฮะโอ้โหสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยโอ้มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าเอ้ยไอ้หม้อหุงข้าวแบบแยกน้ำหรือที่เราโฆษณากันว่ามันดีต่อสุขภาพเนี่ยมันดียังไงเพราะว่ามันไปเขาเรียกว่าอะไรฮะไปเชื่อมโยงกับการหุงแบบสมัยโบราณหุงข้าวแบบเช็ดน้ำออกไปเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไปชะล้างน้ำตาลบางส่วนไงน้องอุ้ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะไม่ทำให้เราเวลากินข้าวแล้วเราก็จะสะสมน้ำตาลไปมากกว่าที่ควรจะเป็น
0: อ
1: ันนี้เอาโดยประมาณแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ
0: ถ
1: ึ
0: งว
1: ่
0: าคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยอ้วนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เขามีวิธี
0: เหมือนคุณตาคุณยายของเราเนาะไม่ค่อยอ้วนแล้วก็ที่สำคัญเมื่อก่อนจำได้ตอนเด็กถ้าจะให้หุงข้าวอุ้มเรื่องใหญ
1: ่ซึ่งไม่เป็นทำยากใช่ป่
0: ะ
1: เพราะว่าแค่เฉพาะแป้งเนี่ยเวลาที่เราอมข้าวเนี่ยมันก็จะหวานๆมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลอยู่แล้วไง
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเกิดเราได้เอาบางส่วนออกไปมันก็อาจจะสมดุลขึ้นอะไรแบบนี
0: ้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่ต้องยากแล้วค่ะเรามีง่ายๆเลยคาชิว่าเนาะ
1: อาซิน1804ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันสักหน่อยค่ะก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเราไม่อยากที่จะให้เรื่องนี้เป็นแค่เหตุการณ์ใหญ่ที่ค่อยๆจางไปหลังจากที่วันเวลาผ่านไปนะคะนั่นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับจุดตัดทางรถไฟ มีกระแสออกมาเยอะมากว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านพูดเร็วไปคุณไอติมก็ออกมาวิจารณ์ว่าเหมือนคิดตื้นไปนิดนึงที่จะให้รถไฟไม่ต้องเข้ามาในเมือง
1: ไม่ต้องเข้ามาในเมืองช่วงกลางวัน
0: ใช่แต่ว่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาท่านหนึ่งท่านบอกเลยว่าจริงๆเราควรจะอัปเดตไปถึงขั้นข้อมูลของเมืองด้วยซ้ำ
1: ใช่มันน่าสนใจมากเพราะว่าอย่าลืมว่า
0: เวลามันเปลี่ยนมันผ่าน
1: ไปนานแล้วผังเมืองมันก็โอ้โหนะ
0: นานแล้ว
1: ใช่
0: รัฐธรรมนูญยังเปลี่ยนเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักครู่เดียว
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็ดจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02111

0: 43990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับจริงๆเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นน้องอุ้มคุณผู้ฟังฮะแม้ว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายแบบขนาดไหนก็ตามนะแต่จริงๆอ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์น่ะถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับคำแค่ว่าถอดบทเรียนอีกแล้วถอดบทอีกแล้วเนี่ยในแต่ละเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดซ้ำและต้องถอดบทเรียนบ่อยๆมันจะมีมุมมองที่ดีในมุมนึงอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นจุดถึงเวลาที่บางอย่างมันจะต้องถูกปรับขนาดใหญ่จริงๆแต่ขอให้การปรับนั้นน่ะมันต้องทำขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่เอาทฤษฎีมาพูดกันอย่างที่เราอยากจะชวนทางอาจารย์ทางวิศวกรรมมาคุยในเรื่องของผังเมืองข้อมูลเมืองหรือระบบที่เราจะปรับการใช้จุดตัดทางรถไฟกับถนนที่มันจะปรับได้จริงๆไห
3: ม
2: ในเมืองในกรุงเทพแบบนี้อะไรแบบนี
3: ้คือตอนนี้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยมันกำลังเจาะไปที่ความผิดพลาดรายบุคคลอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้โครงใหญ่ๆอ่ะมันก็จะถูกเลือนลางหายไปแล้วมันก็เข้าสู่ลูปเดิ
2: ม
3: หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนี่ยท่านมองว่าเราควรที่จะมองหาแนวทางแก้ไขที่เราควรลดความเสี่ยงในเชิงระบบเลย
2: นั่นแหละ
3: คือถ้าเกิดระบบดีแต่คนที่เข้าไปใช้จะมีระเบียบวินัยมากมีระเบียบวินัยน้อยอย่างน้อยมันก็จะมีโครงที่ห่อหุ้มว่าให้เราอยู่ในแทร็กที่มันดี
2: และมันจะลดความเสี่ยงลง
3: แต่ในทางกลับกันถ้าคนคนนั้นเก่งเป็นอัจฉริยะเลยคนในเมืองนี่เป็นคนที่มีระเบียบมากเลยแต่ระบบมันแย
2: ่มันก็เสี่ยงอยู่ดี
3: มันก็เสี่ยงอยู่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเริ่มที่ระบบก่อนถ้าเมื่อระบบดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันสืบทอดรุ่นต่อรุ่นได้ด้วยนะพี่บอล
2: ได้เพราะมันใช้เป็นระยะยาวมันคือโครงสร้างพื้นฐานจริง
3: ๆ
2: ที่เราวางมันเอาไว้เหมือนเมื่อวานเนี่ยเราคุยในมุมของเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักอาจารย์ท่านก็พูดว่าสำคัญตัวแรกคือระบบ
3: ใช่คือตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าฝั่งของถนนเขาก็ต้องการที่จะระบายรถยนต
2: ์
3: ถูกไหมพี่บอลโดยเฉพาะในแยกอโศกเพชรเนี่ยอุ้มใช้เป็นประจำเลยเนี่ยเขาต้องการให้รถยนต์เนี่ยมันถูกระบายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดปัญหารถติดสะสมในขณะเดียวกันในพื้นที่เดียวกันที่มันมีรถไฟเข้ามาใช้ร่วมที่เขาเรียกว่าจุดตัดรถไฟจุดตัดทางรถไฟเนี่ยค่ะรถไฟเองเขาก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์ทางรางเพื่อให้มันว่างรถไฟมันจะได้แล่นผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่คราวเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นคือรถไฟต้องจอดรอในบางครั้งถนนเคลียร์ไม่เสร็จเคลียร์ไม่ทันมันก็จะไปโยงกับเรื่องของระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณไฟแดงไฟเขียวไฟแดงจราจรเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที
2: ่ที
3: ่ตอนนี้ที่เรากำลังหาอยู่มันคือปัญหาที่เจ้าหน้าที
2: ่
3: แต่เราอยากที่จะพูดคุยในวงที่กว้างกว่านั้นคือเรื่องของระบบว่าเรามาดูในมุมของผังเมืองดีไหม
2: นั่นแหละเมื่อวานจำได้ไหมคือแล้วน้องอุ้มก็ใช้พื้นที่นี้หลายคนก็พูดว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะข้ามไปเนี่ยมันมีเลนของเส้นที่ตัดถนนคู่ขนานกันมาก็คือกำแพงเพชร7ใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วตรงนั้นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคือถ้าเกิดสมมติว่ายูหยุดเพื่อที่จะรอเส้นเหลืองรถฝั่งตรงข้ามที่เขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเขาจะวิ่งตลอดเลยแล้วเราก็จะหยุดอยู่แบบนั้นโดยไม่สามารถข้ามไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นว่าไอ้ผังลักษณะแบบนี้ของถนนเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันให้รถจำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองอ่ะข้ามมันไปเพื่อที่จะไม่ให้กระแสของรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจากเลนนั้นอ
3: ่ะอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
2: ใช่
3: ควบคุมไฟจราจรด้วย
2: ครับ
3: เพราะว่าตรงนั้นอ่ะโอ้ถ้าเขียวแล้วมันต้องรีบอ่ะ
2: ใช่
3: แล้วถ้าเป็นช่วงแดงก็คือฉันต้องเอาพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ก่อน
2: ช่วงชิงอ่ะ
3: ช่วงชิงใช่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะปรับทุกอย่างให้เข้าไปสู่การปรับปรุงในเรื่องของเชิงระบบได้ยังไงที่

0: ไม่ใช่แค่โทษเฉพาะตัวบุคคลแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะค่อยๆมาลายหายไปตามกาลเวลานะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ภานุเดชชุ่มเย็นอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าถอยในเรื่องของอุบัติเหตุเอาวางอุบัติเหตุวางไว้ตรงนั้นก่อนอาจารย์มองเห็นอะไรคะในเชิงระบบอะคะว่ามันมีความเออร์เรอร์อะไรอยู่ในเส้นตัดรถไฟโดยเฉพาะตรงเส้นอโศกเพชรตรงนั้นนะคะอาจารย์
2: ถ้าในมุมมองของระบบความผิดความใช้คำว่าความล้มเหลวของระบบที่มองเห็นชัดเจนเลยก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จุดสัตว์ร่วมกันตรงนี้ครับเหม
0: ือ
2: นทั้งสองระบบทำงานยังไม่เป็นแบบการประสานงานยังไม่แบบมีประสิทธิภาพมากพอครับ
0: คือ
2: ถ้าคำว่าเป็นระบบที่ดีอ่ะมันต้องซิสเต็มมันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่ไหมครับในแง่ของการแจ้งข้อมูลรับส่งข้อมูลกันมันต้องมีการตรวจสอบความด้านประสิทธิภาพตรงนี
0: ้
2: ตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งสองระบบยังดีในฝั่งของตัวเองอยู่แต่พื้นที่อินเทอร์เฟซที่มันต้องซึ่งเป็นพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยครับอาจจะยังมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่ที่อาจจะต้องการการประเมินสิ่งที่ผมมองว่าจะช่องโหว่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีผู้ขับขี่เอาในมุมของระบบถนนนะครับไม่มีผู้ขี่คนไหนอยากจะจอด
0: นานๆนะครับ
2: ขวาง
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้อยากทำผิดหรอก
2: ที่ทำในพื้นที่ที่เป็นความเสี่ยงครับทุกคนรู้ครับผมว่าทุกคนที่ขับรถใช้รถจักรยานยนต์ก็ตามทุกคนรู้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ความเสี่ยงเนี้ยบางทีมันเป็นการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีจริงๆครับด
0: ัง
2: เวลาเราขับรถเนาะว่าเราจะจอดหรือเราจะไปหรือมันจะทันแล้วซ
0: ึ่
2: งทั้งหมดเนี้ยครับมันมาจากความเคยชินของการขับขี่ครับ
0: คือ
2: ถ้าสมมติว่าเราผ่านพื้นที่นี้ประจำเราผ่านทุกวันเราก็จะมีความมั่นใจนะว่ายังไงเราก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาตลอดผ่านตลอดแต
0: ่
2: ความเคยชินมันไม่ได้การันตีว่าจะไม่
0: เจอปลอดภัยทุกครั้ง
2: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมมองว่าสิ่งนี้แหละครับคือระบบอะครับระบบที่ดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเออร์เลอร์ต้องไม่รับเออร์เลอร์เลยนะจริงๆมนุษย์ทุกคนเราเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์ใช้นะครับแล้วก
0: ็
2: ออกแบบโดยมนุษย์เองเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะมนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดแล้วการขับขี่นะครับมันแค่การพลาดแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนสถานการณ์ได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะทำยังไงให้ระบบมันมีเขาเรียกว่าระบบซัพพอร์ตคือไม่ใช่ว่าฟังคือเหมือนแบบเราให้จำลองว่าเหมือนเป็นแบบแข่งกั้นไปเรื่อยๆครับเราไม่ใช่ว่าทุกแข่งทางแล้วระบบพังเลยม
0: ัน
2: น่าจะมีแข่งมันไม่น่าจะมีช่องโหว่ทุกแข่งอ่ะ
0: มัน
2: น่าจะมีแบบแข่งแรกพังก่อนโอเคแข่งแรกพังมีแข่งที่สองคอยรับเอฟเฟกต์จากแข่งแรกคือมันต้องมีเลเยอร
0: ์
2: ของป้องกันความผิดพลาดตรงนี้ครับ
0: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่ามันต้องเริ่มที่อัปเดตข้อมูลพอจะเจาะได้ไหมคะอาจารย์ขาว่ามันมีข้อมูลไหนที่เราควรจะต้องอัปเดตบ้างอะคะอาจารย
2: ์ก็คือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายของสองระบบนี้ที่มาอยู่ด้วยกันอย่างถนนนะครับเป้าหมายโดยเฉพาะแยกจราจรนะเป้าหมายคืออะไรครับให้รถมันไหลต่อเนื่องรู้ไหม
0: ใช่ให้
2: รถไม่ค้างให้โฟลตลอดแต่เป้าหมายของระบบรางระบบรถไฟก็คือก็ต้องทำเวลาตามรอบตารางเวลา
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องมีโฟลของตัวเองเหมือนกันซ
0: ึ่
2: งโฟลส่วนของอันนี้มันก็ต่างกันละเพราะว่าโฟลแรกของถนนเนี่ยคนสามารถตัดสินใจเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปล
0: ี่
2: ยนจะเปลี่ยนเลนจะหยุดจะถอยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเองแล้วเบรกกำลังหันได้แต่รถไฟอ่ะการตัดสินใจเขาต้องการนานกว่านั้นนะครับเวลาที่มันไม่แมทช์กันตรงเนี้ยบางทีผมเชื่อว่าการออกแบบเริ่มต้นอ่ะเราทำตามระบบตามทฤษฎีอะไรทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนี้บริบทเราอะครับมันปริมาณจราจรเราเปลี่ยนอยู่ทุกวันแล้วลักษณะการใช้พื้นที่โดยรอบของตัวรางตัวจุดตัดเลยครับมันต่างกันหมดเลยครับจ
0: ุ
2: ดต
0: ั
2: ดที่เกิดปัญหาเนี่ยก็บริบทของเมืองก็เป็นอีกแบบนึงอาจจะล้อมรอบด้วยเป็นพ
0: ื้
2: นที่ว่างบ้างพื้นที่ตึกแต่จุดตัดบางที่อาจจะเป็นชุมชนเลยก็ได้
0: ค่ะ
2: คือจ ุดตัดบางที่จุดตัดอ่ะมันควรจะต้องมีการ

0: ้อนอินพุตข้อมูลที่มันเป็นเชิงบริบทพื้นที่อะครับ
1: คือ
0: ผมเชื่อว่ามันไม่มีคำว่าone solution fit all ครับ
1: มัน
0: ไม่มีว่าเอาวิธีการนี้แล้วบังคับใช้ทั่วทุกจุดตัดเลยมันไปไม่ได้เพราะ
1: แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ระยะเบรกที่รถไฟที่วิ่งแต่ละเส้นนะครับก็ไม่เท่ากันระยะเบรกมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ปริมาณน้ำหนักบรรทุกอะไรเงี้ยครับมันแฟกเตอร์มันมีเยอะมากซึ่งแฟกเตอร์พวกเนี้ยถ้ามันมีการอัปเดตข้อมูลเนาะเราก็จะได้ประเมินว่าจุดเนี้ยจากเดิมที่เคยใช้การแจ้งเตือนระยะรถไฟให้เบรกอะสมมุติว่าแจ้งเตือนทุกตั้งแต่300เมตรแล้วตอนนี้มันไม่พอละอะไรเงี้ยครับถ้ามันมีการอัปเดตข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันเข้าไปเรื่อยๆอะครับ
1: ม
0: ันก็จะเกิดการเปรียบเทียบและพัฒนาใช่มั้ยครับอย่างน้อยมันต้องมีการเปรียบเทียบละจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเนาะแต่อย่างน้อยแต่ถ้ามันไม่มีตัวอินพุตใหม่เข้าไปในระบบเลยครับ
1: ท่
0: านเท่ากับว่าเราก็จะไม่มีการอัปเดตอะไรเราก็จะคิดว่ามันไม่เกิดปัญหาแสดงว่ามันก็ไม่ต้องเปรียบเทียบหรือพัฒนาอะไรคือผมมองว่าถ้าเราได้มีเริ่มมีการอัปเดตนะครับ
1: มันก็จะเป็น
0: ตัวช่วยประเมินได้คือโอเคมันอาจจะต้องใช้ฐานข้อมูลเยอะแต่ว่าถ้าเราทำครับมันก็จะมี data record ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมมองว่าสิ่งนี้ระยะยาวมันจะช่วยได้มากกว่าการที่โอเคครับตอนนี้เรื่องของผมก็เชื่อว่าเรื่องบทลงโทษการผิดส่วนบุคคลอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันอาจจะต้องเพิ่มไปก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอและความเข้มงวดเนาะก็อย่างที่ทราบกันว่าเรายังขาดคือเรารู้ทุกคนรู้ครับบทลงโทษของด้านการขับขี่นู่นนี่นั่นเราทุกคนรู้หมดครับแต่ว่าการบังคับใช้มากกว่าครับผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาคิดว่าถ้าสมมุติว่าการบังคับใช้จากบุคคลสู่บุคคลมันมีช่องโหว่อยู่แล้วเรามีระบบ
2: ซิ
0: สเต็มรองรับจากไม่ต้องให้บุคคลเป็นคนไปแจ้งกับบุคคลนะครับคือหมายถึงว่าไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนไปดำเนินการให้มีอีกอันนึงเป็นตัวที่ช่วยดีเทคว่าอันนี้ผิดจริงแล้วก็ลงแบบเกิดเป็นข้อลงโทษบทลงโทษได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นขยายนิติออกไปเป็นเลเยอร์ที่มันมากกว่าการที่คือทุกวันนี้ครับถ้าเรามองเรื่องของว่าทุกอย่างดำเนินการโดยคนเองคนต้องไปจับกันเองนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ทุกคนมันมีเออร์เรอร์ได้อยู่แล้วเราเกิดมามนุษย์ทุกคนมันมีเออร์เรอร์คือบางทีเออร์เรอร์ไม่ได้มาจากเราแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถ้าอีกฝั่งเออร์เรอร์เราไม่เออร์เรอร์มันก็ถือว่าระบบก็เออร์เรอร์อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ยแหละครับ
2: คืออาจารย์หมายความว่าคือมนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเออร์เรอร์ที่จะผิดพลาดด้วย
0: มันมี
1: อยู่แล้ว
2: แต่ถ้ามีระบบที่ดีมารองรับปั๊บเนี่ยมันจะช่วยจำกัด
1: เหมือนช่วยล็อก
2: หรือว่าช่วยลดความรุนแรงหรือความเสี่ยงลง
0: ใช่
2: ซึ่งข้อมูลที่อาจารย์ว่าต้องอัปเดตในที่นี้มันหมายถึงโครงสร้างทางกายภาพด้วยถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
2: กายภาพของถนนของรางของระดับ
0: ใช
2: ่ความหนาแน่นชุมชนการจราจรไปจนถึงสุดท้ายระบบในการตรวจสอบการกระทำความผิดอะไรแบบนั้นเลยถูกไหม
1: ใช่สิ่งที่อาจารย์พูดก็หลายเลเยอร์เลยนะแต่ที่เข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์คือเราต้องมีเหมือนเป็นมาตรฐานกลางก่อนแล้วหลังจากนั้นนะเอามาตรฐานนั้นที่จะเป็นระบบใหม่เนี่ยลงไปปรับกับแต่ละพื้นที่อันนี้คือหมายถึงในระบบของการเดินรถก่อนนะคะทั้งทางถนนแล้วก็ทางรางอะค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ถูกเลยครับ
1: ซึ่งแบบเนี้ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีดำริแบบนี้ขึ้นมาบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในสารระบบเลยเพราะว่าหมดแต่ไปดู human error กันอยู่ตอนนี
0: ้ก็มีครับแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์ครับคืออาจจะยังไม่ได้แบบหนึ่งหรอกแบบเป็นระบบที่แบบชัดเจน
1: ค่ะ
0: ที่คือผมเชื่อว่าถ้ามีแล้วมันก็ควรจะต้องชัดเจนด้วยนะครับ
1: คือ
0: ตอนนี้มันอาจจะยังดูคลุมเครืออยู่อาจจะมีแล้วแต่ยังแบบ access เข้าไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้เช่นกันอย่างเช่นเวลาเราขับรถไปใช่ไหมครับตอนนี้ผู้คนพึ่งระบบนำทางอย่างเดียว
1: ค
0: ือระบบนำทางเนี่ยก็คือถ้าเราติดข้างหน้ามันก็จะแจ้งในระบบนำทางแต่ทั้งที่ทำไมเราไม่มีฐานข้อมูลที่มันเป็นนอกเหนือจากอันนี้ครับที่เราสามารถเข้าดูได้ว่าพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยที่เรากำลังจะไปเนี่ยครับ

0: มันมีข้อมูลอื่นไหมนอกจากระบบนำทางอ่ะบางทีเราก็อาจจะไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยครับเราก็อาจจะไม่เคยไป
1: อาจารย
0: ์มันน่าจะมีฐานข้อมูลที
2: ่เป็นเรียลไทม์เนอะอาจารย
1: ์ผมกำลังนึกถึงแบบนี้อาจารย์สมมติเราเอาจุดตรงเนี้ยที่มันการจราจรหนาแน่นมากแล้วบางทีคนขับรถเนี่ยไม่ได้มีเจตนาและรู้ความเสี่ยงด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะจอดคล่อมรางรถไฟทีนี้มันตัดสินใจลำบากบางทีมันมองไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเราข้ามไปเนี่ยมันจะพ้นไม่พ้นอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นอุปสรรคให้เราตัดสินใจปุ๊บในทางวิศวกรรมหรือการออกแบบหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสามารถมีอนัตสัญญาณหรือมีระบบดิจิทัลอะไรในยุคใหม่ที่มันจะมาเป็นตัวเลขบอก
2: ช่วยมันบอกเลย
1: ว่าคุณข้ามไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ฮะ
0: มันเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าจะทำมันต้องทำเป็นเน็ตเวิร์กครับ
2: ม
0: ันไม่ใช่ทำแค่
1: จุดเดียว
0: เพราะว่าถ้าทำแค่พื้นที่มันก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: รถผ่านแยกนี้ไปก็ไปติดแยกหน้า
1: แยกหน้า
0: แล้วถ้าผ่านแยกนี้ไปได้แยกหน้าติดรถติดยาวเข้ามันก็มากระทบกับแยกที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่อีกทีเพราะฉะนั้นมันต้อง
2: ยกเครื่องต้องใช้คำว่ายกเครื่องไว้ด้วย
0: มัน
2: ทั้งระบบ
0: มันจะต้องเซตทางระบบให้มันเป็นระบบเดียวกันนะครับคือถ้ามีการอัปเดตก็ต้องอัปเดตทุกอันเข้าไปด้วยกันเพราะว่าเวลารถมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ในสี่แยกทั้งอยู่แล้วรถทางสี่แยก
1: ต้องต่อไป
0: ต้องสปีดไปทางอื่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปพื้นที่อื่นซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าผมถึงบอกว่าการอัปเดต
1: ข้อมูล
0: ตามผังเมืองเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าผังเมืองเรามีการเปลี่ยนตลอดครับจากเดิมเคยเป็นแค่ตลาดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคอนโดมิเนียมหรืออะไรนี้แล้วมันก็ปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้งานแล้วก็จากพื้นที่นั้นอ่ะมันก็สูงขึ้นโดยที่ไม่เราไม่รู้ว่าแล้วมันได้มันรีเลทกับปริมาณไอสัญญาณไฟที่เขาออกแบบไว้ไหมเพราะเราเคยไปแยกที่แบบรถมันติดนานนะครับคือเราไม่มีทางผ่านตั้งแต่ไฟเขียวแรกอะไรเงี้ย
2: ใช่
0: มันก็ยังมีอยู่
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์
0: มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆคือว่าคือผมก็เราก็ไม่ได้รู้ฐานข้อมูลทุกแยกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วทำเป็นไปได้ถ้าปริมาณในโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับที่ปริมาณจราจรบางแยกในสูงมากๆครับจริงๆมันควรจะมีการอัปเดตข้อมูลปริมาณจราจรเพื่อให้มันคำนวณเวลาซึ่งพื้นที่จุดเสี่ยงก็ต่อให้ปริมาณจราจรไม่ได้สูงแต่ว่าถ้ามันมีความเสี่ยงมากแบบว่าไปตัวรถไฟต้องแบบมีความถี่คือต้องผ่านบ่อยมากๆครับก็ควรเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายในทางกายภาพครับตอนนี้ไม้ที่กั้นนะครับไม้เดียวใช่ไหมครับ
2: ไม้เดียวใช่น่ารักเลยค่ะอาจารย์บาง
0: ๆพอเป็นไม้เดียวเนี่ยครับข้อดีเลยก็คือเรื่องของเมนเทนแนนและก็ต้นทุนใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายแต่ถ้าเราลองปรับมาเป็นแผงกั้นทึบครับ
2: เหมือนที่ต่างประเทศเขาใช้กันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับถ้าเราเป็นแผงกั้นทึบใครจะพยายามมุดมันก็จะมุดยากขึ้นใช่ไหมถ้าพูดภาษาง่ายๆแต่ตอนนี้มันไม้กั้นอันเดียวอะครับ บางทีมันถ้าพูดตรงมันก็มีทางซอกแซกได้
1: ไม้กั้นลงคอแล้วยังจะมุดเลย
2: ถ้าใครยืดหยุ่นดีก็จะสามารถทำได้
0: ก็เหมือนแต่ว่าถ้าเป็นแผงทึบต้องทำไงครับยกมันไม่มีทางยกรถ
1: มันลำบากใช
0: ่มันเพราะฉะนั้นอะผมว่ามันก็ต้องค่อยๆขยับผมก็เราโอเคเรื่องของงบประมาณที่ต้องลงทุนตรงนี้มันก็จะสูงถ้าจะไปใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์แบบว่าให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามการดีเทคของรถที่มาใกล้มันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะต้องลงทุนสูงไปแต่ผมว่าถ้าเราลองประเมินลองเทรดออฟในระยะยาวอ
2: ะ
0: ถ้ามันแลกกับการที่มันจะไม่มีเหตุการณ์ฮิวแมนเออร์เรอร์พวกนี้แล้วเพราะว่าเหมือนที่บอกครับก็บางทีอ่ะก็เราเห็นว่ามันเขียวอยู่อ่ะเราก็ต้องได้ลุ้นว่าเราจะ
1: ผ่านไปใช่แล้วเราก็สุดท้ายผ่านไม่ได้
0: เราคงตัดสินใจแน่เส้นไว้ทีว่าก็ถอยกลับก็ไม่ได้แล้วนะ
1: ข้างหลังเขาก็ตามเรา
2: ชีวิตมันต้องพุ่งเข้าไปหาค่ะ
0: แล้วจะหักซ้ายหักขวาก็ไม่ได้อีก
1: ค
0: อก็แน่นไปหมดทำได้แค่จอดนิ่ง
1: ๆใช
0: ่ก็พอมันทำได้แค่นี้มันก็คือเออร์เลอร์แล้วไงเพราะว่าก็ตัดสินใจพลาดไปแล้วมันไม่มีระบบอะไรที
1: ่ก็
0: นั่นแหละครับ
1: ก็จริงเนาะอาจารย์ก็พูดได้ด้วยชีวิตจริงเราก็เป็นแบบนั้นเนาะเพราะบางทีเราอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้นะฮะว่าเราประเมินแล้วด้วยความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการประเมินทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราจะไม่พ้นต่อให้ไฟเขียวแต่ขันหลังอาจจะเออเลย
0: ป
2: ี
0: นใช่คือ การตัดสินใจในการ

0: จะขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมันเสี้ยววินาทีจริงๆครับผมว่าอุบัติเหตุที่เกิดก็พอเสี้ยววินาทีแหละเราประเมินว่ายังไงเราก็หักขวาออกเลนขวามันทันแน่นอนมันไม่ทันไงพอรถข้างหลังไม่ให้ไง
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยมันเนี่ยครับมันเสี้ยววินาทีมากผมก็เชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ก็เช่นกันกับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจอดซ่อมตรงนั้นนานอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่พื้นที่ต้องจอดแล้วมันมีความผิดมันรู้ทุกอย่างครับแต่ก็มันอีกนิดเดียวไงมันก็อาจจะพ้นก็ได
1: ้
0: ผมเรามองว่าระบบมันเรามองที่ตัวระบบแล้วกันนะครับช
1: ่
0: องโหว่ตรงนี้มันมีอยู่ก็แสดงว่าเราก็ต้องมีเราก็ต้องตัดไม่ให้มีอะไรมาเข้าเลยไงเพราะว่าถ้าเราไม่ตัด เขาก็จะเข้ามาได้ถูกไหม
2: ครับ
0: แต่ถ้าเรามีอะไรก็ตามที่กันไม่ให้เขาเข้ามาคือหยุดการตัดสินใจของเขาทันทีอ่ะว่าเข้าไม่ได้แล้วห้ามเข้า
2: โอเคคุณไม่ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองเลย
1: คิดให้ละ
2: คิดแทน
0: คือให้ระบบมันรันคิดแทนเราอ่ะว่าระบบ
1: น่าจะดีกว่าอาจารย
0: ์คุณไม่ปลอดภัยแน่นอนคุณไม่ต้องเข้ามาต่อให้คุณบอกว่าคุณขับรถชินเส้นทางแล้วคุณไม่ต้องเข้ามาครับมันไม่ปลอดภัยมันน่าจะดีกว่ามนุษย์ตัดสินใจครับมนุษย์ตัดสินใจก็อุ้ยค้านเนี่ยขับอยู่ทุกเช้าขับผ่านทุกเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจารย์
0: ทันตลอด
1: ขออนุญาตถามคำถามอีกอันนึงที่ได้ยินคนจากรัฐบาลเนี่ยท่านก็ออกมาเปรยๆบ้างแล้วว่าตอนนี้เราควรที่จะปฏิรูปโครงสร้างด้วยการมีทางลอดอุโมงค์หรือว่าอาจจะเป็นทางยกระดับอะไรเงี้ยตรงนี้ในมุมของวิศวกรรมมันสามารถเป็นไปได้มากน้อยยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์คุ้มค่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการก่อสร้างอุปสรรคต่าง
0: ๆมันเป็นไปได้แต่ว่าหนึ่งคือพื้นที่ต้องเรียนว่าพื้นที่ที่จะเป็นจุดตัดที่เป็นความเสี่ยงของกรุงเทพนะครับ โอ้มันยากมาเลยนะครับที่เราจะไปสร้าง
1: อะไรเพิ่มขึ้นมา
2: ผมยังคิดภาพตามแล้วแบบสมมุติว่าไอ้แยกที่เราเกิดเหตุตรงนี้เลยเนี่ยอโศกเพชรเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: จะขุดเหรอเฮ้ยหรือจะสร้าง
1: เอาตู้อะไรมาตั้งยังคิดหนักอยู่เลยว่าจะเกะกะ
0: คือลองคิดถึงว่าการขุดเนี่ยครับก็ต้องไปคิดอ่ะก็ต้องเราก็มีบทเรียนของการทำอะไรใต้ดินมาพอสมควร
2: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเราก็ไม่รู้ว่าความคุ้มค่าของการขุดแล้วระยะเวลาที่ต้องใช้แล้วผลกระทบของการจราจรตอนที่การก่อสร้างเนี่ยครับมันคุ้มไหมมันคุ้มค่าไหมกับที่เสียไปมันโอเคครับมันตอบไม่ได้เราผมก็ไม่ได้มีฐานข้อมูลว่าอุ้ยดินมันแข็งแรงพออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่า
2: ค
0: ิดลองคิดง่ายๆครับว่าถ้าเราจะไปสร้างยกระดับหรือใต้ดินเนี่ยครับมันระยะยาวโอเคถ้ามันสร้างเสร็จมันก็อาจจะมันความคุ้มค่ามาดูเห็นผลละแล้วระยะตั้งแต่วันนี้ไปถึงจนสร้างเสร็จละมันกินเวลาเท่าไหร
2: ่
0: สิ่งที่เราต้องเสียไปและเราต้องมีมาตรการรองรับครับเราจะโฟรถยังไงให้คนที่ขับตรงนั้นไม่หงุดหงิดอ่ะ
2: แล้วมันไม่ใช่จุดตัดเดียวเนาะ
0: แล้วขับคนบางคนใช้เส้นทางนี้อยู่ทุกวันนะครับ แล้วถูกเปลี่ยนถูกให้เปลี่ยนโฟการต้องเปลี่ยนเส้นทางเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของคนได้เลยนะครับ
1: ค
0: ือคนใช้ทำอะไรเป็นนานๆใช่ไหมครับก็จะเกิดพฤติกรรมครับการเรียนรู้พฤติกรรมความชินก็อาจจะไม่อยากผ่านเส้นทางแล้วก็อาจจะต้องหรือบางคนอาจจะต้องชิปไปใช้รูปแบบขนส่งอย่างอื่นซึ่งมันคือต้นทุนของเวลาและ
1: ค
0: ่าใช้จ่ายที่แต่ละคนต้องเสียเพิ่มแล้วเสีย1คนเท่านี้เสีย100คนก็อีกเท่าไหร่ครับมันก็ต้องลองดูว่าระดับมหาภาคเนี่ยครับมันความคุ้มค่าตรงเนี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าทำอย่างนั้นจริงเรื่องของการเวนคืนที่ดินโดยรอบแต่ละพื้นที่เนี่ยโอ้โหมันเป็นไปได้แค่ไหนสำหรับทุกจุดเนี่ยครับผมบอกว่าถ้าเราอัปเดตข้อมูลได้เราเลือกแก้ปัญหาไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดียวกันสำหรับทุกพื้นที่
1: คร
0: ับบางพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้แบบขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยมันควรจะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ทุกอันอ่ะมันข้อมูลแต่ละที่มันเป็นยังไงคือบางพื้นที่มันไม่มีปัญหามันไม่มีใครมันไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่
0: คืออาจจะมีปัญหาอยู่แต่แค่มันไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: ยังไม่เกิด
0: คือระบบมันอาจจะยังการตัดสินใจของคนตรงนั้นอาจจะยัง
2: อาจจะไม่ถึงเวลาน
0: ั่นแหละครับแต่เราไม่ได้บอกว่ายังตอนนี้ไม่ใช่ว่าก็ไม่ได้การันตี
1: ว
0: ่
1: าไม่เกิดอีกเลย
0: ยังไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลมันต้องมีการอัปเดตซ
1: ึ่งน่าสนใจ
0: ต้องคิดกันต่อไปผมมองว่าระยะยาวเลยครับ
2: ครับครับ
0: เรื่องของการแก้ไขในเชิงระบบมันสำคัญกว่าส่วนบุคคลมันสำคัญอยู่แล้วครับ จริงถ้าจะ

0: เอาสั้นๆในส่วนบุคคลจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องของการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มงานระหว่างปฏิบัติงานอะไรคือมันต้องมี
1: โพลิซีในนึกทั้งอะไรต่างๆ
0: อันนั้นมันเป็นส่วนที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำในทุกระดับ อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะต้องแก้ปัญหาส่วนบุคคลโอ้คนเรามี70 ล้านคน
1: เรามีตัวช่วยเป็นภาพรวมดีกว่าอาจารย์เสียดายจังเลยสนุกอันประหมดเวลาจริงๆต้องพักสายแล้วอาจารย์ฮะ
2: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคุยกันใหม่ฮะสวัสดีครับ
2: ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดแบบมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษกันเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงหนอแก้วรายงานครับ
1: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรม

0: และถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ634ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเฒ่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสภาเห็นชอบร่างพรบอำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตผลิตถามนายกใส่แกงงานสภาหรือไม่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเสียงเห็นชอบ435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงไม่ลงคะแนน3เสียงร่างพรบฉบับดังกล่าวเป็นฉบับที่สภาชุดที่26ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมจึงส่งคืนร่างพรบดังกล่าวมายังสภาเมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาถือว่าร่างพรบดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการลงมตินายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าร่างพรบดังกล่าวเสนอโดยสภาชุดที่ผ่านมาโดยพรรคประชาชนและร่างของคณะรัฐมนตรีสมัยที่นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีสาระคือทบทวนระบบการขอใบอนุญาตให้รวดเร็วปิดช่องทางทุจริตคอร์รัปชันอดสงสัยไม่ได้ว่านายกรัฐมนตรีใส่ใจงานสภาหรือไม่หากใส่ใจจริงเมื่อถูกถามเรื่องหน่วยงานเรียกรับสินบนจากใบอนุญาตต่างนายกรัฐมนตรีควรใช้ประโยชน์จากร่างพรบดังกล่าวโดยควรตอบได้ทันทีว่าเตรียมกฎหมายลูกไว้กี่ฉบับเพื่อทำให้นำร่างกฎหมายมาใช้ประโยชน์ได้จริงแต่สิ่งที่เห็นคือนายกขู่ฟ้องคนทำแบบสำรวจโดยโยนบาปให้รัฐบาลชุดก่อนทั้งที่นายกก็อยู่ในรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยรัสเซียจัดการซ้อมรบจำลองสถานการณ์ใช้นิวเคลียร์ครั้งใหญ่รัสเซียได้เผยภาพภาพวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพขณะกำลังพลกำลังขนส่งหัวรบนิวเคลียร์ไปยังระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่อิสกันเดอร์เอ็มในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายไปยังจุดยิงโดยไม่ให้ถูกตรวจจับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ในวันพุธนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกแถลงการผ่านสื่อของรัฐว่ากองทัพได้ฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมของหน่วยรบให้อยู่ในระดับเตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุดสำหรับการใช้วุฒินิวเคลียร์การซ้อมรบเป็นเวลา3วันซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาทั่วรัสเซียและเบลารุสเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลมอสโกกำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ระบุว่าเป็นความอยู่รอดของชาติชาติตะวันตกในกรณีของยูเครนท่ามกลางความตึงเครียดกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและยุโรปที่กำลังทวีความรุนแรงจากผลกระทบของสงครามดังกล่าวกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าการซ้อมรบในครั้งนี้มีกำลังพลเข้าร่วม 64,000 นายท่านยิงขีปนาวุธมากกว่า200เครื่องบิน140ลำเรือรบผิวน้ำ73ลำและเรือดำน้ำ13ลำโดยจะรวมถึงการฝึกซ้อมขั้นตอนการยิงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของรัสเซียที่มีฐานประจำการอยู่ในเบลารุสด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
7: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทาง

เป็นเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมี

0: งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้กลับมาเนี่ยขอไปที่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นที่มีผลระดับประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม
2: พอบอกว่าการเมืองท้องถิ่นมันดูไกลตัวเนาะแต่พอบอกว่าผู้ว่ากทมมันดูแบบใหญ่ขึ้นนิดนึงมันดูว่าทั้งประเทศจะต้องจับตาจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันมาแล้วนะคะว่ามันเหมือนเป็นส่วนย่อที่จะเห็นภาพขยายในระดับประเทศว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีความระอุเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้มันก็จะมีก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันว่ามันมีเขียวหลายเลเยอร์นะมีเขียวหลายโทนหลายเฉดนะเหมือนกับว่ามีพรรคพวกของคุณชัชชาติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับอันนั้นเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่าณจนถึงตอนนี้ที่พรรคส้มเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว
1: ดร.โจ
2: ดร.โจชัยวัฒน์ใช่ประชาธิปัตย์ก็เปิดออกมาแล้วเป็นคุณอนุชาบูรพชัยศรีใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าจะมาวัดจริงๆตัวเต็งถ้า2อันดับแรกเนี่ยคนก็ต้องโฟกัสไปที่คุณชัชชาติกับคุณชัยวัฒน์สองท่านเนี้ยมีอะไรที่จะมามัดใจคนทั้งกรุงเทพมหานครหรือว่าเราลองมาประเมินกันสักหน่อยดีกว่าว่าแนวโน้มนะตอนนี้คนกรุงเทพพึงพอใจในผลงานเดิมของคุณชัชชาติที่ทำอยู่หรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่แบบที่พ
1: ร
2: รคส้มกำลังนำเสนอเขากำลังจะนำเสนอเรื่องของ AI ปราบโกงนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆซื้อไหมสำหรับคนกรุงเทพให้อาจารย์มาช่วยประเมินดีกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ทิศทางมันเป็นแบบไหนอยู่คะอาจารย์ค่ะคือก่อนหน้านี้เขาก็ประเมินกันว่าคุณชาชาติเนี่ยยังไงก็นำโด่งเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ได้เปิดรายชื่อออกมาแล้วค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามีใครลงชิงบ้างสำหรับผู้ว่ากทม.อาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะ
3: ถ้าอย่างตอนนี้ผมคิดว่ากระแสของอาจารย์ชาชาตินะเขาก็ยังดูมีภาษีกว่าคนอื่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าด้วยการที่เขาได้มีโอกาสทำงานนะครับมีผลงานนะครับแม้ว่าหลายๆกิจกรรมโครงการเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วบวกกับกระแสที่มันมีอยู่อย่างต่อเนื่องของอาจารย์ชาชาติเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เขายังดูมีภาษีมากกว่าบวกกับนะครับการเปิดตัวของพรรคประชาชนนะครับคือสำหรับผมนะในฐานะที่คนศึกษาเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยการเมืองท้องถิ่นมันมีความแตกต่างกับการเมืองระดับชาติอยู่พอสมควรการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันต้องอาศัยความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นการคุ้นชินพื้นที่นะครับแต่ส้มเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหลักการของเขาก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยสนับสนุนชัดเจนในเรื่องกระจายอำนาจแต่ทุกครั้งเวลาเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมานะครับตอนที่ผมบอกว่าการเลือกคัดสรรแบบเนี้ยบางครั้งเองมันทำให้คนรู้สึกว่ากระแสส้มอย่างเดียวนะครับแม้จะมีสสมีสกอย่างเดียวอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าทิ้งพื้นที่ไปนานเกินไปครับจริงๆถ้าเกิดว่าพรรคส้มเนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ที่เขาแพ้เลือกตั้งครับลองทำพื้นที่ศึกษาพื้นที่ต่อยอดแล้วก็ทำเห็นว่าอาจารย์ชาติชาติมีจุดอ่อนอะไรบ้างถ้าเขาได้มีโอกาสทำเนี่ยเขาจะทำดีกว่าได้ยังไงแต่นี่ไม่ใช่ครับเขาประเมินว่ากระแสเขาดีเขามีสสมีสกแล้วก็เปิดตัวแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมคิดว่ายังสู้อาจารย์ชาติชาติไม่ได้แม้ว่าเขาจะมีนโยบายหลายอย่างนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกรุงเทพโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการใช้ AI เข้ามาเนี่ยสำหรับผมคิดว่าคนกรุงเทพคงจะมองอย่างอื่นประกอบด้วยประการต่อมาครับผมรู้สึกว่ากรุงเทพมันมีความท้าทายมากกว่าการที่จะนะครับคิดนโยบายเหล่านี้ปัญหากรุงเทพมันมีปัญหาความซับซ้อนมันเป็นเมืองขนาดใหญ่นะแล้วก็ปัญหาของกรุงเทพอ่ะมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่อยากจะพูดสมัครเนี่ยคิดนโยบายที่กล้าที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองพิเศษจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ชาติชาติเองก็ทำได้ระดับหนึ่งเนื่องจากติดปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบราชการที่กรุงเทพมีหน่วยงานส่วนราชการเต็มไปหมดเลยแล้วอำนาจการตัดสิน

0: จัยอ่ะมันไม่ได้ครอบคลุมสมบูรณ์แบบนะครับอย่างเช่นดูกรณีรถไฟฟ้ารถไฟชนกับรถรถเมย์ครับเห็นไหม
1: ครับ
0: มันมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะมากอ่ะซึ่งอันเนี้ยที่ผมคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะต้องมีไอเดียในการเสนอเมืองที่มันมีอำนาจสมบูรณ์แบบมากกว่าการเสนอนโยบายโครงการทั่วๆไปซึ่งพอเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็จะวนลูปครับวนลูปว่าสุดท้ายมันจะส่งผลให้คนรู้สึกว่าเลือกใครก็ไม่ต่างกัน
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เจาะจริงๆเนี่ยปัญหาของกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้ง PM 2.5 น้ำท่วมอ๋อขอโทษน้ำรอระบายรถติดทางเท้าค่าครองชีพอันนี้คือชุมชนนี่คือเฉพาะที่เรานึกออกกันแบบเร็วๆอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเฉพาะที่เรายกตัวอย่างกันมาเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นจุดตัดชี้ขาดเลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะทำให้มีผลกับการเลือกใครในครั้งนี้อาจารย
0: ์คือท่านนโยบายทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติดร.โจหรือว่าคุณอนุชาทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจนะว่าทุกท่านเข้าใจปัญหากรุงเทพดี
2: ค่ะ
0: ว่าปัญหาการจราจรติดขัดนะครับปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหา PM 2.5 เหล่านี้นะครับมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่จริงๆอ่ะที่ผมคิดว่านะครับทุกคนอ่ะกำหนดนโยบายออกมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกครับอันนี้ที่ผมก็คือความท้าทายว่าถ้าเขาอยากจะแก้ปัญหานี้แล้วสร้างกรุงเทพเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงการนะครับออกแบบนโยบายแบบใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับจะต้องแก้ปัญหาระบบราชการคือกรุงเทพกับเมืองพัทยาเนี่ยมีสถานะเป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่ตัวจริงๆอ่ะไม่ได้พิเศษเลยจากเป็นองค์กรที่ยังอยู่ภายใต้ระบบราชการและก็มีส่วนนะครับมาเกี่ยวข้องเยอะมากในกระทรวงกระบวงกรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ปัญหากำหนดนโยบายได้แต่มีข้อจำกัดเหล่านี้ที่ผมอยากว่าถ้าใครได้เป็นนะครับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนอกจากมีนโยบายแก้ปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหารถติดแก้ปัญหาPMจะต้องมีนโยบายในการที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองนะครับที่เป็นเขตการปกครองท้องถิ่นพิเศษจริงๆนะครับจึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เอาอย่างเช่นนะสมมติว่ากรณีนะครับรถไฟชนกับนะครับรถเมล์โดยสารเนี่ยถ้ากรุงเทพมีอำนาจเต็มเนี่ยมันจบเลยนะ
1: ครับ
0: แต่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่คือทำอย่างไรที่ให้อำนาจทั้งหมดมันอยู่ในตัวผู้ว่าจริงๆอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าถ้านะครับผู้สมัครเสนอมุมนี้ได้มันจะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนนะมีโอกาสแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนและหมักหมมครับ
1: อาจารย์แต่ว่าพอเรามองเป็นแบบนี้อุ๊ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในมุมรัฐศาสตร์และการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าแม้ว่ามันจะเป็นการปกครองในส่วนท้องถิ่นก็จริงแต่พอมันเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่ซับซ้อนแปลว่าจริงๆแล้วผู้สมัครต่อให้นโยบายจะดีแค่ไหนแต่ไม่สามารถที่จะมีอำนาจแล้วก็ไปจับโครงสร้างระดับประเทศเพื่อจะเข้ามาร่วมมือกันได้เนี่ยกรุงเทพไม่มีวันเปลี่ยน
2: ก็เท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับนี่คือปัญหาว่าที่ผ่านมานะเห็นไหมเลือกใครก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะปัญหาเนี่ยรถติดก็ยังเหมือนเดิมนะครับ PM 2.5 เหมือนเดิมความเหลื่อมล้ำเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิมหมดนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าผู้ว่าไม่เก่งหรือผู้ว่าไม่มีนโยบายทุกคนมีนโยบายหมดแต่กลไกในการแก้ปัญหาครับระบบราชการเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำหรับกรุงเทพซึ่งอันนี้ที่ผมอยากได้ผู้ว่ากรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาติชาตินะครับดร.โจคุณอนุชาหรือว่าใครต่อใครที่เสนอตัวมาเนี่ยได้กล้าที่จะเสนอนโยบายที่มันทะลุทะลวงในการเปลี่ยนกรุงเทพไปด้วยครับ
2: อันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจะวิเคราะห์จากที่ผ่านมาผลงานของอาจารย์ชัชชาติอะค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนที่น่ากังวลที่สุดของอาจารย์ชัชชาติอะคะ
0: คืออันดับแรกมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอันนี้มันแก้ไม่ได้
2: แก้ไม่ได้ที่ตัวท่านค่ะ
0: ปัญหาระบบราชการระบบราชการที่อยู่ในวิถีการทำงานของกรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ไปมาอาจารย์ชาติชาติเองก็ต้องทำงานรูทีมกลายราชการไปด้วยประการต่อมาเลยปัญหาหลักเลยก็คือการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นในแวดวงราชการที่มันอยู่ในวิถีในระบบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มันฉุดรั้งการแก้การพัฒนากรุงเทพด้วยถ้าเกิดว่าสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้นะครับมันก็ยังพอที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเมืองและอันหนึ่งนะที่ผมว่าสำคัญมากเลยก็คือเมืองสมัยใหม่เนี่ยนะครับตัวองค์กรของรัฐนะครับไม่สามารถแก้ได้โดยลำพังอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานบริหารเมืองก็คือต้องปรับเปลี่ยนการทำงานแบบท็อปดาวน์ policy นะครับมาเป็นในลักษณะที่สร้างภาคีเครือข่ายความท้าทายใหม่ก็คือถ้าใครเป็นผู้ว่าเนี่ย

0: ดึงภาคเอกชนมาร่วมกันยังไงจะดึงภาคประชาสังคมมาร่วมกันยังไงจะดึงสถาบันการศึกษาซึ่งกรุงเทพเนี่ยมีเยอะที่สุดนะครับมาทำงานเป็นแนวราบมาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากรุงเทพครับเพราะนึกออกไหมถ้าเกิดว่ากรุงเทพทำอย่างเดียวมันไม่พอ
1: คร
0: ับมันมีอำนาจจริงแต่มันไม่เต็มอ่
1: ะ
0: แต่ในสภาวะที่กรุงเทพมันมีความพร้อมในหลายๆมิติถ้าเกิดว่ามันมีนโยบายอย่างเช่นถ้าเอกชนไหนมาช่วยแก้ปัญหา PM ลดภาษีให้ถ้าสถาบันการศึกษาไหนนะครับมาช่วยพัฒนากรุงเทพจะมีวิธีการซัพพอร์ตมานักนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นอย่างไรบ้างถ้าภาคประชาสังคมไหนมาร่วมกรุงเทพเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนยังไงบ้างนี่คือมันเป็นวิธีคิดการบริหารแบบใหม่ที่นะครับที่เรียกว่าการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนากรุงเทพนี่ที่ผมคิดว่าอยากจะให้ผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยลองไปพิจารณาทำเป็นนโยบายก็จะมีประโยชน์มากครับ
2: คือไม่ได้ยึดโยงแค่เฉพาะฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายข้าราชการอย่างเดียว
1: กระจายไปเลยทุกคนมีส่วน
2: แต่ว่าแปลว่าถ้าเกิดสมมติผมเจาะที่อาจารย์ชาติชาติก่อนเพราะว่าในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.มาแล้วเนี่ยท่านรู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านไม่สามารถผลักดันอะไรหลายๆอย่างไปได้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรอาจารย์คิดว่าแล้วในสมัยหน้าสมมติว่ากลับมาได้จริงจะเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ท่านเห็นมาก่อนหน้านี้จะสามารถผลักดันได้จริงในสมัยหน้าจริง
0: ๆมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเป็นยังไงคืออย่างน้อยถ้าท่านก็มีประสบการณ์เห็นผลงานมาแล้วหลายๆอย่างมันก็อาจจะทำไปแล้วระดับหนึ่งก
2: ็
0: จะสามารถไปทำต่อหรือว่าไปปรับอะไรที่มันรู้สึกว่ายังมีข้อที่เป็นจุดอ่อนให้มันดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความได้เปรียบของอาจารย์ชัชชาติที่ท่านนะครับมีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือมาบ้างจ
2: ุ
0: ดอ่อนข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดก็มีโอกาสที่จะไปแก้นะครับหรือนะครับดร.โจเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเข้าไปได้มันก็จะเป็นยากกว่านิดนึงเพราะว่าหนึ่งประสบการณ์ของท่านนะครับในทางการทำงานบริหารงานท้องถิ่นแม้ว่าพรรคจะมีจุดยืนมีหลักการสนับสนุนแนวทางนี้แต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่ากรุงเทพนะมันซับซ้อนแล้วก็ถ้าดูตัวท่านเองก็ลาออกมาจากส.ส.ความตั้งใจกับทำเรื่องนี้มันไม่บาลานซ์กันนะครับแต่ถ้าท่านนะครับดร.โจอาสาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับต้นทุนหรือความเชื่อมั่นจะอีกอย่างหนึ่ง
2: อย่างนั้นเราโยงไปถึงของพรรคประชาธิปัตย์อีกสักหน่อยคุณอนุชาเราเห็นความเปรียบเทียบยังไง
1: ค่ะด้วยความที่โอเคอาจจะเคยเป็นเจ้าของพื้นที่มาอยู่ก่อนหน้านี
2: ้
1: ค
2: ่ะแล้วก็เป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นบทบาทในมุมเหล่านี้ยังไงถ้าเทียบกับดร.โจ
0: คือไม่ค่อยต่างกันนะผมคิดว่านะครับดร.โจอาจจะได้เปรียบมาจากกระแสพรรคส้มมีสกสขคุณอนุชาอาจจะมีต้นทุนในกรุงเทพนะครับในความสัมพันธ์จากกับอดีตผู้ว่าเคยมีบทบาทเคยเป็นส.ส.ต้นมันก็มีต้นทุนระดับหนึ่งและอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะมีมวลชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับก็อาจจะให้น้ำหนักนะครับการตัดสินใจเลือกนะครับคุณอนุชาแต่สำหรับผมยังไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดเพราะอย่างที่ผมบอกทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคส้มเนี่ยเลือกที่จะเปิดตัวมันกระชั้นกระชั้นเกินไปคือมันไม่เหมือนกับส.ส.ก็คือถ้าส.ส.เนี่ยมันมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเปิดสั้นนะครับได้เพราะบทบาทหน้าที่เขาคือทำงานในสภาใหญ
2: ่
0: นะครับที่คนรู้อยู่แล้วครับแต่ในงานกรุงเทพหรือว่างานท้องถิ่นเนี่ยคนนั้นจะต้องทุ่มเทมีความมุ่งมั่นสะท้อนอะไรบางอย่างให้คนกรุงเทพเห็นว่าคนคนนี้มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและเข้าใจปัญหาเมืองถ้าเกิดว่าคุณอนุชาเปิดตัวก่อนสักปีนึงดร.โจเปิดตัวสักขอสักปีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งครับแต่ไม่ใช่เลยทั้งสองพักก็ใช้วิธีการเดียวกันว่าไม่เป็นไรเรามีกระแสอยู่บ้างเรามีคนอยู่บ้างเดี๋ยวก็อาจจะใช้กระแสใช้การสื่อสารปั่นขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับคนกรุงเทพการถ้าใช้เงื่อนไขนี้นะครับมาใช้ในการเมืองท้องถิ่นนะครับ
2: โอ้แปลว่าพรรคการเมืองมองในแง่เชิงของรัฐศาสตร์อย่างเดียวเลยเพราะว่าในการบริหารงานท้องถิ่นมันเหมือนจะต้องเป็นลูกหม้อของพื้นที่อ่ะเหมือนเป็นอาสาที่คนเห็นความตั้งใจมานานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่กระแสทางการเมือง
0: ปีที่ผ่านมาดร.โจหรือว่าคุณอนุชาเนี่ยลงพื้นที่ทั้ง50เขตทำงานกับชุมชนทำงานกับพื้นที่เห็นสภาพปัญหาแต่ละเขตแล้วก็มีแนวทางมีนโยบายเฉพาะรายเขตให้ชัดว่าถ้าตัวเองได้เป็นนะครับผู้ว่ากรุงเทพจะมีนโยบายอะไรบ้างในการแก้ปัญหาแต่ละเขตเนี่ยอันนี้มันเห็นเป็นรูปธรรมถูกไห
2: ม
0: แล้วบวกกับกระแสพรรคบวกกับนะฮะเครือข่ายที่มีอยู่มันก็จะดีกว่านี้ครับ
2: โอ้โหอะไรนี
0: ้ตอนเนี้ย
2: ครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์
0: แต่ตอนนี้คือผมสุดท้ายและสุดท้ายก็จะไปกลับเหมือนกันพอปลาสายพรรคก็ต้องไปหาแกนนำพรรคอย่างเช่นนะครับพรรคส้มก็ต้องไปเอาแกนนำคือคนคาดหวังให้ดร.โจเป็นผู้ว่า คนคาดหวัง

0: ังให้นะครับคุณอนุชาเป็นผู้ว่าแต่ถ้าใช้วิธีการแบบนี้สุดท้ายก็ต้องคุณอภิสิทธิ์สุดท้ายก็ต้องคุณธนาธรสุดท้ายก็ใช้อาศัยแกนนำอ่ะอันนี้มันผมว่ามันเป็นวิธีการวางแผนการบริหารเมืองที่พลาดอ่ะมันต้องทำให้เกิดความโดดเด่นแต่ประจานชัดชาติอ่ะเพราะคนคาดหวังตัวคนนั้นนะ
1: ฮะ
2: มองจากวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ล็อกเลยอ่ะ
2: คือมองจากวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือหลายคนเนี่ยเขาก็กำลังโฟกัสแหละว่าอ่ะพักส้มเหมือนกับเขาจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆหรือเปล่าตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดินทางมาจนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะมีการเลือกกันจริงๆเนี่ยอาจารย์มอง movement ของพักส้มยังไงบ้างอะคะ
0: คือผมดูแววตาความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจของดร.โจนะผมคิดว่าเขาก็เหมือนกับโดนเลือกมาโดยผมวิจารณ์ไปที่มีส้มก็มาวิจารณ์ว่าที่ผมว่าโดนเลือกมาเหมือนจับฉลากอะคือในความหมายคือไม่ได้บอกว่าท่านไม่เก่งท่านเก่งท่านมีความรู้แต่กลไกวิธีการอะมันเหมือนกับหาคนไม่ได้แล้วอะครับจับฉลากใครมาครับอันนี้มันเป็นปัญหาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ปั๊บมันจะมีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือไม
2: ่
0: นะครับไม่ว่าจะมีนโยบายที่ทันสมัยใช้ AI ในการที่จะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันใช้ AI ในการบริหารเมืองซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการที่ส้มเขาถนัดอยู่แล้วในการที่จะใช้กระแสเหล่านี้แต่มันจะพอหรือไม่สำหรับให้คนกรุงเทพตัดสินใจภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งใจตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือพรรคไม่มีตัวเลือกจึงต้องเลือกคนคนนี้ต้องเลือกดร.โจมาเนี่ยเช่นเดียวกันกับกรณีของพรรคชิปัตนะครับ
2: ค่ะอาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองโฟลเตอร์จริงๆที่จะมาเลือกผู้ว่ากทมแล้วก็รวมไปถึงสกด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์มันตอนนี้มันน่าจะเป็นสัดส่วนกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะอาจารย์คะ
0: คือต้องเป็นคนอันดับแรกก่อนก็คือเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพ
2: หมายถึงว่าไม่เป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ทราบตอนนี้
0: นะครับอันนี้ถ้าดูจากกรณีของอาจารย์ชัดชาติเป็นหลักจากกรณีการเลือกตั้งที่ผ่านมา
2: ค่ะ
0: ผมก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เขาอย่างไรไม่อาจจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นร้อยเหมือนกับที่กระแสการเลือกตั้งใหญ่นะ
2: ค่ะอาจจะไม่ใช่นักศึกษาอย่างน
0: ั้
2: น
0: ใช่ใช่เป็นเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้ามันไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะครับแล้วก็ประการต่อมาถ้าไม่สามารถปั่นกระแสได้ไม่สามารถสร้างกระแสแบบคุณพิธาฟีเวอร์ค
2: ุ
0: ณธนาธรฟีเวอร์จนทุกคนต้องอยากไปเลือกตั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับอยู่ในวัยทำงานแล้วก็อยู่ในอีกกลุ่มที่คล้ายๆจะยังไงอาวุโสหน่อยนึงอะครับ
1: ค่ะครับ
0: เพราะว่าคือเขาจะสนใจทางการเมืองเพราะว่ามันปัญหาหลายๆอย่างมันกระทบกับเขาโดยตรง
2: ใช่
0: นอกจากว่านะครับพรรคส้มเนี่ยสามารถปั่นกระแสขึ้นมาว่านะครับดร.โจฟีเวอร์พรรคประชาธิปัตย์ปั่นกระแสคุณนุชาฟีเวอร์เนี่ยคุณชัดชาติปั่นกระแสชัดชาติฟีเวอร์รอบสองก็อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ตั้งแต่18ปีเนี่ยไปเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันดูแบบคล้ายๆกับหวยล็อกออกมาแบบนี้การที่เปิดตัวไม่ว่าจะเปิดตัวช้าหรือใดๆก็ตามแต่ที่อาจารย์เคยมีความคิดเห็นไว้นะฮะมันเป็นไปได้ในเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าแม้ถ้าพูดคำว่าก็ส่งไปตามหน้าที่อะไรมันจะดูแรงไปไหมอาจารย์
0: จริงๆมันมีผลนะมันมีผลก็คือไม่ว่าแพ้ชนะนะครับ ทั้งพรรคส้มนะครับพรรคประชาธิปัตย์มันได้ข้อมูลจริงบิ๊กดาต้าใหญ่เลยนะครับที่สำคัญมากในการทำงานการมองระยะยาวจุดไหนเขตไหนนะครับหน่วยไหนที่ส้มชนะหรือฟ้าชนะเนี่ยมันมีความหมายในการทำงานการเมืองระยะยาวเช่นเดียวกันถ้ามันแพ้ก็เป็นบิ๊กดาต้ารู้ว่าแพ้เพราะอะไรซึ่งเป็นคำสามารถวิเคราะห์ต่อได้คือมันมีผลต่อโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์มีความหมายมากเพราะพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์มีแนวโน้มมีกระแสคะแนนนิยมดีขึ้นแล้วพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์เองก็มีฐานอยู่ที่กรุงเทพบิ๊กดาต้าเนี่ยจะทำให้ประชาธิปัตย์รู้ว่าจะวางแผนอนาคตต่อยังไงในพื้นที่นี
1: ้
0: เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าส้มแพ้ก็จริงนะครับแต่สกยังได้นะครับมันมีความหมายเหมือนกันนะว่าแสดงว่าเรื่องนี้ต้องถอดบทเรียนแล้วว่าถ้าสกยังชนะแต่ไปแพ้ผู้ว่าแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างครับกับตัวผู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่เสียเปล่าหรอกครับ
2: โอ้นี่อันนี้ต้องน่าจับตาอีกคู่นึงก็คือส้มกับฟ้าเนี่ยนะคะ
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ใช่คือถ้าตั้งสมมติฐานว่ากระแสของอาจารย์ชัดชาตินำอยู่นะส้มกับฟ้าเนี่ยถึงจะไม่สู้อาจารย์ชัดชาติแต่มันมีความหมายต่อผลคะแนนมากๆสำหรับการวางแผนอนาคตทางการเมือง
1: เชิงข้อมูล
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้โพอ
1: ่
0: ะโพเนี่ยมันเป็นการสุ่มตัวอย่างแล้วก็ไปอธิบายภาพรวมถูกไหม
1: ฮะ
0: อันนี้คือใช้ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 100% ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจริง
2: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามอาจารย์ถึงแนวโน้มโหวตเตอร์ว่าอาจารย์จะพอจะทราบหน้าตา

0: ายเนี่ยมันจะไปมีผลกับการสื่อสารของทุกคนเลยที่จะเป็นผู้ที่มาลงชิงชัยกันนะคะอาจารย์ทีนี้เขาควรจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารหลังจากนี้ไปสำหรับคนกรุงในการที่จะมาเลือกผู้ว่าคะอาจารย์
1: อันดับแรกอย่าใช้ภาษาแต่พวกผมคือวิชาการชาวบ้านฟังให้รู้เรื่อง
0: ฟังให้รู้เรื่องก่อน
1: อย่าใช้วิชาภาษาวิชาการแต่พวกผมใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆพูดถึงนโยบายแล้วเห็นภาพพูดถึงนโยบายแล้วเข้าใจเลยข้อที่สำคัญนะครับพยายามสร้างนโยบายให้คนเห็นฝันร่วมกันว่าเมืองกรุงเทพแห่งอนาคตของแต่ละคนเนี่ยมีความฝันแบบไหนคือชวนคนกรุงเทพเข้าใจภาษาเข้าใจความฝันง่ายๆเพื่อให้เขากระตุ้นตัวเขาเองให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ติดตามการทำงานของตัวผู้ว่าด้วยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เรื่องที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลเกินตัวถูกไหม
1: ใช่ครับแล้วก็คือพยายามทำนโยบายที่มันท้าทายมันจะแก้ปัญหาที่มันหมักหมมเหล่านี้นะครับไปสู่ความยั่งยืนได้ยังไงขายไอเดียขายคอนเซ็ปต์ของเมืองว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองยังไงเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้เมืองสิ่งแวดล้อมเมืองแห่งนะครับลดความเหลื่อมล้ำก็คือน่าจะมีคอนเซ็ปต์ที่มันชัดเจนนอกจากนโยบายทั่วไป
2: ครับโอเค
0: นี่ถ้ามีทีมงานฟังอาจารย์อยู่นี่ได้อะไรไปเยอะเลยนะครับวันนี้
2: เราเนี่ยครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2: ใช่เดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังด้วยผมขอโทษด้วยแบบไออยู่หลายรอบนะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่ครับอาจารย์ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับ ก็น้องอุ้มมีเรื่องที่เราค้างกันไว้ตั้งแต่ตอน
0: เบรกแรกค่ะ
2: สามารถต่อได้เลย
0: คืออะไรนะคะ
2: สามารถต่อได้เลยเราพูดถึง
0: อ๋อเราพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญแต่ว่าอุ้มกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปไหมนะก็เลยเดี๋ยวจะขออนุญาตแวะไปที่เรื่องที่อาจจะเครียดน้อยลงหน่อยแต่ก็จะเครียดอยู่เหมือนเดิมนี่แหละค่ะคือมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาหมอคางดำอยู่เขามีการพูดคุยกันทีนี้มันมีอยู่โพสต์หนึ่งคือเป็นโพสต์เรื่องเล่าข่าวเกษตรบอกว่าเปลี่ยนชื่อปลาหมอคางดำคือมีรัฐมนตรีช่วยท่านวัชรพลขาวขำอะค่ะคือท่านพูดว่าการเปลี่ยนชื่อปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรมประมงคงคุยกันในที่ประชุมมันไม่ใช่นโยบาย
2: ครับ
0: ผมเน้นกำจัดกับจำกัด คือไม่ให้ระบาดเพิ่มแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์คือจะเปลี่ยนเป็นชื่อไหนพูดง่ายๆคือจะเปลี่ยนเป็นชื่อไหน

0: ไหนก็ขอให้มันน้อยลงก็พอ
1: คือมันไม่ได้มีผลแค่ว่าพอชื่อเปลี่ยนแล้วมันจะอะไรอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาระบาดหนักอีกแล้วอะค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นทางหน้าจอเนี่ยเช่นอสมทของเราเนี่ยนะก็จะมีภาพของปลาหมอคางดำมันน่ากลัวมากจริงๆนะพี่บอลมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์จริงๆอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินว่ามันอยู่ตรงทะเลตรงที่แถวพัทยาใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่เพชรบุรีนะแล้วล่าสุดลามไปที่ตราดแล้วค่ะเอเลี่ยนสปีชีส์ที่จะมาทำลายระบบนิเวศของไทยเนี่ยค่ะคือมีผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าผู้อำนวยการสำนักงานประมงจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตอนนี้ค่ะจังหวัดตราดเนี่ยพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่อำเภอเมืองตราดอยู่ที่ตำบลแหลมกลัดตอนนี้เขาพบที่จุดเดียวแต่ก็ตกใจที่พบค่ะเพราะมันคือจุดแรกที่พบที่ตราดทีนี้ปลาหมอคางดำอ่ะครั้งแรกที่เจอค่ะคือเจอตอนเดือนกุมภาปี68คือตอนนั้นนะเขาบอกเขาเจอตัวหนึ่งนะแต่อย่าลืมว่าปลาหมอคางดำมันแพร่พันธุ์เร็วมากนะคะทีนี้หลังจากที่ไปเจอตั้งแต่ตอนปี68นะคะเจ้าหน้าที่ที่ตราดเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจคือสำรวจแทบจะทุกอำเภอเลยอ่ะพี่บอลไปเขาสมิงไปแหลมงอไปคลองใหญ่แล้วก็ไปพื้นที่อื่นๆนะคะแต่ทีนี้เขาก็รู้สึกว่าอ่ะไม่เจ
1: อ
0: น่าจะปลอดภัยปรากฏเดือนมีนาปี69มีนาที่ผ่านมาพบเพิ่ม23ตัวมาจากไหนก็ตอนนั้นมันปี68ไม่เจอแล้วนี่นาผ่านไปปีนึงมาจากไหน23ตัวแล้วล่าสุดค่ะก็เลยไปตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็มีผู้นำท้องถิ่นไปด้วยเขาสามารถจับปลาหมอคางดำได้จาก23ตัวเดือนมีนาวันนี้จับได้84กิโลกรัมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปที่ตราดแล้วปลาหมอคางดำเดินทาง on the way สำนักงานประมงจังหวัดตราดบอกว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ขยายพันธุ์เร็วมาก
1: ก็ถ้าเราดูจากตัวเลขนี้เนี่ยใช่เลย
0: ใช่เขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำอะค่ะเพราะว่าปลาหมอคางดำมันจะไปแย่งอาหารแล้วก็ไปแย่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นทั้งหมดสัตว์น้ำอื่นๆก็คือไม่ได้เกิดไม่ได้แพร่พันธุ์ไม่ได้อะไรแล้วก็โดนยึดพื้นที่ไปเลยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มความถี่ในการสำรวจแล้วก็จะพยายามรีบกำจัดปลาหมอคางดำทุกสัปดาห์เลยจะได้ลดจำนวนการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวประมงเอาไปทำประโยชน์เลยเอาไปแปรรูปอาหารเอาเป็นเหยื่อล่อปูเอาไปบริโภคภายในครัวเรือนช่วยกันหน่อยเถอะถ้าประชาชนพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำเนี่ยช่วยแจ้งมาด้วยสำนักงานประมงจังหวัดตราดหรือว่าแจ้งผู้นำท้องถิ่นก็ได้เขาจะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันกำจัดอย่างรวดเร็วคุ้นอะไรอย่างหนึ่งไหม
1: อย่างหนึ่งว่าม
0: ันเป็นลูปหนึ่งของบ้านเราอ่ะคือถอดปลาหมอคางดำออกไปนะแต่ยังเป็นคำว่าปัญหาอยู่อ
1: ่
0: ะมันจะเป็นปัญหาที่ชัดในตอนนี้โอ้โหชัดมากทุกข่าวทุกสื่อเล่นแบบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งหน่วยงานนั้นว่ายังไงหน่วยงานนี้ว่ายังไงหลังจากนั้นก็ค่อยเฟดค่อยหาย
1: มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับทุกข่าวเลยเนาะแต่ตั้งแต่เรื่องอะไรล่ะเนี่ยรถไฟชนรถเมย์ที่เราคุยกันมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งมันก็โหมกระหน่ำมากนั่นเนาะ
0: ค่ะใช่
1: แล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเวลามันผ่านไป2เดือน1เดือนหรือยังไงก็ตามแต่แล้วมันจะได้รับการแก้ปัญหาไปเหมือนที่เราคุยกันกับอาจารย์เมื่อวานเรื่องเกี่ยวกับเน้นความปลอดภัยมันต้องทำยังไงระบบโครงสร้างข้อมูลต่างๆกายภาพของผังเมือง
0: มัน
1: ต้องแก้ยังไงมันทำยังไงคุ้มหรือไม่คุ้ม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรารู้สึกว่าเหมือนคุยไปอ่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แค่กับอาจารย์อ่ะแต่เสียงเนี้ยมันไม่ได้ไปถึงคนที่เขาจะเอาไปทำจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือได้ยินอ่ะแต่จะได้ทำไหม
0: ค่ะ
1: มันเหมือนแค่คุยกันในหน้ากระดาษยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วจริงๆวันนี้หลายๆท่านก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะเยอะเกี่ยวกับที่เราได้พูดคุยเรื่องของข้อมูลอัปเดตผังเมืองต่าง
0: ๆ
1: เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาจุดตัดรางรถไฟกับถนนเนี่ยนะฮะเราเข้าใจดีว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่สุดเอาจริงๆก็คือเรื่องของจิตสำนึกของคนใช่
0: ค่ะ
1: เราต้องทำตลอดเวลาวันนี้สมมตินะฮะคุณผู้ฟังเรามีข่าวนี้เกิดขึ้นสมมติว่าเราฟังกันอยู่10คน

0: นรับรู้ข่าวเรื่องมีผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์10คนจะเปลี่ยนจิตสำนึกคนได้ผมให้แบบเต็มที่เลยนะ8คน
1: คือเพราะว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งพี่บอลเขาจะฟังน
0: ะ
1: รับทราบนะรู้นะแต่พอถึงเวลาที่ลูปนั้นมันกลับมาค่ะเขาจะพูดว่ารู้มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้หรอโอ้โห
0: แล้วพอเราเปลี่ยน
1: แล้วทำไมไม่ช่วยกัน
0: ใช่พอเราเปลี่ยนจิตสำนึก8คนเหล่านั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปจิตสำนึกนั้นอาจจะค่อยๆหายไปจะเหลือ7 6หรืออาจจะ5เต็มที่ครึ่งนึงที่จะเปลี่ยนจิตสำนึกจิตสำนึกคนได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าเหลืออีกถึงครึ่งนึงที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจิตสำนึกได้เลยหรือแม้สถานการณ์ต่างๆอาจจะไม่สามารถทำงานคู่กับจิตสำนึกในเวลานั้นได้จริง
1: ๆ
0: มันเลยทำให้เราต้องกลับมาพูดไงครับทุกท่านนะว่าในเมื่อจิตสำนึกมันมีเออร์เลอร
1: ์ค่ะ
0: เออแล้วอะไรล่ะที่จะมาช่วยให้ไอ้ 50% ที่เหลืออันนี้เราแค่สมมติตัวเลขนะครับไม่ใช่สถิติจริงๆ
1: ค่ะ
0: ว่ามันมาตัดสินใจแทนเราโดยที่ไม่ต้องใช้จิตสำนึกที่อาจจะเออร์เลอร์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือจิตสำนึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยได้เหมือนกับที่เราก็จะเป็นต้องพูดว่าระบบขนส่งที่ปลอดภัยของหลากหลายประเทศเขาใช้โมเดลนี้คือรู้ว่ามนุษย์มีเออร์เลอร์รู้ว่ามนุษย์มีข้อผิดพลาดจึงต้องออกแบบระบบให้รองรับความผิดพลาดของมนุษย์นั่นแหละแล้วเรามีตัวเลขให้คุณผู้ฟังทายน้องอุ้มทายก่อนเลยก็ได้เอาง่ายๆเลยคิดว่าระบบขนส่งมวลชนระบบขนส่งของประเทศใดที่ปลอดภัยที่สุดในโลกของปีนี้เลย
1: ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่ารถไฟกับเครื่องบินแต่ตอนนี
0: ้หมายถึงว่าประเทศ
1: ประเทศไหน
0: ถึงประเทศไหนที่เขาปลอดภัยที่สุดในเรื่องของการเดินทางขนส่งอะไรแบบเนี้ย
1: ญี่ปุ่นเหรอคะ
0: ถูกต้องฮะ
1: เราก็ยังเชื่อมั่นเขา
0: แล้วเราก็ยังเชื่องั้นแบบนั้นมาตลอดและเขาเป็นอันดับหนึ่งเพราะเขาไม่ได้มีแค่ระบบแต่เขามีวินัยมาตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนที่มันปลูกฝังจนไปอยู่ใน DNA ไปแล้ว
1: ยังคุยกับพี่บอลอยู่เลยว่าตอนที่ไปญี่ปุ่น
0: น่
1: ะแค่เด็กนักเรียนเด็กอนุบาลนะคะเดินแถวอะโหเรายังอายเลยอ่ะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมชีวิตฉันใจระเบียบเช่นนี้น้องๆเขามีระเบียบมาก
0: แล้วคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ฟังกล้าไหมที่จะให้เด็กอนุบาลเลยอ่ะเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวไม่ต้องโลกสวยเลยนะฮะว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วเดินทางไปเองไม่ใช่ต่างจังหวัดนะที่เขาอาจจะคุ้นเคยพื้นที่หรือใดๆแต่เมืองหลวงแบบกรุงเทพที่เรารู้กันอยู่อ่ะว่ามันปลอดภัยไหมให้ลูกระดับเรากลับเห็นเด็กอนุบาลที่ญี่ปุ่นเดินทางจูงมือกันไปขึ้นระบบขนส่งมวลชนไปโรงเรียนเองโดยไม่มีผู้ปกครองได้และเขาก็เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดในโลกได้ด้วยจริง
1: ๆมีน้องที่อยู่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งเขาโตที่ญี่ปุ่นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเจอเหมือนเป็นแบบคนไม่ดีหรือว่าเหมือนเป็นอันตรายใกล้ตัวค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังเดินทางเดินเท้าเนี่ยแหละเดินกับเพื่อนๆกลับบ้านอ่ะคือเขาสามารถมีจุดบางจุดที่จะเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็น emergency call แต่มันจะเป็นจุดที่สามารถช่วยเหลือเขาได้อ่ะในทันทีทันควัน
0: อ
1: ่ะมันสะท้อนได้หลายๆอย่างมากเลยนะพี่บอลเพราะว่าที่น้องเขาเล่าเนี่ยตอนนั้นน้องเขาก็ยังเด็กยังอยู่ในระดับประถมนะคะแต่หนึ่งคือการถูกฝึกมาเป็นอย่างดีว่าถ้าเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยหนูต้องทำยังไง
0: ช่วยเหลือตัวเองอย่างไร
1: ใช่แล้วเด็กก็ถูกฝึกมาแบบนั้นแล้วสติสัมปชัญญะบวกกับสัญชาตญาณ
0: อ
1: ่ะแล้วระบบความปลอดภัยเขาทำงานทันทีแล้วนั้นจึงทำให้เด็กปลอดภัยจนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอุ้มฟังแค่แบบคือมันเป็นเรื่องที่ณวันที่เราคุยกันอ่ะเราไม่ได้คุยเกี่ยวกับประเด็นซีเรียสนะพี่บอลเรากำลังคุยเรื่องประสบการณ์ว่าเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันตลกหรือว่าน่าตกใจหรือว่าอะไรที่มันจำไม่ลืมไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังอะค่ะ
0: ม
1: ันเลยสะท้อนให้เห็นเลยว่าโหประเทศเขาคือแบบ
0: ใช่จริงอะคือเราจำเป็นต้องขออนุญาตในการเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆแม้เราจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรฮะต่อให้เราจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนก็ตามเราอาจจะไม่ได้ครึ่งของเขาหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่เอ้ยมันอาจจะมีบางมุมที่เราเอามาใช้ได้จริงๆไม่ต้องถึงระบบว่าเข้าไปในระบบการขนส่งใดๆอ่ะแต่เอาแค่ชีวิตบนท้องถนนนะฮะคือรถถนนว่างๆแต่เมื่อมีสัญญาณไฟที่ให้เขาหยุดเขาก็หยุด

0: โดยที่ถ้าบ้านเราเอาว่างเหรอมองซ้ายมองขวาฉันก็ไป
1: ใช่
0: ต่อให้สัญญาณไฟจะบอกว่าห้ามไปแล้วเราเห็นมากับตาว่าถนนโล่งมากๆรถสามารถที่จะขับเลาะไปได้แต่มีคนแก่ไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กอนุบาลแล้วเอาเป็นผู้สูงอายุเดินหลังค่อมเดินช้าๆเลยชาวญี่ปุ่นกำลังจะข้ามถนนคุณตาเดินด้วยความมั่นใจว่าฉันปลอดภัยกับการข้ามถนนนั้นเพราะว่าเดินออกไปหรือแค่หยุดรอแค่ริมฟุตปาดรถที่กำลังเลี้ยวมาหยุดให้ก่อนเลยครับหยุดให้ก่อนที่คุณตาจะเดินมาถึงหน้ารถอีกที่จะเดินผ่านหน้ารถเสียอีก
1: อันนี้คือเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะอีกหนึ่งเรื่องไหนๆก็ไหนๆและเจ็บให้สุดค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ได้ดูข่าวนี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ในใจที่โพล่งขึ้นรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นจริงๆเป็นคดีที่ตำรวจไปอุ้มชาวจีน5คนไปรีดค่าไถ ที่จังหวัดสระแก้วคือกรณีที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่บ้านเราอะค่ะถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คนที่ไปอุ้มเขาเพื่อเรียกค่าไถ
0: ่เป็นตำรวจ
1: ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่16-17พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวจีน5คนค่ะหลังจากถูกพบว่าถูกกักขังอยู่ในภายในบ้านพักแล้วมีการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวโดยผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยหมายถึงว่าตำรวจที่ถูกต้องที่แท้จริงไปจับกุมตำรวจนิสัยไม่ดีตำรวจนิสัยไม่ดี4คนค่ะที่ไปจับชาวจีนนั้นเห็นไหมเล่าข่าวยังลำบากเลยอะ เรียงเลเยอร์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เลย แล้วก็มีพลเรือนอีกหนึ่งคนก็คือเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแหละทีนี้มันมีข้อมูลเบื้องต้นนะบอกว่าผู้ชายชาวจีน5คนเนี่ยเขาถูกควบคุมตัวเพราะเขาโดนเกี่ยวกับเรื่องของคุณมีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมืองอ่ะผู้ชายแต่ปรากฏว่าพอจับเขามาแล้วอะค่ะคุณพี่ตำรวจนิสัยไม่ดีเนี่ยค่ะ เขาไม่ได้เอาชาวจีนคนนี้ไปส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่กลับพาชาวจีนเนี่ยไปกักขังไว้ในบ้านพักแล้วก็เรียกเงินเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยจ่ายมาคนละประมาณ 300,000 บาทอะแล้วเดี๋ยวจะปล่อยตัวเลิศไหมล่ะเลิศเลยล่ะ
0: เรา
1: แล้วคือมันมีพบหลักฐานการโอนเงินแล้วบางส่วนด้วยนะพี่บอล
0: ชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
0: เราก็เห็นข่าวลักษณะแบบนี้มาจากน้องผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงแทนที่จะขอความช่วยเหลือว่าโดนคุกคามทางเพศแล้วไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่กระทำทางเพศ
1: แลกกัน
0: เพื่อแลกอะไรแบบนี้
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านก็มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็กำชับว่าขยายผลเลยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เหลือเนี่ยคือใครบ้างแนวทางตอนนี้นะคะ1ต้องมีการดำเนินคดีอาญาตำรวจทั้ง4นายต้องถูกจับกุมแล้วฝากขังแล้วตอนนี้ถูกจับกุมแล้วฝากขังเรียบร้อยแล้ว2ต้องถูกดำเนินวินัยร้ายแรงค่ะมีการเสนอให้ต้องให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนเลยด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีแล้วก็มีการขยายผลเพิ่มเติมค่ะตำรวจเนี่ยต้องไปตรวจสอบต่อนะคะว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มไหมมีการเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายจีนเทาหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติไหมผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเนี่ยท่านบอกชัดเลยนะว่าถ้าพบว่าผิดจริงจะดำเนินการทั้งอาญาแล้วก็วินัยไม่มีละเว้นท่านบอกว่าคนไม่ดีก็ต้องเอาออกไปไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างทีนี้เราลองไปฟังผู้ต้องหาเนี่ยก็คือตำรวจนะทุกคนผู้ต้องหาคือตำรวจนะคะเรื่องเนี้ยผู้ต้องหาที่ไปจับชาวจีนเขาไปเรียกค่าไถ่อ่ะค่ะเขายังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะพี่บอลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมทีนี้ตอนนี้มันเริ่มมีการกระทบไปนอกจากในประเทศพี่บอลมันกระทบไประหว่างประเทศแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าฝั่งสถานทูตจีนในไทยเนี่ยออกมาติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรียกร้องให้ไทยสอบสวนอย่างโปร่งใสให้นำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อายไหมล่ะ นี่คือคดีที่มันไม่ได้กระทบแค่ภาพลักษณ์ของตำรวจไทยค่ะแต่มันกระทบกับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนด้วยอ่ะ
0: ใช
1: ่ในวันที่คุณอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะค่ะแต่คุณทำแบบนี้คือเขาจะผิดเขาจะถูกไงก็ไปตามระบบที่มันควรจะเป็นไหมคะ
0: ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าก่อนหน้านี้ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่มาท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งเลยอ่ะก็เพราะว่าความปลอดภัยโดยเฉพาะกระแสที่ตอนนั้นคนดังของเขาไม่ได้รับความปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใดๆก็ตามแต่
1: ใช่
0: นั่นก็คือส่วนหนึ่งแล้วนะนั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะถูกไหมฮะแล้วอันนี้เนี่ยแล้วเขาอยากจะมาสมมุติกระแสมันลดลงไปแล้วประเทศไทยเริ่มมีความปลอดภัยนู่นนั่นนี่แล้วปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่สุดท้ายมาเอ้ามีข่าวสำทับกันเข้าไปในปีต่อมาว่าตำรวจเองเนี่ยแหละ
1: แล้วคุณจะแยกออกได้ยังไงในกรณีที่คนเขากังวลอะว่าประเทศไทยคือทางผ่านประเทศไทยคืออีกหนึ่งหับของจีนเทา
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคุณก็คือเป็นเนื้อเดียวกันกับเขาด้วยในบางส่วนคือเรากำลังพยายามที่จะแยกน้ำดีออกจากน้ำเสียค่ะแต่คุณก็เทรวมอยู่นั่นนะ
0: โอ
1: ้ถูกไหมพี่บอล
0: ก็จริงเน
1: าะเราลองมองในมุมของนักท่องเที่ยวต่างชาติสิ
0: ครับ
1: คือถ้าแบบอุ้ยเราไม่อยากไปไทยแลนด์นะยูพอไปไทยแลนด์แล้วมันมีคดีนี้เกิดขึ้นโอ้ยยูไม่เป็นไรเรามีตำรวจคอยป้องกันโอ้ยยูล่าสุดอะตำรวจนั่นแหละมาจับคนประเทศเราไปเรียกค่าไถ่ไอเนี่ยเพิ่งโอนเงินไปให้เขาเองเนี่ยไปตอบเขาว่าไงล่ะ
0: ใช่เราก็พยายามที่จะเอาแก้ปัญหากันหลากหลายมิติมากแม้กระทั่งล่าสุดเราก็มีมติครม.เห็นชอบเรื่องการยกเลิก
1: ฟรีวีซ่า
0: 60วัน93ประเทศนะ
1: ค่ะ
0: นะก็เหลือก็ไม่เกิน30วันใช่ไหมฮะ
1: คือตอนนี้นะฟรีวีซ่าเรื่องนึงแต่เราต้องกลับมาดูที่พื้นฐานของบ้านเมืองนั้นที่จะไม่ฟรีหรือจะฟรีกี่วันหรืออะไรอย่างเงี้ย คือล่าสุดนะคะถ้าย้อนกลับมาที่จีนนะพี่บอลสถานทูตจีนน่ะเขาไม่ได้บอกแค่ว่าคุณตำรวจไทยคุณช่วยตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดเน้นย้ำอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมพี่บอลเขาเตือนประชากรพลเมืองจีนนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าคนที่อยู่ในไทยหรือคนที่กำลังจะเดินทางมาที่ประเทศไทยระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะ
0: โอ้ยเป็นคำเตือนที่
1: เจ็บปวดนะ
0: มากเลยอ่ะว่าถ้าพอเราเป็นคนไทยแล้วเรารู้สึกแบบนั้น
1: อ่
0: ะ
1: แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแจ้งตำรวจแต่ไม่ใช่แจ้งตำรวจอย่างเดียวนะติดต่อสถานทูตจีนได้ด้วยได้เลยทันทีเลย คือมันสำคัญมากนี่ภาพลักษณ์มันน่าชาทุกคนมันกระทบความเชื่อมั่นจริงๆอ่ะมันทั้งนักท่องเที่ยวแล้วรวมไปถึงคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะการที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการแบบนี้คือ1บอกว่าคุณบริษไถให้ช่วยตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยนะแล้วคือเน้นย้ำในเรื่องกระบวนการยุติธรรมหลายๆเลเยอร์มากอ่ะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังเตือนประชาชนคนจีนที่อยู่ที่ไทยและกำลังจะเดินทางมาที่ไทยระวังด้วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัย
0: สะดุ้งเลยใช่
1: น่าชามากค่ะจริงๆ
0: เพราะเห็นไหมเนี่ยวนกลับไปอีกแล้วอ่ะว่าเวลาที่เราแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาเดิ
1: ม
0: ๆย้อนกลับมาในทุกๆข่าวทุกๆเรื่องเลยหรือแม้กระทั่งถ้าเราย้อนกลับอ่ะถามจริงว่าชื่อของส.ส.กมลศักดิ์พรรคประชาชาติหายไปจากหน้าสื่อกี่วันแล้ว
1: แต่เรื่องเขาคือแบบโดนลอบฆ่าเลยนะ
0: ก็ใช่ไงจนวันนี้อาจารย์วันนอต้องออกมาทวงถาม ต้องออกมาทวงถามทั้งๆที่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: ใช่
0: แต่มันก็เนาะคือโอเคในทางสื่อมวลชนเนี่ยเราก็ต้องพยายามอัปเดตข่าวอัปเดตข่าวกันตลอด
1: Daily.
0: เวลาใช่ว่าวันนี้มีเหตุอะไรแต่ในทางปฏิบัติของคนที่เข้าไปแก้ปัญหาถ้าเกิดมันมีแอคชั่นขึ้นมามีเหรอฮะว่าสื่อเราจะไม่เข้าไปเอาข่าวนั้นมาถูกไหมแต่พอมันไม่มีข่าวนั้นมันสะท้อนนะว่าเอ๊ะเรื่องมันเงียบไปเพราะอะไร
1: จริงๆหลายข่าวเลยเนาะ
0: ใช
1: ่หลายข่าวเลยค่ะที่แบบมันดังมากแล้วก็ตีคล้องร้องเปล่ากันดังมากแต่สุดท้ายก็ยังหาจุดจบไม่ได้เมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอลบอกว่ามันมีการยกเลิกฟรีวีซ่าเนี่ยนะคะ อุ้มก็มีคำถามเกิดขึ้นในหัวเหมือนกันว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เราเองก็อยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทีเนี้ยไทย PBS เนี่ยเขาก็ไปถามความคิดเห็นจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะเขาต้องการที่จะให้มีการสะท้อนผลดีผลเสียของการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันเพื่อที่จะช่วยคัดกรองถามว่ายกเลิกทำไมก็คือต้องการที่จะคัดกรองนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้แต่ตัวซีเครตทั้งนั้นเลย ทำลายระบบนู่นทำลายระบบนี้โอ้ตัวตึงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาต้องการที่จะลดการใช้ไทยเป็นแหล่งพำนักของอาชญากรรมข้ามชาติทีนี้มุมมองของภาคธุรกิจเขาบอกมันช่วยได้แค่เล็กน้อยเองอะพี่บอล ก็มีการเสนอค่ะ

0: บอกว่าให้รัฐบาลน่ะช่วยออกมาตรการควบคู่ได้ไหมล่ะมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหน่อย
1: คร
0: ับ แล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโลซีซันเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติบนเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเนี่ยบางตาเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมสอนหนังสือของบางประเทศไปแล้วมั้งเขาก็บอกว่ามีข้อมูลจากตม.ค่ะตัวคนเข้าเมืองเกาะพะงันน่ะบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะมีประมาณ 4,000 คนซึ่งก็มีทั้งวีซ่าที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าระยะยาวนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็ยังคงมีคนที่ปักหมุดว่าอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเรา
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าถ้ามันอันนี้มันก็คนละเรื่องกันนะก
1: ับ
0: เรื่องของจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกวีซ่าฟรี60วันนะคะแต่หลักสำคัญที่สุดก็คือในขณะที่เขามาแล้วอ่ะ1ความปลอดภัยที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรก2ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่มันจะมากระตุ้นน่ะพี่บอลเชื่อไหมว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ขายอ่ะเขาขายของได้น้อยกันมากๆเลยนะ
1: ครับ
0: คือเราลองไปดูที่ห้างค้าส่งอ่ะพี่บอลนักท่องเที่ยวจีนอ่ะไปซื้อของมาทำอาหารกันเองนะ
1: จริงด้วยพี่บอลเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรโมเดิร์นเทรดอ่ะเราเห็นชาวจีนเยอะมากเลยแล้วทำไมโดยปกติเราไปเวลาเราไปต่างประเทศหรือเราไปทางต่างถิ่นก็ตามเรามักก็จะให้ตัวเองสะดวก
0: ใช
1: ่ไม่ถึงขั้นต้องไปประกอบอาหารไปตามกินตามร้านอะไรเงี้ยแต่ทำไมเขาซื้อวัตถุดิบเหมือนจะไปเข้าครัวจริง
0: ๆใช่
1: แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอุ้มก็ถามอุ้มก็ถามเลยนะอุ้มถามพี่ที่เป็นแคชเชียร์เป็นพนักงาน
1: ครับ
0: ตรงที่อยู่ในแผนกต่างๆอ่ะเขาบอกมันเป็นเรื่องปกติมานานแล้วด้วยหลายปีแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ว่าคืออุ้มก็ถามนะว่าพอจะจำหน้าได้ไหมพยุ่งเหมือนเป็นแบบว่าสายสืบนะแต่เราอยากรู้จริงๆอ่ะว่าพอจะจำหน้าได้ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคือขาจรหรือว่าขาประจำคือมาอยู่นานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีหมดมีทั้งคนที่แบบมาอยู่นานๆหรือว่าบางคนที่แบบไม่ค่อยได้เห็นนานๆทีเห็นอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เหมือนกันก็คือซื้อวัตถุดิบแล้วไปปรุงกันเอง
1: แปลว่ามันด้วยเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบของการท่องเที่ยวมันมีการเปลี่ยนด้วยมันอาจจะไม่ได้แค่
0: การ
1: เรื่องของระยะเวลา
0: การเข้าโรงแรมอ่ะ
1: ใช่ว่านิยมเรื่องของเป็นลักษณะ Airbnb มากขึ้น
0: ใช
1: ่หรือว่าไปอยู่ในพื้นที่ห้องพักที่เหมือนเป็นบ้านเลยเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์กึ่งเรสซิเดนต์ที่สามารถเช่าได้
0: ใช่
1: ก็ประกอบอาหารได้
0: ใช่
1: และ
0: ที่เจ็บปวดกว่านั้นคนรู้จักของอุ้มมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: ต้องการที่จะมาอาติต่อ Airbnb เน
1: า
0: ะเพราะว่าพักแถวๆนี้แหละ ต้องติดต่อและขอเช่าจากชาวจีนจ้ะ
1: ใช่ครับยืนยันว่าแถวนี้มีอยู่เห็นๆกันอยู่แถวๆ
0: แล้วมันก็จะมีหลายเลเยอร์หลายหมวดมากที่เราโดนเขาโขกสับทั้งที่นี่คือประเทศของเราอะ เช่นนะอุ้มยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติว่าเราเช่าห้องอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราเป็นเดือนอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: อ้าวที่จอดรถอ่ะอ๋อไม่มีถ้าอยู่อยากจะได้ที่จอดรถอยู่ต้องจ่ายเพิ่มมาอีกอัตรานึงเดี๋ยวเธอฉันอยู่ที่คอนโดนี้มามันคือแถมมาด้วยกันค่ะนางคิดคู่กันมาเนาะไม่ค่ะนางมีการคิดอัตราใหม่ถ้าอยากจะได้ที่จอดรถด้วยจ่ายเพิ่มมาคือน่าชาอีกเรื่องนึงเลยนะคะนี่บ้านเรา
1: เหมือนไม่ใช่บ้านเราเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะก็เลยไม่ทันและสำหรับการที่จะประมวลว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็
1: รัฐธรรมนูญล่าง
0: ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวจีนพี่บอลหมิงเฉินซันเนี่ยล่าสุด
1: ครับ
0: คุณหมออนุญาตให้กลับเรือนจำเรียบร้อยแล้วนะ คือไม่ได้โดนปล่อยตัวนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ได้ทราบดีใช่ไหมว่าเขาเข้าห้อง ICU เลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ตอนนี้ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องคนไทยในทั่วทั้งประเทศเลยวันนี้เพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกเลยว่าจะมีฝนตกหนักทั่วไทยและให้ระมัดระวังเลยก็คือน้ำป่าทะลักน้ำท่วมหนักคือหลายพื้นที่นี่บอก5นาทีแป๊บเดียวท่วมเลย
1: จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้น
0: ระวังให้ดีแล้วก็เดินทางปลอดภัยวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ลาไปแล้วนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของ

0: ของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวัชรพลสั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำทุกพื้นที่เร่งจำกัดการแพร่ระบาดส่งเสริมการใช้ประโยชน์นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่ที่เคยพบการแพร่ระบาดรวมถึงพื้นที่ใหม่ที่มีรายงานเพิ่มเติมโดยเฉพาะจังหวัดชายทะเลที่มีความเสี่ยงเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครสมุทรสงครามพร้อมรายงานสถานการณ์เป็นรายวันเพื่อประเมินระดับความรุนแรงและแนวโน้มการกระจายตัวของปลาชนิดดังกล่าวทางนี้จากการรายงานล่าสุดพบว่าสถานการณ์ยังอยู่ในวงจำกัดยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมหรือของงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาเพราะมอบหมายให้กรมประมงเดินหน้าแก้ไขปัญหา2มิติหลักได้แก่การควบคุมและจำกัดการแพร่กระจายควบคู่กับการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศรวมถึงผลักดันการใช้ประโยชน์จากปลาชนิดดังกล่าวในเชิงเศรษฐกิจพร้อมจัดทำแผนดำเนินงานระยะเร่งด่วนและระยะยาวสำหรับกระแสแนวคิดเปลี่ยนชื่อปลาหมอคางดำเพื่อปรับภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยายืนยันว่าไม่มีแนวคิดเนื่องจากมองว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาปูตินยืนยันพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างหารือร่วมกันที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งวันนี้ว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าพัฒนาความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านในยุคใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่พิสูจน์ตามกาลเวลามาแล้วและถือเป็นต้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคปัจจุบันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมการคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันมิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอย่างแท้จริงในระหว่างพบกันนี้ผู้นำทั้งสองยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีความร่วมมือด้านต่างๆรวมถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการ

ชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพุธที่20พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวกันออกมาเนี่ยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้นำส.ส.เนี่ยนะคะของพรรคเนี่ยที่ร่วมกันลงชื่อ190คนด้วยกันเพื่อเสนอร่าง

โสพลสลัมประธานรัฐสภาซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะคะในร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เนี่ยนะคะโดยมีการเพิ่มเติมหมวด 15/1 เข้าไปก็เพื่อจัดทำนะคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผ่านกลไกของสสร.หรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามผลการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงนะคะเมื่อช่วงวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางประธานรัฐสภาค่ะก็บอกว่าในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาตนในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมนะคะที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนค่ะเพื่อสมาชิกนั้นได้มีการพิจารณากันต่อไปส่วนทางด้านของนายกนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าการที่เราได้มายื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยนะคะที่มุ่งเน้นการรับฟังเสียงและก็ความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ที่ต้องการจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เลยตอบสนองความต้องการของประชาชนและด้วยความที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับทราบในเจตนารมณ์และก็ความตั้งใจเนี่ยนะคะของพรรคโดยเนี่ยนะคะทางคุณอนุทินก็บอกอย่างนี้บอกว่าวันนี้เราได้แสดงท่าทีชัดเจนละว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยนะคะมาที่เนี่ยก็เพราะว่าประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่าบิดเบือนข้อกล่าวหาที่มีคนกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ตั้งใจหรือว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็วันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเราเป็นพรรคแรกเนี่ยนะคะที่มายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะพอถามว่าร่างที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมั่นใจไหมว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภานายกก็หัวเราะเลยนะคะก่อนจะบอกว่าเรายื่นให้ประธานรัฐสภาเนี่ยบรรจุวาระแล้วให้รัฐสภาเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองสภาคือผู้ที่จะกำหนดทิศทางว่าผลของการพิจารณาเนี่ยนะคะร่างจะเป็นยังไงพอถามว่าในสัปดาห์หน้านะคะพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะยื่นร่างเข้ามาเหมือนกันพรรคภูมิใจไทยจะรับร่างของพรรคประชาชนด้วยไหมนายกก็บอกว่าขอดูร่างของพรรคประชาชนก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นส่วนสาเหตุนะคะที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยยื่นร่างในนามของพรรคการเมืองไม่ได้ยื่นในนามของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นเพราะเราเป็นพรรคการเมืองรับฟังประชาชนนะคะเป็นประการด่านแรกค่ะและรัฐบาลเองก็มาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็มาจากประชาชนเราก็ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็ยึดตามทำนองคลองธรรมทุกอย่างและพอถามอีกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะได้หารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไหมว่ามีแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่านายกก็บอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็มีการหารือเบื้องต้นซึ่งทุกพรรคเนี่ยก็สามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาเราก็มาดูกันว่าตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะคือไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นพอถามอีกว่าถ้าหากว่าพรรคอื่นนะคะมีการเสนอให้มีการเลือกสสร.โดยอ้อมเนี่ยจะพอยอมรับได้ไหมนายกก็บอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวว่ากันค่ะคือทุกอย่างเนี่ยต้องมาจากความเห็นร่วมของสสทุกคนซึ่งตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยก็ต้องรับฟังเสียงของสสทุกคนที่สะท้อนเสียงประชาชนออกมาส่วนจะกังวลไหมเนี่ยถ้าหากว่าพรรคร่วมเห็นต่างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะนำมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองอันนี้ก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่ไม่กังวลเลยเนี่ยก็คือสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนมีเจตนารมณ์ต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนตอบสนองความเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขผู้สื่อข่าวเลยถามว่ามั่นใจไหมว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังนายกก็บอกเลยว่ามาอยู่ตรงนี้ยังไม่จริงอีกเหรอจริงจังแน่นอนไม่มีจริงโจ้ค่ะในขณะที่นะคะทางด้านของพรรคประชาชนเองคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะในส่วนของพรรคประชาชนนะคะโดยคุณภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยวันนี้มีการแถลงยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคประชาชนนะคะว่าจะมีการยื่นร่างกฎหมายเนี่ยกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาที่เป็นร่างกฎหมายค้างมาจากสภาชุดที่แล้วและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นชัดนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีมติยืนยันก็เลยทำให้โครงร่างเนี่ยนะคะ6ร่างด้วยกันเนี่ยตกไปเพราะฉะนั้นทางพรรคประชาชนค่ะก็เลยมีการอภิปรายถึงเหตุผลนะคะว่าเพราะอะไร6ประเด็นเนี้ยควรจะได้ไปต่อในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าในคำชี้แจงของรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาชนก็เลยจะเป็นการแถลงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะทำการยื่นร่างกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะโดยจะมีร่างเนี่ยนะคะที่ทางพรรคเนี่ยยื่นร่างเดิมกลับไปอีก
โดยที่

ไม่มีการปรับเนื้อหาน่ะนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางร่างที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อยเพิ่มเติมก่อนที่จะยื่นนะคะเข้าไปด้วยกฎหมายที่มีการยื่นกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะมุฟังคะทางคุณพริษฐ์เนี่ยบอกว่าก็จะมีร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษแล้วก็ร่างพรบโรงงานร่างพรบคุ้มครองแรงงานร่างพรบนิรโทษกรรมในคดีทวงคืนผืนป่าแล้วก็ร่างพรบธรรมนูญศาลทหารและร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15ทับ1ที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เรียกว่าทั้ง6ร่างเนี้ยนะคะทางคุณพริษฐ์บอกว่ามันจะครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็มีร่างกฎหมายของภาคประชาชนเนี่ยหลายฉบับค่ะที่ได้ผ่านกระบวนการในการฟังความคิดความเห็นเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในการประชุมสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการประชุม3วันด้วยกันเนี่ยจะมีวันสำหรับการพิจารณากฎหมายของส.ส.ค่ะโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ของครม.ซึ่งก็เป็นเจตนารมณ์นะคะที่ทางประธานสภาเนี่ยเคยให้เอาไว้ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานสภาอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของทางพรรคประชาชนส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยของผู้ฟังทางคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าเตรียมที่จะหารือกับพรรคการเมืองนะคะเห็นว่าเนี่ยการหารือก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็เป็นการหารือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมยื่นร่างแก้มาตรา256โดยมองว่าเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่เริ่มกระบวนการในการหารือเกี่ยวกับประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มของสภาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คาดว่าคงจะไม่มีการเตะถ่วงกันอีกแล้วล่ะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคุณชูศักดิ์สิรินินเนี่ยก็บอกเลยค่ะบอกว่า เรื่องในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าค่ะในการยื่นร่างแก้ไขโดยนำเอาฉบับเดิมเนี่ยนะคะที่พรรคเนี่ยเคยยื่นต่อรัฐสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยเอามาปรับปรุงค่ะในเรื่องของจำนวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มันเหมาะสมและวิธีการที่เกี่ยวข้องซึ่งในหลักนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะให้มีส.ส.ร.มาจากการเลือกของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วก็มีกระบวนการค่ะให้รัฐสภาเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกและนอกจากนั้นก็จะมีส.ส.ร.ที่มาจากสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่แต่ละองค์กรเสนอชื่อแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยคัดเลือกส่วนรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องก็ต้องหารือค่ะกับตัวแทนพรรคการเมืองอื่นๆด้วยนะคะและที่สำคัญจะไม่มีการแก้ไขหมวด1ที่ว่าด้วยบททั่วไปและหมวด2ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นะคะนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวที่ว่านี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการนะคะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสค่ะก็จะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ย21นะคะจนถึง27ค่ะนะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางและกลับอีกทีนู่นสัปดาห์หน้าหรือวันที่27พฤษภาคมเรื่องนี้ก็มาจากการเปิดเผยนะคะของทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีละค่ะที่เปิดเผยว่าท่านนายกนี้มีกำหนดการเยือนนะคะไปที่ฝรั่งเศสก็จะได้พบปะหารือกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนเลยค่ะอย่างระดับผู้นำเนี่ยนะคะท่านนายกก็มีกำหนดการพบกับเอ็มมานูเอลมาครงค่ะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอ่านค่ำที่นายกเนี่ยจะใช้โอกาสเนี้ยหารือนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะและก็มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันก็จะได้ผลักดันนะคะความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะค่ะทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานและนอกจากนั้นนะคะก็จะได้มีพบปะหารือนะคะจะได้มีการพบปะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะความมั่นคงด้านพลังงานค่ะแล้วก็จะได้พบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกด้วยก็จะเป็นโอกาสเลยนะคะในการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะได้ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยค่ะในเวทีโลกโดยเฉพาะกับการขึ้นทะเบียนชุดไทยนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ก็เพื่อสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็ต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทางด้านแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาตินอกจากนั้นนะคะก็จะได้มีโอกาสพบปะหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสค่ะซึ่งนายกนะคะก็จะได้พบกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมกับจะได้พบปะภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะในสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นโอกาสในการเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสค่ะให้เข้ามาลงทุนนะคะในโครงการขนาดใหญ่ของไทยโดยเฉพาะกับในสาขาที่ฝรั่งเศสนั้นมีความเชี่ยวชาญนะคะเช่นอุตสาหกรรมการบินอวกาศพลังงานสะอาดแล้วก็อุ

สาหกรรมป้องกันประเทศนอกจากนั้นนะคะนายกเองมีกำหนดที่จะพบกับทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยนายกค่ะจะเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมกับนะคะจะได้พบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีส่วนสำคัญเลยนะคะในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและก็สร้างภาพลักษณ์นะคะที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากลค่ะส่วนที่นี้นะคะคุณฟังคะก็ความคืบหน้าค่ะความคืบหน้าในส่วนของคดีนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของรถไฟนะคะที่ชนกับรถเมย์จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลการตรวจหาสารเสพติดเนี่ยจากโรงพยาบาลตำรวจของช่างเครื่องรถไฟค่ะปรากฏว่าไม่พบนะคะไม่พบสารเสพติดเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเนี่ยสอบปากคำนะคะตัวของช่างเครื่องก็เป็นการสอบปากคำเอาไว้ในฐานะพยานละค่ะส่วนกับความคืบหน้านะคะของการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอันนี้พนักงานสอบสวนนะคะก็มีการเรียกสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พยานแวดล้อมเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นวินนะคะอย่างเช่นวินรถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วก็ตำรวจสน.มักกะสันฝ่ายป้องกันและปราบปรามเนี่ยนะคะที่พบและก็ควบคุมตัวพนักงานคนขับรถไฟในวันเกิดเหตุรวมไปถึงดำเนินการพิจารณาตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ทราบนะคะผู้ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพรบจราจรเพิ่มเติมในกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันว่าวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังพนักงานสอบสวนนะคะก็มีการนัดหมายกันในการสอบปากคำในสถานีนะคะมักกะสันแล้วก็รวมไปถึงในสถานีคลองตันแล้วค่ะเพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรวมไปถึงพนักงานควบคุมไม้กั้นนะคะในขณะที่เกิดเหตุแล้วค่ะว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยที่สถานีรถไฟหัวหมากตำรวจนะคะกองบังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะแล้วก็สน.หัวหมากเนี่ยได้ร่วมกันนะคะกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางเนี่ยนะคะไปขึ้นรถไฟในส่วนของห้องคนขับค่ะก็ว่ากันว่าไปจำลองค่ะไปจำลองสถานการณ์แล้วก็ดูวิสัยของรถไฟเริ่มจากสถานีรถไฟหัวหมากมุ่งหน้าเข้าเมืองเลยค่ะไปยังสถานีรถไฟอโศกนะคะที่หยุดรถที่อโศกนั่นแหละในระยะทางประมาณ 9.2 กิโลเมตรนะคะก็เป็นความคืบหน้าของคดีที่มีกันออกมาคุณผู้ฟังนอกจากนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะที่เริ่มจะเอาจริงเอาจังนะคะเพราะว่าวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองวันนี้ก็เป็นประธานนะคะในการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคุณมานะนิมิตมงคลแล้วก็มีนะคะตัวแทนจาก35หน่วยงานภาครัฐแล้วก็คณะกรรมการภาคเอกชนร่วม3สถาบันเรียกว่ากกร.ค่ะท่านนายกบอกเลยบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะคะมันเกิดจากการที่รัฐบาลเนี่ยได้รับทราบความกังวลใจนะคะของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนนั่นแหละค่ะเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยท่านนายกเองก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นมาแล้วเพื่อการต่อต้านการทุจริตนี่แหละนะคะเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าผมเนี่ยเคยเป็นฝั่งขอข้อมูลขอเท่าไหร่เนี่ยก็มีข้อยกเว้นข้อมูลคือข้อมูลนั้นข้อมูลนี้เนี่ยให้ไม่ได้ข้อมูลนี้ให้ได้อะแต่ว่าให้ได้แค่เสี้ยวเดียวครึ่งเดียวเพราะนั้นเนี่ยนะคะนายกก็เลยแจ้งไปที่คุณประกรณ์ค่ะรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยว่าให้เปิดเผยไปเลยเปิดเผยให้หมดไม่มีคำว่าปิดค่ะเพราะว่ามีกฎหมายที่อนุญาตเนี่ยให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วคือแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นนะคะก็เข้าไปแก้กฎหมายไม่ให้มีข้อยกเว้นเลยคือเปิดก็เปิดไปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดปิดเฉพาะส่วนที่อยากให้รู้อะไรแบบนี้นะคะที่มันไม่อยากจะให้ดูไม่เปิดอะไรแบบนี้ก็จะต้องแก้เลยคือแก้ให้เกิดความโปร่งใสนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาแล้วก็จะเป็นที่มาของการคอร์รัปชันด้วยนายกเนี่ยนะคะก็บ่นค่ะกับทางเลขาปปท.ว่าปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงแล้วก็ทุจริตเนี่ยท่านก็ไปที่ปปช.เลยไปศาลไปปปท.ไปปปง.คือไปทุกที่ที่ท่านเนี่ยไปได้เ
ไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะว่า

องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายเนี่ยพิสูจน์ได้โดยเอกสารต่างๆซึ่งถ้าเขาทำและออกวัดออกวาไปเลยเนี่ยนะคะมันเป็นความสำเร็จเนี่ยก็แปลว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบกลับไปคือยังไงซะนายกใช้คำนี้คุณผู้ฟังบอกว่าโจรเนี่ยย่อมทิ้งร่องรอยเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยเจอเป็นเคสไปเน้นไปที่เคสเลยเน้นไปให้แบบเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยท่านจะมีประชาคมมากมายเนี่ยมาให้การสนับสนุนในข้อมูลให้แหล่งข่าวต่างๆที่จะสามารถทำให้สอบไปถึงต้นต่อได้เพราะนั้นเนี่ยนะคะนายกก็บอกเลยบอกว่าแต่ว่าการที่จะไปวัดจากการสอบถามเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะนายกบอกเลยบอกว่าผมขอกราบเรียนตรงๆว่าวันนี้ท่านมาถามผมในฐานะเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่นายกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองอาศัยบริการสาธารณะจากภาครัฐอาศัยสารอุปโภคจากภาครัฐแล้วก็อ่านข่าวมาโดยตลอดเป็นเวลา10ปีเนี่ยว่าการเมืองไทยเป็นยังไงถามว่านายอนุทินเนี่ยคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันไหมคำตอบมันก็คือมีคือถาม10คนก็ต้องบอกว่ามี10คนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้การรับรู้และรับทราบเรื่องพวกนี้ต้องแก้แล้วก็ไปทำเป็นสถิติเป็นเหตุให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเปราะบางพอสมควรในการที่จะถูกกำหนดว่าเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีการทุจริตมากมายในระบบของประเทศนี้ซึ่งตนคิดว่ามันมีผลกระทบมากมายหลายประการและมีผลสรุปและบทวิเคราะห์เช่นนี้มันกระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาประเทศทั้งในเรื่องความเชื่อมั่นทางการเมืองการลงนามต่อ MOU การสร้างความร่วมมือต่างๆที่เขาต้องใช้เงินใช้ทองมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อใช้ประเทศของไทยเราเนี่ยแหละเป็นฐานการผลิตที่สามารถจะมาลงทุนได้และมีความมั่นใจสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเราเองสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดความเสียหายค่ะในขณะที่ทางคุณปกรณ์นะคะนิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเองก็บอกเลยว่านายกเนี่ยนะคะได้สั่งให้มีการทำรายงานเลยค่ะเพื่อปิดช่องโหว่ของการทุจริตโดยเนี่ยนะคะทางเอกชนเองเนี่ยภาคเอกชนก็เตรียมที่จะชงเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายในลำดับรองๆนะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่ก็รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นนะคะก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับครม.ได้พิจารณาตัดสินใจกันต่อไปค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะยังมีข่าวคราวกันออกมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งตำรวจเนี่ยคุณผู้ฟังคะแก๊งตำรวจเนี่ยที่เป็นตำรวจนะ4นายพลเรือน1นายเนี่ยที่ร่วมกันกับหลายหน่วยเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยเหลือชาวจีนโดยช่วยเหลือแบบไปจับตัวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่เนี่ยผู้ฟังคุณจะจำก็ได้จนกระทั่งทำให้เนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยเขาต้องเข้าไปช่วยเลยก็ตำรวจเนี่ยนะคะดาบตำรวจ4นายแล้วก็พลเรือนซึ่งว่ากันว่ามีตำรวจในระดับในร้อยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมีการให้ออกจากราชการแล้วสำหรับ4ตำรวจเนี่ยนะคะโดยวันนี้ค่ะทางผบตรนะคะทางผบตรเนี่ยได้กำชับนะคะกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้เป็นการเปิดเผยจากพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เนี่ยบอกว่าผบตรกำชับเลยว่าให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตำรวจ4นายนี่แหละให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงแล้วก็ขัดต่อกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการเฉียบขาดไม่มีละเว้นและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ให้สืบสวนสอบสวนเนี่ยขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติด้วยโดยตำรวจภูธรนะคะจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีแล้วนะคะและต้นสังกัดเองก็ได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ผิดเนี่ยออกจากราชการเอาไว้ก่อนทันทีเช่นกันค่ะก็ว่ากันว่าตอนนี้นะคะในแง่ของการดำเนินคดีอาญากับตำรวจนะคะสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนี่ยได้มีการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5รายอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหานะคะในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจทั้ง4นายส่วนพลเรือนนะคะพลเรือนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาค่ะในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานที่ให้กระทำความผิดแล้วก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยฝากขังกับศาลจังหวัดสระแก้วผัดแรกแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าเนี่ยนะคะกันออกมาสำหรับตำรวจทั้ง4นายที่ไปอยู่ในแก๊งจับตัวคนจีนเรียกค่าไถ่นะคะก็ผบตร.ก็สั่งเชือดอย่างเด็ดขาดแล้วล่ะคือฝากขังผู้ต้องหาทั้ง5รายแล้วก็4รายเนี่ยก็ให้ออกจากราชการเลยเพราะว่าไปเอี่ยวเกี่ยวข้องกันกับคดีนั่นเองค่ะและมาต่อกันกับนะในอีกเรื่องราวนึงคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องของโตโต้ปิยรัตน์ค่ะปรากฏว่าวันนี้ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค4ในคดีของ

0: โตโต้นะคะปิยรัตน์จงเทพเนี่ยสสพรรคประชาชนแล้วก็เป็นอดีตนักกิจกรรมกลุ่ม Vivo ที่ถูกฟ้องในข้อหาเนี่ยนะคะในมาตรา112แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีคำพิพากษากลับค่ะคือให้ลงโทษจำคุกเนี่ยนะคะโตโต้เนี่ย3ปีโดยไม่รอลงอาญาปรากฏล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่านนะคะเพจโตโต้ปิยรัตน์นะคะระบุว่าศาลอนุญาตแล้วให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ให้วางหลักทรัพย์นะคะประกันตัวในวงเงิน 300,000 บาทและมีเงื่อนไขก็คือห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะก็สู้กันต่อไปนะคะสำหรับตัวโตโต้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะในชั้นศาลฎีกานะคะก็ลอดคุกละค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับในเบรกแรกเดี๋ยวยังมีอีกหลายข่าวหลายประเด็นว่ากันต่อตามกันต่อเบรกหน้านะคะคุณผู้ฟังคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. ทาง MCOT News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16นาฬิกา33นาทีนะคะคุณฟังครับกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วค่ะก็จะมีนะคะคุณสุภชัยที่ดินนะคะส่งข้อความทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันกับคุณอ่อน59แล้วก็คุณติ๋วด้วยนะคะแล้วก็คุณชิคเก้นก็จะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาทุกวันแล้วค่ะนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยคุณสุภชัยคุณออดคุณติ๋วคุณชิคเก้นนะคะก็จะส่งข้อความเข้ามาทุกวันเลยเช่นเดียวกันกับคุณโดยนะคุณโดยก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีคุณเทียนท่าฉลอมด้วยคุณเทียนท่าฉลอมก็บอกว่าวันพุธหยุดไม่ได้ใจเฝ้ารอชั่วโมงข่าวดีหนอ Exclusive 4:00 น.เด่นดีมีเร่งรีบเหมือนชูชีพเหรอบินลงดงคุณค่าค่ะมาต่อที่คุณทิมมี่คุณผู้ฟังคุณทิมมี่วันนี้ส่งข้อความเข้ามาน่ะนะคะทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็บอกว่าเปิดสูตรการเลือกผู้ว่ากทม.ออกมาอีกแล้วนะครับสก.เนี่ยให้เลือกพรรคสีฟ้าเพื่อสกัดส้มแต่ทิมมี่คิดว่าคุณชัชชาติเนี่ยป้องกันแชมป์ได้อีกแน่แกหาเสียงผ่านโซเชียลเข้าถึงคนอยู่คอนโดและเด็กเจนใหม่ได้เก่งอ่ะนี่คุณทิมมี่ก็ออกมาวิเคราะห์เลยสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในไม่นานนี้นะคะดร.ชุติมาทองสลวยอุ้ยส่งข้อความอะไรมาเนี่ยยาวเหยียดเลยอ่ะเรื่องอะไรคะเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติและการต่างประเทศเหรอเรื่องพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนั่นนะคะ บอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆเป็นทหารบกแต่ว่าทดลองร่วมขึ้นบิน

ในเครื่องบินจริง F-16อ๋อเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองนะคะทางดร.ชุติมาทองสลวยก็ออกมาชื่นชมทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะอ่ะแล้วก็มาต่อที่คุณภูนสุขคุณภูนสุขนี่พูดถึงแตงกวามาดูคุณประโยชน์ของแตงกวากันคุณภูนสุขส่งเข้ามาบอกว่ามาทานแตงกวากันเถอะช่วยอะไรเนี่ยทดแทนน้ำเปล่าได้ค่ะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยมันจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง90%แล้วก็แตงกวาเนี่ยยังมีวิตามินมากมายเลยและลดอาการเมาค้างด้วยแตงกวาเนี่ยนะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บรรเทาอาการแสบร้อนจากการถูกแดดเผาได้แล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักค่ะแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ด้วยช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นขึ้นและเหมาะสำหรับผู้ที่ท้องผูกเรื้อรังเพราะมันจะมีใยอาหารสูงและยังสามารถลดสารพิษในร่างกายอีกด้วยสำหรับคุณค่าของแตงกวาโอ้เยอะมากเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประโยชน์ของแตงกวานะที่คุณบุญสุขเนี่ยส่งเข้ามาให้เราได้รู้กันขอบคุณนะคะคุณมะลิวันค่ะคุณมะลิวันจันทานเนี่ยนะคะเขาเข้ามาทักทายสวัสดีด้วยกับเล็กนะบอกว่าฟังอยู่ขอบคุณนะคะคุณส้มชัยเซฮัลโหลเข้ามาเลยแล้วบอกว่าท่านนายกสนใจปราบทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังถ้าทำได้ดีก็คงได้เป็นนายกอีกสมัยแน่ๆคุณลี LKK เข้ามาทักทายสวัสดีบอกปูเสือรออืมขอบคุณค่ะนะคะมาต่อคุณผู้ฟังคะมาต่อกับประเด็นข่าวต่างๆนะวันนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นให้ได้ติดตามกันต่อถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะครับปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยเขาโหวตแล้วก็มีมติจำกัดอำนาจในการทำสงครามอิหร่านเนี่ยของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนะคะนี่ว่ากันว่านะวันนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศค่ะมุฟังเขารายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐค่ะได้โหวตผ่านมติค่ะเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามซึ่งจะยุติสงครามกับอิหร่านเว้นแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งถือว่าเรื่องนี้นะคะกับการลงคะแนนเสียงในมาตรการขั้นตอนเพื่อที่จะผลักดันมติเนี่ยก็ว่ากันว่าทางสวเขามีคะแนนเสียง50-44โดยนะคะมีสมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ย4คนลงคะแนนเสียงร่วมกันกับสมาชิกพรรคเดโมแครตยกเว้นเพียงคนเดียวซึ่งสมาชิกพรรครีพับลิกัน3คนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงยังไงก็ตามผลการลงมติครั้งนี้เอาเป็นว่าถือว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะที่โต้แย้งมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของประธานาธิบดีในการที่จะประกาศสงครามซึ่งรัฐสภาเองก็มองว่ารัฐสภาต่างหากที่ควรจะต้องมีอำนาจนะคะในการส่งกองกำลังไปทำสงครามไม่ใช่ประธานาธิบดีตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้ระบุเอาไว้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะแม้ว่าวุฒิสภาเนี่ยจะมีการโหวตและลงมติออกมาแบบนี้คือให้อำนาจของวุฒิสภาเนี่ยนะคะก็เป็นการคัดง้างอำนาจของประธานดีแต่มันก็เป็นแค่เพียงการลงคะแนนตามขั้นตอนเท่านั้นนะคะผู้ฟังคะคือมันแค่เป็นขั้นต้นเพราะว่ามติเนี้ยมันยังจะต้องผ่านนะคะขั้นตอนต่างๆอีกมากก่อนที่จะมีผลบังคับใช้คือถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมติจะผ่านวุฒิสภาที่มีสมาชิก100คนแต่มตินี้เนี่ยมันจะต้องไปผ่านที่สภาอีกนะคะที่พรรครีพับลิกันเนี่ยเขาครองเสียงข้างมากและได้รับเสียงสนับสนุน2ใน3ทั้งในสภาและวุฒิสภาก็เพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการใช้สิทธิ์วีโต้ของทรัมป์ตามที่คาดการเอาไว้เพราะนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งดีใจกันไปนะอำนาจจะอยู่ในมือของทรัมป์ค่ะและทรัมป์เองนะคะคุณผู้ฟังคะโอ้ก็ยังคงคุยไปขู่ไปกับอิหร่านแล้วกันยังไม่จบนะทรัมป์วันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งคราวนี้ก็บอกว่าสงครามเนี่ยจะจบเร็วหลังจากนะคะที่ออกมาบอกว่าอิหร่านเนี่ยกำลังร้องขอที่จะดีลกับสหรัฐด้วยแต่ถ้าหากว่าทางอิหร่านเนี่ยไม่ยอมเร่งตกลงแล้วก็ทางสหรัฐเองยังคงขู่อิหร่านนะคะว่าเจอโจมตีแน่แต่ไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้แม้ว่าทางทรัมป์เองนะคะจะออกมาขู่ฟอดกับอิหร่านเนี่ยคะแนนความนิยมของทรัมป์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ดีเลยค่ะนับวันจะล่วงลงตอนนี้ความนิยมเนี่ยนะคะคะแนนความนิยมของทรัมป์ในสหรัฐเนี่ยร่วงลงเหลือ 35% ค่ะเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพเนี่ยมากที่สุดเลยและ3ใน4ในชี้ว่าสงครามอิหร่านเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่คนอเมริกันเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยกับสงครามนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะแล้ววันนี้นะคะจากในสหรัฐจากในตะวันออกกลางเนี่ยคุณผู้ฟังมาดูกันต่อกับเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจก็สืบเนื่องมาจากที่กกร.นั่นแหละที่เขาออกมาเปิดเผยผลสำรวจ10หน่วยงานรับสินบนโดยมีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นอันดับ1

ปรากฏว่าอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ออกมาแถลงข่าวไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกมาขอรายละเอียดนะคะในเรื่องวิธีการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลโดยให้กกร.เนี่ยนะคะได้ส่งข้อมูลให้ภายใน7วันเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยนะเรื่องเนี้ยทางด้านตัวของอธิบดีค่ะออกมาให้สัมภาษณ์เป็นบทให้สัมภาษณ์ในมติชนออนไลน์เขาเนี่ยนะคะบอกว่าในวันเนี้ยในวันศุกร์เนี้ยนะคะในวันศุกร์เนี้ยวันมะรืนเนี่ยจะครบ7วันค่ะตามที่อธิบดีเนี่ยได้แถลงขีดเส้นเอาไว้ก็ขอให้ทางกกร.เนี่ยส่งข้อมูลรายละเอียดค่ะในเรื่องของวิธีการเก็บข้อมูลรวมไปถึงรายละเอียดเชิงลึกนะคะที่ทางกกร.เนี่ยสำรวจแล้วปรากฏตัวเลขออกมาตามที่เป็นข่าวแต่ว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีวี่แววแล้วก็ท่าทีจากกกร.เลยซึ่งก็จะขอรอจนถึงวันศุกร์นี้นะคะอีกทีนึงว่ากกร.เนี่ยจะส่งอะไรมายังไงบ้างพอถามเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่ส่งออกมามันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีการส่งอะไรมาล่ะทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะฟ้องกลับกกร.ไหมทางอธิบดีก็บอกว่าเรื่องฟ้องกลับเนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวผมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะขอความยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ตอนนี้เท่านั้นเองการฟ้องร้องเนี่ยต้องใช้หลักฐานอีกเยอะผมแค่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นประโยชน์ร่วมกันผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามหลักฐานพอถามอีกนะคะว่าเป็นเพราะมีตัวอย่างเรื่องของการทุจริตในประเด็นระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านเกือบหมื่นล้านในอดีตหรือเปล่าก็เลยทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะถูกมองแบบเนี้ยทางอธิบดีเนี่ยนะคะก็บอกว่าอย่าเอาการกระทำของคนในอดีตมาผูกติดกับคนงานคนที่เขาทำงานในวันนี้เพราะมันจะไม่เป็นธรรมกับคนทำงานในวันนี้ค่ะและก็เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านเนี่ยเมื่อสรุปออกมาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยทุจริตมีแต่หน่วยงานอื่นซึ่งผมไม่ขอก้าวล่วงและไม่อยากให้เอาเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการทำงานของคนในกรมควบคุมมลพิษในขณะนี้ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่ยังคงอยู่ในความสนใจนะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาต่อกันกับนะเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะออกมาเปิดเผยว่าเรื่องที่สืบเนื่องมาจากนะคะที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขาได้ออกหนังสือด่วนนะคะไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรหลังจากที่ทางกระทรวงเนี่ยนะคะมีแนวทางกันออกมาว่ากับการของงบกลางเนี่ยนะคะของกระทรวงเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพแล้วก็สารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทนะคะโดยให้เหตุผลว่าโครงการนี้มันไม่เข้าข่ายโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ต้องขอใช้งบกลางก็เลยส่งผลทำให้เมื่อวานนี้ทางกระทรวงเกษตรในคุณผู้ฟังต้องถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุมครม.กันไปและก็หลังจากที่กระทรวงเกษตรเนี่ยได้ทบทวนก็เห็นว่าโครงการนี้จะต้องยกเลิกการดำเนินการไปก่อนส่วนมาตรการอื่นๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยคุณสุริยะเองก็มองว่าจะมีการเสนอรัฐบาลค่ะให้ใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยในส่วนของงบประมาณ 200,000 ล้านที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้านะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเพื่อสนับสนุนนะคะการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็การสร้างทางด้านชลประทานเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เลยเป็นประเด็นว่าคือแม้ว่าเรื่องของปุ๋ยเนี่ยสตง.จะตีตกกันไปกับการจัดหาปุ๋ย 6,000 ล้านนะคะแต่ว่าคุณสุริยะเองก็ยังลุยต่อกับการของงบในส่วน 200,000 ล้านก็จะช่วยเกษตรกรอย่างติดโซลาร์เซลล์นะคะเรื่องของชลประทานนี่แหละค่ะก็รอดูว่าในส่วนของรัฐบาลนะคะจะมีการดำเนินการกันต่อไปอย่างไรนะคะในประเด็นที่ว่านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะเป็นอีกประเด็นนึงที่เป็นข่าวกันออกมาค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะก็ยังมีข่าวเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่นั่งหัวโต๊ะประชุมสมช.ว่ากันว่าเป็นการหารือ3วาระลับเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโอ้เป็นประเด็นเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนอกสนใจกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะผู้ฟังคะโดยมีข่าวออกมาค่ะผู้ฟังคะมีข่าวกันออกมาว่าเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมานี่แหละท่านนายกเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมสมช.ค่ะโดยมีคุณเอกนิติธันประภาสมีคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วคุณปกรณ์นินประพันธ์นะคะมีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีคุณชัยชนกชิดช่อมตรีดีอีพร้อมกับบรรดาผบ.เหล่าทัพนะคะผบ.ตร.ด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยเลขาสมช.ด้วยเข้าร่วมในการประชุมก่อนการประชุมค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณชัยชนกถึงวาระการประชุมในวันนี้ว่ามีวาระอะไรบ้างปรากฏว่าคุณชัยชนกค่ะผู้ฟังคะก็บอกแค่เพียงสั้นๆนะคะบอกว่ามี3วาระค่ะก็ต้องรอนะคะรอให้การประชุมเนี่ยมันเสร็จซะก่อนแล้วนายกเนี่ยจะเป็นผู้แถลงอีกทีนึงพอถามอีกนะคะบอกว่าในที่

0: ประชุมเนี่ยมีวาระเรื่องของไทยมาเลเซียแล้วก็ไทยกัมพูชาไหมคุณชัยชนกก็บอกว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของคุณศิริศักดิ์ค่ะก็เปิดเผยก่อนการประชุมด้วยเหมือนกันถึงการลงพื้นที่นะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือกับทางสอปตก็ตามกำหนดนะคะก็จะมีการหารือกันเนี่ยวันนี้แล้วก็จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นแค่เพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็ต้องดูนะคะว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอกันต่อไปพอถามถึงการแต่งตั้งเนี่ยนะคะอดีตเลขาสมช.พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JPC ชุดใหม่จะต้องนำเข้าที่ประชุมสมช.ไหมอันนี้ทางคุณศิริศักดิ์ก็บอกแค่เพียงว่าเดี๋ยวดูแล้วกันก็มีรายงานแล้วค่ะผู้ฟังคะว่าวันนี้การประชุมนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วทั้งหมด3วาระเนี้ยนะคะก็รอติดตามกันดูค่ะก็คาดว่าหลังจากการประชุมเนี่ยท่านนายกจะเป็นผู้แถลงผลด้วยตัวเองนะคะเพราะนั้นรอติดตามกันดูผู้ฟังคะว่าประเด็นการหารือในวันนี้เนี่ยนะคะจะมีบทสรุปกันออกมาอย่างไรนะคะก็ทางท่านนายกจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะยังมีข่าวเรื่องเกี่ยวกันกับนะคะอธิบดีกรมการปกครองด้วยสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดในอำเภอในภูเก็ตเนี่ยช่วยราชการละโอ้ก็อันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อร้องเรียนนะคะของทางสถานบันเทิงในพื้นที่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวออกมาว่าทางคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้ลงนามคำสั่งนะคะให้ปลัดจังหวัดแล้วก็ในอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเข้ามาช่วยราชการที่กรมการปกครองเรียกว่าเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการแล้วก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากนะคะได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยนะคะต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการปกครองรวมไปถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการซึ่งกรมการปกครองเองก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการนี่ก็เลยเป็นที่มาของการสั่งย้ายปลัดจังหวัดแล้วก็ในอำเภอเข้ามาช่วยราชการกรมการปกครองนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าจะยังไงกันต่อแล้วก็เป็นประเด็นอะไรแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะยังมีข่าวความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตถาค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่ทางคุณวันนอเนี่ยออกมาโพสต์ Facebook ค่ะถึงเรื่องของการลอบยิงคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะนั่นแหละปรากฏว่าทางคุณวันนอออกมาทวงถามเรื่องของคดีค่ะเรื่องของคดีว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บงการเกี่ยวกับคดีนี้นี่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เป็นข่าวกันออกมาแต่ว่าตอนนี้ไปกันที่คุณเล็กวาสนาดีกว่าเธอเข้ามาแล้วไปพูดคุยกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้สวัสดีทุกฟังก็ต้องพูดถึงเรื่องของประชุมสปช.วันนี้ก่อนเลยนะพี่ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรแต่คิดว่าเขาน่าจะแถลงเฉพาะบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องไม่แถลงนะก็เรื่องที่เขามีการแถลงรู้สึกว่ากำลังจะแถลงหรือกำลังอยู่ระหว่างการแถลงเนี่ยแหละนะพี่มันก็จะมีเรื่องของการที่จะงดส่งน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะลดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกันที่ลาวหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของน้ำมันเครื่องบินที่เรายังส่งไม่รู้ว่าคืออันนี้นะเดี๋ยวต้องไปรอฟังการแถลงแล้วก็รายละเอียดก่อนว่ามันเชื่อมโยงหรือเปล่าว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขายน้ำมันไปเพื่อนบ้านแล้วอาจจะมีข้อมูลบางประการว่ามีการหลุดรอดไปถึงเขมรอย่างนี้หรือเปล่านะพี่อันนี้รอดูเพราะว่าที่เขาคุยกันวันนี้มันมีเรื่องของน้ำมันคือน้ำมันเครื่องบินคือเราจะไม่ส่งไปประเทศบางประเทศคือเขมรน่ะเราไม่ได้ส่งอยู่แล้วล่ะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวรอดูแถลงนะว่ามันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือ1เรื่องน้ำมันเครื่องบินแต่อันที่2ก็คือเรื่องของการส่งออกน้ำมันกับอีกอันนึง3ประเด็นอีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับข้ามแดนอ๋อแล้วก็เรื่องสัญชาติพี่เรื่องของสัญชาติการให้สัญชาติเรื่องมันเป็นผลจากเรื่องของหมิงเฉินซันนะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมีการเรื่องบัตรเรื่องสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายความมั่นคง

0: ลยต้องมาพิจารณาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เฉพาะเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีการแถลงนะแต่เรื่องอีกเรื่องนึงที่เรามีการคาดการณ์เนี่ยก็คือเรื่องการต้องเตรียมแต่งตั้งประธานคณะJBC คนใหม่ซึ่งแม้ว่าคณะประธานคณะกรรมการร่วมเขตแดนซึ่งแม้ว่าเราจะรู้กันว่าจะเป็นพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาแต่ว่าตอนนี้คำสั่งยังไม่ได้ออกนะแต่คาดว่าแม้ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็ตามแต่คาดว่าน่าจะต้องเข้าที่ประชุมสมช.ด้วยก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะและก็คาดว่าน่าจะรวมถึงการเตรียมที่อาจจะต้องไปประชุม JBC นะเพราะว่าพอมีการแต่งตั้งเสร็จเนี่ยเชื่อได้ว่าก็ต้องมีการนัดแนะกันที่จะต้องไปประชุมและอาจจะต้องมีการคุยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบเขตของการที่จะไปพูดคุยเพราะว่าเรื่องที่ JBC จะไปคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องอ่อนไหวทั้งสิ้นเพราะมันเป็นเรื่องข้อพิพาทแล้วก็เรื่องดินแดนเรื่องการปักปันจริงอยู่แม้ว่าการประชุมครั้งแรกครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าจะยังคงไม่ถึงขั้นที่จะตกลงอะไรกันได้ก็ตามนะแต่ว่าก็อาจจะต้องเข้าที่ประชุมสมช.เพื่อกำหนดกรอบในการพูดคุยเบื้องต้นด้วยนะอันนี้อาจจะคุยกันไว้แล้วไม่ทราบว่านายกเนี่ยไปคุยเดี๋ยวนายกจะเดินทางไปฝรั่งเศสพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะซึ่งจะเจอกับประธานาธิบดีมาครงเนี
1: ่
0: ยแน่นอนว่าอันนี้คาดการเลยว่านายกก็ต้องมีการคุยเรื่องของกัมพูชาด้วยเพราะว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณมาเน็ตเนี่ยเดินทางไปฝรั่งเศสบ่อยครั้งมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีการออกข่าวว่าได้ขอเอกสารโบราณเอกสารสำคัญอะไรเพื่อหวังที่จะมาใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของดินแดนนะข้อพิพาทดินแดนระหว่างไทยนะซึ่งอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าคุณอนุทินเนี่ยจะต้องมีเรื่องนี้เพราะว่าการพูดคุยระหว่างคุณอนุทินกับมาครงเนี่ยก็จะเป็นจะเรียกว่าไม่เป็นทางการก็ได้เพราะว่าจะคุยกันแป๊บนึงก่อนแล้วก็ทานข้าวด้วยกันคือเขาเลี้ยงข้าวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการพูดคุยหรือว่าเตรียมข้อมูลในเรื่องนี้เบื้องต้นแต่เท่าที่เล็กทราบจากทางสถานทูตที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการส่งหนังสือนะตอนที่คุณมาเน็ตมาแล้วก็ไปออกข่าวว่าได้ขอเอกสารบางอย่างกับฝรั่งเศสกับมาครงไปเนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือเลยว่าถ้าคุณให้กัมพูชาและมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ต้องให้ประเทศไทยด้วยนะซึ่งแต่ทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรไปเลยซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาประมาณว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรไปอันนี้หรือเขาอาจจะให้แบบส่วนตัวอย่างไม่เป็นทางการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าฮุนมาเน็ตเอามาปั่นอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นก็รอดูบทบาทของคุณอนุทินในการไปพบมาครงครั้งนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นภาพรวมอะเรื่องความมั่นคงมันค่อนข้างจะเยอะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะแถลงเรื่องไหนหรือไม่แถลงเรื่องไหนนะก็นี่แหละไม่จะแถลงเรื่องของเนี่ยเรื่องน้ำมันเครื่องบินเรื่องการส่งออกสินค้าบางประเภทแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติด้วยอ่ะพี่เด้งส่วนอีกเรื่องนึงนะที่แหมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผัดไทยเนี่ยไปประชุมกับองคมนตรีใช่ไหมพี่เด้งโอ้โหจะเห็นได้ว่าโอ้ยแบบวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากหรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนก็ออกมาติติงนะว่าเหมือนไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: แต่ต้องบอกนะว่าวันนี้ก็ได้คุยกับทางท่านองคมนตรีเอาเป็นว่าทางสำนักองคมนตรีละกันนะว่าคือเขาบอกว่าประชุมแบบนี้มีมาหลายปีแล้วเล็กแล้วเล็กก็จำได้ว่ามันเคยมี
1: พี่จักรวาลด้อมส้มเขาชี้ออกมาเลย
0: มหาไทยไงพี่เด้
1: เขาบอกว่าทำทุกปีบอกมาตั้งแต่ปี59แล้วก็บอกย้อนในอดีตเนี่ยไปดูได้เลย
0: คืออาจจะในห่วงสักประมาณ8ปีประมาณเท่าไหร่อ่ะ10ปีหลังเนี่ยทำทุกปีคือทำมาเนี่ยตั้งแต่ยุคที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ตอนที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอ่ะก็เคยก็มีประชุ
1: ม
0: แต่มันไม่เป็นประเด็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือนายกไม่ได้ควบมหาดไทยไงพี่เด้งใช่ไหมแต่พอตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินควบมหาดไทยเลยกลายว่าต้องบอกนะว่าคุณอนุทินไปประชุมเมื่อวานเนี่ยเป็นการประชุมในหมวกของรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะเป็นงานของปภคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ง

0: างองค์คณะองคมนตรีเนี่ยเขามีการประชุมเขามีคือเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าคณะองคมนตรีเนี่ยจะแยกย้ายกันไปรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งการช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประเพณีการประชุมแบบนี้เนี่ยกับปภมาทุกปีในห่วงตั้งแต่ประมาณ10ปีหลังนะตั้งแต่ยุคพลเอกอนุพงษ์เรื่อยมาแต่คือก่อนหน้านั้นอาจจะมีก็ได้แต่ว่าเราจำไม่ได้นะแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยคือยุคของพลเอกอนุพงษ์และเรื่อยมาจนคุณอนุทินเนี่ยก็เคยก็มีการไปประชุมแต่จังหวะที่ว่าคราวนี้เนี่ยคุณอนุทินเป็นนายกแล้วปรากฏว่านายกคือคุณอนุทินด้วยไงคือประมาณว่าภาพก็เป็นแบบโหพรรคสีน้ำเงินนายกสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยยิ่งถูกเอาไปเชื่อมโยงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคือทางองคมนตรีเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะทั้งที่จริงๆก็ประชุมกันมาทุกปีนะในช่วงระยะหลังเนี่ยแต่ปรากฏว่าแน่แหละอย่างที่เราคาดการณ
1: ์แล้วต้องบอกอย่างนึงด้วยต้องบอกด้วยว่าบทบาทขององคมนตรีที่เข้าประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นผู้บัญชาการแต่เป็นผู้
0: สังเกตการ
1: คือใช่ตามรายงานข่าวของแต่ละสำนักเนี่ยจะรายงานตรงกันเลยว่าองคมนตรีเข้าร่วมประชุมในฐานะร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใหญ
0: ่และต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะเพิ่งมาโฟกัสเรื่องนี้กันหมายถึงว่าคนอื่นๆ
1: อ
0: ่ะแล้วเห็นว่าการจัดโต๊ะอ่ะไปจัดแบบนั้นคือเก้าองคมนตรีท่านนั่งแบบเหมือนเป็นอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งต้องบอกนะว่าการจัดโต๊ะเนี่ยเขาจัดแบบนี้มาทุกปีแต่เพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยคณะองคมนตรีมาเยอะสุดถึงเก้าท่าน
1: ทุกปีเนี่ย
0: คนที่เป็นหัวหน้าคณะมาทุกครั้งคือท่านพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกมาท่านเป็นหัวหน้าทีมมาทุกครั้งแต่ว่าองคมนตรีที่จะมากี่ท่านเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามีภารกิจพอดีหรือไม่แต่ว่าก็จะมากันประมาณ 4-5 ท่านแต่ว่าคราวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจังหวะนี้ท่านอาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดจังหวะภารกิจก็เลยครั้งนี้มาถึง9คนแล้วอย่างว่านะของคุณอนุทินก็เป็นที่จับตามองในเรื่องในเชิงสัญลักษณ์แบบนี้อยู่แล้วนะ
1: ไม่แล้วเมื่อวานน่ะต้องบอกด้วยว่าคนที่เป็นประธานในการประชุมอะคือท่านนายกนะในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการด้วยของแนปปอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องดูลำดับดูการเนื้อหาการประชุมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ข่าวต่างๆที่ออกมาก็ต้องบอกเลยว่าบิดเบือน
0: ใช่ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ใช่ในฐานะนายกและเป็นงานของปปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือเราเข้าใจแหละว่าในมุมการที่ความพยายามจะไปโยงในมุมการเมืองหรือว่ามุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็โยงได้นะแต่ถ้าเราไปดูย้อนหลังแล้วเราจะเห็นว่าเขาก็ประชุมแบบนี้กันมาทุกปีแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีมหาดไทยไม่ได้เป็นนายกนะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกโฟกัสเท่าไหร่แต่คราวนี้เนี่ยคือคุณอนุทินด้วยนั่นเองนะพี่แดง
1: เพราะว่ามีแถลงการณ์ออกมาจากพรรคประชาชนไงออกมาบิดเบือนในประเด็นเนี้ย
0: ใช่ก็คือเขาดูจากข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสื่อเราเองเราก็ต้องมาดูว่าเพราะว่าวันนี้เราก็คือเล็กจำได้คลับคล้ายคลับคลาแต่ไม่มั่นใจก็เลยถามไปทางทีมงานคณะองคมนตรีนะเขาก็บอกว่าโอ้ยประชุมมาทุกปีเขาก็แปลกใจว่าทำไมปีนี้เราก็เลยวิเคราะห์ให้ฟังว่าคาดว่าก็เพราะนายกควบไงแล้วคนที่ควบน่ะก็ควบมหาไทยเนี่ยก็คือคุณอนุทินด้วย มันก็พร้อมที่จะเป็นประเด็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางทำเนียบองคมนตรีก็บอกว่าขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะเพราะว่าคณะองคมนตรีเนี่ยเราทราบกันดีว่าได้รับการแบ่งมอบพื้นที่นะเช่นโครงการพระราชดำริทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปีนึงเนี่ยก็จะมาประชุมกับปพเพื่อที่จะประสานงานว่าอะไรตรงไหนยังไงนะไม่ได้มีนัยยะในทางการเมืองนะ
1: คงว่าได้เท่านี้แหละเล็กหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

0: ลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุภจีคิกออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจีระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการหมิงชันซันผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกฉกรรจ์เกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สนธิกำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกเผยภาพรวมประชุมสมช.โอเคทุกอย่างไม่ต่อปมสิริกัญญาจับโปะรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางออกจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนเวลาโดยให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่อเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ระบุว่ารัฐบาลสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ถามนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนภาพรวมการประชุมสมช.วันนี้ดีมากโอเคทุกอย่างศาลรัฐธรรมนูญเตือนสมชัยธนารัตน์ระวังโพสต์ประเด็นไต่สวนปมปากโพสต์บนบัตรเลือกตั้งกระทบกระบวนการพิจารณาสอบเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมมีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนจัดทำความเห็นเป็นหนังสือต่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรนั้นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งบุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 38 และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2562 ข้อ 10 ซึ่งสาระสำคัญกำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลและข้อ 11 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ 10 ให้ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 39 ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม Mcot News FM 100.5
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมกิจดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะครับเราพบกันวันนี้วันพุ

0: อยากจะนำเสนอข่าวดีๆเป็นเบื้องต้นหน่อยครับเด้ง
1: นะครับ
0: อ้าวข่าวเรื่องของพระอารามหลวงครับเด้งวันนี้นะครับได้มีการโปรดเกล้าให้ยก5วัดราชครับขึ้นเป็นพระอารามหลวงโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดครับเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนี้คือวัดอโศการามที่อำเภอเมืองสมุทรปราการครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญครับ2คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญแล้วก็3ครับวัดป่าแสงอรุณที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ4วัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคที่อำเภอจตริงพระจังหวัดสงขลาครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญแล้วก็5ครับวัดสารโคดมที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งประกาศในวันนี้ครับ
1: แล้วก็วันนี้นะมันก็จะมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องของคนที่ไปขับรถชนช้างอะเห็นป
0: ่
1: ะ
0: โอ้เห็นแล้วเด้งเออครับอายุท่านเยอะแล้วนะเด้งนะท่
1: าน สามคนป่ะอายุ70ป
0: ่ะ3คนนะครับเด้งอายุเยอะเอาเด้งว่าก่อน
1: คือเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังนะมันเกิดขึ้นนะที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: ก็จะมีรถคันนึงเนี่ยนะไปชนช้างป่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าช้างป่าเนี่ยมันเดินข้ามถนนเนี่ย
0: ครับถูกต้องครับเด้ง
1: คือชาวบ้านเนี่ยที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีช้างป่าอยู่3ตัวมุกบ้าง
0: สามตัวนะ
1: อยู
0: ่
1: และรถคันนี้ก็ขับมาตามเส้นทางนี่แหละแล้วก็พุ่งชนช้างป่าแบบโอ้โหอย่างแรงเลยจนกระทั่งรถเนี่ยเสียหลักแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคันเลยค่ะก็นี่แหละค่ะก็เลยส่งผลนะให้ผู้ประสบเหตุอ่ะซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะ3คนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยรายหนึ่งแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายนะครับโอ้ก็คนที่ขับเนี่ยหัวอายุก็70แล้วนะ
0: ใช่ครับเด้งคนที่เสียชีวิตอายุตั้ง75
1: ใช่
0: คุณลุงชูเกียรติ
1: หลังจากที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเนี่ยนะคะก็ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด นะคะกับทางเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีค่ะเข้าปิดรึงกำลังเลยค่ะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีตลอดทั้งคืนเลยเพื่อเฝ้าระวังช้างป่าเนี่ยนะคะที่มันอาจจะยังวนเวียนอยู่แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆนะคะและตอนนี้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็นำกำลังชุดผลักดันช้างป่าในลงพื้นที
0: ่
1: เพื่อติดตามช้างป่ากลุ่มนี้แล้วก็พบรอยเท้าเอ่ยกองมูลใหม่ของช้างป่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็เดินต่อเนื่องนะอื่นเดินไม่เป็นอะไรเนาะ
0: โอ้ครับโ
1: อ้ตัวคงใหญ่มากอะ
0: คงใช่น่าจะตัวใหญ่นะครับเด้งตัวใหญ่นี่มาไกลอะครับเด้งมาจากโน่นครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระอย่างเงี้ยแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำแควมาเด้งแควใหญ่นะถ้าข้ามแม่น้ำแควใหญ่ก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากว่าอะไรครับต้องตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงด้วยข้ามมาข้ามฝั่งมาเลยเด้ง
1: ก็ในเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือว่าหยดเลือดของช้างป่าเลยอ่ะนี่แสดงว่ามันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
0: แต่รถ
1: เ
0: องครับ
1: คิดดูรถอ่ะไฟไหม้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์นี้นึกมุฟังครับคือมีคนเสียชีวิตอ่ะที่ดูการคนเสียชีวิตนะ1รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ย2รายแต่ละคนอายุมากๆทั้งนั้นเลยนะคะคนนึง70คนนึง64คนนึง74อ่ะ
0: ครับซึ่งทั้ง3ท่านนะครับก็คือว่าไปเที่ยวที่โน่นนะครับเด้งฝั่งไซโยกนะแล้วก็จะกลับบ้านครับ3ทุ่มนะกลับบ้านที่อำเภอเมืองนะปรากฏว่าตรงที่ว่า
1: เขายังเปิดอยู่เหร
0: อครับ
1: แถวนั้นอ่ะรถเป็นถนน
0: เ
1: ออหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน
0: ไม่ได้กิบอยู่ในเขตอุทยานปกติแล้วนะเด้งนะคือรถชนช้างที่จังหวัดกาญจนบุรีโน่นครับอำเภอศรีสวัสดิ์โน่นถนนหลวงหมายเลข331ครับเด้ง3331ครับแต่ปรากฏว่านะครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหลวงหมายเลข323
1: เออเนี่ยทางหลวงเออเป็นทางหลวงด้วย
0: อยู่ที่ตำบลในเมืองวังด้งอ่ะเด้งนะ อยู่ใกล้ๆ เมืองมันก็หมายความว่าช้างป่าเหล่านี้มาใกล้เมืองแล้วปกติอยู่ในป่าใช่มั้ยเด้งนะ อันนี้ตำบลในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หากินนะครับเด้งแล้วก็อันนึงก็เป็นตัวดัชนีชี้วัดนะครับว่าบ้านเรานี่ช้างป่าอุดมสมบูรณ์ครับเนื่องจากว่าขยายพันธุ์เร็วเดี๋ยวออกลูกนะครับ
1: ก็ตอนนี้นะเขาบอกว่าแม้กระทั่งเสือดำอ่ะตอนนี้เขาบอกเต็มเลย

0: ยเออเขาลงมาเป็นปกติอ่ะทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ต้องเตือนเลยนะเด้งฟังข่าวอยู่วันก่
1: อ
0: นก็บอกว่าคือเจ้าหน้าที่เขาต้องเตือนเลยนะว่าคืออยากไปให้อาหารแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคือให้มันเป็นแบบลงมาตามปกติเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ย
1: นะฮะแต่ก็คงไม่ใช่ธรรมชาติแบบแอฟริกานะครับเราก็แบบไทยนะเด้งนะพูดถึงช้างป่าไปแล้วนะครับโอ้โหช้างเลี้ยงที่ประเทศอินเดียเด้งเห็นภาพใช่ไหมเขาก็เอานักท่องเที่ยวนะครับก็ไปเที่ยวไปอาบน้ำให้ช้างก็ไปเล่นกับช้างอย่างนี้ก็เหมือนบ้านเราครับที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีเยอะครับแต่ปรากฏว่าที่ประเทศอินเดียนะครับขณะที่เอาช้างมา2เชือกนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวธรรมดาเด้งนะโอ้ปรากฏว่าช้างเจอกันมันคงหมั่นไส้กันนะหรือมันเกิดอะไรไม่ทราบได้นะครับช้างชนช้างเด้งควานช้างอยู่บนหลังช้างเลยปรากฏว่าตัวนึงนะครับก็คือว่าใช้งาเด้งนะเสียบเลยครับโอ้โหช้างนี่ตัวที่ถูกแทงนะครับล้มลงน้ำเลยเด้งนะปรากฏว่าสุภาพสตรีนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคนอินเดียครับเสียชีวิตเลยเด้งนะต่อหน้าต่อตาสามีแล้วก็ลูกสามีนี่อุ้มลูกอยู่เด้ง
0: อ
1: ายุก็ไม่กี่ขวบแล้วครับพยายามร้องตะโกนแต่ยังกระว่านะครับโอ้โหมันมหาศาลน่ะพลังช้างเด้งนะหลังจากที่บอกว่าช้างเนี่ยล้มลงไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถูกล้มด้วยคนจะช่วยไหวเหรอครับนี่นะในที่สุดแล้วก็เคยยังไม่สิ้นใจทันทีนะครับเอานำขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตครับล่าสุดช้างที่ถูกแทงไปเด้งนะตายแล้วครับล้มแล้วครับ
0: หรออ
1: ืมนี่ฮะหวังว่าบ้านเราคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
0: นี่มาเรื่องนี้เรื่องของคนโอ้โหเกือบจะพลาดดวงอ่ะ
1: ครับ
0: เออคือมีผู้ชายอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเรานะคุณผู้ฟังมีผู้ชายชาวสหรัฐอเมริกาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะคือเขาซื้อลอตเตอรี่เอาไว
1: ้
0: แล้วเขาก็คงจะลืมมาไว้อ่ะคือมาพบอีกครั้งนึงอ่ะคือเกือบแล้วอะ
1: เลยครับ
0: เกือบจะหมดเขตไง
1: เออ
0: เกือบจะหมดเขตแต่โอ้โหดวงดีมากคือพบก่อนที่จะหมดเขตประมาณ8วัน
1: โอ้ครับ
0: แล้วเงินเนี่ยนะลอตเตอรี่ที่เขาถูกเนี่ย193ล้านบาทอะ
1: โอ้เต็มไทยนะเด้งนะเทียบเทียมนะเออ
0: เพื่อเป็นเงินสหรัฐเนี่ย 5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ฟังคิดดูโอ้โหเกือบแล้วไม่ล่ะเออคือเรื่องราวเนี่ยนะคือเขาเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี
1: ่
0: แล้วเขาบอกว่ามันเรียกว่าอะไรนะเกมที่ต้องเลือกตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคือเขาแวะแวะไปที่ปั๊มเนี่ยเป็นประจำเลยแล้วเนี่ยเขาก็ไปซื้อเนี่ยไปซื้อเนี่ยเหมือนลอตเตอรี่นะไปเขาเรียกตั๋วอะไรไม่รู้อะแล้วเขาเนี่ยก็ทำหายแล้วก็ลืมไปเลยกับปีละจนกระทั่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี่เนี่ยเขาออกประกาศบอกว่ายังมีตั๋วแจ็คพอตเนี่ยมูลค่าหลายล้านนะที่ยังไม่มีเนี่ยคนมารับและกำลังจะหมดอายุในไม่ช้าเนี้ยเพราะข่าวเนี้ยมันมีออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มฉุกคิดว่าเอ๊ะเขาเคยซื้อนี
1: ่
0: ซื้อจากปั๊มน้ำมันที่เขาใช้บริการอยู่เป็นประจำด้วยความสงสัยค่ะเขาก็เลยกลับไปที่ปั๊มแล้วก็ไปถามข้อมูลจากพนักงานก็ได้รับคำแนะนำว่าลูกค้าที่เล่นเกมเนี่ยเขาเรียกเกมลุ้นนกพิกซิกอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยมีไม่มากหรอกก็ควรจะกลับไปตรวจค้นข้าวของของตัวเองให้ละเอียดแล้วกันพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็เริ่มรื้อค้นของภายในบ้านแบบจริงเป็นจังมากทั้งลิ้นชักชั้นวางของมุมเก็บของอะไรเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังไม่พบนะจนกระทั่งไปตรวจไอ้เสื้อผ้าเก่าๆในตู้เสื้อผ้านี่แหละสุดท้ายถึงได้พบไอ้ซองลอตเตอรี่เนี่ยแหละค่ะโอ้โหซึ่งเขาบอกว่าช่วงที่เขาพบนะมันยับยุยี่เป็นหมดเลยอ่ะมันคงปักอยู่ในกระเป๋าของแกแล้วก็ไปซักแล้วซักอีกไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วพอตรวจสอบหมายเลขแบบละเอียดนะคือเขาก็ต้องตกใจเลยเพราะว่าเขาถูกรางวัลใหญ
1: ่
0: หลังจากยืนยันผลรางวัลเรียบร้อยแล้วคนรีบไปเลยที่สำนักงานใหญ่ลอตเตอรี่เพื่อขึ้นเงินนะคะแล้วก็ได้เงินไปแฮปปี้เอนดิ้งเลยอ่ะ
1: นี
0: ่โอ้ยอยากดวงดีแบบนี้บ้าง
1: นะครับใครก็อยากดวงดีหมดนะครับเรื่องของดวงเด้งนะเด้งว่าไปครับแต่ผ
0: ม
1: พาไปดูเรื่องของกรรมครับ
0: ทำไม
1: เอ้ากรรมไพศาลนะเด้งนะ
0: ยังไม่จบ
1: เอ้า
0: วันนี้เข้ามากองปราบยัง
1: จบ
0: วันนี้เข้ามากองปราบยัง
1: มาแล้ว
0: เออ
1: ดูสภาพแล้วเด้งโอ้โหก็เขาไปทันโทษนะครับอายุ66อ่ะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โซมากครับนี่นะก็เหมือนคนตาเลยครับไม่ใช่เหมือนคนลุงนะ
0: เ
1: รายังถูกเรียกคนลุงอ่ะนะครับเด้งนะแต่ไพศาลวันนี้นะครับถือว่า ปิดฉากครับปิดฉากเพราะว่าตำรวจแถลงเองอะเด้งนะใช้คำว่าปิดฉากเลยนะตำรวจกองปราบนะครับวันนี้ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารครับหลังจากที่มีการจับกุมนายไพศาลแสนชัยนะครับอย่างที่เราเป็นรายการข่าวไปเมื่อวานนี้ครับที
0: ่
1: บ้านพักในตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะเด้งนะตำรวจเขาก็แถลงข่าวนะครับเรื่องของผู้เสียหายนะนะครับเอาเป็นว่าประมาณสัก2คนเป็นเบื้องต้นที่เปิดเผยตัวคนไม่เปิดเผยตัวก็มีนะครับอย่างคนแรกนะครับที่ไปพบกับเพจสายไหมต้องรอดนะเด้งนะนักธุรกิจที่ว่าปวดหัวเรื้อรังนะครับปรากฏว่าเอารักษาที่ไหนไม่หายแม่ก็พาไปสุดท้ายนะครับเอาไปทำพิธีกรรมก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะครับไปให้อมจรวดนะครับอมนกเขาเด้งนะรายที่2อีกเหมือนกันนะครับแม่ปวดหัวหนักเลยแล้วก็พาไปหานะครับปรากฏว่าลูกก็ไปด้วยครับลูกอายุ17ปีปรากฏว่าเอ้านะครับพอถึงเวลานี้แทนที่จะพูดคุยกับคนที่ว่าปวดหัวหนักครับแต่ไปพูดคุยกับลูกแทนนะเด้งนะอายุ17ปีครับหลังจากนั้นก็เชิญแม่ออกไปจากห้องแล้วก็ทำอนาจารเด็กนี่นะไม่พอเท่านั้นเองครับยังมีหลักฐานอีกอันนึงนะโอ้โหคลิปเด็ดเลยเด้งนะมีคลิปครับเป็นคำพูดครับเนี่ยอ้างว่าไพศาลนะครับไปเสพสังวาสกับหมาเด้งนะโอ้ยหนักเข้าไปอีกครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับในที่สุดแล้วหลักฐานที่ว่าไปพบจากการค้นบ้านที่ลำพูนะเด้งนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือทำเนียบรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆ13รายการมีการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้รายชื่อบุคคลอย่างเป็นระบบด้วยนะคล้ายเอกสารลับด้วยเด้งแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ห้องนอนตัวเองแล้วยังตรวจพบว่ามีรายชื่อเจ้ากรรมนายเวรที่ผู้ต้องหานั่งไปอ้างกับเหยื่อครับซึ่งตรงกับรายชื่อในหนังสือรุ่นเหล่านี
0: ้
1: จึงเชื่อว่านายไพศาลนะครับไปแอบอ้างข้อมูลจากหนังสือรุ่นเนี้ยมาแต่งเป็นเรื่องราวอดีตชาติเพื่อหลอกชาวบ้านตั้งแต่ปี66ไงเด้งนะนะครับก็คือ 2-3 ปีเมื่อก่อนนะครับก็คือว่าพฤติกรรมนี้คงจะเริ่มขอประทานโทษนะเริ่มเพี้ยนระยะหลังเด้งนะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับเนี่ยนะแล้วก็ไปยึดของกลางไปประมาณสัก85รายการนะครับหนังสือประวัติพระแล้วก็วัดรวมทั้งเอกสารรายชื่อผู้ป่วยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการด้วยโหนะซึ่งภายในนะครับหน่วยนั้นความจำพบว่าถ่ายภาพอนาจารของเหยื่อที่ถูกบังคับให้ถ่ายด้วยครับโอ้เพื่อเป็นการแก้กรรมเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าขาวม้าตรงกับคลิปหลักฐานทั้งหมดเลยแล้วก็ข้อความแชทสอบถามเหยื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่พิสดารคือกับหมานั่นเองครับก็ขอประทานโทษนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับตำรวจเขาก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้คือโทษจำคุก 4-20 ปีนะครับปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 400,000 บาทแล้วก็พรากผู้เยาว์อายุกว่า10ไป5ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีครับไปเสียจากบรรดาพี่บิดามารดานะครับเพื่อนอาจารย์เด้งโทษจำคุกก็3ถึง15ปีปรับ 60,000 ถึง 300,000 บาทโดยในชั้นจับกุมนะครับว่าไพศาลนี่ปฏิเสธแล้วก็ขอต่อสู้ในชั้นศาลครับซึ่งตำรวจเขาก็ควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญารัชดาตั้งแต่นะช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเด้งนะตอนนี้อยู่ในมือตำรวจก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ส่งศาลนะครับเพราะว่าอำนาจศาลก็คือควบคุมได้ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเด้งเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานปิดตำนานนี้นะครับไพศาลคนเดียวเด้งนะแต่อนาคตไม่รู้แต่หลายคนนะครับว่าอ้าวเขาไม่โดนคดีอาญาคดีแพ่งเหรออันนี้ไม่โดนนะเด้งนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีความเสียหายทางแพ่งเนื่องจากว่าไพศาลนะครับก็คือว่าเปิดบริการที่ว่านี้ไม่ได้คิดค่าบริการว่าเท่าไรเด้งนะมีแต
0: ่แล้ว
1: แต่จะให้นะครับพูดถึงเรื่องนี้ทางเหนือเนี่ยเยอะเด้งประเภทที่ว่าไพศาลนะเพราะว่าความเชื่อครับเด้งนะครับผมมีโปรดิวเซอร์รายการทีวีผมนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนด้วยเด้งนะเขาเล่าให้ฟังเลยเขาบอกโอ้ยในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละตำบลมีเยอะครับเขาเรียกเจ้าปี้เด้งพวกเนี้ยคือพี่เนี่ยครับแต่ภาษาเหนือเรียกปี้ใช่ไหมครับเนี่ยปี่สาวปี่ชายอย่างเงี้ยเขาเรียกเจ้าปี้ครับเพราะฉะนั้นตั้งตัวเป็นเจ้าปี้ที่ว่านี้ก็เยอะครับเนื่องจากว่าอะไรครับความเชื่อของคนนะครับมันจะโทษคนปัจจุบันก็หมดไม่ได้เด้งนะ ต้องโทษบรรพบุรุษด้วยนะครับเชื่อกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นมาอ้าวเชื่ออะไรล่ะครับเชื่อสิ่งลี้ลับเชื่อพูดผีปีศาจเชื่อสิ่งพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเข้าไปไม่ถึงเด้งนี่นะแต่ที่น่าสนใจตกไปก็คือเรื่องของทะเบียนทำเนียบรุ่นการศึกษาสถาบันทั้งนั้นเด็กมหาวิทยาลัยทั้งนั้นแสดงว่าคนมีวุฒิภาวะคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้เด้งนะตกเป็นเหยื่อหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศจะหวังอะไรได้อะเด้งนะมันน่าสนใจนะครับเรื่องของการศึกษาด้วยครับบ้านเราสอนให้เด็กนะครับท่องจำอย่างเดียวไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ต่างประเทศนะให้เรียนเชิงวิเคราะห์ใช่ไหมเด้งวิเคราะห์หาเหตุหาผลว่าเป็นยังไงเช่นนะครับสมมติว่าร่างกายไม่ดีอยากจะแข็งแรงเนี่ยเราเป็นไงบ้างครับอ้าวดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับหาสมุนไพร

0: ไปหาอาหารเสริมแต่ต่างประเทศนะครับฝรั่งบางค่าอย่างเงี้ยวิ่งออกกำลังกายอย่างเดียวได้งี้นะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของแง่มุมทางวิชาการกรมสุขภาพจิตรู้ดีครับเด้งนะว่าคนไทยยังเชื่อสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่องของไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่หมดใจจากประเทศไทยนะครับต้องถอดบทเรียนกันต่อไปอีกแล้วครับเรื่องเนี้ย
1: มาเรื่องนี้กันนิดนึงนะเรื่องของลิซ่าเพราะว่าวันนี้ฟีฟ่าเขาเปิดตัวแล้วลิซ่าเขามีการปล่อยคลิปวิดีโอตัวอย่างค่ะก่อนจะเปิดตัวแบบเป็นทางการนะในซิงเกิลที่มีชื่อว่า Goals ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกงวดนี้ซึ่งเราเองก็ยังลูกผีลูกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ดูหรือเปล่าเห็นทางน้ำตรีพึ่งอ่ะก็สั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ไปคุยอีกรอบนึงอ่ะ
0: น้ำตรีพึ่งน้ำตรีสุภมาศครับ
1: นั่นแหละก็เห็นบอกว่าตอนนี้นะคะทางฟีฟ่าเองมูฟังเขาปล่อยแล้วนะโอ้เมื่อเช้าคนก็แชร์กันออกมาเนี่ยคลิปวิดีโอนะการออกซิงเกิลนะคะที่มีชื่อว่า Goals ค่ะให้ได้รับชมกันในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลเลยก็สำหรับนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกงวดนี้นะคะในช่วงระหว่างวันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมคือจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะคะปรากฏว่าลิซ่าค่ะจะเป็นหนึ่งในศิลปินนะในศิลปินนะคะที่จะไปร่วมสร้างใช่ร่วมสร้างสีสันในเพลง Goals นะคะที่อยู่ในโปรเจกต์เนี่ยก็จะร้องกันกับอานิต้าแล้วก็เรมาศิลปินชื่อดังแล้วก็ยังมีเนี่ยเพลงที่เห็นบอกว่าไอการปล่อยตัวครั้งนี้มันจะเป็นทีเซอร์ในช่วงหนึ่งอะในช่วงท้ายของวิดีโอเนี่ยจะเห็นลิซ่าเลยปรากฏตัวค่ะในชุดสไตล์แบบสปอร์ตสีเหลืองน้ำเงินแล้วก็ลายเต้นท่าตัวเอลคล้ายกับเพลงลาลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกำหนดการปล่อยออกมาแบบเป็นทางการสำหรับเพลงนี้นะคะจะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะปล่อยทั้งหมดเลยใน YouTube ของ FIFAแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั่วโลกเลยนะคะเพราะนั้นพรุ่งนี้ดูฉบับเต็มกันแล้วก็ลิซ่าเนี่ยเขามีกำหนดการที่จะขึ้นแสดงนะคะสำหรับเนี่ยเพลงเนี้ยวันที่12มิถุนายนค่ะที่สนามโซฟีสเตเดียมในลอสแอนเจลิสแล้วนอกจากลิซ่าแล้วเนี่ยนะคะในพิธีเปิดที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยยังมีแคทตี้เพอร์รี่นะคะเป็นศิลปินหลักแล้วก็มีฟิวเจอร์แล้วก็ดีเจแซนจอยเลยเนี่ยนะคะจะร่วมขึ้นโชว์บนเวทีนี้ด้วยก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐที่จะพบกับปารากวัยค่ะ
0: โอ้ว้าทางตาดูรอดูพรุ่งนี้ด้วยนะครับรอชมว่าจะอลังการขนาดไหน
1: ว
0: ัน
1: ที่12มิถุนายน
0: ผมเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆนะครับเรื่องของพระอารามหลวงแต่ปรากฏว่าไม่ดีก็ตามมาเหมือนกันนะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์อะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับ
1: ผมมีประจำอะ
0: วันนี้เจ้าหน้าที่เขาไปร่วมกันจับกุมพระมหาอายุตั้ง61ปีแล้วเด้งนะ
1: เห็นอยู
0: ่ครับเนี่ยเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งนะครับได้ยืนพื้นที่ฝั่งทนนี่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็คอมพิวเตอร์1เครื่อง
1: เห็นว่าภาพลามกเพียบเลย
0: ถูกต้องเด้งเป็นพันนะเด้งโอ้ยหากินบนคราบผ้าเหลืองจริงๆนี่นะเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้อยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับไปตรวจสอบข้อมูลแล้วครับบอกว่าโอ้มีการไปอัปเดตนะครับแล้วก็โหลดสื่อลามกอนาจารของเด็กผู้ชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพียบเลยตามไซเบอร์ที่ปลายนะครับตำรวจเขาก็ไปหาพยานหลักฐานแล้วนำหมายค้นของศาลอาญานะครับที่ตลิ่งชันนี้ละไปตรวจค้นสถานที่ตามหมายค้นภายในวัดชื่อดังครับพบมหารูปหนึ่งแหละครับจึงแสดงตัวแล้วก็ทำการตรวจค้นตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของพระหมาโอ้ยมหาครับจากการตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดครับภายในโทรศัพท์มือถือของคอมพิวเตอร์แล้วก็ external SSD เด้งจากการสอบถามนะครับพระยอมรับเลยว่าเป็นผู้ดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวจริงเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็ก5คนครับรวมคลิปอื่นมากกว่าเป็นพันไฟล์เลยนะครับโดยได้หลักฐานโหลดไว้เมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วครับโดยโหลดเอาไว้เพื่อสนองความใคร่แล้วก็ความต้องการของตัวเองโอ้สำเร็จความใคร่ของตัวเองอะเด้งนะไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อื่นนะเอาทำลายตัวเองครับสำหรับพระหมารูปนี้ครับก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปทำการซึกจากความเป็นพระจากนั้นก็ต้องแจ้งข้อหาเด้งนะครับครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหา

0: ประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นก
1: ่
0: อนควบคุมตัวนะครับไปที่ตำรวจนะครับสภ.บางกอกน้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเห็นไห
1: ม
0: อยู่วัดดีๆแท้ๆนะครับต้องเข้าโรงพักขึ้นโรงพักก็ศึกอีกด้วยนี่นะโอ้
1: อ่ะได้เวลาพักก่อนสักครู่คุณผู้ฟังค่ะ
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีหัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: ค่ะ 17:32 นะคะก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลย
0: ครับ
1: คุณเสือวันเจี๊ยบ
0: ว่า
1: ก็พูดถึงพี่สวิตอ่ะ
0: ครับว่าไงอ่ะพูด
1: รายงานข่าวสารลามกได้ถึงพริกถึงขิงหายใจหายคอบ้างนะพี่วีนี่ก็เขียนนี้เลยนะพี่วี
0: โอ้ย
1: อันนี้ข่าวลามกเจอหวานเจี๊ยบนะ
0: แล้วข่าวลามกเรื่องมกอะไรมันหลายข่าวครับพี่เนี่ยโอ้ก็รายงานตามข้อเท็จจริงครับ
1: ถึงใจถึงพระเดชพระคุณคุณใบเตยค่ะก็เข้ามาสุขสันต์วันพุธนะแล้วก็คุณอมรนะคะก็สวัสดีวันพุธคุณชาลส์เดวิดบอกว่าที่อำเภอเกาะคาลำปางบรรยากาศมืดมีฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องคะนองกระจาย
0: อ๋อเหรอครับอ๋อเรื่องฟ้าฝนตกคุณพี่สมใจที่อยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็บอกมาเหมือนกันได้เร่งนะ
1: ว่าม
0: ืดมาอีกแล้วบ้านนานะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายเลยแล้วก็บอกว่าอาจารย์อ่านข่าวมันมากว่างั้นขอบคุณด้วยอยู่ไกลก็ยังฟังอยู่ทุกวันนะครับพี่
1: อันนี้คุณหนึ่งพันช่างก็บอกว่าสวัสดีครับพี่แดงเฮียนี่อ่านข่าวลามกสนุกจริงๆถูกใจแฟน
0: ๆโอ้ยแต่คนอ่านไม่ลามกนะครับบอกให้
1: รีบบอกเลย
0: บอกก่อนบอกตัวตนให้ชัดเจนเลยครับไม่ต้องหัวล้อด้วยด้วย
1: คุณเนียนเคทีประชาสัมพันธ์ค่ะไม่จำเป็นอย่าผ่านแถวแยกการเรือนราชภัฏสุทธิสิทธิ์เนี่ยคุณเนียนเคทีบ้านอยู่ตรงแถวๆนั้นแน่เลย
0: ครับยังไม่เสร็จอีกเลยครับนี่นะ
1: ยังไม่เสร็จเลย
0: ข่าวที่แล้วที่ลมก็คือช่วงหน้าฝนนะเด้งนะอันนี้ก็หน้าฝนปีนี้แล้วครับก็เป็นปีแล้ว
1: ข้ามปีอ่ะข้ามปีแล้วเนาะจำได้ว่าช่วงนั้นจะมันใกล้มันใกล้ปีใหม่มะเนาะพี่ซุยเนาะเนาะที่ยังมานั่งว่าเขาจะซ่อมทันเหรอเพราะแบบมันติดปีใหม่ต้องปิดยาวหนอกไม่จำเป็นยาพานเนี่ยแถวนั้นละค่ะสุดุสิตน่าจะมาสุนันทาโรงพยาบาลประชิระรถติดมากยามาเผาน้ำมันเล่นเลยค่ะน้ำมันแพง
0: โอ้นั่น
1: เองแล้วคุณนีนเองแค่ดีเขาก็คงถามกลับพี่สุวิทย์อ่ะบอกว่าตัวพี่ซุยใช่คนลังงอกจริงเหร
0: อจริงครับยืนยัน 100% เด้งเป็นพยานได้ครับ
1: ทำไมต้องเอาเด้ไปเป็นพยานด้วย
0: ผมหมาพวกไง
1: อ่ะ มาต่อเดี๋ยวก่อนนะ

0: หาไม่เจอเลยเนี่ยคุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์มาขอทะเบียนรถ
1: ครับทะเบียนรถใคร
0: ที่ชนรถช้างที่ชนช้างอะรถที่ชนช้างเขาไม่เห็นอะพี่ชื่อเห็นภาพมั้ย
1: มีมั้ยมีภาพ
0: แล้วดูดีมีทะเบียนเพราะว่าของเด้งไม่มี
1: ผมดูข่าวเดี๋ยวต้องขออนุญาตตรวจสอบเอ๊ะนี่ยังไงนี่นะถ้าถูกหวยแล้วมาแบ่งกันด้วยนะขอมาเนี่ยครับ
0: มีป่ะ
1: เดี๋ยวหาให้เด้งเอาว่าไปคนอื่น
0: ท่านก่อน
1: คนอื่นก่อน
0: เดี๋ยวพี่ซื้อเขาหาให้นะจูมิเตอร์นะมาที่คุณเทียนท่าฉลอมค่ะป๋าวิทย์จิตแจ่มใสได้คุยข่าวในยามบ่ายใกล้สาวไม่หนาวแน่คุยขมงยามเย็นเด่นดีแท้มาเหลียวแลเด้งด้วยช่วยคุยข่าว
1: ยอดเยี่ยมพิเทียน
0: แล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินเข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนอกนั้นมีใครอีกมาไม่มีแล้วพี่สวิตตกลงว่าไงได้ไหมเลขทะเบียนรถอ่ะ
1: ตกลงว่านะฮะ
0: เลขทะเบียนรถได้ไหม
1: โอ้มีแต่บอกว่าเป็นโตโยต้าโคโรล่าสีบรอนทะเบียนกาญจนบุรีบอกเท่านี้ครับในข่าว
0: เห็นมาเพราะนั่นก็ไม่เห็นเห็นนั่นเห็นรถอยู่แล้วอันนี้มาเรื่องนี้ยังไม่จบกันง่ายๆนะ
1: เรื่อง
0: ของคุณสุชาติชมกลิ่นน่ะที่เมื่อวาน
1: น่ะ
0: ที
1: ่ไปพูด
0: กับนักข่าว
1: นอกไปนอกต่อเรื่องอะไรยังไม่จบยังไงอ่ะเด้ง
0: คือวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับมติชนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าไปอ่ะคุณสุชาตินะคือนอกเหนือจะโดนล้อเลียนในเรื่องเนี่ยแบบอะไรอ่ะว่ารู้จักกูน้อยไปเนี่ยนะคือนักข่าวเขาจะไปล้อกับว่าคือว่าไปแล้วเนี่ยทางนักข่าวอ่ะก็ต้องบอกคุณสุชาติเหมือนกันว่าคุณสุชาติแต่ก็รู้จักผมมาน้อยไปพวกนักข่าวก็ยังพูดกันเลยว่าเนี่ยก็รู้คุณสุชาติเนี่ยรู้จักอ่ะนอบน้อยไปนะพวกเด็กๆน้องๆนักข่าวบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับพวกนักข่าวเด็กๆเนี่ยคุณสุชาติอาจจะมาขอโทษเหมือนกับกรณีที่เกิดกับนักข่าวรุ่นใหญ่ไหมอะไรแบบนี้ก็มี
1: ใช่นะแต่ตั้งข้อสังเกตก็ได้นะเรื่องนะคุณสุชาตินะครับท่านเป็นส.ส.จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดชลบุรี
0: คนนั้นลักษณะนิสัยก็ต้องเป็นแบบนั้นเหรอ
1: ชนอย่างเดียวชน
0: ไม่งั้นอยู่ในพื้นที่ลำบากเพราะพื้นที่ชลบุรีเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว
1: ชน
0: นี่แต่ว่าคนก็สนใจนั้นด้วยนะคือเมื่อวานเนี่ยยกมือไหว้ใช่ไหม
1: ดูประวัติคุณสุชาติ
0: ไม่ก็บอกยกมือไหว้เห็นนาฬิกาเห็นนาฬิกา
1: เหรอนาฬิกาย่ออะไรอ่ะเด้ง
0: ปาเต้ฟิลิปเดือนละ4ล้าน
1: ว้าว
0: โอ้ยเขาส่งกันพี่สวิตเนี่ยเขาก็เลยบอกโอ้โหคือเขาเรียกว่าโฟกัสผิดจุดเขาไปเห็นนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาเดือนละ4ล้าน
1: นะเห็นไหมครับก็ต้องยกย่องในส่วนหนึ่งด้วยนะเด้งนะพ่อแม่ท่านเป็นอะไรครับเป็นผู้ใช้แรงงานนะ
0: อ
1: ย่างพ่อนะครับนี่เป็นกับขอประทดเป็นจับกลางเป็นกุลีก่อน
0: เขาก็เป็นพวกแบบเด็กแบบนั่นเหมือนกัน
1: ใช่เขาไปทำงานต่างประเทศซาอุดีอาระเบียนะคุณพ่อนะเด้งนะเอาเงินกลับมานะกลับมาส่งเสียลูกแล้วคุณแม่ของมุทิตชาติก็เป็นแม่ค้า
0: อ
1: ันนี้ในส่วนหนึ่งก็ชื่นชมนะแต่การมาหากินนะครับหลังจากนั้นก็ว่าไปแต
0: ่ประวัติเขาแบบคือสุดๆอ่ะ
1: แต่นิสัยก็ต้องก็แยกกันออกนะเด้งนะ
0: รู้จักเด้งไหมพี่สื่อรู้จักเด้งไหมพี่สื่อรู้จักเด้งไหม
1: รู้จักเด้ง
0: รู้จักไหม
1: ทำไมจะรู้จักรู้จักตั้งแต่เป็นสาวๆสวยๆอยู่นู่นน่ะวิ่งทำข่าวด้วยกันขึ้นมาเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่หน้าจออยู่ตั้งหลายช่องทำไมล่ะ
0: ได้มารู้จักพี่สวิตนี่คุณสุชาติให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์คือแกก็บอกเลยนะบอกว่าเนี่ยคือขอโทษแล้วนะก็จบแล้วผมอ่ะคือยอมรับว่าตัวเองน่ะทำกริยาที่ไม่ดีสิมารยาทเป็นลูกผู้ชายก็เลยไปขอโทษคือเหมือนกับจะบอกว่าไม่มีใครสั่งให้ไปขอโทษเพราะตัวเขาเอง
1: เ
0: นี่ยผมขอโทษเองครับไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้
1: เมื่อวานเขาบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษนี
0: ่คือเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกผู้ชาย
1: ลูกผู้ชาย
0: เป็นลูกผู้ชายเป็นลูกผู้ชายเขาก็ขอโทษได้อยู่แล้วคือทำผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็มาขอโทษแล้วก็บอกเลยบอกนายกเองก็ไม่รู้ประชุมครม.ก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้คือผมมาคิดได้เองผมก็ลงมาขอโทษพี่เขาว่าผมมาเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ
1: ่
0: ง
1: ครับ
0: ก็ยังงงอยู่เลยนะยิ่งถ้าเกิดว่าหลายคนนะไปดูบทสัมภาษณ์ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่สุริศก็ไม่เข้าใจว่าแกสติขาดพึงได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจจริง
1: ๆ
0: แกเนี่ยบอกถ้ารู้จักผมเนี่ยผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกเนี่ยมันไม่ใช่บุคลิกผมแต่ว่าสิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับตามคำแนะนำซึ่งมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวพอถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติก็บอกว่าใจร้อนแต่ว่าจริงใจแล้วก็ใจเย็นแต่ว่าปิดแต่ปิดบังเนี่ยจะอะไร
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าคือคุณเลิกเอาอ่ะใจร้อนอ่ะกับจริงใจอ่ะแต่พวกใจ

0: เย็นน่ะแต่ปิดบังเอาไว้อ่ะเอาอ่ะให้เลือกเอาเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: คือผมอ่ะเป็นคนพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบอะไรเงี้ยจะไปทันพวกมาเฟียได้ยังไงผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันเนี่ยแล้ววันนึงมีคนมาบอกว่าลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือว่าเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วแล้วก็ค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเนี่ยเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษนะซึ่งเขาเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตเนี่ยผมก็มั่นใจแต่ว่าอีกทีนึงเนี่ยก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 เนี่ยผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครหรอกไม่งั้นเนี่ยคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตเนี่ยออกไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วผมอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากทำงานให้กับประเทศพอถามว่ารู้สึกยังไงกับข่าวตัวเองที่ออกไปแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในสังคมตอนเนี้ยคุณสุชาติบอกไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดขอโทษไม่ได้ละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรเนี่ยไปห้ามไม่ได้หรอกรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วทำงานก็พอมันไปหมดแล้วอะ
1: บางเซลล์ของชีวิตนะเด้งนะโอ้โหรัฐมนตรีผู้ทรงเกียรตินะครับคำพูดเป็นนายรวมทั้งพฤติกรรมด้วยนะครับถึงแม้บอกว่าท่าทางถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกกลางนะเด้งนะเดินชนเลยอะ
0: หนอ
1: เราหันมาพูดดีมาก
0: แล้วแกตัวแล้วแกตัวใหญ
1: ่เออใหญ่แล้วทำหน้าทำตาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แบบไม่พอใจ
1: ไม่เหมือนทำหน้าทำตาไม่เหมือนคำพูดที่เด้งทำกับผมนะเด้งแบบว่าเด้งไม่รู้จักผมอ่ะเด้งหน้าตายิ้มนะนี่หน้าตาแบบมีเรื่องอ่ะเพราะมีเรื่องอ่ะเด้งนะโอ้โห
0: คือไม่ไหวเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถามว่าสถานที่ตรงนี้เป็นไงครับถ้าถนนรอนแคมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับทำเนียบรัฐบาลน่ะเด้งโอ้โห
0: ไม่แล้วมีตำแหน่งแห่งหนเป็นถึงรัฐมนตรีอะว่าไปก็ไม่ควรจะแบบอุสติขาดพึงขนาดนี้เนาะ
1: นะ
0: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ครับมันก็อย่าว่ามันหลุดกระเด้งนะ
0: นี่คุณใบเตยเขาบอกว่าถ้ามีการประกวดผู้อ่านข่าวสายเซ็กซี่ต้องมอบให้พี่สุวิทย์อันดับหนึ่งเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังที่มีความสุขในยามเย็น
1: ขอบคุณมากเลยเด้งเดี๋ยวเราชวนกันไปจัดรายการประเภทออกแนวเซ็กซี่ตอนดึกๆหน่อยดีไหมอ่ะ
0: เอาเลยพี่สุวิทย์อ่ะ
1: โอ้เด็กแมวของผมครับโอ้ยตายแล้วผมจะไปหาใครเหรอ
0: นี่คุณบุญสุขเขาบอกว่าผอ.จีบเด้งกลางอากาศ
1: อ
0: ย่างนี้เขาเรียกจีบเหรอ
1: เห็นไหมผมบอกว่าเด้งไม่ทันไม่รู้ร้อนรู้หนาวไอ้จีบตรงไหนไม่รู
0: ้งงว่าต่อพี่สุวิทย
1: ์โอ้นักการเมืองคนหนึ่งเป็นข่าววันนี้นะครับคืออาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัตถาครับที่ปรึกษาพรรคประชาชาติแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโอ้ปรากฏว่าอาจารย์คงเหลืออดอะเด้งนะนะครับได้โพสต์ Facebook เลยของท่านเองเลยครับแล้วก็พูดยาวยาวเรื่องของการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณกมลศักดิ์สิริวามะหรือแวร์ยูแฮสสนราธิวาสพรรคประชาชาตินะครับที่ถูกยิงเขาก่อนเนี่ยเด้งก็เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมครับจับได้หมดแล้วครับมือปืนขบวนการทั้งหมดนี่นะส่วนมากก็เป็นทหารนะครับนายมิกาโยรินแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆผู้บงการ
0: ยังไม่ได
1: ้ไม่มีข่าวเลยเด้งนะเงียบไปเลยเหมือนกับอะไรไม่เงียบไปเลยเด้งนะ
0: ตอนนี้ก็ออกมากระทุ้งอ่ะต้องการที่จะรู้คนเบื้องหลังว่าคือใคร
1: มันเหลือเชื่อนะครับอาจารย์บอกนะครับว่าไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดของครอบครัวหรือของคนใกล้ชิดเท่านั้นเองครับแต่หากมันเป็นบาดแผลที่สะเทือนถึงหัวใจของพี่น้องมุสลิมแล้วก็ประชาชนผู้รักความยุติธรรมทุกคนครับนี่นะท่านบอกว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อพี่น้องของเราถูกกระทำถูกย่ำยีหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็มักเจ็บปวดอยู่เพียงลำพังต่างคนก็ต่างเงียบครับต่างคนก็ต่างอดทนแต่ครั้งนี้เราได้เห็นภาพของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวการละหมาดฮายัตในจังหวัดนราธิวาสและก็ในมัสยิดต่างๆนะครับคือสัญญาณสำคัญว่าประชาชนเริ่มตระหนักแล้วว่าความทุกข์ของคนหนึ่งคือความทุกข์ของเราทุกคนนะครับนะดังผู้ที่มีผู้กล่าวไว้ว่านะครับมุสลิมก็เปรียบเสมือนร่างเดียวกันครับเมื่ออวัยวะส่วนหนึ่งเจ็บปวดทั้งร่างกายย่อมรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยครับหากพวกเรายึดมั่นในความหมายอย่างนี้แท้จริงแล้วผู้ที่คิดร้ายต่อประชาชนย่อมรู้สึกเกรงกลัวต่อพลังแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็ความถูกต้องด้วยนะครับท่านก็พูดไปเยอะครับนี่นะว่าอายุนะครับไม่เคยมีความบาดหมางกับใครเขาไม่เคยคิดทำร้ายผู้ใดเลย ชีวิตของเขามีแต่ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนผู้ลำบากแต่เหตุใด

0: จึงยังมีผู้กล้าลงมือทำกับคนบริสุทธิ์เช่นนี้คำตอบเดียวคือคนเหล่านั้นไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เกรงกลัวต่อความยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ลงมือบางส่วนอาจจะถูกจับกุมแล้วมือปืนถูกจับแล้วคนขับรถถูกจับแล้วแต่ทั้งหมดยังเป็นเพียงปลายทางของอาชญากรรมสิ่งที่สังคมกำลังเฝ้าคำถามก็คือว่าใครคือผู้บงการใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความมืดผู้ใช้เงินว่าจ้างให้ปลิดชีวิตของผู้แทนประชาชนผู้ที่สั่งฆ่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์โดยไม่สะทกสะท้านต่อคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นผู้กดขี่ชื่อธรรมนะครับเปรียบเสมือนหนึ่งพีระเอาในประวัติศาสตร์เด้งนี่นะผู้ใช้อำนาจนะครับอย่างโหดเหี้ยมไม่เกรงกลัวต่อความจริงแล้วก็ผู้กระทำเช่นนี้จำเป็นต้องถูกเปิดเผยต่อสังคมและได้รับการลงโทษด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความอธรรมกลายเป็นความปกติของบ้านเมืองของประชาชนจึงต้องไม่ยอมจำนนต่ออิทธิพลเงินหรือความหวาดกลัวเพราะหากวันนี้เรานิ่งเฉยต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนอื่นวันหนึ่งความอยุติธรรมนั้นอาจจะย้อนกลับมาถึงตัวเราและก็คนที่รักเราได้เด้งนี้นะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ว่านอกนั้นอีกยาวเลยครับ
1: มาเรื่องนี้นะเรื่องของคุณแม่ที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของบันทึกของลูกสาวที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับที่เรื่องราวที่โรงเรียนคือลูกสาวเนี่ยไปโดนเพื่อนๆบูลลี่แล้วโดนบูลลี่อย่างหนักมากในเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของสีผิวจนเด็กเนี่ยไม่อยากจะไปโรงเรียนว่าไปเนี่ยเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกโรงเรียนเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นเด็กสมัยใหม่
1: เขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาอย่างนึงที่เด็กๆเนี่ยต้องก้าวข้ามไม่ได้กับสังคมในยุคปัจจุบันน่ะที่คือพอออกจากโรงเรียนมาแล้วเด็กๆเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเจอกับสังคมภายนอกแล้วเขาก็ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้มันต้องฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้ซึ่งเนี่ยเด้งไปรับรู้นะเรื่องมีบางเรื่องอ่ะที่แบบคนรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติพี่น้องเขาอะไรเงี้ยเขามีลูกแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยก็โดนเพื่อนๆแกล้งแล้วพอเหมือนกับว่าพอแกล้งได้ปุ๊บก็แกล้งเงี้ยทุกวันจนปรากฏว่าน้องคนเนี้ยฆ่าตัวตาย
0: น่าโอ้โห
1: เนี่ยแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องไปหาจิตแพทย์คือแบบก็ยังแก้ปัญหาไม่ว่าไปเนี่ยเด็กเนี่ยโหมันลำบากเหมือนกันนะกับความรู้สึกในวัยเด็กอ่ะคือบางครั้งเนี่ยสังคมเนี่ยเราต้องผ่านสังคมในโรงเรียนไปให้ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าออกมานอกโรงเรียนเนี่ยมันเจอสังคมที่โหดร้ายมากกว่าในโรงเรียนซะอีกเพราะนั้นเด็กๆเนี่ยต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะแต่ว่าจะผ่านในรูปแบบยังไงครอบครัวนี่แหละที่จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือโพสต์เนี่ยคุณผู้ฟังจะบอกว่ากำลังเป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจมากนะคะคือถูกแชร์และถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวสำหรับในโลกออนไลน์นะคะเมื่อมีคุณแม่คนหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพสมุดบันทึกของลูกสาวที่เขียนบอกเล่าความรู้สึกที่เจ็บปวดนะจากการที่ลูกเนี่ยถูกกลั่นแกล้งคือลูกเป็นคนบันทึกนะว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งแล้วก็บูลลี่ในโรงเรียนในอย่างหนักมากคุณแม่ก็เลยมีการระบุข้อความด้วยแบบความเศร้าอ่ะว่ามันเป็นเช้าที่แตกสลายของแม่มากคือแม่เขียนไปเนี่ยแม่ก็ยังเจ็บอ่ะแล้วความรู้สึกของลูกล่ะมันจะขนาดไหนคือคุณแม่ก็เปิดข้อความในบันทึกเลยนะคะซึ่งลูกสาวเนี่ยก็คงจะต้องแบกรับแบบความเจ็บปวดเอาไว้อ่ะภายใต้แบบรอยยิ้มในบันทึกของน้องคนนี้เนี่ยคือเขาก็จะระบายความอัดอั้นตันใจนะจากการที่เขาเนี่ยถูกเพื่อนๆ เนี่ยล้อเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเกี่ยวกับเรื่องสีผิวแล้วก็การใช้ชีวิตในโรงเรียนโดยมีข้อความสะเทือนใจนะบอกว่าที่เห็นว่ายิ้มเนี่ยเห็นว่าหัวเราะมีความสุขตลกแต่มันปลอมหมดชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ตลกโดนล้อเนี่ยจนเป็นปมฝังใจการโดนบูลลี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคนแกล้งมีความสุขเนี่ยคนโดนเนี่ยจะตายอยู่แล้วไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะสังคมในโรงเรียนเนี่ยแย่โดนล้อโดนทำร้ายความรู้สึกโดนว่าจนเสียความมั่นใจโดนว่าทั้งที่อยู่เฉยๆอธิบายก็หาว่าหาเรื่องแล้วเราต้องอยู่ตรงไหนถึงจะมีความสุขและมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะน้องคนนี้ถูกบูลลี่เรื่องของหน้าตาสีผิวในโรงเรียนนะคะจนน้องเนี่ยอธิบายความรู้สึกของตัวเองว่าอยากจะฉีกหน้าตัวเองทิ้ง อยู่ที่บ้านก็โดนด่าอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนก็บูลลี่แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ถูกใจใครเลยเนี่ยเราขอย้ายไปอยู่บนท้องฟ้าได้ไหมคะ
0: โอ้ครับเนี่ยนะ อยู่บนท้องฟ้าคือไม่อยู่แล้วครับเด้งเนี่ยไปแล้ว
1: คือเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆอ่ะเขาจะ
0: ใช้โลกโซเชียลปมด้อยครับเด้งปมไม่ปมคือปมไม่ปมมีปมเพราะว่าถูกเพื่อนทำอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือความอดทนคือความอดทนน่ะมันน้อยความต้านทานความต้านทานต่ำ
0: วุฒิ

0: ภาวะเด็กนะ
1: เ
0: ด็กก็เด็กครับ
1: สมัยเนี้ยถูกบังกันอยู่ที่ครอบครัวและอยู่ที่คุณแม่เนาะที่ต้องสอนนะเยอะมากเลยลำบากจริงสังคมสมัยน
0: ี้โซเชียลนะครับทำให้คนเป็นแบบนี้ละมั้งเด้งนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้พูดถึงเด็กแล้วโอ้โหคุณแม่อายุ38ปีนะครับพาลูกสาวอายุ18ปีขึ้นโรงพักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับไปแจ้งความเอาผิดลุงแท้ๆลุงนัดอายุ30กว่าปีเด้งนะไปข่มขืนหลานสาวแท้ๆครับ18ปีเด้งนะจนกระทั่งมีท้องอ่ะโอ้ยข่มขืน6ครั้งเลยครับเด้งตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านมานะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่สังคมไทยป่วยหนักนะครับผมจะขออนุญาตรายงานข่าวพอสังเขปไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกว่าข่มขืนอย่างไรอะไรที่ไหนอย่างไรนะเด้งนะแม่ก็บอกนะครับบอกว่าก็เลิกกับทางแฟนเก่านะครับก็คือว่าเป็นสามีของเด็กคนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ไปทำมาหากินอยู่อีกที่นึงนะครับอยู่ในจังหวัดอุดรธานีแล้วแล้วก็ลูกสาวนะครับก็อยู่กับคุณป้าครับคุณป้าก็คือว่าพี่สาวแท้ๆเด้งนะแต่ปรากฏว่าคุณป้าก็มีลูกใช่ไหมครับลูกก็คือว่าเป็นลุงของน้องเนี่ยเด้งนะครับน้องก็ไปอยู่ในครอบครัวนี้นะครับปรากฏว่าบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตบ้านชาวบ้านธรรมดาแล้วครับโอ้โห8คนเด้งนะไม่ว่าจะเป็นยายทวดก็ดีหรือแม้กระทั่งคุณป้าสามีคุณป้านะครับแล้วก็นายคนนี้นายนัทนะครับแล้วก็ลูกนายนัทอีกนะครับรวมทั้งหมดเป็น8คนนะเด้งนะที่น่าสนใจต่อไปนะครับแม่ไปหาลูกปรากฏว่าไปหาลูกแล้วก็ไปเยี่ยมญาติเห็นผิดปกติครับเอ๊ะลูกสาวทำไมดูท่าทางเคร่งเครียดดูหน้าตาซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจะอะไรมากเลยนะจนกระทั่งแม่นะครับจะกลับบ้านแล้วลูกก็เลยเขียนจดหมายน้อยเอากระดาษใส่มือแม่แม่บอกว่าอย่างนี้นะครับเอาแม่หมูเตียนเปิลสับมือถือใหม่นะเอาแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเอากระดาษใส่กระเป๋าเกงพอกลับไปถึงบ้านเปิดอ่านดูเด้งนะโอ้โหลูกระบายฟังบทเลยเขียนในกระดาษอะเด้งอันนี้โลกโซเชียลเขาก็ว่าไปทางโซเชียลนะครับแต่นี้เป็นจดหมายน้อยครับระบายให้ฟังเลยว่าลุงนัดนะครับข่มขืนหนูตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาเด้ง12เมษายนนะ6ครั้งเลยเด้งนะลากไปข่มขืนนะครับในห้องน้ำหลังจากที่หนูอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันใจสลายเด้งนะไม่กล้าบอกใครครับเพราะว่าลุงนัดได้ขู่ไว้ว่านะครับถ้าบอกใครนี่นะจะฆ่าตายหมดเลยว่างั้นนะสุดท้ายนะครับแม่ก็พาไปตรวจครับแม่ไปซื้ออุปกรณ์ในการตรวจคันนะเด้งนะโอ้ยมันขีดแดงขึ้นเลยครับขีดแดงขึ้นเลยแม่ก็บอกว่านี่นะเห็นไหมนะครับถูกข่มขืนจนกระทั่งนะครับว่าขีดแดงขึ้นว่าตั้งครรภ์แหละแต่ต้องรอหลักฐานทางการแพทย์อีกทีนึงนะหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความเอาผิดนะครับที่น่าสนใจต่อไปโอ้ยไม่พอท่านเองนะคุณตาอีกเด้ง
1: ค
0: ุณตาแท้ๆนะครับมาลวนลามเด็กมาลวนลามอ่ะมาลวนลามหลานนะเด้งนะคือไปจับของสงวนครับตั้งหลายครั้งคือ3ครั้งนะเด้งนะดูสิครับสังคมลมโชยนะครับสังคมป่วยหนักไหมครับขอประทานโทษนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นครอบครัวมนุษย์นะครับมนุษย์สุดประเสริฐคนถ้าทำแบบนี้ทั้งลูกก็ทำทั้งลูกถูกหลานถูกกระทำลุงเป็นคนกระทำตาเป็นคนทำอีกนี่นะขอประทานโทษนะครับผมต้องขออนุญาตใจว่ามีแต่สัตว์ที่ไม่ประเสริฐครับที่ทำแบบนี้แต่นี่คนครับเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็รับเรื่องเอาไว้นะครับที่น่าสนใจต่อไปเด้งคือนายนัดนี้ติดยาบ้าอีกด้วยเด้งเนี่ยนี่เห็นไหมยาบ้าทำให้คนเป็นแบบนี้ทำได้ทุกอย่างนะครับประเทศไทยต้องย้ำอีกทีนึงสังคมไทยป่วยหนักอยู่ไอซียู
1: มาเรื่องของยาเสพติดโอ้โหไม่เข้าใจนะมันเยอะมากเลยนะคือแต่ละวันนี่เราก็จะเห็นข่าวนู่นล้านเม็ดอันนี้ล้านเม็ดอันนั้นตันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด้งฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยไอ้ช่างเครื่
1: อง
0: ที่พูดถึงพคร.ที่เกิดเหตุนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาพูดคุยสื่อสารกันบางทีก็ตอบบางทีก็ไม่ตอบว่าอย่างนั้นนะ
1: คือเบลออะไรเงี้ยเหรอ
0: เบลอ
1: เสพยา
0: 100% นี่ครับเขาบอกว่าให้คะแนน 60% แล้วที่น่าสนใจนะครับสำคัญนะไอ้ฮอกกี้บอกกี้นะครับวิทยุนี่เด้งนะลืมจากสถานีต้นทางไม่ได้เอามาด้วย
1: อ้าว
0: นั่นก็หมายเขาว่าอะไรครับ
1: ก็คือไม่ได้ยินการ
0: เสพติดเด้ง
1: ก็เลยทำให้ไม่ได้ยินการสื่อสารนะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็สื่อสาร
0: เบลอติดยาเสพติดเด้งนะไม่ 100% นะครับ
1: เนี่ยคือเขาไปจับได้อีกแล้วตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยแหละครับพักหนึ่งบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะแล้วก็ไปจับเนี่ยเห็นบอกว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยเป
0: ็
1: นแก๊งยาเสพติดแล้วก็สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้นะ4คนเป็นผู้ชาย2เป็นผู้หญิง2ค่ะแล้วเจอยาบ้านเนี่ยล็อตใหญ่มากคือ 8.9 ล้านเม็ดอ่ะโอ้โห คือเห็นบอกว่าบ้านนี้นะคะอยู่

0: ที่ขู่พดที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งนะจากสายลับว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยนะคะจากสระบุรีแล้วก็เอายาเนี่ยมาพักเอาไว้ที่เนี่ยแล้วก็ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจค้นแล้วก็พบคือนอกเหนือจากจะพบนะยาเสพติดแล้วเนี่ยเขายังพบระเบิดด้วยนะพบระเบิดลูกหนึ่งอาวุธปืนพกสั้นอีกหนึ่งกระบอกเนี่ยแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เนี่ยนะคะ4คนเห็นว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนลาวด้วย
1: อ้าวครับ
0: คือสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเนี่ยนะมีนายวิโรจน์เนี่ยจะนำยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยลำเลียงมาพักเก็บเอาไว้เพื่อรอส่งให้กับเครือข่ายแล้วก็นอกเหนือจากบ้านหลังนี้ที่เก็บเอาไว้แล้วเขาเห็นบอกว่าไปเก็บไว้ที่บ้านหลังนึงด้วยที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีที่ปทุมก็พักเนี่ยแหละค่ะเก็บยาเสพติดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปค้นอีกจุดหนึ่งก็ปรากฏว่าได้ยามาอีก 900,000 เม็ดที่ซ่อนอยู่ในบ้านคือสรุปแล้วเนี่ยคือเอาพักยาไว้เนี่ย2จุดก็เห็นว่ายาเสพติดเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยที่เขาเอากระจายมาเนี่ยอยู่ที่สระบุร
1: ี
0: ก็ตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่เขากำลังสอบสวนขยายผลกันอยู่นะคะเพื่อกวาดล้างเครือข่ายเครือข่ายนี้นะคะก็นี่แหละ2จุดด้วยกันจุดที่ตำบลประชาธิปัตย์นะที่จังหวัดปทุมธานีกับอีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่ลำลูกกา
1: เออนะครับระบาดทุกวันเยอะทุกวันแหละเด้งนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับนายกเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็
0: อ
1: ปผู้ว่าผู้บังคับการ76จังหวัดทั่วประเทศครับ21พฤษภาคมนี้เด้งนะ
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แหละครับนี่นะก่อนที่จะไปฝรั่งเศสใช่ไหมเด้ง
0: ใช่ไปฝรั่งเศสไปยาว
1: จะไปพบกับทางด้านมาครงนี่นะนายกจะเป็นประธานในการถกเข้มเรื่องของยาเสพติดอาชญากรรมแล้วก็ความมั่นคงทางด้านชายแดนครับอันนี้ท่านโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัฐดาธนาดิเรกนะครับได้เปิดเผยออกมาว่าท่านนายกอนุทินนะครับจะเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็
0: อ
1: ปครับเนี่ยบ้านเราชอบเวิร์กช็อปแล้วก็ชอบถอดบทเรียนนะครับจะว่ากันครับท่านทำงานครับให้กำลังใจกันไปขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะครับมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดคือท่านผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดแล้วก็ผู้บริหารกทม.แล้วก็เมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยเด้งนี่นะประเด็นที่น่าสนใจนะครับจะทำงานก็คือว่าจะบูรณาการการทำงานการเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปรับฟังความคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการทำงานเป็น4หลักด้วยกันนะครับนี่นะเป็น4 กลุ่มครับเช่นอะไรครับการบุกรุกที่ดินสาธารณะอย่างเงี้ยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางแล้วก็ยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนี่นอกระบบนะครับความเป็นไปนักท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงพื้นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงด้วยก็สาธุนะครับขอให้มีการแก้ไขได้อันหนึ่งนะ
0: ป้าหมดเวลา
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมบุดากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: ุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 น. ถึง 4:00 น. MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
5: เดือนหน้ารู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรอคะ
4: ไม่คงรู้สึกว่าอายุมากแล้วฮะเวลามันไปเร็วมากเหตุการณ์ตอน40-50ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเลยกัน
5: ค่ะ
4: อยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็วตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบกันหมดวันละครับ
5: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
4: ครับแล้วโมแบงค์เขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
5: ในการทำงาน
4: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะ

0: ธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่า มีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้นดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้เป็นการ
1: เป็นการพูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อ A sharp data driven shaping of the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ 15-65 ปีถึง320ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ 15-65 ปียังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เรียงนั่นปิดปุ่มปิดป้ายหุ่นยนต์ทำได้หมดแล้วทุกวันนี้นะคะอะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรนะน่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเรียนอ่านข่าวนี้เรียนก็ขับรถกลับบ้านเรียนก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียนกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้งไอวี่ลีกบิสเนสสกูลทั้งหลายอ่ะมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI Business School ช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ Business School ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่มันดี AI หรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่งแฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัทลอว์เฟิร์มต่างชาติเรียนก็ถามเขาตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ย AI ทำหมดแล้วค่ะ
0: ใช
1: ่แค่ตรวจ
0: บัญชงบัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดละ
1: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผลิตเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์เข้าไปแทนหมดแล้วนะคะ

0: แล้วก็ท่ามกลางการเลิกจ้างในรูปแบบเดิมยังมีกลุ่มคนที่รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคนที่มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้เข้าทันเทคโนโลยีเนื่องจาก AI จะช่วยสร้างงานและกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการทักษะสูงขึ้นแล้วก็ World Bank บอกว่าไทยเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องขีดความสามารถของแรงงานเมื่อก่อนเราจะพูดว่าแรงงานเราแบบว่าเราขาด
1: ทักษะ
0: แรงงานปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของ

0: เนสเซอร์เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเรียนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสาขาปัดจนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็น International Program เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสุรินทรเนี่ยเราผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ติดขอบเขตในด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะแยะมากแล้วเราสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้นลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเซาเทิร์นซีบอร์ดไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสายสเต็มสายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
1: นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
0: โดยแล้วก็มีความรุนแรงใน
1: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
0: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
1: ก็มี
0: ถ้าเรา
1: ประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะ
0: ถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมอเป็นหมออะไรท่านอื่นแทบไม่มีงานทำ
1: ตามสถานการณ์ภาคการผลิตถ้าจะไม่มีอะไรมากมายนะ
0: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ตอนนี้อยากจะ
1: มาคุยต่อครับ
0: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เราทับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
2: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
3: ดีไม่ดีทั้งโลกได้ซ้ำไป
2: และแปซิฟิก
3: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะที่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: Facebook เนี่ยนะ
3: เมตาแพลตฟอร์มค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอน 4:00 เริ่มต้นจาก 4:00 เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการส่งพนักงานครั้งใหญ
2: ่
3: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอกแล้วก็เขาสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับหนึ่งแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่ Meta เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะเหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
2: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมอย่างทำไมมันถึงวาระที่จะต้องปลดคนเร็วจังเลย
3: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
2: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
3: ค
2: ือลดจำนวนคน
3: แบบเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
2: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะแค่นั้นธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
3: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
2: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงๆมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่จ้างมาอยู่ในปัจจุบัน
3: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะดีนก็
2: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบวิศวกรวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากเลยนะก็ยังได้รับผลกระทบอยู
3: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่อาจารย์คะอย่างเด็กไทยบางคนเรียนไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลาที่เด็กไทยเขาไปเรียนเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อน

0: าคงลงทุนกับคนกลุ่มนี้ค่ะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวเอ๊ะมาดูเรื่องการเมืองมีความหลงเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นนะวันนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานเนี้ยมีอะไรเลย
0: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอกเขาค่ะนอกไปอยู่
1: ที่นอก
0: มาหลายสิบปี
1: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุนุ่นทองอะนะ
0: เราจะคุ้นเลยพอวิษณุนุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
1: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดได้และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
0: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะคะพวก47 48อะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
1: ประหลัดตั้ง
0: อธิบดีไม่ได้เป็นคนตั้งประหลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะประหลัดผู้หญิงอ่ะ
1: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหม
0: ก็มีประหลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
1: ที่ว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหม
0: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยประหลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ๊งอิ๊งถูกต้องละแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
1: ก็มีเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: ประหลัดเก่าอยู่ได้3เดือนแล้วก็มาประหลัดใหม่
1: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
0: ภูริเดช
1: ภูริเดช
0: ค่ะ
1: นามสกุลดังนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้นักข่าวก็พูดเลี่ยงๆแต่ไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ได้สั่งการทางปลัดพศไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจรับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายก

0: จะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราคงหยิบตรงทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียนฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่นายชายตั้งกรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดีนั่นวันนี้วันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
0: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งนั้น
1: พี่พจน์พวกกัน
0: พวกกันเองทั้งนั้น
1: พวกกัน
0: ไม่มีอะไรพวกกัน
1: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
0: ไอ้จะมาครบไอ้จะ
1: พวกกันอย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่ง
0: อนุ
1: เป็นประธานหอการค้าเหรอคะ
0: เป็นประธานหอการค้า
1: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนน์ผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดป่ะกลัวพูดผิด
0: ก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องไอการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพจน์ก็ไปนั่งอยู่คุณไหนคณะอนุชุดนี้อยู
1: ่ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่ประธานต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
0: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยก็ซื้อไป
1: ก็มันไม่ได้ผิดเลยฮะ
0: ก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบนะเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
1: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
0: ก็
1: มีข้อดี
0: เดี๋ยวคนประกอบการมันออกมาอะไรมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
1: ฟ้อง
0: ก็คงจะมีเรื่องที่ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
1: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจจาตาก่อนหน้านี้อุจจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีนายทุนไปซื้อตึกนี้แล้วบิดมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทม.ข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลบภาพ
0: ไปก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาแล้วก็ขายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
1: มือแรกอะใครซื้อคะอมรินทร์เวทอะคะ
0: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมารินทร์เวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
1: มีคนมารับก่อนใช่ไหม
0: ขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วจะคนที่มารับตรงเขานั่นเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
1: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลย
0: ขายตรง
1: นักการเมืองเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: มันจะเป็นคนมาเป็น
1: คนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะแบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะขายตัวเองไปก่อน
0: เขาก็จริงๆตอนนั้นเขาก็กะทำธุรกิจนะเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่คิดจะมาเล่นการเมืองอะไรเลยเพราะไม่ได้ลงส.ส.ไม่ได้อะไรเลย
1: แต่ส่วนใหญ่
0: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติ

0: ติดคุณสมบัติด้วยนะติดคุณสมบัติ
1: ค่ะมีหลายคนนะ
0: ค
1: ะที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
0: ก็
1: ลูกจำใจมาได้
0: ล
1: ู
0: กหลานลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทน
1: อย่างคุณสุดาวันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะ
0: เ
1: ออก็แบบไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่นะคะ
0: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรกันยังไง
1: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
0: โอ้
1: เขาเคยให้สัมภาษณ
0: ์โอ
1: ้ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นการ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
1: ถ้าเป็นเขาก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะถ้าไม่จ่ายบัญชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจ้งต้องชี้แจง
1: ใช่ค่ะวัดกันที่ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหรือเปล่า
0: อ๋อแสดงว่ายังแค่จีบจีบเป็นอยู
1: ่ค่ะ
0: โอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
0: คุณพจน์เนี่ยนะรู้สึกผมก็เขาเคยเป็นคอมเมนเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตอร์ประจำนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
1: ค่ะ
0: แต่เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพจน
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: เติบโตมาทางสายเนี่ย
1: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทั้งอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร. อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอะมากกว่าเพื่อนเบอร์2 2,000 บาทต่อครั้งนี่รับประมาณแสนกับ 2,000 คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับแสนหนึ่งไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากกว่าแค่ 2,000 ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยอ่ะพี่ไพศาลไอ้รับแสนหนึ่งอะ 3-4 หน่วยงานเลยนะเนี่ยรับมากกว่าเบอร์2แค่ 2,000 เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์2เดือดร้อนบ้างไม่ได้หรอคะ
0: ก็แล้วแต่
1: เบอร์2ก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันนะ
0: แล้วแต่ที่บดีแต่ละกรม
1: เบอร์2ก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันรับมากก็แค่ 2,000 เดือดร้อนเลยนักไหนไม่เข้าใจ
0: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
1: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนเขายังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพจน์เนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณชูสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพจน์พูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็บัดวันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูด

0: ุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
1: OECD
0: OECD ซ
1: ึ่
0: งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปเรียนก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะฮะซึ่งถือว่าพี่สารเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งนึงเลยเราก็พูดออกทีวีนะฮะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้นั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยจะง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถามและดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพลที่ไหนอ่ะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
1: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่า อธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าการออกมาอย่างนี้มันทำให้เสียชื่อและอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
0: เสียชื่อใครคะ
1: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECD ซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้นกกล.เราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD ก็จะบอกว่าปัญหาของคุณเรื่องทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้ยังไงนะฮะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้เลยว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อแล้วผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
0: ่แล้วก็คน400กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นน่ะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุกคน
0: ก็จะตอบแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะ
1: ดิฉัน
0: ก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เขาไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400คนที่เป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่ไพศาลเราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊กให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมาอย่างไรก็อายเขาซะเปล่าๆไม่ต้องไปพยายามจ่ายแต่มันน่าวิตกตรงที่400คนเนี่ยมันเป็นโฟกัสกรุ๊ปจริงๆเป็นคนที่จ่ายจริงเขาไปสัมภาษณ์คนถาคนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึก
1: ครับ
0: เขาวัดข้อเท็จจริงมันเป็นโฟกัสกลุ่ม
1: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันเนี่ยใช่ไหมถามเขาถามดูคุณเคยจ่ายไหมผมเนี่ยต้องติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
0: แล้วที่เขา
1: ถามเขาให้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับ
0: ค่ะแล้วถามว่าใน400คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรมคนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริง

0: าถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะก็เนี่ยยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจจะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี่มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคกวาดหนามได้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขครับ
0: เรียนเห็นอาจารย์ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอ4แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใส1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นมั้ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรฐานธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำพิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจหรือทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรือที่ปรึกษาเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายแล้วอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI บอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
1: อ
0: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
1: ครับ
0: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เรียนคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหาว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าใช่ไหมช้าๆจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนอะที่ซีอ่ะคนในปปช.ไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดิ้งคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานอะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นน่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption กกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย1การปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2นโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายใน

0: ที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล 3. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้ 4. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ 5. เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ 6. แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนะฮะก็เรียกอะไรพวกWhistleblower
1: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยที่ว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีคดีนะคะคดีมันเยอะมากแต่มันไม่เดินหน้าค่ะแล้วก็
0: มันไม่เดินหน้าแล้วก็มันไม่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะถึงคดีที่สุดแล้ว
1: ดิฉันอะเวลาอ่านเขาชอบเข้าไปอ่านในอิสลานะคะมันก็จะเห็นแต่พวกติดคุกมีแต่พวกอบต.อะค่ะจะขยับมาอบจ.ก็ค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจ.มีแต่อบต.ค่ะที่ติดคุก
0: เอ่ยชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
1: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
0: มีพูดกันบ้างแต่ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
1: แบบว่าอะไรนะพวกพี่ผู้พิพากษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเนคชันเหมือนกัน
0: ใช่เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
1: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
0: มันก็มีปากว่าตาขยิบอะไรกันอยู่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
0: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
1: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 50 นาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ
2: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกบ่อยให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรไงเงี้ยก็ดูเทรนด์โลกนิดนึงเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็นยังไงและประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
1: ครับ
2: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยพี่สารดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะ

0: สตง.สั่งฟันวินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่า7คนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะทำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ 530,000 บาทค่ะฟ้องเลย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
1: คงจะหัวกันทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำกันหมด7คนนี่น่าจะหมดโรงพยาบาลแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ใช่มีเฉพาะหมอยังมีอีกหลายฝ่ายไม่มีายากผมดูแล้วนะผมก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อคุณโสภณสาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำนี้แล้วนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้เนี่ยมันยุคไหนคุณนัน
0: เกิดไม่ทันค่ะ
1: ผมว่าน่าจะยุคประมาณพี่แจ้อนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
0: เกิดไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
0: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
1: จริงใจไม่จริงโจ้นะ
0: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1/4นะคะ
1: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1/3
0: เหลือ1/4
1: 1/4ก็เท่าไหร่นะ
0: 50 คนพวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
1: ไม่พอมีทั้งหมด26 คน
0: มันลดให้หน่อยอัน1/6ก็ได้1/8ก
1: ็
0: ได
1: ้ไม่ก็1/4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต่อ
0: มันเหมือนเยอะๆกันยังไงไม่รู้อ้าว1/4ทำได้ป่ะล่ะ
1: ครับก็สสรเขาก็มีสูตรในเลือกสสรอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็น

0: เจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่ครูจินบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของส.ส.ทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของส.ส.ทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมา
1: พี่ไพศาลรู้สึกอินรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
0: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเขาคุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาคุมเน
1: ี่
0: ย
1: พี่ไพศาลคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
0: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
1: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
0: ที่เขาที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
1: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้อะ
0: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยที่ผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
1: คือท่านเนี่ยที่ท่านสงสัย
0: เพราะมันอยู่ที่การตั้งส.ส.ร.แล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
1: เอางี้ก็แล้วไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้ผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่าดิฉันจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณอะ
0: ก็ไม่ทราบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องคืออย่างนี้ผมคิดว่า
1: สองดิฉันก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะดิฉันคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมจริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะไม่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม
0: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอะเขาก็มีเฉพาะว่าเขาจะเอาส.ส.ร.มาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะส.ส.ร.เขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
1: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้เราจะมีเรื่องส.ส.ร.แล้วมันก็ต้องใช้เงินนะ
0: ไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเอง1สำรอง3เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
1: แต่การเลือกไม่ใช่เงินค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีนึง
1: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
0: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วว่าส.ส.ร.เนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากส.ส.ร.ส.ส.ร.จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
1: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
0: เงินเดือนส.ส.ร.ก็คงเท่ากับเดือนส.ส.นี่แหละ
1: เป็นแสนแล้วเหรอคะ
0: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนส.ส.ร.เงินเดือน
1: แล้วถ้าประชุมแต่ละครั้ง
0: ส.ส.ร.เนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
1: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วคะ
0: ก็สิทธิอะไรต่างๆก็ไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมธิการอะไรต่างๆนี่ส.ส.ร.ถ้าเขามีกรรมธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ต้องไปดูระเบียบเขา
1: แล้วส.ส.ร.มาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
0: ส.ส.ร.แต่ละท่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับส.ส.เนี่ย
1: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่ไพศาล
0: ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะหลายพันล้าน
1: และถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
0: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได้
1: ดิฉันอันนี้เอาตัวเองเป็นหลัก
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
1: อันนี้สมมติเป็นดิฉันที่ฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
0: คือเอาเป็นว่าอย่างเงี้ย เขาไปถามประชามติแล้วประชาชนเขาลงประชามติ เสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะนี้พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็น

0: ็นพิมพ์เขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างมันแค่ทำสามตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งสสรกันมายังไงเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามกวนๆหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองอะไรที่เรารู้สึกอยากแก้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราต้องใช้เงินในการตั้งเงินเดือนสสรผู้ช่วยสสรกรรมาธิการต่างๆเสร็จเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
1: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติ
2: ค่ะ
1: แล้วคำถามก็คือว่าท่าน
2: อยากแก
1: ้ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรไง
2: ค่ะ
1: มันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกมาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสรนะฮะ
2: ท
1: ีนี้มาตั้งสสรแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสรที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ย
2: ที่มาของสว
1: ในทางหลักการก็คือว่าสสรเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
2: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสรที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง
1: อ
2: ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
1: ผมก็เชื่ออย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมือง
2: แหละ
1: 100% เขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มาจะเป็นยังไงถูกไหม
2: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสวเนี่ยยังโดนล็อกมาได้ทำไมสสรจะล็อกมาไม่ได้
1: มันน่าจะง่าย
2: จังหวัด
1: มันน่าจะง่าย
2: เยอะเลยไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลย
1: มัน

0: ง่ายมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อสสรตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
1: เออใช่
0: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ
1: เออครับก็อ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินจะกินนานาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะฮะ
0: เขาคิดเขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะฮะ
1: เขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วล่ะครับ
0: ใช่
1: ก็แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสสรเนี่ยผมก็ใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบน
0: ะไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นนะพี่มันเป็นร้อยอะสลองไม่ได้แล้วล่ะ
1: ครับฮะวันนี้นี่สำนักงานสามรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตน์อะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
0: นั่นแหละ
1: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาตร้ายเดี๋ยวข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยแต่ลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
0: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
1: อะไรเนี่ย
0: สมชัยศรีสุทธิยากร
1: ปั่นไปไหนสมชัยศรี
0: ป
1: ั่
0: นไปไหนจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรคะ
1: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยแกปั่นจักรยาน
0: แล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
1: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
0: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิพิธภัณฑ์โกลเด้นเกต
1: แล้วไปปั่นที่อเมริกาเลยเหรอ
0: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอ่ะ

0: ั่นไปชายหาดโคโลราโดที่ดีที่สุดในอเมริกาปั่นไปกินสตรีทฟู้ดที่ซานฟรานโคโลราโดไม่ใช่ดาราโดโคโลราโดค่ะปั่นไปทานทาโก้อร่อยที่สุดในอเมริกาปั่นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โอ้แกปั่นไปเยอะมากปั่นไปเที่ยวเวียงจันทน์ปั่นไปหลวงพระบางปั่นไปปีนังดู
1: ไปคนเดียวหรือ

0: อืม
1: ค่ะ
0: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
1: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เมษานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอ่ะยังไงก็ต้องมาการเมือง
0: ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีมแจ้งความกับกกต10คนใน3ข้อหามีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายชัยพลชวานวณิชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3ข้อหาคือ 1. แจ้งความเท็จ 2. หมิ่นประมาทและ 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 157 เราเป็นการตอบโต้กันครับ
1: เหนื่อยกันนะพี่เลยสาร
0: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าศาลนูนหึ่มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็หึ่มไปฟ้องกับกกต.
1: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีและเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเป็นคนโดนคดี
0: ก็ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่ดูที่ดีบอกโอ้ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
1: ยังไปปั่นมาเมื่อ11เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีนี่ฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมา
0: ต่อใช่ไหมก่อน
1: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดให้กันมันคิดว่าแบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
0: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวนี่ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองอยู่ต่อเนื่อง
1: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ยให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะไม่มีวันเลิกไปได้ active citizen เนี่ย
0: active citizen นี่เลิกไม่ได
1: ้ปั่
0: น
1: นี่ก็จักรยาน
0: เสร็จเพิ่งมาเริ่ม
1: บางทีพอปั่นอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
0: ไม่แล้วเดี๋ยวระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบรรจ

0: เพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
1: ใช่ใช่ใช่ระหว่างปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะระหว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่ชายผมก็7จะ80ละโอ้โหแกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
1: ค่ะ
0: มีเอารถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
1: ๆมีกวน
0: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตครับลงขันกันอะไรต่างๆกันไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆมาก
1: สิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปฉันคิดว่าคนที่ฉันจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พักใหญ่ๆรวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
0: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
1: จักรยานดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะแล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถตู้เห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
0: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเคก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
1: บางทีติดปั๊บเติมมาเต็มตัว
0: คุณอันไปดูแถวสวนลุมอ่ะเต้นแอโรบิกอยู่ถ้าไม่โดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่รถตามลานนี่เราไปส่องๆดูสิ
1: แกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันวันนั้นพูดเรื่องนั้นเลยนั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเกมมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
0: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะผู้ที่อะไรนะกำล
1: ัง
0: จัดยาก ำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยามันจะสามช่องเนี่ยนะมันก็จะมีชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาเขาเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ยก็คุยว่าเนี่ยไอ้ไฟสารองค์กรจิยามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
1: พวกทำงาน
0: มันมีแต่
1: งาน
0: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรรู้ว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
1: ไม่ทำงานเหรอวันนี้พี่ไฟสารไปโรงพยาบาลบุรชัดชัยากรแล้วไงอะคะ
0: ไม่ใช่
1: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
0: ไม่ใช่
1: อันนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเฉพาะทางไง
0: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่นั่นนั่งๆอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมนั่งเขาก็จะเกรงใจเขาจะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่ะก็แฟนคลับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงลุกเห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
1: ค่ะ
0: คุณภรรยาเห็นนั่งผมเหลือไปมองเห็นนั่งอยู่ภรรยาคร
1: ับ มาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอ้ตอนที่เขาหึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
0: ไปยึดธุรกิจมาเฟียอะไรเนี่ย
1: แล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตองมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลอ่ะใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเขาไปตลอดชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะวันนี้ที่ดีกรม
0: การประกอบการ
1: ผู้ประกอบการทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเป็นไปหมดอะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโคสาสิวิไลบอกตามที่มีข่าวปรากฏตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริตมันส่งผลภาพลักษณ์ต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบสวนเป็นจริงและเป็นธรรมลดผลกระทบในพื้นที่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ต

0: ย้ายภูเก็ตเป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
1: ย้ายในอำเภอ
0: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่มั้ย
1: ย้ายปลัดจังหวัด
0: ย้ายปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ็อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
1: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดปลัดก็ปลัดคุณอันสิทธิ์อ่ะคุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคนออกคำสั่ง
0: ดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับท่านผู้ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่าถ้าลองได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรอ
1: ก็ต้องดูอ่ะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
0: สงสัยอ่ะสงสัย
1: แต่ว่าตั้งแต่ประหลัดจังหว
0: ัด
1: ถ้
0: าในอำเภอโดนบทผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับหรือว่าผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยปลัด
0: ถ้าผู้ว่าไม่รู้แล้วปล่อยให้ในอำเภอโดนหมดทุกคน
1: ทำข้ามหัว
0: แตก
1: ข้ามหูไปหมดเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าสงสัย
1: ครับอยู่ที่คนนั้นสิทธิ์นะฮะอยู่ที่ปลัดอำนาจอยู่ที่คุณปลัดถ้าปลัดไม่ทำก็แสดงว่าปลัดเขา
0: ผู้ว่าไม่ผิด
1: คงจะมีเหตุผลแสดงเขาอยู่ครับ
0: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกอะถ้าสมมติว่าเขายังมาแย่งยังเดือดร้อนกันอยู่นะ
0: ค่ะถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นายกปล่อยให้กระแสมัน
1: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสอะครับ
0: ค่ะ
1: ร้องเรียนซะนะ
0: ค่ะ
1: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ 35% นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดแล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์อิปซอสได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 35% เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม 47% ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโพลสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 35% ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ 1% นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือนแต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่ 34% เมษานี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเขารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91% อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทรัมป์มากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์คือผู้ในงานมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วย

0: กับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของรอยเตอร์ Ipsos
1: ค่ะสถานการณ์ในตัวหน่วยการน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอาเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพด้วยการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
0: ล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะนี้สหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปนะยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ว่าจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทรัมป์ก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110 109ได้นะเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละนะถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้นะครับ
1: ค่ะขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินคราดิต400อินคราดิต400นะคะ
0: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ย
1: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศถึง40-50เท่าหมายความว่าถ้าเราซื้อเขา50บาทต่อปีเราซื้อยาตัวนี้ในประเทศแค่5บาทถูกไหมช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยไม่ใช่สิ 40-50 เท่าอันนี้มัน 100% นะคะถ้าไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นปัจจุบันก็ครอบคลุมสิทธิรักษาฟรีด้วยตัวยามีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบจากต่างประเทศแล้วก็มีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั้งประเทศแล้วก็ชี้ว่าเป็นโมเดลสำหรับอุตสาหกรรมยาไทยค่ะโดยเป็นการมอบใบสำคัญทะเบียนตำรับยาให้แก่ดร.วัชระการจนะกวินกุลผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะฮะเป็นโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะยาตัวนี้เป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าขนาดความแรงใหม่เป็นผลงานวิจัยและผลิตโดยคนไทยแล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาคุณภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะ
0: ครับ
1: หรือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
0: เอาละครับ
1: งานที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: อ่า

0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามหุ้นวันนี้กันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา33 นาทีครับคุณอันครับเดี๋ยวไปดู
6: ตลาดหลักทรัพย์กัน
0: ครับกับคุณสุเชษสุขแท้นะ
7: ครับ
0: ครับจากหลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่พิสารครับสวัสดีครับคุณนัน
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ขอนอกกันที่หน่อยนะครับวันนี้นั่งคุยกับลูกค้าอยู่นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเป็นลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับบวกมาถึงระดับ17.11 จุดนะปริมาณการซื้อขาย 59,000 ล้านในขณะที่กลุ่มการลงทุนเนี่ย 3,000 นั้นซื้ออยู่ที่773ล้านนะครับในบล.นั้นซื้อ80ในขณะที่รายย่อยขาย591กับตัวกองทุนต่างชาติขาย26กองตัวหุ้นตั้งแต่เช้าเริ่มตลาดเปิดขึ้นมาเนี่ยลักษณะของการตลาดที่กลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหุ้นที่เด่นมากในเช้านี้เป็นเดลต้านะครับบวกไป10บาท 3% ตัวที่2นั้นเป็นหุ้นฮานาฮะบวกไป5บาท 16% นะฮะ 16.95% ตัวที่3ที่โดดเด่นในเช่นเดียวกันคือตัวของ KCE ฮะคงเจริญบวกไปบาท75ตังค์บวกไป 5.65% ฮะแต่มีหุ้นอีกตัวนึงนะฮะเป็นหุ้นตัวเล็ก Calcom ฮะ CCETนะฮะบวกมา50ตังค์ฮะบวกไป 8% เพราะนั้นวันนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กนิดบวกมาค่อนข้างดีหมดเลยนะครับบวกมาค่อนข้างใช้ได้เลยมีหุ้นอีกตัวนึงฮะเป็นหุ้นท่านนายกฮะเป็นหุ้นเซคอนนะครับวันก่อนนี้คุณอัญชลีถาม
0: หุ้นครอบครัวนายกครอบครัวนายก
7: ฮะครอบครัวนายกฮะวันนี้บวกมาบาท20ตังค์นะฮะบวกมา 9% นะฮะก็เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้หุ้นที่ติดลบเนี่ยเป็นหุ้นของตัว Advance ลบไปบาท1นะครับตัว BDMS ลบไป20สตางค์ตัว True ลบไป10สตางค์นะครับ CPO ลบไป5สตางค์ผลการงานออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในแง่ของตัวโรงพยาบาลในกลุ่มของโรงพยาบาลออกผลการงานมาไม่ค่อยดีนะฮะแต่ในกลุ่มของตัว CP CPO CPHEC แล้วก็ CPF ออกผลการงานมาพอใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของหุ้นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมนะมีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นครับพรุ่งนี้เนี่ยทางเอสแอลมองตลาดจุดทดสอบยังเป็นจุดเดิมอยู่นะครับ1530กับ1540จุดรับที่สำคัญเนี่ยขยับจาก1500ขึ้นมาเป็น1510ถึง1520ครับพรุ่งนี้ลองตามกันอีกทีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตออกนอกสถานที่หน่อยนะครับพรุ่งนี้รายงานตลาดต่างประเทศให้ฟังครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ส่วนทองคำก็ตลาดโลกหลุด 4,500 เหรียญลงมาแล้วนะครับสำหรับราคาสปอตนะราคาที่อ้างอิงล่าสุดนี่ก็ 4,490 เหรียญนะฮะวันนี้ปรับลดลง700บาทจากการเปลี่ยนแปลงราคา35ครั้งที่ประกาศ

0: สมาคมค้าทองคำของบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ทองคำแท่งนี่ไม่ได้เห็น 70,000 แล้วนะครับมาเล่นมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 69,000 ละนะโดยรับซื้อ 69,300 ขายออก 69,500 ส่วนทองรูปพรรณก็ยังขายออก 73,000วันนี้ลงมา700เป็นเสร็จแล้วครับ
1: ลงแล้วลงอีกหรือมันจะไปยังไงต่อเนี่ยคนที่ติดดอยทำไงฮะ
0: เขาต้องรอไปก่อน
1: ไอ้ตอนที่มันขึ้นรอบแรกรอบที่แล้วเพราะอะไรนะคะจำไม่ได้นะ
0: ขึ้นรอบที่แล้วนี่ก็ดอลลาร์ก็อ่อนค่า
1: สาเหตุจาก
0: ดอลลาร์ก็อ่อนค่าแล้วก็เงินเฟ้อก็ยังไม่น่าห่วงอะไรเงี้ยนะดอกเบี้ยก็มีโอกาสที่จะลดลงอีกแต่คราวนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันก็เริ่มหยุดละไม่กล้าขยับดอกเบี้ยลงละเผลอๆเนี่ยทิศทางต่อไปถ้าเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นหน้าตกใจดอกเบี้ยมันจะพลิกเป็นขาขึ้นไอ้อันนี้เป็นปัจจัยลบต่อทองคำหมดดอกเบี้ยที่จะขยับขึ้นเงินเฟ้อที่จะขยับขึ้นอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็คือซื้อได้ก็ซื้อคิดว่าเก็บไว้สัก10ปีใช่ไหมมันต้องขึ้นแน่นอนค่ะ
0: ไม่สามารถไปชี้ชัดได้อย่างนั้น
1: เงินต้องเย็นมากมาก
0: เลย10ปีมันอะไรจะเกิด
1: นานไป
0: รู้กันครับ
1: ค่ะนานไปนะคะก็เดี๋ยวขออ่านความเห็นของท่านผู้ชมหน่อยนะคะขอบคุณมากถ้าลด50เท่าจาก50ก็เหลือบาทเดียวสิโอเคขอบคุณมากจะเหลือแค่1บาทถูกต้องจาก50บาทเหลือ1บาทถูกต้องแล้วนี่เข้าใจถูกมีอะไรอีกคนฟังเขาฉลาดและเขาเป็นประชาธิปไตยอ้าวอามาดาฉันอีก
0: เรื่องอะไร
1: อ้าวอะไรก็ไม่รู
0: ้เออเรื่องอะไร
1: เออเอาไป
0: ครับ
1: ด่าหมดเลยด่าเละเทะเลยชื่อรถนิยมแบ่งปันรถนิยมคุณกริชบอกว่าโคโลราโดบีชอยู่ในซานดิเอโกครับเป็นแหล่งจอดเรือรบด้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์สมชัยเขาไปปั่น
0: ซานดิเอโกลงมาทางใต้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ลงมาทางใต้ของแคลิฟอร์เนียเลยครับต่ำลงมากว่า LA ครับ
1: ค่ะจาก50บาทและ1บาทถูกละคุณภริศรบอกถามจริงพี่ไพศาลอย่าไปห่วงทั้มมีหลายประเทศอย่างที่ประเทศไทยไม่เข้าใจใช่เมื่อกี้นี้พี่ภริศรอยู่ฟลอริดาครับพี่ภริศรพูดเรื่องนั่นแหละที่เรากำลังจะไปเรียนคอมพิวเตอร์อะไรกันนั่นแหละบอกที่สหรัฐอ่ะเด็กไปเรียนช่างไปเรียนเทคนิคเล็กๆแล้วก็มาทำงานกันมีรายได้ก็ไม่เรียนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนกันละแบบพี่ AI มันทำไม่ได้อะค่ะซ่อมนู่นซ่อมนี่ไปเรื่อยดีกว่าเรียนยากไป AI แย่งงานทำหมดเลยค่ะพี่ภริศรใช่ไหมพี่ภริศรพูดอย่างนี้เนาะค่ะทำนองอย่างนั้นค่ะ
0: ครับงานละเอียดงานจุกจิกอะไรอย่างนี้นะพวกแฮนดี้แมนเนี่ยนะ
1: อะค่ะเรียนช่างพอดีว่าเขียนมาใน Facebook มันก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้มีคณะของคปท.นะคณะเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยก็มากันมากหน้าหลายตาเลยก็มายื่นหนังสือถึงฝ่ายค้านก็จะมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณสาธิตปวงหนองเตยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดี
1: ค่ะ
0: คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้รับหนังสือจากเครือข่ายคปท.นะซึ่งได้ขอให้สมาชิกสสฝ่ายค้านเนี่ยเข้าชื่อกันยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเพื่อเสนอไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรณีที่ปปช.ตีตกคำร้องนาย

0: เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมถูกกล่าวหาเรื่องซุกหุ้นในประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดขัดที่จะใช้อำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการตรวจสอบองค์กรอิสระโดยฝ่ายค้านได้เขียนคำร้องไว้บ้างแล้วย้ำว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทำงานด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศเราคบกันได้เสมอเพียงแต่เราเฉพาะพรรคประชาชนเรามีจุดยืนบางอย่างเช่นการระมัดระวังการใช้อำนาจขององค์กรอิสระที่อาจจะเป็นการไปขยายอำนาจให้ส่วนในแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าพรรคประชาชนกำลังยกร่างคำร้องฉบับนี้รวมถึงคำร้องฉบับก่อนที่เคยส่งไปในสภาชุดที่26เพื่อให้ประธานสภาคนใหม่วินิจฉัยมูลเหตุเพิ่มเติมทั้งนี้เนื่องจากมีภาคประชาชนและเจ้าที่บางส่วนส่งข้อมูลมาให้เพิ่มเติมจึงต้องมีการพิจารณาประกอบโดยคาดว่าจะยื่นต่อประธานสภาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนท่านี้หน้าที่ปปช.ไม่ใช่พิพากษาหรือวินิจฉัยนั่นเป็นหน้าที่ของศาลแต่หน้าที่ปปช.เปรียบเสมือนกับเจ้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไต่สวนมูลฟ้องและเอามูลที่ค้นพบไปส่งศาลข้อที่จริงที่ปรากฏในสารรัฐธรรมนูญน่าจะมีมูลพอที่ปปช.ควรส่งเข้าสู่ศาลให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยส่วนคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็บอกว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและได้ทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านนะขณะที่นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เราจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติแม้เราจะมีข้อจำกัดคือเรามี1เสียงแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราพร้อมลงไปด้วยกันใช้คำวันนี้นะพร้อมลงร่วมพอลงไปด้วยกันนะส่วนพลตรีเสรีพิสุทธิ์นะบอกว่าพรรคเสรีรวมไทยหาเสียงพูดชัดเจนว่าโกงเจอกูในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านจึงต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ยอมให้ใครมาทำผิดกฎหมายโดยเรื่องคปท.มีทั้งเรื่องคดีในศักดิ์สยามและหุ้นของบริษัทชินคอปซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาดังนั้นเราพร้อมจะสนับสนุนและร่วมลงชื่อเพื่อยื่นต่อประธานสภาครับ
1: ค่ะก็ถ้าพรุ่งนี้ลงชื่อแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาได้ถูกไหมฮะ
0: ต้องให้ประธานส่งไปที่ศาลฎีกาด้วยครับ
1: ค่ะโอ้ยขอบพระคุณมากพี่พลิศรส่งดาวมาให้400ดวงเลยนะคะอันนี้แปลงเป็นสตางค์ได้ก็เข้าสถานีไปนะคะคุณชุชนะคุยมาบอกว่าหลานผมจบสถาปนิกหันมาทำอาชีพแต่งหน้าทำผมเสริมความงามดูมีอนาคตกว่าครับค่ะเข้าใจอ่ะพี่พลิศรก็คุยเพิ่มเติมมาจากอเมริกาว่ามีคนไทยที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าจริงๆมันควรจะต้องไปทางไหนยังไงอะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างเร็วมากแล้วค่ะ
0: วันนี้สสโตโต้
1: เขาประกาศพิพากษา
0: ศาลอุทธรณ์ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์กลับคำตัดสินจากศาลชั้นต้นนะที่ยกฟ้องเป็นตัดสินจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดี112นะคดี112ก็ผมก็เห็นตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยทางพรรคประชาชนก็แถลงว่ามีความเคลื่อนไหวดังกล่าวและขณะนี้ก็กำลังรอว่าสส.โตโต้จะได้ประกันตัวไหมภายในก่อน4โมงเย็นวันนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็จะต้อง
1: ติดคุกแล้วก็หลุดจากการเป็นสส.
0: ก็จะต้องหลุดจากตำแหน่งสส.แต่ว่าเห็นว่าพอคล้อยหลังการแถลงข่าวไปได้เพียงประมาณสัก15นาทีเนี่ยก็มีรายงานข่าวแจ้งมาว่าได้รับการประกันตัวไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ศาลให้ประกันตัวไปวงเงินวางหลักทรัพย
1: ์300,000
0: 300,000ก็ไปสู้กันในชั้นฎีกาต่อไปครับ
1: ค่ะหรือชั้นฎีกาชั้นต้นยกฟ้องอุทธรจำคุก2-3 ปีไม่รอลงอาญามาตรา112ถามว่าโตโต้ไปทำอะไรโดยมาตรา112

0: 2ก็คือช่วง
1: โควิด
0: ประมาณปี2564เนี่ยในช่วงนั้นเรายังเผชิญกับโควิดอยู
1: ่
0: เขาก็ไปขึ้นป้ายถึงวัคซีนแล้วก็โพสต์ต่อใน Facebook อะไรเขาอย่างเงี้ยที่ดีไอ้เนื้อหานั้นนั่นแหละที่เป็นประเด็นก็ไม่เอามาพูดซ้ำหาดูก็ไม่รู้แหละว่าไปเขียนที่ท่าไหนแต่ว่าก็โพสต์กันไปอะไรจนทำให้เข้าข่ายมาตรา112และเป็นคดีจนถึงตอนนี้ค่ะเมื่อกี้ท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่าปัญหาที่ภูเก็ตเนี่ยไปหาตัวสี่กุมารให้เจอก่อนเถอะมีสี่กุมารเกิดขึ้นอีก
1: สี่กุมารเนี่ยจกจักเป็นละครจกจักวงๆเหรอ
0: สี่กุมารใช่ว่าคือน่าจะตีความแบบว่าในภูเก็ตเนี่ยไอ้เรื่องเน่าๆเฟยๆแอบมันมีผู้ชายสี่คนที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะตามนั้น
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะเขียนมาคุยกันพี่พิสารครับขอคุยเรื่องนี้หน่อยเถอะเรื่องสายสกอตเนี่ยเขาไปออกรายการของคุณหนุ่มกรรชัยได้ยังก็ไม่กล้าดูอย่างที่เรียนให้ทราบอ่านก็ไม่อ่านดูก็ไม่ก็อยากดูหรอกแต่สุดท้ายมันก็จะกระทบมาให้ได้รู้เรื่อยแหละโอ้ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องลุกลามไปถึงธุรกิจเขาของบุญรอดนะคะแล้วก็ปรากฏคนในตระกูลก็โดนทัวร์ไปลงไปทวงถามอะไรคุณต๊อดปิติอะไรนั่นก็ถูกทัวร์ไปลงด้วยนะคะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเมื่อวานนี้บุญรอดถึงขนาดที่ต้องออกแถลงการเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเรียกว่าปลดหรือว่าเขาลาออกเองก็แล้วแต่เชิญใครจะมองว่ายังไงก็แล้วแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยที่โซเชียลนั่นแหละเป็นคนโบยตีมันถึงขนาดมีจดหมายออกมาได้คิดว่าเรื่องไม่ต่างกันกับเรื่องคุณสุชาตินะคะเรื่องทุจริตคนนู้นแสนคนนี้แสน 2,000 คนนั้นต่ำกว่าแสนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยดิคิดว่าโซเชียลก็มีผลมากๆที่คุณคิดว่าจะอธิบายสั้นๆง่ายๆอยู่ๆกันไปน่าจะยากนะคะพี่ไพศาลแล้วทุกคนเนี่ยต้องออกมาตอบหมดเลยนะอยู่นิ่งที่ดิคิดว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยปล่อยๆไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
1: ครับก็เป็นครอบครัวใหญ่ด้วยนะครอบครัวใหญ่คือส่วนที่ใช้ราชทินนามของพระยาพิรมภักดีนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วตระกูลดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือเศรษฐบุตร
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนพี่น้องเขาที่เป็นเศรษฐบุตรสายต่างๆนี่เยอะไปหมดอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็เคยคุยกับท่านก็
0: อาจารย์นรนิต
1: เนี่ยเขาก็นับญาติถึงกันนะนับญาติถึงกันอะไรกันแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันหรอกแต่ว่าเวลาเขารวมญาติเนี่ยเขาจะมีรวมญาติของเศรษฐบุตรนะแล้วสายพิรมภักดีก็จะไปรวมในงานรวมญาติของเศรษฐบุตรด้วยเพราะว่าพิรมภักดีจริงๆเนี่ยเขาถ้านับจากพระยาพิรมภักดีมาเนี่ยก็มีลูกแค่3คน
0: ค่ะ
1: คนโตเนี่ยเป็นลูกบุญธรรม
0: ใช่ค่ะ
1: คุณวิทย์ใช่ไหมคุณวิทย์พิรมภักดีเป็นลูกของเข้าใจว่าจะเป็นลูกของน้องของพระยาพิรมภักดีแล้วขอ
0: บุญรอดเศรษฐบุตรนะฮะพระยาพิรมภักดี
1: คุณบุญรอดเนี่ยเพราะว่าภรรยาที่เป็นคุณนายใหญ่มีลูก
0: ไม่มี
1: มีลูก
0: ชาย
1: มีลูกแล้วก็เสียหมดมีลูกแฝดก็เสียมีลูกผู้ชายมาก็เสียคือตกลงสรุปว่าไม่มีลูกมาคลอดลูกมาก็ลูกก็เสียตั้งแต่เด็กๆหมดเลยก็เลยไปขอลูกของน้องชายมาเลี้ยงก็เลยมีพอก็ชื่อคุณวิทย์พิรมภักดีนะแล้วจากนั้นนี่ก็มีลูกกับภรรยาคนที่สองก็คือคุณประจวบพิรมภักดี

0: บิดาของคุณสันติพิรมภักดีเนี่ยนะหรือว่าเป็นคุณปู่ของคุณป๊อกคุณอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคุณประจวบอันนี้คุณประจวบเนี่ยเป็นลูกของพญาพิรมภักดีที่เกิดกับพญาคนที่สอง
1: ค่ะ
0: มีลูกคนเดียวเลยคุณประจวบแล้วก็มามีลูกชายอีกคนก็คือคุณจำนงคุณตาของคุณสายสก๊อตเนี่ยคุณจำนงเนี่ยอันนี้เป็นภรรยาคนที่สามภรรยาคนที่เขารับภรรยาคนแรกไม่มีทายาทเลย
1: ก็จะมีทายาทมีภรรยาคนที่สาม
0: ภรรยาพี่สองกับที่สามมีอยากมีภรรยาละหนึ่งคนลูกแล้วก็มีลูกบุญธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะมีสามพระต่อจากพระยาพิรมภักดีก็จะมีสามคนจากสามคนก็เป็นสามสาย
1: ค่ะ
0: สายคุณชายนี่คือสายคุณจำนงนะซึ่งเป็นน้องชายคุณประจวบอีกทีนึงมันเครือญาติเขามันก็มีเส้นสายลูกหลานอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มันกระทบกันไปหมดนะ
1: ค่ะ
0: กระทบกันไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรกระทบเสียหายกันไปหมด
1: กระทบไปถึงธุรกิจด้วยค
0: ่ะยุคนี้มันก็ต้องไปถึงธุรกิจด
1: ้
0: วย
1: แยกไม่ออกแยกไม่ได้เพราะเวลารักเขาก็อุดหนุนถูกไหมฮะว่าหาไม่รักมันก็มีผลต่อโปรดักต์โรงเบียร์เนี่ยเขาตั้งเมื่อปีก่อตั้งโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2476นะที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เบียร์รุ่นแรกจำหน่ายเมื่อกรกฎาคม2477ค่ะ92ปีที่แล้ว
0: ก็มาติดเอาชื่อสิงห์เนี่ยแหละแต่ก่อนหน้านั้นก็พระยาพิรมภักดีท่านก็ออกเบียร์หลายยี่ห
1: ้อ
0: เบียร์ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อะไรผมเข้าใจว่าตราหนุบงหนุบาลเลยก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ไม่ติดตลาดมาติดเอาเนี่ยแบรนด์ยี่ห้อสิงห์เนี่ยที่ใช้อยู่ล่าสุดเนี่ยติดก็เลยมากลายเป็นค่ายสิงห์ค่ายเสือค่ายอะไรไปเลยครับ
1: ค่ะก็
0: ไม่รู้จะจบลงยังไงนะเพราะเสือยังให้ความสนใจอยู่แล้วก็คุณสายสก๊อตก็ยังขยันที่จะไปออกรายการนู้นออกรายการนี้อะไรอยู่นะเรื่องมันสรุปว่าเกิดมาตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นตอนข้ออายุเท่าไหร่นะสิบขวบตอนนี้ปีนี้ก็เท่าไหร่นะน่าจะ30กว่าแล้วใช่ไหมสามสิบสามแบบนี้สิ
1: กับพี่ห้าหกปีพี่ก็เป็นวัยรุ่นตอนนั้น
0: แล้วก็ไม่สนิทเห็นว่าถ้าฟัง
1: แยกกันอยู่
0: พี่น้องก็อยู่กันคนละประเทศไม่สนิทกันเลย
1: ไปเรียน
0: ไม่ได้ใช้ชีวิตได้ร่วมกันเป็นพี่น้องอะไรกันมากมายอะไร
1: ค่ะ
0: ก็คงจะกันแกล้งรังแกอะไรกันอยู่พอสมควร
1: ค่ะวันนี้มันมีเรื่องรถไฟค่ะพี่ไพศาลสรุปว่าโยนกันไปโยนกันมาใช่ไหมคะตกลงว่ารถเมล์ผิดหรือรถไฟผิดคะไปพูดให้กรรมธิการฟังก็บอกว่า
0: ตำรวจในทางคดีป่ะ
1: ทั้งในทางคดีทั้งจากปากคำของคนที่รถไฟวันนี้ที่ไปให้กับปากคำกับกรรมธิการนะคะ
0: ก็ในทางคดีเขาก็ประมาทร่วมทั้งรถเมย์ทั้งรถไฟแต่ว่าในทางสังคมในทางสังคมในทางข่าวเนี่ยก็รถไฟก็รับศึกหนักอยู่เพราะว่า
1: โดยปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู
0: ่เรื่องของไอ้คนขับเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมตรวจพบฉี่ม่วงอะไรต่างๆก็กลายเป็นภาพลบแล้วก็ถึงว่าทำถูกยังไงมันก็ยังรู้สึกคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่อยู่ในสภาพที่จะขับรถแบบนั้นเสพยาเสพติด
1: ยาเลติดทั้งอะไรนะคะทั้งยาบ้าทั้งกัญชาไม่มีวินัยในการทำงานไม่สวมใส่เครื่องแบบผมเผ่ารกลุงลังช่างเครื่องบอกว่าตอนขึ้นทำงานต้องคอยเรียกเรื่อยๆสภาพเหลืออยู่แค่ 60% ของมนุษย์ไม่มีสติกระโดดขึ้นคุมหัวรถจักรตะบึงเข้ากรุงเทพจาก

0: แหลมฉบังก็ลืมเอาวิทยุสื่อสารขึ้นมาบนรถด้วยทิ้งวอลไว้ตั้งแต่ที่แหลมฉบังแล้วช่างเครื่องมาพูดว่าเขาก็เลยยืมใช้ของผมแต่ผมไม่แน่ใจเขาได้ยินหรือเปล่ามันอยู่ห่างกันใช้ด้วยกันและอย่างหัวรถจักรมันดังมันทำให้เห็นว่าถ้าหัวรถจักรดังขนาดนี้แล้วคุณมาบอกมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ยินมันไม่รู้คู่มือการทำงานนี่มาตรฐานประเทศอะไรอะค่ะนี่ลูกสยองเลยนะถ้าสมมติว่าไอ้ขบวนรถสินค้านั่นอะของที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มันมีมูลค่ามากอะพี่เอกสารเจ้าของสินค้าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มีความรู้สึกยังไงที่คนติดยาเสพติดระดับนี้มีสภาพพร้อม 60% ขึ้นมาดูแลสินค้าของท่านอาจจะมูลค่าสูงก็ได้นะคะที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาอย่างยิ่งของการรถไฟค่ะการตรวจยาเสพติดปัจจุบันไม่มีระเบียบที่กำหนดให้ตรวจเป็นประจำโดยมีเพียงการตรวจในช่วงที่เข้าทำงานและการต่อใบเท่านั้นอย่างไรก็ตามในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาออกระเบียบใหม่เพื่อความถี่ในการเข้มงวดมากขึ้นด้านระบบการสื่อสารระหว่างพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการตามระเบียบแต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเช่นติดตั้งระบบกล้องและจอแสดงผลเพื่อเพิ่มการมองเห็นความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เขาไปพูดกับกรรมาธิการการคมนาคมในวันนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาครับ
0: ว
1: ัน
0: นี้วันที่21ดิฉันจัดรายการเช้า
1: เช้านะ
0: แทนคุณเอกพรแล้วก็ทั้งวันพฤหัสแล้วก็ทั้งวันศุกร์ก็จัดรายการแทนคุณณรงค์
1: สำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะแต่อาทิตย์หน้าจะลา3วันเลยจากรายการคุณค่ะ
1: ไปไหนเที่ยวนี
0: ้ไปเที่ยวภูฏานค่ะ
1: อ๋อไปภูฏานอีกละ
0: ยังไม่เคยไปเพิ่งไปเนี่ยไม่ได้ไป
1: ม
0: า
1: สี
0: ่มา
1: อ๋อผมยังนึกว่าคุณอันเคยไปมาแล้ว
0: เคยไปค่ะแต่ไม่ได้ไปมาเป็น10ปีแล้ว
1: นานมากแล้วโอเ
0: ค
1: ครับเอาละครับพรุ่งนี้เช้าพบกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประ

โยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการที่ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าท่านี้การออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ.2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุล4พรรคการเมืองยื่นยติด่วนด้วยวาจาพิจารณาอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะต่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นตรงกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายติด่วนด้วยวาจาซึ่งสมาชิก

0: ภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยนายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอโดยมีลักษณะและญัตติคล้ายคลึงกันเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยผู้เสนอญัตติส่วนใหญ่แถลงเหตุผลของการยื่นญัตติว่าต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรแสวงหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียเพราะหลายคนเป็นเสาหลักของครอบครัวดังนั้นภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลนายนิกรแถลงเหตุผลการยื่นญัตติด่วนในครั้งนี้ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเกินกว่าจะรับได้จึงต้องแก้ไขโดยยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของระบบขนส่งของรัฐซึ่งผู้สูญเสียส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่หลายคนเป็นกำลังหลักของครอบครัวจึงได้รับผลกระทบทั้งทางจิตใจเศรษฐกิจที่ควรได้รับการเยียวยาอย่างสมควรแก่เหตุกบน.อุดหนุนดีเซลเพิ่มหลังพ้นเวลาลดค่าการกลั่นจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน23เมษายนให้นำกำไรส่วนเกินค่าการกลั่นราว 10,000 ล้านบาทที่สูงเกินจริงมาโปะหนี้กองทุนน้ำมันที่พุ่งสูงกว่า 6.30 ล้านบาทและลดราคาดีเซลหน้าปั๊มโดย24เมษายนถึง9พฤษภาคมลดค่าการกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตร10ถึง19พฤษภาคมลดค่าการกลั่นดีเซล3บาทต่อลิตรหลังจากนั้นกปน.ไม่ได้มีมติเพิ่มขยายเวลาลดค่าการกลั่นแต่อย่างใดแต่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มไม่ได้ขยับขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ประกาศมีผลวันนี้ใช้กองทุนเข้ามาดูแลราคาน้ำมันน้ำมันปี7เพิ่มเงินชดเชย3บาท16สตางค์เป็น4บาท81สตางค์ต่อลิตรเบนซินลดส่งเข้ากองทุน6สตางค์ต่อลิตรเบนซินลดส่งเข้ากองทุน6สตางค์เป็น9บาท46สตางค์แก๊สโซฮอล์95และ91ลดส่งเข้ากองทุน3สตางค์เป็น2บาท36สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ลดชดเชย10สตางค์เป็น2บาท50สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มส่งเข้ากองทุน58สตางค์เป็น3บาทรัสเซียจัดการซ้อมรบจำลองสถานการณ์ใช้กำลังนิวเคลียร์ครั้งใหญ่รัสเซียเผยแพร่ภาพวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพขณะกำลังพลกำลังขนส่งหัวรบนิวเคลียร์ไปยังระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่อัสกันเดอร์เอ็มพร้อมติดตั้งและเคลื่อนย้ายไปยังจุดยิงโดยไม่ให้ถูกตรวจจับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ในวันพุธนี้การซ้อมรบเป็นเวลา3วันซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาทุรกีและเบลารุสเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลมอสโกกำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ระบุว่าเป็นความอยู่รอดของชาติกับชาติตะวันตกในกรณีของยูเครนท่ามกลางความตึงเครียดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและยุโรปที่กำลังทวีความรุนแรงจากผลกระทบของสงครามดังกล่าวกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าการซ้อมรบในครั้งนี้มีกำลังพลเข้าร่วม 64,000 นายแทนยิงขีปนาวุธมากกว่า200เครื่องบิน140ลำเรือรบผิวน้ำ73ลำและเรือดำน้ำ13ลำโดยจะรวมถึงการฝึกซ้อมขั้นตอนการยิงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของรัสเซียที่มีฐานประจำการอยู่ในเบลารุสด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฟืดล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10

0: โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอประจำวันที่20พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณดำรงพุทธาคุณพิสมัยพิมพิศาสตร์กุลและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณดำรงคะก่อนที่คุณดำรงจะเข้าเนื้อหาขวัญขออนุญาตประชาสัมพันธ์สั้นๆนิดนึงค่ะพอดีเมื่อสักประมาณ20นาทีก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการโพสต์มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยสายโทรศัพท์สายด่วนที่เราจะมักโทรกันอย่างเสมอเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายค่ะ191เนี่ยซึ่งเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคค่ะทำให้ไม่สามารถโทรได้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะก็ถ้าท่านไหนที่จำเป็นที่จะต้องใช้บริการหรือว่าโทรแจ้งสายด่วน191ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์สำรองค่ะในพื้นที่กทม.มีทั้งหมด6หมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าท่านไหนสะดวกจดไว้ก่อนก็ได้ค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่เผื่อถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินนะคะหมายเลขที่1ค่ะ02-537-8119ค่ะหมายเลขที่2คือ02-537-8124หมายเลขที่3นะคะ02-537-8125ค่ะหมายเลขที่4 02-537-8106หมายเลขที่5 02-537-8117และหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขที่6 02-537-8120ค่ะหรือว่าท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะคะมีการโพสต์ข้อความนี้ไว้อยู่ค่ะสำหรับเรื่องที่จะพูดคุยกับคุณดำรงวันนี้ทราบว่าเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยผมเนี่ยก็ไปอยู่บ่อยๆ3เดือน6เดือนอะไรไปทีไปตรวจสุขภาพอะไรต่ออะไรนะครับแล้วผมก็เป็นกรรมการมูลนิธิรามาธิบดีอยู่ด้วยเวลาไปเนี่ยผมก็จะไปถึงสักก่อน7โมงเช้าแต่ปรากฏว่าทั้งที่ยังเช้ามืดอยู่เนี่ยนะครับผู้คนเดินกันในโรงพยาบาลเนี่ยแออัดยัดเยียดมากเป็นชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเขาก็มาพึ่งพามาอาศัยโรงพยาบาลรามาธิบดีคราวนี้ก็จากการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดำเนินการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลาถึง60ปีแล้วครับ
1: อืมค่ะยาวนานมากเลยนะคะ
2: กันมาเยอะคนแก่ก็แยะนะฮะ
1: พื
2: ้นที่เนี่ยมีความแออัดอย่างที่ผมบอกนะในการให้บริการผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยครับจำนวนห้องพักผู้ป่วยก็ไม่เพียงพอทางคณะแพทยศาสตร์จึงได้ยกระดับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ขอโทษครับโดยริเริ่มกันกับทางรัฐบาลนะฮะริเริ่มด้วยกันกับทางรัฐบาลในการหารือกันจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่จึงได้นำเสนอโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแก่คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาขออนุมัติการใช้พื้นที่การก่อสร้างจัดสรรงบประมาณบนพื้นที่ของสำนักงานพระคลังข้างที่ด้วยงบประมาณก่อสร้างถึง10,000กับอีก20ล้านบาทครับนะฮะไม่ใช่10,000 ล้านทุนนะฮะ10,000กับอี20 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเนี่ยถึง6ปีเริ่มตั้งแต่ปีนี้จะเสร็จก็ประมาณปี2575ต้องเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไว้ว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดถึง16ไร่3งาน30ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย278,000 ตารางเมตรเป็นอาคารสูงตั้ง25ชั้นนะฮะประกอบด้วยชั้นใต้ดิน2ชั้นให้บริการผู้ป่วยใน1,000เตียง

0: ห้องผ่าตัดจะมีถึง52ห้องและห้อง ICU มี200ห้องเพื่อทดแทนอาคารหลักที่ใช้อยู่เดิมที่ใช้ในการรักษาโรคสลับซับซ้อนและก็ความเจ็บป่วยระดับติยภูมิรวมทั้งใช้ในการเรียนการสอนใช้ในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศสร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่สังคมมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 10,000 ตารางเมตรอันนี้ก็เพื่อประโยชน์พื้นที่ที่ให้เกิดคุณูปการแก่ส่วนรวมของประเทศชาตินะครับคราวนี้ก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว
1: ัน
0: ศุกร์15พฤษภาคมเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การการินีธีระธีระยะพัชนะนิพระนามเต็มนะฮะรังสีปางคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีในเขตราชเทวีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับก็มันผมว่ามันเป็นข่าวดีกับประชาชนผู้ยากไร้ของเราต่างๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นอาคารสูง25ชั้นมีชั้นใต้ดิน2ชั้นพื้นที่16ไร่3งาน30ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง 278,000 ตารางเมตรพื้นที่กว้างขวางขึ้น3เท่าจากอาคารเดิมนะครับพื้นที่สีเขียวมากกว่า 10,000 ตารางเมตรช่วยลดความร้อนของอาคารที่สำคัญมีพื้นที่จอดรถ 1,343 คันยังไงผมก็ยังไม่พอนะครับ
1: อืมใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เชิญชวนฮะเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยากจะทำบุญเนี่ยนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าให้ชีวิตกับคนก็คือทำบุญบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลนี่ได้ผลทางจิตใจทางแดงบุญทางกุศลเนี่ยผมแนะนำและมีคนถามผมว่าวันก่อนผมไปบรรยายที่ไหนจำไม่ได้แล้วเขาก็บอกว
1: ่
0: าจะคล้ายๆว่ามีเงินจะบริจาคเนี่ยคุณดำรงจะแนะนำให้บริจาคที่ไหนอย่างไรผมก็บอกเลยนี่บริจาคที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้คนที่ไปรักษาที่รามาเนี่ยเขาก็เห็นพระคุณของโรงพยาบาลรามาเขาก็ผมก็เห็นเขาก็เดินเข้าไปที่มูลนิธิรามาธิบดีผมก็เข้าไปทักทายเขาเข้าไปบริจาคเงินครับบางทีมาตรวจนี่ยังไม่ได้ทันเข้าห้องยังไม่ได้เข้า
1: ไม่ได้เข้าพบแพทย์ใช่ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เข้าพบแพทย์เลยต้องเขาบอกเดี๋ยวต้องรีบก่อนรีบบริจาคก่อนเดี๋ยวหมอนัดแล้วนะฮะอันน
1: ี้
0: ก็คือคนที่ไปรักษาแล้วก็สำนึกในบุญคุณของโรงพยาบาลก็เลยอยากกันนั้นเลยแล้วก็บริจาคเงินก็ขอเชิญชวนนะครับ
1: ค่ะก็ที่มูลนิธิรามาธิบดีนะคะก็ท่านไหนสนใจสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข022011111นะคะก็เป็นหมายเลขของมูลนิธิรามาธิบดีหรือว่าถ้าไหนมี Facebook ก็รามาฟาวเดชั่นนะคะทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ LINE มีข้อมูลพร้อมแล้วก็รวมถึงหมายเลขบัญชีด้วยค่ะ
0: โอ้โหแต่ว่าใช้เวลาสร้าง6ปีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้ผมยังนั่งวิตกอยู่แล้วพอถึงเวลาที่จะเปิดโรงพยาบาลใหม่เนี่ยนายดำรงในฐานะเป็นกรรมการมูลนิธิรามาต้องไปร่วมเปิดด้วยนี่มันคงแก่งอมแล้วนะครับหรือไม่ก็ตายไปแล้วก็ได้นะฮะ
1: อีกแป๊บเดียวคุณดำรง6 ปี 6 ปี 1ปีผ่านไปแป๊บๆเองค่ะอันนี้ก็ผ่านมาเดือนที่5แล้วอีกแป๊บเดียวก็สิ้นปีแล้วค่ะคุณดำรงค่ะ
0: ที่บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นผู้รับดำเนินการ

0: การดูแลการก่อสร้างโครงการนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็แนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักไว้ถ้าจะถามง่ายๆก็คือก็อยู่ตรงกันข้ามกับตึกสมเด็จพระเทพในของโรงพยาบาลรามาเนี่ยแหละครับนะฮะ
1: ค่ะก็คือฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาที่ท่านคุ้นเคยเดิมๆที่บริเวณแยกตึกชัยอันนี้เข้าใจถ้าตรงนั้นเนี่ยเป็นรามาทางด้านที่จะมุ่งหน้าไปพระราม6ใช่ไหมคะคุณดำรงคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีๆที่คุณดำรงเก็บมาฝากในวันนี้แล้วก็ถ้าท่านไหนสะดวกหรือว่าให้ความสนใจจะบริจาค ก็สามารถร่วมบริจาค กันได้เลยนะคะเป็นโรงพยาบาลที่หลายหลายคนเข้าไปรับบริการแล้วเข้าใจว่าแต่ละปีถ้าตัวเลขขวัญจำไม่ผิดนะคะคุณดำรงในแต่ละปีเนี่ยรองรับผู้ป่วยมากถึง3ล้านคนเลยค่ะ
0: ใช่ครับก็เป็นโชคความโชคดีของประชาชนไทยนะครับที่เรามีโรงพยาบาลแล้วก็ราชวงศ์จักรีพระเจ้าแผ่นดินมาตั้งยุคไหนสมัยไหนนะฮะก็ใส่พระทัยในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยคิดดูสิฮะละแวกนั้นน่ะโรงพยาบาลทั้งนั้นเลยอะรามาไปก็โรงพยาบาลพระมังกุฎแล้วก็โรงพยาบาลอะไรอีกฮะราชวิถีใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎราชวิถีโรงพยาบาลเด็กศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็ถัดไปด้านพระราม6ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าถัดไปทางฝั่งทำเนียบรัฐบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าผมจำไม่ผิดมันก็จะใกล้ๆกันในตรงบริเวณด้านนั้นนะคะ
0: ครับก็เชิญชวนประชาชนครับโครงการนี้เชิญเลยครับนะครับเอาละครับผมก็ได้แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักตอนนี้ถ้าจะดูว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารโรงพยาบาลเนี่ยก็หนึ่งก็เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีในการบริการสุขภาพภายในในการบริการสุขภาพแล้วก็ทดแทนอาคารหลักที่ใช้การบริการสุขภาพประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงการบริการสุขภาพรักษาโรคที่มันซับซ้อนระดับตติยภูมินะครับเพื่ออาคารในการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลบุคลากรทางแพทย์ในสาขาต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขและด้านการสร้างงานวินัยเพื่อประโยชน์แก่สังคมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตรงสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนความร่วมมือของย่านนวัตกรรมโยธีเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดคุณูปการแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อเชื่อมโยงสถาบันทางการแพทย์ต่างๆให้เกิดเป็นเครือข่ายที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆการรักษาพยาบาลการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศและภูมิภาคได้อย่างแท้จริงเรามีหมอเก่งๆมากครับหมอที่รามาเนี่ยนะฮะได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลทั่วโลกก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะก็แพทย์ไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครในโลกทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอติพรอิงสาธิตนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยค่ะในการที่จะมีโครงการนี้นะคะเพราะว่าถือเป็นอีกก้าวที่ประเทศไทยจะได้ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อที่จะขยายโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ครอบคลุมการดูแลในปัจจุบันเพราะว่าโรคอุบัติใหม่ในอนาคตเนี่ยก็มีอาจจะมีหรือว่ามีโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะเพราะว่าในช่วงที่ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาโลกก็เผชิญกับโรคติดต่อแล้วก็โรคอุบัติใหม่หลายชนิดเช่นไข้หวัดนกโรคซาโรคอีโบลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์แบบ H5N1 หรือว่าโควิด-19 หรือว่าฝีดาดลิงก็เป็นโรคที่เข้ามา

0: ในเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่แล้วก็เป็นโรคติดต่อด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครับคุณดำรงคะ
1: ครับเอาละครับวันหลังมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับรามาก็จะนำเสนอซึ่งจริงๆผมก็นำเสนอมาตลอดตั้งแต่จัดรายการนี้มาเป็นเวลานานเลยนะครับอันนี้ก็เชิญคุณพิสมัยได้แล้วครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณดำรงมากเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้องขวัญถ้าเราไม่ได้เจ็บได้ป่วยเนี่ยนะเราจะไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลหรอกนะคะแต่จริงๆแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็รู้มาเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าวัยไหนเราถึงจะต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดจนช่วงชีวิตที่เจริญวัยเจริญพันยันกลางคนยันถึงวัยแก่เราเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทั้งนั้นแล้วพี่เองก็อยู่เป็นบัตรทองอยู่รามาเหมือนกันนะคะแต่บางทีถ้าพี่เลี่ยงได้พี่จะไม่ไปหรือไปพี่ก็ไปคลินิกพิเศษท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคลินิกพิเศษของรามาดีมากมากรถยังกับผู้ประสาทชาวบ้านนะน้องรถยังกับเอกชนนี่ต้องรอเลยค่ะท่านเสียตังค์เพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาที่ไปไม่ตรงกับเวลาคนอื่นเขาเราไม่เบียดไปบังท่านที่เข้ามาจากต่างจังหวัดอันนั้นก็ปล่อยท่านไปบางทีมาได้น้องมาจากต่างจังหวัดเนี่ยต้องหาที่พักเลยนะน้องนะบางทีหาหมอไม่สามารถจะไปกลับได้ในวันเดียวอันนี้น้องขวัญทราบดีถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมารับบริการทางการแพทย์ในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมีลำดับในการวางแผนเยอะอยู่พอสมควรตั้งแต่เวลาเดินทางเลยเดียวค่ะซึ่งถ้าท่านไหนที่สะดวกใช้บริการที่เป็นคลินิกพิเศษก็อันนั้นก็จะลดความแออัดของโรงพยาบาลไปได้พอสมควรทีเดียว
2: ได้มากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
0: เชิญที่ไปก่อนได้เลยค่ะ
2: ก็อย่างที่คุณดำรงบอกนะคะคุณดำรงก็ทำงานกับรามาธิบดีมาตั้งหลายท่านคณบดีและตั้งหลายอาจารย์และที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะที่อาจจะเรียกตำแหน่งผิดนะคะทำมาเนี่ยท่านก็ขณะเป็นหมอเนี่ยบางทีท่านก็ป่วยท่านก็ไปก่อนคุณดำรงซะอีกคุณดำรงก็บ่นบางทีว่าโอ้อยู่จนแก่เป็นกรรมการมาหลายสิบปีแล้วค่ะก็ทำงานแข็งขันมาตั้งแต่สมัยทำเจาะใจก็หาเงินกับเป็นพิธีกรหาเงินร่วมกับพี่ดูอะพี่ดูสัญญาพินากรในสมัยก่อนอู้ก็ได้ทีหลายร้อยล้านเลยนะคืนเดียวเนี่ยนะเป็นที่ชื่นใจอะค่ะว่าคนไทยเรานี่มีจิตใจดีอะมีจิตใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นไม่มีตังค์นะคะท่านไม่ต้องไปทำที่วัดก็ส่วนหนึ่งอะเดี๋ยวจะว่าแหมพี่สมัยมาพูดทำไมไม่ให้ทำที่วัดทำกับคนเจ็บคนป่วยที่เราไม่รู้จักอะค่ะท่านบอกตรงๆแล้วเดี๋ยวความดีนั้นมันย้อนกลับมาหมายได้เจอหลายหนแล้วนะคะหมายเองก็ไม่ได้มีมากเพื่อนหมายนี่ยิ่งไม่มีเลยแต่บริจาคเดือนละร้อยน้องเขาได้700บาทใช่ไหมหกร้อยบาทใช่ไหมจาก
0: เงินสวัสดิการ
2: ผู้สูงอายุเก็บบริจาคเดือนละร้อยโอ้แบบนับถือน้ำใจจริงๆนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเกิดเราทำได้อย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ต้องว่าโอ้ฉันไม่ได้มีเงินแสนเงินล้านฉันจะทำได้ยังไงบางทีบริจาคเดือนละร้อยบาทก็ได้ค่ะท่าน
0: ได้เลยค่ะสำหรับเรื่องที่สองที่พี่ใหม่จะมาเล่าในเบรกที่สองเนี่ยมีอะไรเกริ่นไว้ก่อนไหมคะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะเพื่อนพี่หลายคนเนี่ยนะก็ไปทำงานในเรือสำราญตัวเองพี่เนี่ยทำงานทัวร์มันก็ต้องลงเรือสำราญเพราะเราทำมีหน้าที่ที่จะพาลูกทัวร์ไปเรือสำราญที่ว่าก็คือครูซเรือครูซนะคะเรือที่มันท่องไปในทะเลกว้างๆโลกเรามี7มี7ซีใช่ไหมมี7ทะเลใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวก็ไปอลาสก้าไปเมดิเตอร์เรเนียนไปตะวันออกกลางไปสิงคโปร์ไปเอเชียไปนู่นไปนี่เรือพวกเรือสำราญเรือหรูเนี่ยเขาก็ไปทั่วทีนี้คนที่ทำงานในเรือน้องแต่ละลำถ้าลำใหญ่ๆ 4-5,000 คนบางทีเกือบหมื่นคนนะลูกเรือเขาไม่ใช่ว่าจบอะไรมาแล้วเขาไปทำเขาต้องอบรมค่ะแล้วอาชีพเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยนะคนไปทำงานในเรือส่วนใหญ่จะมีแต่ฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียคนไทยน้อยมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็พัฒนาเรื่องภาษาสองชาตินั้นเนี่ยเขามีภาษีดีกว่าเราก็อีกตรงที่ภาษาเขาได้ใช่ไหมคะแต่เรื่องการบริการนั้นเขาพูดตรงๆเห็นแก่ตัวเถอะว่าใครก็ยิ้มหวา

0: ารสู้คนไทยไม่ได้จิตใจบริการสู้คนไทยไม่ได้อันนี้เราเป็นมาแต่กำเนิดน้องขวัญแต่ถ้าได้เรื่องภาษาอีกสักอย่างนึงเนี่ยนะโอ้โหสบายเลยเดี๋ยวก็จะมาเล่าเรื่องนี้จากประสบการณ์ของคนที่เขียนแล้วก็ลงคอลัมน์ในคู่สร้างคู่สมมาแล้วค่ะน้องขวัญคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอฟังกันในช่วงเบรกที่2นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สม on radio กันนะคะมาติดตามกันค่ะว่าคนที่ทำงานบนเรือหรูเรือสำราญเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างแล้วเขาทำอะไรกันบ้างพี่หมายเชิญค่ะ
0: แล้วก็กว่าที่เขาจะได้มาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะ
1: ค่ะ
0: เล่ามาโดยลูกเรือสาวไทยในเรือสำราญนะคะบางทีนานๆที่ไปดิฉันก็เจอคนไทยบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงไหนล่ะพี่เห็นอยู่ในส่วนที่เป็นคาสิโนนะคะที่เขาเพราะว่าในเรือเนี่ยก็ต้องมีเรื่องการพนันแหละเพราะออกไปน่านน้ำทะเลสากลเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายไงใช่ไหมคะเขาก็ไปเล่นสล็อตกันอะไรกันเล่นไพ่เล่นอะไรกันเนี่ยก็จะเห็นคนไทยแล้วก็แถวบาร์หรือไม่ก็นักดนตรีแล้วก็เป็นนักร้องก็มีแต่นักร้องเนี่ยสู้ฟิลิปปินส์เขาไม่ได้โอ้สำนองสำเนียงเขาได้นะคะทีนี้ก็ถือว่าเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยเป็นอาชีพใหม่ของคนไทยก็แล้วกันเรื่องนี้ที่อยากจะเล่าละเอียดเพราะมันเป็นประโยชน์กับคนน้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะที่เขาอยากจะไปทำเพราะว่าการเป็นลูกเรือเนี่ยนะคะมันได้เที่ยวทั่วโลกไงน้องมันได้ไปตรงนู้นตรงนี้แล้วที่สำคัญเงินดีด้วยไงใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยที่เราเกริ่นมาตั้งนานว่าเป็นเรือสำราญแต่ลูกเรือบอกว่ากว่าจะเป็นลูกเรือวงเล็บไม่สำราญเนี่ยมันเป็นยังไงก็แปลว่าม
1: ันต้องหนักหนาแล้วเนี่ย
0: ใช่แล้วต้องเกริ่นอีกเรื่องไว้ก่อนเพราะมันใหญ่ไหมอยากจะเล่าละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่จบวันนี้ใหม่ก็จะต่อพรุ่งนี้กันแล้วกันนะคะผู้ที่เล่ามาเนี่ยนะคะชื่อคุณลูกเรือสาวไทยในเรือสำราญแกใช้นามปากกาอย่างนั้นแกบอกว่าปัจจุบันผู้เขียนเนี่ยผู้ที่เล่ามาเนี่ยทำงานอยู่บนเรือสำราญค่ะหรือเป็นลูกเรือยอชเนี่ยนะคะและอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อน เราเนี่ยเข้าเป็น AEC มานานแล้วใช่ไหมคะแต่เธอเล่ามาก่อนที่จะเป็นอยู่ในเราไปเป็นประชาคม AEC ก็แปลว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะเราคนไทยเราพร้อมแหละพร้อมที่จะไปทำงานได้เลยบางคนก็พร้อมมากเลยแล้วก็อย่างพี่อ่ะเธอบอกว่าอยากจะให้ลูกหลานญาติโยมหรือเพื่อนพ้องได้ไปทำงานอาชีพนี้พี่ก็เหมือนกันพี่เองเนี่ยไปในเรือพี่ก็เห็นว่าโอ้พวกนี้ดูมันน่าจะสบายนะกินนอนในเรือมีที่พักมีที่เขาเรียกว่าอะไรกินอยู่ก็ไม่ต้องล้างชามเองอ่ะจะซักผ้าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกกลางคืนก็ไม่ต้องขับรถไปทำงานที่ไหนกลางคืนกลางวันเลยนะเช้ามาก็ทับจากห้องพักข้างล่างก็ขึ้นลิฟต์มาข้างบนก็ทำงานได้แล้วเนี่ยที่พักที่พักก็ฟรีอาหารก็ฟรีอ่ะน้องเงินมีไว้ทำไมก็เก็บอย่างเดียวใช่ป่ะแต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ถามว่าอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วยังไงเงินดีค่ะเงินเดือนเป็นแสนรายได้นะบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นเงินเดือน
1: มันติ๊บด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ติ๊บเนี่ยนะบางคนเนี่ยอยู่ได้เพราะติ๊บเลยแล้วเงินเดือนเก็บอย่างเดียวอันนี้ในแง่ที่ดีแต่มันอีกด้านนึงเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ดีอย่างนั้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าตั้งต้นที่ไหนนะคะที่เราก็ไม่รู้จะไปอยากจะทำอาชีพ

0: ไปตั้งต้นที่ไหนอ่ะหรือถามเอาจากใครอ่ะพอจะถามอากูก็ได้ข้อมูลไม่โดนใจไม่เข้าใจนะคะทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าพอรู้พออยากจะทำเนี่ยก็มาถามผู้เขียนนี่แหละค่ะผู้เขียนนี่ก็เป็นลูกเรือสำราญอยู่ที่ต่างประเทศบางคนก็รอผู้เขียนจนหมดสัญญาได้กลับมาที่บ้านพักถึงได้มาถามถึงได้รู้เรื่องกันละเอียดว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะแต่พี่ใหม่ก็ขอในฐานะที่ก็ได้รู้ไอ้เรื่องพวกนี้บ้างนะคะมันมีเอเย่นหรือบริษัทที่รับอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยน้องขวัญแต่อย่างว่าแหละขั้นต้นเราก็ต้องมีภาษาได้บ้างใช่ไหมคะหรือถ้าเราไม่ได้ก็ต้องไปอบรมพออบรมเสร็จก็ต้องมาเลือกงานเลือกงานจะได้งานดีมันขึ้นอยู่กับภาษาของเราค่ะน้องขวัญแล้วในการอบรมในการไปเรียนอบรมอยู่ประมาณสักปีกว่าๆหรือ 4-5 เดือนขึ้นไปเนี่ยค่าอบรมก็เกือบ 200,000 เลยนะน้องขวัญ 200,000 บาทนะนะคะแล้วทีนี้อันนี้ก็ชั้นต้นนะคะที่บอกที่เรียนท่านผู้ฟังนะคะทีนี้คนที่เข้ามาถามเนี่ยนะคะบางทีเราก็ตอบไม่ได้ก็หาว่าเราแล้งน้ำใจบ้างก็มีอะไรเงี้ย
1: คิดว่ากักหรือเปล่าพี่หมาย
0: ถูกต้องแหมทำเองเหรออยากจะรวยคนเดียวหรอความจริงไม่ใช่นะคะท่านต้องมีความพร้อมของตัวท่านเองความรู้ความสามารถต้องมีด้วยนะคะร่างกายต้องแข็งแรงเพราะอยู่ในเรือเนี่ยเรามีสัญญาไปแล้วสัญญาครั้งหนึ่ง6เดือนปีนึงเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้นะถ้าเกิดเราไปเจ็บไปป่วยเขาก็ส่งเรากลับแล้วเขาก็ก็ต้องแบบไม่ตามสัญญาเนี่ยเราก็ไม่ได้รายได้ตามนั้นถูกไหมคะน้อง
1: ค่ะ
0: นะคะการเป็นลูกเรือสำราญนั้นนะคนก็จะมองว่าเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาเรียกว่าโกอินเตอร์แหละได้ท่องเที่ยวทั่วโลกแบบฟรีๆกินนอนฟรีไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางอะไรต่างๆแถมได้เที่ยวไปนู่นไปนี่ไม่ต้องผจญฝนตกรถติดขับรถข้ามไปเดี๋ยวรถไฟมาชนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องนู่นไปเสี่ยงเอาในเรืออย่างเดียวนะคะร้อนไปหนาวไปนะคะตอนค่ำๆดินเนอร์ก็อยู่ในเมืองตอนดึกก็นอนในเมืองนั้นแล้วแต่ว่าเราจะไปเรือไปนิวซีแลนด์สมมติไปโอ๊คแลนด์ไปเทียบท่าตรงนั้น3วันแล้วก็กินนอนอยู่ในเรือไม่ต้องเสียสตังค์ถ้าลงจากท่าเขาก็มีสิทธินะให้ลงจากท่าได้ให้ลงจากเรือได้ไปเที่ยวในเมืองก็ได้เห็นแสงสีได้เห็นเมืองที่เราลงไปก็ได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตาแต่ก็ต้องจ่ายสตังค์เองแต่ถ้ากินนอนอยู่ในเรือพักผ่อนในเรือเขามีบุฟเฟ่ลูกเรือนี่กินฟรีค่ะแรกๆเพื่อนพี่ที่ไปทำงานก็จะบอกว่าอุ้ยแรกๆฉันก็ไม่ใช้เงินเลยเก็บหมดทุกดอลลาร์ทุกเซนทุกบาททุกสตางค์แล้วก็กินอยู่ในเรือแต่กินทุกวันทุกวันก็ไอขนมปังอย่างนี้ไอสเต็กอย่างนี้ถึงก็จะเปลี่ยนไปแซลมอนอย่างนี้พอกินไปทุกวันมันก็เบื่อก็อยากจะหาน้ำพริกอยากจะหาอาหารเอเชียบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะลงไปเหยียบพื้นดินบ้างก็ต้องเสียสตังค์ไปนะฮะแต่ถ้าอยู่ในเรือก็สุขสบายปานนั้นแหละนะคะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ก็ล้วนมีแต่ของนอกนะบางทีก็แบรนด์เนมเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้ช้อปปิ้งเมืองไทยไปนอกเนี่ยนะแต่บางทีก็เผลอๆไปก็ไปซื้อของไทยกลับมาแล้วน้องนะคะก็บอกว่าถ้าทำงานเมืองนอกนี่นะให้ซื้อของหนีภาษีที่หาดใหญ่มาฝากคนที่บ้านก็ได้นะเพราะว่ามันก็ในน้องขวัญขำเลยเพราะบ้านใกล้ใช่ไหมคุณเคยใช่ไหมเขาบอกว่าสำหรับผู้เขียนเองก็คิดเองเบาๆในใจว่าประเด็นเด็ดของอาชีพนี้อยู่ที่เงินดีมากๆค่ะซึ่งจริงหรือไม่จริงนั้นแต่ละคนก็ต้องพิสูจน์ด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆนะคะเท่าที่พบคนส่วนใหญ่ที่ไปทำงานก็จะมีราคาคุยซะมากกว่าก็ใครเลยจะไปบอกว่าเงินมันก็เงินเงินแหละทำงานเหนื่อยงานโหดอยู่บ้านเราดีกว่าก็เสียหน้าหมดสิก็ต้องอือๆกันไปเขาบอกว่าเงินดีเอ้าเงินดีก็ดีมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหส้มหล่นนะถ้าบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆทำงานน้อยได้เงินเยอะมันไม่จริงนะคะไม่มีจริงในโลกนี้นะคะบางคนที่มาถามก็แซ่บกว่าอีกมาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าลูกสาวของญาติบ้านนู้นไปทำงานเป็นลูกเรือสำราญได้ไม่นานก็ได้ก็แสนสำราญเพราะไปได้ฝาละมีต่างชาติค่ะก็แน่ล่ะเป็นที่ชื่นบานกันไปทั้งบ้านบ้านเขาเองก็มีลูกสาวอยู่2คนก็อยากให้ได้ทำงานนี้จะได้มีแฟนเป็นต่างชาติเอางั้นเลยเหรอบางทีมันก็ไม่จริงนะคะวงการนี้มันแค่ผู้เขียนที่เล่ามาก็บอกว่าวันนึงผู้เขียนก็ไปเจอน้องคนเนี้ยที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยที่เรือที่ผู้เขียนทำอยู่ก่อนแล้วก็ไปสอบถามไอ้น้องคนนี้น้องก็บอกว่าพี่คนเขาก็มองอย่างนั้นเนี่ยคนที่บ้านหรือใครๆก็คิดว่าถึงจะมีลูกแล้วแต่ทั้งน้องและสามีต่างชาติก็ยังต้องกลับมาทำงานที่เรือค่ะส่วนลูกก็ต้องให้ทิ้งให้

0: สามีเลี้ยงสามีเป็นชาวเปรูเปรูนี่เขาก็ค่าของชีพถูกกว่าเราแปลว่าเขาจนกว่าเราถูกไหมได้สามีต่างชาติมันไม่ได้แปลว่ารวยทุกคนนะลูกเรือด้วยกันก็แปลว่าอยู่ในระดับเดียวกันมันก็ไม่ได้ว่ารวยกว่าใช่ไหมล่ะคะสองคนก็มีภาระเท่าๆกันน่ะจะไปมองว่าโอ้ยอาชีพนี้มันดีมันก็ไม่จริงไปทั้งหมดนะคะแล้วเปรูเนี่ยค่าของชีพถูกอยู่กว่าบ้านเรามากก็เลยส่งลูกไปเลี้ยงที่เปรูนะส่วนตัวเองต้องรับจ้างทำงานพิเศษนอกเวลาแทบทุกชนิดเลยเพื่อรวบรวมเงินส่งกลับมาให้คนทางบ้านตามแบบสาวไทยทั่วไปคนรับเงินก็ไม่รู้ก็จิ้นกันไปกู้งานดีเงินงามสามีลูกเราก็รวยชีวิตแสนสบายทำให้ทางบ้านได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่อันนี้จากความจริงมันเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะมันไม่ไหวแล้วค่ะมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าผู้เขียนเคยถามแม่ของผู้เขียนซึ่งเป็นแฟนบันแท้คู่สร้างคู่สมว่าคู่สร้างเนี่ยมีลงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่ามีบ้างแต่ไม่มากเช่นลูกเรือที่ไปทำงานบนเรือก็มีการจัดทริปแบบแปลกๆมีนูดบ้างเกมาเกย์บ้างอันนี้ก็วันหลังพี่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของสาวลาวค่ะนะคะซึ่งน้องคนนี้ก็มาฝึกงานที่คู่สร้างคู่สมนะคะเธอไปอยู่ในเรือสำราญแต่บางทีทำงานเนี่ยเขาให้ไปเกาะที่ต้องนูดอ่ะที่ก็ต้องนูดด้วยก็ต้องนูดก็คือไปส่งของเนี่ยก็ต้องไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าลูกเรือเนี่ยเขาไม่ใส่อะไรเลยไปที่เกาะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ดีๆจะไปใส่เสื้อผ้าอยู่คนเดียวคนก็ต้องมองเราแย่เลยใช่ไหมคะเนี่ยหลายแบบเนี่ยนะคะแล้วก็นิสัยของผู้โดยสารรวยบนเรือสำราญก็นิสัยแปลกๆนะคะแล้วก็บางทีก็แปลกจนเราแบบหูเราแทบจะรับไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ถึงแบบก็ต้องเรียกว่าเป็นด้านมืดนะคะของอาชีพนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่รู้ไม่ละเอียดในส่วนต่างๆนะคะก็มีเยอะแล้วก็การจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่พี่ใหม่เล่าตั้งแต่ต้นให้กับบริษัทในหน้าจัดหางานประเภทนี้ก็มีอยู่มากในประเทศไทยบางคนก็ไม่เข้าใจถึงลักษณะงานนะคะน้องว่าที่แท้จริงเนี่ยต้องเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ดูเวลานิดนึงไม่อยากจะกินเวลาเอาอย่าง
1: นี้ประมาณ5 นาทีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะค่ะแต่ก็ต้องเหลือให้น้องขวัญด้วยพรุ่งนี้พี่จะได้เล่าอีกทีนะคะจากประสบการณ์เนี่ยอยากจะบอกคนที่ทำงานในเรือนี้ว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำงานต้องให้แน่ใจซะก่อนว่ามีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งงานที่คุณต้องการมากน้อยเพียงไรอันนี้ก่อนที่จะไปในหัวข้ออื่นพี่ใหม่จะขอพูดอย่างนี
1: ้
0: พี่ใหม่เองไม่ได้ทำงานในเรือบางทีจากบ้านไป10 วันไปรับใช้ลูกทัวร์ทำหน้าที่ของเราอยู่ในเรือสำราญเนี่ย10 วัน 15 วันบางทีเดินทางไปมาลีฟบ้างบางทีไปอลาสก้าบางทีไป อเมริกาใต้ต้องอยู่15 วันในเรือเหงานะน้องแค่เราอยู่15 วันเหงานะน้องบางทีขอโทษนะท่านผู้ฟังนั่งร้องไห้ทำไมเมื่อไหร่จะได้กลับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหงาเพราะมันจำเจอยู่ในเรือใช่ไหมคะกลางวันเราก็ลงเรือบ้างไปนู่นนี่ถ้าแล้วแต่ลูกค้าเขาจะลงเราก็พาไปถ้าเขาไม่ลงเขาจะเล่นเกมหรือว่าเล่นมีทุกอย่างในเรือมีสกงสกีมีไต่หน้าผาอุ้ยมีเล่นน้ำเหม็นน้ำฟังเบรกมีทุกอย่างเขาไม่ลงเรือเราก็นั่งจับเจ้าหาหนังสืออ่านก็แล้วทำนู่นทำนี่ก็แล้วไปยกสล็อตเล่นก็แล้วโอ้แต่พี่มีลิมิตไงพี่ไม่เกิน1,000 บาทพอมันเกิน1,000 บาทพี่ก็ไม่เอาแล้วกับสล็อตอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่อยากเส
1: ี่
0: ยงเราก็มานั่งเหงาก็เลยต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เหงานะคะท่านผู้ฟังถ้าเกิดได้ไปทำงานจริงๆสิ่งเดียวที่เราจะจูงใจเราได้ให้มีแรงทำงานต่อก็คือเงิน เงินที่มันมากกว่าการที่เราจะทำอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าตำแหน่งงานที่คุณอ่ะเราทำงานได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อแรกสุขภาพแข็งแรงพอที่จะรับงานหนักหรืออดนอนได้หรือไม่มีใจรักงานบริการหรือเปล่าคนทำงานบริการต้องรักนะน้องสมมติลูกค้าก็โทรหาเรากลางคืนที่เรานอนแล้วไม่ใช่หน้าเนี่ยวคิ้วขมวดมาทำเสียงเข้มใส่เขาต้องพร้อมที่จะกระเด้งแล้วลุกขึ้นมาแล้วทักทายสวัสดีค่ะมีอะไรรับใช้คะน้องขวัญบางทีมันตื่นมาตี 2งงรับโทรศัพท์แล้วกำลังหลับสนิทตื่นมาดิฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราบางทีเด้งรับไม่ไหวนะว่าเราเนี่ยจะอารมณ์ดีตลอดเวลาก็งัวเงียงัวเงียก็ต้องไม่ได้นะคะงานบริการมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะลูกค้าเขาเสียเงินมานะคะเรือสำราญก็คือโรงแรมหรูลอยน้ำนั่นเองที่นี่มีผู้โดยสารมาจากทุกมุมโลกก็ต้องทุกมุมนิสัยเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานก็จะ ที่ทำงานร่วมกับเราต่างภาษาต่างนิสัยต่างวัฒนธรรมบางชาติก็ใจร้อนบางชาติขี้โมโหบางชาติขี้โกงแถมยังขี้โวยวายอีกบางชาติก็ขอให้ได้เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานจะมีความสุขมากอะไรแบบเนี้ยคนที่รักจะทำงานนี้จึงต้องมีความอดทนที่จะ

0: เก็บอารมณ์ค่ะกลบเกลื่อนสีหน้าแสดงละครยิ้มอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญคือเก็บปากให้มิดชิดจึงจะอยู่ได้และอยู่สบายท่านผู้ฟังท่านที่ยังไม่มีงานทำหรือคิดจะทำงานนี้ลองถามตัวเองว่าถ้าฉันจะไปทำงานเนี้ยฉันทำได้ไหมต้องถามตัวเองก่อนถ้าคุณเก่งภาษานะคะคุณก็จะได้เปรียบเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินใจมันเป็นกุญแจนะคะมันเป็นการตัดสินใจว่าคุณเนี่ยจะได้ทำงานเหมาะสมกับตำแหน่งไหนบนเรืออย่างเช่นคุณอยากจะเลือกตำแหน่งคุณที่แบบขอโทษมันเบาหน่อยแต่มันแบบต้องเจอคนนู้นคนนี้เอานะมันชั่วโมงทำงานน้อยแต่ได้ตอบแทนแล้วได้ติปด้วยอ้าวแต่มันเป็นงานที่คุณจะต้องสื่อสารกับเขาเธอเขาก็ถามว่าห้องน้ำไปทางไหนหรือฉันจะไปตรงเนี้ยหรือเดี๋ยวฉันจะลงไปที่ลิฟต์ตรงไหนแล้วฉันถึงจะไปติดต่อตรงนี้ฉันจะซื้อฉันจะเอาวอลเชอร์ไปแลกเพราะฉันจะได้ไปทำนู่นทำนี่ต่อคุณต้องอธิบายเขาได้เพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของเรือนี้แล้วไม่ว่าคุณจะแต่งทำงานเสิร์ฟหรืออะไรคุณต้องตอบคำถามเขาได้คุณภาษาดีพอหรือเปล่าที่จะแนะนำเขาใช่ไหมล่ะนะถ้าคุณไม่ภาษาดีพอคุณก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งที่คุณเลือกอยากจะทำมันเงินมันก็ไม่ได้ตามที่คุณต้องการคุณอาจจะไปเป็นลูกเรืออยู่ชั้นล่างสุดเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกอะไรต้นหนช่างกลหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณไม่ได้สื่อสารเงินมันก็จะได้น้อยลงอะไรแบบเนี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำคุณต้องทำอย่างนี้ให้ได้ซะก่อนนะคะมีมากที่มีประสบการณ์น้อยแต่ภาษาดีทำให้ได้ทำงานในตำแหน่งเดียวกับคนที่มีประสบการณ์มานานปีแต่ภาษาได้ไปนิดก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความจริงที่คุณควรจะรู้อีกข้อหนึ่งก็คือถึงคุณจะเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษขนาดใดก็ตามที่เมืองไทยอันนี้พี่ใบเจอมาแล้วค่ะ
1: เป็นยังไงคะ
0: แต่พอเจออังกฤษลูกผสมของลูกค้าเข้าไปอย่างลูกค้าอินเดียลูกค้าสิงคโปร์ลูกค้ามาเลย์แค่ประโยคง่ายๆก็ยังให้ทำให้คุณงงได้พี่ใหม่ตอนอยู่ที่อเมริกานะคะลูกค้าแค่มาถามว่าเส้นใหญ่เนี่ยมันทำอะไรบ้างพี่ตอบไม่ได้พี่งงเลยพี่ต้องไปเรียนภาษาไม่ตอบเขาไหนว่าเส้นใหญ่นี่มันทำอะไรได้บ้างเราจะตอบเขาว่าทำรัดหน้าทำผัดซีอิ๊วเขาก็ถามต่อแล้วไอ้เส้นใหญ่เนี่ยมันมีกลูเตนไหมแล้วกินไปจะแพ้ไหมโอ้พี่สมัยซึ่งเดินทางมาเกือบทั่วโลกนะคะเจอปัญหาแหมเล่าประวัติศาสตร์นี้นู่นนี่นั่นได้อย่างดีมาเจอมาตกม้าตายไอ้เรื่องง่ายๆนี้แหละน้องขวัญก็ถามแค่เส้นใหญ่มันคืออะไรแล้วจะไปทำอะไรต่อเนี่ยตอบไม่ได้เห็นไหมคะบางเรื่องมันก็ต้องเป็นเรื่องศัพท์เฉพาะทางหรือความรู้เฉพาะทางจริงๆน้องขวัญไม่ใช่ว่าโอ้ยเราคิดว่าเราเก่งเนี่ยแหละค่ะพี่ใหม่ก็ใบไปเลยอันนี้ก็ต้องมาเล่าให้ผู้ฟังนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบางท่านเนี้ยถึงขนาดต้องไปกู้เงินเลยนะน้องขวัญเพราะว่าเรา
1: ก็มีอาชีพนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องเราก็ต้องมีทุนก่อนสิแล้วบางคนที่มองนะว่าโอ้ยเงินดีแต่กว่าจะไปกู้เงินมากว่าจะได้เงินมาลงทุนแล้วกว่าจะใช้เขาหมดโอ้โหลูก5ขวบแล้วยังไม่หมดก็มีค่ะเดี๋ยวพรุ่งน
1: ี้มา
0: ต่อค่ะ
1: ก็ฟังเมื่อช่วงต้นของพี่หมายบอกว่าต้องไปกู้มาเรียนคอร์สหนึ่งก็ประมาณ 200,000 อันนี้ไม่ใช่คอร์สทั้งหมดที่จบมาแล้วจะได้ทำงานบนเรือสำราญเลยทีเดียวนะคะ
0: ก็
1: เป็นต้นทุนที่สูงมากพอสมควรอยู่ค่ะอันนี้จากเรือสำราญนะคะขวัญจะพาคุณผู้ฟังไปที่ญี่ปุ่นบ้างตอนนี้ญี่ปุ่นมีดราม่า
0: ไปเรือไหม
1: ขออนุญาตไปเครื่องถึงขอถึงเร็วหน่อยเดี๋ยวฤดูร้อนมันจะผ่านไปค่ะดราม่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือดราม่าของเรื่องของการสวมใส่ขาสั้นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะพี่แล้วก็เขาก็เลยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้สวมใส่ขาสั้นได้อนุญาตให้ใส่ขาสั้นได้นโยบายเขาชื่อว่าโตเกียวคูบิสค่ะเพื่อที่จะเป็นนโยบายประหยัดพลังงานเพราะว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาวิกฤตพลังงานเรื่องเชื้อเพลิงจากกรณีสงครามในตะวันออกกลางเหมือนกันแหละพี่แล้วก็คราวนี้พอเจอกับอากาศร้อนมากๆเขาก็เลยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้สวมใส่ขาสั้นได้แต่มันขาสั้นของคนเรามันก็ไม่เท่ากันเนาะแล้วคราวนี้มันก็เลยเป็นประเด็นตรงที่ว่าชาวญี่ปุ่นเขาจะมีความรู้สึกว่าการสวมใส่ขาสั้นน่ะมันคือความไม่สุภาพแล้วการที่มองเห็นขนบริเวณหน้าแข้งอะไรทำนองนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่สนิทใจทำนองนี้ค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พี่หมายหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนฤดูร้อนของเขาเนี่ยเขาอนุญาตที่จะแบบแต่งตัวสบายๆได้ไม่ต้องสวมสูทหรือว่าแต่งตัวที่เป็นท

0: ทางการมากนักแต่ว่าเราก็จะมักเห็นอยู่เสมอว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสวมใส่ขายาวแต่คราวนี้มันเป็นภาพที่พนักงานผู้ชายแล้วกันพี่หมายที่ส่วนใหญ่ที่สื่อสารออกมานะคะก็จะเป็นภาพพนักงานผู้ชายเนี่ยสวมใส่ขาสั้นสั้นแบบกลางขาอ่อนอะค่ะพี
1: ่โอ้สั้นๆเกินไปเนาะ
0: ค่อนข้างสั้นค่ะก็เหนือหัวเข่ามาประมาณคืบนึงอะไรทำนองเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าที่บอกว่าพอเห็นหน้าขนหน้าแข้งแล้วสมองบางส่วนของฉันรับรู้ถึงสัญชาตญาณว่ามันใกล้ชิดเกินไปมันเป็นส่วนตัวเกินไปแล้วฉันรู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งนี้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาก็บอกว่าช่วงล่างของร่างกายเนี่ยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าช่วงบนการใส่ขาสั้นไปทำงานทำให้บางคนรู้สึกว่ามันสนิทเกินไปมันไม่ใช่ที่ทำงานมันอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเสียมากกว่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสเกิดขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องใส่ขาสั้นขนาดนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวเมืองอากาศเย็นแต่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาพี่ใหม่คะอากาศของเขาไปอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะ
1: กับ
0: คนที่อยู่เมืองหนาวอากาศที่มีหิมะตกอันเนี้ย35องศาเซลเซียสของเขาเนี่ยก็ถือว่าร้อนกว่าปกติมากร้อนเกินกว่าที่คือเหมือนกับร้อนกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็พอถึงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขาต้องออกนโยบายนี้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยสบายขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาจะลดการเปิดแอร์ด้วยเพราะว่าเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยขาดความไม่ถึงกับขาดหรอกค่ะแต่ว่าใช้คำว่าประหยัดพลังงานในระดับชาติก็คือเป็นการออกกฎเหล็กมาว่าถ้าสถานที่ทำงานบริษัทเอกชนใดๆก็ตามสามารถประหยัดพลังงานในการเปิดแอร์ได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำได้แล้วก็ดีมากด้วยแต่ว่าอย่างในจังหวัดโออิตะนะคะระดับอุณหภูมิไปอยู่ที่ 35.3 คือตรงนี้เนี่ยพอมันร้อน
1: ทั้งเหนือนี่ใกล้ฮอกไกโดค่ะ
0: ค่ะพอมันไปอยู่ที่ 35.3 เนี่ยคือคนมันไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้พี่หมายมันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยล้าเหลือเกินกับความอบอ้าวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วพอมันลากยาวหลายคนตอนแรกก็ไม่ได้มีความประสงค์นะคะที่จะสวมกางเกงขาสั้นขนาดนี้แต่ว่าพอเขาอนุญาตก็เลยรู้สึกว่าถ้าแต่งตัวแบบสบายๆได้ก็ดีแต่พอกลับกลายเป็นว่ามันเกิดประเด็นดราม่าเรื่องของความไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้มันก็กำลังเป็นคำถามอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอยู่นะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยที่เกาหลีใต้ก็เกิดปัญหาในลักษณะของความร้อนเหมือนกันแล้วก็ทางเกาหลีใต้เขาก็กำลังเหมือนจะสรรปันส่วนกับระบบของการใช้พลังงานเพราะว่ามีการรณรงค์ให้ชาวเมืองกรุงโซเนี่ยถ้าหากว่าคุณจะเดินทางในระยะสั้นๆแนะนำค่ะให้ขี่จักรยานหรือแบบขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์ขณะที่ประมาณ 20% ของแก๊สธรรมชาติในเกาหลีใต้เนี่ยต้องผ่านจากกรณีช่องแคบพอมูสค่ะมันก็เลยทำให้พลังงานในเกาหลีใต้เนี่ยไม่แบบเหมือนกับว่ามีค่อนข้างจำกัดอยู่พอสมควรเขาก็เลยรณรงค์เรื่องของการใช้พลังงานให้ประหยัดที่สุดเรื่องนี้ก็อีกประเทศข้างๆบ้านเราใกล้ๆอยู่ในอาเซียนของเราก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันพี่อย่างเวียดนามเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็มีมาตรการจำกัดในการใช้พลังงานแล้วก็ขอความร่วมมือภาคธุรกิจแล้วก็ขออนุญาตให้พนักงานเนี่ยทำงานจากที่บ้านเพื่อลดการเดินทางลดการขนส่งฟิลิปปินส์ศรีลังกาก็ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่คุณผู้ฟังน่าจะได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานบางประเทศนี่ถึงขั้นไฟดับก็มีแล้วก็หลายประเทศก็ประหยัดเรื่องของการเดินทางไปทำงานให้ทำงานที่บ้านวันละ4สัปดาห์อย่างฟิลิปปินส์ศรีลังกาก็ให้ทำงานที่บ้าน
1: สัปดาห์ละ4วัน
0: ใช่ค่ะขออภัยค่ะสัปดาห์ละ4วันซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมีการประหยัดพลังงานมาในลักษณะนี้ก็เหมือนกับว่าแต่ละคนก็เหมือนกับมีวิถีคล้ายๆกับตอนโควิด-19 เหมือนกันนะคะพี่ใหม่
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะพอได้นโยบายในลักษณะนี้เข้ามาแบบคือก่อนหน้านี้มันก็มีบทวิจัยหรือว่าเหมือนมีการทำเรื่องของการวิจัยด้านผลสำรวจนะคะของ Wall Street Journal เมื่อปี2023เขาบอกว่าคนทำงานชาวอเมริกันเนี่ยประมาณร้อยละ41ค่ะมองว่าผู้ชายที่สวมกางเกงขาสั้นไปทำงานในออฟฟิศเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนการอยู่ภายนอกบ้านเนี่ยแม้ว่าอากาศจะร้อนระอุแต่ว่าความเหมาะสมในสถานที่ทำงานนะ ็ควรต้องเคารพไว้ก็คือควรจะใส่ขายาวไปทำงาน

0: อันเนี้ยแต่เป็นบทผลสำรวจเมื่อปี2023ไงพี่ฝันว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากนักเพราะว่าจริงๆแล้วภูมิอากาศตอนสมัย2023กับ2026มันก็คนละอุณหภูมิกันมันอาจจะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความเรียบร้อยความเหมาะสมกาลเทศะในการแต่งตัวไปทำงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญใช่ไหมคะพี่ใหม่คะ
1: พี่ไม่กล้ามองเลยค่ะถ้าผู้ชายเขาใส่กางเกงขาสั้นแล้วขึ้นมาอย่างนี้พี่ก็มีความรู้สึกเขินแทนแล้วกลับไปดูเขาแล้วแบบโอ้เป็นคนนักข้างเนี่ยยกเว้นถ้าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเกย์ก็จะอีกแบบนึงนะก็จะกระตุ้งกระติ้งน่ารักยังไงก็ตามไอ้ขาสั้นมันก็เหมาะกับผู้หญิงนะพี่ว่านะยกเว้นว่าผู้ชายเขาจะไปเล่นกีฬาอีกเรื่องนึงแต่นี่คุณไปทำงานน่ะนะพี่ไม่เห็นด้วยเลยแล้วแต่ก็เห็นใจนะคะเพราะว่าเวลาประเทศหนาวเนี่ยเวลาเขาร้อนเนี่ยมันร้อนทรมานน้องเพราะมันแห้งไงมันบ้านเรามันยังมีความชื้นโอ้ก็ยังพอไหวอะไรแบบเนี้ยโอ้ของเขาเวลาร้อนเนี่ยมันร้อนจริงมันร้อนแห้งร้อนทรมานน่ะพูดตรงๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั้นเลยแหละ
0: ร้อนแห้งร้อนแบบเหมือนกับผิวจะแตกอะไรทำนองนี้หรือเปล่า
1: หายใจลำบากค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวสำหรับเรื่องของที่ญี่ปุ่นของขวัญก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของเรือสำราญที่หมายก็น่าสนใจแล้วก็ต้องรอติดตามฟังในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะ
1: พร
0: ุ่
1: งนี้ต่อค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่รายการคู่สร้างคู่สมของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอขวัญกับพี่ใหม่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านรัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่

ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน.100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับ

0: รับฟังกันสดๆได้ที่หน้าบัตรวิทยุของเรานะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 จะฟังหรือว่าชมแบบสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้ที่หน้าแฟนเพจนี้ด้วยเช่นกันนะครับอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @MCOT News นะครับอีกช่องทางที่จะพูดคุยสื่อสารคอมเมนต์ทักทายกันมานะครับตั้งคำถามมาผ่านรายการไขปมคนในข่าวได้เลยตลอดชั่วโมงนี้นะครับและอีกช่องทางที่ยังฝากไว้กันทุกๆวันนะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมทุกสื่อสารของอสมทในแอปพลิเคชันเดียวอยากคลิกเข้าไปง่ายๆที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นี่ก็ติดตามได้ทุกสื่อสารทั้งจะดูจะเป็นจากโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับไขปมคนในข่าวในวันนี้หยิบยก1ประเด็นมานะครับเป็นประเด็นที่ว่าเป็นประโยควักทองของท่านรัฐมนตรีนะครับที่เมื่อวานนี้ได้มีการพูดออกไปและกลายเป็นที่จดจารเป็นที่พูดถึงนะครับกับคำวักนี้ครับมึงรู้จักกูต้อเกินไปนี่วักประโยคนี้พอพูดออกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาแต่สุดท้ายมันมาที่จบที่ว่ายสวยครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง นะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับก็ป่านนี้น่าจะเขาบอกว่าตอนนี้ที่ผมไปเปิดตามช่องทางต่างๆนะเขาเอามาแซวกันเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหเป็นรัฐมนตรีมาตั้งนานสงสัยกลัวคนไม่รู้จัก
1: ก็เขาบอกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแพ้เสียงในหัว
0: อ๋อครับ
1: สับยุคใหม่นะไปบอกว่าทนไม่ไหวเสียงในหัวมันสั่งพอสั่งเสร็จก็เลยหลุดเป็นคำพูดออกมานะฮะ
0: ครับ
1: เผื่อบางคนนี่ในหัวจะคิดจะงู้อย่างนี้แต่สามารถคุมได้นะไม่มีคำเล็ดลอดออกมาก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะ
0: ครับผม
1: แต่บางทีเสียงในหัวเป็นยังไงคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะ
0: มันเรียกว่าเสียงในหัวมันกั้นไม่อยู่
1: มันกั้นไม่อยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้คำเราจะเห็นว่าคำที่ใช้เนี่ยกับรัฐมนตรีเนี่ยมันไปตามยุคตามสมัยนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องที่เขาเรียกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีใช้อารมณ์แบบเนี้ยมันก็มีนะมันไม่ใช่ที่เป็นครั้งแรกนะถูกไหมฮะมันก็มีเช่นสมัยก่อนนี่ก็ไอ้คำเนี้ยใช้มานานเลยเช่นฉุนขาดถูกไหม
0: อ๋อฉุนขาดโหน
1: ี่ฉุนขาด
0: พาดหัวหนังสือพิมพ์นี่ชอบเอามาใช้สมัยยุคที่เราอ่านหนังสือพิมพ์กันเยอะๆนะอาจารย์
1: หรือว่าคำว่าฟิวขาดนี่ก็เหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าฟิวขาดนี่ก็คือช็อตไปเลยนะเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรามันต้องมีฟิวส์ด้วยนะฮะพอเวลาไฟมันกระชากไฟมันปั๊บฟิวก็ขาดนะฮะอีกงานหนึ่งที่เขาใช้กันบ่อยก็คือน็อตหลุด
0: นะครับ
1: เพราะน็อตหลุดนี่ก็แปลว่าคุมไม่ได้แล้วถูกไหมครับแล้วก็คำกลางๆวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่ก็คือคำว่ายั่วจัด
0: ยั่วจัดอ๋อครับ
1: นะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นคำที่เอามาใช้กับคนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็บางคนก็เนี่ยที่บอกว่าแพ้เสียงในหัวนี่ก็เป็นคำหนึ่งที่ใช้ออกมา
0: ที่สมัยนี้ใช้เอามาใช้กันนะฮะอาจารย
1: ์เมื่อก่อนจะบอกว่าถ้าประเภทที่ทำอะไรแบบลงไม้ลงมือด้วยนี่ก็จะเรียกว่าหัวร้อนใช่ไหม
0: ร้อน
1: เป็นต้นนะ
0: ครับ
1: คือคำเหล่านี้มันเป็นคำที่เราเจอกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่พูดเนี่ยเผอิญมีหัวโขนอะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็อาจจะอยู่ข้างทางข้างถนนก็มีท้าทายกันเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะ
0: หรือว่าเด็กเล่นเกมกันก็เรียกว่าหัวร้อนกันได
1: ้คือไม่คำว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยนะจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกมีคนพยายามใช้คำภาษาอังกฤษนะyou know me a little girl นะ you know me a little girl เนี่ย
0: ตรงตัวเลย
1: you know me a little girl นี่ก็ตรงตัวเลยนะฮะก็แปลแบบแปลเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะ
0: ทับทับคำแปลคำพูดไปเลยนะอาจารย
1: ์แล้วก็จริงคนที่ใช้มาก็ประมาณสักเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองแหละ
0: ครับ
1: ใครใช้เนี่ยคุณนกจำได้ไหมคนไหนที่เป็นคนใช้คำว่า you know me a little girl เนี่ยนะจำได้ไหมวันนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ไปถ่ายภาพกับเบนสมิธนะจำได้ไหม

0: ออกครับครับครับครับ
1: นึกภาพออกไหมฮะ
0: ครับนึกออกแล้วฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้นฉบับนะต้นฉบับนะคร
0: ับ ท่านนายกนั่นแหละ
1: ว
0: ิ
1: ธีการพูดวิธีการพูดอาจจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็คือใช้แบบพอจะจบก็พอถูกถามมากๆอะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็จบด้วยคำว่า you know me a little go เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พูดว่าพูดคำสวยๆทิ้งท้ายว่าโอ้คุณรู้จักฉันนะ

0: มันมีพฤติกรรม2อย่างก็คือ1พฤติกรรม2ก็คือคำพูดถูกไหมครับนะพฤติกรรมก็คือการเดินสวนเข้าไปในกลางวงผู้สื่อข่าวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สวนเข้าไปเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้กระแทกแรงแต่มันก็ดูไม่เรียบร้อยดูไม่ดีอ่ะนะ
1: ดู
0: ง
1: ่
0: าย นะครับก็คืออยู่
1: ในมุมมอง
0: แหวกเข้าไปเลย
1: อีกคนนึงก็ในฐานะของรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของประเทศอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวในฐานะที่เป็นฐานะดอนอีกฐานะดอนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการที่จะหาข่าวในมุมที่ถูกต้องมาให้ประชาชนนะอาจารย์
0: ใช่ก็คือต่างคนต่าง
1: ทำหน้าที
0: ่ทุกคนก็มีหน้าที่รัฐมนตรีก็มีหน้าที่นะได้รับมอบหมายมาได้รับเขาเรียกว่าได้รับตำแหน่งอ่ะพูดง่ายๆอ่ะตรงๆมาเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องรับผิดชอบต่อตำแหน่งถูกไหมก็ต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งเป็นเรื่องธรรมดานะธรรมดาถ้ามองกันในหลักการคนที่เป็นผู้สื่อข่าวก็ต้องทำหน้าที่ของเขาถูกไหมครับแต่ว่าลักษณะการกระทำแบบนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะมันเลยใช้คำว่าเชิงพฤติกรรมถูกไหมเพราะพฤติกรรมคือการกระทำถูกไหม
1: คร
0: ับ เสร็จแล้วก็ยังมาตามด้วยจะเรียกว่าวจีกรรมไหมล่ะฮะเป็นกรรมที่เกิดจากการใช้คำพูดเนี่ยนะก็คือคำพูดที่คือนอกจากเดินสวนแล้วก็แบบกระแทกหน่อยด้วยไหล่เนี่ยนะแล้วเดินสวนไปเอามือล้วงกระเป๋าด้วยนะครับมือขวาเนี่ยล้วงกระเป๋าด้วยแล้วหันกลับมาพูดด้วยคำว่ามึงรู้จักกูน้อยไปนะครับเนี่ยถ้าเป็นวงนักเลงอะไรก็คงจะลงไม้ลงมือกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: อาจจะมีคอมเมนต์กันชั้น
0: คือลักษณะอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ต้องคุมอารมณ์ได้ยังไงก็ต้องคุมอารมณ์ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องทำให้ได้ฮะโดยหน้าที่โดยความรับผิดชอบจะมาถึงก็ลงไม้ลงมือรู้ว่าจะเกิดไปผลักอกกันนี่มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ขนาดวงการนักกีฬาเนี่ยนะขอโทษนะถูกไหมครับโอ้ก็ชอบเล่นกีฬาเนี่ยในสนามที่ไม่พอใจกันก็บางทีอาจจะใช้คำพูดเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะถูกไหมฮะไปใช้คำที่มันหยาบคายหรือไปใช้คำที่ก็เรียกว่าพารุสวาทหรือเป็นคำที่อะไรอ่ะอย่างเช่นก็เลยเลสซิซื่อมาแบบประเภทเหยียดผิวเหยียดอะไรก็ไม่ได้ถูกไหม
1: ครับเหยียดผิวเหยียดเพศ
0: มันก็ไม่ได้พวก
1: ครอบครัวอะไรนี้ไม่ได้นะจ้ะ
0: มันนี่มันก็เป็นการก่อนะมันเป็นการก่อเรื่องขึ้นมาถูกไหมครับคำนี้ก็เช่นกันอาจจะไม่ใช่คำหยาบที่แบบประเภทไปก็เรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าด่าพ่อล่อแม่ก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เป็นการแสดงความเหนือกว่ามีอะไรอำนาจ
1: ดู
0: นั่นมากกว่า
1: ดูให้เห็นว่าอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะอะไรอย่าง
0: นี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมาดูไปดูมาอ้าวตัวเองก็อายุน้อยกว่าเหมือนนะผู้สื่อข่าวที่มีปัญหาได้ซ้ำไปถูกไหมครับแต่ก็นั่นแหละในเวลาขนาดนั้นก็คงไม่มีใครมาถามอายุกันแหละนะ
1: ครับครับ
0: ทำไปทำมาก็เลยมีคนก็เลยมีการถามว่าไม่รู้ใครรู้จักใครน้อยไปก็ไม่รู้นะครับนะเพราะว่าคนพูดก็ไม่แน่ใจว่ารู้จักคนที่ถามเยอะหรือเปล่านะเพียงพอหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าในเบื้องต้นก่อนในเบื้องต้นก่อนว่าเป็นคำถามที่ถูกตอบกลับมาทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมสนใจตรงประโยคคำอธิบายนะครับผมก็สนใจเป็นการสื่อสารเพราะว่าพอตอนเกิดเรื่องนี้ความจริงเราก็คุยเรื่องนี้กันแล้วแต่การเปิดเผยนะครับการสำรวจของเขาเรียกนะ
1: กก
0: ร
1: เ
0: นี่ยนะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเนี่ยนะที่บอกว่ามี3ส่วนก็คือสภาอุตสาหกรรมนะออกการค้าไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สามอันนี้ก็ร่วมมือกันแล้วก็สำรวจออกมาจาก401ตัวอย่างซึ่งก็ชัดเจนก็พูดถึงว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะครับเพราะว่าในแง่ของเอกชนก็มองว่าเรื่องของการคอร์รัปชันมันเป็นต้นทุนแล้วนับวันจะสูงขึ้นไปถึงระดับ 15-20% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีต้นทุนอย่างนี้สูงเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีในภาคเอกชนเลยในการลงทุนในการทำธุรกิจเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าต้องส่งเสียงอันนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะจากอดีตที่ผ่านมาก็เพียงแต่ว่าจะอาจจะมีองค์การไอ้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็คือแอคอะถูกไหมฮะออกมาพูดออกมาแต่ครั้งนี้ก็จะมีผลสำรวจเข้ามาพร้อมกับเปิดเผยหน่วยงานมันก็จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือลักษณะที่ว่า หน่วยงาน

0: ที่เข้าไปถึงปั๊บก็ต้องมีการนำเสนอสินบนพูดง่ายนะฮะ
1: ครับ
0: บ่อยครั้งอันนี้ก็เข้าไปก็จะเจอเยอะนะก็ต้องบ่อยครั้งที่เข้าไปเนี่ยซึ่งก็จะมักจะเริ่มต้นโดยตำรวจอะถูกไหมฮะที่เข้าไปหาตำรวจก็ต้องมักจะมีเรื่องของสินบนเข้าไปครับพูดง่ายนะครับแต่แล้วก็ไล่ไปตามลำดับมีหน่วยงานทั้งหมด26หน่วยที่ทางกกร.เป็นคนพูดมาแต่สิ่งที่บันทึกฮาก็คือจำนวนเม็ดเงินที่เป็นสินบนพอมากสุดที่ก็มี10อันดับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คงจำได้แล้วปรากฏว่าอันดับหนึ่งที่ถูกระบุออกมาจากกกร.นี่ก็คือเขาเรียกว่ากรมควบคุมมลพิษถูกไหม
1: ครับ
0: พอกรมควบคุมมลพิษเอ่ยชูเอ่ยชื่อขึ้นมาก็เป็นที่ตกใจเพราะทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าอันนี้ต้องจ่ายมากสุดเหรอนะบางคนอาจจะมองว่าหน่วยงาน
1: ดูแล้วคาดไม่ถึงนะดูแล้วคาดไม่ถึง
0: นะแต่เรื่องการคาดไม่ถึงมันก็ต้องมีคำอะไรนะคำอธิบายได้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดถูกไหมครับเพียงแต่บอกว่าอันนี้คือตัวเลขเม็ดเงินที่เฉลี่ยมาเยอะสุดเกินแสนอะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะได้ยินว่าทางเขาเรียกว่าทศก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นำโดยนี่แหละท่านรัฐมนตรีสุชาตินี่ขึ้นมาส่งเสียงก่อนเลยถูกไหมฮะแต่จริงๆเขาให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาเป็นคนพูดออกมาแถลงข่าวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเห็นว่าอธิบดีก็ออกมาแรงมากค่อนข้างจะแบบคล้ายๆว่าประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานของกรมควบคุมมลพิษนี่เป็นหน่วยงานทางวิชาการไม่ได้ให้คุณได้โทษในเชิงเรื่องการออกใบอนุญาต
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปทำเรื่องของการทุจริตจะไปเรียกรับสินบนจะไปเรียกทำไมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ค่าปรับที่ตามมาก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นจะไปต้องไปเรียกเป็นแสนได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แสดงอาการชัดเจนว่าไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับต่อการเปิดเผยนี้เพราะเป็นการที่สร้างเสื่อมทำให้เสียชื่อเสียงก็ยื่นว่าภายใน7วันนี้ต้องมีคำอธิบายจากผู้แถลงข่าวอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าก็สำทับโดยรัฐมนตรีด้วยถูกไหมครับออกมาบอกเลยว่ารัฐมนตรีก็เป็นคนบอกเองก็บอกว่าให้อธิบดีไปเป็นคนพูดอ่ะนะ
1: ฮ
0: ะไปดูทวนข่าวเก่าได้เลยก็เป็นคนบอกเลยให้รัฐมนตรีพูดแล้วก็ดูเหมือนใช้คำพูดเดียวกันน่ะถูกไหมฮะเพราะว่าอธิบดีมาชี้แจงก็พูดคำนี้ฮะผมชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนพอรัฐมนตรีออกมาพูดตอนนี้ผมก็เป็นคนชัดเจนก็ชัดเจนทั้งสองคนแหละครับถูกไหมฮะ
1: ต่างคนต่างชัดเจน
0: อันนี้ก็เป็นคำประจำตัวแต่ว่าไอ้คำเหล่านี้แหมเขาเรียกอะไรมันเป็นคำนักเลงอยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: มันพูดกันได้นะพูดพูดกันได
0: ้ถ้าบอกว่าบางคนผมเป็นคนตรงไปตรงมาก็อย่างได้นะอันนี้ก็เป็นคนชัดเจนอ่ะก็โอเคนะ
1: คร
0: ับใครก็ว่าไม่ผมไม่นึกยังไงผมก็พูดอย่างนั้นผมไม่คนไม่มีรับลมคมในนะบอกได้เลยนะผมอย่างนี้แหละผมไม่ชอบผมก็ไม่ชอบไม่ถูกผมก็ไม่ถูกเนี่ยนะแต่แล้วปรากฏว่ามันก็เกิดกรณีของการที่เรียกว่าอะไรนะไปถามว่าไปถามว่ามาถามคนนั้นถามคนนี้เสร็จแล้วก็ไปถามนายกเข้าแล้วนายกก็เปิดบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดใครกล้าเปิด
1: ก็ต้องกล้าถูกฟ้องเหมือนกัน
0: มันก็เลยเป็นลักษณะของคำพูดกันเขาเรียกให้ท้ายภาษาชาวบ้านเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เป็นการให้ท้ายข้าราชการที่ถูกเปิดเขาเรียกอะไรเปิดเผยผลสำรวจออกมาว่ามีเรื่องของกรณีที่ให้สินบนเยอะเนี่ยนะคนก็เลยตั้งคำถามมาเอ้านี่ทางหน่วยงานเนี่ยแทนที่ไอ้นี่เขาเรียกเป็นการชี้เบาะแสถูกไหมครับเป็นการชี้เรื่องขึ้นมาแล้วทำไมแทนที่จะตั้งไปสืบสาวเราเรื่องว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไปหาต้นเหตุไปหาเรื่องที่จะต้องตรวจสอบว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรก่อนมานี่ไม่ใช่ว่าก็ไปยุให้มีการฟ้องกันเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยเข้าข่ายนี่ก็เลยฟ้องปิดปากจนกระทั่งรองนายกฝ่ายกฎหมายต้องออกมาเขาเรียกว่าแก้เกมนะถูกไหมออกมาพบกกร.แล้วสุดท้ายก็คุยกันบอกว่าอันเนี้ยทำความเข้าใจกันหน่อยก็ยินดีที่จะเอาข้อเสนอหรือว่าผลสำรวจของกกร.เนี่ยมาพิจารณาแล้วสุดท้ายนายกก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะไปอะไรนะไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะก็เป็นการเขาเรียกแอคชั่นทุกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็คล้ายๆว่าเป็นการดับกระแสว่าราชการไม่ฟ้องหรอกไอ้ฟ้องปิดปากเนี่ยไม่ใช่นายกไม่ได้มีความตั้งใจอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่พอผู้สื่อข่าวมาเจอนะรัฐมนตรีสุชาติแกก็คงยังมีเรื่องคาใจอยู่เพราะว่าในคำอธิบายเนี่ยแกก็พูดออกมาชัดเจนจริงๆว่าตีใครๆเหมือนที่รัฐมนตรีอนาลองนายกประกรณ์นะ
1: ครับ
0: ออกมาพูดเนี่ยแกก็ดูเหมือนไม่คนไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยยอม

0: ับเท่าไหร่นะใครก็ว่าจะให้นะไม่ให้ไปเดินเรื่องนี่ก็ทำได้ก็ได้นะแต่ทุกคนยังไม่ค่อยพอใจเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อะไรไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้นะ
1: ครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นหน่วยงานวิชาการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคำอธิบายเป็นอย่างนี้ผมพยายามมาดูคำอธิบายซึ่งอันนี้มันก็จริงนะพอดูไปถึงว่าอธิบายว่าคือพูดในทํานองว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัว
1: ครับ
0: ถูกไหมนี่เป็นถ้าเป็นภาษาเขาเรียกอะไรคำอธิบายการสื่อสารก็เรียกว่าเป็นการพูดเชิงอุปมาอุปไมยนะฮะเป็นการเปรียบเทียบดูคำพูดนี่นะมันจะจ่ายถามมีข้อมูลหลักฐานไหมว่าจ่ายเพื่ออะไ
1: ร
0: และทุจริตแล้วได้อะไรคุณต้องการอะไรจากเขาสำหรับคนนะสำหรับตนในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องปกป้อง
1: ครับ
0: ตนมีหน่วยงานที่ต้องควบคุมทั้งหมด6-9กรมเหมือนมีลูก9คนเราเลี้ยงลูกมาทำไมเราจะไม่รู้ว่าลูกคนไหนเป็นอย่างไรเหรอการจะตีลูกเราต้องมีหลักฐานแม่ผมจริงผมคิดอยู่ในใจนะมันเสียงในหัวมันก็มิดอยู่เหมือนกันท่านเป็นพ่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับถูกไหมครับเพราะว่าท่านเป็นพ่อมาเมื่อกันยายนปีที่แล้วนี่เองฮะ
1: อาจจะเปรียบเปรยอาจจะเปรียบเปรยเห็นภาพ
0: คือมันอย่างนี้นะมันนี่มันคือเรื่องราวผู้สื่อข่าวเขาถึงเขาหลงดักคอไงฮะอธิบายหมดเลยโอ้เราจะตีโทษลูกเราได้ยังไงมันต้องอะไรนะเอาข้อมูลต้องชี้เรื่องมาก่อนต้องให้ข้อมูลมาถูกไห
1: ม
0: ฮะไม่ใช่มากล่าวโทษลูกแล้วก็จะนั่นเลยแล้ววันนี้ผมได้มอบหมายให้พี่สาวคนโตก็คือปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้ปกครองไปบริหารจัดการให้สังคมเคลียร์กระจ่างโดยประสานงานกกร.ให้นำข้อมูลมาชี้แจงกับปลัดกระทรวงกสตอนนี้แล้วถือเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเพราะเป็นผู้ปกครองที่เป็นหัวหน้าราชการนิสัยผมก็คือสไตล์ผมก็คือไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแต่ผมกำลังจะบอกว่าโพลที่ออกมานั้นมันคนมันทุจริตคนนี้ทุจริตเนี่ยแต่ถ้าโพลชี้นำว่าครอบครัวของสื่อมวลชนหรือของใครเป็นครอบครัวที่ดีแย่สื่อมวลชนจะรับได้หรือไม
1: ่
0: ไม่มีใครรับได้หรอกต้องเอาหลักฐานมาดูและนี่คือสิ่งที่ผมยอมรับในความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยแกก็ไม่นะครับแกต้องใช้คำที่แกจะใช้บ่อยเรื่องลูกผู้ชายผมชัดเจนนะก็เป็นคำเฉพาะนะ
1: เป็นคำที่ใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยถ้าผิดก็ต้องลงโทษนะแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าลูกเราเป็นคนไม่ดีแกก็ยังให้เป็นลูกอยู่เหมือนเดิมนะพูดมาถึงว่าทางกรมทางอะไรเนี่ยนะมันเกเรแล้วเราไปตีไม่จะให้เราไปตีลูกเราเลยเหรอลูกเราจะไม่ไปเตลิดเปิดเปิงไปเหรอต้องสอบสวนเอาข้อเท็จจริงเอามาปกป้องลูกของเราเราอยู่กับลูกเราทุกวันมันไม่ใช่นิสัยเราอย่างนั้นเรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงนี่เป็นต้นนะเราบอกต้นไม่เคยให้ท้ายข้าราชการไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแสดงผู้สื่อข่าวก็บอกเอ้ยพูดง่ายๆว่าจะมาเปรียบเทียบกับการเป็นครอบครัวไม่ได้หรอกนี่มันการทำงานถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่าผู้สื่อข่าวเขาพูดถูกนะในมุมของผมนะ
1: ครับ
0: เอ้ยการอุปมาอุปไมยแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรเราก็จะเห็นว่าบางทีลูกไปทำผิดคิดร้ายไปติดยาเสพติดแล้วไอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังรักลูกอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นความผูกพันทางสายเลือดใช่ไหมความผูกพันทางสายเลือด
0: นี่มันการทำงานท่าน
1: ครับครับ
0: ท่านเป็นรัฐมนตรีก็ให้ท่านมาบริหารหน่วยงานนี
1: ้เห็นมุมอีกมุมนึงแหละ
0: ขอโทษมันมาเป็นพ่อของปลัดกระทรวง
1: หรืออธิบดีแต่ละกรม
0: มันไม่ใช่ครับท่านคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: คนละคือท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันไม่ใช
1: ่
0: ถูกไหมครับไอ้เปรียบลักษณะอย่างนี้มันเอามาใช้กับแบบที่มันจะมาเทียบเป็นครอบครัวไม่ได้ไปใช่ว่าถึงเวลาปั๊บเนี่ยพอไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนก็ปกป้องลูกน้องอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: คือเข้าไปสู่ระบบที่ก็เรียกระบบอุปถัมภ์อ่ะนะครับจุดว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นลูกน้องเขาเป็นคนในนั่นเรียบร้อยแล้วก็เรื่องจะตีเรื่องอะไรเป็นเรื่องของผมเองคนอื่นจะมาตีลูกผมไม่ได้ถูกไหมนะ
1: ใครจะมาว่าลูกน้องผมไม่ได้
0: อันนี้ไม่ได้ครับท่านครับผมก็ทำงานบริหารคนหนึ่งก็ทำงานบริหารถ้าทุกหน่วยงานทำงานแบบพ่อปกครองลูกกันหมดอย่างเงี้ยมันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือในแง่ของเขาเรียกว่าหลักการการบริหารเนี่ยคนที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานเนี่ยเวลามันมีเบาะแสมีอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นกระแสและทุกคนก็เรียกร้องเรื่องนี้ถูกไหมครับโดยยิ่งการชี้เบาะแสการนำมาซึ่งเรื่องของอะไรนะไอ้เปิดเผยเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องอะไรต่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันต้องมีการดำเนินการตรวจสอบ

0: ถูกไหมครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างนั้นเนี่ยสมมติว่ามันเกิดในหน่วยงานเราทุจริตปั๊บแล้วปรากฏว่าปปชจะมาสอบแล้วก็อารวาสปปชเลยถูกไหมฮ
1: ะ
0: ฮะในฐานะคุณไม่ยุ่งกับลูกผมได้ไงคุณนะนะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: เข้าใจได้
0: จะไปมองในลักษณะของการเป็นลูกแบบนั้นมันไม่ถูกนะฮะแต่โอเคอาจจะบอกว่ามันก็มีความเขาเรียกว่าผิดคาดนิดเดียวเราดูงานของหน่วยงานเราเนี่ยถ้ามูจะอธิบายอย่างนี้นะมันเป็นโดยลักษณะหน่วยงานวิชาการคือเป็นคนที่ให้ข้อมูลเพราะว่ามันกรมควบคุมมลพิษนี่ก็เป็นผู้ที่รายงานมลพิษผลการตรวจสอบมลพิษถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้ให้คุณได้โทษในเชิงของการออกใบอนุญาต
1: ใช่
0: ไหมแต่ถ้าท่านดูไปอย่างลึกซึ้งและถ้าท่านมีความเข้าใจจริงๆแล้วท่านก็จะคนก็รู้ฮะว่าทำไมหน่วยงานของกรมควบคุมมลพิษมีความสำคัญก็เพราะว่าการตรวจของกรมควบคุมมลพิษหรือการให้รายงานเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่นั่นเขาเรียกว่ามีความหมายอ่ะในการตรวจผลอะไรต่างๆขึ้นมาสักอย่าง
1: ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ
0: ์ตัวเลขมากตัวเลขน้อยเนี่ยถ้ามากปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลให้ใบอนุญาตไม่ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: บางทีมันก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีผลตรงนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับมันไม่ได้แปลว่าพอเป็นหน่วยอะไรเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ให้คุณให้โทษไปได้ออกใบอะไรใบอนุญาตแสดงว่าไม่ทำผิดอะไรเลยคุณรู้ว่าใช่เหรอครับไม่ใช่หรอครับถูกไหม
1: ครับอาจารย
0: ์บางหน่วยงานก็ไม่ได้ออกใบอนุญาตแต่ก็สามารถจะได้อะไรเป็นพิเศษไม่ใช่เหรอครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างเนี้ยมันก็ต้องดูด้วยเพราะว่าคือในหลักการเนี่ยมันมีก็เรียกผู้มีอำนาจกับผู้มีอะไรนะผู้มีผลน่ะนะผู้มีผลเพราะว่าอย่างเช่นผลการตรวจของ
1: ต้องทำ
0: อะไรต่างๆเนี่ย
1: ต้องขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์หรือว่าขอ
0: ใน
1: เรื่องของตัวเรื่องของการประเมินต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องนะอาจารย
0: ์ใช่เรื่องอากาศที่ปล่อยออกมาก็ดีเรื่องของน้ำก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปเจอจี้ก็ไปมากๆมันก็เป็นอะไรต่างๆมากมายแล้วสุดท้ายบางทีใบอนุญาตก็ไม่ออกมาหรือว่าไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วท่านอย่าลืมนะกรมควบคุมมลพิษในตอนนั้นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องมาบตาพุทธเนี่ยก็เรื่องมลพิษที่แหละครับทำให้ไม่สามารถเขาเรียกว่าต้องหยุดเลยแหละตอนนั้นเนี่ยที่มีการฟ้องศาลปกครองนะฮะคุณจะจำมาได้เนี่ยนะครับนี่แหละก็ผลพวกนี้จะบอกว่ากรมควบคุมมลพิษไม่มีผลเลยมันไม่ใช่ละครับถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องไปตรวจสอบเข้าสู่รายละเอียดกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะบางทีมันไม่ได้ทำจากตัวกรมแต่มันทำจากไอ้หน่วยงานย่อยไปจากกรมอีกทีอยู่ไหมผู้ปฏิบัติแบบง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นในตัวกรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะว่าก็ทำหน้าที่ไปถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นในนี้ก็พูดง่ายว่าในหลักการของการอุปมาอุปไมยการเปรียบเทียบมันก็ไม่ได้อยู่ในทิศทางแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่อะไรรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมันก็ต้องมีรูปแบบของการทำความเข้าใจนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขากลับรับมุกได้ดีกว่าถูกไหมครับเพราะกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งก็โดนพูดถึงอยู่เหมือนกันถูกไหม
1: ครับเพราะอยู่อันดับเก้า
0: เขาก็ตั้งกรรมการสอบเหมือนกันเพราะว่ากรมอุทยานนี่เราก็ได้ยินกลิ่นมาอยู่แล้วแล้วมันก็เคยเกิดเรื่องของการจับขนังคาเขากันมาแล้ว
1: เคยมีทั้งจับได้ขนังคาเขารวมถึงมีการยื่นฟ้องร้องจากทั้งภายในภายนอกอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ครับ
0: คือตรงนี้แหละครับที่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีหลักการนิดหนึ่งถูกไหมฮะไม่ใช่แบบนั่นปั๊บก็ฟันธงเอาอย่างนี้ไปเลยลุยไปเลยแล้วก็ให้สัญญาณกันลูกทีมเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมจะทำอะไรได้เพราะผมเนี่ยเป็นคนที่แต่งตั้งเฉพาะปลัดกระทรวงส่วนผู้อธิบดีทั้งหลายเนี่ยก็ปลัดเป็นคนตั้งคุณโดครับคิดว่าอธิบดีไม่มีผลจากรัฐมนตรีนะครับ
1: ก็โดยความเป็นจริงก็อยู่ในระดับของลำดับชั้นบริหารนะอาจารย
0: ์แน่นอน
1: ลำด
0: ับ
1: ช
0: ั้
1: นบริหาร
0: มันพูด
1: ยังไงก็หนีในเรื่องของการรับผิดชอบในเชิงการตรวจสอบดูแลไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ในการบริหารอยู่แล้ว
0: อธิบดีแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ผ่านสายตาของนะ
1: รัฐ
0: มนตรีไม่มีทางแหละครับถึงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงก็ตามแต่ถูกไหมฮะ
1: ไม่รู้จักมาก่อนอยู่ดีๆขึ้นมาได้ยังไงเป็นใครต้องผ่าน
0: มันอยู่ในองค์การประยบทั้งหมดแหละครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่าท่านจะพูดยังไงมันก็ไม่ได้แหละครับเรื่องนี้มันไม่งั้นมันก็ต้องโยงถึงกันแล้วท่านเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอตอนที่ท่านรายการลงไปไล่ดูสิครับว่าท่านเป็นคนบอก

0: ผมก็บอกอธิบดีท่านไปเองแหละให้เขาไปเดินเรื่องนี้ท่านไปดูถือว่าท่านพูดไปครับเพราะบางอย่างเนี้ยไอ้ที่เราพูดไปเนี้ยมันเป็นนายของคำพูดนะ
1: คำพูดเป็นนายนะคร
0: ับ นะคำพูดเป็นนายเราตัวถี่คำพูดเป็นนายเรานะ
1: ครับ
0: ขอโทษท่านเป็นคนบอกเองอ่ะเนี่ยผมก็ให้อธิบดีเขาไปตั้งโต๊ะแถลงเองอ่ะถูกไหมครับ
1: อ้า
0: วทำไมท่านสั่งได้ล่ะครับถูกไหมแล้วพอวันนี้มาแถลงเนี่ยบอกอ้าวไปสั่งลูกพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตกลายเป็นปลัดกระทรวงไปนะปลัดกระทรวงไปเอาข้อมูลมันก็เลยยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะว่าเราก็มองภาพตรงนี้อยู่ไอ้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดรับความเข้าใจกันผมว่ามันกำลังจะมาดีอยู่แล้วในแง่ที่ว่าท่านรับลูกรับมุกในเรื่องของไอ้เรื่องของ
1: การตรวจสอบ
0: ทุจริตคอร์รัปชันการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะมันส่งผลดีไปถึงจนกระทั่งถึงเรื่องของการที่เราจะเป็นสมาชิกของ OECD ถูกไหม
1: ครับอ๋อครับครับ
0: นาย OECD ซึ่งเราก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราน่าจะเข้าไปได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะ OECD นี่เขาเรียก Organization for Economic นะ and Cooperation Development เป็นเรื่องขององค์กรที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะและพัฒนาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่าเราตอนนี้มันอยู่แค่38ประเทศถ้าเราเข้าไปในช่วงอยู่นี้ได้ก็จะเป็นเครดิตของประเทศเราเยอะเลยถูกไหม
1: ฮะ
0: แล้วปรากฏว่ามันมีข้อปฏิบัติของ OECD นะครับซึ่งเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยนะเขากำหนดไว้ก็คือ3ประการก็คือต้องเป็นประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักทางด้านนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่เปิดกว้างและโปร่งใสแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าในการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: ซึ่งมีหลักฐานมีมาตรฐานหลักแล้วก็การประเมินที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาจะประกอบไปด้วยนะครับในการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตต้องเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าโดยการต่อต้านการทุจริตการติดสินบนเขาเรียกว่า OECD Anti Bribery Convention นะฮะไอ้ bribery คือสินบนนะ bribery นี่คือสินบนคือต่อต้านการให้สินบนน่ะถูกไหมฮะแล้วเรื่องนี้มาถูกเป็นประเด็นขึ้นมาเราต้องผมว่ารัฐบาลก็ต้องตั้งแล้วก็ต้องรีบจัดการเรื่องนี้ถูกไหมครับ สอบสวนเรื่องนี้จะมาหาทางในการปิดช่องโหว่หรือโอกาสต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการพิจารณาการประเมินในการที่จะเข้าไปใน OECD ข้อ2ก็จะมีเรื่องภาษีทางและก็การเงินนี่ก็ว่าไปนะครับว่าต้องมีมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีแล้วมีเรื่องของการกำกับดูแลกิจการต้องยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการนะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนและการค้าคือต้องมีการเปิดเสรีการคุ้มครองการลงทุนจากต่างชาติรวมถึงการส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมถูกไหมฮะอันนี้ก็ถูกแล้วที่รัฐบาลกำลังจะไป net zero เนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวฐานตัวหนึ่งในการที่เราจะเข้าไปสู่ OECD เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมองในภาพรวมเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วยแล้วก็เข้าใจว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เข้าใจตรงจุดนี้ถึงได้รับลูกเรื่องนี้ออกมาถูกไหมครับ
1: ครับใช่
0: ในการที่มีการขยับขยื่นเรื่องนี้ออกมาทีนี้คนเป็นรัฐมนตรีอาจจะรู้สึกอึดอัดใจเพราะเดินหน้าไปอีกทางหนึ่งกะว่าจะฟัดกันให้เต็มที่กับกกต.เนี่ยนะมันก็ยังมีสิ่งที่คาใจอยู่แล้วมันก็เหมือนเสียงสั่งอยู่ในหัวว่าต้องไม่ยอมมันนะพูดง่ายนะ
1: แล้ว
0: พอไปเจอผู้สื่อข่าวมาจี้บีบี้เข้าไปเรื่อยๆไม่ยอมเขาเรียกอะไรไม่ยอมตกฟากอ่ะเถียงไม่ตกฟากเลยนะไม่ยอมหยุดนะไล่มาเรื่อยๆว่าตกลงท่านจะไม่ตรวจสอบใช่ไหมท่านจะไม่ตั้งเช็คใช่ไหมท่านจะไม่นั่นใช่ไหมอันนี้ก็พยายามออกปีกไปว่าจะส่งไปแล้วไงนี่ไงให้ลูกสาวคนโตให้ไปอะไรกระทรวงไปดูแลแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คนสุดท้ายก็ยังไม่ยอมอีกแล้วจนกระทั่งบอกว่าตัวเองก็โทรไปคุยกับพี่โพสต์แล้วใช่ไหมทางสภา
1: ประธานสภา
0: ขอการค้าเนี่ยนะบอกว่าก็เคลียร์กันแล้ววันนี้คุณโพสต์ก็ออกมาบอกเออคนกันเอง
1: นะครับ
0: เป็นการอะไรเงี้ยนั่นหรอกนะก็ไม่คงไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคนเราค้าขายก็ไม่ได้อยากนั่นแต่ก็เป็นคนที่ยกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการไอ้ทุจริตคอร์รัปชันหรือการ
1: โยนเรื่องออกมาแล้วก็เดี๋ยวหน่วยงานที่คือก็ไปหาข้อมูลแก้ต่างกันเอาเพราะว่าผลโพลอาจารย์ผลโพลมันเป็นการสำรวจข้อมูล
0: อ
1: ะ
0: ได้

0: เราก็เป็นแค่เหมือนการทำวิจัยออกมาอาจารย์
1: ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้นะผมว่ามันไอ้ยุคที่บอกว่าไหนเอาใบเสร็จมาโชว์ที่บอกว่าไอ้คำนี้เราพูดมานานแล้วเคยเจอใบเสร็จบ้างไหมครับ ผมคิดว่าแบบพิษตื้นๆคิดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายไอ้คนที่จะรับสินบนมันจะต้องมีออกใบเสร็จไหมฮะ
0: จะ
1: มันไม่มีหรอกครับถูกไหมครับมันไม่มีหรอกไปหาหลักฐานเลยก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ผมถามนิดหนึ่งสมมติว่าที่ผลที่เขาสำรวจออกมาใน401ตัวอย่างเนี่ยถ้ามันไม่มีข้อมูลเหล่านี้เขาจะเอาไปเอาตัวอย่างขึ้นมาพูดได้ยังไงถูกไหมฮะเขาจะเอามาพูดได้ยังไงมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกไหมครับในการที่เขาจะทำให้พวกสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วไม่คิดไปในมุมนั้นบ้างเหรอนะแสดงว่าในทางปฏิบัติมันต้องมีการเรียกรับผลประโยชน์จริงๆเรียกรับสิ่งตัวจริงๆถูกไห
0: มส่วนจะอยู่อันดับที่อันดับไหนที่แท้จริงหรือว่าตัวเลขมันจะเป็นจริงแค่ไหนอันนี้เป็นอีกเรื่อง
1: ต้องตรวจสอบกันถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็หาทางป้องกันกันซิว่าทำยังไงมันเกิดจากอะไรบ้างนี่ต้องไปสืบสาวเราเลือกกันให้ดีเห็นไหม
0: ครับ
1: มันก็จะป้องกันได้ถูกไหมครับแล้วมันจะทำให้หน่วยงานของตัวเองที่เป็นบอกเป็นหน่วยงานวิชาการนะให้กรมมันก็จะได้เป็นสมบูรณ์แบบถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันปราศจากมลพิษจริงๆแต่ถ้าวันนี้หน่วยงานของตัวเองยังมีมลพิษอยู่เพื่อง่ายนะครับไปเอามลพิษเป็นทางหากินเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยมันไม่ดีเลยถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนที่เป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยต้องคิดแล้วนะ
0: ครับ
1: จริงๆไม่แทบจะไม่ต้องบอกอะแต่ก็บอกได้ก็แล้วกันเพราะว่าท่านพลาดออกมาแล้วในลักษณะของการแสดงอารมณ์แบบนี้มานี่ก็ต้องรู้ตัวเองแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆก็มีหลายคนก็จับตาดูซึ่งเราก็เคยพูดว่ารัฐมนตรีที่จะเป็นสายล่อฟ้าคนหนึ่งก็คือคนนี้แหละถูกไหมครับ
0: ครับครับมี
1: แล้วก็จริงด้วยถูกไหมฮะ
0: มีเขาเรียกว่ามีคนจองกระถิ่นอยู่เยอะ
1: ไม่ต้องจองกระถิ่นนะทอดเองเลยล่ะ
0: ทอดเองเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ตอนแรกนี่คือตัวรัฐมนตรีเปิดออกมาเองเลยถูกไหมฮะไม่ใส่ออกมาเองเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยมีผู้นำที่แสดงอาการอย่างนี้มา
0: ครับ
1: คำพูดแรงๆเหล่านี้เราก็เคยได้ยินแล้วที
0: ่ทุ่มก็มีนะทุ่มอะไรเงี้ยจ้ะ
1: ทุ่มโพเดียมก็มีก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม่เบื่อไม่เมากับนักข่าวเนี่ยเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ตอบโต้กันอย่างดูเดือดไม่ว่าคำอะไรบ้าขี้ข้าทำไมวะอย่างนี้เป็นต้นเลยนะหรือว่าอะไรมึงนึกว่าช็อกปากกันเลยนะมึงมาลองไล่กูดูสิอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะครับนะคือพูดง่ายว่าคำแรงๆเหล่านี้มันใช่ไม่มีมันก็มีครับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วทุกคนก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่รับกันไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้สังคมเรามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ
0: ครับ
1: คือผมดูแล้วเราก็ไม่น่าพอใจนะกับคำไอ้ที่มันแสดงออกแบบนี้มาถูกไหมฮะ
0: ครับครับ
1: แม้กระทั่งพอเราไปเห็นประธานาธิบดีของอเมริกาใช้คำพูดที่มันดูเหมือนไม่ค่อย
0: ให้เกียรติ
1: ไม่ค่อยให้เกียรติเราเองก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับเขา
0: ครับ
1: แต่เราไปเจอประเทศที่ผู้นำพูดจาเป็นหลักเป็นฐานเราก็ชื่นชมเขาแล้วของเราไม่คิดจะทำให้มันอยู่ในสิ่งที่ดีบ้างเลยครับถูกไหมฮะ
0: เช่นกันนะเช่นกันนะอาจารย์คืออย่างว่าคือเป็นเรื่องของความสมเกียรติความเหมาะสมเรื่องของในโดยตำแหน่งแล้วก็มีศักดิ์และสีอยู่พอสมควรการจะพูดอะไรหรือโพร่งอะไรออกมานี้มันก็อาจจะต้องคิดหลายทบตลบหน่อยนะจ๊ะ เสียงในหัวนี้อาจจะต้องขังไว้ลึก
1: ๆต้องปุ่มไว้ให้ดีๆนะฮะ
0: ไปพูดในรถเอา จับอย่างนี้อาจารย์มีคำถามต่อไปหลายๆคนก็ถามเข้ามาเอ้ยอะไรยี้มันจะบ่งบอกถึงความสะเทือนเจ้าอี้อะไรไหมอาจารย
1: ์มันสะเทือนเก้าอี้หรือไปสะเทือนเนี่ยเพราะว่าไอ้กันที่มันจะมีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้มันไม่ได้อยู่ที่ค่าเรียกคำพูดที่ออกมาถูกไหม
0: ครับครับ
1: แล้วก็ถึงจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้จบที่คนอื่นนะม
0: ัน
1: ต้องจบที่ภายในอ่ะถูกไหมฮะ
0: อ
1: ีกเรื่องหนึ่งมันคงไม่กระเทือนนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะเขาก็คงไม่ปรับเปลี่ยนหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่มันน่าจะต้องรู้ตัวเองนะคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะก็เราจะยินดีนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานแล้วตั้งใจในการทำงานนะ
0: คร
1: ับเขาบอกว่าเขาเป็นคนใจร้อนก็แสดงให้ออกให้เห็นว่าใจร้อนดีกว่าเป็นคนใจเย็นแต่ลึกลับอะไรอ่ะซ่อนเล่นอะไรเงี้ยก็ดี
0: แสดงออกเลยอะไรอย่างงี้ใช่ตรงไปตรงมา
1: ก็ขอให้ตั้งใจทำงานแบบจริงๆแต่ว่าอย่าเขาเรียกว่าเราต้องคุมตัวนี้หน่อยนะฮะ
0: ครับ
1: อย่าโชว์พฤติกรรมเพราะนี่มันก็เป็นการกระทำที่ออกมาเป็นสิ่งที่ไม่งามนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ

0: ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งสะท้อนของลักษณะของการอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่จับตามองอยู่แล้วด้วยแล้วก็การพูดอะไรหรือว่าแสดงออกอะไรว่ามันเป็นผลที่ทำให้สังคมวิจารณ์ได้อันนี้สังคมวิจารณ์ได้นะเพราะว่าเป็นคนสังคมของสังคมคนของระดับประเทศแล้วก
1: ็
0: ส่วนที่จะไปฟ้องร้องหรือว่าไปสะท้อนกลับอย่างไรอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเสียงที่เขาสะท้อนออกมามันก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่ามันควรจะปรับปรุงอะไรนะอาจารย
1: ์ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับครับก็ติดตามกันต่อแล้วกันผมว่าก็เรื่องนี้มันที่น่าจับตามองจริงๆก็คือปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่างๆต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบอย่างไรหรืออาจจะมีผลที่ชัดเจนอย่างไร
1: จะมีคำตอบมาหรือไม่นะในสิบหน่วยงานที่ว่านี่นะ
0: ครับผมเจอ10หน่วยงานด้วยอาจารย์ที่เขาพูดถึง
1: น
0: ะเ
1: นาะ16หน่วยงาน
0: ก็แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยเชื่อว่าอย่างนั้น
1: ยังมี
0: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันพรุ่งนี้ครับก็อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับมาร่วมไขปมคนในข่าววันนี้กับเรื่องที่เราหยิบมาพูดคุยกับวรรคทองของท่านรัฐมนตรีนะครับก็ก่อนที่จะเบรกนะครับ1เรื่องนะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ครับอันนี้เป็นไม่ใช่วรรคทองนะเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีสุขภาพทองทองนะครับกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบแบบสับครับใช้งานง่ายครับคุณผู้ฟังปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อนี้เคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดเมื่อยนะมาพร้อมมาตรฐานหม้ออกอประกัน1ปีเต็มครับพิเศษสุดๆนะครับคุณผู้ฟังตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นลดไปกว่า 2,000 บาทประหยัดไปกว่า 2,000 เลยนะครับแถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดอะไรน้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับโทร021143990ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยาและมุมมองด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกันบ้าง นะครับจะได้หลากหลายมุมมองนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีครับมีใครมาเคยมาพูดกับอาจารย์ปิ่นแบบนี้ไหม
4: ไม่น่าจะมี
0: สาวๆไม่ค่อยมีหรอกมั้งใช่ไหมสาวๆไม่ค่อย
4: อาจจะไม่ได้เจอแต่อาจจะเคยได้มีโอกาสเห็นหรือได้ยินอย่างนั้นแล้วกันนะคะ
0: ถ้าเป็นแบบผู้ชายหน่อยวัยรุ่นสมัยเรียนสมัยมีคบเพื่อนฝูงหรือว่าแบบมันมีอยู่พอสมควรนะ
4: เ
0: นาะต้องเคยเหรอใช่
4: อยู่ในบรรยากาศ
0: ใช่มันบางทีเราก็ไปนั่งกินใช่เราไม่รู้จักเลยนี่นะเราไม่รู้จักเลยนี่นะสงสัยเขาอยากให้เรารู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็ว่ากันไปนะฮะ
1: เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมคะ
0: อะไรนะฮะ
1: เป็นวิธีหนึ่งที่เขาอยากให้รู้จ
0: ัก ใช่ใช่ก็เออสงสัยเขาอยากมีเพื่อนเยอะ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เออก็มันก็มีเป็นมุกตลกในมุกมีมในโซเชียลนะเขามาแซว
1: กัน
0: ก็มีนะนะครับอ่ะก็ถามกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องที่ในมุมมองของที่อาจารย์ปิ่นน่าจะพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับเข้าใจแหละเรื่องของภาวะทางอารมณ์เรื่องของความเดือดทางอารมณ์เรื่องของอาการโมโหเรื่องของอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียจากเหตุบางอย่างอ่ะซึ่งอาจบางทีมันทำให้รู้สึกแบบโอ้โหมันก็เข้าใจนะว่ามันเป็นผลกระทบแต่ว่าพอถูกจี้เยอะๆถามเยอะๆเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้ไหมครับทางจิตวิทยาพอเรื่องของความอารมณ์ร้อนหรือว่าเสียงในหัวเนี่ยที่อาจารย์เสน่ห์พูดถึงเนี่ยเสียงในหัวเนี่ยมันหลุดออกมามันบ่งบอกอะไรทางจิตวิทยามาพูดแชร์กันได้บ้างครับ
1: ในถ้าพูดถึงลักษณะของอารมณ์ในภาพรวมก่อนนะคะว่าปกติอ่ะถ้าเวลาที่คนเรารู้สึกเหมือนถูกกำลังถูกต้อนแล้วกันนะหรือถูกคุกคามหรือถูกโจมตีอ่ะสมองอ่ะจะเข้าสู่คือสมองเนี่ยจะป้อนข้อมูลทันทีคุณโอ๊คและเข้าสู่ร่างกายและร่างกายอ่ะจะตอบสนองเนาะมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าโหมดป้องกันตัว
0: คร
1: ับ เป็นเกิดโหมดป้องกันตัวทันทีทีนี้พอเกิดโหมดป้องกันตัวเนี่ยมันเลยทำให้อารมณ์ที่ออกมาค่ะเป็นอารมณ์ที่อาจจะเหมือนอย่างเหมือนแบบอารมณ์เดือดอารมณ์ร้อนแต่กรณีนี้ในบริบทเนี้ยในบทที่เรากำลังคุยกันเนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งที่สูงเนาะทีเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็มองได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกอาจจะแล้วกันเนาะอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ถูกถามแต่มันไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกข้างในว่าความน่าเชื่อถืออะไรบางอย่างของตัวเองอำนาจอะไรบางอย่างภาพลักษณ์อะไรบางอย่างกำลังถูกกระทบเนาะมันก็เลยทำให้ภาวะของการควบคุมอารมณ์หรืออารมณ์เดือดเนี่ยมาออกมาคือไวกว่าความคิด
0: อย่างที่
1: เราเห็นในสถานการณ์แบบนี้เป็นต้นหรือบางกรณีของบางบุคคลแล้วกันนะคะมันไปแตะในเรื่องของภาษาเราก็คืออัตราตัวตน
0: ครับ
1: ว่าตัวตนของฉันกำลังถูกเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าฉันต้องป้องกันตัวเองออกมาอ่ะเธออาจจะยังไม่ได้รู้จักฉันจะต้องสื่อสารบางอย่างผ่านอารมณ์และมันก็มักจะออกมารวดเร็วแบบคล้ายๆเคสอย่างเงี้ยค่ะหรือบางกรณีพอไปแตะกับความเครียดบางอย่างสะสมของคนคนนั้นอีกนะคุณโอ๊
0: ค
1: คืออยู่ในแรงกดดันอะไรบางอย่างก็จะมีภาวะอย่างที่เราได้เห็นแบบนี้ค่ะ
0: ครับครับมันมีความชุดความเชื่อที่แบบนี้ไหมครับว่าการแสดงอารมณ์ร้อนหรือว่าการแสดงลักษณะแบบเป็นคนขี้โมโหคนที่แบบดูจริงจังพูดจาดุดันขึงขังมันทำให้คนเหมือนกับว่าทำให้คนอื่นกลัวเรา
1: ต้องตอบว่ามีนะสำหรับคนบางกลุ่มบางรุ่นบางเจนด้วยมีค่ะซึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันแล้วกันเนาะโดยเฉพาะคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการส่งต่อข้อมูลมีการโดยเฉพาะผู้นำในองค์กรที่เป็นคนรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นใหม่ๆอะค่ะเราจะมีการถูกถ่ายทอดหรือถูกปลูกฝังกันมาในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วว่าจริงๆแล้วอะการที่ขึ้นมาเป็นผู้นำอะอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบสไตล์ที่เป็นเรื่องของความดุดันเนาะแต่ก็สามารถที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายแบบเดียวกันอันนี้ในยุคหลังๆที่เริ่มมีเนาะสำหรับคนเจนปัจจุบันที่ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วกันค่ะ
0: ก็ปัจจุบันคือเจนใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ในมุมนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างคาแรคเตอร์สักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทำไมเจนใหม่ถึงไม่เลือกที่ใช้วิธีแบบนี้แล้ว
1: คือมันจะมีวิชาหนึ่งเนาะเรียกว่าวิชาในเรื่องของการบริหารจัดการคนต่างรุ่นก็จะเริ่มมีการสอนกันในวิชานั้นแล้วกันนะว่าเจนโดยเฉพาะอย่างเจน X เองหรือเจน Y หรือเริ่มมาเจนปัจจุบันเริ่มมองเห็นว่าการที่ขึ้นมาเป็นผู้นำอะค่ะ

0: อำนาจที่แท้จริงของคนที่เป็นผู้นำอ่ะไม่ได้มาจากการใช้อารมณ์และไม่ใช่มาจากการขู่ให้กลัวแต่มาจากการทำให้คนอื่นๆเคารพด้วยการมีเหตุและผลอันนี้เป็นสิ่งที่ในหลักสูตรผู้นำช่วงหลังๆเนี่ย เริ่มออกมาถ่ายทอดกันมากเพราะว่าเขาเริ่มมองเห็นผลเสียแล้วกันต้องบอกอย่างนี้เนาะเริ่มมองเห็นผลลัพธ์หรือผลกระทบในเวลาที่ผู้นำบางคนผู้นำบางรูปแบบที่พอใช้อารมณ์เยอะๆแล้วผลลัพธ์อาจจะไม่ได้และโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆคุณโอ๋ก็จะเห็นเนาะว่าเขาก็จะไม่ทนกับเรื่องของคำพูดหรืออะไรที่ใช้อารมณ์อีกต่อไปแล้วอะค่ะ
1: มันก็ทำมันคือบริบทของการยอมรับในสังคมมันเปลี่ยนไป
0: การออกเยอะมาก
1: การออกลักษณะในการที่ผงผางดุดันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นผู้สนับสนุนเขาก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนาะ
1: ครับเขาบอกว่ายิ่งตำแหน่งสูงยิ่งต้องระมัดระวังหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดนี่จริงไหมแล้วมันมีผลยังไงในเชิงของจิตวิทยาบ้างครับอาจารย์ปิ่น
0: อันนี้จริงมากค่ะเพราะว่ายิ่งตำแหน่งสูงเนาะยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าทุกคำพูดอ่ะมีส่งผลและมีน้ำหนักทีนี้ผู้นำอ่ะไม่ผู้นำเองเนี่ยไม่ได้สื่อสารแค่ข้อมูลคุณโอ๊คแต่ว่าผู้นำสื่อสารผ่านความน่าเชื่อถือเนาะผ่านน้ำเสียงผ่านสีหน้าผ่านคำพูดดังนั้นเนี่ยคือถ้าผู้นำหลุดอารมณ์สิ่งที่จะเกิดผลกระทบที่เป็นผลเสียหรือว่าเป็นผลด้านลบเนี่ยก็อาจจะมีค่อนข้างมากที่จะไปกระทบเรื่องของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นความรู้สึกของทีมด้วยนะคะคนที่อยู่ภายใต้เขาอะเวลาที่เห็นผู้นำตัวเองใช้อารมณ์มันก็ส่งผลต่อการทำงานหรือว่าความรู้สึกของทีมหลังจากนั้นองค์กรอาจจะหมายถึงว่าในทีมเองอาจจะเริ่มตั้งคำถามโดยที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาว่าถ้าผู้นำยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะแล้วทีมล่ะเวลาที่เขาจะต้องคุยกับทีมเองหรือสื่อสารกับทีมจะเป็นอย่างไรนี่จึงเป็นเหตุผลถ้าเรามามองในเรื่องนี้นะคะจริงๆอ่ะในหลายๆประเทศเองอ่ะอันนี้ยิ่งเป็นผู้นำและเป็นพูดถึงว่าก็คืออยู่ในคณะรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีก็ยิ่งไม่ใช่แค่ผู้นำองค์กรเนาะแต่เป็นผู้นำในระดับประเทศหลายๆประเทศอ่ะเขาจึงมีต้องตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสมรรถนะของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนาะว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้านใดทักษะแบบไหนและมีพฤติกรรมอะไรที่จะสามารถก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต้องมีการกันกรองรูปแบบนี้ในบางประเทศอย่างยุโรปอ่ะเขาตั้งเป็นหลักสูตรแล้วก็กำหนดว่าอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะคะว่า คนที่เป็นรัฐมนตรีที่จะต้องมีคนที่เป็นรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพอ่ะจะต้องมีคุณสมบัติจะต้องมีพฤติกรรมแบบใจหนึ่งในนั้นคือการรับมือกับสื่อหนึ่งในนั้นคือการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและการรับมือภายใต้แรงกดดันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบหลักของคนที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของประเทศรวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆด้วยนะก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในเรื่องของทักษะมันมีหลักสูตรเลยมั้งอาจารย์ปิ่นครับในการที่ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นยังไงเรื่องของแวดล้อมสังคมเรื่องของการวางตัวใช่ไหมฮะหลายๆอย่าง
0: ก็หลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดเนาะคุณลักษณะหรือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า competency เนี่ยให้กับคนที่เป็นผู้นำซึ่งเขาแบ่งด้วยนะผู้นำระดับต้นก็ต้องมีลักษณะพฤติกรรมที่ถูกกำหนดแบบนึงผู้นำระดับสูงก็แบบนึงมันก็จะเป็นหลักสูตรเรื่องของ leadership หรือแม้กระทั่งผู้นำระดับสูงอะค่ะหลายๆแห่งหลายๆองค์กรจึงต้องมีเขาเรียกว่า coaching เป็นพิเศษสำหรับคนกลุ่มนี
1: ้
0: อย่างเงี้ยค่ะที่จะทำให้วิธีที่เขาจะไปรับมือกับเรื่องที่กดดันต่างๆสถานการณ์ต่างๆจะควบคุมอารมณ์อย่างไรจะสื่อสารแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพลดการขัดแย้งแบบนี้ก็จะมีอยู่ในหลายๆองค์กรในปัจจุบันค่ะ
1: ครับสุดท้ายแล้วบทเรียนนี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ติดตัวไปเลยไหมจันปิ่น
0: มันก็คงต้องหลีกเลี่ยง

0: ไม่ได้ที่จะมีอยู่ประมาณหนึ่งเลยคือถ้าในอนาคตเนี่ยเขาสามารถพิสูจน์เนาะหรือมีผลงานหรือมีอะไรที่มันค่อยๆมาลบภาพตรงเนี้ยไปได้อะค่ะก็อาจก็น่าจะพอทดแทนหรือชดเชยได้แต่ว่าณช่วงเนี้ยมันก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะทำให้คนมองว่าเนี่ยคือภาพลักษณ์ของคนคนนี้เป็นบุคลิกที่ทำให้คนจำเนาะถึงแม้ว่ามันจะช่วงสั้นๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าส่งผลที่จะเป็นภาพหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนให้เห็นได้ว่าโอเคเปลี่ยนแล้วนะแล้วมีผลงานเข้ามาพิสูจน์ทดแทนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบทเรียนสำคัญนะครับขอบพระคุณอาจารย์ปิ่นครับสำหรับวันนี้ครับ
0: ค่ะคุณโอ๊คค
1: ่ะสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับก็หมดเวลาแล้วสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับพี่เจเจครับ
1: สวัสดีพี่ต้นด้วยนะคะ
2: ในเช้าวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลและผมต้นสุชาติสวัสดิ์คุณครับ
1: ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะมาพร้อมกับข่าวรอบโลกนะคะรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราคัดสรรกันมานะคะอย่างสุดกำลังเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ เช่นเคยนะคะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากวิทยากรรับเชิญของเรานะคะวันนี้ค่ะคุณธีระหยางนะคะซึ่งหลายๆท่านเป็น ขออภัยค่ะเป็นแฟนรายการนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังเสาะหาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะคะวันนี้คุณธีระหยางผู้จัดรายการของเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ RTI นะคะจะมาแนะนำเส้นทางเดินเรือไต้หวันอิชิงากินะคะมาที่เดียวเที่ยวได้2เกาะเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่สุขใจแถวๆบ้านเรานี่แหละเที่ยวในเอเชียนั่นแหละครับดีที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วง 7:10 นเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องรู้ทันดีเฟกต์อันนี้แบบโอ้โหเรื่องมาใหม่เลยนะครับที่มีการหลอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คุยกับนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวไปติดตามเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะและก็ข่าว

0: เห็นวันนี้นะคะเชื่อได้ว่าพี่ต้นก็คงจะเตรียมสถานการณ์ที่คุกรุ่นในตะวันออกกลางมารวมทั้งเรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าเจเจมีเรื่องนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโลกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีรายงานจากหลายสำนักข่าวนะคะอย่างเช่น BBC เนี่ยฮะก็รายงานคำเตือนนะคะของบรรดาแพทย์ประจำองค์การอนามัยโลกนะที่ระบุว่าอีโบลา may be spreading faster than first thought นะคะก็คือโรคอีโบลาเนี่ยนะคะอาจจะแพร่กระจายนะคะไปเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้นะคะหลายท่านอาจจะได้รับข่าวสารกันมาบ้างแล้วนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดโรคระบาดอีโบลาขึ้นนะคะในสาธารณรัฐคองโกและยูกันดานะคะซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโรคระบาดที่กำลังแพร่ไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย131คนนะคะแต่คาดว่าจะไม่หยุดอยู่เท่านี้ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากบรรดานักวิจัยและก็แพทย์ประจำองค์การอนามัยโลกนะคะได้ออกมากล่าวเตือนค่ะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะอย่างเช่นดร.แอนแอนเซียนเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยกับ BBC ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งตรวจสอบมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าโรคระบาดอีโบลาเนี่ยกำลังกลายเป็นเคสที่แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะจนถึงตอนนี้นะคะทางการระบุว่ามีเคสผู้ติดเชื้อนะคะที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกเนี่ยจนถึงวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยมากกว่า513รายนะคะและนอกจากนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตในประเทศยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐคองโกเนี่ยอย่างน้อย1รายแล้วนะคะแล้วก็จากรูปแบบการตรวจสอบที่ทำเป็นจำลองเป็นโมเดลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะฮะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยยอดตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะมากกว่า 1,000 เคสแล้วด้วยซ้ำถ้าดูจากโมเดลที่เขาวิเคราะห์กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจึงประกาศเตือนนะคะว่าสถานการณ์โรคระบาดอีโบลาเนี่ยมันจะสามารถปะทุขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าหากว่ายังไม่สามารถระบุตัวผู้ติดเชื้อได้โดยเร็วหรือว่าแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสผ่านการกอดนะฮะเช็คแฮนด์ผ่านการสัมผัสเสมหะนะคะหรือว่าได้รับละอองที่ออกมาจากการพูดคุยน้ำลายพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะคล้ายๆกับโควิดค่ะเพราะว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยจะคล้ายกับการเป็นหวัดนะคะก็คือจะปวดหัวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยล้าเจ็บคอแต่ตอนนี้จะเจ็บคอหรือว่าอะไรนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีโบลานะคะ
1: ยัง
0: เชื้อนี้ยังไม่มาถึงประเทศไทยนะคะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศใช้มาตรการด้านสาธารณสุขแล้วนะคะห้ามผู้คนที่เดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐคองโกและยูกันดานี่ค่ะเข้าประเทศสหรัฐนะคะจนกว่าจะกักตัวแล้วประมาณ30วันนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ตรวจพบณเวลานี้และที่สำคัญก็พบว่ามีหมอที่ไปกับคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันนะคะคนหนึ่งค่ะได้รับเชื้ออีโบลามาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังถูกกักตัวอยู่ค่ะ
1: ก็เป็นแต่ว่าเป็นโรคที่ไม่ได้ติดทางเขาเรียกว่าแอร์บอร์หรือว่ามาทางอากาศนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมว่าก็เราก็ใส่หน้ากากแมสไอ้หน้ากากของเราเนี่ย เอาไว้ดีกว่าเวลาเข้าในพื้นที่ชุมชนเยอะๆนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมาไม่ถึงบ้านเรานะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
0: เพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาตัวนี้ได้นะคะ
1: ครับผมเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังแซวเราบอกกู๊ดมอร์นิ่งนี่น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นกู๊ดมอร์นิ่งอเมริกาหรือเปล่าเพราะเล่าข่าวแต่อเมริกานะครับวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นกู๊ดมอร์นิ่งไชน่ารัสเซียก่อนละกันเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้เดินทางถึงที่ประเทศจีนนะครับกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยก็เหมือนฉากเดียวกันเลยนะครับที่พอลงมาจากเครื่องบินก็ จะมีน้องๆ

0: ที่แบบมาถือธงต้อนรับนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งว่าคือตอนที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นธงจีนแล้วก็ธงอเมริกาสลับกันแต่คราวนี้เนี่ยฝั่งนึงเป็นธงจีนอีกฝั่งนึงเป็นธงรัสเซียแบบเห็นชัดๆเลยแล้วก็ท่านหวังยี่ก็ไปรับถึงบันไดเครื่องบินเลยนะครับก็เป็นการเยือน2วันตามคำเชิญของท่านแบรดลีย์สีเจิ้นผิงคือสหรัฐออกไปพักรัสเซียก็มาเลยทีเดียวก็เขาบอกการเยือนครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่25นะครับที่ท่านเดินทางมาแบบเป็นสเตทวิสิตที่เมืองจีนนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี้ยเขาบอกว่ามีการไปเจอกันตัวเป็นๆเนี่ยมากกว่า40ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยพบกันตั้งแต่สมัยที่เป็นรองประธานาธิบดีทั้งคู่นะแล้วก็พอมาเป็นประธานาธิบดีด้วยกันทั้งคู่เนี่ย10เดือนมีนาคมปี2556เนี่ยนะครับปีแรกที่หลังจากที่ท่านสีเจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งปั๊บก็ไปสเตทวิสิตรัสเซียก่อนเลยเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็คือว่าคู่นี้เวลาเขาไปไหนไปมาหากันเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรติดมือกลับบ้านทุกครั้งนะครับครั้งแรกไปก็มีการลงนามกันถึง30ฉบับเดือนพฤษภาคมปี2057นะครับ2557ก็เป็นการเยือนของปูตินนะครับไปเซี่ยงไฮ้นะครับไปในช่วงเวลาที่เขาทั้งสองคนนั้นเขาไปคุยกันแล้วก็มีการลงนามกับแก๊สพรอมนะยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียที่ลงนามนะครับว่าจะขายน้ำมันแล้วก็ก๊าซให้กับจีนเป็นเวลาถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับคือเรียกว่าสัมพันธ์กันยาวนานแล้วก็เขาบอกมูลค่าการลงนามครั้งนั้นเนี่ยถึง400ล้านUSดอลลาร์เลยทีเดียวปีถัดมา2015นะครับก็เรียกว่าเดินไปเดินมาหากันไปมาหากันทุกปีนะครับจะเป็นอยู่2ช่วงสำคัญที่เขาจะไปกันนะครับก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเกิดว่าท่านสีเจิ้นผิงไม่ได้ไปร่วมงานครบรอบการที่เอาชนะนาซีเยอรมันนะครับวันที่9พฤษภาก็จะเป็นในเดือนกันยายนนะครับที่ท่านปูตินก็จะมาเยือนจีนนะครับในการฉลองครบรอบการที่ชนะประธานาธิบดีเชียงไคเชกแล้วก็ทำให้เชียงไคเชกต้องไปอยู่ที่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเรียกว่าไปกันมาก็เลยทำให้รู้ว่าคู่นี้เนี่ยป้าแหมกันมามากกว่า40ครั้งแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคู่นี้เนี่ยเวลาเขาไปเจอกันเนี่ยเขาก็จะแบบมีบางช่วงก็ไปในช่วงเวลาที่ฉลองวันเกิดร่วมกันไปตำจอกชนวอกก้ากะวัดก้ากันทำอาหารแบ่งกันรับประทานไปนั่งคุยริมทะเลสาบดูพระอาทิตย์ตกดินชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียกต่างฝ่ายต่างก็เรียกกันว่าเพื่อนรักเพื่อนเก่า my dear friend my old friend comrade อะไรแบบนี้นะครับก็มาคราวนี้ท่านก็มาแบบว่าไม่ได้ว่ามาแล้วก็มาเจอกันเฉยๆนะครับท่านปูตินก็พกเอาข้อตกลงอะไรต่างๆมาด้วยนะครับเขาบอกว่ามีการที่จะนำข้อตกลงต่างๆมาเซ็นกันในคราวนี้ถึง30ฉบับเลยทีเดียวแล้วก็มาในช่วงเวลาเดียวกันที่ครบรอบ30ปีนะครับ30th anniversary of the establishment of China-Russia strategic partner of coordination แล้วก็ครบรอบ25ปีของการเซ็นสัญญาร่วมกันจีนกับรัสเซีย treaty of good neighborliness and friendly cooperation ครับก็ดูกันว่าเดี๋ยวหลังจะกลับไปจากวันนี้แล้วจะมีอะไรแถลงออกไปอีกนะครับ
1: นั่นสิคะก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเสมือนกับเป็นประเทศที่ถือไพ่เหนือนะคะเพราะว่าอเมริกาก็เพิ่งจะมาเยือนหยกล่าสุดก็เป็นรัสเซียอีกแล้วนะคะก็มีการมองกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเยือนทั้งสหรัฐและผู้นำของรัสเซียนะคะไปยังประเทศจีนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจโลกนะฮะแล้วก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอะค่ะว่าในสถานการณ์โลกนับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะนักวิเคราะห์นะคะประเมินว่าการเยือนของผู้นำสหรัฐเนี่ยไม่มีการบรรลุข้อตกลงใหม่ๆหรือว่าที่พลิกไปจากเดิมนะคะซึ่งเป็นก็เสมือนกับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ว่าในฝั่งของรัสเซียนะคะถือได้ว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้มีความสำคัญต่อรัสเซียนะคะโดยนักวิเคราะห์นะคะคนหนึ่งนะคะได้บอกว่าท

ทิโมธีแอชนะคะได้บอกว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ในฐานะหุ้นส่วนรุ่นน้องที่ต้องพึ่งพาจีนอย่างมากค่ะหลังจากที่ประสบความล้มเหลวในสงครามยูเครนนะคะทำให้ปูตินเนี่ยต้องแสวงหาการสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มขึ้นจากจีนแล้วก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากทรัมป์ที่ต้องเดินทางมาเจรจากับปักกิ่งนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าและกลุ่มความได้เปรียบทั้งหมดไว้ในมือ

0: นี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะมาต่อกันค่ะกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับประเทศขออภัยค่ะเกี่ยวกับ
1: การขันคอนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นอีโบลาแน่นอนนะครับคุณผู้ฟัง
0: ไม่ได้เป็นอีโบลาค่ะไวรัสลงคอค่ะพี่ต้นค่ะคุณฟังค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกที่น่าจับตามองนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ตอนนี้ค่ะมีมาตรการในเมียนมาใหม่นะคะเป็นมาตรการเรื่องการบังคับเกณฑ์ทหารนะคะซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารในเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยยกระดับมาตรการบังคับเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดค่ะภายใต้การนำของพลเอกตุนอ่องนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลกึ่งพลเรือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยทางการเมียนมาเนี่ยมีคำสั่งนะคะให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคนะคะประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเป้าหมายก็เพื่อที่จะเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสัมมโนครัวประชากรทุกตำบลแบบว่าทุกเม็ดละเอียดทุกกระเบียดนิ้วนะคะระบุทั้งวันเดือนปีเกิดและอาชีพของสมาชิกในครอบครัวทำให้พลเมืองเมียนมาที่เข้าข่ายว่าจะต้องถูกบังคับเข้าเกณฑ์ทหารในระลอกนี้เนี่ยสูงถึงราวๆ13ล้านคนนะคะชนวนเหตุที่ทำให้กองทัพเมียนมาต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เป็นเพราะประสบกับความพ่ายแพ้อย่างยิ่งใหญ่นะคะเมื่อครั้งที่เผชิญกับปฏิบัติการ1027ของกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์นะคะทำให้ต้องสูญกำลังทหารไปจำนวนหลายพันนายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้เมืองสำคัญเนี่ยต้องตกไปอยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็นับตั้งแต่วันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้มาตรการจัดหาทหารใหม่ของรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยความรุนแรงค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะมีการลักพาตัวก็มีนะคะคือมีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งที่เล่าความทุกข์ให้ฟังนะคะว่าลูกชายเนี่ยออกมาซื้อของนอกบ้านนะคะแต่ปรากฏว่าถูกลักพาตัวไปนะคะอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็มีเหยื่อในทำนองเนี้ยอีกหลายคนนะคะทั้งคนที่ครบ32หรือแม้กระทั่งคนเจ็บป่วยนะคะก็ไม่เว้นนะคะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลที่ตามมาก็คือครอบครัวไหนที่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องไปรับการเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ให้นะคะเพื่อแลกกันกับสิทธิ์ที่ลูกตัวเองเนี่ยจะไม่ต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็กลายเป็นการช่อฉนขึ้นมาอีกนะคะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์รายวันในเมียนมาเลยทีเดียวค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้คนที่ไม่อยากจะเข้ารับการเกณฑ์ทหารไหลออกนอกประเทศและเป้าหมายปลายทางที่สำคัญก็คือประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในขณะที่สหรัฐเอ่ยตอนออกกลางเอ่ยกำลังอยู่ในขั้นดูเชิงดูใจกันอยู่เนี่ยนะคะจีนเขาก็ไปของเขาอีกบทนึงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับ AI มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ครับมาเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ AI เป็นยังไงตามสัญญา
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะจีนเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะที่จะหันมาสนับสนุนส่งเสริมค่ะให้ใช้นวัตกรรม AI นะคะเข้าทำงานร่วมกันกับแผนการผลิตนะที่เรียกกันว่าแผนการผลิตแบบก้าวล้ำนำสมัยค่ะโดยเชื่อว่าการนำ AI เข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบนะคะในภาคการผลิตด้วยเนี่ยจะช่วย บรรเทาหรือว่าช่วยชดเชยนะคะภาวะเศรษฐกิจที่กำลังที่กำลังลดความร้อนแรงลงนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนนะคะก็ยังพูดเองด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะว่า boosting AI powered manufacturing can help drive

0: New Growth for the Economy ค่ะนะคะนายรัฐมนตรีหลี่เฉียงบอกว่าการส่งเสริมนะคะให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรม AI เนี่ยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตนะคะทุกรูปแบบเนี่ยจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตได้นะคะคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะนายรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยได้ไปทัวร์นะคะที่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเฉียวมี่นะคะเฉียวมี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ว่าก้าวล้ำไปถึงขั้นพัฒนารถยนต์พัฒนาแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็เปิดตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอกจากไปชมโรงงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเฉียวมี่แล้วนะคะยังได้ไปดูศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของเฉียวมี่ด้วยเช่นกันนะคะบริษัทสตาร์ทอัพนะคะของ Xiaomi เนี่ยมีสตาร์ทอัพนะคะที่นำ AI เข้ามาใช้งานในการผลิตการคิดค้นวิจัยเนี่ยหลายมากกว่า12สตาร์ทอัพเลยทีเดียวนะคะในรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยบอกว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยนะคะอย่างกว้างขวางจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเราทราบกันดีว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของจีนนะคะโตอยู่ในราวๆ 5% เท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายสถาบันการเงินของโลกนะคาดการว่ายังไงซะโตไม่ถึง 5% หรอกดีอย่างดีก็แค่ 4.6 4.7% นะคะแต่ปรากฏว่าจีนก็ทำได้เกินเป้าของบรรดาสถาบันการเงินระดับโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การธนาคารโลกนะคะหรือว่าองค์กรการเงินระหว่างประเทศนะคะแต่จีนก็คงไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะคะพยายามที่จะหาใบพัดใหม่ๆนะคะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มากยิ่งขึ้นและเรื่องการนำเอาเทคโนโลยี AI นะคะปัญญาประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆมาส่งเสริมการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาคิดกันเอาเมื่อปี2ปีนี้นะคะแต่ว่าวางรากฐานมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อสองฉบับก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำนะคะก็คือราวๆ10ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมองได้ว่าจีนเนี่ยค่ะคือมุ่งที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะคะโดยไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆต่อให้มีอุปสรรคหรือว่าต่อให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยต้องชะงักงันนะคะไม่ว่าจะจากปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐหรือโรคระบาดโควิด-19หรือปัญหาจากภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจีนก็พยายามที่จะหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะคะท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นรายงานจาก South China Morning Post ค่ะ
1: เรื่องของการพัฒนาได้มันหยุดยั้งไม่ได้จริงๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอว่าทางเวียดนามเขาก็เหลือมาเดินตามจีนเลยเขาประกาศเหมือนกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาผู้คนเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยได้ออกมามีคุณภาพเหมือนอย่างที่จีนประกาศ2025ใช่ไหมพี่เจเจเนาะที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยโอ้ออกมาจะต้องเป็นคุณภาพชั้นยอดระดับโลกไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน
0: แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับใหม่ฉบับที่15ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เนี่ยนะคะก็ยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI การนำหุ่นยนต์ และก็การผลิตที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์แห่งชาตินะคะที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมนะคะและก็เศรษฐกิจของประเทศแม้กระทั่ง Goldman Sachs นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชื่อดังระดับโลกเนี่ยยังทำนายยังคาดการณ์ไว้เลยนะคะว่า generative AI นะคะหรือว่า AI ที่เรียกว่า AI สรรสร้างเนี่ยนะคะ AI ประดิษฐ์รู้เนี่ยนะจะสามารถช่วยยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนะคะตั้งแต่ปี2026ไปจนถึง2030ได้ราวๆ 0.2 ถึง 0.3% ค่ะ
1: โอ้สุดยอดไปเลยช่วงนี้คุณธีระพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการเดินทางทางเรือแบบท่องเที่ยวสบายใจที่ไต้หวันไปญี่ปุ่นเป็นอย่างไรครับพร้อมแล้วครับ Good Morning World
0: สวัสดีค่ะคุณธีระคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณ
1: ธีระสวัสดีครับคุณธีระ
2: เจ้าอัน
0: เจ้าอัน
1: เจ้าอันเจ้าอันสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้
0: อากาศที่ไต้หวันเป็นไง
1: ไต้หวันเป็นไงบ้างครับ
2: อากาศดีมากครับช่วงนี้
0: กี่องศาช่วยบอกให้อิจฉาหน่อยได้ไหม
2: ตกประมาณ20ฮะ
0: อ๋อ20
2: 29ประมาณนี้ครับตอนกลางวัน
1: อืม

0: ค่ะกำลังเย็นสบาย
1: แล้วกลางคืนล่ะครับกลางคืนนี้สัก
2: กลางคืนเหรอฮะกลางคืนก็จะคล้ายๆจะประมาณเหลือประมาณ20นิดกว่า
0: ๆค่ะ
1: โอ้ก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยสิ
2: ไม่ต้องครับไม่ต้องสบายสบายเปิดหน้าต่างลมพัดสบาย
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็เลยเป็นอากาศก็เป็นปลายๆของฤดูใบไม้ผลิฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเข้าช่วงต้นซัมเมอร
0: ์
2: ก็มาถึงฤดูสองปลายภาค
0: เป็นฤดูที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวเน
2: า
0: ะ
2: ท่องเที่ยวกำลังดีฮะกำลังสบายเพราะว่ายังไม่ติดเทอมพวกค่าต่ออะไรจะถูกฮะก็คนไม่ค่อยเยอะแล้วก็
1: อากาศก็ดีค่าตัวก็ถูกแล้วก็ยังไม่มีเด็กๆมาแบบเยอะแยะ
2: มันจะแพงช่วงนี
1: ้สงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันแล้วก็ราคาตั๋วเครื่องบินที่ไต้หวันนี้ขึ้นไหมครับ
2: จริงๆมันก็มีผลกระทบแหละครับราคามันก็ขึ้นมาฮะแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยด้วยความที่รัฐบาลเขาใช้นโยบายตึงราคาก็เลยไม่ค่อยได้ผลกระทบเลย
0: ค่ะคุณธีระทราบไหมคะว่ามีแฟนมี FC เยอะมากเลยนะคะในประเทศไทยนะคะเมื่อช่วงต้นรายการก็มีพี่รุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะจากสถานทูตหนึ่งค่ะส่งข้อความเข้ามาว่าเป็น FC คุณธีระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นเรื่องที่คุณธีระจะหยิบมาเล่าในวันนี้เนี่ยน่าจะช่วย เปิดเส้นทางการเดินทางใหม่การท่องเที่ยวใหม่ให้กับคนไทยได้หลายท่านเลยทีเดียวค่ะ
2: อ๋อขอบคุณครับแหมไม่รู้ว่าดัง
1: วันนี้จะพาเราไปไหนครับเห็นบอกว่าพาไปล่องเรือ
2: เที่ยวใช่ครับก็เป็นทริปแบบแปลกบ้างครับเพราะว่าไต้หวันเองเนี่ยเขาพยายามพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบเชิงเรือสำราญแล้วก็ใช้เรือฮะทั่วไปนะครับคือจริงๆมันก็เริ่มมาจากการที่ไต้หวันมีเกาะเยอะฮะแล้วก็มีท่าเรือเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางในส่วนของอย่างท่าเรือที่จะหยิบมาพูดถึงวันนี้ก็คือท่าเรือจีหลงซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของไทเปฮะอยู่ตอนเหนือของเกาะไต้หวันก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลของไต้หวันก็เลยมีการพัฒนาให้จีหลงเนี่ยเป็น passenger terminal ของเรือสำราญทุกวันนี้ก็จะมีเรือสำราญจากโลกมาแวะจอดที่จีหลงก็เยอะมากครับหรือจริงๆถ้าคุณฟังสนใจนะฮะก็สามารถที่จะมานั่งเครื่องบินมาเที่ยวไต้หวันแล้วก็สามารถนั่งเรือไปเที่ยวต่อก็ไปญี่ปุ่นได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยไต้หวันจะอยู่ใกล้กับทางหมู่เกาะของโอกินาวาตรงนั้นฮะฉะนั้นไปจากไต้หวันเองเนี่ยก็จะใกล้กว่าที่จะไปจากเกาะญี่ปุ่นโดยตรงด้วยซ้ำฮะ
1: ถ้าเรือที่หลงนี่อยู่ทางส่วนไหนฮะถ้าเรือที่จมนี่อยู่ทางส่วนของมาอ๋อทางเหนือแล้วก็อยู่ในฝั่งของไอ้ไต้หวันสเตรทหรือเปล่าฮะหรือว่าออกไปทางฝั่ง
2: ภาคเหนือออกไปทางฝั่งแปซิฟิกฮะ
1: อ๋อ
2: ครับก็เป็นถือเป็นท่าเรือสำคัญฮะสำหรับการขนถ่ายสินค้าตั้งมาตั้งงานแล้วครับเมืองที่หลงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นคือเป็นเมืองที่ทั้งเมืองเนี่ยจะอยู่คล้ายๆบนเนินเขาฮะมันก็จะแบบมีขึ้นลงๆอะไรเงี้ยยังคล้ายๆโซนนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็หันไปทางตะวันออกของเกาะเฉียงเหนือถ้าตะวันออกเฉียงเหนือและพายุฝนพวกมรสุมก็เลยมาเยอะและเป็นหน้าเป็นที่รับลมเพราะฉะนั้นฝนจะตกเยอะครับแต่มันก็วันที่ฝนตกกับวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็จะฝนวันที่ฝนตกเยอะกว่าอีกเพราะถ้าคุณไปจีหลงไปอีหลันอะไรเงี้ยทางตอนออกเฉียงเหนือของไต้หวันเนี่ยถ้าเจอวันฝนไม่ตกก็แสดงว่าโชคดี
1: เป็นเหมือนอังกฤษมาเหมือนกรุงลอนดอนฝนตกอยู่เรื่อยๆตกนิดตกหน่อยตกแบบเหมือนพรมผ้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับจี
2: ประมาณนั้นครับจะตกแบบ
1: มัน
2: ซึมซึมเปล่าๆแล้วก็อากาศก็ซึมๆนะก็มาไต้หวันเหมือนได้เที่ยวลอนดอนใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่แล้วก็ถ้าอยู่ที่มูดด้วยใช่ไหมถ้ามูดแบบซึมๆก็จะแบบเหมือนหนังสยองขวัญแต่ถ้ามูดโรแมนติกก็จะดูแบบโอ้โหมีความรักก็จะเป็นโรแมนติก
2: ฮะแล้วก็จริงๆช่วงปลายเดือนนี้ฮะก็นั่นแหละแล้วก็มันก็จะมีรถพวกเรือสำราญจอดเยอะไต้หวันเองก็มีเรือสำราญตอนนี้

0: ที่ของคอสตาแล้วของสตาร์ครูซชื่อสตาร์นาวิเกเตอร์ก็จะมาเที่ยวสามารถมานั่งเที่ยวออกจากชีหลงเนี่ยฮะแล้วก็ไปรุ่นที่ไปประจำเนี่ยก็จะไปโอกินาวาครับแล้วก็จะไปเที่ยวหมู่เกาะไปเที่ยวเกาะเล็กๆเกาะน้อยของโอกินาวาด้วยอย่างเช่นเกาะอิชิกากินะฮะหรือว่าเกาะมิยากิซึ่งมันก็เป็นรูทประมาณ4วัน3คืนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางทีถ้า
1: สนนราคานี่เขามีไหมครับมีราคาไหมครับช่วงราคาประมาณ
0: ประมาณ15,000เฉพาะค่าเรือนะครับมันจะมีบวกค่านี้ค่านี้กันค่ะพวกเสื้อผ้านะฮะซึ่งมันจะแล้วแต่ละวันที่มันเป็นโฟลต์เรท
2: คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็พบเหรียญประมาณ1:1นะฮะค่าเงินมันพอๆกัน
3: อ
0: ันนี้ขาดทุนฮะไปก่อนไปก่อนที่ใหญ่กว่าคนเขา
1: อย่าง
0: น
1: ี้ก็
0: ทำงานไต้หวันเดี๋ยวนี้ขาดทุน
1: ก็เหมือนกับว่าคนถ้าเกิดคนไทยไปเที่ยวตอนนี้ก็ได้เปรียบเพราะว่าค่าเงินเราแข็งเมื่อเทียบกับไต้หวันใช่ไหมจ่ายน้อยกว่าเมื่อก่อน
0: ก็ถือว่าได้ขึ้นลงในส่วนของค่ากินค่าเที่ยวค่าอยู่อะไรประมาณนี
2: ้
0: ครับก็น้อยลงประมาณ 5-10% อย่างเงี้ยแล้วก็จริงบางทีถ้ามาเที่ยวก็ซื้อช้อปปิ้งซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันถูกถูกลงแต่ไม่เท่าญี่ปุ่นแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็นี่แหละฮะมาเที่ยวเรือที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบที่จะแปลกกว่าก็คือมันประมาณว่ามาไต้หวันเสร็จก็นั่งเรือต่
2: อ
0: ไปญี่ปุ่นแต่ผมคิดว่ามันจะเที่ยวสองที่เลยนะ
1: ทีนี้บนเรือสำราญแบบนี้นะครับที่4วัน3คืนเนี่ยเขาจะเหมือนเรือสำราญทั่วๆไปไหมครับตอนกลางคืนจะมีโชว์นู่นโชว์นี่อะไร
0: มีอะไรมีครับมีครับก็จะมีพวกนักร้องไต้หวันนะฮะที่ขึ้นไปจัดร้องเพลงที่คอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยก็เที่ยวกิน3มื้อใช่ไหมฮะแล้วก็พอไปถึงโอกินาวาไปถึงนาฮาเขาก็ให้ลงไปเที่ยวสี่เกาะถ้าใครอยากเที่ยวทั้งอิชิกากิทั้งมิยากิอะไรพวกนี้แล้วแต่ทริปหรือบางทริปยาวๆนี่ก็จะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นจากเมืองเกาะอื่นเลยฮะอย่างเช่นบางทริปเขาก็จะไปคาโกชิมะไปฟุกุโอกะไปโอซาก้าไปโตเกียวอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็จะทริปยาวนะฮะโตเกียวนี่ต้องสักประมาณ18 วันนะพวกคาโกชิมะก็จะต้อง6 วัน 5 คืนหรือบางทีก็ไปปูซานของเกาหลีแล้วก็แวะไปเกาหลีญี่ปุ่นด้วยแบบนี้แหมเที่ยว3ที่เลย
2: อ๋อค่ะใช้เวลาอยู่บนเรือนานสักประมาณเท่าไหร่คะ
0: อ๋อส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บนเรืออ
2: ๋อก็อยู่บนเรือเลยเป็นแบบเรือสำราญแบบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่นอนบนเรือ
0: ไปเที่ยวแบบเรือสำราญฮะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบที่ไปเที่ยวที่ไม่ไปเรือสำราญก็ได้ซึ่งเหมือนกับว่าแทนที่นั่งเครื่องบินก็มานั่งเรือแทนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปลายเดือนนี้ครับวันที่28 พฤษภา มันมีการเปิดรูทเส้นทางเดินเรือเส้นทางใหม
2: ่
0: ระหว่างจีหลงท่าเรือจีหลงกับเกาะอิชิกากิที่อิชิงากิที่เป็นหนึ่งในเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่เป็นเกาะใหญ่เหมือนกันที่มีคนอยู่เยอะของหมู่เกาะกินาวาคือปกติถ้าจะไปตรงนี้ก็จะต้องนั่งเครื่องบินใช่ไหมฮะไปลงที่นาฮาแล้วค่อยต่อเครื่องบินหรือว่าต่อเรือจากนาฮาไปที่อิชิงากิอันนี้ก็จากไต้หวันก็จะนั่งเรือไปที่ชิงากิได้เลยจากที่ท่าเรือจีหลงใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงฮะแต่ว่าเขาจะออกแบบดึกๆนะครับคือเหมือนประมาณว่าออกสัก5 ทุ่มเนี้ยฮะแล้วก็ไปถึงเช้าแล้วก็คือเหมือนให้เรานอนบนเรือขึ้นไปบนเรือก็ขึ้นไปแล้วก็นอนอย่างเดียว
1: เรือของเขาที่ขนาดใหญ่ขนาดไหนครับเรือสำราญของเขาเนี่ยครับ
0: ก็ใหญ่อยู่นะครับผู้โดยสารเนี่ยบรรทุกได้500 กว่าคนนะฮะ
1: โอ
0: ้แล้วราคาห้องมันก็จะมีราคาแบบถูกๆที่เป็นห้องรวมฮะ
1: คือห้องรวมด้วยเหรอ
0: ก็จะปูผ้านอนแบบญี่ปุ่น
2: โอ้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: นอนรวม
0: เบาะนอนแบบญี่ปุ่นฮะอยากสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นมาลองได้ค่าเรือช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะฮะเขาคิดถูกมากฮะแค่ประมาณอย่างที่นอนห้องรวมปูเบาะนอนเนี่ยประมาณแค่2,000 ไต้หวันเท่านั้น NT
2: ก็สองพันบาท

0: มาณ 2,000 บาท
1: ก็ตลอดระยะเวลานี้กี่คืนครับเนี่ย 2,000 บาทได้
0: คืนเดียวไม่ฮะอันนี้คือเป็นเหมือนกับนั่งเป็นเรือโดยสารฮะที่คุณนั่ง
2: เรือโดยสาร
0: แล้วก็ไปลงที่โอฮาอิชิงากิครับก็จะออกสัปดาห์ละเที่ยวหนึ่งฮะช่วงแรก
3: ฮะ
0: ก็คือวันที่ทุกวันพฤหัสก็คือไปตอนคืนวันพฤหัสห้าทุ่มนะฮะแล้วก็ไปถึงญี่ปุ่นที่ชิงากิเนี่ยตอนเช้าวันศุกร
3: ์
0: ถึงปุ๊บก็เที่ยวเลยเที่ยวชิงากิ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็อยู่โอชิงากิวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร
3: ์
0: สองคืนฮะแล้วก็มาอาทิตย์เหมือนเดิมครับก็มาลงเรือกลับหรือมาลงเรือกลับก็เรือเหมือนเดิมก็จะออกประมาณห้าทุ่มที่ญี่ปุ่น
3: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มาถึงจีหลงของไต้หวันตอนเจ็ดโมงเช้า
3: สำหรับคนไทย
0: กลุ่มสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มเพราะว่าไทยญี่ปุ่นเร็วกว่าไต้หวันหนึ่งชั่วโมง
3: สำหรับคนไทยค่ะคุณธีราคะอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการขอวีซ่าใช่ไหมคะเพราะว่าไทยเราก็ได้รับอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่นได้นะคะตามข้อตกลงใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนสัญชาติอื่นล่ะคะคุณธีราคะ
0: ญี่ปุ่นนั้นต้องขอวีซ่าครับถ้าต้องข
3: อ
0: แต่ไต้หวันเนี่ยไม่เป็นไรทั้งสองที่เพราะว่าเราไม่ต้องขอวีซ่าเลยคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนที่จะมาเที่ยวเรือแบบนี้ฮ
3: ะ
0: จะต้องขอวีซ่าไต้หวันแบบมัลติเพิลมานะฮะเพราะจะต้องเข้าไต้หวันสองครั้งก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้พอมันไม่ต้องขอวีซ่าทั้งสองที่เลยก็เป็น plus เลยครับที่ได้โบนัสเที่ยว
3: ค่ะดีนะ
0: ครับใช่เพราะว่ามาถึงไต้หวันรูปก็เที่ยวไต้หวันแล้วก็ไปนั่งเรือเที่ยวต่อญี่ปุ่นใช้เวลาที่นู่นสองวันแล้วก็ค่อยกลับมาไต้หวันที่หลงต่อครับแล้วก็คุณเที่ยวต่ออีกรอบ
1: สุดยอดเลยเราน่าจะทำโปรแกรมไปเยี่ยมเรียกว่าสถานีวิทยุที่เป็นเหมือนกับเป็น brother sister กับเรานะพี่เจเจเนี่ยLove FM ไปเยี่ยมคุณฮาน่า Love FM ที่ฟุกุโอกะ
3: ไปหนึ่งเหมือนได้สอง
0: มีทริปไปฟุกุโอกะด้วย
1: ไปเยี่ยมคุณธีระแล้วจะไปเยี่ยมคุณฮาน่าย
0: ินดีต้อนรับครับ
3: ก็สำขอถามหน่อยค่ะคุณธีระจากประสบการณ์ที่คุณธีระได้ลงเรือลำนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ส่วนของเรือที่ไปชิงกิโดยตรงเนี่ยยังผมยังไม่เคยไปฮะมาลูกยังไม่เคยไปนะฮะแต่ว่าถ้าพวกเรือสำราญที่เคยลงไปเนี่ยก็สนุกดีฮะจริงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่อาจจะเมาเรือนิดๆแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าอยู่ข้างบนรู้สึกเหมือนค่อนข้างสเตเบิลมากมันเหมือนอยู่บนระบบนะฮะก็คือต้องมีระวังเหมือนกันก็จะมีบางคนที่อาจจะเมาง่ายฮะเมาง่ายแต่เขาก็มียาแก้เมาอะไรให้ฮะก็กินแล้วก็นอนได
1: ้กินแล้วก็นอนได้สบายสบาย
0: อย่างครับอยู่บนเรือก็จะมีการเล่นหลายๆอย่าง
1: มีอะไรบ้างครับบนเรือมียิมไหมฮะมีสำหรับพวกที่ออฟชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ย
0: มีครับมีครับมีลู่วิ่งมีเหมือนกับเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์ฮะเล็กๆก็มีให้ใช้ฮะนะฮะว่าโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยกินทั้งวัน
1: กินทั้งวัน
0: ไม่เหมาะยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในระหว่างประเทศนะวันละห้ามื
3: ้อค่ะ
0: มีมื้อเช้าฮะ
3: โครงการ
0: เที่ยงเที่ยงเสร็จอัฟเตอร์นูนทีเสร็จดินเนอร์เสร็จมีซัพเพอร์อีกตอนกลางคืน
3: โครงการที่คุณธีระเล่ามาเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าการที่จะอนุญาตให้เรือจากแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่งเข้าไปยังอีกดินแดนหนึ่งหรือไปเทียบท่าอีกที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีการติดต่อกันแล้วอย่างชัดเจน
0: อ๋อครับก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็มันก็ต้องเป็นตามนโยบายที่รัฐบาลเขาก็อยากที่จะพัฒนาให้ไต้หวันเป็นพาสเซนเจอร์เทอร์มินอลของพวกเรือสำราญในพวกนี้ด้วยฮะจริงๆคนไต้หวันกับการนั่งเรือไปเกาะนอกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะอย่างช่วงที่มีโควิดที่ไปไหนไม่ได้
3: ฮะ
0: ด้วยความที่ไต้หวันมีกองเรือเขาก็มีการพัฒนาให้มีเรือสำราญวิ่งนะครับ

0: ระหว่างเกาะพวกนั้นผมก็เคยมีโอกาสได้ไปนะฮะบางทีก็ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่มันก็บรรยากาศมันก็เหมือนไปต่างประเทศดีก็อยู่บนเรือแล้วก็ไปเที่ยวเกาะนอกของไต้หวันเช่นไปเกาะเพิงหูนะฮะที่เป็นหมู่เกาะใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็ไปเกาะซินเหมินเกาะคิมบอยนะฮะที่อยู่ตรงข้ามเซี่ยเหมินเลยฮะตรงนั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นแนวหน้าที่ทางฝากROC ใช่ไหมฮะจะยันกับ PRC ที่จีนฮะก็มองไปก็เห็นซินเหมินก็จะเป็นเมืองเกาะเล็กๆอะไรเงี้ยฮะจะอยู่ใกล้เซี่ยเหมินมากฮะห่างกันแค่กิโลกว่าฮะ 1,600 เมตรโดยประมาณก็ว่ายน้ำข้ามกันได้สมัยที่มีสงครามกันพวกนักว่ายน้ำไต้หวันนักประดาน้ำไต้หวันนะครับที่เป็นทหารเรือไต้หวันเนี่ยก็จะว่ายข้ามไปหาข่าวเนี่ยฟังโน้นก็ข้ามมาบ่อยๆข้ามไปข้ามมาทักกันใจกันเลยฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็ข้ามไปทุกคนทำภารกิจของตัวเอง
1: ไม่แน่เนาะถ้าหากว่าโครงการนี้มีคนไทยสนใจเยอะๆเนี่ยแฟนรายการ Good Morning ASEAN อาจจะได้ไปมีโอกาสพบกับคุณลีน่านะคะที่ญี่ปุ่นเอาไว้ได้เน
2: าะผมไปออกเสียงจำไปออกเสียงเข้าผิดนะครับคุณลีน่าไม่ใช่คุณฮาน่านะครับคุณลีน่า
1: ค่ะวันนี้ต้อง
2: ฝากโปรแกรม
0: ครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าของไต้หวันเองเนี่ยมันก็คือเขายังไม่เปิดให้จองบนเว็บไซต์นะสำหรับใครที่อยากจะมาลองสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือจากไต้หวันไปญี่ปุ่นเพื่อจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นต่อนะฮะของเรือชื่อยายมาลูนะฮะก็เสิร์ชได้ครับ YIMA แล้วก็ MAIU แต่ว่าเขาไม่ได้ขายบนเว็บไซต์นะฮะจะต้องโทรไปจองที่ตามบริษัททัวร์ที่เป็นเอเจนต์ให้กับทางเรือเส้นทางเดินเรือครับก็ไปเสิร์ชได้ครับบนเว็บไซต์ของเรือเขามีเขียนอยู่ครับว่าคุณถ้าคุณอยู่ไต้หวันสามารถติดต่อ
3: ขอบคุณมากเลยครับคุณธีระครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลเราในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราคงจะจัดการเรื่องนี้กันดีไหม
1: ช
3: วนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกับคุณหมอนิ่งอาเซียนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปอย่า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
6: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่งพอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้งเดียวนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็ประมาณสัก 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเกิดขึ้นเดือนนี้แหละครับพฤษภาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนมาอย่างดีครับว่าเป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็นเ

0: highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยต้องเกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี WhatsApp มาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจาก WhatsApp เสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
1: ม
0: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมครับในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งอยู่ในหน้าต่างนึงนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินทราณีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRock ทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมส์ใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ไม่จ่ายเงินไม่เรียกร้องไม่ติดต่อเพราะมองว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซของทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรือของสิงคโปร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยบอกว่าจะต้องการสภาพคล่องต้องการกู้เงินจากภาคเอกชนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบพอหมดนักธุรกิจแต่ที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
2: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
0: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีเฟกต์ครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับวิชาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
1: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
0: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีเฟกต์ครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับพอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
1: ม
0: นักธุรกิจคนนี้ก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไป 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จปั๊บมีเอกสารตอบกลับมาอีกครับว่าโอเคเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเป็นสัญญาระบุนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ยืมเงินจากท่านเนี่ยนะครับ ผ่านทางเงินเป็นเงินคุณช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับจัดการวิกฤตการช่องแคบพอหมดในสัญญาว่ารัฐบาลสิงคโปร์

0: จะคืนเงินให
1: ้
0: ภายใน15วันทำการพร้อมกับให้เซ็นอีกเอกสารหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาปกปิดความลับ NDA นะครับว่าจะไม่มีการจะ non disclosure นะครับ agreement นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความลับระหว่างนักธุรกิจกับรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทุกอย่างก็เรียบร้อยดีหมดถูกต้องไหมครับแล้วในที่สุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผ่านไป15วันทำการ
2: เงินไม่มาม
0: ันไม่มาครับและตอนนั้นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่านี่คือเทคโนโลยีดีปเฟกที่หลอกลวงครับ
1: ค่ะอาจารย์คร
2: ับอาจารย์ครับก็ตอนที่เขามาแจ้งบอกว่าเชิญประชุมแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประชุมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนเนี่ยครับ
0: โอ้ผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องรวดเร็วมากถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือช่องแคบของหมดสตูปิด
2: ครับแล้วคนที่บัญชีที่เขาโอนเงินไปให้เนี่ยมันไปที่ไหนครับอาจารย์เราก็จับได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยที่ทำดีเฟกต์นี่คือใคร
0: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่กับคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์ตอนนี้แน่ใจได้ยังไงว่าเป็นผมพูดอาจจะเป็นดีเฟกต์ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างค่ะอาจารย์ขาเราสามารถสังเกตริมฝีปากได้ไหมคะอาจารย์ถ้าปากไม่ซิงกับเสียงที่พูดเนี่ยแสดงว่า
0: หน้าจอมันเล็กไงครับ
1: อ๋อไม่ทันได้สังเกต
0: มันก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแบบแหมขึ้นจอใหญ่คือเวลาทางการสิงคโปร์เขาไปวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเขาเอาซูมพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะเวลาขึ้นจอใหญ่ว่ามันมีหน้าที่บิดเบี้ยวไปบางส่วนแบ็คกราวด์บางหลังมันบิดเบี้ยวปากมันไม่ตรงกับเสียงนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าจอซูมหลายๆท่านชายก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆๆๆๆอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ชอบใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์ปลอมด้วยอย่างผมตอนนี้ที่เบลอๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาท่านเสียแต่ว่าผมสั่งให้มันเบลอหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันทำได้เร็วมากผมเคยเข้าเวิร์กช็อปของกาซ่านะครับเขาเรียกว่าGlobal Anti-Scam Alliance นะครับก็คือเป็นองค์กรระดับโลกเลยที่มีธนาคารมีสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตนะครับมีบริษัทโทรคมนาคมมาช่วยเหลือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับสแกมนะครับมีเวิร์กช็อปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิทยากรเนี่ยเชิญคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขึ้นไปแนะนำตัวบนเวทีใช้เวลาแค่แนะนำตัวครับว่าบอกผมชื่อปิติศรีแสงนามทำงานเป็นอะไรยังไงเสร็จพอลงมาจากเวทีปุ๊บวิทยากรสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ดูเลยว่าเขาทำเสียงปลอมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเพราะนั้นการทำเสียงคุณวัชรินทร์ปลอมขึ้นมาการทำเสียงคุณสุชาติปลอมขึ้นมาเนี่ยนาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเสียงเราออกวิทยุทุกวันอย่างเงี้ยง่ายมากครับ
1: ตายแล้วอาจารย์คะทีนี้เราซึ่งอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งเราคงจะไม่ทันได้ระวังนะคะอาจารย์ทีนี้สำหรับคนที่ยังอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันดิจิทัลดีพออาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำหรือเคล็ดลับในการสร้างต่อมเองให้ตัวเองยังไงคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดถูกเลยครับคือสร้างต่อมเองขึ้นมาครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงรัฐบาลแต่อย่างกรณีนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยจะขอกู้เงินจากประชาชนน่ะอยู่ดีๆทำกันงุมงิมงี้แบบนี้ได้หรือเปล่าถึงแม้มันจะเป็นความเร่งด่วนฉุกเฉินถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเริ่มสร้างความสงสัยนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลขนาดเรื่องที่จะเจอกับตัวบุคคลเดี๋ยวนี้ยังสแกมหลอกกันได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราทำโครงการ Scam Ready ASEAN เนี่ยนะครับเรารันเป็นแคมเปญครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาพัฒนาเป็นเกมครับแล้วเกมเนี้ยเดี๋ยวพอเกมสามารถที่จะลอนช์ได้เมื่อไหร่จะมาบอกวิธีการเข้าให้อีกครั้งนึงนะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆครับว่าการหลอกลวงที่มาในรูปแบบ

0: เนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างและไอ้รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้ครับมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าinoculation theory นะครับ inoculation theory เนี่ยเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างต่อมเอขึ้นมาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจตอนนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า scam ก็ scam นะครับ scam แล้วก็ ready R-E-A-D-Y scam ready แล้วก็อาเซียน A-S-E-A-N นะครับ scam ready อาเซียนแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแล้วก็คุณก็คลิกไลค์คลิกแชร์ไว้นะครับคลิก Subscribe เอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองทดลองนะครับทำเขาเรียกอะไรล่ะทำเรื่องของเกมนะครับทำเรื่องของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะปกป้องตัวท่านเองนะครับจากกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเสิร์ชหาคำนี้ได้เลยนะคะ Scam Ready ASEAN นะคะ
0: ครับ Scam Ready ASEAN ครับ
1: จะเจได้ส่งไปเป็นข้อความ ในโพสต์นี้แล้วนะคะโพสต์ของ MGOT News FM 100.5 รายการนี้แล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณครับครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วความสูญเสียความสูญเสียของ10ประเทศอาเซียนในช่วง11ประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเราเห็นเครือข่ายจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานการทำออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็ขยายตัวไปมากนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีฐานออนไลน์สแกมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเมียนมาอยู่ในสปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะขยายฐานสแกมออกไปที่ติมอร์เลสเต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเมืองบัมบันเนี่ยเริ่มมีออนไลน์มากยิ่งออนไลน์สแกมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดิลลี่นะครับที่ติมอร์เลสเต้เองเนี่ยก็เพิ่งทลายนะครับโกดังเก็บอุปกรณ์ที่มีความคือมอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกเอาไว้สร้างสแกมเซ็นเตอร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นประเทศในอาเซียนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามระบบนิเวศกลุ่มแรกคือฐานปฏิบัติการครับฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น high value targets และในขณะเดียวกันนอกจากเป็นเป้าหมายระดับสูงแล้วยังเป็นเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกด้วยกลุ่มนี้ก็แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายใหม่เพราะว่าคนรวยเยอะขึ้นนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนดารุสลามโดยเฉพาะบรูไนดารุสลามเนี่ยคนค่อนข้างฐานะดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างของการทำสแกมแบบที่เป็นเทเลเมดไฮลี่เพอร์ซันไลซ์สิ่งที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแก๊งเนี่ยทำข้อมูลมาดีมากถึงจะหลอกลวงระดับนี้ได้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นครับ
1: คือสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ตาเห็นแบบนี้พูดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้จริงๆเราดีเฟกเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมในลักษณะของเฟกนิวส์มิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันมานานมากแล้วนะครับบางคนก็ยังถูกหลอกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือท่านเข้าไปที่ AI อย่างเช่นเข้าไปที่ Gemini ก็ได้นะครับแล้วท่านก็ปี้ลิงก์จาก YouTube ลิงก์จาก Facebook ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วท่านไม่แน่ใจอ่ะหรือถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโอก็โยนไฟล์วิดีโอพวกนั้นเข้าไปใน AI พวกนี้เลยแล้วให้มันเช็คครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเวลามันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานสากลของ AI ระดับโลกทุกอันครับว่าถึงแม้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นการเจเนเรตขึ้นมาไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแต่ในตัวเนื้อของไฟล์ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาได้รับเพื่อนส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์กลุ่มมันเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงนะครับ

0: ก็เอาไฟล์ที่ท่านโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะโยนกลับไปให้เจมินายโยนกลับไปให้AI แพลตฟอร์มที่ท่านถนัดในการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็กดออนเตอร์ครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากมีคำสืบค้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วแล้วจะเจอได้เขียนไปแล้วในโพสต์ Facebook นี้นะคะรายการนี้นะคะก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้นะคะคือเมื่อวานเองค่ะอาจารย์ค่ะคือสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าในวันนี้มีIG นะคะ account ใหม่ค่ะ ACSC แล้วก็ underscore Thailand นะคะนี่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะที่เขานำเสนอข้อมูลคอนเทนต์นะที่จะช่วยให้คนไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ได้นะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันที่ Instagram ค่ะ ACSC underscore Thailand ค่ะเป็นของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ดีเลยครับต้องช่วยกันคร
2: ับต้องช่วยกันสแกมอาสแกมเรดี้อาเซียนนะครับแล้วก็ ACSC underscore Thailand ก็เป็นสองแหล่งที่จะช่วยปกป้องคุณผู้ฟัง Good Morning อาเซียนของเราซึ่งก็มีแต่ผู้มีอันจะกินทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องข
0: อวันกับขำออกมาม
1: ีอันจะกินไม่ไหวแล้วว
2: ันนี้กับ
0: รวยไม่ไหวแล้ว
2: ดีมากครับรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับคุณหมอนี่จะได้ไปพรุ่งนี้เช้า6โมงถึง7โมงครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนไปไหนรายการต่อไปข่าวหน้าหนึ่งเด็ดทุกเรื่องในประเทศไทยครับขอบค
1: ุ
2: ณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมใน Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณสุภพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายมาด้วยในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณจักรพันธ์
5: ครับ
4: You know me little go
5: โอ้คุณดีข่าวนี้เลยฮะ
4: ตอนนี้คือรณรงค์ยังไม่มาคุยเล่นได้
5: ผมรู้จักผมน้อยไปซะแล้ว
4: ครับอันนั้นเป็นภาษาแบบสุภาพที่สุด
5: ผมว่าถ้าไปทําเป็นว่าจะพูดภาษานักเลงก็บอกมึงรู้จักกูน้อยไปแล้ว
4: หรอภาษานักเลงเหรอเนี่ย
5: นักเลงก็บอกมึงรู้จักกูน้อยไปแต่ก็จริงๆคือรู้จักกันน้อยไปเพราะว่าสองท่านก็ไม่รู้จักกันเลยครับ
4: รู้จักกันน้อยจริงๆแหละ
5: รู้จักกันน้อยก็ท่านรัฐมนตรีก็คงไม่รู้จักนักข่าวท่านนี้ว่าเอ๊ะเป็นใครยังไงไม่คือไม่รู้ที่มาที่ไปแต่รู้แต่เพียงแต่ว่าเป็นนักข่าวสายการเมืองเท่านั้นแหละครับซึ่งนักข่าวท่านนี้ก็พูดกันเลยว่าเออก็เป็นนักข่าวเรียกว่าถือว่าอาวุโสก็ว่าได้นะฮะ
4: แก่แล้ว
5: เพราะว่าทำข่าวการเมืองมา30กว่าปีนะครับชื่อคุณวิษณุนุ่นทองหรือชื่อเล่นคือนอกอันนี้ก็เป็นนักข่าวรุ่นน้องผมนะครับก็อยู
4: ่
5: จำสังสายการเมืองอยู่ทำเนียบอยู่รัฐสภามาก็แห่งพอจะเห็นกันบ้างเมื่อปลายนะครับหลังจากผมจะวางมือเขาก็เอามาทำงานก็จะบอกเลยว่าคุณวิษณุหรือว่าคุณนอบเนี่ยนะครับก็เป็นนักข่าวเรียกว่าอยู่มาหลายสำนักนะครับตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ได้ข่าวว่าเป็นนักข่าวจากสื่อพิมพ์
4: มติชน
5: นะครับก็ทำอยู่มติชนมานานหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอยู่เป็นทำกินหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็เป็นระดับหัวหน้าข่าวการเมืองที่โพสต์ทูเดย์นะ

0: ครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองสำนักข่าวอันนี้ก็มาอยู่สำนักข่าว The Better นะครับเป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองสำนักข่าวนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะเลยฮะดูแลด้านสิทธิเสรีภาพของสื
1: ่อถูกตัวจังเลย
0: ถูกตัวเลยก็คือพูดมาถึงตอนนี้มันท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูเหตุการณ์ก็เรื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีเข้าสู่การประชุมในช่วงเช้านะครับก็นักข่าวคืนหลายคนก็ลุมสัมภาษณ์คุณสุชาติ
1: ก็ปกตินะ
0: ครับคุณสุชาติก็เป็นเรื่องปกตินะครับคุณสุชาติชมกลิ่นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือประเด็นที่เมื่อวานนี้นักข่าวเขาไปรุมสัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลการสำรวจของกร
1: ก
0: ตร
1: กรมควบคุมมลพิษ
0: พูดคุยกันอาทิตย์แล้วก็ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดอันดับที่หนึ่งนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามว่าตอนแรกได้ยินพอมีข่าวที่ออกมาท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าเผื่อหลักฐานไม่ชัดเจนอาจจะฟ้องนะใครที่ไปผลสำรวจเนี่ยเป็นความรู้สึกหรือเปล่าไปเอาสถิติมาจากไหนเป็นการสำรวจอะไรทำนองนี้นะครับนักข่าวก็เลยตอบว่าในทำนองเดียวกันท่านจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาอะไรทำนองนี้หรือเปล่าว่ากรมควบคุมพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีสินบนสูงสุดนะครับก็มีการสอบถามไปถามมาแล้วครับท่านก็ตอบมาปรากฏว่า
1: ไม่เลิก
0: ไม่ได้จ่ายพอดี
1: ถามไม่เลิก
0: คุณนอบคุณนอบนั่นยืนอยู่ตรงนั้นดูด้วยก็เป็นนักข่าวอาวุโสนะครับก็เห็นนักข่าวรุ่นน้องสัมภาษณ์มันอาจจะยังไม่ได้ประเด็นที่ชัดเจนตั้งคำถามถามไปให้มันชัดเจนปรากฏว่าคำถามนั้นไงไม่ทราบไปทำให้คุณสุชาติออกอาการเล็กน้อย
1: ถามเซ้าซีหรือไม่จบใช่ไหมตอบแล้วไม่จบ
0: ก็บอกแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเขาเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเดี๋ยวปลัดกระทรวงเขาก็คงจะดูแลตั้งกรรมการดูแลกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะก็คงจะซักไซ้ไล่เรียงกันมากนะคือไปบี้แบบสารข่าวว่าบี้มากก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติอาจจะรู้สึกออกอาการนิดหน่อยก็เลยปรากฏว่าพอสัมภาษณ์เสร็จวงน่าจะเลิกต่างคนต่างไปบอกว่าตามภาพข่าวนะ
1: เดินกระแทกเดินกระแทกไหล
0: เดินเข้ามาหาพี่นอกของผมเลย
1: เดิน
0: เข้ามาชนไหล่นะชนไม่พอชนก็จะนิดหน่อยก็ชนดูจากภาพแล้วก็ไม่รุนแรงแต่มีคำพูดที่หลุดออกมาว่ารู้จักเขาน้อยไป
1: มาเขาบอกว่ามึงรู้จัก
0: ผมน
1: ้
0: อยไปจากผมน้อยไปอันนี้แหละ
1: เป็นคำ
0: พ
1: ู
0: ดที่แหมเสียงที่ฟังในนั้นก็มันของไม่กูหรอกไม่กูหรอกไอ้กูนี่ผมมาตั้งสมมติฐานภาษานักเลงแต่พูดก็คงพูดว่ารู้จักน้อยไป
1: รู้
0: จักเขาน้อยไปรู้จักผมน้อยไปอะไรทำนองนี้นะครับก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็บอกว่าไอ้ก็ปรากฏว่านักข่าว
1: ที่ประชุม
0: นั้นบริเวณนั้นก็มีภาพมี
1: อารมณ์เย็นลง
0: เสียงด้วยก็ปรากฏว่าตอนก่อนประชุมเข้าไปขึ้นไปประชุมแต่ภาพข่าวเนี่ยมันมีการตีข่าวออกไปในโลกออนไลน์กันโอ้โหชัดเจนเลยบอกทำไมรัฐมนตรีไปพูดจาอย่างนี้กับนักข่าวเดินชนไม่พอยังบอกว่ารู้จักกูน้อยไปรู้จักผมน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข่าวอยู่ในโลกโซเชียลคุณสุชาตินั่งประชุมอยู่ในมันห้องประชุมครม.
1: ใจเย็นลงแล้ว
0: คงจะเห็นก
1: ็
0: คงจะเห็นแล้วก็อากาศดีลงแล้วก็คงมานั่งนึกทบทวนเอ๊ะเมื่อกี้เราไปเดินชนนักข่าวเราไปแล้วพอมันมีเป็นข่าวมันไปตัวกระตุ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณสุชาติ
1: ร้อนแรง
0: ดีแล้วเหมือนไปพูดคำว่ารู้จักผมน้อยไปอะไรเงี้ยหรือรู้จักเขาน้อยไปเลยก็ทำให้คุณสุชาติเนี่ยให้เลขาติดต่อเข้ามาที่นักข่าวที่รู้จักกันข้างล่างนะครับว่าอยากจะขอคุยจะเชิญคุณนอบเนี่ยไปคุยขอโทษคุยกันปรากฏว่าพี่นอบเนี่ยสายเพราะว่าแกเป็นกรรมการสมาคมดูแลด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อแกบอกว่าถ้าจะคุย
1: ให้ลงมา
0: ที่ห้องนักข่าว
1: ที่ห้องประกาศข่าว
0: มาที่ห้องนักข่าวเหมือนคล้ายๆว่า
1: เป็นฉัน
0: เพื่อนนักข่าวน้องๆนักข่าวเป็น
1: มาช่วย
0: ไม่ใช่ว่าจะเชิญ
1: ฉันไป
0: แล้วก็ขอโทษแกงแค่ลำพังสองคนไม่ได้ก็เชิญมาท่านสุชาติพอได้รับทราบอย่างนั้นท่านก็สุภาพบุรุษลูกผู้ชายกันใจถึงอย่างนั้นก็ได้แม้ในเมื่อท่านผิดพลาดท่านอะไรไม่ถูกต้องไปแล้ว
1: มัน
0: ออกไปสู่สาธารณะโดยท่านก็ลงมาที่รังนกกระจอกเลยที่ห้องนักข่าวที่ประจำทำเนียบนะครับก็ลงมาถึงก็อ๋อฉากก็เห็นเลยครับผู้สื่อข่าวก็ตั้งกล้องถ่ายก็เดินเข้ามานี่ยกมือมาจะไกลเลย
1: ดิฉันนึกว่าประกวดนางงามอะไรแบบนี
0: ้ก็เลยภาพถ่ายเห็นมาเดินออกมานี่ยกมือเข้ามาเลยแล้วก็ขอโทษพี่นอบเลยแกก็บอกไม่เป็นไรเรื่องขอโทษไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าปิดใจตรงที่ว่า เล็กๆ

0: น้อยเนี่ยทำไมท่านมาใช้อารมณ์อะไรขนาดนี้เพราะว่านักข่าวเนี่ยวันนี้ถามกันแล้วก็บางทีมันไม่หมดนะก็เข้าใจว่าเออรัฐมนตรีอาจจะเดินมา
1: มา
0: ซักไซคือเอ๊ะคุณเมื่อกี้คุณถามนี้คุณหมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยอาจจะเดินมาคุยกันได้นอกรอบ
1: คืออยากได้เยอะๆอยากได้ข่าวเยอะๆ
0: วงใหญ
1: ่
0: วงใหญ่มันก็วงนึงอ่ะใช่เพราะว่าเสร็จแล้วอาจจะมาคุยกันส่วนตัวหรือว่าเดินมาบางทีเอ็กซ์คลูซีฟไงนักข่าวบางคนก็เก่งก็จะเดินประกบท่านอีกว่า
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ไหมนะเอาเฉพาะของเขาคนเดียวนี่เป็นเรื่องปกติ
1: แล้วบางทีเราก็แบบชิงซีนอ่ะพูดง่ายเราก็แบบพยายามที่จะ
0: คำถามหมู่เนี่ยทุกคนก็ได้เหมือนกันหมดบางทีมันคำถามที่อยู่ในใจเราที
1: ่อ
0: ยากจะถามส่วนตัวเนี่ยเราไปเดินไปกระซิบท่านรัฐมนตรีใกล้ๆให้ท่านตอบเฉพาะเราอะไรเนี่ยก็แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปถามต่อแต่ท่านรัฐมนตรีเดินมาหาท่านมาบอกว่ารู้จักผมน้อยไปอันนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศที่เล่าคุณผู้ฟังได้ฟังว่าก็เลยก็ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพี่ชาติก็บอกว่าแหมก็ถามธรรมดาผมก็ทำหน้าที่อย่างนี้มานานแล้วก็ถามตรงๆไม่ได้มีอะไรซ่อนเล็ดไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคำถามที่พรรคการเมืองคู่แข่งอะไรเนี่ยเขาฝากมาถามหรือมาทำร้ายให้ท่านเสียเครดิตอะไรหรือเปล่ากับสนองเนี่ยก็คงจะมีการพูดคุยกันพอสมควรแล้วก็ยกมือขอโทษขอโพยกันไปนะครับซึ่งนักข่าวพี่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรท่านพี่ก็อาจจะรู้สึกว่าเสียรางวัลไปเล็กน้อยนะครับจากพฤติกรรมเมื่อวานนั้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับเชิญคุณนรงค์วิจารณ
2: ์ด้วยความที่ผมเป็นคนช่างสงสัย
0: ครับ
2: ผมก็อยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านรัฐมนตรีต้องเดินจากที่ประชุมครม.ออกมาขอโทษนักข่าว
1: อันนี้ก็คงจะหลายท่านที่บอกว่าข่าวมันว่อนแล้ว
2: แต่ผมสงสัยมากว่าทำไมต้องขอโทษผมก็เลยไปดูเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการการเมืองมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีว่าการกรณีการเดินชนไหล่การพูดจากับผู้สื่อข่าวทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญที่ถึงขั้นที่หันหลังกลับมาขอโทษไปดูประมวลกฎหมายอาญาก่อนค่ะผู้สื่อข่าวท่านนั้นเขาประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์หากประสงค์จะใช้สิทธิ์จะเกิดกรณีที่มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีเดินชนไหล่เรื่องของมาตรา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดระหุโทษนั่นเองนอกจากนั้นการใช้ถ้อยคำว่าหนึ่งรู้จักปู่น้อยไหมหากถ้อยคำนี้มีเจตนาต้องการสื่อสารกับสื่อมวลชนที่กำลังเดินชนไหล่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคือถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถ้าหากเป็นการพูดในลักษณะข่มขู่1ข่มขู่2หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สนทนาอาจตีความว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าและเมื่อผู้ที่ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือมีความการกระทำดังกล่าวเป็นรัฐมนตรีอาจมีคนเอาไปยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภาเพื่อสอบจริยธรรมหรือยื่นเรื่องไปที่ปปช.เพื่อสอบจริยธรรมกรณีการเดินชนไหล่ครับ
0: ก็เลยมาขอโทษซะจะได้ไม่ลุกลามบานปลายใช่ไหมฮะ
1: แต่นักข่าวก็ไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าบอกถ้าบอกว่าไม่เอาเรื่องแล้วไปแจ้งความได้ไหม
2: ก็เขาไม่เอาเรื่องเราผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่อง
1: ตอนแรกยังคือตอนแรกไม่โมโหไงแต่คิดไปคิดมาโมโหอะ
0: เออไม่รู้ไงได้ไหมมาฟังคุณนรงค์มาฟังคุณรณรงค์แนะนำเจอสิเอ๊ะขอโทษแล้วการว่าขอโทษแล้วเนี่ยมันถือว่าจบเรื่องไหมไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นแจ้งความร้องทุกข์อะไรได้อีกใช่ไหมฮะ
2: คือคดีเนี่ยยังไม่ครับการขอโทษก็ส่วนการขอโทษสิคุณจักรพันธ์มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการการเมืองต้องสูงส่งเด็กขอโทษก็ส่วนขอโทษคือการขอโทษนั่นคือการเคลียร์ใจไม่ให้มีการติดใจกันแต่หลังจากเคลียร์ใจกันแล้วจะมีใครเอาสถานการณ์นี้ไปใช้สอยหาประโยชน์เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมเพื่อปล่อยรัฐมนตรีสู่ชาติไหมเนี่ยแหละครับคุณจักรพันธ
1: ์เป็นไปได
0: ้ขอโทษแล้วก็ยกโทษให้การต่อหน้าก็เรียบร้อยแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดำเนินคดีย้อนหลังเหมือนว่าคุณรับปากก็เหมือนแล้วแต่มันให้อภัยแล้วแต่จะมาร้องเรียนเรื่องจริยธรรมอีกทำตรงนี้ก็ยังทำได้ใช่ไหมตกลง
1: คำพูดหรือการกระทำรุนแรงกว่ากันร้ายแรงกว่ากัน
2: คือความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: ค่ะ
2: มันมีอายุความอยู่ภายใน1ปีการจะแจ้งความร้องทุกข์ก็สามารถดำเนินการได
1: ้ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ผมเคยมีการไปกล่าวโทษส.ส.ท่านหนึ่งในสภาผมก็ไปยื่นผมไปกับทนายสิทธานี่แหละไปกันหลายคนอยู่ไปยื่นที่ประธานรัฐสภาสมัยนั้นเพ
1: ื
2: ่อเอาผิดส.ส.ท่านหนึ่งเรื่องของการข่มขู่
1: ข่มขู่เหมือนกันเ
2: รื่องของการพูดนี่แหละผมข่มขู่ผม
1: เพราะว่าก็มีเพื่อนสมาชิกคุณกาญจนาก็บอกเหมือนกันเพราะว่านักข่าวก็เหมือนตัวแทนประชาชนถามก็เหมือนถามแทนประชาชน

0: ขู่กลับมาเหมือนขู่ประชาชนหรือเปล่า
1: ในการที่ฝ่ายการเมืองเขาให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ระบุเจาะจงมาว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งไงแต่ทีเนี้ยในกรณีที่มีการยกมือขอโทษกันเนี่ยมันมีการระบุมาเพราะมันเดินไปชนมีการเดินไปชนไหลจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่มีการเดินไปชนไหลมันมีการสื่อสารมีการติดต่อพยายามไม่เข้าใจได้ว่าเขากำลังหมายถึงใครซึ่ง

0: นหรือการพูดอะไรออกมามาจากการตั้งคำถามของสื่อมวลชนโดยการตั้งคำถามของสื่อมวลชนเป็นการตั้งในประเด็นเรื่องคดีทุจริตด้วยก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วตอนที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐบาลเองไม่ใช่หรือนายกอนุทินเองไม่ใช่หรือที่ประกาศที่ประกาศไปแล้วว่าจะถอดเรื่องทุจริตไม่เอาเรื่องทุจริตเลยแล้ววันนี้พอมีการพูดถึงเรื่องการทุจริตแทนที่ภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายการเมือง
1: จะ
0: ไปล
1: ้
0: อมข้ออาจจะไปล้อมข้อกับหาวิธีเอาผิดคนมาแฉซึ่งมันจะทำให้กระบวนการสวยเนี่ยมันถูกกดไว้ใต้พรมแทนที่จะเอามาแก้ปัญหาเ
2: น
0: ี่ย
2: กรณีอย่างนี้สมมตินะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษกันแล้วการพูดในสถานที่ราชการอย่างทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นความผิดการกระทำความผิดในที่ราชการซึ่งมันแตกต่างอาจจะถ้าพูดข้างนอกริมถนนสาธารณะมันก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่เนี่ยในที่ทำซึ่งเป็นสถานที่ราชการที
1: ่
2: ทำงานของรัฐมนตรี
1: แต่ว่าอยู่ใน
2: พ
1: ื้น
2: ที
1: ่
2: ไง
0: เรายกเคสสตัดดี้ออกมาห่างๆท่านรัฐมนตรีนิดนึงนะเคสสตัดดี
2: ้ครับ
0: เรายกเคสสตัดดี้ขึ้นมาเราสมมติสถานการณ์ว่ามีข้าราชการการเมืองพูดจาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ว่าจะในฐานะสื่อหรือในฐานะสื่อคำถามคือผิดไหมพ
1: ู
0: ดจาไม่ดีผิดไหม
1: ผิดสิ
0: แล้วถ้าคนที่พูดจาไม่ดีคนนั้นเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของกระทรวงนั้นล่ะ
2: ก็ต้องผิดมากขึ้น
1: ก็น่าจะผิดนะ
0: เวลาในกระบวนการมาตรฐานจริยธรรมอ่ะผมก็ต้องดูเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าสสนี่ได้เอกสิทธิ์คุ้มครองเยอะแต่พอเราเห็นกระบวนการการตั้งกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของประธานรัฐสภาซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อำนาจสอบจริยธรรมสสได้บางทีสสนักการเมืองเนี่ยบทจะโดนสอบจริยธรรมก็สอบได้ง่ายๆเลยนะจากการเดินชนไหล่เนี่ยผมวิเคราะห์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ฐานจริยธรรมตามกฎหมายฉบับใหม่ของปปช.นะ
1: ใครมีหน้าที่จักฟอก
0: ก็ต้องปปช.นี่แหละครับที่เป็นหน่วยงานตามกลไกทางกฎหมายนะคือปปช.หรือผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงนั้นรับผิดชอบตัวเอง
1: ถ้าในสภา
0: ก็ต้องเป็นประธานรัฐสภาตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม
1: ฝ่ายค้านทำได้ไหม
0: ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานรัฐสภา
1: หร
0: ือ ฟอกที่ตายไม่ไว้วางใจเมื่อฟอกวาระหนึ่งปี
1: หรือ
0: แม้ไม่มีประเด็นเขาก็ยื่นอยู่แล้วหรือเปล่าสำหรับท่านนี
1: ้น่าจะหลายหรือเลยนะประเด็นเนี้ย
0: ครับ
1: การลดความร้อนแรงด้วยการออกมาแสดงความสำนึกผิดขอโทษมันทำให้เหตุการณ์ที่เกิด
3: มัน
1: หายไปเลยไหมหรือว่าเจ้าตัวไม่เอาเรื่อง
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันยาวๆครับ
1: สักครู
3: ่ได้ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์ค่ะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะจากกรณีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงาน Zero Corruption หรือว่ากกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนนะคะที่ออกมาระบุว่าเป็นโพลของกรมของหน่วยงานแล้วก็ระบุว่ากรมควบคุมมลพิษนั้นเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดลำดับที่1 นะอยู่ที่ 120,000 บาทเศษก็ต้องเข้าใจว่าการทำโพลหรือการวิจารณ์สามารถทำได้หมดนะตอนที่ท่านอธิบายในช่วงแรกแต่ว่าถ้ามีผลกระทบทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียขวัญกำลังใจโดยที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานว่าจ่ายเพื่ออะไรทุจริตแล้วได้อะไรต่างๆนะคะคุณสุชาติบอกว่าตอนในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องปกป้องโดยมีหน่วยงานที่ควบคุมใน9กรมก็เหมือนมีลูก9คนเลี้ยงลูกมาทำไมจะไม่รู้ว่าลูกคนไหนเป็นยังไงการจะตีลูกก็ต้องมีหลักฐานถ้าจะมาฟ้องลูกเราก็ต้องมีหลักฐานว่าลูกเราเกเรอย่างไรถึงจะตีหรือลงโทษได้ต่างๆนานาประมาณนี้นะซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงนะคะท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นพี่สาวคนโตนั่นแหละก็คือเป็นผู้ปกครองไปบริหารจัดการ
3: ไป
1: เคลียร์ให้กระจ่างแล้วก็จะประสานกับกกร.ให้นำข้อมูลมาชี้แจงนะคะก็ถือเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเพราะว่าเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าราชการนั่นเองนิสัยของผมสไตล์ผมก็คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแต่ผมกำลังจะบอกว่าโพลที่ออกมาชี้ว่าคนนั้นทุจริตคนนี้ทุจริตนะคะไม่มีใครหมายถึงว่าถ้าชี้นำแบบนี้เนี่ยไม่มีใครรับได้ถ้าเกิดเป็นครอบครัวสื่อมวลชนอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้เอาหลักฐานออกมาประมาณนี้ ันนี้นักข่าวก็ถามต่อนะฮะถามไปถามมาถามมาถามไปถามก็

0: อยู่ในเรื่องพวกนี้แหละนะคะท่านที่ดูข่าวทุกสื่อเนี่ยจะเห็นเลยแหละที่สำคัญก็คือประเด็นช่วงหลังๆเนี่ยทางสื่อมวลชนก็ถามซ้ำว่าเออมันเหมือนออกมาพูดเฉยๆไงนะคะแล้วก็อยากจะต้องตรวจสอบไหมหรืออย่างไรต้องตั้งเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆไหมก็เลยทำให้คือการสัมภาษณ์ก็คงจะอยู่ในประเด็นประมาณเนี้ยนะคะก็ทำให้คุณสุชาตินั้นเริ่มจะไม่ค่อยพอใจนะ
1: ครับ
0: เชิญคุณจักรพันธ์ต่อ
2: หมายคือคำถามหนึ่งอาจจะไปโดนใจก็คืออย่างเนี้ยผู้สื่อข่าวคือพี่นอบเนี่ยเขาไปถามลักษณะว่าทำไมจำเป็นที่ต้องมาขั้นฟ้องสื่อหรือฟ้องเพื่อเรียกดูหลักฐานอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณสุชาติก็บอกไม่ได้เป็นคนว่าจะฟ้องแต่ที่ไปดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าได้ทำหนังสือเปิดผนึกไปขอหลักฐานที่ว่ามีการจ่ายเงินเพื่อต้องการอะไรจากกรมควบคุมมลพิษแล้วเพราะว่ากรมไม่ได้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตเนื่องจากเป็นกรมวิชาการนะก็ตอบไปอย่างที่คุณชวพรว่าถามมาตอบไปก็ตอบทีนี้ไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่ตรงใจ
0: ก็ยังมีคำถามต่ออีก
2: ก็ยังถามต่อไปเรื่อยว่าคือได้บทขยี้ไปเรื่อยทำให้คุณชิตาก็รักเริ่มมีออกอาการชักออกอาการเล็กน้อยนะครับก็เลยแสดงว่าอาจจะไม่พอใจก็เริ่มแล้วก็เลยไม่หยุดการตอบคำถามแต่ใช้วิธี
0: เดินแหวกวงเดินแหวกวง
2: แล้วก็ต้องเรียนถามคุณอารมณ์มิคือว่าคุณอารมณ์บอกว่าการกระทำลักษณะนี้ก็มีเป็นความผิดนะฮะเดินไปชนเดินไปอะไรเงี้ยเรียนถามงี้นะครับว่าอย่างเงี้ยถึงขั้นทำร้ายร่างกายไหมฮะลักษณะของความผ
0: ิดมันต้องเจ็บไหมให้ทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าการเดินแหวกวงสัมภาษณ์ไปก็อาจจะมีการกระทบไหล่หรือว่ากระแทกถ้าไม่ได้เจตนามันจะมีความต่างกันไหมเพราะว่าผู้สื่อข่าวคนถามคนสัมภาษณ์เขาถามย้อนกลับว่าโหเดินชนงี้เลยเหรอคุณสุชาติก็เลยหันมาพูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไป
3: คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3
0: ต้องอาศัยเจตนาบอก
3: มาตรา3ข้อ1เนี่ยเป็นความผิดระหุโทษแต่เป็นเกี่ยวกับกรณีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนะครับการเดินชนไหล่เป็นการทำร้ายร่างกายหรือไม่อยู่ที่ว่าจงใจชนหรือเปล่า
2: ครับ
3: จงใจไหมคุณจักรพันธ์
2: ดูจากภาพก็เหมือนจงใจอย่างที่กี้คุณณรงค์เป็นคนบอกว่ามีทางที่จะไปซ้ายไปขวาแต่ท่านเลือกที่จะเดินไปหาผู้สื่อข่าวคนนี้ก็น่าสนะน่าจะเป็นเจตนาจงใจเดินเข้าไปหา
0: หรือท่านบอกว่าหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับอะไรเงี้ยจะรีบไปประชุมแล้วก็แหวกแหวกแหวกดันไปอะไรแบบเนี้ยต่างกันไหมต้องมีความรุนแรงไหมไอ้คำว่าทำร้ายร่างกาย
3: หลักการของมาตรา391เนี่ยผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุนะครับโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจหลักการคือมีเจตนาใช้กำลัง มีเจตนาทำร้ายร่างกายคำถามคือการเดินชนเจตนาเดินชนไหม
0: แค่ให้รู้ว่าโมโหนะหรือนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็เป็นเหรอ
3: ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเจตนาให้รู้ว่าโมโหในการเดินชนเด็กถ้าตีความอย่างนั้นก็แปลว่ามีเจตนาไอ้คำ
1: หลักการ
3: ความรับผิดทางกฎหมายคือมีเจตนาต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาไม่ผิดอยู่แล้ว
0: ค
3: ือมองไม่เห็นไงเอ้ยนักข่าวถามไปมองไม่เห็นพอดีคุณจักรพันธ์อยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นเดินชนไปหน่อยอย่างนี้ไม่ผิด
2: ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ที่ไม่สมบทต้องไม่บ่นอะไรออกมาหลังจากเดินชนแล้วก็มองไม่เห็นไอ้นี่คนจะถามว่าจะอ้างว่ามองไม่เห็นไหมในเมื่อพอชนเสร็จปุ๊บก็หันมาบอกรู้จักน้อยไป
0: ถ้าเป็นวัยรุ่นก็บอกเปรี้ยวเปรี้ยวนะทำแบบนี้เปรี้ยวนะ
3: ก็
0: ทักทายอะไรมันแบบนี้แซว
3: แต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับผมมันไม่ได้มองเรื่องของเดินชนหรือว่าดูหมิ่นอะไรหรอกครับผมไปมองเรื่องของมาตรฐาน
0: จริยธรรม
3: 2561ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง2564ประกอบกันด้วย
0: ค่ะ
3: คือกฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้การรักษาเกียรติภูมิของตำแหน่งข้าราชการการเมืองต้องรักษาชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการใดๆที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งความสุภาพและความเคารพสิทธิ์ต้องแสดงกิริยามารยาทอันดีงามมารยาทอันดีงามเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการใช้คำพูดบางอย่างที่ไม่สุภาพหรือมีการข่มขู่สื่อมวลชนอาจจะถือได้ว่าไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอาจจะผิดมาตรฐานจริยธรรมนอกจากนี้การที่เป็นข้าราชการการเมืองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนอันนี้คำถามก็คือสมมติว่าถ้ามีคนทำผิดใครจะมีอำนาจสั่งการเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งการข้าราชการการเมืองที่ประพฤติไม่เหมาะสมได้ทันทีผมก็ไปดูเอ๊ะใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาคุณสุชาติ

0: ้องเป็นนายกเลยป่ะ
1: แม่ก็มีนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับคือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนายได้คือ1เรียกมาตักเตือนด้วยวาจา2ตำหนิแบบเป็นทางการและ3หากมองว่ากระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลอย่างหนักนายกอาจจะปรับให้พ้นจากครม.
0: บางคนก็บอกว่าเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวจริงๆเรื่องนี่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อาจจะสั่นคลอนสถิรภาพของรัฐบาลได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยว
1: คุณศิวพรคุณศิวพรต้องมาดูตัวนี้เป็นกฎหมายที่น่าสนใจกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง เป็นอำนาจของปปช.และศาลฎีกากรณีดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ไปยื่นต่อคณะกรรมการปปช. ว่าพฤติการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ระบบกลไกตามกฎหมายในการดำเนินการในการตรวจสอบก็จะใช้ปปช.เป็นผู้รับเรื่องและตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ตัดสินในระยะเวลาภายใน3ปีแล้วมีมูลก็จะส่งต่อให้ศาลฎีกาเพื่อตัดสินหรือสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆได้นี่คือขั้นตอนทางกฎหมายหากไปสุดทาง
0: มีอีกด้านหนึ่งมุมมองอีกด้านหนึ่งเป็นนักกฎหมายและเป็นข้าราชการเหมือนกันแล้วก็บอกว่าแต่จริงๆก็ต้องขอหลักฐานนะการพูดลอยๆก็มีปัญหาเหมือนกันหากกล้าแถลงระบุหน่วยงานขนาดนั้นก็ต้องกล้าหมายถึงว่าคงจะต้องมีการเก็บข้อมูลหรือว่าถึงจะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ว่าก็ต้องมีเหมือนข้อมูลดิบอะเวลาเราไปสัมภาษณ์แหละเพราะว่ามันเป็นเชิงลบ
1: ทีนี้เมื่อวานนี้นโยบายส่วนหนึ่งทำไมภาคเอกชนถึงต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องว่ากระทรวงไหนหน่วยงานไหนรับสวยก็เพราะว่าระบบการตรวจสอบปปช.บ้านเราถูกภาคเอกชนตั้งคำถามว่าโปร่งใสไหมสินบนทองคำที่กรรมการปปช.โดนตั้งที่ศาลฎีกาตั้งไปอย่าบอกว่าปปช.สาว 100% ไม่เชื่อครับมีการตั้งกรรมการสอบอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีคำถามขึ้นมาว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ใครจะให้การรับรองสิทธิของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่หน่วยงานไหนล่ะหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะรับไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มา400เข้าใจว่า400กว่าคนนะครับนั่งคุยกันตัวต่อตัวว่าคุณจ่ายอะไรยังไงบ้างจนได้บทสรุปมาคำถามคือทางรัฐมนตรีถามหาไปเสร็จไงพอถามไปเสร็จคุณจะรับผ่านคุณเสียวพรคุณผู้ฟังภาครัฐผู้บริหารกระทรวงที่มีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการไม่ให้ทุจริตถามหาไปเสร็จมีไปเสร็จไหมถ้ามีไปเสร็จมาเดี๋ยวผมไล่ออกให
2: ้ให้มี
0: ใช่
1: แต่ทีนี้นักข่าวเมื่อวานในก่อนจะเดินชนไหลพยายามถามว่ารัฐมนตรีสุชาติตั้งกรรมการสอบ
0: ตั้งกรรมการสอบไหม
1: การตั้งกรรมการสอบตั้งกฎหมายเนี่ยมันมีนัยยะหนึ่งตั้งเพื่อสอบข้อได้จริงที่เกิดขึ้นที่ภาคเอกชนแถลงว่ามีการทุจริตมีการเรียกรับหรือเสนอรับกับอีกสองตั้งกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงว่าหน่วยงานนั้นๆตำแหน่งนั้นๆรับจริงหรือไม่จริงคุณสุชาติอาจจะใช้วิธีเป็นตั้งคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อหาข้อได้จริงก่อนแล้วค่อยมาสอยย่อยว่าหน่วยไหนที่มีหลักฐานว่ารับสินบนจากเอกชนแต่เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำเนี่ยกับทำอีกแบบนึงใช้กลไกหลักการใช้กลไกหลักการฟ้องปิดปากใช้หลักการของกฎหมายหมิ่นประมาททีนี้การตั้งกรรมการสอบจะบอกโปร่งใสก็ไม่โปร่งใสหรอกคุณศิวพรเพราะหน่วยงานที่สอบคือกระทรวงเดียวกันคนนักหน้าคนรู้จักหน้าค่าตากันจะสอบกันเองมันก็ไม่โปร่งใสมันก็ไม่ยุติธรรมแต่มันจะหนักยิ่งขึ้นสมมติเอกชนออกมาเปิดว่ากรมควบคุมมลพิษมีปัญหาเรื่องการรับสินบนใช่ไหมสิ่งที่ผมทำคือชี้แจงว่าหน่วยงานของผมเนี่ยไม่มีรับสินบนและผมก็จะดำเนินคดีกับถ้าไม่มีหลักฐานมาหรือไม่มีใบเสร็จมากล่าวหาลอยๆแบบนี้เสียหาย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากภาคเอกชนเขาแถลงข่าวออกมาเอกชนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจรัฐมีแค่ปากกับไมโครโฟนที่จะบอกว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการประเทศชาติ ทีนี้ข้าราชการผู้มีอำนาจเนี่ยหากยึดมั่นเอาตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่มีการแถลงนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อภาคเอกชนแถลงข่าวสิ่งที่ควรทำคือตั้งกรรมการตรวจสอบว่าเรื่องนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรหาช่องที่ว่าหากข้าราชการหากว่าลูกรักของตัวเองเนี่ยไปทำในสิ่งที่พ่อไม่เห็นเช่นไปไถเงินเขาการไถเงินการจ่ายสวยกระบวนการนี้จะเริ่มขึ้นจากตรงไหนถ้าจะมีและถ้าจะมีถ้าจะป้องกันจะทำยังไง
0: ซึ่งถ้าตอบแบบนี้เนี่ยก็ทุกคนพอใจนะ
1: คือนักข่าวเนี่ยพยายามถามเพราะว่าอยากรู้วิธีคิดว่าพอเขาแถลงอย่างเงี้ยหน่วยงานผู้บริหารเบอร์หนึ่งของกระทรวงเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ปัญหาเลยหรือเขาจะฟ้องคนแถลงข่าวกลับที่ก็เลย

0: ที่ไปที่ไปว่าตกลงจะ
1: ตั้งกรรมการไหม
2: ทำไมตั้งกรรมการตรวจสอบใช่ไหมจะขอแต่เอาหลักฐานมาอย่างเดียวใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมท่านก็เลยไม่ค่อยพอใจ
0: ผ
2: ู้
0: ส
2: ื่
0: อข่าวถามมาคุณจักรพันธ์เขาก็ถามท่านรัฐมนตรีว่าที่บอกตั้งกรรมการเนี่ยตั้งสอบประเด็นไหนใครเป็นคนตั้งเหมือนสรุปในสรุปงานก็คือให้ข้าราชการประจำตั้งเองสอบเอง
2: ให้ปลัดกระทรวงการดำเนินการ
0: คือให้ข้าราชการประจำเนี่ยสอบว่าข้าราชการประจำด้วยกันเนี่ยทุจริตไหมผมเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงแล้วถ้าเกิดว่าเขาสอบกันเองแล้วเขาร่วมกันปกปิดท่านรัฐมนตรีจะรู้ได้อย่างไร
1: รู้ได้ไง
0: เขาก็เลยถามว่าแล้วรัฐมนตรีจะมีการตั้งกรรมการที่เป็นของภาคการเมือง
1: คนนอกไหม
0: หรือคนนอกไหมหรือใครก็ได้ที่ท่านรัฐมนตรีไว้ใจเนี่ยมาสอบเรื่องนี้ไหมดีกว่าให้ข้าราชการประจำไปสอบข้าราชการประจำด้วยการทุจริตยังไงช้อยอยู่ตรงนี้เลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอถามไปถามมาก็อาจจะไม่พอใจหรือมองไม่เห็นนักข่าวก็ไม่ฟังก็เลย
1: ปกติเนี่ยเราจะเห็น
0: ถามที่จริงๆนะถ้าจริงๆผมก็อยากจะเปิดเทปให้ฟังนะคุณจักรพันธ์
1: ถามเขาถามจริงก็เป็นธรรมชาตินักข่าวอยู่แล้วพอคุณตอบในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นหรือว่าที่เขาตั้งสมมติฐานกันไว้เขาก็จะต้องถามต่อไงว่าทำไมล่ะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นแล้วหน่วยงานที่จะตรวจสอบถ้าอันนี้มันจะมีปัญหาทำไมไม่ทำอันที่มันไม่มีปัญหาตกลงจะทำไหมทำยังไงคือเขาต้องการรู้ความคิดของคนตอบว่าคนตอบเนี่ยจะหลบเลี่ยงเลี้ยวเลื่อยไงหรือเปล่าหรือว่าคือปกติเนี่ยเราจะเห็นนักการเมืองบางทีเนี่ยก็จะพูดในเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพื่อความนิยมแล้วก็ความถูกต้องส่วนจะทำเนี่ยบางทีมันก็จะล่าช้าอันนั้นยังอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ของคุณสุชาติเนี่ยปากตรงกระจายพูดง่ายๆคือจะไม่มีหลบเลี่ยงไม่มีอะไรไม่สร้างภาพอะไรทั้งนั้นตอบตรงหลายคนก็เลยเห็นว่าเป็นประเด็นที่เล็กแล้วคุณสุชาติโมโหง่ายพูดง่ายคนก็ถามต่อเพราะว่าเวลาเวลาที่โมโหเนี่ยบางทีก็จะหลุดอะไรที่นักข่าวต้องการอ่ะหรือไม่ก็เช่นเป็นประเด็นนั้นน่ะหรือไม่ก็อะไรที่มันแรงๆทำให้มีข่าวอีกอ่ะเป็นประเด็นข่าว
2: คือบุคลิกอ่ะบุคลิก
1: ข่าว
2: คุณชาติคุณลักษณะแบบนี้ไปขณะเจอกับคุณไอรัชนกอ่ะที่ถามมาตอนเรื่องอดีตกระทรวงแรงงานท่านก็ขึ้นเลยเหมือนกัน
1: ที่โมโหอ่ะพูดง่าย
0: โมโหไม่ได้ไม่ได้หลักของจริยธรรมนักการเมืองข้าราชการการเมือง
1: แล้วก็
0: เป็นตัวอย่างให้ประชาชนเราเป็นรัฐมนตรีเราห้ามโมโหถึงแม้นักข่าวจะถามที่ว่าตกลงจะสอบไหมจะสอบไหมจนหลุดอ่ะแต่ก็ไม่ได้หลุดแรงนะก็ยังเป็นหลุดที่แบบก็อาจจะรู้ว่าไม่พอใจแต่ก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่แม้จะมีการเดินชนไหลกันบ้าง
1: มีคำถาม
2: แต่ประโยคสุดท้ายไงพอเดินชนไหลแล้วไปบอกรู้จักกูน้อยไป
1: คือบางท่านใช้วิธีตัดบทแล้วก็ไม่ว่างแล้วครับขอไปประชุมนะครับแล้วก็รีบหนีไปแค่นั้นแหละ
2: ที
1: น
2: ี
0: ้หรือผมให้ท่านอื่นไปรับไปถามเขาสิ
1: หรือไปถามเขานั้นสิหรือไปถามท่านประหลัดต่ออ่ะส่งต่อไป
0: เขาถามเบอร์หนึ่งของกระทรวงให้ไปถามไปอีก
1: เขาบอกว่าอันนั้นเป็นพี่ใหญ่ไงส่งต่อหน้าที่ไปให้ท่านประหลัดไปถามท่านประหลัดสิก็เหมือนท่านนายกอ่ะเวลาถามนู่นถามนี่ท่านบอกต้องไปถามคุณเองนิติสิไปถามรัฐมนตรีคลังสิไปถามคุณสุภจีสิเป็นงานนึกออกไหมเหมือนอะไรเงี้ยส่งต่องานไปแล้วเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะไม่ใช่ท่านแล้วนะส่งต่อไปเลยอะไรแบบเนี้ยหลบมีคำถามทางบ้านคุณเอ็กสาวสวยถามคุณพี่ทนายพิงค์แพนเตอร์ค่ะอันนี้หนูถามจริงๆนะคะกรณีที่หนึ่งถ้าพูดไปแบบผสมเสียงหัวเราะแล้วเสียงดังๆว่าโอ้ยพี่ก็รู้จักผมน้อยไปแบบนี้ผลจะเป็นยังไงความต่างไหมกรณีที่สองยูโนมีลิตโกแต่ทั้งสองกรณีสายตาเนี่ยส่อแววดุดันอมหิตโหดร้ายอะไรแบบเครียดจะกฎหมายเข้ามาปรับได้ไหมที่ถามเพราะว่าคนเรา
0: ได้หมดแหละมียันแนวดีกาด้วยความที่คนอื่นก็สนเขาใส่ใจทุกคนในประเทศใส่ใจท่านสุชาติมากอยากรู้ว่าการเดินชนไหล่นี่มันผิดไหมมันเป็นเจตนาทำร้ายร่างกายไหมศาลเขาดูศาลเขาดูตรงไหนกฎหมายเขาดูว่าเจตนาเดินไปชนไหมก่อนทีนี้เจตนาเดินไปชนไหมผมก็คิดว่าบางทีอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะรีบไม
1: ่
0: ชนยังไงคุณเสียพรถ้าไม่ตั้งใจชนจะหันมาบ่นทำไมว่าอะไรนะรู้จักผมร้อย
2: ไปรู้จักเขาน้อยไปใช่ใช่ตามพูดรู้จักเขาน้อยไปคือหลังจากเดินชนแล้ว
0: ไอ้คำพูดประโยคนี้นะครับคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังถ้าวันนั้นน่ะถ้าวันนั้นหลังจากประชุมครม.ไม่เดินมาขอโทษนะผมเชื่อว่าสภาวิชาชีพออกแถลงการ
1: แน่นอน
0: ออกแน่นอน
1: คุณนิทรา
0: เพราะว่าถ้าฟังได้ว่าเดินไปชนนักข่าวแล้วหันมาแบบรู้จักน้อยไป
1: คือถ้าใช้แบบภาษาชาวบ้านภาษาวัยรุ่นแบบเนี้ยที่ว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยมันค่อนข้างจะดุดันไงมันฟังดุดันแบบเอาเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยรู้จักผมน้อยไปนะทำหน้าอีกแบบหนึ่งมันอาจจะ

0: เรื่องตลกหรือว่าขำขันคือบางท่านก็ใช้วิธีหลบแบบด้วยการใช้เรื่องตลกหรือว่าใช้เป็น
1: มีอะไรแบบกิริยาที่ท่านเดินเข้าไปหาเนี่ยมันลักษณะเหมือนเจตนาพอเดินแล้วเดินไปเฉี่ยวชนนักข่าวท่านเขาก็พูดว่าโอ้เดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: เหมือนแกล้งเล่นหรืออะไรน
1: ะมาพูดเลยว่าไอ้รู้จักกูน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คุณนิทราเบเกอร์ถามว่านักข่าวจะจี้ถามเกินควรหรือเปล่าเป็นบี้เขามากเกินไปเสียมารยาทผิดกฎหมายไหม
2: เป็น
0: หน้าที่นักข่าว
2: คืออย่างนี้นะครับประสบการณ์ถูกสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เขามาแรงชาวถ้าไม่อยากคุยอ่ะเขาเดินหนี
0: ค่ะ
2: เดินหนี
0: ง่ายสุด
2: ง่ายสุดเดินหนี
0: ฉลาดอ่ะฉลาดทางอารมณ
2: ์
0: อ
2: ่
0: ะ
2: แต่จะมีในเศษเสี้ยวความที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่น้อยนิดมากคือเฮ้ยไปสั่งให้มันเล่นพี่เปล่า
0: บางคนก็แหมจริงใจและเกินถามแบบนี
1: ้มีคนเบื้องหลัง
2: แล้วก็สั่งให้เล่นผมหรือเปล่าเนี่ยใครสั่งให้แบบมีท่านไหนอยู่เบื้องหลังไหมอันนี้ถามเองนะ
0: มีบางท่านก็ถามแบบนั้นคือเป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยเราเจอกันบ่อยเนี่ยแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่าเราอยู่ในเนื้องานคนละงานกันแล้วก็ในขณะนั้นก็คืออยู่ในการทำงานเพราะฉะนั้นทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองถึงแม้บางทีอยู่ข้างนอกเรียกพี่นะเรียกน้องเรียกลุงถูกไหมให้มันดูสนิทกันอะเวลาเจอกันบ่อยๆแต่ว่าในเวลาทำงานบางทีเนี่ยการเจาะถามอะไรต่างๆถ้าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์มีวุฒิภาวะที่สูงพอและเข้าใจเหตุการณ์พอคุณสามารถหลบเลี่ยงได้ถ้าคุณไม่พร้อมตอบคุณก็หาวิธีหลบที่มันละมุนละม่อมซึ่งนักการเมืองสมัยเก่าเนี่ยมีความสามารถมากถึงจะบี้ถามไปเหอะบางทีเขาว้าวว้าวว้าวแม้กระทั่งขออนุญาตยกอย่างกรณีคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านเนี่ยฉลาดตอบมากนะทั้งโวยวายทั้งแต่เนี่ยนักข่าวบางทีก็ไม่ชอบเพราะว่าบี้ท่านไม่ลงแต่คือมันมีหลากหลายอารมณ์มากถ้ารู้ว่ามันจะเข้ามุมแล้วมันจะจนคำถามแล้วบางทีก็เอะอะโวยวายด่าฟ้าด่าฝนก็มีหรือว่าพูดอะไรที่มันดูเหมือนไม่สุภาพแต่ว่าฟ้องเขาไม่ได้ก็มีก็คือมันเป็นความเก่าเกมเป็นความเก่าเกมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเป็นคนของประชาชนแล้วคุณเป็นฝ่ายบริหารแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็กำลังมีประเด็นในหน่วยงานของคุณในของท่านพูดง่ายๆเพราะนั้นเนี่ย
2: คือคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่สำคัญกับประเทศชาติอย่างถึงที่สุดเลยเขาถามว่ากระทรวงท่านแหละ
0: มีเรื่องทุจริตหรือเปล่า
2: เอกชนก็บอกท่านเอกชนท่านรับสวยท่านมีมาตรการป้องกันอะไรยังไงไหมถ้าท่านสุชาติออกมาพูดว่าขอเอกชนพูดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมหามาตรการล้อมครอบแล้วก็จะตรวจสอบย้อนหลังจบ
0: เออ
1: ครับครับ
0: คือไม่เป็นความ
2: แต่คุณสุชาติไปตอบว่ายังไงลูกรักท่านเก้าม
0: ีลูกเก้าคน
1: เก้ากลม
0: เอามาปกป้องคือยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวไอ้ที่ยกตัวอย่างมันไม่ถูกมันไม่ถูกแล้วก็เวลาดิฉันว่านะหรือว่ามันแปลความหมายแล้วเนี่ยไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นนักข่าวก็มีโอกาสถามต่อบี้ต่อถูกไหม
2: หลังจากนั้นก็เลยเดินชนเลย
0: หลังจากนั้นเข้าสภาเสร็จต้องออกมาขอโทษอ่ะแต่
1: ประชุม
0: เหตุมันเกิดแล้วนะ
1: ลงมาแล้ว
0: ข่าวเนี่ยโหทุกสื่อดิฉันติดตามไทยพลัสอะไรอยู่เนี่ยไอ้ไทยช่วยไทยอยู่เนี่ยเฮ้ยฉันมาเฮ้ยมันมีคำนี้ขึ้นมากำลังเบลออยู่เนี่ยต้องกดเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันมีจริงนะก็เลยคือไม่บางทีเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นนักข่าวนะแล้วก
1: ็
0: อายุเยอะแล้วเราก็เข้าใจว่าวิธีการแก้เหมือนนักมวยอ่ะพอมันกำลังจะจนมุมอ่ะมันต้องมีวิธีที่ออกมาโดยละมุนละม่อมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตนเองเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งของกระทรวงเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ตอบคุณจะต้องให้คำตอบกับสื่อมวลชนหรือประชาชนที่ถามในประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพียงแต่วิธีการของคุณเนี่ยคุณอาจจะตอบแล้วไม่มีความหมายเลยก็ได้แต่ต้องตอบให้เหมือนหลอกนักข่าวก็ได้ถ้าคุณเก่งพอแต่จะให้ดีก็คือตอบให้มันตรงกับสิ่งที่
2: คุณตอบนะดูหน้านักข่าวด้วยว่าเอาผู้สอบไหม
0: ก็พอสมควรก็มีริ้วรอยย้อน
1: ผมต้องเรียนนักข่าวพี่เลยไม่เหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ท่านเรียนกวักมือเรียกนักข่าวเห็นถามจี้มากๆมันเรียกมาที่อะไรเงี้ยนักข่าวก็ไปเดินไป ก็มีบ่อยๆนะ

0: บทบาทของการสัมภาษณ์ของนักข่าวกับรัฐมนตรีกับนักการเมืองก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไม่มีใครออกอาการรุนแรงเข้าขนาดนี้เท่าที่เคยเห็นมาก็รู้สึกนี้ดูจะ
1: มันเผชิญหน้ากันบังเอิญเผชิญหน้า
0: เดินชนไม่พอยังมีบอกว่าไม่รู้จักรู้จักผมน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเป็นการท้าทายเป็นการคุกคามเป็นการข่มขู
1: ่มีคำถามคุณแม็กเกอร์ว่าถามว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปกับกรณีข้าราชการอย่างรัฐมนตรีนะข้าราชการการเมืองมีความต่างไหมผู้เสียหายต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นหรือเปล่า
2: ผมยกเคสหนึ่งให้ฟังเหมือนกันเป็นอุทาหรณ์ในอดีตเมื่อการเลือกตั้ง2สมัยที่แล้วมีสสกับสสเขามีเรื่องกันสสท่านหนึ่งบอกว่าอีกท่านหนึ่งท้าตีท้าต่อยปรากฏสสไปแจ้งความสสที่ท้าตีท้าต่อยมารับสารภาพที่โรงพักสสที่ไปแจ้งความก็เอาใบที่รับสารภาพในความผิดระหุโทษนั่นแหละยื่นสอบ
1: เป็นยื่นสอบ
2: ถ้าไม่ยุบสภาก่อนหลุดสสเลยนะครับแล้วในมาตรฐานนั้นเป็นความผิดฐานเดียวกับเดินชนไหล
0: ครับ
1: ถูหนักหนานะ
0: แล้วเราไปพักกันก่อนเลยไหมครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
1: ค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะคุณรณรงค์สัญญาณยังอยู่ไหมมาแล้วนะคะโอเคก็มีปฏิกิริยาจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายค้านนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนทั้งคุณไอซ์รัชนกคุณวิโรจน์นะคะของคุณวิโรจน์นี่ออกถึงบู๊แต่ก็ขำๆหน่อยนะคะประมาณว่าอาจจะไม่อยากรู้จักคุณก็ได้ที่เขารู้จักคุณน้อยไปเพราะว่าอาจจะไม่รู้จักไม่อยากจะรู้จักคุณก็ได้แล้วก็ให้กำลังใจกกร.
2: จริงๆนะผมมาเข้าใจว่าการที่ระดับรัฐมนตรีต้องอยู่เทอมกลับมาขอโทษใครสักคนนะคุณศิวพรคุณจตุรพันธ์ผมเองเป็นเดียวไม่เคยได้เลยผมต้องมองลึกลงไปว่าผมมีกฎหมายอะไรซ่อนอยู่ที่บังคับรัฐมนตรีมาขอโทษแน่
1: เป็นเรื่อง คือท่านต้องรู้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
2: อ้าวพอผมยกตัวอย่างสสที่ผมพูดที่ผมบอกสสหลุดจากตำแหน่งครับถ้าไม่ยุบสภาก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสสแก้โพสท้าต่อยสสกันเองในสภานะคุณศิวพรที่หลุดเนี่ยและอันนี้เดินชนไหลแล้วก็พูดอย่างนี้ด้วยและใครเป็นผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบไหมไม่อยากฟื้นไฟ
1: ถึงบอกว่าเขย่ารัฐบาลเลยนะ
2: แต่พอขยาวไปเสร็จปุ๊บมีผู้บังคับบัญชาสายตรงไหมถ้ามีรับรู้พฤติกรรมสั่งการอย่างไรได้มีการตักเตือนให้มาขอโทษนี่แสดงว่าท่านก็บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในประชุมครม.อยู
1: ่
2: ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้นายกผิดอะไรไหมนายกไม่ผิด
0: เดี๋ยวจะมีคำถามนะครับคุณเราก็ถามบอกว่าก็ในเมื่อท่านนายกเป็นคนเลือกคุณสุชาติไปแล้วตรงนี้ท่านนายกก็ต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมของคุณสุชาติด้วยควรจะปลดคุณสุชาติออกจากตำแหน่งจะดีไหมถ้าไม่งั้นนายกต้องรับผิดชอบอย่างอื่นด้วยนะครับ
2: คือถ้าเราว่ากันเรื่องของหลักของจริยธรรมของนักการเมืองตามกฎหมายที่เขียนไว้การจะให้ปฏิบัติตามก็จะมีหน่วยงานบังคับหากว่าฝ่ายการเมืองไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นหากใครติดใจคุณสุชาติก็กรุณาไปยื่นที่ปปช.กรุณาไปยื่นที่ปปช.ส่วนทางฝ่ายบริหารหากมองว่าคุณสมบัติมีปัญหาจากการแสดงออกแบบนี้จะสั่งปลดก็อยู่ในอำนาจหน้าที่อีกเช่นเดียวกันในจังหวะรอให้มีคนไปยื่นปปช.ก่อนไหมแล้วไฟสั่งปลดอันนี้ก็ไม่ได้ชี้ช่องนะครับ
1: เขาก็รู้แหละเชื่อว่าเขาก็รู้แหละ
0: อันนี้ต้องรีบลงมาขอโทษเลยใช่ไหม
1: ก็แสดงว่าคือรู้แล้วล่ะว่าเรื่องใหญ
2: ่เห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องแหละครับที่เราติดตามกันวันนี้ทันข่าวทางกฎหมายใช้เวลาทั้งช่วงรายการเพื่อคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องจริตครับ
1: ค่ะ
2: นี่ยังไม่ได้ไปแกะนะว่าทำไมเขาสัมภาษณ์มาแล้วมันเป็นแสนนะคุณจิรพรคุณจักรพันธ์ไม่สงสัยเหรอ
1: ไม่สงสัยเหรอ
2: เพราะจ่ายเป็นหลักแสน
1: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย

0: ทางผู้บริหารของกรมเองก็ออกมาบอกว่าหน่วยงานของกรมเนี่ยจะเป็นหน่วยงานในเชิงวิชาการไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจให้คุณให้โทษหรือว่าให้ใบอนุญาตมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยประมาณนี้แล้วก็เลยท้าว่าเนี่ยถ้าต้องเอาหลักฐานมาถ้าไม่มี
1: ก็ต้องกล่าวกันลอย
0: ทำ
2: ซื่ออย่างนี้นะผมเข้าใจแล้วก็ผมเห็นใจสถานะของความเป็นเจ้ากระทรวงของคุณสุชาติน
0: ะ
2: แต่ผมคาดหวังอย่างนี้แล้วกันในฐานะประชาชนผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณสุชาติจะต้องจับได้หรอกว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้ทุจริตแต่ผมคาดหวังว่าแม้ว่าวันนี้ยังจับไม่ได้แต่ประชาชนอยากได้
0: หล
2: ัก
0: การ
2: ความ
0: เ
2: ป็นใจอยากได้หลักการว่
0: าเจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงจะทำยังไง
2: คุณไม่ได้ออกใบอนุญาตผมรู้แต่กระทรวงคุณเนี่ยให้ความเห็นไงว่าตรงไหนผิดหรือเปล่า
0: หรือมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเข้าใจผิดหรือว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้ไปตามเขาเรียกว่าไปพิสูจน์ความจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ทีเดีย
0: วมันจะดูดีกว่ากันไหม
2: หน่วยงานที่บอกว่ารับเป็นแสนที่เอกชนมาแฉเนี่ยไม่ได้ออกไปอนุญาตก็ใช่อยู่แต่ความเห็นของสำนักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษเนี่ย
0: มันมีราคาเหรอ
2: กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาจะสั่งจ่ายกี่บาทเนี่ยอยู่ที่ความเห็นคุณใช่ไหม
0: หรือเปล่า
2: ความเห็นคุณเลยอย่าหรือเปล่า เวลาออกหมายเรียก
0: จากศาลเนี่ย
2: ก็ออกไปกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยส่งความเห็นมาทีเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าความเห็นเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นทุจริตนะแต่เรากำลังบอกว่าความเห็นตัวนี้ที่เรากำลังสงสัยเนี่ยทุกฉบับทุกใบที่ออกความเห็นมามาตรฐานเดียวกันไหมแล้วมีใครตรวจสอบ
0: เป็นดุลยพินิจหรือเปล่า
2: อ่ะมันเป็นดุลพินิจอยู่แล้วตามกฎหมายแต่ดุลพินิจตัวนี้เนี่ยใครตรวจสอบใครแบบเปิ้ลเช็คหรือทริปเปิ้ลเช็คหรือไม่เคยเช็คเลย
1: ครับ
2: เห็นไหมครับว่ามีความสำคัญแล้วก็พูดอย่างเงี้ย
0: นี่ขนาดเรายังไม่ได้ลงไปดูไอ้ที่เขาวิจัยหรือว่าไปเก็บข้อมูลเรายังตั้งคำถามหมายถึงมันมองเห็นใช่ไหมว่าอาจจะมีบางจุดที่เป็นปัญหา
2: เลยผมเนี่ยสงสัยยันวันแถลงข่าวผมสงสัยว่าอะไรรู้ไหม
0: ว่า
2: ทำไมพี่แถลงข่าวที่กรมได้พี่ไม่ให้ผู้พิจารณารายการทีวีหรือสำนักข่าวกองบรรณาธิการได้มีโอกาสสักถามแบบถึงลูกถึงคนหน่อย
1: แ
2: ล้วข่าวต้องมีสิทธิ์ถามอะมีสิทธิ์ถามว่าอ่ะโอเคทางอธิบดีบอกว่าไม่มีทุจริตไม่มีคอร์รัปชันแล้วมีมาตรการอะไรบ้างที่ประชาชนจะมั่นใจหรือจะรู้ได้ว่ากรมกระทรวงมีดับเบิลเช็คมีทริปเปิลเช็คยังไงมี
1: ออ
2: กมาพูดว่าเราใส่ร้ายคิดถึงหัวอกพวกเราบ้างพวกเราโดนใส่ร้าย
1: คุณจะลงนี่จำแม่นนะ
0: พูดให้เป็นเชิงวิชาการหน่อยนี่จริงฟังอยู่แทน
1: โอ้ยนี้หน่วยงานแบบนี้ลักษณะถ้ามีการกล่าวหาในสถานที่ไม่จริงเนี่ยเขาไม่ให้นักข่าวมาซักนะแถลงฝ่ายเดียวหรือไม่ออกเป็นเพรสรีลีสเป็นเอกสารต่อมั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องกตใช้วิธีน
0: ี้วิธีทำงาน1 2 3 4 5
1: เขาแจ้งเลยให้เปเปอร์ไป3แผ่นนี่แหละคือคำชี้แจงของหน่วยงานนั้นๆไม่ต้องนักข่าวไม่ต้องมาซักอย่ามาซักรายละเอียด
0: ไอ้2นักข่าวกับ1วิทยากรนี้เนี่ยทำไมมันที่สงสัยจัง
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยการออกเปเปอร์เนี่ยถามว่าดีไหม
0: ดี
2: มันก็ดีแต
0: ่ไม่เหมือนตอนถามจริงนะถามสด
2: คุณต้องเปิดโอกาสให้นักข่าวถ้าเอาคำถามจากพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีให้คุณได้เงินเดือนทุกสิ้นเดือนเนี่ยไปถามด้วยเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณจะทำอันนี้ยังไงอย่างเช่นนโยบายบางนโยบายมันมีผลกระทบใช่ไหมคุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เห็นต่างได้ถามคำถามคุณต้องได้ชี้แจงถ้าเราไม่ได้ถามว่าให้รัฐผิดแต่เราถามเพื่อให้รัฐเนี่ยชี้แจงเพื่อเราจะได้ไปเขียนข่าวหรือไปขยายต่อยอดให้เข้าใจได้ว่าวิธีการวิธีคิดของเจ้ากระทรวงของผู้บริหารกระทรวงกระบวนกรมนี้เขาคิดแบบนี้กับปัญหานี้เราจะได้ไปหาวิธีการในการปรับตัวเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนออกกฎหมาย
0: หรือต้องเข้าใจว่าทำงานทำแบบนี้เพราะอะไรมีปัญหาอะไรมีประเด็นอะไร
2: หรือเข้าใจว่าอ๋อที่ต้องเก็บแบบนี้เพราะระบบมันบกพร่องยังไงจะได้แก้กัน
0: มันอย่างสหภาพอะที่ออกมาอธิบายอะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีปัญหาอื่นๆที่
2: เดี๋ยวนะการรถไฟเนี่ยต้องขอเบรกนึง
0: มันไม่ถึงเบรกก็สิ
2: มีเวลาแค่เนี่ยไม่ทันต้องขอเวลาเพิ่ม

0: ก็จะพูดเรื่องการรถไฟเรื่องสหภาพ
1: ให้15นาทีทันไหม
0: 15นาทีขอสั้นๆอย่างหนึ่งคนเนี่ยชอบไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุบัติเหตุครั้งเนี้ยเป็นความผิด 100% ของพนักงานขับรถการรถไฟกับคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานโบกธงแดง
1: ในความเป็นจริง
2: ในความเป็นจริงควรจะเป็นความผิดของใครบ้าง
0: ควรจะเป็นความผิดของผู้บริหารการรถไฟเพราะว่าไม่มีระบบอื่นดีกว่าโบกธงแล้วหรอไม่มีระบบเซฟตี้ที่ว่ารถเมล์มาและเส้นนั้นนะถนนเส้นนั้นนะครับคุณผู้ฟังเพื่อใครอยู่ต่างจังหวัดถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ผมเคยไปอสมทผมเลี้ยวลงติดไฟแดงเดียวผมรออยู่ครึ่งชั่วโมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ติดมาก
2: มัน
0: เป
2: ็
0: นแยกมันเป็นถนนเส้นที่จะไปแยกอโศกอ่ะ
2: ครับ
0: แยกที่ไปรถ30วิอ่ะแล้วต้องรออีกประมาณ10นาที
2: อ่ะใช่อันนี้จริงๆผมเจอประสบมาแล้วติดอยู่ตรงนั้น40นาที
1: เรา3คนนี้ซาบซึ้งเส้นนี้อ
2: ่ะซาบซึ้งเส้นนี้มาวิ่งจากเท่าไหร่
0: ทุกคนรู้แต่คุณจักรพันธ์รู้คุณศิวพรรู้คุณผู้ฟังรู้ทุกคนรู้ว่าถนนเส้นนี้มีปัญหาเรื่องรถติดกับรางรถไฟแต่พูดกันการรถไฟทำไมถึงไม่ใส่ใจทำไมมาตรฐานความปลอดภัยถึงยังใช้แค่ธงยังใช้แค่ระบบสวิตช์มือ
1: แต่ตรงนั้นมีหลายระบบนะไม่ใช่มีแค่ธงนะระบบ
2: ไฟก็มีไฟสัญญาณก็มี
1: สัญญาณไฟอะไรต่างๆมีอยู่แล้ว
0: การที่บอกว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามระเบียบแบบแผนแล้วยังเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับคุณศิวพร
1: น
0: ั่นคือมันต้องมีการผิดพลาดแน่แน
1: ่ค่ะ
0: ความผิดพลาดนั้นเนี่ยหากพวกเราที่ว่าหมายถึงประชาชนและผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกคนเอาความผิดนี้ไปให้พนักงานลำดับปฏิบัติการตัวเล็กๆ มันจะไม่เกิดการแก้ไขเชิงโครงสร้างเลยนะคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้ก็พยายามที่แก้เนี่ยก็ถูกด่ากันอยู่เนี่ยว่าเอารถไฟออกไปเลยให้ไปวิ่งตอนกลางคืนก็ถูกมีปัญหาอีกหรือว่าไม่ให้วิ่งเข้าชั้นใน
0: คุณศิวพรพูดถึงการแก้ปัญหาผมตั้งแต่ต้นปีมาร้องเรียนการรถไฟไป2เรื่องแล้วรถไฟตกรางและเยียวยาช้า
1: ที่โคราชเหรอหรืออันอื่นเคสอื่น
0: ที่ชุมพร
1: และโคราชตอนที่คุยโคราชแล้วคุณเท้าความไปที่ชุมพร
0: ทุกผมกำลังแสดงให้ผู้บริหารการรถไฟเห็นว่าคุณก็รู้ว่าจุดตัดการรถไฟของคุณเนี่ยทุกปีมันเกิดอุบัติเหตุประมาณ70-80ครั้งทุกปีแต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยตามแต่กรณี
1: ค่ะ
0: ทำไมคุณไม่ถอดบทเรียนก่อนเขาจะเสียชีวิตเยอะขนาดนี้และตั้งแต่ที่โคราชที่มันถล่มลงมาคุณไม่คิดจะถอดบทเรียนเลยใช่ไหมผู้บริหารการรถไฟ
1: เขาถอด
0: จะมาอ้างว่ารักษาการไม่ได้จะมาอ้างว่ารักษาการไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องบ้าไปถึงเจ้ากระทรวงเลยทำไมถึงยังไม่มีมาตรการความปลอดภัยตอนที่โคราชก็สัญญากับพวกเราว่าจะมีมาตรการความปลอดภัยวันนี
2: ้
0: มีแค่ธงแดงมีแค่ธงแดงจริงๆดูในคลิปเลย
2: ครับ
0: ไม่มีระบบอื่นเลย
2: ครับก็ต้องไปฟังอดีตผู้ว่าการการรถไฟคือคุณประภัทรจงสงวนท่านบอกว่าวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการไทยที่ผ่านมามีหลายสิ่งเป็นอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะการเสนองบประมาณขอจัดซื้อระบบเทคโนโลยีก็มักจะถูกหน่วยงานที่ดูแลด้านงบประมาณปฏิเสธหรือว่าตีตกเสมอโดยให้เหตุผลว่าสิ้นเปลืองงบประมาณยังไม่สำคัญให้ไปใช้ทางอื่นทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก่อนเนี่ยครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอุปสรรคทำให้ระบบเทคโนโลยีเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดทำได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันสมัยเพียงพอคุณลองฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงว่า
0: ท่าน
2: บอกราชการท่าน
0: มีปัญหาสมัยท่านเป็นผู้ว่าการรถไฟสหภาพแรงงานเขาก็ประท้วงท่านอยู่เรื่องการจัดซื้อเหมือนกันไม่ใช่เหร
2: อ
0: คือในสมัยท่านประพัฒน์เป็นผู้ว่าการรถไฟในสมัยนั้นก็มีปัญหาก็มีปัญหาคือภาพเนี่ยเขาบอกคนยังไม่พอคำว่าคนไม่พอในคือ20ปีที่แล้วนะ
1: ค่ะ
2: อืมครับ
0: ณวันนี้ความตลกร้ายของกฎหมายไทยคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังดีๆนะครับกฎหมายการขนส่งทางรางที่มีการบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาทำให้ผู้ขับขี่รถไฟ
1: อยู่ดีๆกลายเป็นคนที่ไม่มีใบอนุญาต
0: ในขณะเดียวกันถามว่าผู้บริหารการรถไฟอนุญาตให้วิ่งไหม
1: ก็ยังต้องอนุญาตนะ
2: เอาเองก็ตอนนี้ไม่มีคนทำงาน
0: ในขบวนรถไฟทั้งประเทศเนี่ย

0: มีพนักงานขับรถไฟในระบบตอนนี้951คนถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: 900กว่า
2: แ
0: ต่พน
2: ัก
0: งานจริงๆต้องมีประมาณ 1,200 กว่า
1: ค่ะแต่เรามี900แต่ที่ผ่าน
0: ใน950เนี่ยมีใบอนุญาต
1: ที่ผ่านแล้ว
2: 208คน
0: คำถามคือถ้าจะเอาทางกฎหมายต้องให้วิ่งเฉพาะที่มีใบอนุญาตหรือไม่มีก็วิ่งได้หรือเป็นความผิดของหน่วยงานที่กำกับดูแลทำไมออกใบอนุญาตช้าเพราะการรถไฟเนี่ยมันมีบริษัทเดียวไหมมีอยู่บริษัทเดียวไหมที่ต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับขนส่งทางรางก็มีอยู่บริษัทเดียวมีอยู่หน่วยงานเดียวทำไมแค่ออกใบอนุญาตให้คนขับรถไฟถึงทำไม่ทันสมควรต้องโดนล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้
1: า
0: หน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยเพราะมันจะลากย้อนมาถึงว่าเรากำลังจะโยน
1: ความผิดบาปของกฎหมาย
0: ราชการถูกเรากำลังจะโยนความผิดบาปของระบบราชการที่ออกจากศาลช้าเนี่ยไปให้พนักงานขับรถไฟโอเคแหละวันนี้เขาอาจจะมีเตะสีม่วงอะไรยังไงบ้างเขาเลยเสียงไม่ได้แต่พอเรากลับมาคุยในแง่ของคุณสมบัติตามที่กระทรวงตามที่การรถไฟประกาศและกำหนดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตแล้วในระหว่างการมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตดันเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นมาพอดี
1: ไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้
0: ถามไงผู้ว่าการรถไฟหรือรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเนี่ยไม่พูดเรื่องนี้หรือไม่มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยเหรอทุกคนจะไปโยนให้แพะรับปากคนขับรถไฟตัวเล็กๆรับผิดชอบทั้งหมดได้ยังไงในเมื่อระบบการบริหารจัดการเราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ความปลอดภัยได้อะ
1: ค่ะ
0: หรือเราจะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยมันแพงเราเลยไม่ติดตั้งผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็สมัยคุณพักมันนานมากแล้วมันนานมากแล้ว
1: มันเกี่ยวข้อง
0: กับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกัน
1: ดิฉันก็
2: นี่ความผิดพลาดในการออกใบอนุญาตผู้ขับขี่ต้องไปเอาผิดอธิบดีกรมการขนส่งทางรางฮะที่ท่านเซ็นใบอนุญาตล่าช้าเหลือเกินทั้งที่เขาก็มีใบอนุญาตกันมาตั้งแต่อยู่การรถไฟเพียงแต่ย้ายหน่วยงานมาเป็นการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตทำไมท่านเซ็นช้าเหลือเกินในการที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับคนขับรถไฟสักคนหนึ่งในจำนวน900กว่าคน
0: เวลาเราตั้งคำถามเนี่ยคุณจักรพันธ์เราจะตั้งคำถามไปที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงเดียวกันกับการรถไฟใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการเนี่ยเบอร์หนึ่งนะมีบทลงโทษอธิบดีไหมวันเนี้ยเราถามง่ายๆก่อนใบอนุญาตออกไม่ทันเนี่ยมีบทลงโทษไหมหรือว่าเขาทำไม่ทันแต่เขาก็ทำแล้วไม่ต้องรับโทษก็ได้คำถามย้อนกลับมาว่าการที่ออกใบอนุญาตทันหรือไม่ทันเนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการรถโดยสารทางรางสาธารณะไหมถ้าเกี่ยวทำไมไม่มีความผิดเลยทำไมราชการไม่ผิดเลย
1: แล้วถ้าไม่เกี่ยว
0: ถ้าไม่เกี่ยวคุณไม่มีใครเข้าไปสัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลไม่มีใครไปยุ่งอยู่แล้วแต่บังเอิญกฎหมายเขาบอกว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องดูไงต้องให้ความปลอดภัย
1: ต้องความปลอดภัย
0: ต้องให้ทำยังไงก็ได้ต้องให้บริการสาธารณะเนี่ยสามารถให้บริการได้ผมฟังที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงมากระทรวงคมนาคมออกมาให้ความเห็นในลักษณะว่าถ้ารถไฟแก้ไม่ได้ก็จะให้หยุดวิ่งไปเลย
1: ยกเลิก
0: ให้หยุดวิ่งเลย
1: ยกเลิกการรถไฟเหรอหรือหยุดวิ่ง
0: ทีนี้
1: หยุดวิ่ง
2: ประชาชน
1: ประชาชนไม่ต้องใช้หรือไง
0: ทีนี้ในกฎหมายมหาชนเนี่ยหลักการของบริการสาธารณะคือถ้าไม่ให้หยุดบริการสาธารณะหลักการคือถ้าไม่ให้หยุดบริการสาธารณะ
1: ห้ามหยุด
0: หลักการคือห้ามนะแต่สิ่งที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารกำลังจะทำคือจะหยุดบริการสาธารณะโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยมีเหตุผลอยู่แต่หลักการมันจะกลับมาว่าคุณไม่สามารถทำให้บริการสาธารณะให้งานต่อเนื่องได้ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นในการฟ้องร้องต่อหน่วยงานทางปกครองโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยต่อไปในวันข้างหน้าหากให้มีการหยุดวิ่งรถไฟจริงก็ถือเป็นการหยุดให้บริการสาธารณะผมว่าเรื่องนี้ถ้าขยายผลเนี่ยต้องดูรายละเอียดว่าวิธีคิดเป็นยังไงหรือเป็นไอเดียแต่ถ้าฟังอย่างเงี้ยจะเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับว่าพอเราไปดูกฎหมายทั้งโครงสร้างในภาครัฐเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าการรถไฟเนี่ยเขาจะมีกฎหมายกำกับดูแล1 2 3 4และมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรบ้างและความ

0: ช้ามันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วพอมันเกิดผลกระทบขึ้นมาหน่วยงานที่มันช้าที่มันช็อปที่มันช้าอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบกับผู้บาดเจ็บหรือสูญเสียยังไงบ้างอาจจะออกมาแล้วแต่ผมอาจจะไม่เห็นแต่ผมก็อยากจะตั้งคำถามว่าต้องมีคนรับผิดชอบบ้างสิไม่ใช่ว่าโยนให้คนขับรถไฟคนเดียวตัวเล็กๆรับผิดชอบความเสียหายถึงกระทึกขนาดเนี้ยโดยที่ไม่มีใครผิดเลยผมว่ามันไม่แฟร์กับคนปกติ
1: หมดเวลา15นาทีติดไว้ก่อนขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th mattichan.co.th khaosot.co.th thestandard.co.th workpoint 23 CH3 TV CH7 HD News amarintv.com The Reporter แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net ประชาชาติ .net คมชลึก .net nationtv.tv thaipbs.or.th islanews.org แล้วก็เพจไทยคู่ฟ้าดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ผมนนท์ณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมวันธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีทุกท่านเลย
5: วันนี้ดีขึ้นไหมคะอาการเจ็บคอ
4: ดีขึ้นมาน
5: ิดนึง
4: เล็กน้อยฮะแต่เมื่อกี้จัดรายการก่อนหน้านี้รายการอัดเทปไว้โอ้โหออกต้องขอตัวออกจากรายการเพื่อไปไอแบบเต็มที่เลยอ
5: ่
4: ะ
5: ต้องพักผ่อน
4: มันไม่ไหวจริงๆบางทีมันเป็นจังหวะที่แบบอยู่ดีๆก็จะคันคอขึ้นมา
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณผู้ฟังเวลาติดตามช่วงข่าวในพระราชสำนักช่วง2 ทุ่มซึ่งมันสด
5: ค่ะ
4: ก็มีคนทักเข้ามาว่าทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมเสียงเป็นอะไร
5: ไม่สบายนิดหน่อยนะคะ
4: ไม่สบายครับ
5: กำลังรักษาตัวนะคะ
4: ใช่
5: ค่ะวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการกันเนี่ยก็ยังคุยกับพี่บอลเลยนะคะว่ามีประเด็นให้ได้พูดถึงกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสดความร้อนความใหม่ก็คือพรรคภูมิใจไทยเดือนหน้ายื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว
4: สยบข่าวว่าเป็น
5: นิ่งเงียบไม่สนใจเสียงประชาชน
4: โอ้โห
5: มาเลย
4: โค้งเลย
5: ใช่มาแรงแซงโค้งเลยค่ะยื่นเป็นพรรคแรกด้วยนำทีมโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าเนี่ยท่านฟังเสียงประชาชนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการทำประชามติใช่ไหมคะ
4: ใช
5: ่แล้วท่านเองก็เปิดกว้างฟังทุกข้อเสนอเลยแต่ทีนี้ในรายละเอียดมันก็จะมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะหลากหลาย อย่างเช่นพรรคประชาชนก็ถือว่าเป็นพรรคที่เดินเกมเร่งอันดับหนึ่งเลยว่าจะต้องมีการแก้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะ เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในสัปดาห์หน้า
4: สัปดาห์หน้า
5: ใช่
4: ว่าอย่างนั้น
5: ซึ่งคุณผลิตเองก็มีวิจารณ์ด้วยนะ
4: ว่า
5: ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันขัดหลักการกับที่พรรคประชาชนวางเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้มันเคยมีสัญญากันไว้ใช่ไหม
4: ครับ
5: ตรงนั้นแหละก็ถ้าพูดย่อๆง่ายๆเร็วๆก็คือมันไม่ได้มีกระบวนการที่เปิดให้มีคูหาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่าง
4: แบบโดยตรง
5: ใช
4: ่ใช่ใช
5: ่แล้วครั้งนี้ก็ยังมีการเพิ่มอำนาจให้สวเหมือนเดิมคือถึงแม้ว่าจะมีการอลุ้มอล่วยอ่ะพี่บอลคือก่อนหน้านี้เขาจะให้สว1/3
4: ครับ
5: แต่ครั้งนี้จะเป็น1/4ก็อรุณเลย
4: ก็คือน้อยลง
5: บางคนบอกว่าตักยังไงก็ยังมีอยู่ดีคือเป้าหมายหลักของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยอะค่ะเป้าหมายหลักคือแก้ไขมาตรา256คือเพิ่มหมวด15/1เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมคะแต่มีข้อแม้ที่คุณอนุทินพูดมาโดยตลอดคือห้ามแตะต้องหมวด1ที่เป็นรูปแบบรัฐแล้วก็หมวด2ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย
4: ์ครับ
5: ทีนี้สสรที่จะเข้ามาเนี่ยโครงสร้างคือ100คนโดยที่เขาจะมีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเนี่ย23คนและเดี๋ยวจะมีผู้สมัครทั่วไป77คน77คนก็คงจะเป็น77จังหวัดแหละ
4: น่าจะเป็น
5: จำได้ก่อนหน้านั้น
4: ใช
5: ่ทีเนี้ยมันจะมีวิธีการคัดเลือกก็คือสส71คนแล้วก็สวคือหมายถึงว่าสสเลือกมา71คนแล้วสวเลือกมาอีก29คนทั้งหมดมันก็จะเป็น100คน
4: 100คนพอดี
5: ใช่ทีเนี้ยพอมันอยู่ในอำนาจ

0: สสกับสวปุ๊บ
1: เราก็เห็นสี
0: ใช่มันก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็อย่างอ้าวอยู่ๆก็ลืมชื่อหมออ่องอ่ะ
1: อ๋อ
0: หมออ่องก็ออกมาโพส
1: ลืมตามไปด้วยเลย
0: คือหมออ่องเนี่ยก็คือพรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ก่อน
0: เดี๋ยวน้ำขออนุญาตหาโค้ดที่ชัวร์ๆ 100% หน่อยแต่ว่าหมออ่องมีการพูดไปถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะว่าอ๋อถ้าเกิดร่างออกมาเป็นแบบเนี้ยก็ให้คนที่บุรีรัมย์จัดเลยก็แล้วกันเนี่ยบอกว่าให้รัฐบาลไปตั้งคุณเนวินน่ะมาเขียนรัฐธรรมนูญเองเลย
1: เอาแบบนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่นักข่าวก็เลยไปถามคุณชัยชนกลูกชายคุณเนวินคุณชัยชนกก็ยืนยันว่าคุณพ่อเนวินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะหลังจากที่หมออ่องพูดไอ้หมออ่องโพสต์ค่ะหมออ่องเนี่ยจริงๆก็เป็นอดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ท่านออกมาเหน็บแต่ที่แซ่บยิ่งกว่าคือคุณชัยชนกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะคุณพ่อไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่คนที่แซ่บคือคุณพระดอนปริศนานันทกุล
1: ครับ
0: หันมาถามนักข่าวสั้นๆว่าหมออ่องคือใครอ่ะคือได้สองนัยยะนะทำงานจนลืมกับอีกนัยยะนึงคืออะไรเกี่ยวอะไรในสารระบบอะไรอย่างนั้น
1: ไม่แน่ใจด้วยซุ้มเสียงเลยอ่ะ
0: ก็ไม่มานิ่งๆเลยน
1: ิ่
0: งๆไม่ได้มีอารมณ์อะไรเลย
1: ถึงได้บอก
0: คือใครหน้าแบบนิ่งๆเลย
1: ถึงได้บอกไงว่าเอ๊ะซุ้มเสียงในที่นี้แบบนิ่งๆเนี่ยคือออกไปทางทิศไหน
0: คือคุณชัยชนกอ่ะยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความตั้งใจจะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศแล้วก็รับประกันได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร่างคือแม้กระทั่งคุณชัยชนกอะค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่ว่ามีทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ครับครับวันนี้เองตอนที่ทางพรรคภูมิใจไทยไปยื่นให้กับคุณโสภณสารัมเนี่ยนะฮะก็มีผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันเพราะเห็นพรรคอย่างที่น้องอุ้มว่าประชาชนเขาจะยื่นสัปดาห์หน้าใช่ไหมข่าวมันจะออกมาเป็นแบบนั้นแล้วทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะว่ายังไงนะก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูก็ต้องขอดูในร่างกันก่อนแต่ละพรรคก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได
0: ้
1: เพื่อไทยเองก็เหมือนกันเพราะว่าก็มีถามอยู่เหมือนกันว่าเอาแล้วทำไมรอบนี้ถึงส่งในนามของพรรคแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบในนามของคณะรัฐมนตรีก็เขาก็บอกว่ามันก็คือแนวทางของพรรคที่ได้ทีเลยไงได้จังหวะเลยว่าสามารถตอบคำถามแบบหล่อๆได้เลยว่าเพราะว่าเราฟังเสียงประชาชนและเราเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ
0: นายกท่านบอกว่าท่านมีความจริงใจ
1: จริงใจ
0: ใช่
1: มาแรงแซงทางโค้งเพราะว่าทิศทางอ่ะมันทำให้เราคิดมาตลอดว่าพรรคประชาชนน่าจะยื่นเร็วที่สุดเพราะดูแล้วน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากกว่าพรรคอื่นๆไง
0: ก็คืออีกฝั่งนึงก็บอกก็แหมออปชันครบขนาดนั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็รันไปได้อย่างรวดเร็วแหละ
1: อีโคซิสเต็มพร้อม
0: คุณนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยแล้วนะ
1: ครับ
0: ฉันก็บอกว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่4ปีเนี่ยทันใช้แน่นอนจากเดิมที่เรายังงงอยู่เลยว่ามันจะเป็นวุ้นแล้วมันจะเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ไล่เรียงแบบคร่าวๆเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามิถุนายน2569เนี่ยรัฐสภาขออภัยค่ะรัฐสภาจะเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256วาระที่1แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวาระที่2ขึ้นมาหลังจากนั้นสิงหาคม2569พิจารณาวาระที่2น่าจะแล้วเสร็จกันยายน2569ที่ประชุมสภาวาระ2พิจารณารายมาตราโอ้ภายในปีนี้เลยนะพี่บอลแล้วก็ตุลาค่ะตุลาเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาก็จะพิจารณาวาระ3เสร็จถ้าเห็นชอบก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีเคาะคำถามประชามติเพื่อจะได้มีการทำประชามติครั้งที่2แล้วก็คาดว่าจะทำประชามติครั้งที่2ประมาณเดือนมกราคม2570
1: เห็นไทม์ไลน์ออกมาแล้วหลายๆคนที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็มีความหวังขึ้นมาทันที
0: ใช
1: ่ก็ทำไมครับน้อง
0: คือมันมีการวิเคราะห์จากนักวิชาการหลายๆท่านละค่ะอย่างอาจารย์พิชัยรัตนดีลกนะภูเก็ตนะ
1: ท่านก็บอก
0: ใช่ท่านก็บอกล่าสุดท่านให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะท่านบอกว่าเขาอาจจะประเมิน ว่าเขาสามารถคุมเสียงได้ทั้งสภาบนสภาบนและสภาล่าง อันนี้ก็เป็นสเต็ปเดียวกับที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าอีโคซิสเต็มมันพร้อม

0: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเมื่อกี้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องคุณเอวินอะไรเนี่ยมันเลยนึกไปอีกเรื่องนึงนึกไปถึงอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการที่มีอดีตผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วนะเราข้ามมาอีกเรื่องนึงนะน้องอุ้มมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญไหม
1: ก็จริงๆมันค่อนข้างจะละเอียดเดี๋ยวว่ากันในเบรกสุดท้ายก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาอุ้มจะเล่าให้ฟังว่
0: า
1: ในรายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปแล้วที่ชูโมเดลสสร100ท่านเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันคือยังไงเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันมันเป็นแค่เปลือกไงว่าห้ามแตะบนหนึ่งบนสองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้เราเห็นข่าวนี้เราก็เลยน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่าอดีตผู้สมัครสสสมุทรปราการของพรรคเพื่อไทยคุณปิยพงษ์เหมะเนี่ยนะก็ได้มาพูดถึงว่าแหมคนไทยดูน่าจะไม่ได้ดูบอลโลกแล้วมั้งเพราะด้วยเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่มันแพงมาก
1: ม
0: าก
1: ม
0: ันแพงมากๆแต่ก็มีการตั้งคำถามกลับมาว่าน่าประหลาดใจที่เรื่องของราคาค่าลิขสิทธิ์บอลโลกกีฬาที่คนทั้งโลกรอคอยว่าแพงเกินไปหากเทียบกับก่อนหน้าที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสนับสนุนรายการ MotoGP
1: โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นที่วันนี้พูดกันให้แซดเลยค่ะ
0: นั่นล่ะครับถึงกรอบวงเงิน3เรียกว่า 4,000 ล้านก็แล้วกันเนา
1: ะ
0: ประมาณ 3,000 กว่าล้านหย่อนๆนะฮะ
1: มีคนถามนะว่าใครได้ดูบ้างคะอันน
0: ี้จริงๆจริงๆแล้วมันก็น่าสนใจในเรื่องของถ้าเกิดเรามองแค่ว่างบประมาณที่สนับสนุนมันแตกต่างกัน1
1: ค่ะ
0: 2กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน2และ3ก็คือว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องด้วยขนาดไหนเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่า MotoGP จัดที่สนามช้างอย่างนี้เป็นต้นมันตั้งคำถามกันได้หมดแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองออกมาแล้วเราลองใช้เหตุผลแบบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเป็นแฟนบอลตัวยงขนาดนั้นเราก็ถามว่าชอบมอเตอร์ไซค์ชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นคนติดตาม MotoGP อะไรแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเกี่ยวข้องชัดเจนกับกีฬาทั้งสองชนิดนี้ในฐานะคนดูที่จะได้รับประโยชน์จากมันแบบเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยเหตุผลเนาะมันก็มีอยู่เหมือนกันน
1: ะ
0: ว่า MotoGP เนี่ยสมมุติว่าสนับสนุนงบประมาณลงไปตุ้มหนึ่งเอาก้อนหนึ่งจะกี่พันล้านเราไม่รู้เอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดรีเทิร์นผลใดผลประกอบการที่มันกลับมาเอ้ยมันเข้าสู่ประเทศไทยเราโดยตรงหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจถึงแม้ว่ามันจะมีเข้าในสัดส่วนเฉพาะจุดที่อาจจะทำให้เกิดเป็นการตั้งคำถามได้นะอันนั้นก็ต้องวางไว้ด้วยนะครับสองก็คือว่าแล้วค่าโฆษณาค่าลิขสิทธิ์หรือสปอนเซอร์ที่จะเข้าแม้จะเป็นเฉพาะกลุ่มแต่มันอาจจะคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถคิดต่อได
1: ้
0: เพราะพอเรามองย้อนกลับมาที่ฟุตบอลโลกในรอบนี้ค่าลิขสิทธิ์ที่เราจะต้องจ่ายแพงในขนาดนี้บวกกับเวลาถ่ายทอดในโซนฝั่งอเมริกากับฝั่งบ้านเราที่ต่างกันคนละขั้วการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นต่างๆหรือแม้กระทั่งจะโฆษณาคนดูเนี่ยจำนวนคนที่ดูเนี่ยถ้าเทียบกับการจัด MotoGP เนี่ยคือถ้าเกิดระดับโลกฟุตบอลโลกคนอาจจะสนใจทั้งโลกใช่แต่พอมาเจาะจงในประเทศไทยเราปุ๊บคนดูจะดูแค่ไหนเพราะว่าเวลาของการถ่ายทอดมันเป็นช่วงดึกและช่วงเช้าต่อสายของบ้านเราม
1: ันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล
0: ์โอ้
1: ต้องโดดงานนะว่าไง
0: คนต้องไม่ได้ทำงาน
1: คือมันมี2กลุ่มมีที่อุ้มได้ยินมานะว่าเฝ้ารอที่จะได้ดูฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีแค่2กลุ่มคือกลุ่มที่รักฟุตบอลโลกมากๆคือรักฟุตบอลมากๆอ่ะค่ะกับ2คือกลุ่มนักพนัน
0: แล้วมันน่าจะ
1: นักพนันบอล
0: เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าผมอ้างอิงส่วนตัวปกติไม่ได้ดูฟุตบอลสโมสรของประเทศใดๆเลยไม่ว่าจะพรีเมียร์ลีกใดๆคือไม่ติดตามเลยแทบไม่รู้เลยว่าอัปเดตกันเป็นยังไงแต่พอมีรายการมหกรรมฟุตบอลใหญ่ๆระดับทีมชาติไทยหรือฟุตบอลโลกของทีมชาติแต่ละประเทศที่เขามารวมตัวแข่งขันอันนี้จะดูหรือฟุตบอลยูโรที่เป็นทีมชาติของฝั่งยุโรปอันนี้จะดูแล้วก็บางโดยเฉพาะทีมชาติที่ตัวเองรักอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยเราจะแหกขี้ตาดูจะนอน
1: นอนยอม
0: หลับนอนยอมใช่แต่พอมันกลายเป็นว่ามันดึกแบบนั้นแล้วบางครั้ง

จะต้องเป็นช่วงสายซึ่งเราต้องทำงานเราเริ่มคิดแล้วว่าแล้วฉันจะดูจริงไหมเขาก็จะตัดกลุ่มเป้าหมายแบบเราเนี่ยที่ไม่ได้ถึงขนาดแฟนตัวยงฟุตบอลออกไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับค่าโฆษณาหรือรีเทิร์น

0: เดี๋ยวก็จะได้
1: ด
0: ู
1: ไม่
0: ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าที่เคียงกันมาค่ะพี่บอลอุ้มได้ยินมีหลายคนเนี่ยเขามองว่าหลังจากเนี้ยพอรัฐบาลบอกไปว่าไม่เอาแล้วมันแพงเหมือนเวลาเราไปซื้อของอะไม่เอาแล้วมันแพงแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะบอกว่าเงินลดให้ก็ได้เพราะเราบอกว่าร้านนู้นอะตอนที่เธอลูกค้าเขารู้นะตอนที่เธอขายให้เธอขายให้10บาทเองทำไมกับฉันเธอขายตั้ง150ล่ะ อย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าเอองั้นฉันไม่เอาละคนที่เป็นคนขายก็เลยเดี๋ยวลดราคาให้ซึ่งตอนนี้มันยังมีเวลานั้นอยู
1: ่มันยังมี
0: ก็ไม่แน
1: ่คือเอาเป็นว่าต้องรีบตัดสินใจแต่มันยังอยู่ในพีเรียดที่เป็นไปได้ไหมว่าจะได้รับราคาที่ลดลงมาอีกหน่อยหรือต่อรองกันได้ด้วยความที่เราไม่แบบกระตือร้นแบบฉันอยากดูมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออุ้มว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละว่าอยากดูหรือว่าไม่อยากดูนะแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ของความคุ้มได้เสียพอมีคนพูดถึงเรื่องของ MotoGP มาเปรียบเทียบอะค่ะ
1: ค
0: อันนี้ถ้ามองอย่างเป็นกลางเนาะคือมันต้องวิเคราะห์กันนะคะว่าการที่รัฐกำลังจะใช้งบเพื่อที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลแล้วเขามีการชะลอกันจากรัฐมนตรีหลายๆท่านแล้วก็ออกมาบอกว่าตอนนี้มันต้องดูนะเพราะว่าภาวะงบประมาณของเรามันตึงตัวนะแล้วมันก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่างบประมาณสูงมากเลยนะต
1: ั้
0: งก
1: ี่
0: พันล
1: ้
0: าน
1: อ่
0: ะแล้วมันก็มีแรงกดดันในเรื่องของวินัยการเงินการคลังที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นอิชูที่ต้องมาทบทวนกันในหลายๆประเด็นนะคะว่าเอาไปใช้อันนั้นคุ้มไหมอันนี้คุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมันมีการมาเปรียบเทียบกับ MotoGP อ่ะพี่บอลก็มีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า คือถ้าพูดถึง MotoGP เนี่ยมันคืออีเวนต์เศรษฐกิจระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภูมิภาคเพราะว่าในพื้นที่นั้นจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจริงๆ
1: เพื่อ MotoGP
0: ใช่แล้วพอมันมีมนุษย์ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จริงอะค่ะมันก็จะทำให้กิจการอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารรถเช่าเขาได้เงินจริง
1: ๆและจังหวัดแวดล้อม
0: ใช่แล้วมันก็จะมีภาพลักษณ์ที่แทรกเข้ามาว่าพื้นที่จังหวัดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นสปอร์ตทัวริซึมคือถ้าเขาจะเข้ามาเพื่อจะดูกีฬามันมาที่นี่ได้แล้วก็พอมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือมันไม่ได้มาแล้วก็ไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าจะมาแล้วไปเลยก็ต้องมีการกินการดื่มสักอย่าง
1: ใช
0: ่ไหมมันก็ต้องมีการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มองว่าถ้าแบบเนี้ยมันยังเห็นเป็นเม็ดเงินชัดเจนว่ามันได้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆในพื้นที่นั้น
1: สมมติเราพูดถึงฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์หรือเราพูดถึงสนามเซปังที่มาเลเซียเราจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือสนามระดับโลก
0: ค
1: ือถ้าเราลงทุนสมมติเราเอาเราแยกเรื่องของการเมืองกันออกไปก่อนนะฮะหรือว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีผลประโยชน์ไปลงที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าพอเรามองแบบออกมาเป็นกลางแบบนี้เราจะเห็นว่าเราอยากเห็นเมืองไทยของเราถ้ามันมีศักยภาพเพียงพอแล้วเราลงทุนกับมันแล้วมันมีรีเทิร์นทั้งตัวเม็ดเงินทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจในโซนจังหวัดนั้นรวมทั้งภาพลักษณ์ระดับภูมิภาคอย่างที่เราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่เราลงทุนเยอะกว่านะมันคุ้มไหมมันเหมือนกับเราทำธุรกิจบางอย่างเช่นแบบสมมติตอนนี้ลูกสมมติว่าเราอยู่ในบ้านแล้วเราไปซื้ออะไรมาเพื่อตอบสนองลูกชายหรือลูกสาวเราเพราะว่ามันแพงมากแต่ลูกอยากเล่นอ่ะโอ้แต่พอเอากลับมาปั๊บเฮ้ยมันต้องเสียเงินไปแล้วมันไม่คุ้ม
0: ที่พี่บอลพูดมามันมีนิยามที่ต่างกันนะ
1: ใช่
0: มันต้องสเปนเงินออกไปเหมือนกันนะคะพี่บอลแต่มันต่างกันที่อะไรรู้ไห
1: ม
0: ค่าใช้จ่ายกับการลงทุน
1: ใช่ค่าใช้จ่ายที่แบบออกไปเลย
0: ใช
1: ่แล้วพอมันรีเทิร์นกลับมามันคุ้มไห
0: ม
1: กับลงทุนมากกว่าค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเลยเฮ้ยแต่มันต่อยอดได้มันมีผลกำไรกลับมาไม่ว่าจะระยะสั้นกลางยาวอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะต้องมาชั่งน้ำหนักจริง
0: ๆ
1: เพราะว่าทุกอย่างแบบนี้พอเรามุ่งสู่เรื่องของการเมืองแบบ 100% น่ะเราจะมองเรื่องอื่นไม่ออกเลย
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักครู่เดียวค
1: ่
0: ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับจริงๆเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นน้องอุ้มคุณผู้ฟังฮะแม้ว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายแบบขนาดไหนก็ตามนะแต่จริงๆอ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์อ่ะถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับคำแค่ว่าถอดบทเรียนอีกแล้วถอดบทอีกแล้วเนี่ยในแต่ละเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดซ้ำและต้องถอดบทเรียนบ่อยๆมันจะมีมุมมองที่ดีในมุมนึงอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นจุดถึงเวลาที่บางอย่างมันจะต้องถูก ปรับขนาดใหญ่จริงๆแต่ขอให้การปรับนั้นอ่ะมันต้องทำขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่เอาทฤษฎี

0: ดีมาพูดกันอย่างที่เราอยากจะชวนทางอาจารย์ทางวิศวกรรมมาคุยในเรื่องของผังเมืองข้อมูลเมืองหรือระบบที่เราจะปรับการใช้จุดตัดทางรถไฟกับถนนที่มันจะปรับได้จริงๆไห
1: ม
0: ในเมืองในกรุงเทพแบบนี้อะไรแบบนี
2: ้
1: วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.พานุเดชชุ่มเย็นอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าถอยในเรื่องของอุบัติเหตุเอาวางอุบัติเหตุวางไว้ตรงนั้นก่อนอาจารย์มองเห็นอะไรคะในเชิงระบบอะคะว่ามันมีความเออร์เรอร์อะไรอยู่ในเส้นตัดรถไฟโดยเฉพาะตรงเส้นอโศกเพชรตรงนั้นนะคะอาจารย
3: ์ถ้าในมุมมองของใช้คำว่าความล้มเหลวของระบบที่มองเห็นชัดเจนเลยก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จุดตัดร่วมกันตรงนี้ครับเหมือนทั้งสองระบบทำงานยังไม่เป็นการประสานงานยังไม่แบบมีประสิทธิภาพมากพอครับ
1: คือ
3: ถ้าคำว่าเป็นระบบที่ดีอ่ะมันต้องซิสเต็มมันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่ไหมครับในแง่ของการแจ้งข้อมูลรับส่งข้อมูลกันมันต้องมีการตรวจสอบความด้านประสิทธิภาพตรงนี
1: ้
3: ตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งสองระบบยังดีในฝั่งของตัวเองอยู่แต่พื้นที่อินเทอร์เฟซที่มันต้องซ
1: ึ่
3: งเป
1: ็น
3: พื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยครับอาจจะยังมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่ที่อาจจะต้องการประเมินสิ่งที่ผมมองว่าช่องโหว่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีผู้ขับขี่เอาในมุมของระบบถนนนะครับไม่มีผู้ขี่คนไหนอยากจะจอด
1: นาน
3: ๆขวาง
0: หรือจอดใน
1: พื้นที่ไม่ได้อยากทำผิดหรอก
3: ที่เป็นในพื้นที่ที่เป็นความเสี่ยงครับทุกคนรู้ครับผมว่าทุกคนที่ขับรถใช้รถจักรยานยนต์ก็ตามทุกคนรู้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ความเสี่ยงเนี้ยบางทีมันเป็นการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีจริงๆครับบางเวลาเราขับรถนะว่าเราจะจอดหรือเราจะไปหรือมันจะทันแล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันมาจากความเคยชินของการขับขี่ครับ
1: คือ
3: ถ้าสมมติว่าเราผ่านพื้นที่นี้ประจำเราผ่านทุกวันเราก็จะมีความมั่นใจนะว่ายังไงเราก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาตลอดผ่านตลอดแต่ความเคยชินมันไม่ได้การันตีว่า
1: จะปลอดภัยทุกครั้ง
3: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมมองว่าสิ่งนี้แหละครับคือระบบอะครับระบบที่ดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเออร์เลอร์ต้องไม่รับเออร์เลอร์เลยนะจริงๆมนุษย์ทุกคนเราเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์ใช้นะครับแล้วก็ออกแบบโดยมนุษย์เองเนี่ยเพราะฉะนั้นอะมนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดแล้วการขับขี่นะครับมันแค่การพลาดแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนสถานการณ์ได้เลยเพราะฉะนั้นอะเราจะทำยังไงให้ระบบมันมีเขาเรียกว่าระบบซัพพอร์ตคือไม่ใช่ว่าฟังคือเหมือนแบบเราให้จำลองว่าเหมือนเป็นแบบแผงกั้นไปเรื่อยๆครับเราไม่ใช่ว่าทุกแผงพังแล้วระบบพังเลยมันน่าจะมีแผงมันไม่น่าจะมีช่องโหว่ทุกแผงอ่ะมันน่าจะมีแบบแผงแรกพังก่อนโอเคแผงแรกพังมีแผงที่สองคอยรับเอฟเฟกต์จากแผงแรกคือมันต้องมีเลเยอร
1: ์
3: ของป้องกันความผิดพลาดตรงนี้ครับ
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่ามันต้องเริ่มที่อัปเดตข้อมูลพอจะเจาะได้ไหมคะอาจารย์ค่ะว่ามันมีข้อมูลไหนที่เราควรจะต้องอัปเดตบ้างอะคะอาจารย
3: ์ก็คือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายของสองระบบนี้ที่มาอยู่ด้วยกันอย่างถนนนะครับเป้าหมายโดยเฉพาะแยกจราจรนะเป้าหมายคืออะไรครับให้รถมันไหลต่อเนื่องรู้ไหม
1: ให้
3: รถไม่ค้างให้ฟลอตลอดแต่เป้าหมายของระบบรางระบบรถไฟก็คือก็ต้องทำเวลาตามรอบตารางเวลา
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องมีโฟลว์ของตัวเองเหมือนกันซึ่งโฟลว์ส่วนของอันนี้มันก็ต่างกันละเพราะว่าโฟลว์แรกของถนนเนี่ยคนสามารถตัดสินใจเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเลนจะหยุดจะถอยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเองแล้วเบรกกำลังหันได้แต่รถไฟอ่ะการตัดสินใจเขาต้องการนานกว่านั้นนะครับเวลาที่มันไม่แมทช์กันตรงเนี้ยบางทีผมเชื่อว่าการออกแบบเริ่มต้นอ่ะเราทำตามระบบตามทฤษฎีอะไรทุกอย่างเป๊ะแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนี้บริบทเราอะครับมันปริมาณจราจรเราเปลี่ยนอยู่ทุกวันแล้วลักษณะการใช้พื้นที่โดยรอบของตัวรางตัวจุดตัดอะไรครับมันต่างกันหมดเลยครับจ
1: ุ
3: ดตัดที่เกิดปัญหาเนี่ยก็บริบทของเมืองก็เป็นอีกแบบนึงอาจจะล้อมรอบด้วยเป็นพื้นที่ว่างบ้างพื้นที่ตึกแต่จุดตัดบางที่อาจจะเป็นชุมชนเลยก็ได
1: ้
3: คร
1: ับ
3: คือจุดตัดบางที่จุดตัดอ่ะมันควรจะต้องมีการป้อนอินพุตข้อมูลที่มันเป็นเชิงบริบทพื้นที่อ่ะครับ
1: คือ
3: ผมเชื่อว่ามันไม่

0: มีคำว่าone solution fit all ครับมันไม่มีว่าเอาวิธีการนี้แล้วบังคับใช้ทั่วทุกจุดตัดเลยมันไม่ได้
1: แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ระยะเบรกที่รถไฟที่วิ่งแต่ละเส้นนะครับก็ไม่เท่ากันระยะเบรกมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ปริมาณน้ำหนักบรรทุกอะไรเงี้ยครับมันแฟกเตอร์มันมีเยอะมากซึ่งแฟกเตอร์พวกเนี้ยถ้ามันมีการอัปเดตข้อมูลเนาะเราก็จะได้ประเมินว่าจุดเนี้ยจากเดิมที่เคยใช้การแจ้งเตือนระยะรถไฟให้เบรกอ่ะสมมติว่าแจ้งเตือนทุกตั้งแต่300เมตรแล้วตอนนี้มันไม่พอละ อะไรเงี้ยครับถ้ามันมีการอัปเดตข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันเข้าไปเรื่อยๆอ่ะครับ
1: ม
0: ันก็จะเกิดการเปรียบเทียบและพัฒนาใช่ไหมครับอย่างน้อยมันต้องมีการเปรียบเทียบละจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเนาะแต่อย่างน้อยแต่ถ้ามันไม่มีตัว
1: อ
0: ินพุตใหม่เข้าไปในระบบเลยครับ
1: ท่
0: านเท่ากับว่าเราก็จะไม่มีการอัปเดตอะไรเราก
1: ็
0: จะคิดว่ามันไม่เกิดปัญหาแสดงว่ามันก็ไม่ต้องเปรียบเทียบหรือพัฒนาอะไรคือผมมองว่าถ้าเราได้มีเริ่มมีการอัปเดตนะครับ
1: มันก็จะเป็น
0: ตัวช่วยประเมินได้คือโอเคมันอาจจะต้องใช้การข้อมูลเยอะแต่ว่าถ้าเราทำครับมันก็จะมี data record ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมมองว่าสิ่งนี้ระยะยาวมันจะช่วยได้มากกว่าการที่โอเคครับตอนนี้เรื่องของผมก็เชื่อว่าเรื่องบทลงโทษการผิดส่วนบุคคลอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันอาจจะต้องเพิ่มไปก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอและความเข้มงวดเนาะเ
1: พ
0: ราะก็อย่างที่ทราบกันว่าเรายังขาดคือเรารู้ทุกคนรู้ครับบทลงโทษของด้านการขับขี่นู่นนี่นั่นเราทุกคนรู้หมดครับแต่ว่าการบังคับใช้มากกว่าครับผมมองว
1: ่
0: าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาคิดว่าถ้าสมมุติว่าการบังคับใช้จากบุคคลสู่บุคคลมันมีช่องโหว่อยู่แล้วเรามีระบบซิสเต็
2: ม
0: รองรับจัดไม่ต้องให้บุคคลเป็นคนไปแจ้งกับบุคคลนะครับคือหมายถึงว่าไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนไปดำเนินการให้มีอีกอันนึงเป็นตัวที่ช่วยดีเทคว่าอันนี้ผิดจริงแล้วก็ลงแบบเกิดเป็นข้อลงโทษบทลงโทษได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นขยายนิติออกไปเป็นเลเยอร์ที่มันมากกว่าการที่คือทุกวันนี้ครับถ้าเรามองเรื่องของว่าทุกอย่างดำเนินการโดยคนเองคนต้องไปจับกันเองนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ทุกคนมันมีเออร์เลอร์ได้อยู่แล้วเราเกิดมามนุษย์ทุกคนมันมีเออร์เลอร์คือบางทีเออร์เลอร์ไม่ได้มาจากเราแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถ้าอีกฝั่งเออร์เลอร์เราไม่เออร์เลอร์มันก็ถือว่าระบบก็เออร์เลอร์อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่แหละครับ
2: คืออาจารย์หมายความว่าคือมนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเออร์เลอร์ที่จะผิดพลาดด้วย
0: มันมี
1: อยู่แล้ว
2: แต่ถ้ามีระบบที่ดีมารองรับปั๊บเนี่ยมันจะช่วยจำกัด
1: หรือว่า
2: ช่วยลดความรุนแรงหรือความเสี่ยงลง
0: ใช่
2: ซึ่งข้อมูลที่อาจารย์ว่าต้องอัปเดตในที่นี้มันหมายถึงโครงสร้างทางกายภาพด้วยถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
2: กายภาพของถนนของรางของระดับ
0: ใช
2: ่ความหนาแน่นชุมชนการจราจรไปจนถึงสุดท้ายระบบในการตรวจสอบการกระทำความผิดอะไรแบบนั้นเลยถูกไหม
1: ใช่สิที่อาจารย์พูดก็หลายเลเยอร์ด้วยนะแต่ที่เข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์คือเราต้องมีเหมือนเป็นมาตรฐานกลางก่อนแล้วหลังจากนั้นนะเอามาตรฐานนั้นที่จะเป็นระบบใหม่เนี่ยลงไปปรับกับแต่ละพื้นที่อันนี้คือหมายถึงในระบบของการเดินรถก่อนนะคะทั้งทางถนนแล้วก็ทางรางอะค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ถูกเลยครับ
1: ซึ่งแบบเนี้ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีดำริแบบนี้ขึ้นมาบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในสารระบบเลยเพราะว่ามัวแต่ไปดู human error กันอยู่ตอนนี
2: ้
0: ก็มีครับแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์ครับคืออาจจะยังไม่ได้แบบเป็นระบบที่แบบชัดเจน
1: ค
0: ่ะคือผมเชื่อว่าถ้ามีแล้วมันก็ควรจะต้องชัดเจนด้วยนะครับ
1: คือ
0: ตอนนี้มันอาจจะยังดูคลุมเครืออยู่อาจจะมีแล้วแต่ยังแบบ access เข้าไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้เช่นกันอย่างเช่นเวลาเราขับรถไปนะครับตอนนี้ทุกคนพึ่งระบบนำทางอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: คือระบบนำทางเนี่ยก็คือถ้าเราติดข้างหน้ามันก็จะแจ้งในระบบนำทางแต่ทั้งที่ทำไมเราไม่มีฐานข้อมูลที่มันเป็นนอกเหนือจากอันนี้ครับที่เราสามารถเข้าดูได้ว่าพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยที่เรากำลังจะไปเนี่ยครับมันมีข้อมูลอื่นไหมนอกจากระบบนำทางอ่ะบางทีเราก็อาจจะไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยครับเราก็อาจจะไม่เคยไป
2: อาจารย
0: ์มันน่าจะมีฐานข้อมูลที่
1: เป็นเรียลไทม์เนาะอาจารย
2: ์ผมกำลังนึกถึงแบบนี้อาจารย์สมมติเราเอาจุด ตรงเนี้ยที่มันการจราจรหนาแน่นมากแล้วบางทีคนขับรถเนี่ยไม่ได้มีเจตนาและรู้ความเสี่ยงด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะจอดคล่อม

0: รางรถไฟ
1: ซึ่
0: งทีนี้มันตัดสินใจลำบากบางทีมันมองไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเราข้ามไปเนี่ยมันจะพ้นไม่พ้นอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นอุปสรรคให้เราตัดสินใจปุ๊บในทางวิศวกรรมหรือการออกแบบหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสามารถมีอนัตสัญญาณหรือมีระบบดิจิทัลอะไรในยุคใหม่ที่มันจะมาเป็นตัวเลขบอก
2: ช่วยเป็นบอก
0: เออว่าคุณข้ามไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์นะ
1: มันเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าจะทำมันต้องทำเป็นเน็ตเวิร์กครับม
2: ัน
1: ไม่ได้ทำแค่
0: จุดเดียว
1: เพราะว่าถ้าทำแค่พื้นที่มันก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ใช่ไหมคร
0: ับ
1: รถผ่านแยกนี้ไปก็ไปติดแยกหน้า
0: แยกหน้า
1: แล้วถ้าผ่านแยกนี้ไปได้แยกหน้าติดรถติดยาวเข้ามันก็มากระทบกับแยกที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่อีกทีเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเซตทางระบบให้มันเป็นระบบเดียวกันนะครับคือถ้ามีการอัปเดตก็ต้องอัปเดตทุกอันเข้าไปด้วยกันเพราะว่าเวลารถมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ในสี่แยกนั้นอยู่แล้วรถทางสี่แยก
0: ต้องต่อไป
1: ต้องสปีดไปทางอื่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปพื้นที่อื่นซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าผมถึงบอกว่าการอัปเดตข้อมูลตามผังเมืองเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าผังเมืองเรามีการเปลี่ยนตลอดครับจากเดิมเคยเป็นแค่ตลาดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคอนโดมิเนียมหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันก็ปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้งานแล้วก็จะพื้นที่นั้นอ่ะมันก็สูงขึ้นโดยที่ไม่เราไม่รู้ว่าแล้วมันรีเลทกับปริมาณไอสัญญาณไฟที่เขาออกแบบไว้ไหมเพราะเคยไปแยกที่แบบรถมันติดน้ำนะครับคือเราไม่มีทางผ่านตั้งแต่ไฟเขียวแรกอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: มันก็ยังมีอยู่
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์
1: มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมก็เราก็ไม่ได้รู้ฐานข้อมูลทุกแยกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วทำเป็นไม่ได้ถ้าปริมาณในโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับที่ปริมาณจราจรบางแยกในสูงมากๆครับจริงๆมันควรจะมีการอัปเดตข้อมูลปริมาณจราจรเพื่อให้มันคำนวณเวลาซึ่งพื้นที่จุดเสี่ยงก็ต่อให้ปริมาณจราจรไม่ได้สูงแต่ว่าถ้ามันมีความเสี่ยงมากแบบว่าตัวรถไฟต้องแบบมีความถี่คือต้องผ่านบ่อยมากๆครับก็ควรเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายในทางกายภาพครับตอนนี้ไม้ที่กั้นนะครับไม้เดียวใช่ไหมครับ
2: ไม้น่ารักเลยค่ะอาจารย์บาง
1: ๆพอเป็นไม้เดียวเนี่ยครับข้อดีเลยก็คือเรื่องของเมนเทนแนนและก็ต้นทุนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็พูดได้ง่ายแต่ถ้าเราลองปรับมาเป็นแผงกั้นถือปะ
2: เหมือนที่ต่างประเทศเขาใช้กันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับถ้าเราเป็นแผงกั้นถือใครจะพยายามมุดมันก็จะมุดยากขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ถ้าพูดภาษาง่ายๆแต่ตอนนี้มันไม้กั้นอันเดียวอะครับบางทีมันถ้าพูดตรงๆมันก็มีทางซอกแซกได้
0: ไม้กั้นลงคอแล้วยังจะ
2: ไ
0: ม่เลย
2: ถ้าใครยืดหยุ่นดีก็จะสามารถทำ
1: ได้ก็เหมือนแต่ว่าถ้าเป็นแผงทึบต้องทำไงครับยกมันไม่มีทางยกรถ
0: มันลำบากใช
1: ่มันเพราะฉะนั้นอะผมว่ามันก็ต้องค่อยๆขยับผมก็เราโอเคเรื่องของงบประมาณที่ต้องลงทุนตรงนี้มันก็จะสูงถ้าจะไปใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์แบบว่าให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามการดีเทคของรถที่มาใกล้มันเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะต้องลงทุนสูงไปแต่ผมว่าถ้าเราลองประเมินลองเทรดออฟในระยะยาวอ่
2: ะ
1: ถ้ามันแลกกับการที่มันจะไม่มีเหตุการณ์ human error พวกนี้แล้วเพราะว่าเหมือนที่บอกครับก็บางทีอ่ะก็เราเห็นว่ามันเขียวอยู่อ่ะเราก็ต้องได้ลุ้นว่าเราจะ
0: ใช่ใช่แล้วเราก็สุดท้ายผ่านไม่ได้
1: เราคงตัดสินใจได้เส้นไว้ทีว่าก็ถอยกลับก็ไม่ได้แล้วนะ
0: ข้างหลังเขาก็ตามเรา
2: ชีวิตมันต้องพุ่งเข้าไปหาค่ะ
1: แล้วจะหักซ้ายหักขวาก็ไม่ได้อีก
0: ใช่
1: ก็แน่นไปหมดทำได้แค่จอดนิ่งๆ
0: ใช
1: ่ก็พอมันทำได้แค่นี้มันก็คือเออร์เลอร์แล้วไงเพราะว่าก็ตัดสินใจพลาดมาแล้วมันไม่มีระบบอะไรที
0: ่ก็
1: ได้แหละครับ
0: ก็จริงเนาะอาจารย์ก็พูดได้ด้วยชีวิตจริงเราก็เป็นแบบนั้นเนาะเพราะบางทีเราอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้นะฮะว่าเราประเมินแล้วด้วยความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการประเมินทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราจะไม่พ้นต่อให้ไฟเขียวแต่ขันหลังอาจจะเออเลอร์ปีน
1: ใช่คือการตัดสินใจในการจะขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมันเสี้ยววินาทีจริงๆครับผมว่าอุบัติเหตุที่เกิดก็พอเสี้ยววินาทีแหละเราประเมินว่ายังไงเราก็หักขวาออกเลนขวามันทันแน่นอนไม่ทันไงพอเราข้างขลังไม่ให้ไง
2: ใช่
1: เนี่ยมันเนี่ยครับมันเสี้ยววินาทีมากผมก็เชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ก็เช่นกันกับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจอดซ่อมตรงนั้นนานอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่พื้นที่ต้องจอดแล้วมันมีความผิดมันรู้ทุกอย่างครับแต่ก็มันอีกนิดเดียวไงมันก็อาจจะพ้นก็ได
2: ้
1: ผมเรามองว่าระบบมันเรามองที่ตัวระบบแล้วกันนะครับต้องโหวตตรงนี้มันมีอยู่ก็แสดงว่าเราก็ต้องมีเราก็ต้องตัดไม่ให้มีอะไร

0: ข้าเลยไงเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะเข้ามาได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรามีอะไรก็ตามที่กันไม่ให้เขาเข้ามาคือหยุดการตัดสินใจของเขาทันทีอะว่าเข้าไม่ได้แล้วห้ามเข้า
1: โอเคคุณไม่ต้องใช้พิจารณาวิจารณญาณของตัวเองเลย
2: คิดให้ละ
1: คิดแทน
0: คือให้ระบบมันรันคิดแทนเราอะว่า
2: น่าจะดีกว่าอาจารย
0: ์คุณไม่ปลอดภัยแน่นอนคุณไม่ต้องเข้ามาต่อให้คุณบอกว่าคุณขับรถชินเส้นทางแล้วคุณต้องเข้ามาครับมันไม่ปลอดภัยมันน่าจะดีกว่ามนุษย์ตัดสินใจครับมนุษย์ตัดสินใจก็อุ้ยค้านเนี่ยขับอยู่ทุกเช้าขับผ่านทุกเย็นเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยอ
2: าจารย์
0: ทันตลอด
2: ขออนุญาตถามคำถามอีกอันนึงที่ได้ยินคนจากรัฐบาลเนี่ยท่านก็ออกมาเปรยๆบ้างแล้วว่าตอนนี้เราควรที่จะปฏิรูปโครงสร้างด้วยการมีทางลอดอุโมงค์หรือว่าอาจจะเป็นทางยกระดับอะไรเงี้ยตรงเนี้ยในมุมของวิศวกรรมมันสามารถเป็นไปได้มากน้อยยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ต้องเรียนว่าพื้นที่ที่จะเป็นจุดตัดที่เป็นความเสี่ยงของกรุงเทพนะครับโอ้มันยากมาเลยนะครับที่เราจะไปสร้าง
2: อะไรเพิ่มขึ้นมา
1: ผมยังคิดภาพตามแล้วแบบสมมุติว่าไอ้แยกที่เราเกิดเหตุตรงนี้เลยเนี่ยอโศกเพชรเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: จะขุดเหรอเฮ้ยหรือจะสร้าง
2: เอาตู้อะไรมาตั้งยังคิดหนักอยู่เลยว่าจะเกะกะ
0: คือลองคิดถึงว่าการขุดเนี่ยครับก็ต้องไปคิดก็ต้องเราก็มีบทเรียนของการทำอะไรใต้ดินมาพอสมควรการทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเราก็ไม่รู้ว่าความคุ้มค่าของการขุดแล้วระยะเวลาที่ต้องใช้แล้วผลกระทบของการจราจรตอนที่การก่อสร้างเนี่ยครับมันคุ้มไหมมันคุ้มค่าไหมกับที่เสียไปมันโอเคครับมันตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้มีฐานข้อมูลว่าอุ้ยดินมันแข็งแรงพออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่า
1: ค
0: ิดลองคิดได้ง่ายครับว่าถ้าเราจะไปสร้างยกระดับหรือใต้ดินเนี่ยครับมันระยะยาวโอเคถ้ามันสร้างเสร็จมันก็อาจจะมันความคุ้มค่ามาดูเห็นผลละแล้วระยะตั้งแต่วันนี้ไปถึงจนสร้างเสร็จละมันกินเวลาเท่าไหร
1: ่
0: สิ่งที่เราต้องเสียไปแล้วเราต้องมีมาตรการรองรับครับเราจะโฟรถยังไงให้คนที่ขับตรงนั้นไม่หงุดหงิดอ่ะ
1: แล้วมันไม่ใช่จุดตัดเดียวเนาะ
0: แล้วขับคนบางคนใช้เส้นทางนี้อยู่ทุกวันนะครับ แล้วถูกเปลี่ยนถูกให้เปลี่ยนโฟการต้องเปลี่ยนเส้นทางเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันยังไม่เกิดพฤติกรรมใหม่ของคนได้เลยนะครับ
2: ค
0: ือคนใช้ทำอะไรเป็นนานๆใช่ไหมครับก็จะเกิดพฤติกรรมครับพฤติกรรมเรียนรู้พฤติกรรมความชินก็อาจจะไม่อยากผ่านเส้นทางแล้วก็อาจจะต้องหรือบางคนอาจจะต้องชิดไปใช้รูปแบบขนส่งอย่างอื่นซึ่งมันคือต้นทุนของเวลาและค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนต้องเสียเพิ่มแล้วเสียหนึ่งคนเท่านี้เสียร้อยคนก็อีกเท่าไหร่ครับมันก็ต้องลองดูว่าระดับมหาภาคเนี่ยครับมันความคุ้มค่าตรงนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าทำอย่างจริงเรื่องของการเวนคืนที่ดินโดยรอบแต่ละพื้นที่เนี่ยโอ้โหมันเป็นไปได้แค่ไหนสำหรับทุกจุดเนี่ยครับผมบอกว่าถ้าเราอัปเดตข้อมูลได้เราเลือกแก้ปัญหาไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดียวกันสำหรับทุกพื้นที่
2: คร
0: ับบางพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้แบบขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยมันควรจะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ทุกอันอะข้อมูลแต่ละที่มันเป็นยังไงคือบางพื้นที่มันไม่มีปัญหามันไม่มีใครมันไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาถูกไหมครับ
1: ใช่
0: คืออาจจะมีปัญหาอยู่แต่แค่มันไม่เกิดอุบัติเหตุ
2: ยังไม่เกิด
0: คือระบบมันอาจจะยังการตัดสินใจของคนตรงนั้นอาจจะยัง
1: อาจจะไม่ถึงเวลาน
0: ั่นแหละครับแต่เราไม่ได้บอกว่ายังตอนนี้ไม่ใช่ว่าก็ไม่ได้การันตี
2: ว
0: ่
2: า
0: จะไม่เกิดอีกเลยฉะนั้นข้อมูลมันต้องมีการอัปเดต
2: น่าสนใจ
1: ต้อง
0: คิดกันต่อไปผมว่ามองว่าระยะยาวเลยครับ
1: ครับ
0: เรื่องของการแก้ไขในเชิงระบบมันสำคัญกว่าส่วนบุคคลมันสำคัญอยู่แล้วครับจริงถ้าจะเอาสั้นๆในส่วนบุคคลจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องของการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มงานระหว่างปฏิบัติงานอะไรคือมันต้องมี
1: คนจิตสำนึกทั้งอะไรต่างๆ
0: อันนั้นมันเป็นส่วนที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำในทุกระดับ อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะต้องแก้ปัญหาส่วนบุคคลโอ้คนเรามี70ล้านคน
1: เป็นแล้วมีตัวช่วยเป็นภาพรวมดีกว่าอาจารย์เสียดายจังเลยสนุกประหมดเวลาจริงๆต้อง
0: ได้ครับ
1: พักสายแล้วอาจารย์ฮะ
2: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคุยกันใหม่ฮะสวัสดีครับ
2: ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้กลับมาเนี่ยขอไป

0: ที่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นที่มีผลระดับประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม
1: พอบอกว่าการเมืองท้องถิ่นมันดูไกลตัวเนาะแต่พอบอกว่าผู้ว่ากทมมันดูแบบใหญ่ขึ้นนิดนึงมันดูว่าทั้งประเทศจะต้องจับตาจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันมาแล้วนะคะว่ามันเหมือนเป็นส่วนย่อที่จะเห็นภาพขยายในระดับประเทศว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีความระอุเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้มันก็จะมีก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันว่ามันมีเขียวหลายเลเยอร์นะมีเขียวหลายโทนหลายเฉดนะเหมือนกับว่ามีพรรคพวกของคุณชัชชาติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าณจนถึงตอนนี้ที่พรรคส้มเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว
0: ดร.โจ
1: ดร.โจชัยวัฒน์ใช่ประชาธิปัตย์ก็เปิดออกมาแล้วเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะมาวัดจริงๆตัวเต็งถ้า2อันดับแรกเนี่ยคนก็ต้องโฟกัสไปที่คุณชัชชาติกับคุณชัยวัฒน์2ท่านเนี้ยมีอะไรที่จะมามัดใจคนทั้งกรุงเทพมหานครหรือว่าเราลองมาประเมินกันสักหน่อยดีกว่าว่าแนวโน้มนะตอนนี้คนกรุงเทพพึงพอใจในผลงานเดิมของคุณชัชชาติที่ทำอยู่หรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่แบบที่พรรคส้มกำลังนำเสนอเขากำลังจะนำเสนอเรื่องของ AI ปราบโกงนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆซื้อไหมสำหรับคนกรุงเทพให้อาจารย์มาช่วยประเมินดีกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ทิศทางมันเป็นแบบไหนอยู่คะอาจารย์ค่ะคือก่อนหน้านี้เขาก็ประเมินกันว่าคุณชาชาติเนี่ยยังไงก็นำโด่งเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ได้เปิดรายชื่อออกมาแล้วค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามีใครลงชิงบ้างสำหรับผู้ว่ากทมอาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะ
2: ถ้าอย่างตอนนี้ผมคิดว่ากระแสของอาจารย์ชาชาตินะเขาก็ยังดูมีภาษีกว่าคนอื่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าด้วยการที่เขาได้มีโอกาสทำงานนะครับมีผลงานนะครับแม้ว่าหลายกิจกรรมโครงการเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วบวกกับกระแสที่มันมีอยู่อย่างต่อเนื่องของอาจารย์ชาติชาติผมคิดว่าตรงนี้เขายังดูมีภาษีมากกว่าบวกกับนะครับการเปิดตัวของพรรคประชาชนนะครับคือสำหรับผมนะในฐานะที่คนศึกษาเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยการเมืองท้องถิ่นมันมีความแตกต่างกับการเมืองระดับชาติพอสมควรการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันต้องอาศัยความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นการคุ้นชินพื้นที่นะครับแต่ส้มเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหลักการของเขาก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยสนับสนุนชัดเจนในเรื่องกระจายอำนาจแต่ทุกครั้งเวลาเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมานะครับตอนที่ผมบอกว่าการเลือกคัดสรรแบบเนี้ยบางครั้งเองมันทำให้คนรู้สึกว่ากระแสส้มอย่างเดียวนะครับแม้จะมีสสมีสกอย่างเดียวอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าทิ้งพื้นที่ไปนานเกินไปครับจริงๆถ้าเกิดว่าพรรคส้มเนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ที่เขาแพ้เลือกตั้งนะครับลองทำพื้นที่ศึกษาพื้นที่ต่อยอดแล้วมาทำให้เห็นว่าอาจารย์ชาติชาติมีจุดอ่อนอะไรบ้างถ้าเขาได้มีโอกาสทำเนี่ยเขาจะทำดีกว่าได้ยังไงแต่นี่ไม่ใช่ครับเขาประเมินว่ากระแสเขาดีเขามีสสมีสกแล้วก็เปิดตัวแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมคิดว่ายังสู้อาจารย์ชาติชาติไม่ได้แม้ว่าเขาจะมีนโยบายหลายอย่างนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกรุงเทพโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการใช้ AI เข้ามาเนี่ยสำหรับผมคิดว่าคนกรุงเทพคงจะมองอย่างอื่นประกอบด้วยประการต่อมาครับผมรู้สึกว่ากรุงเทพมันมีความท้าทายมากกว่าการที่จะนะครับคิดนโยบายเหล่านี้ปัญหากรุงเทพมันมีปัญหาความซับซ้อนมันเป็นเมืองขนาดใหญ่นะแล้วก็ปัญหาของกรุงเทพอ่ะมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่อยากจะผู้สมัครเนี่ยคิดนโยบายที่กล้าที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองพิเศษจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ชาติชาติเองก็ทำได้ระดับหนึ่งเนื่องจากติดปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบราชการที่กรุงเทพมันมีหน่วยงานส่วนราชการเต็มไปหมดเลยแล้วอำนาจการตัดสินใจอ่ะมันไม่ได้ครอบคลุมสมบูรณ์แบบนะครับอย่างเช่นดูกรณีรถไฟฟ้าตัวสีรถไฟชนกับรถรถเมล์ครับเห็นไหมมันมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะมากอ่ะซึ่งอันเนี้ยที่ผมคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะต้องมีไอเดียในการเสนอเมืองที่มันมีอำนาจสมบูรณ์แบบมากกว่าการเสนอนโยบายโครงการทั่วๆไปซึ่งพอเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็จะวนลูปครับวนลูปว่าสุดท้ายมันจะส่งผลให้คนรู้สึกว่าเลือกใครก็ไม่ต่างกัน
1: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เจาะจริงๆเนี่ยปัญหาของกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้ง PM 2.5 น้ำท่วมขอโทษน้ำรอระบายรถติดทางเท้าค่าครองชีพอันนี้คือชุมชนนี่คือเฉพาะที่เรานึกออกกันแบบเร็วๆอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเฉพาะที่เรายกตัวอย่างกันมาเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นจุดตัดชี้ขาดเลย

0: ว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะทำให้มีผลกับการเลือกใครในครั้งนี้อาจารย
1: ์คือท่านนโยบายทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัชชาติดร.โจหรือว่าคุณอนุชาทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจนะว่าทุกท่านเข้าใจปัญหากรุงเทพดี
0: ค่ะ
1: ว่าปัญหาการจราจรติดขัดนะครับปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหา PM 2.5 เหล่านี้นะครับมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่จริงๆอ่ะที่ผมคิดว่านะครับทุกคนน่ะกำหนดนโยบายออกมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกครับอันนี้ที่ผมว่าคือความท้าทายว่าถ้าเขาอยากจะแก้ปัญหานี้แล้วสร้างกรุงเทพเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงการนะครับออกแบบนโยบายแบบใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับจะต้องแก้ปัญหาระบบราชการคือกรุงเทพกับเมืองพัทยาเนี่ยมีสถานะเป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษนะครับ
2: ครับครับ
1: แต่ตัวจริงๆอ่ะไม่ได้พิเศษเลยจากเป็นองค์กรที่ยังอยู่ภายใต้ระบบราชการแล้วก็มีส่วนนะครับมาเกี่ยวข้องเยอะมากในกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ปัญหากำหนดนโยบายได้แต่มีข้อจำกัดเหล่านี้ที่ผมอยากว่าถ้าใครได้เป็นนะครับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนอกจากมีนโยบายแก้ปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหารถติดแก้ปัญหาPMจะต้องมีนโยบายในการที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองนะครับที่เป็นเขตการปกครองท้องถิ่นพิเศษจริงๆนะครับจึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เอาอย่างเช่นนะสมมุติว่ากรณีนะครับรถไฟชนกับนะครับรถเมล์โดยสารเนี่ยถ้ากรุงเทพมีอำนาจเต็มเนี่ยมันจบเลยนะ
2: ครับ
1: แต่นี่ไม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คือทำอย่างไรที่ให้อำนาจทั้งหมดมันอยู่ในตัวผู้ว่าจริงๆอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าถ้านะครับผู้สมัครเสนอมุมนี้ได้มันจะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนและมีโอกาสแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนและหมักหมมนะครับ
2: อาจารย์แต่ว่าพอเรามองเป็นแบบนี้อุ๊ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในมุมรัฐศาสตร์และการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าแม้ว่ามันจะเป็นการปกครองในส่วนท้องถิ่นก็จริงแต่พอมันเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่ซับซ้อนแปลว่าจริงๆแล้วผู้สมัครต่อให้นโยบายจะดีแค่ไหนแต่ไม่สามารถที่จะมีอำนาจแล้วก็ไปจับโครงสร้างระดับประเทศเพื่อจะเข้ามาร่วมมือกันได้เนี่ยกรุงเทพไม่มีวันเปลี่ยน
0: ก็เท่านั้น
1: ใช่ครับนี่คือปัญหาว่าที่ผ่านมานะเห็นไหมเลือกใครก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะปัญหาเนี่ยรถติดก็ยังเหมือนเดิมนะครับ PM 2.5 เหมือนเดิมความเหลื่อมล้ำเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิมหมดนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าผู้ว่าไม่เก่งหรือผู้ว่าไม่มีนโยบายทุกคนมีนโยบายหมดแต่กลไกในการแก้ปัญหาครับระบบราชการเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำหรับกรุงเทพซึ่งในนี้ที่ผมอยากได้ผู้ว่ากรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาติชาตินะครับดร.โจคุณอนุชาหรือว่าใครต่อใครที่เสนอตัวมาเนี่ยได้กล้าที่จะเสนอนโยบายที่มันทะลุทะลวงในการเปลี่ยนกรุงเทพไปด้วยครับ
0: อันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจะวิเคราะห์จากที่ผ่านมาผลงานของอาจารย์ชาติชาติอะค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนที่น่ากังวลที่สุดของอาจารย์ชาติชาติอะคะ
1: คืออันดับแรกมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอันนี้มันแก้ไม่ได้
0: แก้ไม่ได้ที่ตัวท่านค่ะ
1: ปัญหาระบบราชการระบบราชการที่อยู่ในวิถีการทำงานของกรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ไปมาอาจารย์ชาติชาติเองก็ต้องทำงานรูทีมกลายราชการไปด้วยประการต่อมาเลยปัญหาหลักเลยก็คือการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นในแวดวงราชการที่มันอยู่ในวิถีในระบบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มันฉุดรั้งการแก้การพัฒนากรุงเทพด้วยถ้าเกิดว่าสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้นะครับมันก็ยังพอที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเมืองและอันหนึ่งนะที่ผมว่าสำคัญมากเลยก็คือเมืองสมัยใหม่เนี่ยนะครับตัวองค์กรของรัฐนะครับไม่สามารถแก้ได้โดยลำพังอย่างผมได้นำเรียนไปแล้วสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานบริหารเมืองก็คือต้องปรับเปลี่ยนการทำงานแบบท็อปดาวน์พอลิซีนะครับมาเป็นในลักษณะที่สร้างภาคีเครือข่ายความท้าทายใหม่ก็คือถ้าใครเป็นผู้ว่าเนี่ยจะดึงภาคเอกชนมาร่วมกันยังไงจะดึงภาคประชาสังคมมาร่วมกันยังไงจะดึงสถาบันการศึกษาซึ่งกรุงเทพเนี่ยมีเยอะที่สุดนะครับมาทำงานเป็นแนวราบมาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากรุงเทพครับเพราะเนื่องจากถ้าเกิดว่ากรุงเทพทำอย่างเดียวมันไม่พออ่
0: ะ
1: มันมีอำนาจจริงแต่มันไม่เต็มอ่
0: ะ
1: แต่ในสภาวะที่กรุงเทพมันมีความพร้อมในหลายๆมิติถ้าเกิดว่ามันมีนโยบายอย่างเช่นถ้าเอกชนไหนมาช่วยแก้ปัญหา PM ลดภาษีให
0: ้
1: ถ้าสถาบันการศึกษาไหนนะครับมาช่วยพัฒนากรุงเทพจะมีวิธีการซัพพอร์ตมานักนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นอย่างไรบ้างถ้าภาคประชาสังคมไหนมาร่วมกรุงเทพเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนยังไงบ้าง นี่คือมันเป็นวิธีคิดการบริหารแบบใหม่ที่นะครับที่เรียกว่าการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนากรุงเทพนี่ที่ผมคิดว่าอยากจะให้ผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยลองไปที่

0: พิจารณาทำเป็นนโยบายก็จะมีประโยชน์มากครับ
1: คือไม่ได้ยึดโยงแค่เฉพาะฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายข้าราชการอย่างเดียว
2: กระจายไปเลยทุกคนมีส่วน
1: แต่ว่าแปลว่าถ้าเกิดสมมติผมเจาะที่อาจารย์ชาติชาติก่อนเพราะว่าในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.มาแล้วเนี่ยท่านรู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านไม่สามารถผลักดันอะไรหลายๆอย่างไปได้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรอาจารย์คิดว่าแล้วในสมัยหน้าสมมติว่ากลับมาได้จริงจะเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ท่านเห็นมาก่อนหน้านี้จะสามารถผลักดันได้จริงในสมัยหน้าจริง
0: ๆมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเป็นยังไงคืออย่างน้อยถ้าท่านก็มีประสบการณ์เห็นผลงานมาแล้วหลายๆอย่างมันก็อาจจะทำไปแล้วระดับหนึ่งก
1: ็
0: จะสามารถไปทำต่อหรือไปปรับอะไรที่มันรู้สึกบ้างยังมีข้อที่เป็นจุดอ่อนให้มันดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความได้เปรียบของอาจารย์ชาติชาติที่ท่านนะครับมีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือมาบ้างจ
1: ุ
0: ดอ่อนข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดก็มีโอกาสที่จะไปแก้นะครับหรือนะครับดร.โจเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเข้าไปได้มันก็จะเป็นยากกว่านิดนึงเพราะว่าหนึ่งประสบการณ์ของท่านนะครับในทางการทำงานบริหารงานท้องถิ่นแม้ว่าพรรคจะมีจุดยืนมีหลักการสนับสนุนแนวทางนี้แต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่ากรุงเทพนะมันซับซ้อนแล้วก็ถ้าดูตัวท่านเองก็ลาออกมาจากสสความตั้งใจกับทำเรื่องนี้มันไม่บาลานซ์กันนะครับแต่ถ้าท่านนะครับดร.โจอาสาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับต้นทุนหรือว่าความเชื่อมั่นจะอีกอย่างหนึ่ง
1: อย่างนั้นเราโยงไปถึงของพรรคประชาธิปัตย์อีกสักหน่อยคุณอนุชาเราเห็นความเปรียบเทียบยังไง
2: ค่ะด้วยความที่โอเคอาจจะเคยเป็นเจ้าของพื้นที่มาอยู่ก่อนหน้านี
1: ้
2: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นบทบาทในมุมเหล่านี้ยังไงถ้าเทียบกับดร.โจ
0: คือไม่ค่อยต่างกันนะผมคิดว่านะครับดร.โจอาจจะได้เปรียบมาจากกระแสพรรคส้มมีสปสข
1: ค
0: ุณอนุชาอาจจะมีต้นทุนในกรุงเทพนะครับในความสัมพันธ์จากกับอดีตผู้ว่าเคยมีบทบาทเคยเป็นส.ส.ต้นมันก็มีต้นทุนระดับหนึ่งและอยู่ในพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: ก็จะมีมวลชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับก็อาจจะให้น้ำหนักนะครับการตัดสินใจเลือกนะครับคุณอนุชาแต่สำหรับผมยังไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดเพราะอย่างที่ผมบอกทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคส้มเนี่ยเลือกที่จะเปิดตัวมันกระชั้นกระชั้นเกินไปคือมันไม่เหมือนกับส.ส.ก็คือถ้าสสเนี่ยมันมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเปิดสั้นนะครับได้เพราะบทบาทหน้าที่เขาคือทำงานในสภาใหญ
1: ่
0: นะครับที่คนรู้อยู่แล้วครับแต่ในงานกรุงเทพหรือว่างานท้องถิ่นเนี่ยคนนั้นจะต้องทุ่มเทมีความมุ่งมั่นสะท้อนอะไรบางอย่างให้คนกรุงเทพเห็นว่าคนคนนี้มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและเข้าใจปัญหาเมืองถ้าเกิดว่าคุณอนุชาเปิดตัวก่อนสักปีนึงดร.โจเปิดตัวสักขอสักปีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งครับแต่ไม่ใช่เลยทั้งสองพรรคก็ใช้วิธีการเดียวกันว่าไม่เป็นไรเรามีกระแสอยู่บ้างเรามีคนอยู่บ้างเดี๋ยวก็อาจจะใช้กระแสใช้การสื่อสารปั่นขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับคนกรุงเทพการถ้าใช้เงื่อนไขนี้นะครับมาใช้ในการเมืองท้องถิ่นนะครับ
1: โอ้แปลว่าพรรคการเมืองมองในแง่เชิงของรัฐศาสตร์อย่างเดียวเลยเพราะว่าในการบริหารงานท้องถิ่นมันเหมือนจะต้องเป็นลูกหม้อของพื้นที่อ่ะเหมือนเป็นอาสาที่คนเห็นความตั้งใจมานานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่กระแสทางการเมือง
0: ปีที่ผ่านมาดร.โจหรือว่าคุณอนุชาเนี่ยลงพื้นที่ทั้ง50เขตทำงานกับชุมชนทำงานกับพื้นที่เห็นสภาพปัญหาแต่ละเขตแล้วก็มีแนวทางมีนโยบายเฉพาะรายเขตให้ชัดว่าถ้าตัวเองได้เป็นนะครับผู้ว่ากรุงเทพจะมีนโยบายอะไรบ้างในการแก้ปัญหาแต่ละเขตเนี่ยอันนี้มันเห็นเป็นรูปธรรมถูกไหม
1: คร
0: ับแล้วบวกกับกระแสพรรคบวกกับนะฮะเครือข่ายที่มีอยู่มันก็จะดีกว่านี้ครับ
1: โอ้โหอะไรนี
0: ้ตอนเนี้ย
1: ครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์
0: แต่ตอนนี้คือผมสุดท้ายและสุดท้ายก็จะไปกลับเหมือนกันพอปลาสายพักก็ต้องไปหาแกนนำพักอย่างเช่นนะครับพักต้องก็ต้องไปเอาแกนนำคือคนคาดหวังให้ดร.โจเป็นผู้ว่า คนคาดหวังให้นะครับคุณอนุชาเป็นผู้ว่าแต่ถ้าใช้วิธีการแบบนี้สุดท้ายก็ต้องคุณอภิสิทธิ์สุดท้ายก็ต้องคุณธนาธรสุดท้ายก็ใช้อาศัยแกนนำอ่ะอันนี้มันผมว่ามันเป็นวิธีการวางแผนการบริหารเมืองที่พลาดอ่ะมันต้องทำให้เกิดความโดดเด่นแต่ประชาชนชาติอ่ะเพราะคนคาดหวังตัวคนนั้นน่ะ
2: มองจากวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ล็อกเลยอ่ะ
2: คือมองจากวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือหลายคนเนี่ยเขาก็กำลังโฟกัสแหละว่าอ่ะพักส้มเหมือนกับเขาจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆหรือเปล่าตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดินทางมาจนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะมีการเลือกกันจริงๆเนี่ยอาจารย์มองมูฟเมนต์ของพักส้มยังไงบ้างอะคะ
0: คือผมดูแววตาความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจของดร.โจนะผมคิดว่าเขาก็เหมือนกับโดนเลือกมาโดยผมวิจารณ์ไปที่มี

0: ต้มก็มาวิจารณ์ว่าที่ผมว่าโดนเลือกมาเหมือนจับฉลากอะฮะคือความหมายคือไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าท่านไม่เก่งท่านเก่งท่านมีความรู้แต่กลไกวิธีการอะมันเหมือนกับหาคนไม่ได้แล้วครับจับฉลากใครมาครับอันนี้มันเป็นปัญหาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ปั๊บมันจะมีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือไม
1: ่
0: นะครับไม่ว่าจะมีนโยบายที่ทันสมัยใช้ AI ในการที่จะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันใช้ AI ในการบริหารเมืองซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการที่ซ่อมข้อถนัดอยู่แล้วในการที่จะใช้กระแสเหล่านี้แต่มันจะพอหรือไม่สำหรับให้คนกรุงเทพตัดสินใจภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งแต่ตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือพรรคไม่มีตัวเลือกจึงต้องเลือกคนคนนี้ต้องเลือกดร.โจมาเนี่ยเช่นเดียวกันกับกรณีของพรรคชีปัดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองโฟลเตอร์จริงๆที่จะมาเลือกผู้ว่ากทมแล้วก็รวมไปถึงสกด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์มันตอนนี้มันน่าจะเป็นสัดส่วนกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะอาจารย์คะ
0: คือต้องเป็นคนอันดับแรกก่อนก็คือเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพ
1: หมายถึงว่าไม่เป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ทราบตอนนี้
0: นะครับอันนี้ถ้าดูจากกรณีของอาจารย์ชาติชาติเป็นหลักจากกรณีการเลือกตั้งที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ผมก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เขาเรียกไงไม่อาจจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นร้อยเหมือนกับที่กระแสการเลือกตั้งใหญ่นะ
1: ค่ะอาจจะไม่ใช่นักศึกษาอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแต่เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้ามันไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะครับแล้วก็ประการต่อมาถ้าไม่สามารถปั่นกระแสได้ไม่สามารถสร้างกระแสแบบคุณพิธาฟีเวอร์ค
1: ุ
0: ณธนาธรฟีเวอร์จนทุกคนต้องอยากไปเลือกตั้งครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับอยู่ในวัยทำงานแล้วก็อยู่ในอีกกลุ่มที่คล้ายๆจะยังไงอาวุโสหน่อยนึงอะครับ
2: ค่ะครับ
0: แล้วก็คือเขาจะสนใจในทางการเมืองเพราะว่ามันปัญหาหลายๆอย่างมันกระทบกับเขาโดยตรง
1: ใช
0: ่นอกจากว่านะครับพรรคส้มเนี่ยสามารถปั่นกระแสขึ้นมาว่านะครับดร.โจฟีเวอร์พรรคประชาธิปัตย์ปั่นกระแสคุณนุชาฟีเวอร์เนี่ยคุณชาติชาติปั่นกระแสชาติชาติฟีเวอร์รอบสองเนี่ยก็อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ตั้งแต่18ปีเนี่ยไปเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันดูแบบคล้ายๆกับหวยล็อกออกมาแบบนี้การที่เปิดตัวไม่ว่าจะเปิดตัวช้าหรือใดๆก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์เคยมีความคิดเห็นไว้นะฮะมันเป็นไปได้ในเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าแม้ถ้าพูดคำว่าก็ส่งไปตามหน้าที่อะไรมันจะดูแรงไปไหมอาจารย์
0: จริงๆมันมีผลนะมันมีผลก็คือไม่ว่าแพ้ชนะนะครับทั้งพรรคส้มนะครับพรรคประชาธิปัตย์มันได้ข้อมูลจริงเขาบิ๊กดาต้าใหญ่เลยนะครับที่สำคัญมากในการทำงานการมาระยะยาวจุดไหนเขตไหนนะครับหน่วยไหนที่ส้มชนะหรือฟ้าชนะเนี่ยมันมีความหมายในการทำงานการเมืองระยะยาวเช่นเดียวกันถ้ามันแพ้เนี่ยก็เป็นบิ๊กดาต้ารู้ว่าแพ้เพราะอะไรซึ่งเป็นคำสามารถวิเคราะห์ต่อได้คือมันมีผลต่อโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์มีความหมายมากเพราะพ
2: ร
0: รคประชาธิปัตย์มีแนวโน้มมีกระแสคะแนนนิยมดีขึ้นแล้วพ
2: ร
0: รคประชาธิปัตย์เองก็มีฐานอยู่ที่กรุงเทพบิ๊กดาต้าเนี่ยจะทำให้ประชาธิปัตย์รู้ว่าจะวางแผนอนาคตต่อยังไงในพื้นที่นี
2: ้
0: เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าต้มแพ้ก็จริงนะครับแต่สกยังได้นะครับมันมีความหมายเหมือนกันนะว่าแสดงว่าเรื่องนี้ต้องสอบสวนเปลี่ยนแล้วว่าถ้าสกยังชนะแต่ไปแพ้ผู้ว่าแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างครับสำหรับตัวผู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่เสียเปล่าหรอกครับ
1: โอ้นี่อันนี้ต้องน่าจับตาอีกคู่นึงก็คือส้มกับฟ้าเนี่ยนะคะ
2: ใช่ฮะ
0: ใช่ใช่คือถ้าตั้งสมมติฐานว่ากระแสของอาจารย์ชัดชาตินำอยู่นะส
2: ้
0: มกับฟ้าเนี่ยถึงจะไม่สู้อาจารย์ชัดชาติแต่มันมีความหมายต่อผลคะแนนมากๆสำหรับการวางแผนอนาคตทางการเมือง
2: เชิงข้อมูล
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้โพอะโพเนี่ยมันเป็นการสุ่มตัวอย่างแล้วก็ไปอธิบายภาพรวมถูกไหม
2: คร
0: ับนี่คือใช้ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100% ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจริง
1: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามอาจารย์ถึงแนวโน้มโหวตเตอร์ว่าอาจารย์จะพอจะทราบหน้าตาไหมเนี่ยมันจะไปมีผลกับการสื่อสารของทุกคนเลยที่จะเป็นผู้ที่มาลงชิงชัยกันนะคะอาจารย์ทีนี้เขาควรจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารหลังจากนี้ไปสำหรับคนกรุงในการที่จะมาเลือกผู้ว่าคะอาจารย
0: ์อันดับแรกอย่าใช้ภาษาแต่พวกผมคือวิชาการชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่อง
1: ฟังให้รู้เรื่องก่อน
0: อย่าใช้วิชาภาษาวิชาการแบบพวกผมใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆพูดถึงนโยบายแล้วเห็นภาพพูดถึงนโยบายแล้วเข้าใจเลยข้อที่สำคัญนะครับพยายามสร้างนโยบายให้คนเห็นฝันร่วมกันว่าเมืองกรุงเทพแห่งอนาคตของแต่ละคนเนี่ยมีความฝันแบบไหนคือชวนคนกรุงเทพเข้าใจภาษาเข้าใจความฝันง่ายๆเพื่อให้เขากระตุ้นตัวเขาเองให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ติดตามการทำงานของตัวผู้ว่าด้วยครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เรื่องที่จะ

0: ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลเกินตัวถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือพยายามทำนโยบายที่มันท้าทายมันจะแก้ปัญหาที่มันหมักหมมเหล่านี้นะครับไปสู่ความยั่งยืนได้ยังไงขายไอเดียขายคอนเซ็ปต์ของเมืองว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองยังไงเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้เมืองสิ่งแวดล้อมเมืองแห่งนะครับลดความเหลื่อมล้ำก็คือน่าจะมีคอนเซ็ปต์ที่มันชัดเจนนอกจากนโยบายทั่วไป
0: ครับโอเค
2: นี่ถ้ามีทีมงานฟังอาจารย์อยู่นี่ได้อะไรไป
0: ได้หลายอย
2: ่
0: างเลยนะครับเนี่ยครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร
0: ์ครับลาไปแล้วนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเขามุนคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยเราเดินเคียงคู่กันไปในรูปแบบของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมไปถึงเพลงไทยสากลทำนองไทยซึ่งเป็นหลักของรายการเราด้วยนะครับรายการนี้นำเสนอโดยสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz ของบริษัทอทมทจำกัดมหาชนนะครับ
2: รายการของเรานั้นเป็นรายการที่เน้นถึงความเป็นไทยเพราะฉะนั้นจะเป็นเพลงไทยเดิมผสมกับเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยซึ่งเพลงทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นบทเพลงให้เราได้ฟังได้ชื่นชมกับความไพเราะความงามของทำนองเพลงของเนื้อเพลงของการเรียบเรียงเสียงประสานของการบรรเลงเนี่ยต้องผ่านฝีมือของครูเพลงและนักประพันธ์มาไม่ใช่น้อยนะครับถ้าไม่มีครูเพลงไม่มีนักประพันธ์ซึ่งประพันธ์ทำนองประพันธ์คำร้องขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเพลงเพราะเพลงดีๆที่จะฟังกันมาตลอด 7-80 ปีมานี้นะครับนี่เราพูดถึงเพลงไทยสากลนะครับเราไม่นับถึงเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นร้อยปีนะครับนักร้องให้ร้องเก่งร้องดียังไงถ้าไม่มีเพลงให้ร้องนักร้องก็จะได้แต่เอื้อนแต่ฮัมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับเพราะว่าที่จะร้องอะไรออกมานะครับเพราะนั้นเรื่องของบทเพลงเนี่ยครูเพลงมันถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเวลาที่ผมไปเห็นปกซีดีปกเทปปกเป็นเสียงซึ่งออกมาแล้วก็ไม่มีรายละเอียดของบทประพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยใจแทนครูเพลงนะครับเพราะนั้นให้เกียรติท่านนะครับใส่ชื่อท่านไปนิดหน่อยฉะนั้นอย่างสมัยก่อนนี่จะมีเห็นอยู่เป็นประจำนะครับในปกเทปหรือปกซีดีจะมีวงเล็บหลังชื่อนักร้องหรือหลังชื่อเพลงจะมีวงเล็บไว้อย่างเช่นนะเอื้อแก้วก็คือเอื้อสุนทรสนานกับแก้วอัจฉริยกุลแก้วแต่งเนื้อร้องเพื่อแต่งทำนองโดยไม่ต้องไปใส่ให้ยืดยาวนะครับวงเล็บแค่นี้นักฟังเขาจะรู้กันแล้วหรือว่าชาลีสมานชาลีแต่งเนื้อร้องสมานการจันทรินทร์บรรจุทำนองนี่นะครับขอให้มีไว้อย่างน้อยคือมันเป็นประวัติให้รู้กันรู้ที่มาที่ไปด้วยว่าใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในคืนวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของครูเพลงอาจจะเป็นเรื่องราวสั้นๆเท่านั้นเองนะครับอยากจะนำเสนอผลงานมากกว่านำเสนอผลงานของครูเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคประมาณ40-50 ปีนั่นนะครับอาจจะถึง60ปีก่อนที่จะนำเสนอบทเพลงของครูเพลงแล้วก็นักประพันธ์ของเพลงลูกกรุงหลายๆท่านนะครับเรามานำเสนอในบทเพลงไทยเดิมเพราะๆกันสักเพลงขอขึ้นมาเป็นเพลงโศกเลยครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาดไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับชื่อว่าเพลงราวครวญเพลงนี้มีอยู่ยุคนึงประมาณสัก50ปีก่อนนี่นิยมมากผมก็ไม่ทราบเป็นไรว่าทำไมยุคนั้นถึงนิยมกันมากไปที่ไหนได้ยินแต่เพลงนี้บรรเลงแต่เพลงนี้ท่านผู้ฟังงานที่มีอายุสักหน่อยคงจะ

พอจำได้นะครับเพลงราวกรวนนี่ก็ขับร้องกันโอ้พระชนนีสีแมนสวงจะโศกทรงเสียวรู้สึกระลึกถึงไหนทุกถึงบิดตรงทรงรำพึงไหนโศกซึ้งถึงตู่คู่หาไทยเนื้อร้องนี่อยู่ในบทละครเรื่องพระลอนะครับอยู่ในตับที่เขาเรียกว่าตับลาวเจริญศรีเป็นตอนที่พระลอเนี่ยออกจากเมืองมาเพราะว่าหลงไหลในมนเสน่ห์ของพระเพื่อนพระแพงซึ่งปู่เจ้าสมิงพรายทำเสน่ห์มานี่รู้นะว่าไปแล้วจะต้องเดือดร้อนแต่ว่าด้วยความต้องมนรู้ว่าต้องมนแต่ต้องไปเพราะมันร้อนรุ่มในอกเหลือเกินจนทั้งมาถึงกลางทางมากลับมาในแก้วในขวัญที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็มาเสี่ยงน้ำนะครับเจอแม่น้ำก็เสี่ยงน้ำดูว่าเชิงสัตว์อธิษฐานดูว่าเดินทางไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าเมื่อเสี่ยงน้ำออกมาน้ำเป็นสีเลือดรู้ทันทีว่าเดินไปนี่ไปข้างหน้านี่จะพบกับวิบัติแน่ๆเลยแต่ก็ต้องไปด้วยมนต์เสน่ห์อันร้อนรุ่มอยู่ในหัวอกนี่นะครับนายคิดถึงปิตรงทรงลำพึงนายโศกซึ้งถึงตู่กู้หาไทยแล้วก็คิดถึงพระแม่ที่อยู่ที่เมืองสวงแต่ก็ต้องเดินทางไปนี่ดีนะครับเนี่ยครับบทเพลงที่แสนโศกแล้วก็แสนไพเราะเนี่ยครับเพลงราวครวญนี่ก็เป็นเพลงอัตรา2ชั้นทำนองเก่านะครับเป็นเพลงทอดเดียวมี4จังหวะใช้หน้าทับลาวเป็นเพลงตับในเรื่องพระลอแล้วก็ยังใช้ในตับลาวต่างๆด้วยนะครับก็ขอเชิญรับฟังราวครวญเป็นเพลงแรกของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับ

บทเพลงราวครวญก็ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ขึ้นต้นมาโศกซึ้งถึงตู่คู่หัวไทยมาเลยทีเดียวก็อยากจะให้ฟังเพลงเก่าๆเพราะว่าวันนี้รำลึกถึงครูเพลงเก่าๆซึ่งในอดีตครูเพลงเหล่านี้นะครับที่เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานในด้านของลูกกรุงในด้านของเพลงไทยประยุกต์ให้เกิดเป็นความร่วมสมัยให้เกิดเป็นสมบัติของชาติมาจนตลอดวันนี้ก็ขอนำเสนอของผู้อาวุโสนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มียศด้วยครับนั่นคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอนะครับพระองค์เจ้าพานุพันธุคนหรือที่เราเรียกกันว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่

จ้าของวังอัศวินเจ้าของอัศวินการละครอัศวินภาพยนตร์ท่านสร้างละครเวทีสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นเจ้าของบทเพลงต่างๆหลายเพลงที่โด่งดังอยู่ทุกวันนี้โดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าบทเพลงต่างๆนั้นเสด็จพระองค์ใจใหญ่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมประพันธ์หรือว่าประพันธ์เนื้อร้องอยู่ด้วยอย่างเช่นเพลงบัวขาวที่พระองค์ใจใหญ่ทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องเห็นบัวขาวพราวอยู่ในเบื้องใหญ่

เพลงดอกไม้และคืนหนึ่งครับบทเพลงดอกไม้นี่ก็เป็นบทพระนิพนธ์เนื้อร้องโดยเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลทรงนิพนธ์เนื้อร้องแล้วก็ให้นักประพันธ์ทำนองหรือว่านักแต่งทำนองคู่ใจของท่านคือหม่อมหลวงพวงร้อยสนิทวงศ์หรือก็หม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์นะครับนามสกุลเดิมของท่านคือหม่อมหลวงพวงร้อยสนิทวงศ์ต่อมาก็เป็นหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์นะครับก็เป็นน้องของหม่อมของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นั่นเองครับท่านประพันธ์ร่วมกันหลายเพลงท่านนิพนธ์ร่วมกันไม่ใช่ว่าพระองค์ชายใหญ่นิพนธ์หม่อมหลวงพวงร้อยประพันธ์นะครับเพลงดอกไม้เป็นเพลงแรกให้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่สองนี่เป็นเพลงสำคัญของเสด็จพระองค์ชายใหญ่คือไม่ได้นิพนธ์ทั้งหมดแต่ว่านิพนธ์ไว้เฉพาะตอนต้นนิดเดียวเท่านั้นเองชื่อว่าเพลงคืนหนึ่งเพลงนี้เป็นการขับร้องคู่นะครับเป็นเพลงสำคัญเพลงหนึ่งทีเดียวคือเสด็จพระองค์ชายใหญ่ท่านก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับหม่อมของท่านนะครับคือหม่อมปริมบุญนาคก็เป็นหม่อมเก่าหม่อมปริมบุญนาคเนี่ยเคยเป็นนางเอกเก่านะครับเป็นผู้ที่ดูแลอัศวินภาพยนตร์เมื่อก่อนนี้คือในผู้จัดการเลยทีเดียวเสด็จพระองค์ชายใหญ่กับหม่อมปริมบุญนาคก็เสด็จไปเที่ยวที่ทัชมาฮาลก็เป็น1ใน7สิ่งสำคัญของโลกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นเปรียบเสมือนปราสาทหินอ่อนนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อความรักของมหาราชาของอินเดียนะครับให้กับพระชายาเสด็จพระองค์ใหญ่กับหม่อมปริมก็ประทับตั้งแต่เย็นนะครับแล้วไปเฝ้าชมความงดงามของทัชมาฮาลตั้งแต่เย็นแล้วก็นั่งรำลึกถึงประวัติของทัชมาฮาลเรื่องความรักของการสร้างสิ่งที่เกิดนี้ด้วยความรักเนี่ยนะครับจดเป็นสิ่งสำคัญของโรค1ใน7สิ่งสำคัญของโรคนั่งเฝ้าชมอยู่ทั้งถึงเช้านะครับจนถึงเช้าก็ถ่ายรูปนี้มาส่งให้กับครูสง่าอารัมภีซึ่งถือว่าเป็นนักประพันธ์ร่วมกันให้กับบริษัทอัศวินภาพยนตร์อยู่แล้วเพลงทุกเพลงเรื่องทุกเรื่องนี่ก็จะมีครูสง่าแต่งเพลงประกอบเสด็จพระองค์ใหญ่ก็ส่งรูปเนี่ยที่ถ่ายรูปคู่กับทิทัชมหามาให้ลุงแจ๋วแถมยังเขียนชื่อเพลงมาว่าเพลงคืนหนึ่งให้แต่งเพลงแล้วก็ส่งนิพนธ์บทขึ้นต้นมาก่อนเลยว่าคืนหนึ่งยังซึ้งตรึงใจตรึงใจเราพุทธสง่ารำพีก็ประพันธ์ต่อทันทีเลยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็แต่งทำนองเสร็จเรียบเรียงเสียงประสานเสร็จก็ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงกับคุณสรีภคาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่ปรากฏว่าเพลงนี้ออกมาผู้คนชื่นชอบกันมากทีเดียวเป็นเพลงที่มีความประทับใจและเมื่อทราบเบื้องหลังแล้วยิ่งประทับใจนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทร้องจากผลงานการนิพนธ์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลซึ่งผมมานำผลงานของพระองค์ท่านมาเป็นนัมเบอร์หนึ่งในคืนวันนี้เลยนะครับสองเพลงครับดอกไม้จากคุณจินตนาสุขสถิตและคืนหนึ่งจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสรีประกาศพันธ์สามศิลปินแห่งชาติครับ

ดอกไม้จากคุณจินตนาสุขสถิตและคืนหนึ่งจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสุรีประกาพันธ์ทั้ง3ศิลปินแห่งชาติก็แยกกันร้องนะครับดอกไม้ในคุณจินตนาสร้องคนเดียวคืนหนึ่งนั้นคุณสุเทพคุณสุรีร้องคู่นะครับและทั้ง2เพลงนี้ก็เป็นผลงานที่เสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเป็นผู้ที่ทรงนิพนธ์เนื้อร้องคืนวันนี้ก็ตามคืนก่อนมาเลยนะครับเรียกว่านำผลงานเพลงของครูเพลงของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ละท่านในเมืองไทยที่ได้บรรจงสร้างสรรค์บทเพลงไว้ก็เพราะตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยเมื่อ60-70ปีก่อนเรื่อยกันมาเลยครับอีก2เพลงต่อไปเมื่อกี้พูดถึงครูสง่าลำพีร่วมประพันธ์

ในเพลงคืนหนึ่งแล้วคุณสง่ารำพีนี่ถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีอารมณ์โรแมนติกลุงแจ๋วมีแต่รอยยิ้มนะครับไม่เคยโกรธใครไม่เคยว่าใครเพลงของท่านนั้นมีแต่รักรักหวานหวานทั้งนั้นเลยนะครับท่านชอบเที่ยวเที่ยวไปในที่ต่างๆแล้วก็มีกล้องคู่ชีพถ่ายไปเรื่อยในกล้องก็มีมุมสวยๆซึ่งสามารถนำมาบรรยายเป็นบทเพลงท่านชอบนั่งรถนั่งรถไฟเที่ยวเนี่ยท่านชอบมากชมสองทิศทั้งข้างทางแล้วก็นึกเรื่อยไปนั่งไปนั่งกลับมาได้เพลงก็ไม่รู้กี่เพลงเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาจากผลงานของคุณสง่ารำพีนั้นมีมากเป็นพันเพลงกันนะครับแล้วก็ทุกเพลงนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เรียกว่านักร้องแทบทุกท่านในวงการเพลงลูกกรุงที่จะร้องเพลงของลุงแจ๋วทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าได้รับการบันทึกเสียงท่วนหน้ากัน2เพลงที่นำเสนอนี่ก็เป็นผลงานการขับร้องของคุณจรินทร์ นันทนากรและคุณสุเทพวงศ์คำแหงต้องจับมาร้องคู่กันครับความจริงผมจะทำหญิง1เพลงชาย1เพลงแต่พอนึกว่า2เพลงนี้เป็น2เพลงเอกของคุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติและทั้ง2ท่านที่ขับร้องนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่คู่ขี้กันมาตั้งแต่อยู่บ้านครูสลายกายเลือดแต่อายุ17จนถึงอายุ70กว่าด้วยกันทั้งคู่เป็นศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งยงในเรื่องของเพลงในเรื่องของนักร้องนะครับนั่นคือคุณชลินนันทนาครและคุณสุเทพวงศ์คำแหงและ2เพลงนี้ก็เป็นเพลงเอกของคุณสง่าอารัมพีด้วยครับเพลงแรกขอนำเสนอบทเพลงธาตุเทวีเพลงนี้ดังกระฉ่อนเมืองเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่ากระฉ่อนเมืองเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นมายุคที่เมืองไทยเรานี่แคบสังคมแคบมากโทรทัศน์ก็มีสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางพรมแห่งแรกของประเทศไทยก็เป็นขาวดำนะครับวิทยุก็มีไม่กี่สถานีหนังสือพิมพ์ก็มีไม่กี่หัวสมัยก่อนเรียกว่าหัวมีไม่กี่หัวนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนนี่แคบพ้นเขตกรุงเทพไปก็เป็นทุ่งนาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานี่จะรู้กันเร็วมากตอนนั้นคุณชลินนันทนาครก็มาสู่วงการนักร้องก็ดังยังดังยังหนุ่มฟ้องเลยนะครับใครๆก็สมัยนั้นก็สาวๆก็หลงไหลในคุณชลินกับคุณสุเทพนี่แหละครับพอๆกันทีนี้คุณชลินเกิดไปหลงรักดอกฟ้าต้องเรียกว่าดอกฟ้าตอนนั้นก็เป็นสาวซึ่งเป็นทายาทของตระกูลดังนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐีซึ่งแตกต่างคุณชลินนันทนาครคุณชลินคุณสุเทพเนื้อพูดกันตรงๆว่าท่านเก่งจริงๆท่านมาจากเรียกว่ามาก่อนเขาเรียกว่ามาจากบ้านนอกคุณชรินมาจากเชียงใหม่คุณสุเทพมาจากโคราชมาไล่ๆกันเลยครับแล้วมาอยู่บ้านครูสลายแกเลิศด้วยกันแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวด้วยเสียงอันมีเสน่ห์ของท่านเองจนทั้งยืนหลักปักมั่นอยู่ทุกวันนี้มีชื่อเสียงเป็นศิลปินแห่งชาติที่ผู้คนยกย่องแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณชรินถือว่าเป็นนักแสดงเป็นนักร้องตัวเล็กๆแต่ก็สามารถจะเอื้อมเด็ดดอกฟ้าได้เกิดเป็นข่าวคราวดังกันไปทั้งเมืองเลยเพลงธาตุเทวีก็เลยเกิดขึ้นมาตอนนั้นบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนานี่แหละครับคุณสง่ารำพีเรียกว่าประพันธ์เพลงนี้ให้คุณชลินนันทนาครโดยเฉพาะส่วนเพลงที่สองนี่ชื่อว่าเพลงสุดที่รักโอ้โหเพลงนี้คุณสง่ารำพีท่านประพันธ์ขึ้นมาเรียกว่าโดนใจวัยรุ่นนะครับตอนนั้นเนี่ยเพลงสุดที่รักกับมีอีกเพลงนึงคือรักคุณเข้าแล้วรักคุณเข้าแล้วนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสุนทรยานวีการร่วมกับคุณสมานกาญจนปรินทร์สองเพลงนี้เรียกว่าแข่งกันเลยนะครับเปิดกันเรียกว่าแข่งกันเปิดเลยเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆในยุคนั้นชอบเหลือเกินนะครับสาวๆนี่จะชอบเพลงสุดที่รักแต่ถ้าหนุ่มๆมาชอบร้องเพลงรักคุณเข้าแล้วก็ตามภาษาหนุ่มๆวัยรุ่นนะครับพอสาวเดินผ่านมาก็ร้องแล้วรักคุณเข้าแล้วเป็นไรนะครับเมื่อก่อนจะมีหนุ่มปากซอยกับหนุ่มราวสะพานเรียกว่าที่โก้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับหนุ่มๆเดี๋ยวนี้เรียบร้อยทีนี้พูดถึงคุณสุดเพลงสุดที่รักสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมไม่เคยจะเอ่ยกับใครหรือว่าสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมเพิ่งเคยจะเอ่ยกับคุณแม้แต่ละประโยคนี่คุณสง่ารำพีท่านแต่งเพลงไว้เรียกว่าถ้าใครไม่รู้นะว่าท่านเนี่ยเจ้าชู้หรือเกิดนะครับแต่งมาแต่ละเพลงแต่คุณสง่านี่รักเดียวใจเดียวเพลงสุดที่รักนี่คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องไว้นุ่มหูแล้วก็น่าฟังมากนะครับขนาดเรียกว่าหนุ่มสาวนี่ชอบเพลงนี้กันมากทีเดียวเลยนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติก็เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับธาตุเทวีจากคุณชลินนันทนาครและสุดที่รักจากคุณสุเทพวงศ์คำแหง2ศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันครับ

ถ้าทีวีและสุดที่รักจากคุณชลินนันทนาครและคุณสุเทพวงศ์กำแหงสองศิลปินแห่งชาติและก็เป็นผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นที่รักของวงการบันเทิงนะครับลุงแจ๋วนั้นมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความเป็นผู้ให้นะครับขนาดลุงแจ๋วจากเราไปหลายปีนานเต็มทนแล้วก็ไม่มีใครลืมลุงแจ๋วเลยมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงครูสง่ารำพีอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะที่เฉลิมกรุงนะครับผมยังจำได้ในวันที่ครูสง่ารำพีจากไปไม่กี่วันก็มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงครูสง่ารำพีตอนนั้นมีนักร้องศิลปินดาราขึ้นมาเต็มเวทีเลยมาร่วมกันขับร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงลุงแจ๋วนั่นคือเพลงสักวาลาจากโอ้ร้องไห้กันทั้งศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่นักร้องร้องไปก็ร้องไห้ไปคนผู้ฟังผู้ชมที่อยู่เต็มลงศาลาเฉลิมกรุงก็ร้องไห้กันระงมกับความรักในครูเพลงนะครับขนาดท่านอยู่เบื้องหลังนะครับปกติครูเพลงที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแฟนๆจะไม่ค่อยรู้จักนะมีครูสง่ารำพีนี่ที่ค่อนข้างจะออกมาอยู่แถวหน้าอาจจะเป็นว่าท่านอยู่ในงานสังคมบ่อยๆท่านเป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักข่าวแล้วก็ที่สำคัญในท่านนี่เป็นกาวใจของทุกๆฝ่ายท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคมนักดนตรีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักข่าวสมาคมนักร้องโอ๊ตไม่รู้กี่สมาคมที่ครูสง่ารำพีท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเลยนะครับสองเพลงนี้ก็เป็นสองเพลงเอกที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านมากทีเดียวเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงปีภาษไม่รวมของกรมศิลปากรอีกสักเพลงนะครับมาตอนต้นรายการนั้นฟังเพลงลาวครวญโศกไปแล้วคราวนี้มาฟังเพลงในแนวคึกคักมั่งนั่นคือเพลงลาวรำดาบเพลงนี้มีที่มาเพราะว่าหลายวันก่อนนู้นล่ะตามเต็มผลแล้วประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมคุยถึงเพลงมอญเพลงลาวแล้วผมก็เปิดเพลงมอญรำดาบแต่ว่าผมเผลอไปพูดถึงลาวรำดาบก็ให้ท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้ามาว่าที่เปิดนะมอญรำดาบก็พูดกระถูกแล้วแต่เมื่อกี้เห็นพูดว่าลาวรำดาบถูกขึ้นมาทำไมไม่เห็นมีเพลงลาวรำดาบมาเสนอให้ฟังบ้างอยากฟังเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะได้ยินกันได้ฟังแต่มอญรำดาบอยู่เสมอที่เปิดกันอยู่บ่อยๆผมก็เลยต้องเที่ยวค้นเพลงลาวรำดาบมาเสนอให้ฟังนี่แหละครับคลิปประวัติของเพลงลาวรำดาบนี่เป็นเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นไม่มีบทร้องนะครับก็เหมือนกับเพลงปี่กลองนี่เขาใช้ชกมวยหรือว่าใช้ต่อสู้กันเวลาฟันดาบนั่นแหละครับเพลงนี้ครูมนตรีตราโมทแต่งขึ้นใหม่ให้มีสำเนียงลาวสำหรับบรรเลงประกอบละครเรื่องพญาผานองเนื้อเรื่องในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านนะครับโดยใช้บรรเลงตอนที่หมู่เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยประลองดาบกันละครเรื่องพญาผานองนี่นำออกแสดงครั้งแรกนะโรงละครศิลปากรเมื่อปีพ.ศ.2501นะครับทีนี้เพลงลาวลำดาบที่หาได้เนี่ยมันเป็นเพลงบรรเลงสั้นๆเป็นเพลงเร็วๆเท่านั้นเองนะครับอยู่ท้ายเพลงลาวจ้อยหรือว่าสร้อยแสนแดงในระบำไก่นั่นเองนะครับนี่ถ้าผมตัดลาวจ้อยออกมันก็จะสั้นเกินไปจนท่านผู้ฟังหรือฟังไม่ได้อรรถรสเลยผมเลยจะต้องจำต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเพลงลาวจ้อยก่อนแล้วต่อท้ายด้วยลาวลำดาบเพราะนั้นท่านผู้ฟังต้องรอสักนิดนึงแล้วจะได้ฟังว่าลาวลำดาบตอนท้ายนั้นเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากมอญลำดาบยังไงนะครับก็ขอเชิญรับฟังครับสมใจแล้วครับวันนี้ลาวลำดาบครับ

ล่าลำดาบก็จบลงไปแล้วนะครับทำนองเพลงนี้แตกต่างกับมอนลำดาบโดยสิ้นเชิงนะครับอย่าไปจำสับสนกันนะครับต่อไปก็มาฟังผลงานเพลงของครูเพลงนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่อีก2ท่านแต่ต้องบอกว่าอีก2ท่านซึ่งความจริงผมนำเสนอแค่2เพลงและทั้ง2เพลง2ท่านนี้ก็มีส่วนร่วมกันอยู่ด้วยเพราะ

สองท่านนี้แทบจะไม่แยกจากกันเมื่อก่อนนี้เวลาเราไปซื้อเทปเพลงนะครับหรือไปซื้อเป็นเสียงหรือซื้อซีดีเนี่ยถ้าเพลงในแนวของคุณสุเทพคุณชลินคุณธนงศักดิ์อะไรเนี่ยหรือคุณสวรีเนี่ยจะเห็นวงเล็บก็จะมีวงเล็บสำหรับครูเพลงซึ่งประพันธ์เนื้อร้องได้ทำนองเราจะเห็นชื่อชาลีสมานชาลีสมานชาลีสมานอยู่โอ้โหมากมายลายตาเลยนะครับจนแทบจะนึกว่าครูชาลีเนี่ยนามสกุลสมานเป็นชาลีสมานชาลีสมานซึ่งจริงๆแล้วคือชาลีอินทรวิจิตรกับสมานกาญจนพลินโอ้สองนักประพันธ์ท่านนี้เรียกว่ามีประวัติที่โอ้โหโชคโชนเรียกว่าท่านเล่ากันนี่เป็นชั่วโมงไม่จบนะครับที่วันนี้เรานำเสนอผลงานของครูเพลงมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างรวบๆเลยนะครับครูชาลีอินทรวิจิตรนี่เกิดมาจากละครเวทีท่านเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องเป็นผู้เขียนบทประพันธ์เป็นผู้กำกับเป็นนักเขียนเพลงเป็นนักร้องไม่ทราบว่ามีอะไรที่ท่านยังไม่ได้เป็นแม้กระทั่งนักมวยท่านก็เป็นมาแล้วนะครับเป็นลูกน้ำเข็มมาจากมหาชัยผมยังจำได้มีอยู่เพลงหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านนะมาจากสมุทรสาครนะครับมหาชัยแล้วถ้าอยู่ท่าฉลอมท่านกลับไปบ้านตอนที่ท่านมีชื่อเสียงใหม่ๆนะครับเป็นดาราเป็นผู้กำกับเป็นนักประพันธ์ด้วยกลับไปบ้านท่านโหตอนนั้นถูกต่อว่าขนาดเดินเรือไปแล้วยังถูกต่อว่าไล่หลังมาว่าไปสร้างชื่อเสียงเคยที่อื่นไม่เคยทำอะไรให้บ้านเกิดบ้างเลยน้อยอกน้อยใจมากกลับไปแต่งเพลงท่าฉลอมขึ้นมาโอ้โหทีนี้ดังเปรี้ยงเลยท่าฉลอมดังมากตอนนั้นพอท่านกลับไปบ้านท่านมีแต่คนต้อนรับลืมที่เคยตอบว่าแต่วันนี้ไม่ได้ฟังท่าฉลอมครับเพราะผมจะให้ฟังสุดยอดเพลงของทั้งสองท่านนี่คุณกุสมานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านเป็นนักดนตรีอาวุโสเป็นนักประพันธ์โดยเฉพาะการทำนองเนี่ยทั้งเพลงไทยเดิมท่านก็เก่งนะครับเมื่อก่อนท่านเรียนจบจากโรงเรียนนาฏดุริยางรุ่นแรกหรือวิไลนาฏศิลป์เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นะครับเรียกว่าท่านเนี่ยนะครับเก่งในเรื่องของดนตรีไทยท่านต่อมาก็ไปเรียนดนตรีสากลกับท่านครูพระเจนดุริยางคุณสมานเสียงประจักษ์ก็เก่งในเรื่องของสากลนี่แล้วไปเรียนโน้ตโอ้โหทุกอย่างที่ท่านเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ศึกษามามากเพราะท่านเลยเก่งทั้งไทยเดิมทั้งไทยสากลแล้วก็เก่งทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลด้วยนั้นในฝีมือการประพันธ์ของท่านในการบรรเลงของท่านนั้นยอดเยี่ยมท่านประพันธ์เพลงฝากไว้ในวงการยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงในแนวสังเทศประยุกต์นี่ท่านแต่งไว้มากและครูชลีครูสมานนี่ถือว่าเป็นคู่ที่รู้ใจกันมากประพันธ์เพลงร่วมกันเป็นพันเพลงเลยทีเดียวตอนที่ครูสมานกาญจนพลินลาจากไปก่อนนั้นครูชลีเสียใจมากถึงกับเขียนบรรยายออกมาว่าท่านคงจะแต่งเพลงต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าผู้ที่รู้ใจท่านที่สุดนั้นหนีจากท่านไปซะแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึง2เพลงเอกของครูชาลีอินทรวิจิตรกับครูสมานกาญจนพลินนะครับรับรองว่า2เพลงนี้เปิดขึ้นมาท่านผู้ฟังจะต้องชื่นชอบมากต้องร้องตามด้วยความรักเลยทีเดียวเพลงแรกชื่อว่าเพลงยามชังเพลงนี้คุณธนงศักดิ์พระดีเทวาเป็นผู้ขับร้องแล้วก็เพลงนี้สร้างชื่อเสียงให้คุณธนงศักดิ์มากเมื่อก่อนสมัยพี่พื้นยังมีชีวิตอยู่ไปงานไหนก็แล้วแต่ถูกขอร้องให้เพลงยามชังแต่เพลงนี้ผมเคยเล่าฟังบ่อยๆนะครับเมื่อก่อนนี้ยามชังในเพลงมีเพลงดังคู่กันคือเพลงยามรักของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าไปงานไหนก็แล้วแต่หรือวิทยุเปิดเพลงเนี่ยครับแฟนเพลงขอมาต้องเปิดยามรักของคุณชายถนัดศรีแล้วก็ยามชังของธนงศักดิ์นะครับเขาจะเรียกว่าถนัดศรียามรักธนงศักดิ์ยามชังนะครับเพลงยามชังนี่เพราะมากเลยฟังแล้วแหมมันซึ้งถึงหัวใจส่วนอีกเพลงนึงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรกับครูสมานกาญจนพลินประพันธ์ร่วมกันเพลงนี้สำคัญมากชื่อว่าอาลัยรักเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของผมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเพลงโปรดของท่านผู้ฟังด้วยท่านผู้ฟังนี่ขอกันบ่อยๆเพลงอะไรรักเพลงนี้คุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับเพลงอะไรรักนี่เป็นเพลงที่มีเนื้อไม่ยาวสั้นๆแต่เนื้อหากินใจเหลือเกินเปรียบเทียบเหมือนดักนกน้อยที่บินมาสู่ความรักนะครับโดยเปรียบกับความรักของชายนั้นเหมือนกับนกน้อยฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาถูกสอนรักเข้านะครับแม้ประโยคนี้ประโยคเด็ดนะครับฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเจ็ดเลือดในน้ำตาท่านฟังต้องฟังแล้วจะรู้ว่าบทเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรเขียนเนื้อร้องไว้เพราะเพียงใดทั้งสองเพลงทั้งยามชังและอะไรรักแล้วก็ศิลปินคู่ใจของท่านคือครูสมานกาญจนพลินเนี่ยท่านประพันธ์ทำนองได้เหมาะสมเพียงใดสนิทสนมกลมกลืนเพียงใดแล้วก็เรียกอารมณ์เรียกน้ำตาได้อย่างเพียงใดนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงนี้นะครับผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรร่วมกัน

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำ

0: าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี
0: ้ MCOT New FM 100.5เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ถามว่าเอ๊ะทำไมแก้วแตกเฉยๆบอกโอ้ยอย่าว่าแต่แก้วแตกเมื่อวานนี้ทราบว่าสามีตายยังมีความรู้สึกเฉยๆยังไม่ได้ไปดูซ้ำไปเลยเพราะฉะนั้นใจถ้ามันทำได้แล้วมันทำได้จริงๆเลยไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นจะต้องหัวใจด้านหรือตายด้านหมดอะไรใจอย่างไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกเกิดการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่รักต้องจากโดยความหมายมันมีความรู้สึกอยู่ที่ใจเจ้าของมันทำใจได้แล้วว่าจะอยู่กับไปจะไปกับอยู่ใจนะมันมีหลักในการปฏิบัติแล้วถึงถามว่าเขายึดบ้านดีเขาตัดน้ำดีเขาตัดไฟดีเขาตัดโทรศัพท์ก็ดีมันจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองโทรศัพท์มันมีความดีในตัวของมันมันจะได้กระตือรือร้นมันจะได้มีความรู้สึกรับผิดชอบมันจะได้บอกว่าเรานั้นชะล่าใจหรือเรานั้นเผลอไปมันดีในตัวเราเท่านั้นแหละถึงบอกป่วยนี่ก็ดีถ้าไม่ป่วยคงต้องไปหลายยกหลายสมัยคือมองจนมันบอกว่าไม่ใช่เราจะคิดว่าจะต้องเป็นแล้วโอโลมปฏิโลมบอกว่าดีเราจะได้มีประสบการณ์ต่อไปเราจะได้ระวังดีที่เราจะได้มีเวลาพักผ่อนดีเราจะได้มีเวลาหยุดสิ่งแวดล้อมมันชวนให้เราเป็นใจแล้วได้ดีเพราะส่วนของสังขารเหมือนกันประสบการณ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีส่วนทำให้เราได้ดีได้ดีถ้าว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเองแล้วมันได้ดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและมันมีดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งนั้นไม่ใช่มันเสียหลักเพราะเหตุอันใดมันได้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละพอใจมันสงบลงไปใจมันเย็นลงใจมันมีความรู้สึกนุ่มนวลในความรู้สึกนึกคิดแล้วมันก็มองโลกว่าดีทั้งนั้นนะใครจะทำอะไรก็ดีใครจะอยู่ก็ดีใครจะตายก็ดีใครจะแกล้งก็ดีใครจะไม่แกล้งก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองในตัวของมันแหละอย่าไปเห็นอะไรมากไปกว่าสิ่งเหล่านั้นจะรักก็ไม่เป็นไรจะไม่รักก็ไม่เป็นไรจะชอบก็ไม่เป็นไรจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลว่าแต่เราจะไปกังวลกับเรื่องรักเรื่องชังเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องพอใจไม่พอใจปล่อยไปตามกระแสแห่งความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็รู้สึกเองยิ่งเราเป็นคนที่ไม่มีความบกพร่องผิดพลาดในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรายิ่งเป็นคนที่มีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติยิ่งเราเป็นคนที่ไม่มีแผลเป็นเรายิ่งมีความรู้สึกไปไหนมาไหนสะดวกใจเรานั้นมันมีความคล่องตัวเหมือนกับเราไม่มีแผลเป็นที่ฝ่าเท้าฝ่ามือจะเดินจะหยิบจะถือจะทำอะไรมันก็สะดวกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีแผลเป็นแล้วมันลำบาก

มันยากมันยากมันลำบากที่เราจะดีได้มันยากมันลำบากที่เราจะมีได้ในทางปฏิบัติจึงต้องพยายามแก้ไขเจ้าของว่าอย่าเห็นเป็นเรื่องที่เราจะเป็นไปไม่ได้เคยรวยแล้วเคยจนไหมล่ะเคยจนแล้วเคยรวยไหมแม้แต่เคยสวยแล้วเคยขี้เหร่ไหมเคยถูกยกย่องแล้วจะเคยถูกนินทาไหมมันมีอยู่แล้วมันเป็นสมบัติคู่กันทั้งนั้นแหละมันเป็นโลกกระทำคือต้องมีได้เสื่อมได้มีได้เสื่อมได้ถ้าใจเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เราก็กลายเป็นคนที่ขวางโลกขวางธรรมสุดท้ายเราก็ไม่มีความเป็นธรรมใจก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์ในการที่จะตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนและต่อเนื่องกับตนสิ่งที่อยู่กับคนการตัดสินใจก็ไม่มีในทางปฏิบัติก็ไม่เห็นจริงเห็นจังเราก็เลยเสียหลักกว่าสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าการอยู่วัดปฏิบัตินั้นเป็นการวัดความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาอย่าเห็นเป็นเรื่องที่เราจะเสียคนกลายเป็นเรื่องวัดใจเราชั่งใจเราเตือนตัวเราสอนตัวเราถ้าเราเข้าใจแล้วปรับกลืนเข้าไปเองถ้าเราเข้าใจแล้วก็กลืนไปเองความยืดหยุ่นในหลักของการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมันก็กลืนตัวมันไปเองในทางปฏิบัติต้องบอกยกไว้ยกไว้ยกไว้ยกไว้อย่าแย่หรือไม่แย่ก็อย่าไปเห็นว่าเราจะต้องเสียหลักอย่าไปเห็นอย่างอื่นทำตัวเราให้มันสมบูรณ์ในตัวเราทำตัวเราให้มันได้ละเอียดมากขึ้นในส่วนที่ถูกสมมุติได้รับผิดชอบโดยหน้าที่สามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ลูกศิษย์มิตรสหายที่ต้องอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันทำส่วนที่ต้องเป็นธรรมให้มันปรากฏในการรับผิดชอบเมื่อเรามีลักษณะต้องรับผิดชอบอย่างนั้นเราก็เห็นความเป็นธรรมในตัวเราเองเราก็เข้าใจในความเป็นธรรมของตัวเองอ๋อเราได้ทำแล้วอ๋อเราได้ทำแล้วอ๋อเราได้ทำแล้วที่พูดเราได้ทำหมดแล้วใจมันก็บอกอย่างนั้นพอมันบอกอย่างนั้นใจมันก็นิ่งลงไปแล้วมันก็สอนเจ้าของเองว่าอย่าไปคล้องไปแวะอย่าไปให้มันเกิดความรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยในส่วนของสิ่งที่มีอยู่ปล่อยมันไปโดยธรรมชาตินั้นส่วนหนึ่งปล่อยมันไปโดยอำนาจกิเลสนั้นส่วนหนึ่งที่สุดมันจำเป็นจะต้องไปมีอะไรซ้ำไปด้วยใจมันก็หยุดของมันเองยิ่งมันเป็นเรื่องห่างตัวเราไกลตัวเรายิ่งเป็นสิ่งที่เราตัดใจได้ง่ายเพราะมันไม่ได้เกิดบนศีรษะเราเสมอไรเมื่อมันไม่ได้เกิดบนศีรษะของเรายิ่งต้องมีความรู้สึกเย็นใจเบาใจยิ่งมีความรู้สึกสบายใจอ๋อมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกังวลกับใดๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปหน้าหนักใจใดๆก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าหนักอกหนักใจไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลกับสิ่งที่มีอยู่ในส่วนของศีลของธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างนี้อาศัยว่าใจเราอยู่แล้วใจเราก็เย็นใจเราอยู่แล้วใจเราก็หนักแน่นใจเราอยู่แล้วใจเราก็ไม่มีสิ่งที่บอกว่าไม่น่าจะต้องไปกังวลกับเรื่องไม่เรื่องใครจะยกไม่ยกใครจะยอไม่ยอใครจะนินทาไม่นินทาใครจะแกล้งไม่แกล้งใครจะไงไม่ไงแต่ถ้าใจเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวเรามันก็มองด้วยความสังเวชสลดใจมันมองด้วยความรู้สึกที่เข้าใจเขามากกว่าที่เราจะต้องเดือดร้อนก็เป็นเรื่องที่เข้าใจบุคคลอื่นว่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีแล้วอย่างนั้นแหละดีเลยทำให้เรารู้ว่าใครคือสิ่งที่บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตัวเราแทนที่เราจะคิดว่าเป็นศัตรูกับเราเราบอกว่าเขายังไม่เข้าใจตัวเราต่างหากเขายังไม่รู้เรื่องเราต่างหากเขายังไม่ยอมรับเราต่างหากเขายังมีความรู้สึกรับเราไม่ได้ต่างหากไม่ใช่ศัตรูของเราแล้วใจเรามันบอกว่าปล่อยมันเถอะวางมันเถอะทุกอย่างมันจัดการตัวมันเองทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเหตุผลของมันเองเราว่าแต่เรานั้นทำอะไรหรือยังทำน้อยหรือน้ำมากทำมากหรือน้อยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบใดๆนั้นทำพอหรือยังแต่ยังทำไม่พอต้องทำต้องเพียรต้องพยายามให้เกิดให้มีขึ้นต้องเพียรต้องพยายามให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วเราจะได้เหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมที่ต้องพาไปป่าช้าที่ต้องไปเจดีย์ร้างที่จะต้องไปวัดร้างที่จะต้องไปที่ซึ่งต่างสถานที่เพื่อต้องการวัดความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกไหมเดินทางเรามีความรู้สึกไหมอยู่ในที่อันอ้างว่างอยู่ในที่อันเปล่าเปลี่ยวมีความรู้สึกไหมมีอาการอย่างไรเราจะได้มีประสบการณ์ของการปฏิบัติอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานส่วนต่างของความรู้สึกรับผิดชอบมันมีอยู่มันมีส่วนต่างที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาพอใจเรามันเย็นลงใจมันละเอียดลงมันมองโลกอ๋อนี่ถึงบอกว่าให้มีเวลาฝึกจิตฝึกใจแล้วมันจะเกิดความจริงว่าอ๋อต้องปลงต้องวางต้องว่างต้องเย็นต้องละเอียดต้องรอบคอบด้วยเหตุด้วยผลของการฝึกการปฏิบัติที่ทำให้เราชัดเจนต่อสิ่งที่ต้องรับผิดชอบความละเอียดความรอบคอบมันก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราอย่างนี้เองว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้พอจิตมันเย็นจิตมันว่างจิตมันวางจิตมันเป็นตัวของตัวเองจึงมองโลกแบบคนที่บอกว่าอย่างนั้นน่ะถูกแล้วล่ะดีแล้วอย่างนั้นน่ะถูกแล้ว
ไม่ใช่เราเป็นผู้กำหนดไม่ใช่เขาเป็นคนกำหนดเพราะสิ่งที่เขาไม่

รู้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รู้อยู่บางทียังคืนทำแม้แต่ทำบางทีไม่มีความยางอายเพราะมันทนต่อความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ไม่ได้มันจึงมีเรื่องวิปริตหลายๆอย่างทุกวันนี้มีเรื่องซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมีเรื่องซึ่งเราไม่เคยได้เห็นได้พบมีเรื่องซึ่งเราไม่น่าจะได้ยินได้ฟังมันก็ยิ่งจะต้องมีนับวันที่เราจะต้องเห็นความแปลกปลอมของสังคมมันเกิดขึ้นความวิปริตของสังคมมันเกิดขึ้นอยู่นานเราจะรู้ว่ามันมีในสิ่งที่เราไม่น่าจะมีมันเป็นในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นมันวิปริตไปโดยเหตุปัจจัยของมันโดยอำนาจกิเลสตัณหาของแต่ละคนมันเป็นไปได้แต่โชคดีมันเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองมันมีแต่ตัวอย่างให้เราเห็นว่านี่คืออะไรนั้นคืออะไรมันไม่ได้เป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันเป็นเพียงตัวอย่างที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตว่านี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีความเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสังคมมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่วัฒนธรรมที่เราเคยใช้เคยอยู่เคยอาศัยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมันเปลี่ยนจนชนิดที่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปหมดอย่างนี้คือความจริงมันปรากฏมันปรากฏในปัจจุบันธรรมมีสิ่งที่บอกว่ามันยั่วยวนกวนใจมีสิ่งที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมมันพาให้เป็นเช่นนั้นบางทีถึงบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันพาให้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมันพาให้เป็นยิ่งมีความเห่อของใหม่มีความเห่อในสิ่งที่ใหม่ๆมันยิ่งมีความแปลกปลอมเข้ามาเยอะเพราะอะไรเพราะมนุษย์ต้องการสิ่งที่ใหม่ๆของเก่าจำเจซ้ำซากแล้วกลายต้องการของใหม่แล้วอยากลองของใหม่อยากมีของใหม่เสร็จแล้วมันพาให้มีหนี้มีสินมีความผูกพันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกลัวจะไม่มีหน้ามีตาเพราะกลัวจะไม่สมหน้าสมตาเพราะกลัวจะไม่สมเกียรติเสร็จแล้วมันก็ทำอย่างที่คนให้มันสมเกียรติสมหน้าสมตาสิ่งที่นำพาจึงมีเรื่องที่ต้องคุยกันไม่มีที่สิ้นสุดในทางปฏิบัติจึงบอกว่าต้องหยุดดูจะต้องสวนทางต่อความรู้สึกเวลาใหญ่แล้วต้องให้เล็กลงเวลาเล็กค่อยบำรุงให้ใหญ่ทำความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจเจ้าของอย่าให้เป็นลักษณะที่บอกว่าตามไม่ทันต้องตามให้ทันอย่าเห็นเป็นเรื่องต้องตามไม่ทันตามไม่ทันอย่าให้เป็นคนที่ตกข่าวอยู่เรื่อยถ้าตกข่าวอยู่เรื่อยมันจะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่สุดเลยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลกับเรื่องคนที่ประเภทตกข่าวอยู่เรื่อยพอไม่รักษาดีไม่มีดีไม่รู้จะเอาดีมาอวดอย่างไรไม่รู้จะเอาดีมาแสดงออกอย่างไรเพราะเป็นประเภทตกข่าวอยู่เรื่อยไม่ดูสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดูความเป็นจริงจึงพยายามตกอยู่ด้วยอำนาจแห่งความเป็นทุกข์เพราะเรื่องจริงที่มีอยู่ในสังคมเวลานี้สุดท้ายก็เป็นขบวนการที่ต้องวิ่งตามคนอื่นเห่อตามคนอื่นใครว่าอะไรซึ่งมันน่าจะลองใครว่าอะไรมันน่าจะลองสุดท้ายลองไปลองมามันกลายเป็นเสพติดโดยไม่มีความรู้สึกว่าผิดถูกชั่วดีสุดท้ายก็กลายเป็นการทำลายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของตนเองสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องทำลายบ่อนทำลายตนเองและชาติบ้านเมืองในที่สุดเพราะความที่อยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากรองใจมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราผู้ปฏิบัติจึงต้องพยายามว่าอย่าเชื่อนะพยายามยับยั้งไว้พยายามต้านทานไว้พยายามฝืนไว้พยายามหักห้ามไว้ไม่จำเป็นจะต้องว่าเราจะหน้าบานหรือหน้าไม่บานโทษเถอะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใหญ่โตเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในส่วนของใจต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราพยายามที่จะแก้เราพยายามที่จะปรับเราพยายามที่จะขยับเราพยายามที่จะขยื่นเราพยายามที่จะจัดการตัวเราให้สมเหตุสมผลจริงๆแล้วเราจะได้กฎได้เกณฑ์ในการอยู่ในสังคมว่าเออนี่แหละไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามแฟชั่นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นถ้าเราวิ่งตามแล้วเราก็ไม่มีจุดยึดในข้อปฏิบัติเพียงแต่ปรับใจก็บอกเออดีแหละถ้าอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปพอใจเรามันทำใจได้แล้วมันบอกนี่เองทำให้เรานั้นไม่เสียหลักเวลาเราอยู่กับคนต้องบอกว่าเนี่ยคืออุปกรณ์ที่สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับอะไรมันมีแต่เรื่องต้องสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราจนรู้เรื่องว่ามันคืออะไรสอนจนเราเข้าใจคนว่าคนน่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอนจนรู้เรื่องคนว่าคนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอนจนเข้าใจในคนที่อยู่ร่วมกันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเรารู้ความเป็นคนโดยคนโดยคนแล้วผลมันก็ทำให้เราเบาใจขึ้นแทนที่เราจะเข้าไปถลำเราก็ไม่เรากับเฉยๆเรากับนิ่งๆเพราะเรารู้จริงแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรปล่อยมันไปสุดท้ายมันก็ไปด้วยอำนาจกิเลสไปด้วยอำนาจธรรมชาติของมันเองจึงไม่ต้องไปแข่งขันไม่

ไม่ต้องไปมีอะไรประกวดประคันแข่งดีอะไรมากมายทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นที่ใจเราเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ไปแข่งโน่นแข่งนี่เราจะได้ไม่ไปอวดโน่นอวดนี่เราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแข่งขันอะไรไม่ใช่ไปแย่งกันดีถ้าไปแย่งกันดีมันเสียดีเพราะเรื่องการแย่งดีเท่านั้นถึงบอกทำดีแต่ต่างคนต่างทำดีแล้วมันจะมีผลทางความดีแต่ถ้าเราไปแย่งความดีแล้วมันมีผลทางทาง

ต่างคนต่างต้องมีดีสุดท้ายคือตายกับตายเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการไปแย่งดีกันสักหน่อยดีจริงมันต้องเข้าใจดีจริงมันต้องนิ่งดีจริงมันต้องเฉยดีจริงมันต้องรู้เรื่องว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่จะไปแย่งดีกันสุดท้ายมันไม่รู้จะเอาอะไรมาอวดกันเพราะไอ้แย่งดีเนี่ยมันเสียทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้คุณงามความดีต่างคนต่างทำต่างคนต่างรับผิดชอบมันก็บอกเออดีเองแน่สุดท้ายก็มีดีบวกดีเท่านั้นเองแต่ถ้าตรงกันข้ามมันก็เป็นเรื่องที่แย่งดีแข่งดีสุดท้ายก็เสียดีในทางปฏิบัติต้องบอกว่าพยายามนะบางครั้งเป็นเรื่องง่ายๆใจเวลามันมีความรู้สึกก็เพิ่มขึ้นมาต้องถามว่าอะไรอีกมีอะไรอีกหรือจะอะไรอีกล่ะมันเป็นเรื่องของการจองเวรไม่ใช่หรือมันไม่ใช่การอาฆาตพยาบาทไม่ใช่หรือมันไม่ใช่เรื่องหาความสิ้นสุดไม่ได้ไม่ใช่หรือมันต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วนะอย่าเชียวนะอย่าไปเอาอะไรมาอวดกันข้างนอกอย่าเชียวละอย่าอวดเพราะบ้านอย่าอวดเพราะรถงามอย่าอวดเพราะอะไรอะไรระวังให้ดีแล้วมันจะเสียหลักเพราะเรื่องต้องการการอวดกันนั่นแหละมาอวดหนักๆเข้ามันก็หมดท่าแล้วหมดเลยเพราะของดีมันถูกออกมาโชว์หมดแล้วมันออกมาแสดงหมดแล้วพอของดีมันเอามาอวดมาแสดงหมดแล้วมันก็หมดยี่ห้อแล้วนั่นเองถึงบอกว่านิ่งน่ากลัวเฉยน่ากลัวกว่าที่จะพูดอะไรบงเบงบงเบงน่ากลัวกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกพยายามให้รู้ตัวเองว่าเราควรจะต้องสงบด้วยรูปแบบของการไหว้พระสวดมนต์สงบด้วยรูปแบบของการฝึกอบรมบ่มใจด้วยการฟังธรรมพิจารณาตามแม้จะสงบด้วยการบริกรรมสงบด้วยการกำหนดลมสงบด้วยการเพ่งสงบด้วยการคิดให้อยู่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งในสิ่งที่กำหนดเวลาฟังไม่กำหนดเวลากำหนดไม่ฟังเวลาบริกรรมไม่ฟังเวลาฟังก็คือไม่บริกรรมทำมันถึงจะเกิดความละเอียดให้กับใจแนวของการอบรมบ่มใจก็จะได้ความต่างจากความเป็นจริงอ๋อนี่จึงต้องอาศัยสิ่งที่เป็นภาชนะทองรองรับความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจเจ้าของถึงบอกที่ไหนเมื่อไรแต่ใจเรามันฟังมันมีเหตุผลใจมันละเอียดมันมีเหตุผลทำมันค่อยปรากฏขึ้นทำมันค่อยละเอียดขึ้นทำมันค่อยเย็นขึ้นทำมันค่อยสุขุมขึ้นทำมันค่อยบอกชัดเจนว่านี่คือลักษณะของธรรมอย่าทำน้อยก็เป็นธรรมจะทำมากก็เป็นธรรมแม้ความนิ่งเฉยยังมีความเป็นธรรมในตัวเองเพราะมันรู้เรื่องว่ามีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นและมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นพอใจมันเย็นลงแล้วมันบอกอ๋อนี่ในส่วนของธรรมมันปรากฏอยู่อย่างนี้ในส่วนของศีลมันละเอียดอยู่อย่างนี้ในส่วนของการกำหนดได้รู้ตัวมันปรากฏอยู่อย่างนี้จึงทำให้เราเป็นบุคคลที่สงบและสว่างอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเป็นคนที่ว่างและก็เย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อปฏิบัติใดๆจึงบอกเป็นการมองย้อนต่อกิเลสตัณหามายาของตัวเองเป็นการมองย้อนต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วมันก็จะกลับแต่ละปัดกันการหยุดนิ่งของใจมันก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจึงเป็นลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองอยู่ตลอดเมื่อเรามีการวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองอยู่ตลอดแล้วเราก็บอกเอาละไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องที่จบแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์แม้จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันก็เป็นเหตุเป็นผลสำหรับเราเพราะที่แล้วมามันคือเผลอนึกว่ามันจะดีคาดว่ามันจะมีคาดว่ามันจะได้คาดว่ามันจะเป็นคาดว่ามันจะเห็นคาดว่ามันจะรู้คาดว่ามันจะดีกว่านี้แต่เราก็ต้องถลำลงไปเสร็จแล้วมันก็กลับตะลปัดเวลานั้นก็ไม่ใช่เวลานี้เวลานี้ก็ไม่ใช่เวลานั้นเพราะมันกลับได้ทุกเรื่องทุกอย่างวิญญาณังอนิจจังความรู้สึกมันเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวทนานิจจาแม้แต่ความรู้สึกสุขทุกข์มันยังต้องเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาสัญญานิจจาความจำได้หมายรู้มันยังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาสังขารานิจจาส่วนของสังขารคือรูปตัวตนยังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาถามว่าอะไรมันจะไม่เป็นอนิจจังถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนิจจังในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่เราตั้งเป้าไว้เราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการลงทุนไว้เราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องความหวังที่เรามีอยู่เพราะเราไม่เห็นกฎอนิจจังในสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจึงบอกว่านำไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งพอใจมันนิ่งใจมันเย็นลงแล้วเราบอกมันก็คงเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามเนื้อผ้าเป็นไปด้วยเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติแล้วก็จะมีผลของความว่าอยู่ได้และได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจในแนวของการอบรมบ่มใจจะทำให้เราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจากประสบการณ์ที่เรามีเวลาอยู่เป็นตัวของตัวเองเราจึงมีผลของการปฏิบัติได้ดีขึ้นสม่ำเสมอต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วผลข้างเคียงก็จะทำให้เราเป็นคนสบายสะดวกไม่ใช่อยู่ๆแล้วขึ้นเวทีทีนึงไม่จะอยู่แล้วมานั่ง

0: ทรมานทีหนึ่งเราก็ค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายเราก็จะได้ความละเอียดของใจเราเองคงจะไม่ไหวละหายบ่อยๆละคงต้องหยุดซะก่อนตั้งใจเข้าสมาธิตั้งใจปรับเปลี่ยนเนื้อบทเข้าใจเสียงมันคงจะไม่รอดแล้วต้องกลายเป็นงานหนักงานหนักกลายเป็นงานเบางานนั้นจากหนักก็กลายเป็นเบานี่แสดงถึงความรักมีส่วนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพลิดเพลินและอยู่ได้ในข้อปฏิบัติของชีวิตประจำวันถ้าเรารักข้อวัดปฏิบัติหนักเราก็ทนได้แม้หากเรารักส่วนใดของชีวิตเราก็ทนได้ดูเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรารักจะอยู่รักจะปฏิบัติแม้ในส่วนอื่นใดที่เราเห็นได้ว่าชีวิตของสิทธัตถราชกุมารนั้นก็เป็นความชัดเจนว่าเป็นมนุษย์สุดของความดีก็คือพระอสิตดาบสถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งนานเมื่อได้พบผู้มีบุญแล้วก็กราบได้สนิทใจแม้จะเกิดเพียงวันเดียวประสูติเพียงวันเดียวก็ยังกราบไหว้ได้สนิทเพราะความดีของอสิตดาบสเพราะความดีของพระราชกุมารสิทธัตถะจึงมีลักษณะที่ทุกคนกราบไหว้ได้สนิทใจที่สุดแม้แต่พระราชบิดาก็ยังต้องกราบตามเพราะเป็นบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ปุริสลักษณะที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตอยู่ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิออกก็ได้เป็นจอมศาสดาของโลกในส่วนของพระสูตรนั้นจะมีธรรมะแทรกอยู่ทุกเรื่องไม่ว่าเราจะฟังเรื่องใดในจำนวนไม่ต่ำกว่า30มวลซึ่งมีอยู่ซึ่งว่าโดยประสูตรนอนฟังนั่งฟังเดินฟังยืนฟังก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายอันถ้าเราใจเป็นบุญกุศลอยู่แล้วเราฟังอะไรมันเกิดความรู้สึกลึกซึ้งในใจเราเองว่าท่านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเมื่อไรแต่ด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทำทานศีลเนกัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาทำให้มีความสมบูรณ์คือความเป็นจอมศาสดาโดยลักษณะปุริสลักษณะย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่สมัยนี้ก็เดี๋ยวดูโง่เฮงดูปุ๊บก็บอกโง่เฮงเป็นอย่างไรจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่บุคคลในส่วนของความดีนั้นจึงต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เต็มไปด้วยทานศีลเนกัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้หมู่เรานั้นมีความสมบูรณ์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เรามาอยู่วัดเราได้บารมีทุกอย่างบารมีสิบทัศน์เราได้ครบหมดตามกำลังของการมาอยู่วัดทานศีลเนกัมมะเราได้ครบปัญญาวิริยะขันติเราก็ได้สัจจะอธิษฐานเมตตาเราก็ได้และอุเบกขาเราก็ได้อาศัยว่าเราทำบ่อยๆเพียรบ่อยๆความดีความงามของเราก็ค่อยเกิดขึ้นฉันตั้งใจก็พยายามเสียงเพิ่มอีกนิดๆให้ได้ยินเบาไปนิดหนึ่งบางช่วงก็เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าโยมจะสลบกันพอสมควรนั่นแหละ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเราเคยไปพักช่วง6 ทุ่มถึง1 ทุ่มที่1ก็เปิดมวลนี้ญาติโยมได้ฟังด้วยออกรายการสดช่วง1 ถึง 2ออกมวลนี้เนี่ยแล้ว2 ถึง 3หลวงพ่อก็จะมาว่ารายการสดต่อท่านเจ้าหน้าที่ก็จะหนักทุกวันเสาร์ที่อยู่ในวันสำคัญขอให้ผู้ที่ตั้งยกตั้งใจมาอยู่ฝึกปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความตั้งใจที่จะฝึกและปฏิบัติให้เป็นไปด้วยบุญกุศลให้เป็นไปได้คิดจากสิ่งที่มีอยู่จากประสบการณ์ที่ฝึกที่ปฏิบัติกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ทิ้งธรรมเป็นเครื่องประดับเทียงงดงามคนไม่ใครจะสนใจเอาศีลธรรมมาประดับกันศีลธรรมไม่ต้องเสียแม้แต่50 60 100 200ไม่ต้องเสียเพราะส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นซึ่งศีลธรรมภายในจิตในใจแต่ละคนมีพร้อมแล้วไม่ต้องเสียสตังค์แม้แต่สลึงเดียวส่วนเครื่องประดับที่ไม่ได้เรื่องซื้อมาย้อมซื้อมาท่าประเดี๋ยวก็ต่อไปล้างถ้าหากว่าล้างไม่ดีล้างไม่สะอาดกลายเป็นของสกปรกเครื่องประดับจะเรื่องเพชรนิลจินดาซื้อเขาบางที10บาท20บาทนี่เด็กมันก็ยังไม่อยากได้บางที่ต้องซื้อตั้งร้อยตั้งพันขนาดร้อยขนาดพันอย่างนี้คนบางระดับเขาไม่ใช่กันดอกระดับล่างๆโน้นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนพุ่นเอามาประดับแล้วก็มองแต่เพชรแต่พลอยไม่มองดูจิตดูใจแม้แต่น้อยจิตใจไปแขวนไว้กะเม็ดกรวดเม็ดทรายไม่รู้เรื่องถึงจะสมมติกันว่าเป็นเพชรเป็นพลอยเม็ดกรวดเม็ดทรายนั่นเขาก็ไม่รู้เรื่องจะทีดีราคากันเป็นแสนเป็นล้านก็ช่างเถอะเม็ดเพชรเม็ดพลอยนั่นก็ไม่รู้เรื่องจะเอาไปเป็นเครื่องสักการะหรือจะเอาไปทิ้งตรงไหนก็ช่างเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เจ้ากิเลสมันบอกเอออันนั้นดีนะอันนั้นมีค่านะนัดเอามาประดับนะมันไม่ได้บอกหรอกศีลธรรมเอามาประดับล่ะงามตลอดบางคนเอาเพชรพลอยมาประดับมันไม่เข้ากันเลยทุกอย่างแล้วถึงจะเอามาประดับก็ต้องอดที่จะกังวลไม่ได้สมัยหนึ่งเคยนั่งรถไฟจากอุดรเข้ากรุงเทพไปถึงตรงไหนรู้สึกจะแถวๆกลางดงแถวนั้นไม่รู้ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วไอ้รถไฟมันเกิดไปจอดอยู่กลางดงมันไม่ยอมเคลื่อนที่ที่แรกมันก็เฉยๆอยู่ดอกคิดว่าคงจอดประเดี๋ยวคงจะไปมันจอดนานเข้าจอไอจอดนานก็ไม่ยอมไปไอคนที่หลับขึ้นมาก็ตื่นไอคนที่ตื่นมาแล้วก็ใครมีเครื่องประดับในข้อใครมือมีเครื่องประดับในแขนเก็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหอดตรงนั้นเหน็บตรงนี้ในกระเป๋าสอกๆมุมๆเรามองดูโอ้ทั้งๆที่เขารู้ว่า

ของเหล่านี้มันเป็นอันตรายเขาก็ยังอุตสาหะเอามาโชว์บ้านโชว์เมืองจึงว่าเกลียดมันไม่ได้เมตตาใครทางไหนที่จะเป็นอันตรายมันบัญชาให้ทำอย่างนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องประดับคนทุกระดับให้งามเด็กก็มีความงามหนุ่มสาวก็มีความงามนักบวชก็มีความงามอุบาสกอุบาสิกานี่มีข้อปฏิบัติก็มีความงามงามทั้งนั้นงามอันนี้สายตาของนักปราชญ์แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ยอมรับรองว่างามแต่งามเพื่อเครื่องประดับนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงไม่รับรองและไม่ทรงสรรเสริญเลยเป็นอันตรายถึงยุคนี้สมัยนี้สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกันถามว่าท่านในโลกนี่จะว่าทุกวันเฉพาะเมืองไทยนี่ก็คิดว่าอาจจะมีอยู่บ่อยๆหยุดเราไม่เคยจะมีโอกาสได้รู้เรื่องภายนอกกับเขาบางทีมันก็ยังรู้เรื่องก็เพราะแขวนอยู่ในคอมแขวนอยู่ในแขนอะไรต่ออะไรบางทีใครๆก็ถูกโจรภัยวิ่งลงราวกลางวันแสเขาก็ทำถึงอย่างนั้นก็ยังอุตสาหะไปแสวงหากระเป๋าราคาแพงๆมาแขวนข้อมือกันเพราะใจมันต้องการใจจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการแต่ตัวกิเลสที่มันมีอยู่ในใจและมันมีอำนาจเหนือมันบัญชากระเป๋าบางทีบางลูกเป็นหมื่นเป็นแสนเอามาแขวนในแขนไอ้โชว์นักล่าโชว์นักแสวงหาเหยื่อเวลามีปัญหาขึ้นมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่เห็นจะไปไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะเชิดชูเจ้าของให้สวยงามอะไรเพิ่มขึ้นก็ดูดีๆไหมหนังก็เหมือนเดิมเนื้อก็เหมือนเดิมกระดูกก็เหมือนก็เดิมตับไตไส้ปอดก็เหมือนเดิมมันตรงไหนมันสวยงามเพิ่มขึ้นขอโทษขี้เหงื่อขี้ไข่มันก็ยังเหม็นเหมือนเดิมอุจจาระปัสสาวะมันก็ไม่ได้หอมถ้าเครื่องประดับอย่างนั้นอย่างนั้นแขวนกระเป๋าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วอะไรมันจะหอมไปหมดไม่มีอะไรดีพูดอย่างนี้ใครๆเขาว่ามันขวางหูชาวบ้านเขาแต่มันจริงไหมใครว่าไม่จริงคนนั่นมันก็ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นมันช่วยอะไรได้ไม่กินข้าวแขวนสิ่งเหล่านั้นไม่กินข้าวเป็นยังไงแขวนเหล่านั้นน่ะไม่หายใจมันเป็นยังไงมีสิ่งเหล่านั้นครบแล้วไหมมันกินข้าวมันหิวไหมมีครบไม่หายใจมันตายหรือเปล่ามันเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สนับสนุนเครื่องประดับในผู้ที่จะรักษาหรือสมาทานศีลอุโบสถห้ามเครื่องประดับทุกอย่างเครื่องย้อมเครื่องทาอะไรต่ออะไรอย่างนี้ห้ามเพราะมันเป็นเหตุมันเป็นการสนองตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันต้องการอย่างไรก็ไปบำรุงบำเรอมันคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาเป็นคำสอนที่กำจัดกิเลสเป็นคำสอนที่บั่นทอนกำลังของกิเลสเป็นคำสอนที่เป็นอาวุธที่ประหารกิเลสทั้งนั้นแต่คำสอนของกิเลสนี่

เป็นอย่างนั้นจึงว่าคำว่าชาวพุทธชาวพุทธนี่ต้องอยู่ในโอวาทของพระสัมพุทธเจ้ายุคนี้สมัยนี้ชาวพุทธสมัครเป็นสาวกของกิเลสกันหมดกิเลสมันต้องการอะไรมาครอบงำคำว่าโลกกระทำคำว่าลาภตะเกียกตะกายกันไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดแม้แต่นักบวชโกนผมจนกระทั่งศีรษะมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ยังตะเกียกตะกายยศก็เหมือนกันแข่งขันกันไม่ใช่ของเล่นวิ่งเต้นกันไม่ใช่ของเล่นถ้าหากว่าชาวบ้านอันนั้นใครๆก็ว่าก็เป็นเรื่องของชาวบ้านบางทีชาววัดเขาอดที่จะไปแข่งขันกับเขาไม่ได้นี่มันเป็นแล้วก็ว่าพระศาสนานี่เดี๋ยวนี้คนไม่ลืมสายคนไม่เข้าวัดเข้าว่าในเมื่อเขาไม่เข้าวัดไม่เข้าวัดเข้าว่าทำยังไงคิดว่าจะสร้างหนังดึงคนเข้าวัดกันความคิดอันนี้เป็นความคิดของผู้มุ่งทำลายพระศาสนาคนผู้ที่จะมุ่งสร้างสรรค์หรือจันโลงพระศาสนาจะไม่คิดอย่างนี้เด็ดขาดผู้ที่มุ่งสร้างสรรค์จะให้พระศาสนาคงไว้หรือเจริญรุ่งเรืองคนนั้นมั่นคงอยู่ในศีลตามหน้าที่ตามอัตภาพหรือตามความเหมาะสมที่เจ้าของเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรอุบาสกอุบาสิกามั่นคงอยู่ในศีล5นักบวชไม่ให้บกพร่องในศีล227และไม่บกพร่องในข้อวัดก็ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติกันในเมื่อต่างคนมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสกิเลสเป็นตัวที่จะทำให้ใจสับสนกิเลสเป็นตัวที่จะทำให้ใจวุ่นวายฟุ้งซ่านกิเลสเป็นตัวที่จะทำให้กระตุ้นความกำหนัดยินดีในเรื่องระหว่างเพศในเมื่อข้อปฏิบัติหลวมหรือไม่ข้อมีข้อปฏิบัติมันมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นล่ะที่จะเรื่องกิเลสมันจะปรากฏมันจะลดน้อยลงไปมันจะหมดจะสิ้นไปมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นนี่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติที่จะกำจัดกิเลสในหัวใจของเราท่านทั้งนั้นถ้าหากว่าละหลวมอะไรเป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องเปิดประตูให้กิเลสมันออกไปหาหมู่หาคณะไปหาบริษัทบริวารไปหาเชื่อหากำลังมาเสริมมันทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนอนอยู่มันก็ยังออกไปตะเกียกตะกายถ้าหากว่าละหลวมข้อปฏิบัติถ้าหากว่าแน่นหนามั่นคงในข้อปฏิบัติแล้วใจไม่มีโอกาสกิเลสมันไม่มีโอกาสที่จะไปแสวงหาอาหารมาบำรุงกำลังให้มันฮึกเหิมจึงว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นศีลธรรมที่สร้างจิตใจนี่ให้มีความสงบระงับนอกจากศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาเงินทองสมัครมากายกองขนาดไหนมาทำให้จิตใจสงบระงับไม่มีดอกมีแต่จะทำให้กำเริบเท่านั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะอบรมจิตใจให้เข้าถึงสมาธิศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะอบรมจิตใจที่เป็นยักษ์เป็นจ่าเป็นโจรเป็นมารเป็นเปรตเป็นผีเป็นเจตเปรตเป็นผีเข้าถึงความเป็นพระขึ้นมาได้พระคือเป็นผู้ที่มีความสงบระงับทางกายวาจาพระเป็นผู้ที่มีความสงบระงับทางกายและใจ

ใจก็สงบจะคิดไปอย่างชาวบ้านก็คิดจะไปคิดอย่างไอสัตว์ต่างๆนานามันคิดไม่มีเข้าใจไหมคิดอย่างที่สัตว์ต่างๆนานามันคิดมันไม่ได้คิดเรื่องอะไรดอกมันอยากจะพูดทำมันแจ่มแจ้งเดี๋ยวเขาจะพูดคำหยาบมันมีเท่านั้นเรื่องตัวพูดตัวเมียเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดผู้ปฏิบัตินี่แม้แต่ยังไม่เลิกละไม่ยังไม่ขาดจากกิเลสตัณหาก็ยังไปเกิดเป็นพรหมโลกไม่มีใครความกำหนัดยินดีในเรื่องเพศหญิงเพศชายนี่หมดไปเลยพรหมโลกไม่มีแต่ความจะรู้แจ้งภายในจิตของเจ้าของยังไม่สามารถความที่จะรู้แจ้งในธรรมชาติที่เป็นพุทโธจริงๆยังไม่สามารถจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถานี่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างยิ่งผู้ใดไม่สนใจหันหลังใส่คำสอนพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นจะเจอแต่กองฟืนกองไฟคือกิเลสตัณหามันเผาอยู่มันเผาจิตเผาใจให้กระวนกระวายเล่าร้อนอยู่ตลอดไม่สิ้นสุดเป็นจึงให้พากันตื่นตัวชีวิตนี้ไม่นานมันจะนานอย่างไรหยุดไม่ลมหายใจเขาหยุดไม่เข้าไม่ออกมาอะไรแล้วมันอะไรแล้วมันตายไหมจะเป็นเด็กอยู่ก็ช่างเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ช่างบริษัทบริวารห้อมล้อมจะมีสามีสักสองรายสองสามคนก็ช่างมีเมียประมาณสัก10-20ก็ช่างช่วยอะไรไหมหมอสักกี่คนก็ช่างมันปั้มมันจะอยู่ไหมจึงต้องคิดไม่มีอะไรช่วยได้หรอกสิ่งที่ช่วยได้นั่นคือพุทโธเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าทรงตรัสไว้ว่าพุทธังสรณังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังสังฆังสรณังกัจฉามิพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้พากันทำใจของเราให้เข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนี่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงเดี๋ยวนี้พุทโธธัมโมสังโฆมันอยู่ก็ลมออกจากปากลมออกจากปากลมออกจากปากพุทโธธัมโมสังโฆไม่อยู่กับลมที่ออกจากปากเท่านั้นพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ภายในจิตที่มีธรรมชาติเป็นพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นั้นให้พากันเข้าถึงพุทโธธัมโมแล้วเราจะมีพุทโธธัมโมสังโฆนั้นเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะมั่นคงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่นี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่เกษมเป็นที่พึ่งที่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวให้พากันตั้งอกตั้งใจการเวลาไม่คอยใครตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกใครไม่อยากตายนะกั้นลมหายใจเสียคนนั้นยิ่งตายเร็วลมหายใจออกไปนั่นน่ะคือลมหายใจเกิดขึ้นลมหายใจเข้านั่นน่ะลมหายใจออกนั่นดับไปแล้วลมหายใจออกไปนั่นลมหายใจเข้าดับไปแล้วมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้จึงว่าตายอยู่ทุกขั้นน่ะเอานี่เอาเครื่องลมเหมือนเอาลมเป็นเครื่องวัดทุกส่วนอันนี้เขาเสื่อมสลายเขาหมดเขาสิ้นไม่มีขณะใดที่เขาจะยกเว้นว่าเขาตายไปหรือเสื่อมไปเหมือนกับพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าหยุดสักขณะไหมชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละคือว่านั่นแหละใครๆก็เราก็ฝังดินพระอาทิตย์เดินมาหยุดความตายของเรานี่ก็มาหยุดเหมือนกัน

ก้าวไปทุกวันก้าวไปทุกคนก้าวไปทุกคนก้าวไปทุกคนจะสนุกสนานร้องรำทำเพลงไงยังไงก็ช่างเถอะนั่นแหละเจ้าหักกล้าเดินทางไปหาตายแล้วจะไปสนุกสนานอะไรกันจึงว่านั่งอยู่ก็ช่างนอนอยู่ก็ช่างเดินอยู่ก็ช่างอยู่ก็ของตายของที่ไม่ตายมีไหมในเราตรงไหนไม่ตายมีไหมปู่ย่าตายายของเราล้วนแต่ของตายทั้งนั้นเราแล้วเราจะวิเศษวิโสอะไรเราจะไม่ตายคนทั้งโลกเขาเกิดมาตายทั้งนั้นแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับขันธ์สูญนิพพานแล้วเราจะไม่ตายกันเหรอว่าเรียกว่าตายทั้งนั้นน่ะใครก็รู้ว่าตายแต่เจ้ากิเลสมันเอาอะไรมาปิดหมดเอาอันนั่นแหมยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองเดี๋ยวนี้ถ้าหากมีเยอะๆแล้วมันจะอย่างนั้นอย่างนั้นมันเอาสิ่งเหล่านั้นมามอมเมาให้เพ้อฝันใกล้สิ่งเหล่านั้นเวลาจะตายจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเวลาจะตายจริงๆไอ้สิ่งที่ว่าดีไม่ได้ช่วยแม้แต่น้อยมีลาภเอียวว่าตายเป็นแสนล้านมีเป็นแผ่นดินทั้งโลกนี่สมบัติทั้งโลกนี่เป็นของเจ้าของเราคนเดียวแล้วมันช่วยอะไรไหมเวลาจะตายยศที่เยาว่าเลยนี่มหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็ช่างมหาจักรพรรดิตายทั้งนั้นช่วยได้ไหมมีแต่ผู้ที่เห็นจิตรู้จิตของเจ้าของผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ตายเพราะธรรมชาติจิตไม่ตายจริงๆอยู่นี่มองเห็นแต่ของตายของตายของตายแล้วก็ตะเกียกตะกายหาแต่ของตายแล้วก็เจอของตายได้ประสมปลายความตายเป็นสมบัติของเจ้าของตลอดการไปตลอดการไปพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านทิ้งแล้วของตายนี้ไม่เอาละแล้วท่านจะไม่ต้องเจอของตายอีกต่อไปคือท่านไม่เกิดอีกต่อไปและท่านก็ไม่มีของตายอีกที่ไม่มีของที่จะตายอีกต่อไปด้วยพากันต่อสู้นะทำไมอย่างนั้นนี่เดี๋ยวมันจะตายกันในเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนและจะตายจริงๆด้วยเอ้าใครไม่หายใจแล้วไม่ตายมีไหมพระเนรเราก็เหมือนกันอย่าไปให้ความสำคัญกับขี้หมูขี้หมาที่พระพุทธเจ้าขากเสลดทิ้งเข้าใจไหมลาภศพสรรเสริญทั้งหมดเหมือนกับเสลดที่พระเสมหะที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจะขากเสลดทิ้งนั่นแหละจริงๆนะเหมือนกับมูดคูดนะถ่ายออกไปทิ้งแล้วเรายังจะพอใจกันอยู่เหรอได้ยินไหมล่ะ

โอกาสที่จะเกิดมาทำความดีอีกมันยากไม่มีอาไม่มีสิ่งใดไม่มีท่านผู้ใดจะเมตตาสงเคราะห์เราเท่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะคิดถึงคำว่าพระพุทธเจ้ากันแม้แต่ธรรมะธรรมะก็เป็นธรรมะของท่านผู้นั้นเป็นธรรมะของท่านผู้นั้นเป็นธรรมะของท่านผู้นั้นพระพุทธคำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเอาธรรมมาประกาศเดี๋ยวนี้ใครไม่ใครที่ธรรมะนั้นเป็นธรรมของท่านผู้นั้นไปซะธรรมของพุทธทาสบ้างเป็นธรรมของประยุทธ์โตบ้างเป็นธรรมของอะไรแม้แต่ธรรมของหลวงพ่อคูณก็ช่วยก็มีไม่ใครจะคิด

ว่าธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรู้ธรรมเห็นธรรมและเป็นผู้ที่ประกาศธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นพระสาวกเพียงแต่ว่าเป็นผู้ประดับผู้สดับผู้ประดับผู้สดับและประพฤติปฏิบัติรู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามแล้วก็เอาธรรมที่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเอานำมาประกาศเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะคิดถึงพระพุทธเจ้าส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจนะใครจะคิดถึงหรือใครจะไม่คิดถึงทิ้งหมดแล้วแต่ผู้ที่ไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีเหมือนกับลูกไม่คิดถึงพระคุณของพ่อของแม่ทำไมจึงว่าเราเป็นลูกเหมือนกับลูกของพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมานี่เรามีโอกาสคือเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมพระพุทธเจ้ามากพระองค์มากพระองค์ที่ดับขันธ์สู่ปนิพันธ์ไปแล้วการเกิดการตายของเราก็อย่ามามากผ่านมามากผ่านมามากมีโอกาสได้ยินได้ฟังและมีโอกาสได้เห็นเพียงแต่ว่าเกิดศรัทธาความเลื่อมใสขณะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเพียงเท่านั้นเกิดศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าและในพระสาวกเจ้าผู้มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์มีโอกาสเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างเรานี่จึงว่าเรานี่เหมือนกับเป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปพระศาสนารูปพระธรรมพระสงฆ์ทีเดียวแต่ไม่ใครจะคิดถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่กันแม้แต่คุณของคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ไม่คิดกันครับพ่อแม่ใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้าที่เรามีโอกาสเกิดเป็นคนพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงทรงตรัสว่าการเกิดเป็นคนเกิดมนุษย์นี่เกิดได้โดยยากทำไมจึงยากเราไม่เห็นจะยากอะไรโผล่มาก็เป็นคนเลยนี่นะการที่จะโผล่มามีเหตุมีผลนะจึงโอกาสเกิดโผล่มาเป็นคนสัตว์ในโลกที่จะไม่ใช่มนุษย์มันมีเท่าไหร่แมงแมลงหวีแมลงวันมีเท่าไหร่หนอนมันมีเท่าไหร่มดแมงมันมีเท่าไหร่สัตว์ในน้ำสัตว์ในใส่น้ำสัตว์ในบนบกมันมีเท่าไหร่สัตว์ทั้งนั้นจิตดวงนี้สามารถที่จะถือร่างนั้นเป็นตัวเป็นตนและยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเจ้าของเหมือนกับเรายึดถือร่างกายของเราเป็นตัวเป็นตนเพราะใจที่ยึดใจที่ไปยึดใจที่ยึดถือร่างกายมันเป็นตัวเป็นตนนั้นไปอยู่ตรงไหนมันก็ต้องยึดร่างกายเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นหมามันจะไม่ยึดถือเพราะมันหมามันเป็นสัตว์ต่ำสังเกตหมาไหมบางทียังเมื่อเงื้อมายังไม่ฉันจะตีสักแปะมันร้องเง่งๆเหรอฮะมันกลัวขนาดนั้นจึงว่าคนก็คือสัตว์ก็คือคนเรียกกันว่าสัตว์มนุษย์เรียกเป็นสัตว์ที่มีบุญมีกุศลเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งไอ้เกิดเป็นโคเรียกว่าโคตังโคตมะโคดมเคยเกิดเป็นหมูป่าเคยเกิดเป็นเนื้อเป็นเก่งเป็นช่างอะไรแล้วก็เป็นนกเป็นลิงเล่าอดีตแล้วพระสาวกคนนั้นก็ได้ประเกิดอยู่ร่วมกันอันนั้นมันนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นจึงว่าโลกธาตุนี่แต่อดีตจะยาวขนาดไหนพระพุทธที่จะไม่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอนาคตพระพุทธเจ้าก็ยังรู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยอย่างพยากรณ์พระพุทธเจ้าต่อไปนี่องค์นั่นชื่ออย่างนั้นจะมาเกิดต่อไปนั้นองค์นั่นชื่ออย่างนั้นจะมาตรัสรู้ต่อไปนั้นองค์นั่นจะมาเกิดมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ชัด

ไหว้4องค์ไอ้10องค์จะพยากรมากกว่านั้นก็ได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเพราะคนที่มาเกี่ยวข้องคนที่มาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าคนนี้บำเพ็ญอย่างนี้คนนี้บำเพ็ญอย่างนี้และอีกด้านจะไปเกิดเป็นไปอย่างนั้นจะเป็นยังไงอย่างดาบทผู้หนึ่งอันนั้นก็พระพุทธเจ้าก็บรรยายก็พยากรณ์ว่าในผู้นี้จะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยยุคนั้นสมัยนั้นข้างหน้าอีกต่อไปอดีตพระพุทธเจ้าก็รู้อนาคตพระพุทธเจ้าก็แจ้ง

อดีตพระพุทธเจ้าก็รู้อนาคตพระพุทธเจ้าก็แจ้งปัจจุบันนี่อนาคาลิโกแจ้งไปจากทั่วโลกธาตุจึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอพระพรหมสูงสุดที่คนเขาสร้างกันไว้กราบไหว้ก็พระองค์พระพรหมองค์จริงนั้นก็ยังกราบสาวกของพระพุทธเจ้าอย่าว่าไอ้พระสาวกเท่านั้นนะไม่ใช่กราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าก็กราบนี่แต่ว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระพรหมที่คนมีกิเลสน่ะยังพาสร้างเอาไว้บูชาแล้วพากันสนุกเล่นตามวัดใจตามวัดจำวาบางทีก็มีพระพรหมมีเท่ามหาพรหมมันเป็นไปมากเดี๋ยวนี้มีไปสารพัดเจ้าแม่กวนอิมอะไรต่ออะไรนี่ทางไหนที่จะเป็นไปใกล้ๆก็ว่าให้ศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้าวัดก็ว่าเอาทางนั้นจะเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายจากกำหนัดหรือไม่ไม่สนจะเป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสหรือไม่หรือเป็นการที่เสริมกิเลสเอาทั้งนั้นไม่สนเอาทั้งนั้นและก็ว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ขวัดขวากันมันไม่มีอะไรที่จะโน้มน้าวดึงดูดให้เขาเกิดศรัทธานักเข้าไม่มีทางแล้วหมดหนทางแล้วก็คิดจะแสดงหนังมาเล่นกันน่ะมันเป็นหนังเป็นลิเกละครไปแล้วเอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นหนังเป็นลิเกละครเยาวนนรกมันจะยกเว้นนะท่านผู้มีพวกท่านผู้หลักผู้ใหญ่อย่าคิดว่านรกมันจะยกเว้นอย่าคิดว่าบวชเป็นพระแล้วเป็นนรกมันจะยกเว้นให้เรื่องเหล่านี้ในวงการพระก็รู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างพระที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านอยู่กันพระศาสนาไม่ล่มจมอยู่อย่างที่คนกิเลสก็ทำกันนั่นอยู่อย่างทำตามอย่างคนมีกิเลสนั่นแหละทางอย่างหายนะของพระพุทธศาสนาพูดอย่างนี้เราพูดได้เราพูดต่อๆไปได้เนี่ยไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่นั่นไม่นานเราอีกไม่นานเราไม่หายใจเราก็สิตายอย่าไปเดือดร้อนอะไรพระศาสนาเป็นธรรมของกลางใครประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์ทั้งนั้นคนไม่ประพฤติปฏิบัติคน

ขาไม่เห็นคุณค่าจะหาอุบายอย่างนั้นอุบายอย่างนี้กลายเป็นคนแก่เมตตาไปไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้แก่เมตตานะเมตตาของพระพุทธเจ้าก็มีความพอดีพองามคนโปรดได้พระพุทธเจ้าก็โปรดคนโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็วางอุเบกขาไปพุทธะไอ้นี่สุปพุทธะเป็นเรียกว่าเป็นพ่อของพระนางพิมพาคนนั่นไปตกนรกอเวจีพระเทวทัตเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในนรกมหาอเวจีทำไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเมตตาเหรอไม่มีอะไรแม่มหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนแต่เปรียบเมตตาของพระพุทธเจ้านี่มองไม่เห็นคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีทั้งเมตตามีทั้งอุเบกขาพร้อมที่จะวางไปตามกรรมของสัตว์เรานี่ก็เช่นเดียวกันอย่าทำเราเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าท่านโปรดไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาปล่อยไปตามกรรมเราต้องเมตตาเราพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไรทรงตัดไว้อย่างไรให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้ห้ามทรงได้ห้ามอย่างไรนี่เราจะปฏิบัติตามนั้นแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าโปรดเราได้โปรดเราได้แล้วโปรดเราได้แล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นสมบัติของเราทีเดียวพระธรรมก็เป็นสมบัติของเราพระสงฆ์ก็เป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าก็เป็นสมบัติของเราพระธรรมก็เป็นสมบัติของเราพระสงฆ์ก็เป็นสมบัติของเราคำว่าสมบัติไม่ไหวจะเอามาประดับประดาไม่ใช่จะเอามาใครๆก็ไปซื้อไปขายเป็นสินค้าไปแบ่งสมบัติเวลาใกล้จะตายไม่เป็นอย่างนั้นนะสมบัติอันนี้แบ่งกันไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้ต้องมีการแสวงหาข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนวิธีการสอนข้อปฏิบัติแล้วสามารถแล้วมีโอกาสที่จะได้สมบัติคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้หยิบยื่นให้ท่านผู้ใดทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นความเป็นอรหันต์อรหันต์ให้นี่บอกข้อปฏิบัติบอกข้อบุญอะไรที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสบอกวิธีทำอย่างนั้นอย่างนั้นกิเลสมันหมดไปแล้วธรรมชาติที่จิตที่ไม่มีกิเลสอันนั้นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ยังบินทบาทมากินพระพุทธเจ้าก็บินทบาทมาเสวยพระสาวกของพระพุทธเจ้าอรหันต์อาหารก็บินทบาทมาฉันเพราะฉันเพื่อเยียวยาไอ้ธาตุขันธ์เหล่านี้แต่ธรรมชาติจิตอันนั้นมันไม่ได้กินดอกสิ่งเหล่านี้กินอะไรอิ่มแล้วจึงพากันมีความเพียรมีความพยายามให้ยิ่งเดี๋ยวมันตายแล้วมันหมดโอกาสให้จะบอกเคาะหัวลงปกพ่อแม่รับศีลนะเคาะหลวมหัวลงปกอ่ะพ่อแม่ฟังพระสวดมนต์นะเคาะหัวลงปกอ่ะพ่อแม่กินข้าวนะเนี่ยงงนายพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ไหนสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนรู้สึกมันเก่งกันจริงๆดีไม่ดีจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้นี่พากันรู้กันเห็นนะทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นหลายเดือนนะเนี่ยหลายเดือนนะที่กลางคืนมีโอกาสมานั่งตรงนี้4เดือน5เดือนมันจะเข้าครึ่งปีแล้วมั้งนี่ครับปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย

ให้ทุกท่านให้ทุกคนบริหารเจ้าของเองกันธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ชอบแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติตามนั้นไปพฤติปฏิบัติตามนั้นประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ชอบความเป็นพระจะค่อยปรากฏขึ้นค่อยปรากฏขึ้นค่อยปรากฏขึ้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นทั้งนั้นไม่ใช่ไปอ่านท่องจำอ่านท่องจำอ่านท่องจำชาวบ้านที่มีกิเลสที่เมาเหล้าเขาก็ยังอ่านได้ท่องจำได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นธรรมที่มีความละเอียดอ่อนใจที่มีความละเอียดจึงมีโอกาสได้สัมผัสใจหยาบเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยสัมผัสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ได้สัมผัสกับหูหยาบหยาบตาหยาบหยาบเท่านี้ละใจหยาบหยาบใจที่ละเอียดไม่มีแล้วจะเอาใจที่ไหนไปสัมผัสธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้ทรงเห็นขณะที่ใจของพระพุทธเจ้าเข้าถึงความละเอียดทั้งนั้นตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุตฌานละเอียดทั้งนั้นเดี๋ยวนี้รู้ธรรมเห็นธรรมนะใจเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความวุ่นวายฟุ้งซ่านแล้วใจนั้นจะสัมผัสธรรมที่ละเอียดได้อย่างไรพากันคิดจึงว่าใจธรรมะที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจใจต้องสงบใจยิ่งสงบมากเท่าไหร่ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งเห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นถ้าจะหากว่าใจวุ่นด้วยฟุ้งซ่านใจวุ่นวายแล้วก็เห็นแต่กิเลสเท่านั้นน่ะมีคุณมีประโยชน์มันเป็นอย่างนี้กิเลสถ้ามันมีคุณจริงๆสุนัขมันก็ทำมันก็มีคุณเหมือนกันสัตว์อื่นๆเขาก็มีเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าเทพผู้ที่ผ่านอันนี้พ้นอันนี้จึงเป็นสิ่งเป็นบุคคลที่ประเสริฐขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ผ่านพระพุทธเจ้าก็พ้นจริงๆด้วยพ้นด้วยข้อปฏิบัติทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเอาคำเอาวิธีการที่ได้ทำแล้วนั่นแหละเอามาประกาศจึงว่าใครประพฤติปฏิบัติตามนั้นเหมือนก็เดินตามทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงอยู่ตรงไหนผู้ที่เดินตามไม่เอียงซ้ายเอียงขวาผู้นั้นมีโอกาสที่จะถึงจุดที่พระพุทธเจ้าถึงทั้งนั้นคือพระนิพพานพากันได้ยินไหมได้ยินกันได้ฟังกันทั่วถึงหรือยังอ่ะพระเนนเราก็ตั้งอกตั้งใจนะใครเขาก็ปล่อยไปตามสบายนี่ฉันก็สบายนี่บิณฑบาตมาอุดมสมบูรณ์บิณฑบาตในวัดบิณฑบาตนอกวัดมันก็เต็มบาตรบิณฑบาตในวัดก็ยังเต็มบาตรนะนี่มันก็สุขโขแล้วนี่แต่มันไม่วิวีโกนะมันไม่มีเวทครถ้าหาก็พอใจแต่ความสะดวกสบายเรื่องการกินการนอน

แล้วที่ผ่านมาผ่านมากี่ทุ่มจึงเลิกกันนี่ไม่ถามไทยนะเลิกกันกี่ทุ่มแล้วว่าใครอยากเลิกตอนไหนก็เลิกอย่างนั้นเหรอ

ประมูลว่าไงกี่ทุ่มจึงเลิกกันสี่ทุ่มก็เลิกกันสองทุ่มจนถึงสองทุ่มทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งไปถึงสี่ทุ่มนี่ละก็เรียกว่าใครสามารถต่อสู้ได้แค่ไหนเพียงไรก็เอาที่เท่าเสาเจ้าของสามารถนั่นละถึงว่าจะกลับไปแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าค่ะอย่าไปนอนกลับไปเดินโยมกองกลับไปเดินโยมกองเหลียวดูฟ้าเหลียวดูดวงเดือนดูดาวมันได้ความคิดทั้งนั้นธรรมะไม่ใช่อยู่ในตำราธรรมะมันอยู่ในใจของเรานี่ทุกคนใจไม่สงบเราก็เห็นธรรมะธรรมะที่เรียกว่าเป็นอกุศลใจสงบลงไปก็เห็นธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นกุศลใจไม่สงบเราก็ดูความไม่สงบนั่นนะตัวของตัวความไม่สงบเป็นยังไงใจไม่ที่ไม่สงบนี่หน้าตามันเป็นยังไงตั้งปัญหาถามแล้วก็หยุดดูจิตที่ไม่สงบดูจิตที่ไม่สงบดูจิตที่สงบนี่หน้าตามันเป็นยังไงจะดูให้มันเห็นตั้งใจดูให้มันเห็นจริงๆนี่ไม่คิดอะไรทั้งหมดไม่คิดอะไรทั้งหมดดูจิตที่มันไม่สงบอยู่นั่นแหละในเมื่อเราไม่คิดแล้วความฟุ้งซ่านจะมาจากไหนกว่าเราไม่คิดสักอย่างเดียวไอ้ความไม่สงบมันไม่มีในใจของเรานี่มันไม่มีวิตกวิจารไม่สงบก็ไม่สงบคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาปล่อยไปตามอารมณ์เรื่องของจิตที่เป็นปุถุชนหนาแน่นขนาดนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นต้องทวนกระแสต้องทวนกระแสต้องดัดมันต้องมันมีอะไรเกิดขึ้นมันต้องแก้ปัญหาทันทีในขณะนั้นคำว่าอะไรเกิดนี่มันเกิดขึ้นในจิตของเราเกิดขึ้นในจิตเราจะเกิดในลักษณะไหนนี่เราต้องแก้มันทันทีมันก็ไฟเกิดตรงไหนเราจะดับทันทีไฟเกิดตรงไหนเราจะดับทันทีไม่ปล่อยให้มันลุกลามมากมายถ้ามันดับไม่ไหวมันเผาเราไฟมันไม่ไหม้จากหัวใจของพระนะมันไม่ยกเว้นหัวใจของใครแต่ถ้าญาติโยมไม่พอออกไม่ออกกันนอนอยู่ตะวัดตะวาบางทีมันไม่ใช่ธรรมดานะบอกให้รู้ไว้นอนในวัดน่ะมันสงบแล้วอยู่ในวัดมุมสงบแล้วอยู่ในวัดยิ่งอันตรายอยู่บ้านมันสบายซ้ำเอานั่งนานไม่ได้นะนี่ก็เรียกว่าเป็นในครั้งเนี่ย5-6 เดือนมากกว่าวันนี้แล้วได้มานั่งตรงนี้2 ชั่วโมงถึงหรือเปล่าถึงอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็ตามอัธยาศัยนะใครจะนั่งอีกถึง4 ทุ่มใครจะนั่งไปถึง5 ทุ่มใครจะนั่งจนสว่างก็ดีมันมีโอกาสได้ต่อสู้มีโอกาสได้ศึกษาความเจ็บความปวดเนี่ยมันขั้นหนักไหนกันแน่

สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงทำนี่นะมันกำลังใครๆก็ว่าลุกเป็นฟืนเป็นไฟทีเดียวแก้ได้ก็ได้แก้ไม่ได้มันก็ไฟเผาเรื่อยไปนั่นนะจะขนาดไหนก็ไม่ตายถ้าหากว่ามันจะตายพระพุทธเจ้าตายก่อนแล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกตายกันหมดเพราะแต่ละองค์ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

อะไรเขาว่านึกถึงคำในโบราณท่านพูดแล้วว่านึกขึ้นแล้วมันก็เลยนึกไม่มันไม่ติดต่อเป็นยังไงอ่ะไม่ออกตลาดเขตอ่ะออกโยมทางตลาดเขตเป็นยังไงมาหรือเปล่าไม่ได้มาโอ้เราอยู่ตรงไหนก็นั่งสมาธิได้ไม่มีปัญหาอะไรนะดูของตายกันนะดูของตายอย่าไปหาดูจะไปดูคนที่เราเคยเห็นว่าตายก็ได้ไม่ต้องไปดูคนที่ตายหรือคนที่เราเห็นว่าเขาตายดูในเราดูในเราดูในเราดูในเราตรงไหนมันของตายทั้งนั้นอันไหนตรงไหนจะเป็นของเรามีไอ้ตรงไหนที่อย่ามันเป็นของหอมไม่มียกตัวอย่างง่ายๆมุ้งของเราเราไม่เคยเอามานุ่งมาห่มนะใช่นานๆนะมุ้งเหม็นนะมันไม่ใช่ธรรมดานะบางทีมันอดคิดเนอะไอ้ส้มเกี้ยงมันไม่ได้อาบน้ำนี่3วัน7วันเนี่ยมันยังไม่หนักหนาเท่าไหร่บางคนบางทีอาบน้ำทุกวันนี่เวลาเหงื่อออกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะบางคนมันกลิ่นของตายทั้งนั้นกลิ่นของเสียอาหารที่เรากินเข้าไปมันแปรรูปแปรสภาพแปรรูปแปรสภาพกินบางทีมันหอมเวลามันกินเข้าไปแล้วมันกลิ่นไอ้ที่หอมมันไม่มีนะไอ้รสก็เหมือนกันกินเข้าไปนี่ผ่านลิ้นออกไปแล้วนี่ไอ้รสอันนั้นไม่มีนะมีรสก็เป็นรสที่เรียกว่าใกล้ๆกับว่าเปลี่ยนไปเลยนี่คำว่าอนิจจังอนิจจังนี่มันเปลี่ยนแปลงมาทุกขณะทุกขณะขยับที่ก็มันก็เป็นอนิจจังขยับไปนิดเดียวก็เป็นอนิจจังอนิจจังมีตลอดกาลและตลอดกาลและมีอยู่ทุกอย่างที่มีในโลกคำว่าอนิจจังอนิจจังมันไม่ใช่มีอยู่ในหนังสือเขียนว่าอนิจจังนะไม่ใช่ความคิดของเรานี่การท่องบนสาธาสาธยายอันนั้นจำอันนั้นก็เป็นอนิจจังสัญญาอนิจญาเข้าใจไหมความจำก็เป็นอนิจก็มันก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงสังขารอนิจญาสังความคิดก็เป็นของไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่เราไหนภาวนาพากันภาวนาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่เราบางคนวิญญาณอันนั้นเป็นตัวเป็นตนวิญญาณว่ากันไปถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นหมดใจของเราทำนั่นไปหมายเขาแต่ความจริงเขาก็เป็นของเกิดดับวิญญาณังอนั

ตาวิญญาณก็เป็นของเกิดดับวิญญาณที่นี้หมายถึงรู้อารมณ์หูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงรู้ว่าเป็นเสียงใครรู้ว่าเสียงนั้นรู้ว่าเสียงนั้นมีความหมายอย่างไรรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่พอใจหรือเสียงนั้นไม่พอใจนี่เรียกวิญญาณความรู้อารมณ์วิญญาณตาเห็นรูปรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปคนรู้จักรูปไม่รู้คุณรู้โลกคุณไม่รู้จักนี่อันนี้คือรู้ขณะที่สัมอายตนะภายในภายนอกสัมผัสกันเป็นวิญญาณขึ้นมาความรู้หลังจากการสัมผัสนั้นไม่มันรู้ขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้คือวิญญาณมันเกิดดับอยู่ใช่อยู่ตลอดเวลามันรับมาแล้วนี่มันเอามาคิดมันรับเอามาแล้วมันเอามาจำเอามาคิดนี่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาคำว่าขันธ์ทั้งห้านี่มันทำงานหมุนกันอยู่ตลอดเวลาเราต้องใช้ความสงบของใจเรียนและศึกษาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาประสานกันอย่างนี้อัตโนมัติมันก็ตาเราเห็นภาพอย่างนี้มันรู้แล้วว่านั่นเป็นไข่นั่นมันอัตโนมัติทั้งนั้นนะอาหารเข้าปากภาพอย่างนี้มันรู้แล้วเค็มเปรี้ยวหวานอร่อยไม่อร่อยมันยังรู้อีกนะไม่ใช่ลิ้นรู้นะไม่ใช่ลิ้นรู้นะลิ้นมันจะรู้เรื่องอะไรตัดเอามาซอยลิ้นหมูลิ้นลิ้นวัวลิ้นควายเขายังขายเอามาทำเป็นอาหารน่ะมันจะรู้อะไรลิ้นก็ไม่รู้เรื่องลิ้นเพียงแต่ว่าเป็นสัมผัสเป็นเครื่องผ่านเป็นประตูผ่านเท่านั้นตาก็เป็นประตูมโนมันจักขุทวารโสตทวารชิวหาทวารคานัสมาคานัสทวารกายทวารมโนทวารนั่นความคิดมันก็เป็นช่องทางเป็นทวารทั้งนั้นให้พาจริงเหล่านี้เราคิดเราพิจารณาได้เอามาคิดเอามาพิจารณาถึงจะนั่งมาอันนั่งเอานั่งสมาธิเดินจงกรมเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาก็ได้การพิจารณามันก็เหมือนกับการเดินทางที่เราไม่เคยเดินมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างผิดมันไม่มีทางไปแล้วมันกลับผิดไม่ทันไม่ไปมันทวนทางกลับไม่แล้วมันจะผิดอีกมันไปไม่ได้มันก็กลับต้องฝึกให้ใจของเราทำงานใจของเราเดินทางเดินไปทางไหนเดินไปทางอนิจจังให้มันเห็นชัดเดินไปหาความว่าทุกข์พระพุทธเจ้าว่ากองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์นี่เดินไปตามกองทุกข์นี่เดินไปหากองตายกองที่ไม่มีอะไรเป็นสาระก่อนแก่นสารนี่เดินไปนี่เนี่ยพิจารณาไปอย่างนี้อย่าพิจารณาไปหาบ้านหาช่องหาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณหนูคุณน้องอะไรอย่าไปคิดเด็ดขาดเสียเวลาไม่ใช่เสียเวลานะมันเสียหายด้วยบั่นทอนสภาพการเป็นนักบวชของเรานี่บั่นทอน

0: อ่ะพากันนั่งสมาธิต่อไปนะ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระ

องค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรถปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอุปสีวะปัญหาที่6ซึ่งอุปสีวะมานพได้กราบทูลพระภูมิพระภาคเจ้าความว่าข้าพระเจ้าผู้เดียวไม่อาศัยพระองค์ไม่อาจเพื่อที่จะข้ามโอคะคือห้วงน้ำใหญ่อันหมายถึงห้วงทุกข์หรือห่วงกิเลสได้ขอให้พระองค์ตรัสบอกอารมณ์เป็นเครื่องยึดหน่วงที่จะได้อาศัยข้ามห่วงนี้ดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบความว่าให้ท่านมีสติเพ่งอากินจัญญายตนะอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีข้ามโอคะคือข้ามห่วงเถิดจงละกามทั้งหลายเว้นเสียจากความสงสัยทั้งหลายดูความสิ้นไปแห่งตัณหาคือความทะยานอยากให้เห็นประจักษ์ชัดทั้งกลางคืนกลางวันดังนี้ซึ่งได้แสดงอธิบายแล้วอุปสีวมานพได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้ที่มีราคะคือความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวง

สิ้นไปแล้วละอารมณ์อื่นอาศัยอากินจัญญายตนะคืออารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเท่านั้นน้อมไปแล้วในอากินจัญญายตนะอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐจะพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมไปบ้างหรือพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมคือผู้ที่มีราคะความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปแล้วน้อมไปแล้วในอากินจัญญายตนะอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐเท่านั้นคืออาศัยแต่อากินจัญญายตนะกำหนดอารมณ์ว่าไม่มีเท่านั้นละอารมณ์อย่างอื่นจึงชื่อว่าน้อมไปในอากินจัญญายตนะอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐผู้ที่ปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมคำถามและคำตอบนี้ก็สืบเนื่องมาจากคำถามและคำตอบข้อแรกซึ่งเมื่อพิจารณาดูแนวธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดาได้ทรงแนะแนวปฏิบัติแก่อุปสีวมานพซึ่งได้ฌานสมาบัติคือได้สมาธิอย่างแน่วแน่
ท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้ห้วงน้ำใหญ่คือกิเลสและทุกข์ทั้งหลายก็ยังคงมีอยู่เท่าเดิมไม่ลดน้อยลงไปและอุปสีวมานพก็ติดอยู่แค่นั้นแก้ไขไม่ได้พระบรมศาสดาได้ทรงทราบพื้นปฏิบัติที่ได้มาของเขาจึงได้ตรัสสอนวิธีแก้ไขให้เพียงข้อสำคัญเรียกว่าสะกิดเพียงนิดเดียวให้เขาดูให้พบความสิ้นไปแห่งตัณหาให้ประจักษ์ชัดให้ละกามละความสงสัยอันเป็นการปฏิบัติที่อาศัยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละกำหนดพิจารณาดูกามดูความสงสัยดูตัณหาที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเช่นเดียวกันกับฌานสมาบัติกล่าวคือในขณะที่ยังไม่ได้ทำสมาธิกามความสงสัยตัณหาก็ตั้งอยู่ในกามคุณารมณ์ทั้งหลายดังที่เป็นไปอยู่ในจิตของสามัญชนทั่วไปแต่ครั้นเมื่อมาทำสมาธิสงบกามคุณารมณ์ก็มาติดอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นและในตัวสมาธิเองคือเป็นกามเป็นความสงสัยเป็นตัณหาอยู่ในรูปกรรมฐานและในสมาธิที่อาศัยรูปกรรมฐานแต่ครั้นเมื่อเลื่อนขึ้นมาปฏิบัติในอรูปกรรมฐานได้อรูปฌานสมาบัติกามความสงสัยตัณหาก็มาติดอยู่ในอรูปกรรมฐานในอรูปฌานสมาบัติก็เป็นอันว่าไม่พ้นกามไม่พ้นความสงสัย

ให้พ้นตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสกิจให้ดูกามดูความสงสัยดูตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอรูปกรรมฐานหรือในอารมณ์ของอรูปกรรมฐานที่ปฏิบัติหรือที่ได้อยู่นั่นแหละและในตัวรูปอรูปฌานสมาบัติเองที่ได้และเมื่อดูเข้ามาดังนี้แล้วผู้ที่ปฏิบัติได้สมาธิดีขึ้นแล้วโดยลำดับมาจนถึงขั้นนั้นก็ย่อมจะรู้จะเห็นได้จะเห็นกามคือความใคร่จะเห็นความสงสัยจะเห็นตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากติดเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติละให้สิ้นไปละความใคร่ความสงสัยความดิ้นรนทะยานอยากแม้ที่มีอยู่ในตัวอารมณ์นั้นและในสมาธินั้นให้สิ้นไปดูให้สิ้นไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและให้พบความสิ้นไปโดยลำดับดังนี้ในขั้นนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทราบหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาว่าการที่จะละกามละความสงสัยละตัณหาให้สิ้นไปนั้นเป็นกุปปธรรมธรรมะที่กำเริบก็มีเป็นอกุปปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบก็มีที่เป็นกุปปธรรมธรรมะที่กำเริบก็หมายความว่ายังเสื่อมได้ก็ได้แก่การที่ละได้พ้นได้อันยังไม่ถึงขั้นมรรคผลนิพพานยังเสื่อมได้กำเริบได้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาจนถึงเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานแล้วก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดตามขั้นของมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อเป็นขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดคือสัญญาต3ดังนี้เป็นต้นจนถึงขั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นมรรคผลนิพพานดังนี้จึงจะไม่เสื่อมฉะนั้นตามปัญหาที่อุปสีวมานพกราบทูลถาม

ต่อไปที่แสดงในวันนี้ซึ่งใช้ถ้อยคำว่ามีราคะคือความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปแล้วอาศัยอากินจัญญายตนะคืออารมณ์ว่าไม่มีหรือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีและอารมณ์อื่นอันจะต้องทำความเข้าใจว่าที่อาศัยอากินจัญญายตนะคืออาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั้นก็จะต้องไม่ใช่เพียงสมาธิเท่านั้นแต่ว่าอากินจัญญายตนะคือตัวไม่มีนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาอีกด้วยซึ่งไม่มีเพียงที่เป็นอารมณ์ของสมาธิซึ่งอุปสีวมานพเคยได้มานั่นก็เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นซึ่งอุปสีวมานพเองก็ติดอยู่เพราะยังข้ามทุกข์ข้ามกิเลสอะไรไม่ได้จึงต้องมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสแก้มาให้ว่าต้องไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยเพราะฉะนั้นการที่ตรงตรัสแก้ในปัญหาแรกนั้นก็เป็นการสะกิดถูกจุดที่อุปสีวมานพนั้นติดอยู่ก็แจ่มแจ้งขึ้นมาแก่เขาเองเพราะฉะนั้นในปัญหาต่อมานี้เขาจะต้องเข้าใจว่าที่ไม่มีอันเป็นอารมณ์ของอากินจัญญายตนะฌานนั้นก็จะต้องไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยอันเป็นทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาอันเป็นเครื่องตัดกิเลสแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นอันว่าตัดกิเลสได้เด็ดขาดเพียงบางอย่างหรือว่าทั้งหมดตามกำลังของมรรคผลดังกล่าวแล้วและเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าน้อมไปแล้วคือน้อมจิตไปแล้วหรือจะว่าพ้นไปแล้วก็ได้ในอากินจัญญายตนะที่มีความหมายเปลี่ยนมาแล้วตามที่ตรัสตอบเป็นไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐไม่ใช่ปลดเปลื้องสัญญาจำเพาะที่เป็นอรูปที่เลื่อนมาโดยลำดับเท่านั้นแต่ว่าปลดเปลื้องกามสัญญากังขาสัญญาตัณหาสัญญาแม้อย่างละเอียดด้วยและเมื่อปลด

เรื่องได้จริงก็ต้องเป็นขั้นมรรคขั้นผลขั้นนิพพานเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นอกุปปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบเมื่อเป็นดังนี้จึงตั้งอยู่อย่างไม่เสื่อมเพราะเมื่อเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานแล้วตั้งแต่ขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขึ้นไปก็เป็นอันว่าไม่กลับกรอกอีกกิเลสที่ละแล้วไม่กลับมาอีกและเมื่อละกิเลสได้หมดกิเลสที่ละได้ทั้งหมดนั้นก็ไม่กลับมาอีกจึงเป็นอันว่าไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่เสื่อมก็จะต้องมีความหมายถึงว่าปฏิบัติอาศัยสมาธิที่เป็นพื้นนั่นแหละมาเป็นทางวิปัสสนาปัญญาดูกามดูความสงสัยดูตัณหาแม้ที่มีอยู่นั้นทำให้สิ้นไปโดยปล่อยวางไม่ยึดถือเมื่อปล่อยวางได้ก็เป็นอันว่าละกิเลสได้เด็ดขาดได้เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าทำให้กามทำให้ความสงสัยทำให้ตัณหาไม่มีจริงๆเป็นบางส่วนหรือว่าทั้งหมดตามกำลังของมรรคและผลและเมื่อละได้เด็ดขาดเพียงไรก็ตั้งมั่นคงอยู่เพียงนั้นไม่เสื่อมมีแต่ที่จะเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงละกิเลสได้ทั้งหมดดังนี้อันหนึ่งแม้ว่าตามคำถามและคำตอบจะเป็นไปตามภูมิปฏิบัติของผู้ถามก็ตามแต่ก็พึงเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติทำสมาธิในทางพุทธศาสนาแล้วแม้จะกำหนดลมหายใจเข้าออกอันเป็นอานาปานสติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือจะปฏิบัติในสติปัฏฐานพิจารณากายเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์ธรรมะเป็นอารมณ์จนถึงเป็นข้อนิวรณ์ดังที่กำลังถึงอยู่นี้ก็ตามก็ให้ปฏิบัติให้ได้สมาธิและเมื่อได้สมาธิแล้วแม้ในอารมณ์ของสมาธิข้อใดข้อหนึ่งก็ให้หัดเพ่งดูกามเพ่งดูความสงสัยเพ่งดูตัณหาแม้ที่มีอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นและในตัวสมาธินั้นละเสียปล่อยวางเสียและในการที่จะปล่อยวางนั้นเพียงแต่กำหนดดูให้รู้และกำหนดว่าควรจะละเสียไม่ควรจะมีแม้เพียงเท่านี้ก็จะทำให้กามความสงสัยตัณหาที่มาเกิดนั้นดับไปได้เพราะว่าเมื่อดูอยู่เพ่งอยู่มองเห็น

0: มองเห็นกามมองเห็นความสงสัยมองเห็นตัณหาที่ดิ้นรนอยู่ในจิตก็ย่อมจะรู้และเมื่อรู้ก็จะสงบจะดับและใช้วิธีพิจารณามองให้เห็นลักษณะที่เกิดดับอันเป็นอนิจจลักษณะลักษณะที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทุกขลักษณะลักษณะที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้อันเป็นอนัตตลักษณะดังนี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความปล่อยวางในการปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นการที่อาศัยสมาธิทำวิปัสสนาต่อกิจของทุกๆคนที่จะต้องปฏิบัติต่อไปนั่นก็คือทำสมาธิให้ดียิ่งขึ้นและอาศัยสมาธิทำวิปัสสนาปัญญาละกามละความสงสัยละตัวตัณหาให้ยิ่งขึ้นจนกว่าจะละได้หมดจึงจะเสร็จกิจถ้ายังละไม่ได้หมดก็ยังไม่เสร็จกิจต้องทำกันต่อไปก็อาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหลักปฏิบัติตลอดไปการปฏิบัติในสติปัฏฐานก็ย่อมปฏิบัติให้เป็นไปได้ทั้งในด้านสมถะและวิปัสสนาหรือด้านสมาธิและปัญญาดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษร
2: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
3: เจออาจารย์มาเยอะ

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวนอักษรมาแล้วค่ะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของสวนอักษรค่ะช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยการอยู่เป็นเพื่อนกันคุยกันเรื่องหนังสือนะคะดิฉันปานศศิธรกุวังคดิโลกค่ะอยู่กับทุกท่านในวันพฤหัสบดีค่ะอ่านหนังสืออะไรในรอบสัปดาห์ก็จะหยิบเอามาคุยกันมีเรื่องราวที่น่าสนใจสาระดีๆจากหนังสือหยิบจับเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะและท่านไหนที่สนใจอยากอ่านเนื้อหาเต็มๆของหนังสือดิฉันก็จะให้ข้อมูลเอาไว้ในช่วงเวลาของสวนอักษรด้วยพยายามจะบอกข้อมูลของหนังสือเอาไว้โดยตลอดเลยนะคะเผื่อไม่ได้ฟังตอนต้นฟังไม่ทันก็จะได้ฟังในช่วงกลางบ้างช่วงท้ายบ้างก็อยากให้ทุกท่านได้อ่านหนังสือดีๆได้ความรู้ได้สาระดีๆหรือได้ความบันเทิงจากหนังสือค่ะการอ่านหนังสือก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างตัวดิฉันเองรู้สึกว่าได้เปิดโลกของเราอะไรที่เราไม่อาจที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองพาตัวเองก็ไปสู่โลกนั้นด้วยตัวเองไม่ได้ก็ได้เรียนรู้ผ่านทางตัวหนังสือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราได้จากหนังสือก็คือเรื่องของภาษานั่นเองยิ่งได้อ่านหนังสือที่เขามีภาษาสวยๆมีภาษาที่เข้าใจง่ายหรือมีข้อคิดคำคมต่างๆก็ได้ประโยชน์มากมายแล้วก็ได้ฝึกสมาธิด้วยแต่ก็พูดตรงๆนะช่วงหลังเราก็มีอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อเชื่อมโลกอย่างโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อะไรต่างๆได้บางทีก็ทำให้สมาธิในการอ่านหนังสือนั้นสั้นลงนะคะอ่านไปก็อ่ะหยิบโทรศัพท์มาดูสักนิดนึงมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างจะได้อัปเดตข่าวคราวจริงๆไม่ถูกต้องเลยนะคะควรจะพักสายตาจากเรื่องของจอเอาไว้บ้างมีบางช่วงของดิฉันนะคะใช้จอมากจนเกินไปทั้งเรื่องงานทั้งความบันเทิงส่วนตัวเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเล่นเกมผ่านทางแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือด้วยเล่นเอาสายตานี่เบลอไปเลยนะคะก็ต้องพักสายตาค่ะมองออกไปในที่ไกลๆแล้วก็ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งดิฉันว่านะคือการออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกกลางแจ้งนะคะวิ่งก็ได้หรือว่าถ้าไม่ถนัดวิ่งหรือกลัวก็เข่าเสื่อมก็เดินเร็วๆหน่อยค่ะเดินออกกำลังกายอาจจะใส่หูฟังก็ได้เพื่อที่จะฟังสิ่งต่างๆแต่ว่าตาเราก็ไม่ต้องดูจอนะคะการที่เราเดินเร็วๆเนี่ยแน่นอนเราหยิบจอขึ้นมาดูเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือวิ่งก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแต่ถ้าเราเดินช้าๆเนี่ยโอกาสที่จะหยิบจอออกมาดูด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้ดังนั้นก็จะออกกำลังกายโดยการเดินเร็วแล้วก็สายตาเราก็จะมองไปข้างหน้าเห็นธรรมชาติยิ่งถ้าได้เดินในที่ที่เป็นแบบสวนสาธารณะก็จะยิ่งดีเลยนะคะเห็นกระรอกเห็นนกเห็นต้นไม้แปลกๆเห็นผู้คนมันก็ทำให้เราได้เชื่อมโยงกับโลกภายนอกที่ไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆค่ะลองเจียดเวลานะบางส่วนนะไปเดินเร็วๆออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นบ้างนะคะดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วก็อย่าลืมกลับมาอ่านหนังสือด้วยค่ะในสัปดาห์ที่แล้วได้คุยเรื่องของหนังสือเล่มนี้ไว้ค่ะแล้วก็คุยไปได้บางส่วนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะจะเอาอีกบางส่วนเอามาคุยกันในสัปดาห์นี้สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือชีวิตที่เบิกบาน The Joy of Living ค่ะไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข Unlocking the Secret and Science of Happiness ค่ะก็เป็น

หนังสือที่เขียนโดยยองเจมิงยูริมโปเชร่วมกับอิริกสเวนซันค่ะสมาธิภาวนาทำได้ทุกที่ทุกเวลาไร้เงื่อนไขไร้ข้อจำกัดผู้แปลหนังสือเล่มนี้คือคุณพินทุศรติวุตานนท์ค่ะจัดพิมพ์กับสวนเงินมีมาบรรณาธิการโดยคุณพจนาจันทระสันติค่ะเป็นหนังสือในโครงการหนังสือวิชาการจิตตปัญญาศึกษาลำดับที่26ค่ะขอย้อนทวนเรื่องราวของท่านยองเจมิงยูริมโปเชและที่มาของหนังสือเล่มนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านก็เป็นธรรมาจารย์สายทิเบตค่ะเป็นธรรมาจารย์สายทิเบตรุ่นใหม่นะคะก็จะเรียกแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นพระทิเบตนั่นเองซึ่งท่านก็เกิดในปี1975ค่ะที่เมืองนูบลีประเทศเนปาลแล้วท่านก็ได้รับการอบรมศึกษานอกทิเบตท่านเป็นคนที่เป็นเลิศด้านสายปฏิบัติและปริยัติในสายธรรมะโบราณของพุทธศาสนาสายทิเบตแล้วนอกจากนี้ท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์เรื่องชื่อหลายสาขาทางฝากฝั่งตะวันตกด้วยค่ะท่านก็หยิบเอาเรื่องราวของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เอามาอธิบายซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยล้ำลึกมากกว่าวิทยาศาสตร์ซะอีกนะคะในหลายเรื่องของพุทธศาสนานั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยแล้วก็ถ้าท่านไหนได้อ่านในรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจเลยว่าความล้ำลึกของคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล้ำลึกกว้างไกลขนาดไหนตัวดิฉันเองก็ต้องขอออกตัวเลยนะคะไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่านออกมาให้ท่านได้เข้าใจในช่วงเวลาสั้นๆได้นะคะถ้าอยากจะอ่านในรายละเอียดนี่แนะนำนะคะให้หยิบเล่มนี้มาอ่านเลยชีวิตที่เบิกบานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เล่าให้ฟังช่วงชีวิตในวัยเด็กของท่านยองเจมิงยูริมโปเชตอน3ขวบท่านถูกระบุตัวอย่างเป็นทางการว่าท่านนั้นเป็นยองเจมิงยูริมโปเชที่7กลับชาติมาเกิดค่ะซึ่งตามแนวคิดหรือขนบของศาสนาพุทธทิเบตบรรดาธรรมาจารย์องค์สำคัญที่ได้บรรลุความรู้แจ้งสูงสุดจะเปี่ยมด้วยความกรุณาเป็นล้นพ้นก็คือกลับชาติมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อช่วยเหล่าสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองตัวของท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านก็เติบโตมาโดยการได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้ด้านคำสอนด้านศาสนาพุทธมาจากทั้งพ่อของท่านแล้วก็มาจากทั้งธรรมอาจารย์องค์สำคัญต่างๆแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความทุกข์ของท่านที่ท่านเล่าเอาไว้นะคะก็คือตั้งแต่วัยเด็กมาแล้วท่านจะมีอาการตื่นกลัวตื่นตกใจจนกระทั่งเหมือนจะมีอาการแบบแพนิคเวลาที่เจอผู้คนก็จะหัวใจเต้นเร็วตื่นกลัวมีความกลัวอยู่ภายในมาโดยตลอดไม่ว่าจะได้ฝึกฝนเรียนรู้ฝึกสมาธิสวดมนต์อย่างไรสิ่งนั้นก็ไม่พ้นไปเลยแม้กระทั่งตอนอายุ12ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นยองเจมิงยูริมโปเชแล้วก็ตามก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่ค่ะแต่อาการนั้นก็มาหายไปในช่วงที่ท่านได้เข้าสู่การปลีกวิเวก3ปีซึ่งการปลีกวิเวก3ปีก็คือการที่ธรรมาจารย์องค์สำคัญก็จะได้ถ่ายทอดคำสอนที่สืบทอดกันมาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดเป็นรุ่นๆเขาใช้วิธีสอนแบบปากต่อปากก็คือในช่วงเวลา3ปีก็จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์คนที่เหมือนถูกเลือกแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับการถ่ายทอดปีแรกผ่านพ้นไปท่านก็ยังไม่หายจากอาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคนะคะจนกระทั่งมีช่วงวันที่ท่าน

ตัวเป็นเวลา3วันอยู่ในกุฏิโดยจะไม่ออกไปไหนเลยแล้วก็นั่งภาวนาอยู่ในนั้นและ3วันนั้นเองที่ท่านค้นพบความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการที่เป็นมาตลอดหลายๆปีตั้งแต่วัยเด็กของท่านนั้นหายไปโดยสิ้นเชิงทีนี้มันมีคำอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะที่เอามาเทียบเคียงเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยตอนที่ในวัยเด็กมีลูกศิษย์ลูกหาชาวตะวันตกของคุณพ่อท่านคือมาเรียนกับพ่อท่านและท่านเองก็เลยได้คุ้นเคยกับลูกศิษย์ชาวตะวันตกได้เรียนรู้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์มาด้วยแล้วอีกช่วงวัยหนึ่งท่านก็มีโอกาสเดินทางไปสหรัฐอเมริกาค่ะที่นั่นท่านได้พบบรรดานักจิตวิทยานักประสาทวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนและได้มีการทดลองหรือศึกษาวิจัยร่วมกันทำให้ท่านมีความเข้าใจเรื่องราวของระบบประสาทเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแล้วก็นำสิ่งนี้มาจับกับทางพุทธศาสนาค่ะดิฉันขอหยิบเอามาเฉพาะจุดเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจง่ายๆคือท่านบอกว่าในสมองของเราเนี่ยมันมีเซลล์กระจายข่าวค่ะซึ่งไอ้เจ้าเซลล์กระจายข่าวหน้าตามันจะคล้ายต้นไม้มีกิ่งก้านยื่นออกมาส่งและรับข่าวสารกับกิ่งก้านอื่นๆและเซลล์ประสาทอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วกล้ามเนื้อผิวหนังอวัยวะสำคัญอวัยวะรับสัมผัสซึ่งมันก็จะมีการส่งข่าวสารให้กันและกันผ่านช่องว่างเล็กๆระหว่างกิ่งก้านที่ใกล้ที่สุดค่ะซึ่งไอ้เจ้าข่าวสารเหล่านี้มันจะถูกนำพาส่งต่อกันไปในรูปแบบของโมเลกุลทางเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาทค่ะแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความสุขความทุกข์อะไรของเราก็คือว่าการทำงานของบรรดาสิ่งเหล่านี้ไอสารสื่อประสาทอะไรเหล่านี้นะคะมันก็จะทำงานซ้ำไปซ้ำมามันส่งต่อข่าวสารเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเป็นพฤติกรรมเดิมค่ะไอข่าวสารเดิมๆมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นเครื่องที่ช่วยตัดสินผู้คนตัดสินเหตุการณ์ตัดสินประสบการณ์ต่างๆแบบอัตโนมัติขึ้นมาคือสมมุติว่าตอนวัยเด็กเราอาจจะเคยกลัวสุนัขนั่นแหละทำไมปัจจุบันตัวเราก็โตใหญ่ขึ้นสุนัขนี่มันกลายเป็นตัวเล็กนิดเดียวทำไมเรายังกลัวอยู่ก็เพราะว่าในสมองของเรามันมีการส่งข่าวสารซ้ำไปซ้ำมากลายเป็นความเชื่อกลายเป็นความชินความฝังใจแค่คิดถึงสุนัขโอ้โหหัวใจก็เต้นเลยนะสำหรับบางคนกลัวถึงขั้นว่าแค่คิดถึงก็กลัวเหงื่อออกแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงสุนัขแล้วปกติเราต้องกลัวสุนัขตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันดันน่ารักแล้วมันก็เชื่องด้วยเอ้ยอยู่ๆเนี่ยมันก็เดินเข้ามาดมเรามาเข้าคลอเราท่าทางมีความสุขในสมองของเราไอสารสื่อประสาทนี่มันก็จะเกิดข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาค่ะมันก็จะคุยกันในสมองว่าเฮ้ยสุนัขนี่มึงทีมก็อาจจะน่ารักก็ได้และถ้าเราไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้แล้วเจอสุนัขตัวนี้บ่อยๆหลายครั้งข้อมูลแบบแผนชุดเก่าก็จะเริ่มอ่อนแรงลงไปแล้วก็แบบแผนชุดใหม่ที่เราเห็นว่าสุนัขมันน่ารักมันก็จะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นค่ะจนในที่สุดเราอาจจะไม่กลัวสุนัขอีกต่อไปเลยก็ได้ก็เอามาเทียบเคียงนะกับตัวของเราในมนุษย์คนหนึ่งก็อาจจะมีชุดของสารสื่อประสาทที่มันถูกส่งต่อซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่เล็กจนโตผ่านไปเป็น10ปีหลาย10ปีจนเรามีความเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นและเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่ในทางพุทธศาสนาบอกเราว่าจิตของเรานั้นมันมีความยิ่งใหญ่จิตคืออะไรที่หาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เรา

รู้ว่ามีจิตอยู่จริงและจิตนั้นยิ่งใหญ่มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเปลี่ยนตัวเองของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านค้นพบสิ่งนี้ในช่วงเวลาที่ท่านกักตัวเองอยู่ในกุฏิ3 วันในช่วงที่ท่านไปปลีกวิเวก

ลายหายไปเลยค่ะทีนี้ในส่วนที่อยากจะเอามาคุยต่อนะคะในเนื้อหาช่วงต่อมาของหนังสือในหัวข้อที่ว่าเหนือกว่าจิตเหนือกว่าสมองมีการโค้ดคำพูดขึ้นมาเมื่อจิตรู้แจ้งนั่นคือพุทธะโค้ดมาจากปัญญาแห่งมรณการสูตรแปลโดยอลิซาเบธเอ็มคาลาฮานค่ะเมื่อจิตรู้แจ้งนั่นคือพุทธะในบทนี้ท่านก็ว่าไว้อย่างนี้นะคะว่าจริงๆเราไม่ใช่คนที่ขี้กังวลและถูกกักขังในข้อจำกัดอย่างที่เราคิดหรอกไม่ว่าธรรมอาจารย์ผู้ฝึกมาดีท่านไหนก็ย่อมบอกเราได้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าเชื่อถือว่าที่จริงแล้วเราคือแก่นแท้แห่งความกรุณามีความตื่นรู้อย่างเต็มเปี่ยมและมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการบรรลุซึ่งความดีงามอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงเพื่อตัวเองแต่สำหรับทุกคนและทุกสิ่งเท่าที่จะจินตนาการได้คือเราทุกคนมีความสามารถนั้นค่ะความสามารถที่จะบรรลุความดีงามที่ยิ่งใหญ่ปัญหาก็คือตัวเรานั้นไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเองค่ะในแง่วิทยาศาสตร์ที่ท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านบอกว่าได้มาจากการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในยุโรปและอเมริกาเหนือก็คือคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่านิสัยความเคยชินของโครงสร้างระบบประสาทของตนนั้นคือภาพลักษณ์ของตนอย่างที่เป็นอยู่และภาพลักษณ์นี้มักจะแสดงออกอย่างเป็นทวิลักษณ์ตัวเองกับคนอื่นทุกข์กับสุขมีกับไม่มีดึงดูดกับผลักใสโชคไม่ดีที่เมื่อจิตเคลือบคลุมด้วยทัศนคติแบบทวิลักษณ์ทุกๆประสบการณ์แม้กระทั่งเวลาของความรื่นรมและความสุขก็ถูกยึดไว้ด้วยความรู้สึกจากการถูกจำกัดขอบเขตมันก็มักจะมีแต่คำว่าแต่ผุดขึ้นมาอยู่เบื้องหลังเสมอแต่อย่างหนึ่งคือแต่ของอีกอย่างที่ต่างออกไปเช่นโอ้งานเลี้ยงวันเกิดของฉันมันวิเศษมากแต่ฉันอยากได้เค้กช็อกโกแลตมากกว่าเค้กแครอทแล้วก็จะมีแต่ของสิ่งที่ดีกว่าเช่นฉันชอบบ้านใหม่หลังนี้แต่บ้านของจอนเพื่อนฉันมันใหญ่กว่าและสว่างกว่าและในที่สุดก็จะมีแต่ของความกลัวยกตัวอย่างนะคะฉันทนงานนี้ไม่ไหวแล้วแต่ในตลาดแรงงานนี้ฉันจะหางานใหม่ได้อย่างไรโดยประสบการณ์ส่วนตัวท่านก็บอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวสอนท่านว่าเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความรู้สึกที่เป็นข้อจำกัดส่วนตัวทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นท่านอาจจะยังคงต้องนั่งอยู่ในห้องปลีกวิเวกรู้สึกกลัวและไม่กล้าพอที่จะไปร่วมปฏิบัติแบบกลุ่มด้วยความเป็นเด็กชายอายุ13ท่านรู้เพียงแต่ว่าจะเอาชนะความกลัวและความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนี้ได้อย่างไรและจากการที่ท่านได้รับการสอนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาหลายๆคนนะคะท่านก็เริ่มรู้ว่าเหตุใดจากมุมมองเชิงภาวะวิสัยทางวิทยาศาสตร์การปฏิบัติธรรมจึงได้ผลจริงความรู้สึกที่คนเราถูกจำกัดไม่ว่าจะเป็นความวิตกความกลัวและอื่นๆเป็นเพราะการทำงานของระบบประสาทกระจายข่าวแท้จริงแล้วมันคือนิสัยความเคยชินเท่านั้นและนิสัยย่อมสามารถเพิกถอนได้ค่ะแล้วท่านก็ได้บอกเราต่อไปนะคะว่าสิ่งแรกที่ท่านได้เรียนรู้ในฐานะชาวพุทธก็คือธรรมชาติพื้นฐานของจิตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเสียจนไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาไม่อาจจะอธิบายได้ด้วยคำพูดค่ะในภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่คำสอนของพระพุทธองค์ได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่เดิมนั้นธรรมชาติพื้นฐานของจิตเรียกว่าตถาคตคันค่ะเป็นคำที่เข้าใจยากแล้วก็แปลได้หลายอย่างไม่มีคำอธิบายอะไรที่จะเป็นความชัดเจนนะคะอาจจะหมายถึงธรรมชาติที่แท้จิตธรรมชาติแก่นแท้ของการตรัสรู้หรือธรรมชาติพุทธะอะไรก็ตามทีนี้ท่านก็อธิบายว่าจริงๆเนี่ยจิตธรรมชาติของเรามันมีศักยภาพกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแต่มันมักจะถูกบดบังด้วยข้อจำกัดของแบบแผนของระบบประสาทที่มันฝังมาจนเป็นนิสัยค่ะแล้วนอกจากนี้ศักยภาพในตัวของจิตธรรมชาตินี้มันก็ยังไปสร้าง
มันสร้างได้ทุกอย่างมันสร้างแม้กระทั่งความไม่รู้ในธรรมชาติ

ภาพของตัวเองมันทำให้มนุษย์เนี่ยไม่รู้ศักยภาพของจิตของตัวเองถึงตรงนี้ท่านก็มีการยกเอาเรื่องเล่านะคะเป็นการอุปมาอุปไมยในคัมภีร์บทหนึ่งพระองค์เปรียบตถาคตคันเป็นก้อนทองคำที่ถูกห่อหุ้มด้วยโคลนและสิ่งสกปรกลองนึกดูถ้าคุณเป็นนักล่าสมบัติวันหนึ่งคุณค้นพบก้อนโลหะในพื้นดินคุณขุดหลุมเอาโลหะนั้นขึ้นมานำกลับบ้านและเริ่มล้างมันทีแรกมุมหนึ่งของก้อนโลหะเผยโฉมเป็นประกายสดใสในที่สุดคุณค่อยๆล้างโคลนและสิ่งสกปรกที่ติดออกมาจนหมดปรากฏว่าโลหะก้อนนั้นเป็นทองคำขอถามว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันก้อนทองคำที่ฝังอยู่ในโคลนตมหรือก้อนโลหะที่คุณล้างอันที่จริงค่าของมันเท่ากันความแตกต่างระหว่างก้อนที่เปื้อนโคลนกับก้อนที่ล้างสะอาดแล้วย่อมไม่สำคัญแต่อย่างใดเช่นเดียวกับจิตธรรมชาติการที่เซลล์กระจายข่าวทำให้คุณมองไม่เห็นจิตของคุณเองอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้ทำให้ธรรมชาติพื้นฐานของจิตเปลี่ยนไปความคิดอย่างชนะเกลียดชั้นโง่หรือชั้นเบื่อไม่ใช่อะไรนอกจากดินโคลนทางชีวภาพที่บดบังคุณลักษณะอันเจิดจรัสของธรรมชาติพุทธะหรือจิตธรรมชาติไว้เพียงชั่วคราวนั่นเองบางครั้งพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบจิตธรรมชาติกับอวกาศอันเว้งว้างไม่ใช่อวกาศตามความเข้าใจของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ในความหมายเชิงกวีนิพนธ์ของสภาวะอันเปิดกว้างล้ำลึกซึ่งเราสามารถรู้สึกได้เมื่อมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่ไร้เมฆหรือเข้าไปในห้องขนาดใหญ่เช่นเดียวกับห้วงอันเวิ้งว้างนั้นจิตธรรมชาติไม่ได้อิงอาศัยเหตุหรือปัจจัยใดๆมันเพียงมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่อาจยังวัดและอยู่เหนือคำบรรยายเป็นฉากหลังที่เราเคลื่อนผ่านมันไปและสัมผัสกับสิ่งที่เรารู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆที่เรารับรู้มาถึงหัวข้อย่อยว่าสันติสุขโดยธรรมชาติถึงตรงนี้ท่านก็อธิบายนะคะว่าแก่นแท้ของจิตเนี่ยไม่ได้ถูกรบกวนด้วยความคิดที่ไม่น่าพึงพอใจหรือว่าเหตุปัจจัยที่เป็นความเจ็บปวดจริงๆมันสงบสุขอยู่โดยธรรมชาติค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าเหมือนจิตของเด็กเล็กที่ตามพ่อแม่ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์คือเปรียบเทียบพ่อแม่พาลูกไปพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ก็ดูงานศิลปะแล้วก็ประเมินตัดสินเอ้ยสวยไม่สวยทรงคุณค่ามีมูลค่าเท่าไหร่ประเมินอยู่แต่ว่าเด็กน้อยที่ไปกับพ่อแม่มองเฉยๆค่ะเขาไม่ได้พิศวงไปกับราคาของงานศิลปะบางชิ้นไม่ได้ดูว่าโอ้โหนี่มันเก่าแก่ขนาดไหนนี่มันผลงานของจิตรกรคนนี้ที่ดีกว่าของอีกคนมุมมองของเด็กน้อยบริสุทธิ์หมดจดยอมรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นซึ่งมุมมองที่บริสุทธิ์เยี่ยงนี้ศัพท์ทางพุทธะเรียกว่าสันติสุขโดยธรรมชาติเป็นสภาวะคล้ายกับความรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุดหลังจากที่เราไปออกกำลังในยิมหรือทำงานยากๆได้สำเร็จลุล่วงมีการยกนิทานโบราณขึ้นมาให้เห็นภาพค่ะพระราชาองค์หนึ่งมีพระบัญชาให้สร้างพระราชวังใหม่เมื่อสร้างเสร็จพระองค์ประสบปัญหาว่าจะขนย้ายสมบัติอันได้แก่ทองคำเพชรพลอยรูปสลักและอื่นๆอย่างลับๆจากพระราชวังหลังเก่าไปหลังใหม่ได้อย่างไรคือพระองค์มีงานอื่นต้องทำนะคะไม่สามารถจะทำเรื่องนี้ได้แต่ก็มีคนไม่มากนักในสำนักพระราชวังที่พอจะวางใจให้ทำงานนี้โดยไม่ขโมยทรัพย์สมบัติไปพระองค์ก็รู้จักขุนพลผู้ซื่อสัตย์อยู่คนหนึ่งค่ะคนนี้แหละที่วางใจให้ทำงานได้พระราชาก็เรียกขุนพลผู้นี้เข้ามาอธิบายว่าเขาเป็นคนเดียวนะในราชสำนักนี้ที่พระองค์ไว้วางใจอยากให้เขาทำหน้าที่ขนย้ายสมบัติจากพระราชวังหลังเก่าไปยังหลังใหม่สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากเรื่องนี้ต้องเป็นความลับแล้วต้องย้ายให้เสร็จภายในวันเดียวถ้าทำงานได้สำเร็จก็จะพระราชทานรางวัลเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลเป็นคฤหาสน์หลังโตจะให้ทองจะให้เพชรพลอยมากมายให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายไปตลอดชีวิตเมื่อปลดประจำการขุนพลก็น้อมรับพระบัญชาอย่างเต็มใจค่ะก็

คิดถึงโชคลาภที่จะได้นะคะทำงานวันเดียวได้โชคลาภมากมายเลี้ยงดูลูกหลานไปถึงรุ่นเหลนได้อย่างสบายและมีความสุขค่ะรุ่งเช้าขุนพลตื่นแต่เช้ามืดและขนย้ายสมบัติของพระราชาจากพระราชวังเก่าไปพระราชวังใหม่วิ่งไปวิ่งมาในช่องทางลับพร้อมกับกล่องหีบทองคำเพชรพลอยพักเพียงครู่เดียวเพื่อกินอาหารกลางวันเรียกกำลังกลับมาเท่านั้นจากนั้นก็ทำงานต่อและในที่สุดก็ขนย้ายหีบสมบัติใบสุดท้ายไปยังท้องพระคลังของพระราชวังหลังใหม่ได้ตอนพระอาทิตย์ตกดินพอดีก็ไปเข้าเฝ้าพระราชารายงานผลว่างานสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระราชาทรงยินดีและพระราชทานทั้งทรัพย์และตำแหน่งที่ทรงสัญญารวมถึงที่ดินทองคำเพชรพลอยตามที่ตกลงไว้ทุกอย่างเมื่อขุนพลผู้นี้กลับไปบ้านเขาลงแช่ในน้ำอุ่นแต่งกายด้วยเสื้อคลุมหลวมสบายและถอนหายใจยาวนอนลงบนกองหมอนนุ่มในห้องส่วนตัวรู้สึกเพลียแต่อิ่มใจที่ได้ทำงานยากมากจนหน้าเหลือเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสภาวะของความรู้สึกเชื่อมั่นและภูมิใจในความสำเร็จนี้ทำให้เขาแทบจะสามารถปล่อยวางตนเองและสัมผัสได้ถึงอิสรภาพของการดำรงอยู่อย่างแท้จริงในชั่วขณะนั้นสภาวะผ่อนคลายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆนี้คือความหมายของสันติสุขโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับจิตธรรมชาติในภาวะอื่นๆสภาวะของสันติสุขโดยธรรมชาติอยู่เหนือกว่าภาวะที่ปกติเราเรียกว่าการผ่อนคลายมันท้าทายต่อคำอธิบายทุกชนิดในพระไตรปิฎกเปรียบสภาวะนี้เหมือนให้ลูกอมกับคนใบ้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนใบ้ย่อมได้รับรสหวานจากลูกอมแต่ไม่มีความสามารถที่จะอธิบายออกมาได้ทำนองเดียวกันเมื่อเราได้ลิ้มรสของสันติสุขจากจิตของเราเองประสบการณ์ที่ได้ย่อมเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยทว่ามันกลับเหนือความสามารถที่จะกล่าวออกมาได้เป็นคำพูดการภาวนาในภาษาทิเบตคือคำว่ากอมแปลว่าการทำความคุ้นเคยการปฏิบัติสมาธิภาวนาจริงๆแล้วคือการทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติแห่งจิตของตัวเองคล้ายๆกับการทำความรู้จักเพื่อนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเดียวกับการทำความรู้จักเพื่อนการค้นพบธรรมชาติของจิตตนเองคือกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่เกิดขึ้นในครั้งเดียวความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวระหว่างการภาวนากับความสัมพันธ์ทางสังคมทั่วไปคือเพื่อนที่คุณค่อยๆทำความรู้จักคือตัวคุณเองในหัวข้อย่อยว่าการทำความรู้จักกับจิตธรรมชาติของคุณเขายกเอาถ้อยคำขึ้นมานะคะหากมีสมบัติมหาศาลถูกฝังในพื้นดินใต้ถุนบ้านคนจนเขาคงจะไม่รู้และสมบัตินั้นก็คงไม่พูดหรือบอกให้เขารู้ว่าฉันอยู่นี่ก็ยกมาจากเมตไตรมหายานอุตรตันตรศาสตร์แปลโดยโรสแมรี่ฟาชค่ะมีเรื่องเล่าอีกนะคะเป็นเรื่องเล่าจากพระโอษฐ์ค่ะเป็นเรื่องของชายยากจนเข็นใจอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าซอมซ้อแม้เขาจะไม่รู้จักอัญญมณีทว่ากลับมีเพชรนิลจินดาฝังประดับอยู่ในผนังและพื้นกระท่อมแม้เขาจะเป็นเจ้าของเพชรพลอยเหล่านี้ทั้งหมดแต่เพราะเขาไม่รู้ถึงคุณค่าของมันเขาจึงอยู่อย่างยากจนทนทุกข์ด้วยความหิวโหยหนาวเหน็บในฤดูเหมันและร้อนระทมในฤดูคิมหันวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาถามเขาว่าทำไมถึงอยู่อย่างคนเข็นใจเยี่ยงนี้เจ้าหาได้ยากจนไม่เจ้าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนั่นเทียวบ้าไปเหรอชายผู้นั้นตอบพูดอย่างนั้นได้ยังไงผู้เป็นสหายก็บอกว่ามองไปรอบตัวสิบ้านของเจ้าเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาทั้งมรกตเพชรไพลินทับทิมที่แรกชายคนนั้นก็ไม่เชื่อที่เพื่อนพูดนะคะแต่สักพักเริ่มสงสัยค่ะนำเพชรพลอยเม็ดเล็กๆจากฝาผนังไปขายในเมืองไม่น่าเชื่อพ่อค้าที่เขานำเพชรไปขายจ่ายเงินให้ราคางามค่ะมีเงินอยู่ในมือเขาก็เข้าเมืองค่ะไปซื้อบ้านหลังใหม่นำเพชรพลอยทั้งหมดเท่าที่หาพบเอาไปด้วยซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออาหารเต็มครัว
จ้างคนรับใช้และเริ่มใช้ชีวิตอย่าง

สุขสบายท่านยองเจมิงยูลิมโปเชก็ตั้งคำถามค่ะใครคือคนมั่งคั่งชายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่ารายล้อมด้วยเพชรนินจินดาที่เขาไม่รู้ค่าหรือคนที่รู้คุณค่าของสิ่งที่ตนมีและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเช่นเดียวกับคำถามก่อนหน้านี้เรื่องก้อนทองคำคำตอบก็คือทั้งสองคนทั้งสองต่างเป็นเจ้าของความมั่งคั่งความแตกต่างเพียงประการเดียวคือเขาไม่รู้จักสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลานานปีจนกระทั่งเขามารู้ว่าเขามีทรัพย์สมบัติเขาจึงเป็นอิสระจากความยากจนและความทุกข์เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนตราบใดที่เราไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงเราจึงทุกข์เมื่อเรารู้จักธรรมชาติของเราเราจึงเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ว่าคุณจะรู้จักมันหรือไม่คุณสมบัติของมันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณเริ่มรู้จักสิ่งซึ่งอยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและคุณภาพของชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเช่นกันสิ่งที่คุณไม่คิดฝันว่าจะเป็นได้จะเริ่มเกิดขึ้นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบมานะคะจากในช่วงต้นๆของหนังสือชีวิตที่เบิกบานไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุขของท่านยองเจมิงยูริมโปเชเขียนร่วมกับอีริก เซเวนสันค่ะซึ่งก็คืออีริก เซเวนสันคนนี้ได้รับมอบหมายให้ไปรวบรวมเอาคำสอนการเทศของท่านยองเจมิงยูริมโปเชขึ้นมาแล้วก็ได้เดินทางไปที่เนปาล นะคะไปใช้เวลาช่วงหนึ่งหลายเดือนทีเดียววันหนึ่งก็หลายชั่วโมงนะคะชั่วโมง2ชั่วโมงทีเดียวที่ได้เรียนรู้จากท่านยองเจมิงยูริมโปเชซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เขาถือว่ามีคุณค่ากับเขาเป็นอย่างมากแล้วก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะชีวิตที่เบิกบานค่ะแปลโดยพินทุสรติวุตานนท์ค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์กับสวนเงินมีมานะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

ฟังอยู่กับสวนอักษรค่ะก็อย่างที่ได้บอกไว้ตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าก็คงจะต้องปิดฉากรายการสวนอักษรในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะด้วยเหตุผลเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เลยจะต้องปิดฉากของสวนอักษรไปก็เสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเองก็ได้มาคุยกับทุกท่านหยิบเรื่องราวจากหนังสือเอามาคุยกันก็พยายามที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็อาจจะมีบางสัปดาห์ที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจตัวเองมากนักแล้วก็เลยกังวลว่าคุณผู้ฟังเองจะถูกใจหรือเปล่านะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ขออภัยเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่ได้กลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้มาเจอกันอีกถ้าทุกท่านยังอยากรับฟังรายการสวนอักษรอยู่แต่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ขอพักรายการไปก่อนค่ะกลับมาหนังสือของเราชีวิตที่เบิกบานไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุขของท่านยองเจมิงยูริมโปเชที่เขียนร่วมกับอีริกสเวนสันค่ะหนังสือจากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาแปลโดยคุณพิทุสรติวุตานนท์แล้วก็บรรณาธิ

นั่นเองอันเป็นฉากหลังที่สงบนิ่งโดยธรรมชาติที่ซึ่งความคิดต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปในขณะเดียวกันคุณจะปลุกเส้นทางใหม่ของระบบประสาทเมื่อมันแข็งแรงขึ้นและเชื่อมต่อได้ลึกขึ้นก็จะเพิ่มพูนสมรรถนะในการกระแทกกระทันความคิดที่แล่นผ่านจิตใจของคุณในทุกขณะความคิดใดๆก็ตามที่ผุดขึ้นมารบกวนจะทำหน้าที่เหมือนตัวกระตุ้นการตื่นรู้ถึงความสงบสุขตามธรรมชาติที่อบล้อมและซึมซ่านอยู่ในความคิดเหล่านั้นดังอาการที่อวกาศอบล้อมและซึมแทรกอยู่ในทุกอณูของโลกแห่งปรากฏการณ์ถัดไปนะคะท่านก็บอกเรานะคะว่าอันนี้มันคือการเกริ่นนำการทำความรู้จักจิตค่ะจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของจิตให้ละเอียดมากขึ้นหลายคนบอกว่าอ้าวจะต้องรู้อะไรไปมากกว่านี้ปฏิบัติเลยได้ไหมท่านก็บอกว่าลองคิดดูว่าถ้ากำลังขับรถไปในความมืดจะรู้สึกดีกว่าไหมถ้ามีแผนที่ของท้องที่นั้นแทนที่จะมีแค่ความคิดคร่าวๆว่าจะไปไหนอย่างเดียวถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีป้ายบอกทางก็อาจจะหลงทางอาจจะเลี้ยวผิดอาจจะเข้าถนนผิดเส้นอาจจะทำให้การเดินทางนั้นใช้เวลายาวนานมากขึ้นยุ่งยากกว่าที่จำเป็นและอาจจะวนอยู่กับที่เป็นวงกลมก็ได้ค่ะในที่สุดเราอาจจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่การเดินทางจะง่ายมากขึ้นถ้ารู้ว่าเรากำลังจะไปไหนค่ะดังนั้นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นบทที่เหมือนกับเป็นแผนที่เป็นคำชี้แนะเป็นป้ายบอกทางที่สามารถจะช่วยเราไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้นในหัวข้อถัดไปเรื่องความว่างความจริงที่เหนือจริงคือตรงนี้จะเป็นการอธิบายสิ่งที่ทางพุทธเรียกว่าความว่างค่ะคือบอกด้วยนะคะว่าคำนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในพุทธปรัชญาแม้แต่ตัวชาวพุทธเองก็ยากที่จะเข้าใจคำศัพท์คำนี้ค่ะและถ้ายิ่งเป็นชาวตะวันตกก็ยิ่งจะเข้าใจลำบากกว่าเพราะว่าคนที่แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตและทิเบตยุคแรกๆแปลคำว่าความว่างเป็นว่างเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยทำให้ความว่างถูกเข้าใจผิดว่าไม่มีอะไรดำรงอยู่เลยไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสรรหามาอธิบายแล้วขณะที่พระองค์ทรงสอนว่าธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของปรากฏการทั้งปวงคือความว่างพระองค์ไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติของมันว่างเปล่าเหมือนสุญญากาศพระองค์ตรัสว่ามันเป็นความว่างซึ่งในภาษาทิเบตประกอบด้วยคำสองคำทองปะยีคำว่าทองปะหมายถึงว่างแต่ในแง่ของสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถที่เราจะรับรู้ด้วยผัสสะและความสามารถที่จะนึกคิดจึงน่าจะแปลว่าไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่อาจตั้งชื่อได้ทว่าคำว่ายีไม่ได้มีความหมายเจาะจงในภาษาพูดประจำวันของทิเบตแต่เมื่อสมาดกับคำอื่นมันสื่อความหมายถึงความเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าสิ่งใดๆก็ผุดขึ้นได้สิ่งใดๆก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเมื่อชาวพุทธพูดถึงความว่างเราจึงไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปจริงๆท่านก็จะได้อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับความว่างนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของท่านเองที่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีการตั้งคำถามจากลูกศิษย์ลูกหาเกี่ยวกับเรื่องของความว่างนี้ค่ะแต่ว่าดิฉันขอข้ามมานะคะตรงนี้ดีกว่าค่ะมาตรงแบบฝึกหัดเรื่องความว่างค่ะคือความเข้าใจความว่างด้วยสติปัญญานั้นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนการมีประสบการณ์ตรงเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะลองทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่ง
คราวนี้ก็จะแตกต่างจากแบบฝึกหัดในบทก่อนเล็กน้อยค่ะซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าให้มองไปที่ความคิดอารมณ์และผัสสะต่างๆอย่างใกล้ชิดเริ่มด้วยการนั่งตัวตรงในท่าทีผ่อนคลายหายใจตามปกติเมื่อเข้าที่ดีแล้วให้เริ่มสังเกตความคิดอารมณ์และผัสสะต่างๆ

างที่มากระทบให้ชัดเจนจำไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผุดขึ้นมาให้เห็นก็ให้เริ่มหาเรื่องจุกจิกในใจขึ้นมาใหม่สิ่งใดก็ตามที่คุณได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความอึดอัดเสียงและอื่นๆให้เฝ้าดูอย่างแจ่มชัดแม้แต่ความคิดที่ว่านี่เป็นความคิดที่ดีนะนี่เป็นความคิดที่แย่จังฉันชอบแบบฝึกหัดนี้หรือฉันเกลียดแบบฝึกหัดนี้ก็เป็นความคิดที่ให้คุณเฝ้าดูคุณอาจเฝ้าดูแม้กระทั่งอาการคันยุบยิบธรรมดาเพื่อให้การปฏิบัตินี้ได้ผลอย่างเต็มที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1นาทีพร้อมหรือยังเอาละนะเริ่มเลยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในจิตของคุณเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในจิตของคุณเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในจิตของคุณหยุดได้จุดประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้มีเพียงการเฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในการระลึกรู้อย่างมีสติในขณะที่มันผุดขึ้นมาจากความว่างปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะและสลายไปในความว่างอีกครั้งการเคลื่อนไหวประดุจระลอกคลื่นที่กระเพื่อมขึ้นลงในท้องมหาสมุทรคุณไม่ต้องไปปิดกั้นความคิดอารมณ์หรืออื่นๆและไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามมันถ้าคุณไปไล่ตามมันถ้าคุณยอมให้มันนำคุณไปมันจะเริ่มควบคุมคุณและคุณจะสูญเสียความสามารถในการตอบสนองอย่างเปิดกว้างและเป็นธรรมชาติในปัจจุบันขณะกล่าวอีกในหนึ่งถ้าคุณพยายามจะหยุดความคิดจิตของคุณจะตึงเกร็งและคับแคบนี่คือประเด็นสำคัญเพราะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อผิดๆว่าสมาธิภาวนาคือการจงใจหยุดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของความคิดและอารมณ์เป็นไปได้ที่จะหยุดความเคลื่อนไหวนี้ชั่วครู่และอาจเข้าถึงความสุขสงบอันเลื่อนลอยแต่นี่มันเป็นความสุขสงบแบบผีดิบสภาวะของการไร้ความคิดไร้อารมณ์เป็นสภาวะที่ปราศจากการจำแนกแยกแยะและความกระจ่างชัดอย่างไรก็ตามถ้าการฝึกนี้ทำให้จิตของคุณเป็นอย่างที่มันเป็นจิตของคุณจะสงบด้วยตัวของมันเองความรู้สึกในความว่างของคุณจะพัฒนาขึ้นในขณะที่ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างแจ่มชัดปราศจากอคติก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นด้วยเมื่อคุณได้เริ่มเฝ้าดูความคิดอารมณ์และสิ่งอื่นๆที่ผ่านมาและผ่านไปด้วยการระลึกรู้แล้วคุณจะเริ่มตระหนักว่ามันเป็นปรากฏการณ์สัมผัสทั้งสิ้นมันจะสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อสัมพันธ์กับประสบการณ์อื่นความคิดว่าสุขถูกจำแนกโดยอาศัยความแตกต่างจากความคิดว่าทุกข์เหมือนกับคนสูงถูกจำแนกว่าสูงเมื่อนำไปเปรียบกับคนที่เตี้ยกว่าทั้งที่จริงแล้วคนคนนั้นไม่ใช่ทั้งสูงหรือเตี้ยในทำนองเดียวกันความคิดหรือความรู้สึกโดยตัวมันเองไม่อาจบอกได้ว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบเว้นแต่จะนำมาเปรียบเทียบกับความคิดอื่นถ้าไม่มีการเปรียบเทียบความคิดความรู้สึกหรือการรับรู้ก็เป็นอย่างที่มันเป็นเท่านั้นเองมันไม่ได้มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะในตัวของมันเองและไม่สามารถระบุได้ด้วยตัวของมันเองยกเว้นแต่จะมีการเปรียบเทียบในหนังสือมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจนะคะใครสนใจแนวนี้ก็อยากแนะนำให้อ่านจริงๆนะคะลองดูหัวข้อต่างๆถัดจากนี้ไปนะคะมีเรื่องราวของขวัญจากภาวะกระจ่างหรือความกรุณาความอยู่รอดของเมตตาสูงสุดหัวข้อนี้น่าสนใจนะคะเหตุใดเราจึงไร้สุขแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของภาคหนึ่งของหนังสือนะคะคือฐานส่วนภาคสองมรรคก็จะมีเรื่องของการหาความสมดุลในตัวให้เจอเพียงวางพักจิตคือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปวางจิตกับวัตถุในการภาวนาแล้วก็มีบทที่ว่าด้วยวิธีจัดการกับความคิดและความรู้สึกบทที่ว่าด้วยความกรุณาเปิดหัวใจแห่งจิตและบทที่พูดถึงการปฏิบัติทำอย่างไรเมื่อไรและที่ไหนส่วนภาค3เป็นผลค่ะปัญหากับความเป็นไปได้ฝีมือคนในความสุขในเชิงชีววิทยาแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ชีวิตที่เบิกบาน The Joy of Living ค่ะของท่านยองเจมิงยูริมโปเชที่ทำงานร่วมกับคุณอีริกสเวนสันแปลโดยคุณพินทุสอนติวุตานนท์ค่ะบรรณาธิการเล่มคือคุณพจนาจันทรสันตินะคะสวนเงินมีมาจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และอยู่ในโครงการหนังสือวิชาการจิตปัญญาศึกษาลำดับที่26ค่ะทีนี้

ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าท่านไหนสนใจที่จะพูดคุยกับเราในช่วงของสวนอักษรในฐานะที่เราอาจจะมีโอกาสคุยกันเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะปิดตัวของรายการลงแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวของการอ่านหรือหนังสือที่ท่านสนใจมีคุณอู๊ดค่ะคุณอู๊ดเขียนเข้ามาก็ถามเหตุผลนะคะของรายการที่จะปิดตัวลงบอกว่าเสียดายเพราะฟังทุกวันหนังสือที่ชอบอ่านมีหลายแนวปรัชญานวนิยายความรู้รอบตัวประวัติบุคคลหนังสือที่เคยอ่านแล้วท่านยกขึ้นมานะคะว่าเป็นหนังสือที่ชอบถ้าเป็นแนวปรัชญาคือหนังสือชื่อ Warden ของเฮนรี่เดวิดทอโรถ้าเป็นนวนิยายก็ของคุณประภัสสรเสวิกุลเวลาในขวดแก้วนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วบอกมาว่าไม่อยากให้รายการปิดตัวลงเลยจาก FC นะคะดิฉันก็ตอบข้อความส่วนตัวไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจัดหารายการลักษณะนี้กลับมาใหม่เพราะรายการนี้ทำให้หลายคนมีความสุขและผูกพันก็อวยพรพวกเรามาด้วยค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็ถามมาว่าจะฟังย้อนหลังได้หรือไม่แล้วก็มีเว็บไซต์หรืออื่นๆหรือไม่นะคะก็ด้วยปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำให้กลับมาฟังซ้ำในรูปแบบของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ค่ะแต่ว่าหนังสือที่เราได้ดำมาคุยในช่วงของสวนอักษรก็จะรวบรวมไฟล์เสียงต่างๆในช่วงปลายปีทุกๆปีเลยนะคะส่งมอบไปยังห้องสมุดคนตาบอดค่ะเขาก็จะเอาไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงค่ะซึ่งหนังสือเสียงของห้องสมุดคนตาบอดก็จะให้บริการเฉพาะคนตาบอดเท่านั้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ได้ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะถ้ามีท่านไหนยังอยากจะคุยกับเรานะคะก็ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ครบเครื่องเรื่องข่าวก็เข้าไปนะคะFacebook นี้อาจจะไม่ค่อยได้มีการอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะแต่สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ที่กล่องข้อความหรือ Messenger ค่ะเดี๋ยวฉันก็จะได้อ่านข้อความที่ท่านได้ส่งเข้ามาคุยกันนะคะจะแลกเปลี่ยนเรื่องของหนังสือที่ท่านชอบหรือว่าจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การอ่านหนังสือของท่านมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจนะคะเคยไหมคะตอนเด็กๆดิฉันชอบอ่านนิยายแล้วแม่ก็จะให้เรารีบนอนเราก็อยากอ่านน่ะอยากอ่านต่อเปิดไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าห้องไม่ได้ปิดไฟทีนี้บ้านเดิมของดิฉันเนี่ยเป็นตึกแถวแล้วก็มันเป็นห้องที่อยู่ริมค่ะหัวมุมเลยแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าแล้วไฟจากเสาไฟฟ้านี่มันสว่างเข้าหน้าต่างมาคือเป็นห้องที่ถ้าเราไม่ได้ปิดม่านมันจะสว่างเลยแหละนะคะค่อนข้างสว่างเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันนะเป็นไฟสมัยก่อนจำได้ว่ามันจะเป็นไฟสีเหลืองเนาะแต่มันจะสว่างเข้ามาอุ้ยแอบอ่านหนังสือค่ะคนที่รักการอ่านน่าจะเข้าใจเหมือนกันนะคะวันนี้สวนอักษรก็ลาไปแล้วนะคะดิฉันคงจะได้กลับมาคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในพระรหัสบดีหน้านะคะวันนี้ดิฉันปานศศิธรกุวังคดีโลกต้องลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราตื่นมาด้วยเอ๊ะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะเขตบ้านดิฉันอยู่ย่านห้วยขวางนะคะฝนตกแบบชุ่มฉ่ำมากแล้วก็ถนนเนี่ยเปียกน้ำขังนองเลยทีเดียวค่ะแล้วที่คุณผู้ฟังล่ะคะที่คุณฟังอยู่ฟังที่จังหวัดไหนบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างพูดคุยกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่าผ่าน LINE @นะคะ @mcot news ก็ได้ค่ะวันนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะคะแล้วเรารายการข่าวหน้า1ก็หยิบยกข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่เดลินิวก่อนเลยนะคะปิติเสด็จเปิดอาคารศาลเจ้าใต้กงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาทรงปลูกต้นไม้ในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงเปิดอาคารใต้กงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาณศาลเจ้าใต้กงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีภาพข่าวด้วยนะคะโดยบรรยายใต้ภาพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารใต้กงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาณถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครนะคะก็อันนี้เป็นภาพข่าวที่มาแสดงอยู่ที่บริเวณด้านมุมขวาของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสำหรับพาดหัวข่าวของเดลินิวนะคะช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทมเสือกระดาษ4พักรุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการจำลองมองภาพของพนักงานขับรถไฟด้วยนะคะก็คือการจำลองภาพกรณีที่รถไฟชนรถเมย์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพาดหัวเรื่องของเปิดทางร้านทงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทยUN หัน GDP โลกเหลือร้อยละ 2.5 ค่ะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้มาที่ประเด็นการเมืองค่ะอนุทินนำทัพสสภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญย้ำไม่ขอแตะมาตรา112อุทาหรณ์อุทธรณ์จำคุก3ปีโตโต้ประกันสู้คดีในชั้นฎีกาค่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคะสำหรับของเดลีนิวก็จะมีพาดหัวสุดท้ายเป็นเรื่องของจับอาจารย์พิสดารอมมังกรแก้กรรมที่บ้านป่าซางจังหวัดลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรานะคะก็เมื่อวานนี้

ก็เป็นการจับกุมอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสายมูทีเดียวค่ะสำหรับมติชนค่ะอนุทินนำทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญส.ว.1ใน4ไม่แตะหมวด1หมวด2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพรก.กู้ภายใน7วันสำหรับพาดหัวรองของมติชนนะคะนายกถกรัฐเอกชนแก้โกงอุดช่องโหว่หรือกฎหมายบีราชการห้ามปิดข้อมูลเจอรัฐมนตรีทุจริตให้ยื่นฟันกกร.แนะปรับกฎหมาย7กลุ่มให้รางวัลแจ้งสินบน 30% ค่ะนอกจากนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซ่านะคะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกอล์ฟจุฬาบุกกรีนมิชชั่นค่ะนอกจากนี้ก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องรถเมย์เช่นเดียวกันนะคะกรรมาธิการไล่บี้รถไฟชนรถเมย์คัดกรองคนขับเยียวยาคณะกรรมาธิการคมนาคมเรียกหน่วยงานชี้แจงเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะแจงระยะเบรกปลอดภัยคือ1กิโลเมตรนิกรทวงถามติดกล้อง CCTV มาตรฐานคัดกรองพนักงานขับรถยังจ่ายเยียวยาเหยื่อไม่ได้ในตอนนี้ค่ะและพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะตราดซ้อมรับมือ BM21 ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกลุ่ม8กัมพูชาลอบขนของข้ามแดน2หญิงไทยแก๊งพนันออนไลน์ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพหัวโดยภาพรวมของมติชนนะคะสำหรับมติชนเนี่ยก็มีเล่นภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นแก้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะได้นำส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะก็ชื่นมื่นทีเดียวค่ะสำหรับประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของรถไฟกันก่อนเลยนะคะตำรวจจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงรถไฟชนรถเมย์ตรวจมุมกล้องห้องคนขับนะคะแล้วก็ระยะเบรกด้วยพันตำรวจเอกศักยะแสงวันค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะนั่งขบวนรถไฟจากสถานีหัวมากไปยังจุดเกิดเหตุที่สถานีที่บริเวณที่รถไฟชนรถเมย์เพื่อตรวจมุมกล้องนะคะจากห้องคนขับแล้วก็ระยะเบรกแล้วก็รวมถึงขั้นตอนการส่งสัญญาณเตือนของพนักงานส่งอนัตสัญญาณก่อนที่จะนำข้อมูลนะคะไปเปรียบเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาแล้วก็พยานทั้งหมดการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีเมื่อวานนี้ค่ะที่สถานีรถไฟหัวหมากโดยที่มีจุดหมายปลายทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟอโศกนะคะแล้วก็บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะที่บริเวณถนนอโศกดินแดงนะคะโดยที่ขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เนี่ยเริ่มเคลื่อนขบวนจากสถานีหัวหมากนะคะเมื่อเวลาประมาณ 13:57 นาทีโดยใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีถึงจะถึงจุดเกิดเหตุค่ะทางพันตำรวจเอกศักยะนะคะก็บอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยตรวจสอบทำความเร็วของรถไฟรวมทั้งมุมกล้องจากห้องคนขับว่าพนักงานที่ขับรถไฟเนี่ยสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนธงสัญญาณหรือว่าสิ่งกีดขวางบนรางเนี่ยได้ในระยะเท่าไหร่นะคะแล้วก็รถไฟเนี่ยเข้าใกล้จุดตัดทางรถไฟเท่าไหร่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยยังจะต้องสังเกตถึงขั้นตอนการทำงานของพนักงานที่ซุ้มกั้นด้วยทั้งยังใช้เรื่องของวิทยุสื่อสารว่ามีการใช้กันอย่างไรนะคะแล้วก็มีการส่งสัญญาณเตือนกันอย่างไรรวมถึงจังหวะการนำไม้กั้นลงก่อนที่รถไฟจะผ่านบริเวณจุดตัดส่วนการตรวจสอบก็เป็นเรื่องของการชะลอความเร็วก็รวมถึงการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ระยะของการเบรกของรถไฟเพื่อประเมินว่าหากมีการจอดคล่อมทางอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะพนักงานรถไฟจะมีระยะเพียงพอในการหยุดรถหรือไม่สำหรับการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ชุดสืบสวนได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น2ชุดค่ะโดยที่ชุดแรกนะคะก็คือชุดที่สังเกตการบนรถไฟแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่สังเกตการตามซุ้มไม้กั้นต่างๆนะคะตามสถานีต่างๆระหว่างทางในการจำลองสถานการณ์เมื่อวานนี้นะคะก็มีทั้งหมด5จุดด้วยกันก็คือ

ซุ้มเพชรพระรามก็คือบริเวณจากซุ้มเพชรพระรามนะคะถึงสถานีรถไฟคลองตันแล้วก็ซุ้มสถานีรถไฟคลองตันถึงซุ้มศูนย์วิจัยแล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยถึงซุ้มนารายแล้วก็จากซุ้มนารายถึงซุ้มพระราม9และซุ้มสุดท้ายก็คือซุ้มพระราม9ถึงซุ้มอโศกดินแดงก็คือบริเวณจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะโดยจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงการสืบสวนการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาแล้วก็พยานที่สอบปากคำไปก่อนหน้านี้เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะในเวทีของการประชุมคณะกรรมาธิการเมื่อวานนี้ก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมชี้แจงด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มีปมประเด็นกรณีที่ชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็มองว่าระยะการเบรกเนี่ย100เมตรน่าจะเอาอยู่สำหรับเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ค่ะก็พาดหัวกันประมาณว่าโซเชียลเชื่อระยะ100เมตรรถไฟเบรกอยู่อธิบดีกรมรางโต้กลับขนาดรถยนต์ยังเบรกไม่ค่อยจะอยู่เลยอันนี้ก็เป็นคำที่เกิดขึ้นนะคะในเวทีของที่การชี้แจงของกรรมาธิการคมนาคมเมื่อวานนี้ค่ะโดยที่มีนายสุพนัสมีนชัยนันท์นะคะส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงด้วยรวมถึงมีคุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้เข้าชี้แจงด้วยรถไฟเนี่ยท่านก็บอกว่ารถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกไม่รวมขบวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,136 ตันเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตชั้นในของเส้นทางการเดินรถไฟนะคะการรถไฟมีความจำกัดความเร็วไว้อยู่แล้วมีการปักป้ายการจำกัดความเร็วในเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถเดินรถได้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตำแหน่งก่อนที่จะพุ่งชนเข้าสู่รถเมล์เนี่ยบริเวณที่สถานีคลองตันเนี่ยความเร็วของรถไฟอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการวิ่งผ่านเครื่องกั้นความเร็วเฉลี่ยก็ลดลงนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่30ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตำแหน่งก่อนถึงจุดเกิดเหตุ118เมตรนะคะความเร็วอยู่ที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นมีกราฟความเร็วลดลงน่าจะเป็นการสั่งห้ามเบรกแบบเบรกฉุกเฉินค่ะความเร็วมาอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นกิโลเมตรที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ80เมตรห่างจากจุดเกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนผลการอ่านแถบความเร็วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟก็จะส่งให้ตำรวจเพื่อประกอบสำนวนคดีอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ก็มีคำชี้แจงจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางด้วยนะคะด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ค่ะเป็นอธิบดีกรมขนส่งทางรางก็ชี้แจงว่ากรณีระยะเบรกเนี่ยน้ำหนักตัวรถของรถไฟเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้วยประมาณ20ตู้น้ำหนักก็ 1,100 กว่าตันนะคะหากคิดว่าจะหยุดรถไฟในระยะ100เมตรเนี่ยเราสามารถลองไหมว่าลองเอาตัวไปอยู่กลางเส้นของรถไฟเนี่ยแล้วลองให้ขบวนนี้หยุดรถในระยะ100เมตรเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้พูดด้วยความรู้สึกเลยว่าไม่ปลอดภัยแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยบอกว่าหยุดได้แต่ในความเป็นจริงจะต้องใช้ระยะเบรกฉุกเฉินซึ่งไม่ได้ใช้ระยะเบรกแบบนี้ตลอดเวลานะคะเวลาขบวนรถที่จะต้องมีระยะเบรกก็คือจะใช้เบรกฉุกเฉินมีโอกาสที่ขบวนรถไฟเนี่ยจะเกิดอาการแบบโครงเคลงแล้วก็ตกรางได้ ดังนั้นในกรณีฉุกเฉินจะใช้ในเหตุการณ์จำเป็นเท่านั้นที่จะมีการชนแบบจริงๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีที่จะต้องใช้เบรกฉุกเฉินจึงมีการกำหนดการใช้รูปแบบของเบรกฉุกเฉินไว้นะคะสำหรับพนักงานของการรถไฟจึงไม่ใช่กรณีปกติที่รถไฟจะใช้วิธีเบรกแบบนี้เขาจึงค่อยๆเบรกแต่เพื่อป้องกันไม่ให้รถไฟตกรางส่วนกรณีที่มีการถกกันในโซเชียลว่าเบรกได้ในระยะ100เมตรเนี่ยแต่เราลองใช้วิจารณญาณแล้วก็ลองไปถาม ChatGPT ก็ได้นะคะอันนี้อธิบดีกรมรางเขาก็บอกไว้แบบนั้นว่าถ้าลองให้เด็กมัธยมเนี่ยคำนวณดูว่ามันจะหยุดได้ไหม100เมตร200เมตรเนี่ยได้หรือเปล่าแต่ในแง่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่สุดนะคะดังนั้นระบบเบรกเนี่ยจะต้องเบรกแบบ

ระยะตอกแบบเป็นกิโลเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่บอกว่า100เบตแล้วก็100เมตรนะคะแล้วก็จะเบรกแล้วก็เอาอยู่ขนาดรถยนต์เนี่ยยังเบรกไม่ค่อยจะอยู่เลยในระยะ100เมตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของอธิบดีกรมรางที่ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็มีการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถขนส่งทางรางในเขตเมืองแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ด้วยเรื่องนี้นะคะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พรรคไทยพักดีค่ะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดเชิงระบบแล้วก็บอกว่าควรที่จะห้ามการที่จะห้ามรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะนะคะรวมถึงกระทบผู้มีรายได้น้อยด้วยจึงอยากขอให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้แล้วก็อยากให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรให้มากกว่านี้รวมถึงในกรณีการเยียวยาผู้สูญเสียด้วยที่จะบอกว่าได้อยู่ที่2ล้านบาทสำหรับเงินเยียวยาของผู้เสียชีวิตนะคะส่วนตัวนายแพทย์วรงค์เนี่ยมองว่าน้อยเกินไปจะต้องไปถึง10ล้านบาทเรื่องนี้ก็จี้ไปยังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็อธิบดีกรมรางในการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการรถไฟก็รวบรวมมาประมาณนี้นะคะนอกจากนี้เราไปกันที่ข่าวเรื่องของการปราบโกงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเวทีปราบโกงเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็นั่งหัวโต๊ะยกระดับสั่งปราบโกงแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานนะคะให้อุดช่องโหว่เรื่องคอร์รัปชันค่ะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการนัดประชุมเพื่อประชุมแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนนัดแรกค่ะเพื่อยกระดับการป้องกันการปราบปรามทุจริตโดยที่มีหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ตัวแทนจากกกร.เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเนื่องจากก็มีประเด็นกันต่อเนื่องกันมาจากผลการสำรวจโพลของกกร.ที่บอกว่ามี10หน่วยงานรัฐเนี่ยมีรับสินบนมากที่สุดก็สูงสุดก็กว่า 100,000 บาทต่อครั้งเลยทีเดียวอันนั้นก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกในที่ประชุมเมื่อวานนี้ว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากรัฐบาลเนี่ยรับทราบความกังวลของประชาชนจากผลการสำรวจของกกร.แล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังพร้อมสั่งให้หน่วยงานเนี่ยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อช่วยให้หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลและก็การดำเนินการแก่สาธารณะถ้าเห็นว่าข้าราชการรัฐมนตรีคนไหนโกงให้ไปบอกปปช.หรือว่าปปท.ทันทีได้เลยส่วนภายหลังการประชุมนะคะรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินทร์ประพันธ์ค่ะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตแล้วก็ให้หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานเนี่ยไปศึกษาแล้วก็หาช่องทางปิดช่องโหว่การทุจริตคอร์รัปชันแล้วมานำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตที่รัฐจัดตั้งขึ้นค่ะส่วนการปรับปรุงกฎหมายภาคธุรกิจก็จะนำมาเสนอในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะภาคเอกชนก็จะมีการเสนอข้อมูลต่างๆที่ต้องการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยปรับปรุงว่ามีกฎหมายข้อไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยการประชุมในเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามทุจริตนะคะก็หลังจากที่นายกเปิดเวทีเสร็จเรียบร้อยให้สื่อมวลชนเก็บภาพสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นเวทีปิดก็อันเนี้ยเรื่องภายในก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะทั้งจากภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ขณะที่เมื่อวานนี้ในฝากฝั่งของกกร.ค่ะมีการส่งขั้นตอนการทำแบบสำรวจจากภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสของภาครัฐเนี่ยนะคะบอกว่าจะส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็บอกว่าเตรียมส่งรายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐให้กับกรมควบคุมมลพิษภายในวันที่22พฤษภาคมนี้โดยที่เรื่องนี้คุณพจน์อารามวัฒนานนท์นะคะประธานสภาหอการค้าไทยก็บอกว่าดีใจค่ะ

ที่รัฐบาลให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะยืนยันว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เจาะจงเอาผิดกับใครแต่เป็นการทำข้อมูลเพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาทุจริตแล้วก็ย้ำว่าประเทศไทยนะคะจะต้องหลุดพ้นให้ได้กับเรื่องการคอร์รัปชันเพราะว่าปัญหานี้เป็นเรื่องของชาติและสังคมค่ะด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ก็บอกว่าตอนนี้ยังรออยู่รอการตอบกลับจากกกร.อยู่ซึ่งจะครบ7วันเนี่ยซึ่งถ้าครบ7วันตามที่กรมได้ทำหนังสือเปิดผนึกไปขอที่กกร.เนี่ยก็จะครบในช่วงวันศุกร์นี้วันศุกร์ก็วันที่22ตามที่กกร.เขาบอกว่าเขาจะส่งให้ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะหากว่าส่งกลับมาก็จะมีคณะทำงานเนี่ยเตรียมดูรายละเอียดเรื่องนี้อยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็แถลงต่อสื่อมวลชนว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่จะมีการฟ้องกลับหรือไม่เนี่ยนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ย้ำว่าบอกแล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแถลงข่าวว่าไม่ได้คิดเรื่องของการฟ้องแต่ต้องการหาความจริงมากกว่าแล้วก็ส่วนเรื่องของการฟ้องถ้าแบบมีเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาดจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของระยะไกลค่อยพิจารณากันอีกครั้งนะคะต้องดูข้อมูลเอกสารทุกตัวว่าเป็นอย่างไรว่ากกร.เนี่ยมองอย่างไรเป็นไปตามความเหมาะสมข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะเพราะหน่วยงานราชการเนี่ยมีหน้าที่รับฟังประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกกร.แล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีผลโพลมาว่ามีการรับสินบน10หน่วยงานนะคะหน่วยงานอื่นๆก็มีการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกันค่ะจากเรื่องของคอร์รัปชันนะคะมากันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างค่ะรัฐบาลเตรียมแจก100บาท4มิถุนายนนี้ไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วย SME ค่ะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้กล่าวถึงกระแสของการตอบรับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่ากระแสตอบรับดีแล้วก็ในวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้จะมีการแจกคูปองช่วยแบบส่วนลดนะคะสำหรับธุรกิจ SMEจำนวน100บาทสำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ในโครงการเกี่ยวกับSME ช่วยลดภาระผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมร้านค้า SME และร้านค้าชุมชนให้สามารถเติบโตไปได้และเข้าถึงตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะคุณสุปจีก็ยังได้พูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องของฝ่ายค้านให้วินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทด้วยนะคะว่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยสะดุดในการทำงานหรือเปล่าคุณสุปจีก็บอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้เพราะว่าเราตั้งใจทำอยู่แล้วเราทำงานเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศเนี่ยดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย GDP ถูกประมาณการไว้อยู่ที่ร้อยละ 0.3 รัฐบาลก็พยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทุกวิถีทางนะคะโดยคุณสุปจีก็ยกตัวอย่างโครงการ Quick Big Win ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมจัดทำแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์น่ะจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ก็ช่วยผลักดันเต็มที่สำหรับการผลักดันโครงการ Quick Big Win ทำให้ GDP เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่4และเป็นเสมือนลมใต้ปีกค่ะที่จะทำให้ในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย GDP หรือว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยดีมากขึ้นเป็นประวัติการนะคะแล้วก็แม้ว่าจะประสบปัญหากับวิกฤตในเรื่องของตะวันออกกลางในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาแต่ตอนนี้สถานการณ์ตัวเลขของ GDP ก็ยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่มากกว่าที่ประมาณการไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณสุปจีนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังได้กล่าวถึงกรณีที่ภาคเอกชนได้เซ็น MOU นำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐนะคะ1ล้านตันว่าไม่กระทบกับเกษตรกรไทยค่ะก็บอกว่าเดิมเนี่ยก็มีอัตรากำหนดสัดส่วนการนำเข้าอยู่แล้วก็คือสัดส่วน3:1ค่ะพร้อมยกตัวอย่างว่าหากว่ามีการผลิตในประเทศได้5ล้านตันเนี่ยถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันรวมถึงการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำด้วยไม่ให้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเพื่อป้องกันปกป้องเกษตรกรไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบของเรื่องในเรื่องของราคาค่ะแล้วก็ย้ำว่า

กรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้สั่งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็แค่มีเพียง1ล้านตันตอนนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะนอกจากกระทรวงพาณิชย์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสมช.เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้สมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินให้กับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะก็บอกว่ายืนยันค่ะว่าจะไม่กระทบเรื่องของการใช้น้ำมันภายในประเทศเรื่องนี้ถูกเปิดเผยด้วยคุณชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็แถลงข่าวภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้แถลงกันเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวหารือใน3ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกก็คือมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยสมช.ก็มีมติระงับการส่งออกน้ำมันไปประเทศต่างๆยกเว้นเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนะคะที่เราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากเขาเช่นเดียวกันค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะมีข้อเสนอพิจารณากับจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้2ประเทศที่ไทยช่วยส่งออกน้ำมันก็คือที่ไทยช่วยส่งออกน้ำมันอยู่ก่อนหน้าวิกฤตการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็คือเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีการส่งออกน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องบินค่ะยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันภายในประเทศและจะเป็นผลดีด้วยในเรื่องของการลดสต็อกน้ำมันซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถกลั่นน้ำมันได้ตามขั้นตอนที่กำหนดนะคะโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็มีอำนาจในการระงับการส่งออกได้หากว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้น้ำมันภายในประเทศค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะที่ประชุมก็เห็นชอบหลักการให้สถานะการแก้ไขปัญหาสัญชาติของบุคคลค่ะกับบุคคลที่อพยพมานะคะซึ่งให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยในการรับคำร้องในการพิจารณากำหนดสถานะกับกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นบุคคลไร้สัญชาติและรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยมีระยะเวลาของคำร้องตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2568ถึง30มิถุนายน2569ตอนนี้จำนวนทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาเรื่องของไร้สัญชาติเนี่ยอยู่ที่ 480,000 คนนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามารถดำเนินการได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 100,000 คนที่จะให้เรื่องของสัญชาติค่ะซึ่งตรงนี้ในที่ประชุมสมช.ก็มีความเห็นว่าจะมีการขยายการรับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะตามหลักการเดิมไปอีก1ปีค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเพื่อที่จะให้กลุ่มที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยได้ดำเนินการต่อยื่นคำร้องตามกระบวนการได้ดำเนินการต่อไปอันนี้ก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากของเดิมนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่3ที่ประชุมสมช.ก็มีการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนค่ะซึ่งสมช.ก็เคยมีมติระงับการส่งออกสินค้ามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการค่ะโดยเฉพาะกรณีกระทรวงกลาโหมนะคะสำหรับการกำหนดรายละเอียดในการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ของประเทศเมียนมาและกัมพูชาค่ะก็จะมีการควบคุมการส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนอกจากที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการพิจารณาดูตามสถานการณ์ด้วยนะคะก่อนจะปิดท้ายเบรกแรกกันนะคะก็ในช่วงวันนี้ถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินจะบินไปที่ฝรั่งเศสนะคะจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสด้วยก็จะเป็นการหารือยุทธศาสตร์ของ2ประเทศแล้วก็รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็จะมีกำหนดการเดินทางเยือนฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมค่ะโดยที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการพบหารือกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนนะคะก็ได้แก่นายเอ็นมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการหารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะพร้อมผลักดันความร่วมมือที่สำคัญของ2ประเทศโดยเฉพาะการลงทุนด้านเรื่องของพลังงานคมนาคมแล้วก็การทหารแล้วก็อากาศยานด้วยนอกจากนี้ก็จะใช้โอกาสในการเยือนฝรั่งเศสเนี่ยพบหารือกับผู้อำนวยการองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ

0: เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมกับมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือที่ได้มีการหารือมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกด้วยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งจะขึ้นพิจารณาในปลายปีนี้เพื่อสร้างการรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยทางด้านแฟชั่นทางด้านของหัตถกรรมนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณภูเบศค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณกมลพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวกันต่อนะคะยุคนี้เป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยเขาบอกว่ามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำก็ได้นะคะตัวเคลือบตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติกอย่างดีค่ะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญนะคะความอัจฉริยะของหม้อนี้ก็มีถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีอีก2รายการค่ะทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะท่านไหนสนใจค่ะสอบถามกันไปได้ผ่านหมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ครับก็มาติดตามเรื่องประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วนะครับก็มีรายงานว่าทางพรรคภูมิใจไทยเปิดรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเสนอจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะครับโดยกำหนดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน360วันนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและก็ส.ส.ของพรรคครับได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาแล้วนะครับโดยสาระสำคัญก็คือการเพิ่มหมวด15/1นะครับว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครอบคลุมมาตรา256/1ถึง256/23ร่างนี้นะครับกำหนดเอาไว้ว่าถ้าหากรัฐสภามีความเห็นชอบจะจัดทำรูปแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภาจะให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนในจำนวนนี้นะครับมาจากการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ1คน77จังหวัดรวม23คนมาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยด้านกฎหมายมหาชน7คนด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์7คนแล้วก็มีผู้ประสบการณ์ทางการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การยกร่างรัฐธรรมนูญอีก8คนนะครับซึ่งขั้นตอนของการได้มาซึ่งสสร.นะครับกำหนดเปิดรับสมัครภายใน60วันโดยกกต.จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจัดทำบัญชีรายชื่อส่งรัฐสภานะครับแล้วก็เลือกสสร.ภายใน20วันและ

0: ใช้วิธีลงคะแนนลับสำหรับการทำงานของสสร.ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดให้มีประธาน1คนรองประธาน 1-2 คนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติของสสร.ส่วนกรอบเวลานะครับก็คาดว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน360วันจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือว่าเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับรวมถึงห้ามแก้หมวด1บททั่วไปแล้วก็หมวด2พระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเปิดทางให้สสร.นะครับตั้งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านและเป็นระบบนะครับเมื่อมีการยกร่างเสร็จนะครับต้องส่งให้รัฐธรรมนูญให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณาภายใน30วันโดยรัฐสภาจะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วก็ส่งกลับให้สสร.เนี่ยกลับไปปรับปรุงอีกภายใน30วันนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตั้งคำถามนะครับว่าจะตั้งจะมีการผลักดันเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏอยู่ในแถลงการนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนอีกทั้งรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้ขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ค้างมาจากสภาชุดก่อนนะฮะก็คาดว่าร่างนี้จะเข้าสู่การพิจารณารับวาระในหลักการแรกในสมัยการประชุมก่อนเปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นผู้เสนอแก้ยัตติด้วยตัวเองพร้อมกับนำทีมของส.ส.เข้ายื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาในขณะที่แกนนำของพรรคเนี่ยก็บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้นะครับเป็นไปตามการแสดงเจตจำนงของพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสนับสนุนสูงสุดและก็เป็นการตอบสนองต่อเสียงการเรียกร้องของประชาชน21ล้านเสียงครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกิดขึ้นด้วยนะคะชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะหลังโดนหมออ๋องอดีตประธานอดีตรองประธานสภานะคะเน็บค่ะก็คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เนี่ยบอกว่าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาให้แต่งตั้งนายเนวินและครอบครัวมาเขียนแทนได้เลยอันนี้ก็เป็นการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะก็มีการตอบกลับจากนายชัยชนกบอกว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาจะสื่อสารอะไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศแล้วก็รับประกันว่าตนเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแต่อย่างใดนะคะแต่ก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวเองขอแสดงความเห็นประมาณนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบอะไรขณะที่เรื่องนี้ค่ะนายภารดรปริศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองของพรรคภูมิใจไทยก็ยิ้มหลังจากที่สื่อถามนะคะถึงประเด็นดังกล่าวก่อนที่จะถามกลับกับสื่อว่าหมออ๋องเป็นใครก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะบอกว่าก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นายภารดรก็ยิ้มตอบรับว่าแล้วก็ร้องบอกว่าอ๋อครับอันนี้ก็เหมือนจะสื่อเป็นนายนะคะว่าเอ๊ะเขาไม่ได้มีหน้าที่ตำแหน่งในขณะนี้อันนี้ก็เป็นท่าทีจากพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ก็มีคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.ของพรรคประชาชนก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กกรณีจับโป๊ะว่ารัฐบาลสอดไส้เงินกู้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเนี่ยอาจนำเงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์หลังจากมีการนำเงินเพื่อไปจ่ายฉุกเฉินมาใช้แทนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ย 18,800 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปถามเรื่องนี้จากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแต่เรื่องนี้ก็ถูกชี้แจงโดยนายลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายและเจตนารมณ์ของพรก.อย่างชัดเจนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก2เรื่องด้วยกันก็คือ 1. การบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 2. คือช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานการที่กลุ่มเยียวยากลุ่มเปราะบางตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ในอีก4 เดือนข้างหน้าเป็นการใช้วงเงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทเนี่ย

0: ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ข้อที่1นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันโดยปลัดกระทรวงการคลังนอกจากนี้ก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าการใช้งบประมาณตัวเนี้ยไม่ลักไก่หรอกครับวันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าโครงการที่รอใช้เงินเนี่ยมีอยู่ประมาณ140,000 ล้านบาทเพราะว่ายังไงงบกลางก็ไม่พอทุนสำรองก็ไม่พอฉะนั้นโครงการที่มีความเร่งด่วนอะไรก็ตามที่ตรงเจตนารมณ์ของพ.ร.ก.กู้เงินก็ใช้พ.ร.ก.กู้เงินสิอันเนี้ยแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายรวรนแสงสนิทที่ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ครับมาที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของทางพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายสาธิตวงศ์หนองเตยครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก็ไปรับหนังสือจากเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศขอให้รวบรวมรายชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตีตกคำร้องนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซุกหุ้นนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าพรรคเนี่ยกำลังยกร่างคำร้องเนื่องจากมีภาคประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนส่งข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับคาดว่าจะยื่นต่อประธานสภาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนี้ทางนี้หน้าที่ของปปช.ไม่ใช่พิพากษาหรือว่าวินิจฉัยนั่นเป็นหน้าที่ของศาลแต่ว่าหน้าที่ของปปช.เปรียบเสมือนกับเจ้าพนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าพนักงานอัยการแต่ว่ามูลและที่เอามูลที่ค้นไปสั่งไปส่งที่ศาลเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีมูลที่ปปช.ควรส่งเข้าไปสู่ศาลให้ศาลได้เป็นผู้วินิจฉัยด้านนายสาธิตก็บอกนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการยื่นแยกประเด็นในกรณีคดีของนายศักดิ์สยามเพิ่มเติมนอกจากนี้คปท.ก็มีการยื่นให้ติดตามการเรียกเก็บหุ้นนะฮะภาษีหุ้นชินขอบของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกซึ่งพรรคก็ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนกรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านก็เพิ่มเติมว่าพรรคเนี่ยหาเสียงพูดชัดเจนว่าโกงเจอกูจึงต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ยอมให้ใครมาทำผิดกฎหมายโดยเรื่องของคปท.มีทั้งเรื่องของคดีนายศักดิ์สยามแล้วก็หุ้นบริษัทชินขอบนะครับซึ่งก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาส่วนเรื่องที่จะยื่นเรื่องสอบกรณีที่ดินเขากระโดงนั้นแม้ไม่มีใครทำตนเองก็จะทำอยู่แล้วก็ลงชื่อไม่ได้นะครับก็ขอฝากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิช่วยกรุณารีบลงนามให้ตนเนี่ยจะได้เป็นผู้ดำเนินการต่อส่วนพรรคที่ตนไม่ได้พูดถึงนะพูดว่าเขาไม่ลงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรตนก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องมาคบกันทางนี้นายณัฐพงษ์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ติดขัดที่จะใช้อำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการตรวจสอบองค์กรอิสระนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายค้านก็ได้เขียนคำร้องเอาไว้แล้วย้ำว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทำงานด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเชื่อว่าตราบใดที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศเราก็คบกันได้เสมอแต่ในเรื่องของจุดยืนบางอย่างเช่นการระมัดระวังการขยายอำนาจขององค์กรอิสระการล้ำเขตแดนตัวแทนของประชาชนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนก็ระมัดระวังเสมอครับ
0: ค่ะนอกจากนี้เพิ่มเติมของพรรคประชาชนนะคะว่าลุยยื่น6ร่างกฎหมายกลับเข้าสู่ที่ประชุมสภาค่ะนายภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคค่ะว่าจะยื่นร่างกฎหมายกลับเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งโดยเป็นร่างกฎหมายที่ค้างจากการประชุมสภาชุดที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นชัดนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีมติยืนยันร่างที่จะกลับเข้าสู่สภาจึงทำให้ร่างกฎหมายทั้ง6ร่างได้แก่ร่างพ.ร.บ.การรายงานและเปิดเผยการปล่อยการเคลื่อนย้ายสารมลพิษนะคะแล้วก็รวมถึงร่างพ.ร.บ.โรงงานร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่าร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารนะคะแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเห็นว่าร่างดังกล่าวควรจะได้ไปต่อและคำชี้แจงของรัฐบาลยังไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยก็ได้ไปยื่นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณภริศก็แถลง

แถลงยืนยันเจตนารมณ์ในการยื่นร่างดังกล่าวกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งโดยจะมีการยื่นร่างเดิมเนี่ยกลับไปโดยไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาแต่จะมีอีกบางร่างค่ะที่มีการปรับปรุงเนื้อหาอีกเล็กน้อยเพิ่มเติมโดยร่างกฎหมายทั้ง6ร่างเนี่ยจะครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและยังมีร่างกฎหมายของภาคประชาชนอีกหลายฉบับที่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้วนะคะนอกจาก

0: ร่างนอกจากเรื่องของมองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยและขัดต่อคำวินิจฉัยฉบับก่อนของรัฐธรรมนูญเองด้วยซ้ำการระบุไม่ให้รัฐสภาเลือกผู้ร่างโดยตรงการจะมีคูหาเป็นกลไกที่ทำให้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดโดยเชื่อว่าสามารถออกแบบวิธีการบรรจุการพิจารณาวาระหนึ่งของรัฐสภาได้ค่ะส่วนรายละเอียดจะยื่นไม่เกินสัปดาห์หน้าส่วนในเงื่อนไขของสว.เราไม่มีความเห็นไปในการเพิ่มอำนาจให้กับสว.แต่การปฏิบัติกับส.ส.และสว.จะเท่าเทียมกันเมื่อถามถึงกฎไทม์ไลน์ของพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นการไม่บีบพรรคการเมืองอื่นๆให้รีบเร่งการยื่นร่างต่างๆเข้ามานะคะนายพฤทธิ์ก็บอกว่าการยื่นร่างเพียงเป็นเพียงขั้นตอนแรกค่ะเราพร้อมแต่ตัวร่างก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ยื่นได้ไม่เกินสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.ในวาระหนึ่งนายพฤทธิ์บอกว่าจะต้องไปดูในการพิจารณาของรัฐสภาหากยังจำกัดในเนื้อหาของร่างของพรรคประชาชนปลายปี2568วาระหนึ่งก็มีความสอดคล้องกับหลักการที่จะพูดไว้ไม่เห็นเหตุผลว่าสว.จะลงมติแตกต่างจากคราวก่อนค่ะ
1: ครับมาดูคดีความของสสโตโต้กันบ้างนะครับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค4ในคดีของโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะครับสสพรรคประชาชนและก็เป็นอดีตนักกิจกรรมกลุ่มวีโวที่ถูกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิดริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์และมีการโพสต์ภาพป้ายใน Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยวันที่23มกราคมปี2564นะครับนายปิยรัตน์จงเทพเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจโตโต้ปิยรัตน์นะครับโดยระบุว่าวันนี้ก็หมายถึง20พฤษภาคมนะครับเวลา 9:30 ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดี112โตโต้ปิยเทพจงรัตน์นะครับปิยรัตน์นะฮะจงเทพนะครับโดยให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีไม่รอลงอาญาคดีดังกล่าวศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สืบพยานเฉพาะโจทก์และได้การสืบพยานจำเลยไม่ได้มีการและได้ตัดการสืบพยานจำเลยแม้จำเลยจะคัดค้านและต่อมาก็ได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์มีความน่าสงสัยก็ตามขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุไปเรื่องกัมพูชากันบ้างนะผู้เบศนะเมื่อวานนี้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือกัมพูชายิง BM-21 ถล่มสะพานแม่น้ำตราดค่ะก็ที่บริเวณสะพานแม่น้ำตราดกองทัพเรือร่วมกับอำเภอเมืองตราดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชโรงพยาบาลกรุงเทพตราดรวมถึงหน่วยกู้ภัยสว่างบุญนะคะได้หน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดหน่วยกู้ภัยเกาะหลักจังหวัดตราดแล้วก็รวมถึงมูลนิธิร่วมกตัญญูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนสาธารณภัยค่ะก็เป็นการซ้อมเป็นวันที่2แล้วถึงภัยคุกคามต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้านการซ้อมแผนเมื่อวานนี้มีการจำลองกรณีข้าศึกเนี่ยยิงจรวด BM-21 ตกใส่บริเวณสะพานแม่น้ำตราดจนขาดเสียหายระหว่างที่ประชาชนกำลังสัญจรอยู่บนสะพานมีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตโดยขั้นตอนของการกู้ภัยเนี่ยเริ่มจากที่อาสากู้ภัยเนี่ยเข้าไปในพื้นที่สำรวจพื้นที่เกิดเหตุรายงานสถานการณ์เบื้องต้นพร้อมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบจากนั้นจะมีหน่วย EOD ของกองทัพเรือเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดที่จรวด BM-21 ตกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีการทำเป็นแนวกั้นจัดระเบียบพื้นที่บริเวณโดยรอบที่จรวดตกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับอันตรายตามมาด้วยแผนปฏิบัติการซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่จะมีการสวมชุด PPE แล้วก็หน้ากากป้องกันสารพิษเข้าไปในบริเวณที่มีสารรั่วไหลเป็นสารเคมีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์สำรวจเรื่องของตัวสะพานว่ามีความมั่นคงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่บริเวณซากสะพานที่ถล่มลงมาเนี่ยชุดปฏิบัติการค้นหาชุดกู้ภัยในเขตเมืองเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินสถานที่อย่างระมัดระวังก่อนที่จะนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาแล้วก็มีการวางแผนการจัดตัดอุปกรณ์ต่างๆ

0: พื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ค้างอยู่บริเวณใต้ซากสะพานอันนี้ก็เป็นการซ้อมเหตุการณ์รับภัยต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับที่บริเวณแม่น้ำตราดเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดเพราะว่าเป็นสะพานสี่เลนที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่หากถูกตัดขาดก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการส่งกำลังบำรุงของทหารไปยังชายแดนตราดค่ะสำหรับวันที่22พฤษภาคมนะคะก็วันพรุ่งนี้ค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือก็จะไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังของกองทัพเรือประจำปี2569ที่จังหวัดตราดในเวลา10นาฬิกาค่ะไปยังที่ท่าเรือสกฤตวันนะคะอำเภอคลองใหญ่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็เยี่ยมการฝึกอพยพการเคลื่อนย้ายในพื้นที่วิกฤตด้วยประกอบด้วยการมีจุดร่วมพลจุดคัดกรองจุดพักคอยก็น่าจะเป็นการฝึกซ้อมกันอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะที่อำเภอเมืองตราดแล้วก็น่าจะมีการฝึกการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
5: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
6: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโกสินวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังดูว่ายังมีลักษณะของฝนที่ตกได้ต่อเนื่องนะครับก็เป็นลักษณะของฝนที่ตกตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้อยู่บ้างนะครับแต่พื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนที่ตกถึงขนาดฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอาจจะยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับยังคงมีต่อเนื่องในช่วงของวันนี้อีก1วันครับส่วนในพื้นที่ภาคอื่นๆเองเนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของฝนยังมีอยู่แต่ว่าลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆลดลงไปในช่วงของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
1: ทางภาคเหนืออีสานล่ะครับมีจังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
6: ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือนะครับพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็จะเน้นในโซนทางด้านตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับก็แถบทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับก็จะเน้นทางโซนนี้เป็นส่วนใหญ่ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นทางตอนบนนะครับแถบทางด้านจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับโซนทางนี้อาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างครับแต่ทางตอนล่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ดูว่าฝนยังมีไม่เยอะนะครับเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เท่านั้นเองครับ
1: ทางภาคกลางล่ะครับ
6: ในพื้นที่ภาคกลางเองจะเน้นบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะอยู่บริเวณทางด้านตะวันตกของภาคกลางเป็นส่วนใหญ่แถบทางด้านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะเมื่อคืนนี้หนักมากเลยนะ
6: เมื่อคืนนี้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับครับมาจากทางด้านจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนเข้ามากลุ่มเดียวแล้วก็เคลื่อนผ่านออกไปนะครับแต่ในช่วงที่เคลื่อนเข้ามาเนี่ยก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นบ้างวันนี้ลักษณะของฝนก็ยังเน้นในช่วงเวลาเดิมนะครับเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นค่ำนะครับก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะน

0: องไว้บ้างการกระจาย40-60ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะสำหรับภาคตะวันออกแล้วก็ลงไปที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคตะวันออกเองฝนตกหนักอาจจะเน้นในพื้นที่ทางด้านติดกับทะเลแถบจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ภาคใต้เองที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยก็จะอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝนจากทางด้านทะเลอันดามันเคลื่อนเข้ามานะครับตั้งแต่ทางด้านจังหวัดระนองลงมาจนถึงตอนล่างเลยบริเวณทางด้านจังหวัดตรังและสตูลเนี่ยยังมีโอกาสมีฝนตกหนักได้นะครับแต่จะหนักมากเนี่ยก็จะอยู่แถบระนองและพังงาครับ
1: ครับ
2: ฮะก็มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องอีก1วันนะครับหลังจากวันนี้ไปแนวโน้มในเรื่องของฝนบริเวณประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดปริมาณฝนลงไปแต่ว่าฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดนะครับก็ยังมีอยู่ยังมีลักษณะฝนที่ตกตามฤดูกาลอยู่แค่ความรุนแรงจะลดลงนะครับ
2: อืมครับชาลีขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอ๋อก็ยังตกทั่วไทยอยู่เนาะนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนก็เราก็ชุ่มฉ่ำกัน
2: ชุ่มฉ่ำมากเลยเมื่อคืนแบบฝนตกหนักและนาน
1: ตกหนักนานชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกระทั่งฝาบ้านดิฉันน้ำซึมมาซึมในบ้าน
2: ฝาบ้าน
1: กำแพงบ้าน
2: ผมนึกถึงแบบว่าเป็นฝาแบบฝาไม้เป็น
1: ขออภัยค่ะ
2: มุงจ
1: าก
2: นะฮะอ่ะก็เรามาระวังด้วยนะคุณผู้ฟังครับคือฝนมันแรงมากจริงเมื่อวานเนี่ยมันสาดเข้ามาหลายๆพื้นที่นะครับคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยก็คือแบบว่าคือยืนระยะไกลประมาณสัก 20-30 เมตรอ่ะในช
1: ่
2: องใช่แล้วละอองฝนยังสามารถสาดเข้ามาถึงนะครับอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังถามมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตพลังงานเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่อยู่ในระบบอยู่แล้วก็คือคนเก่าคนที่ถืออยู่แล้วเนี่ยก่อนวันที่18พฤษภาคมจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมเดือนละ300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี
1: ้
2: ไม่ต้องทำอะไรรอเงินเข้ามาในระบบอย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องใช้เงินให้หมดภายในเดือนนั้นคุณได้มา 1,000 บาท 1,000 บาทเดี๋ยวต้องใช้ให้หมด
1: แต่ได้ใช้วันละ200นะ5วันต้องรีบใช
2: ้ใช้ให้หมดนะครับแล้วก็ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได
1: ้ค่ะ
2: ก็คือในโควต้าของเดือนนั้นน่ะอันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะไม่แน่เขาจำกัดด้วยหรอว่าวันละ200
1: วันละ200
2: อ๋อนะฮะก็นั่นแหละก็ใช้ไม่ใช้ให้หมดนะครับภายใน1เดือนมันน่าจะหมดแล้วเนาะ 1,000 บาทนะครับคือมันไม่สามารถที่จะสะสมไปถัดเดือนถัดไปได้พอสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนเงินเหลือในบัตรเนี่ยไม่สามารถเอากลับมาใช้ต่อได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ภูเบศหยิบยกมาฝากนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนถามกันเกี่ยวกับใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะก็วันนี้ทั้งหมดที่รวบรวมมาคือรายการข่าวหน้าหนึ่งของเราประจำวันนี้ค่ะดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: คุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
6: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับฝนตกทั้งคืนเลยคุณลิซ่าเมื่อคืนนี้
5: นะคะแต่เช้านี้เนี่ยก็หยุดตกไปแล้วนะคะในพื้นที่แถวอสมทนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังแหละช่วงนี้นะคะฝนก็ยังคงตกอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นและกลางคืนด้วยนะคะก็อาจจะต้องเช็คสภาพอากาศพกร่มไปด้วยนะคะในช่วงนี้
6: อันนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อของฤดูนะนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นฤดูฝนนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะแต่ว่าเห็นฝนตกแบบนี้นะฮะก็คาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยเราจะเจอภาวะแล้งนะครับในช่วงปลายปีก็ต้องคอยจับตาดูสถานการณ์กันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากกลุ่มมนิอาเซียนในเช้าวันนี้นะครับเอามาดูภาพรวมของรายการของเรากันก่อนในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะครับเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้นะครับต่อสายไปที่คุณสุภัตราสินพัสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะครับไปดูเรื่องของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของการรถไฟจีนนะฮะหลังปี2000อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจากเดิมที่เคยเป็นผู้ตามเนาะตอนนี้จีนเนี่ยส่งออกเทคโนโลยีรถไฟเนี่ยไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันแล้วมาติดตามข่าวกันต่อครับจนถึงเวลา 7:10 นาทีนะครับแน่นอนคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับจะมาพูดคุยกับเราหัวข้อเป็นเรื่องอะไรครับคุณลิซ่า
5: ค่ะจะเป็นเรื่องของการคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะโอกาสสินค้าไทยคือยังไงเอ๊ะนะคะก็ตั้งคำถามขึ้นมานะคะคุณกฤตน่าจะมาเฉลยแหละว่ามีโอกาสสำหรับสินค้าไทยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาติดตามในช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะคะพร้อมกับของรางวัลและคำถามที่คุณกฤตนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน1ชั่วโมงครึ่งนะคะไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณกับรายการ Good Morning อาเซียนค่ะซึ่งในช่วงที่เราจัดรายการกันอยู่นะคะก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้เช่นเคยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะ Facebook ก็จะเป็นเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning อาเซียน FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ค่ะเพจคลื่นข่าว M

0: MCOT News Line Official ของเราก็คือ @MCOTNews นะคะและเบอร์ SMS ซึ่งเดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกับคุณกริชทาง SMS ด้วยนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็หลากหลายช่องทางที่สามารถพูดคุยทักทายกันหรือติดตามได้ในเช้านี้ค่ะ
1: ครับมาเริ่มต้นนะครับดูข่าวสารนะเป็นเรื่องของอิหร่านนะกับสหรัฐกันละกันนะฮะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับในประเด็นนี้นะครับในหลายมิติเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก็เริ่มมีท่าทีว่าทั้งสองนั้นอาจจะกลับมาคุยกันได้นะฮะChannel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Trump says willing to wait for a few days forTo get right answer on Iran peace deal นะก็ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยก็มีท่าทีนะที่อ่ะยังคุยกันต่อได้นะนะครับถ้าเกิดว่านะครับการพูดคุยกันเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็อิหร่านเนี่ยพยายามที่จะหาทางออกนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ครับย้ำถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการเปิดฉากการแต่การขนาดก็บอกเหมือนกันนะว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเปิดฉากการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะแต่พร้อมกับชี้แจงว่าเขาเนี่ยมีแผนนะในการดูปฏิกิริยาคือเขาเฝ้าระวังอิหร่านอยู่ในการเจรจาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับอนาคตของการเจรจาที่มุ่งยุติความขัดแย้งเรื่องนี้นะครับยังไม่แน่นอนเนื่องจากอิหร่านนั้นส่งสัญญาณถึงความพร้อมนะที่จะตอบโต้การรุกรานเช่นเดียวกันคืออิหร่านก็ประกาศว่าถ้ารุกรานเขาอีกเขาก็จะตอบโต้นะครับทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะเมื่อวันอังคารบอกว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านและเขากล่าวว่าอิหร่านกำลังร้องขอนะทำข้อตกลงเพื่อแลกผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นวาทกรรมเดิมๆของทรัมป์นะเขาเสริมว่าเขาหวังว่าเราไม่ต้องทำข้อตกลงแลกประโยชน์แต่เราต้องกระหน่ำพวกเขาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คืออันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทรัมป์ก็บอกด้วยว่าเรากำลังจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่เขาต้องการนะอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยได้บอกเอาไว้นะก็คือยังมีโอกาสที่จะคุยและทรัมป์ก็มองว่าจะทำให้มันยุตินะได้ด้วยดีอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะความรุนแรงเนี่ยมันก็ข้ามนะฮะข้ามฝั่งไปที่ UAE ด้วยนะฮะUAE ครับออกมาบอกว่า UAE urges urges country to prevent attack นะ from its country นะก็บอกว่าตอนนี้มันมีการโจมตีไปที่ UAE ด้วยนะครับก็คืออยากให้หลายๆประเทศเนี่ยช่วยร่วมมือกันนะในการป้องกันไม่ให้ UAE เนี่ยนะครับได้รับความรุนแรงไปด้วยที่กรุงอาบูดาบีครับนะฮะก็ออกมามีการแถลงเรื่องนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านเมื่อวันตั้งแต่วันอาทิตย์นะได้มีการประกาศว่านะฮะการโจมตีโดรนนะทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับทางภาคตะวันตกของประเทศโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ชื่อว่าบารากานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำให้ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ครับย้ำนะว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังในส่วนของผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA นะครับก็อธิบายสถานการณ์เรื่องที่มีการโจมตีโดรนเนี่ยเข้าไปนะแถวๆบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ UAE เนี่ยให้กับทางนานาประเทศเนี่ยได้รับทราบนะแล้วบอกว่าการโจมตีลักษณะนี้เนี่ยนะครับทำให้ UAE เนี่ยมีความเสี่ยงมากและ IAEA ต้องออกมาเตือนครับ
0: นะคะก็ยังคงมีผลกระทบทั่วโลกนะคะและในขณะที่ทั่วโลกก็กำลังจับตามองว่าสงครามจะสามารถยุติลงผ่านการเจรจาหรือเปล่าภายในประเทศสหรัฐเองเนี่ยก็กำลังจับตามองอยู่เช่นเดียวกันว่าสงครามเนี่ยจะยุติลงด้วยการตัดสินใจของวุฒิสภาสหรัฐหรือเปล่านะคะเพราะล่าสุดนี้นะคะทางวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยค่ะก็ได้มีการโหวตผ่านมตินะคะจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่การยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสนะคะซึ่งผลการลงมติในขั้นตอนเบื้องต้นนะคะเขาเรียกว่า procedural vote นะคะอยู่ที่50ต่อ47เสียงโดยมีสมาชิกพรรค Republican 4คนนะคะลงคะแนนร่วมกับสมาชิกพรรค Democrat เกือบทั้งหมด นะคะขณะที่มีสมาชิกรีพับลิกันอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมตินะคะโดยผลการลงมติดังกล่าวเนี่ยค่ะก็สะท้อนถึงความพยายามของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะที่ต้องการยืนยันว่าอำนาจในการส่งกองกำลังเข้าสู่ส

0: สงครามเป็นอำนาจของสภาคองเกรสตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่อำนาจของประธานาธิบดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยญัตติดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงต้องผ่านการลงมติในวุฒิสภาอย่างเป็นทางการก่อนนะคะรวมถึงการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรครีพับลิกันตอนนี้เนี่ยก็ยังคงครองเสียงที่นั่งมากอยู่นะคะแล้วก็อีกทั้งยังมีแนวโน้มเผชิญกับการวีโต้หรือการยับยั้งจากทรัมป์เองก็อาจจะทำให้ต้องใช้เสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่า2ใน3ของทั้ง2สภาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของทิมเคนนะคะเขาเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนียเขาคือผู้ที่เสนอญัตติดังกล่าวเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงที่เขามีการหยุดยิงถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการหารือก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้รับข้อเสนอด้านสันติภาพหรือเรื่องของการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยกลับยังไม่ได้มีการนำรายละเอียดมาแจ้งต่อสภาให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นช่วงที่ทรัมป์เองเนี่ยควรจะมาแจ้งรายละเอียดให้สภาทราบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการลงมติครั้งนี้นะคะก็นับเป็นครั้งที่2ของวุฒิสภานะคะนับตั้งแต่ครบกำหนด60วันเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยแจ้งต่อสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเริ่มต้นความขัดแย้งนะคะโดยภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของอำนาจสงครามปี2516เนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีการประกาศใช้หลังสงครามเวียดนามไปนะคะคือในกฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกำหนดว่าประธานาธิบดีสามารถดำเนินปฏิบัติการทางทหารได้ไม่เกิน60วันนะคะยกเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสหรือจะสามารถขอขยายเวลาเพิ่มเติมอีก30วันด้วยเหตุผลจำเป็นทางทหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของกองกำลังสหรัฐระหว่างการถอนกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเลย60วันมาละจะมีการขยายหรือเปล่าหรือว่าต้องรับการอนุมัติจากสภาคองเกรสตรงนี้เนี่ยแหละทรัมป์จะมีความจำเป็นที่จะต้องมาชี้แจงรายละเอียดเหตุผลทำไมถึงต้องยืดเยื้อนานขนาดนี้ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตากันนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าเป็นแรงกดดันจากในบ้านของเขาเองนะของสหรัฐเองนะครับมาดูกันที่ฝั่งของประเทศจีนกันบ้างนะครับฝั่งของประเทศจีนเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือพอทรัมป์เนี่ยนะครับเดินทางไปเยือนทรัมป์ที่เดินทางไปเยือนจีนปุ๊บไปปักกิ่งปุ๊บนะฮะไม่เท่าไหร่นะครับไม่นานเลยปูตินก็มาเยือนจีนด้วยเช่นเดียวกันก็จะเห็นภาพที่ปูตินเนี่ยนะครับจับไม้จับมือนะอย่างแน่นแฟ้นสนิทสนมนะกับสีจิ้นผิงนะครับจาก China News Asia ครับบอกว่าปูตินสี held unyielding ties in talks after Trump visit นะครับคือนะก็เห็นภาพเลยนะครับว่าทั้งสองเนี่ยนะครับโอ้จับคือบรรยากาศมันต่างมีนักวิเคราะห์บอกว่าต่างเลยคือภาษากายนะครับการต้อนรับความอบอุ่นเนี่ยมันต่างกันมากคือนี่คือมิตรเก่านะนี่คือมิตรเก่านะครับปูตินสีนะครับก็มีการพบปะหารือกันเป็นซัมมิตของทั้งสองประเทศนะครับโดยวลาดิเมียร์ปูตินนะครับพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งพร้อมยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจรัสเซียจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญกับปัจจัยภายนอกและแรงกดดันจากตะวันตกครับวันที่20พฤษภาคมนะครับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเข้าพบกับผู้นำของจีนที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการประชุมแบบทวิภาคีโดยระหว่างการหารือกันนะครับปูตินก็กล่าวยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศนะครับระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องหลายปีนะครับการเยือนของปูตินในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์นั้นนะครับเดินทางมาเยือนจีนแล้วก็พบปะกับสีจิ้นผิงเช่นกันทำให้การพบกันระหว่างผู้นำของรัสเซียและจีนนั้นถูกจับตาอย่างมากท่ามกลางการแข่งขันเชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจโลกนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนกำลังพยายามรักษาดุลยภาพระหว่างความสัมพันธ์นะกับสหรัฐนะแล้วก็กับทางรัสเซียด้วยนะก็ถือว่าจีนเนื้อหอมมากครับ
0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเยือนนะติดกันจากสหรัฐแล้วก็จากรัสเซียนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการพูดถึงเนาะเรื่องของการไปเยือนจีนของทรัมป์เองนะคะซึ่งก็ยังคงมีผลกระทบที่ตามมานะคะ

0: แล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยเวลาไปเจรจากับประเทศไหนนะคะก็มักจะพาเรื่องของการค้านะคะเข้าไปเจรจาด้วยแล้วหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทรัมป์เนี่ยมักจะมีการขายคือเครื่องบินโบอิงนะคะล่าสุดนี้เนี่ยจีนเองก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการสั่งซื้อโบอิงจากสหรัฐอเมริกานะคะจาก BBC ค่ะ China confirms it will buy 200 Boeing jets after Trump Xi summit นะคะก็เป็นการประกาศออกมาจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะคะก็ได้มีการแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่ารัฐบาลจีนเตรียมดำเนินการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทโบอิงของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นจำนวน200ลำด้วยกันนะคะซึ่งการประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษนะคะที่โบอิงสามารถกลับมาเจาะตลาดการบินที่สำคัญของจีนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เคยถูกกีดกันแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะคะโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นภายหลังจากที่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าได้มีการพบปะเจอกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็สีจิ้นผิงโดยมีเป้าหมายหลักค่ะเพื่อที่จะสร้างความเสถียรภาพให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศนะคะถึงแม้ว่าในแถลงการเนี่ยของรัฐบาลจีนเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของเครื่องบินที่จะสั่งซื้อในล็อตนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับโบอิงเลยทีเดียวนะคะทางด้านของทรัมป์เองเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับกลุ่มผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมที่ปักกิ่งนะคะโดยที่เขาเนี่ยก็ระบุว่าการเจรจาครั้งนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะคะจริงๆนอกจากเรื่องของโบอิงแล้วก็มีหลายฉบับอยู่เหมือนกันนะคะรวมถึงมีการซื้อเครื่องบินนะคะแล้วก็ยังมีข้อตกลงที่อาจจะขยายเพดานความร่วมมือในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจาก200นะคะลำเป็นมากกว่านี้อาจจะสูงถึง750ลำในอนาคตได้ด้วยนะคะซึ่งหากสามารถดำเนินได้เนี่ยก็จะกลายเป็นยอดการสั่งซื้อเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบินเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะฝั่งโบอิงเองก็ได้มีการออกแถลงการนะคะแสดงความยินดีต่อผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ของทรัมป์นะคะโดยชี้ว่าบริษัทเองก็ได้มีการบรรลุเป้าหมายสำคัญในการเปิดประตูสู่ตลาดบินจีนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งข้อตกลงสำหรับเครื่องบิน200ลำแรกนี้นะคะก็เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นนะคะแล้วทางบริษัทเองก็มีความคาดหวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะเกิดข้อตกลงเพิ่มเติมในอนาคตนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาก็ยังระบุเสริมด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยค่ะฝ่ายสหรัฐอเมริกาจะให้หลักประกันในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องยนต์อากาศยานให้กับทางจีนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานของการบินของจีนอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรื่องของการค้าสหรัฐกับจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายลงจากที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การบินนะแล้วก็การค้าต่างๆนะคะก็น่าจับตามองว่าอนาคตเนี่ยความร่วมมือแล้วก็จุดเปลี่ยนของความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐจีนจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ
1: ครับนะฮะพูดถึงเรื่องของจีนนะครับก็มีข่าวเมื่อคืนนี้นะครับก็มีข่าวที่ค่อนข้างน่าตกใจมีการแทงกันนะครับในร้านอาหารญี่ปุ่นนะในห้างสรรพสินค้านะครับจาก NHK ครับบอกว่า three injured in stabbing at Japanese restaurant in Shanghai นะครับห้างเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยดังนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าตกใจนะครับทีนี้เขาบอกว่ามี3คนที่ถูกแทงใช่มั้ยครับที่เป็นประเด็นและเป็นข่าวใน NHK ของญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยถูกแทงอยู่ในนั้นด้วยเนี่ย2คนนะแล้วก็เป็นชาวจีน1คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายเนี่ยใช้มีดเป็นมีดปอกผลไม้เนี่ยนะครับแทงในร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับในนครเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งก็แน่นอนพอเกิดเหตุการณ์กับประชาชนญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจีนนะ เพิ่มมาตรการแล้วก็บอกให้คนญี่ปุ่นนั้นนะครับมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นเหตุคนร้ายเนี่ยใช้มีดแทงประชาชนในร้านอาหารในเขตผู้ตงนะครับนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับรายงานว่า2รายเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ

0: ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเซี่ยงไฮ้ได้ออกแถลงการยืนยันว่ามีพลเมืองชาวญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บ2รายจริงและขณะนี้กำลังอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิดและระบุในแถลงการด้วยว่าญี่ปุ่นได้เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลจีนขอให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลจีนรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองชาวญี่ปุ่นทั้งหมดที่อยู่ในประเทศจีนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของรัฐบาลจีนเองก็พยายามลดอุณหภูมิความร้อนแรงนะโดยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็แถลงข่าวประจำวันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงคดีความไม่สงบส่วนบุคคลนะไม่ได้มีแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจของจีนก็จะดำเนินการจัดการและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็คือบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทั้งนี้ครับการแทงกันนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตอกย้ำนะฮะถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีของญี่ปุ่นกับจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีความกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันระหว่างบุคคลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าญี่ปุ่นนะมองถึงความเชื่อมโยงว่าอาจเป็นไปได้แต่ว่าทางการจีนก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะไม่อยากจะให้กระทบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นทีนี้คุณลิซ่าผมขอไปที่อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของทางการจีนเนี่ยได้ออกมานะครับเตือนนะครับประชากรของจีนนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.นะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งนะฮะที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นชาวจีน5รายแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายในฐานะผู้ก่อเหตุกักขังนงเหนียวและข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์นะจากกลุ่มผู้เสียหายชาวจีน5รายนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับก็สร้างความห่วงกังวลนะฮะให้กับทางการจีนเป็นอย่างมากครับถึงขนาดที่ได้มีการออกประกาศนะครับเป็นแถลงการเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยก็เผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์นะครับทางการเรียกร้องให้ทางการไทยนั้นนะครับให้สอบสวนคดีอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งเตือนพลเมืองของจีนในไทยนะครับให้ระมัดระวังความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนนึงของแถลงการจากสถานทูตจีนระบุว่าฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลและการใช้บังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับส่งแรงกระเพื่อมนะครับอันนี้ผมเอามาจาก BBC ไทยนะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับแอตตาคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้เกิดข้อกังวลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นฟูนะจากก่อนหน้านี้นั้นนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดลงนะครับก็ทำให้ตรงเนี้ยกลัวว่าจะเกิดเรื่องของความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนะครับก็มีอดีตนายตำรวจและอดีตคณะกรรมการกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับของสภาผู้แทนราษฎรก็บอกด้วยว่านะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างภายในของระบบตำรวจที่อาจจะเชื่อมโยงต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระยะยาวได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งทางฝั่งของไทยก็พยายามจะมองให้เป็นสาเหตุของปัจเจกบุคคลก็จะคล้ายๆกับของทางจีนเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่าพยายามจะมองให้เป็นปัจเจกนะแต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของความปลอดภัยของประเทศได้ผมเอา2เหตุการณ์นี้มาเล่าให้ฟังเพราะมันมีโครงสร้างของเรื่องอ่ะค่อนข้างจะคล้ายกันอยู่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบเนาะต่อความมั่นใจของการท่องเที่ยวหรือการไปเยือนประเทศนั้นๆแต่ว่านะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นละนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเนาะที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นในระดับประเทศนะคะแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เจอแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งนะคะเหตุการณ์มาดูเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้นะคะที่เกาหลีใต้นะคะเรื่องของการประท้วงโอ้โหจำนวนคนที่จะออกมาในวันนี้เนี่ยหลักเกือบ 50,000 คนเลยนะ 48,000 คนนะคะจาก Reuters ค่ะ Samsung Union says to embark on 48,000

0: strong strike on Thursday after impasse on bonuses นะคะก็เป็นเรื่องของการจ้างงานนะคะแล้วก็โบนัสที่มีการจ่ายออกไปนะคะทางบริษัท Samsung Electronics เนี่ยค่ะก็เตรียมนะคะที่จะเผชิญการนัดหยุดงานของพนักงานมากกว่า 48,000 คนในวันนี้นะคะหลังการเจรจาค่าจ้างระหว่างบริษัทนะคะแล้วก็สหภาพแรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้นะคะก็ส่งผลให้หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากเกาหลีใต้เจ้านี้นะคะร่วงลง 3% นะคะโดยทางด้านของชเวซึงโฮนะคะซึ่งเป็นโฆษกสหภาพแรงงานเขาก็ได้มีการเปิดเผยในแถลงการเมื่อวานนี้นะคะว่าฝ่ายสหภาพเนี่ยได้มีการยอมรับข้อเสนอไกล่เกลี่ยจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติเกาหลีใต้แล้วแต่ว่าฝ่าย Samsung Electronics เนี่ยปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปนะคะเขาระบุว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการร้องขอเวลาเพิ่มเติมสำหรับการเจรจาแต่เมื่อเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้นะคะทางบริษัทเขาก็แจ้งว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทำให้การหารือเข้าสู่สภาวะชะงักงันนะคะโดยทางด้านของชเวเองเนี่ยค่ะเขาก็บอกเพิ่มเติมว่าทางสหภาพรู้สึกเสียใจที่กระบวนการหลังการไกล่เกลี่ยต้องยุติลงนะคะเนื่องจากฝ่ายบริหารใช้เวลาตัดสินใจนานเกินไปนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหตุการณ์ก็ก่อนหน้านี้ก็คือทางศาลเกาหลีใต้นะคะก็มีคำสั่งให้การนัดหยุดงานต้องไม่กระทบต่อระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงานนะคะรวมถึงต้องไม่ขัดขวางการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์แล้วก็การเสื่อมคุณภาพของซอฟต์แวร์ลงนะคะแล้วก็ทางนี้เองเนี่ยข้อเรียกร้องหลักของสหภาพแรงงานนะคะก็มุ่งไปที่เรื่องของระบบโบนัสตามผลประกอบการของ Samsung นั่นเองนะคะโดยทางสหภาพเนี่ยค่ะเขาต้องการให้บริษัทเนี่ยจ่ายโบนัสในสัดส่วนเทียบเท่า 15% ของกำไรจากการดำเนินงานนะคะรวมถึงยกเลิกเพดานการจ่ายโบนัสแล้วก็กำหนดโครงสร้างโบนัสอย่างเป็นทางการพร้อมมาตรการอื่นๆอีกเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามดูนะคะในวันนี้จะประท้วงหยุดงานกันกว่า 40,000 กว่าคนเกือบ 50,000 คนในวันนี้นะคะสร้างผลกระทบอย่างมากมายแน่นอนนะคะแล้วก็หุ้นของ Samsung เนี่ยต้องติดตามดูต่อไปว่าจะล่วงเลาะลงหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ล่วงลงไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันไหมนะคะ
1: ครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกาหลีใต้นะที่ต้องจับตาดูกันนะครับคุณลิซ่ามาดูข่าวใหญ่ของประเทศไทยที่เมื่อวานนี้ผมเห็นเต็มฟีดเลยนะครับหลายสำนักข่าวนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วหลายๆคนก็มาแบบโอดครวญนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคือประเทศไทยนะครับจะยกเลิกนะครับฟรีวีซ่า60วันให้กว่า90กว่าประเทศนะผมก็เพิ่งคือผมมาทราบแต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นตัวเลขอ๋อเราให้ตั้ง93ประเทศเลยเหรอนะซึ่งเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะฮะอันนี้เห็นแทบจะทุกสำนักข่าวต่างประเทศเลย BBC ผมยกหยิบขึ้นมา1สำนักข่าวนะ BBC บอกว่า Thailand cuts visa free stay period for more than 90 countries including UK แน่นอนคือแต่ละประเทศอ่ะเขาก็จะพูดว่าประเทศเขาโดนด้วยนะฮะผมเห็น CNN เห็น Channel News Asia เห็น Asia One เห็นหลายสื่อเลยนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยที่นะครับทาง BBC ก็บอกว่าจะมี93ประเทศนะที่เคย enjoy 60 days free visa นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2024ซึ่งตอนนั้นนะเป็นมาตรการของประเทศไทยที่ต้องการที่จะกระตุ้นนะฮะตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยหลังภาวะโควิด-19 เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยกลับมานะฮะเข้าสู่ภาวะเดิมก่อนโควิด-19 แล้วก็ทางประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการระบุนะถึงปัญหาโอเวอร์สเตย์อาชญากรรมนะครับเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยผมเห็นนะคือมันจะมีแนวทีฟอย่างหนึ่งคุณลิซ่าของนายซีนเอ็นหรือว่าของ BBC เนี่ยเขาก็จะเอาภาพของนักท่องเที่ยวอ่ะที่ก่อปัญหาในประเทศไทย อย่างเช่นเคสล่าสุดเนี่ยของที่ซีนเอ็นที่เขาเอามาเป็นภาพแรกเลยก็คือจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนักท่องเที่ยวจีนที่ถีบประตู
0: ที่สนามบินค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ที่เป็นออโต้เกตอ่ะที่เป็นเครื่องในการตรวจตม.อ่ะภาพนั้นเป็นภาพเปิดเลยแล้วก็มีภาพอีกภาพนึงคือภาพที่อีกของสำนักข่าวหนึ่งเนาะก็เป็นภาพที่คุณจำได้ไหมที่เขาเป็นเหตุที่สาวที่เป็นทรานส์วูแมนฟิลิปปินส์อ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่มีเหตุการณ์อ่ะที่สุขุมวิทคุณจำได้ไหมที่มีการตะลุมบอลกัน
0: ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะกระเทยไทยก็มารวมตัวกัน
1: ใช่อั ันนั้นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่เขา

0: ภาพอ่ะเขาบอกนี่ไงภาพมันเกิดขึ้นเหล่านี้มันก็เลยทำให้ทางการไทยเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เอาละนะครับเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่านอกจากการให้การยกเลิกสิทธิ์ยกเว้นวีซ่านะเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าติดต่อธุรกิจระยะสั้นไม่เกิน60วันกับ93ประเทศและดินแดนคือลิสต์มันยาวมากนะคุณลิซ่าคือโดนกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่องโหว่นะในการก่ออาชญากรรมในไทยนะครับก็จะมีเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่และจริงๆมันมีผมเพิ่งไปเห็นว่ามันมีดีเทลอีกเยอะมากนะครับอย่างเช่นการปรับปรุงให้เป็นมาตรการยกเลิกนะครับวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน30วันให้สิทธิ์54ประเทศและดินแดนนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่คือคนที่อยู่ได้ไม่เกิน30วันน่ะเขาก็จะพิจารณาว่าอ๋อนะครับไม่ได้มีสถิติปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรค่อนข้างน้อยนะครับก็อย่างเช่นออสเตรเลียออสเตรียนะครับเดนมาร์กนะครับเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสอิสราเอลญี่ปุ่นเป็นต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะฮะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาอังกฤษก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยคือคุณไม่ได้60แล้วแต่คุณจะมาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมีมาก14ประเทศนะคือใน93ประเทศที่โดนยกเลิกไปอ่ะเขาซอยย่อยมาอันนี้คือ30วันนะต่อไปก็จะเป็นไม่เกิน15วันอ่ะก็ตัวอย่างเช่นมัลดีฟมอริเชียสเซเชลนะครับแล้วก็จะมีวีซ่าออนอะไรวัลนะมี31ประเทศนะฮะอย่างเช่นอาเซอร์ไบจานนะฮะเบลารุสอินเดียเซอร์เบียดังนั้นนะฮะที่เรามาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าใครมีญาติมีเพื่อนนะฮะที่จะมาเมืองไทยไปตรวจสอบดูให้ดีๆหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจเพราะว่าเขาบอกเลยว่าคนที่เป็นดิจิตอลโนแมดนะประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นสวรรค์ของดิจิตอลโนแมดเนาะก็ต้องไปดูให้ดีๆเช่นเดียวกันใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติไปเช็คให้ดีๆเพราะว่าไม่ได้60วันอีกต่อไปแล้วฮะเขาก็จะมีลดหลั่นกันไปครับ
1: นะถือว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทั่วโลก
0: ข่าวใหญ่ครับ
1: อยากจะมาเที่ยวในช่วงนี้แล้วยิ่งใกล้จะซัมเมอร์แล้วนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อหลายคนที่กำลังวางแผนการเดินทางช่วงซัมเมอร์ของฝั่งตะวันตกเนาะนะคะก็มีอัปเดตเรื่องของวีซ่าของประเทศไทยตามนั้นนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารจากประเทศจีนนะคะเรื่องของรถไฟจีนหลังปี2000เนี่ยเดี๋ยวมาดูการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเขาในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตลาลิซาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะจากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ทาง LINE นะคะว่าเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลิ

0: าจะดูทางด้านของ LINE Official at Mcot News นะคะในเช้านี้ทักทายคุณณัฐวรานะคะส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะคุณโดยค่ะคุณในหัวคมวิเลิศนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณสุภชัยนะคะทักทายเราสองคนเข้ามานะคะสวัสดีลิซ่าแล้วก็สวัสดีคุณเจษดาด้วยนะคะทักทายคุณเตี๋ยวนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความทาง LINE Official at Mcot News ค่ะ
1: ครับผมดูทาง Facebook Live นะครับก็มีคุณพี่บุญชัยนะครับคุณชาวชาวคุณลอร่าจินนะครับคุณอัมไพรสุโขทัย26องศานะครับคุณสุภศักดิ์นะฮะคุณชวรีเชียงใหม่25องศาฝนตกไหมครับคุณราเชนคุณหมูนะฮะคุณอารีนานายก็บอกว่านายก็พูดถึงเคสนะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเคสที่แถวพังงานสมุยนะฮะก็จะมีคนอิสราเอลนะฮะที่โอเวอร์สเตย์แล้วก็ยึดครองธุรกิจกันเนี่ยนะฮะก็พูดถึงพวกเรื่องนี้มานะครับอ่ะก็คุณพงศกิจก็บอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่ากับเรื่องของนโยบายยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพราะว่าก็เห็นข่าวว่ามีคนต่างชาติเนี่ยที่มาก่อเคสต่างๆที่สร้างความไม่สงบเนี่ยก็อยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็บอกว่าดีใจเดี๋ยวจะได้ยินคุณโบมาเล่าข่าวจากประเทศจีนแล้วคุณเป้าหมายของชีวิตฉันเพิ่งจะส่งข้อความสติกเกอร์มาเลยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะนะคะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ติดตามกันเข้ามาในหลากหลายช่องทางนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่จะพูดคุยกับคุณโบจากประเทศจีนนะคะจะพาไปดูเรื่องของอิสราเอลนะคะแล้วก็การเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กำหนดนะคะทางอิสราเอลเนี่ยค่ะก็ได้มีการทางรัฐสภาของเขาเนี่ยค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบในเบื้องต้นนะคะที่จะยุบสภาเพื่อที่จะเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากการลงมติผ่านในขั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะทางอิสราเอลก็จะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเร็วกว่ากำหนดหลายสัปดาห์นะคะโดยอาจจะเลื่อนมาเป็นช่วงต้นเดือนกันยายนจากเดิมเนี่ยค่ะวันเลือกตั้งก็มีกำหนดอยู่ที่วันที่27ตุลาคมนะคะทั้งนี้ในกระบวนการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่นะคะครั้งนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลของเนทันยาฮูเองเนี่ยค่ะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายยุบสภาไว้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางสมาชิกรัฐสภาประมาณ110คนก็ได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างกฎหมายยุบสภานะคะโดยไม่มีผู้คัดค้านหรือผู้ไม่ลงคะแนนเสียงเลยนะคะขณะนี้นะคะทางร่างกฎหมายก็จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งกลับมาเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายโดยการลงคะแนนเสียงครั้งที่3เนี่ยค่ะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยจะต้องได้รับเสียงข้างมาก61เสียงจากสมาชิกสภา120คนนะคะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยอาจจะจบได้เร็วหรืออาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันก็ต้องติดตามดูเหมือนกันนะคะส่วนสาเหตุที่ต้องมีการลงมติเพื่อยุบสภานะคะก็สืบเนื่องมาจากกลุ่ม Ultra Orthodox นะคะซึ่งมีความใกล้ชิดกับเนทันยาฮูเนี่ยค่ะมาโดยตลอดเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่เห็นว่าเนทันยาฮูเนี่ยเป็นพันธมิตรแล้วนะคะแล้วก็ต้องการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นนะคะโดยพวกเขาเนี่ยกล่าวหาว่าทางเนทันยาฮูเองเนี่ยไม่รักษาสัญญาที่จะผ่านกฎหมายยกเว้นการเกณฑ์ทหารภาคบังคับสำหรับกลุ่ม Ultra Orthodox นั่นเองนะคะขณะที่ฝั่ง Reuters เองนะคะเขาก็มีรายงานว่าผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในอิสราเอลล่าสุดก็สะท้อนว่ารัฐบาลผสมของเนทันยาฮูกำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023นะคะที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางนักวิเคราะห์เองเขาก็มองว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านจะไม่สามารถรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลผสมได้นะคะสำเร็จซึ่งก็อาจจะทำให้เนทันยาฮูเนี่ยยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำรัฐบาลรักษาการต่อไปจนกว่าสภาทางตันเรื่องของการเมืองจะคลี่คลายไปนะคะสำหรับคู่แข่งหลักของเนทันยาฮูเองนะคะก็คือเนฟทาลีเบเนตเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตคนใกล้ชิดของเขาเองซึ่งก็เคยโค่นล้มเนทันยาฮูจากการเลือกตั้งในปี2021มาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลกระทบทางการเมืองสำหรับภาพรวมทั่วโลกหรือเปล่านะเพราะว่าเนทันยาฮูเองเนี่ยก็

0: ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ในระหว่างกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็ความตึงเครียดกับอิหร่านอีกด้วยนะคะจากรอยเตอร์สค่ะ Israel's parliament has voted to dissolve itself what's next ก็ต้องติดตามดูนะคะ
1: ครับนะฮะก็การเมืองภายในของทั้งสองประเทศก็จะมีผลอย่างมากนะครับต่อสงครามอิหร่านแล้วก็สหรัฐไม่ถือว่าอิหร่านและอิสราเอลนะนะครับก็จะมีผลอย่างมากต่อเหตุทิศทางนะฮะของเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงระหว่างกันเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณโบสวัตรากันนะครับก็มีหลายท่านนะคิดถึงคุณโบนะครับอ่ะวันนี้คุณโบพร้อมแล้วครับ
2: Good morning world
0: หนีฮาวค่ะสวัสดีค่ะ
3: หนีฮาวคุณลิซ่าหนีฮาวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าเจี๋ยหาคุณฟังได้ค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงคุณโบนะครับทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะอ่ะก่อนอื่นเลยอากาศเป็นยังไงคะครับ
3: อากาศช่วงนี้ปักกิ่งเริ่มร้อนนะคะก็มีฝนตกบ้างประปรายเนาะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างน่าจะคล้ายๆกันทั่วโลกแหละอาจารย์เจตก็คือจริงๆแล้วปักกิ่งอาจจะไม่ได้เป็นเมืองที่แบบชุ่มชื้นมากนักแต่ว่าปีนี้ก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสัก2วันที่แบบตกติดกันเลยซึ่งฉันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความแปลกของสภาพอากาศแต่ว่าโดยรวมช่วงนี้ก็อากาศก็ต้องถือว่าดีค่ะก็ในความคำว่าร้อนเมื่อเทียบกับคนกรุงเทพก็น่าจะยังพูดว่าเย็นสบายได้อยู
0: ่
1: ครับแล้วบรรยากาศช่วงที่คือตอนนี้ขอ3ถาม2ผู้นำโลกนะทั้งทรัมป์เองก็ไปเยือนจีนมาแล้วปูตินเองก็อยู่ในจีนตอนนี้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับ
3: ต้องบอกว่าบรรยากาศในปักกิ่งคึกคักค่ะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังเพราะว่าแน่นอนว่าก็มีโอกาสได้ต้อนรับ2ผู้นำระดับยักษ์ใหญ่เนาะแต่ต้องออกตัวนิดนึงว่าในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเยือนดิฉันไม่ได้มีโอกาสอยู่ในปักกิ่งแต่ว่าแน่นอนก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยทุกคนคนจีนก็คือดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นการต้อนรับของคนจีนที่ค่อนข้างอบอุ่นก็คืออย่างที่โรงแรม Four Seasons ที่เราจะเห็นในภาพข่าวก็คือจะมีคนจีนจำนวนมากเลยที่รู้สึกว่าแบบโอ้อยากจะไปดูตัวจริงของประธานาธิบดีทรัมป์อะไรเงี้ยซึ่งดิฉันส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็ผิดคาดนิดนึงนะคือตอนแรกอ่ะจะคิดว่าคนจีนอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรขนาดนี้เพราะว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่ต้อนรับผู้นำโลกใช่แต่ว่าพอเห็นข่าวเห็นอะไรเงี้ยคนจีนเองก็มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐก็ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นเช่นเดียวกันค่ะประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทอยู่แล้วเพราะนั้นอาจจะมาค่อนข้างบ่อยเพราะนั้นก็คนจีนก็ยังรู้สึกว่าต้อนรับเป็นอย่างดีคือคนจีนในเรื่องของการต้อนรับแขกอ่ะอาจารย์เจตก็น่าจะรู้ว่าเขาก็มีความเต็มที่อยู่มากเพราะฉะนั้นก็คือใครมาเราก็ยินดีที่จะต้อนรับแล้วก็บรรยากาศก็มีความคึกคักทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับไปที่ประเด็นวันนี้กันบ้างนะคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะดูเรื่องของรถไฟของจีนนะคะตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยค่ะการพัฒนาก้าวกระโดดยังไงบ้างคะ
3: ต้องบอกว่าชวนคุณลิซ่าจันเจตมาฟังคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเห็นในช่วง26ปีที่ผ่านมารถไฟความเร็วสูงของจีนจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลยคือมาถึงวันนี้ซึ่งแบบดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่มาประเทศจีนมีเป้าหมายอยากมานั่งรถไฟความเร็วสูงเนาะคือถ้ามันไม่ได้พัฒนาด้วยสิ่งที่เห็นกับตาก็จะไม่กล้าพูดแต่ดิฉันน่ะเป็นคนหนึ่งซึ่งใช้รถไฟความเร็วสูงในจีนบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็กล้าที่จะพูดเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ใช้จริงเองแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษามาแต่ว่าย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ที่ลักษณะคล้ายๆกับที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราเนาะก็คือเหตุของรถไฟชนรถเมล์ในปี2011ค่ะจันเจตคุณผู้ชมฟังมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะแต่นึกดูเขาเกิดครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็น2011ซึ่งต้องบอกว่าโหน่าจะ15ปีก่อนอะแล้วก็คือพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นคือเหตุการณ์ครั้งนั้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถเมล์เนี่ยไปเสียอยู่บนรางรถไฟแล้วมันก็คือรถไฟก็มาเนาะมันก็เลยทำให้แบบโหจำได้ว่าในข่าวมันก็บอกว่าคือคนขับอ่ะก็คือเป็นฮีโร่มากว่าช่วยบรรดาผู้โดยสารคือและดันไปเสียในจังหวะช่วงเช้าซึ่งเป็นแบบ rush hour

คนขับก็ช่วยผู้โดยสารลงมาจากรถก่อนที่รถไฟจะมาถึงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถือว่าคนขับเนี่ยเป็นฮีโร่นะก็คือเขาอะเสียชีวิตอยู่ในรถแต่ว่าผู้โดยสารจำนวนมากอะก็รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เนี่ยจึงเป็นสาเหตุพอเหมือนจริงๆแล้วจีนก็น่าจะเหมือนกับหลายๆที่ในโลกก็คือพอเห็นการเกิดอุบัติเหตุเนาะเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการอาจจะ

ความปลอดภัยที่กั้นอะไรอย่างเงี้ยจึงทำให้เหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดในปักกิ่งรวมถึงเป็นพื้นที่ในประเทศจีนเพราะว่าถ้าสมมติว่าทุกวันนี้อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังเดินทางมาจีนก็จะไม่ค่อยเห็นเส้นทางที่ปาดกันระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์คือจะเห็นค่อนข้างน้อยและยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเส้นรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีเลยค่ะคือต้องบอกว่าคือมันแยกกันแบบชัดเจนมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่จะบอกว่าเขาดีทุกอย่างเขาก็เคยมีเกิดเพียงแต่ว่าพอเขาเกิดแล้ววิธีการถอดบทเรียนเขาคือถอดจริงๆไงไม่เหมือนกับของเราซึ่งแบบทำไม่รู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวก็เครนตกใส่มั่งเดี๋ยวก็รถไฟชนรถเมล์ซึ่งเล่าให้อาจารย์เจตคุณลิซ่าฟังก่อนจะเข้าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนาะในช่วงแรกอ่ะดิฉันได้ฟังข่าวที่อาจารย์เจตเล่าเรื่องของสถานทูตจีนออกมาเตือนพลเมืองว่าก็คือให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางมาประเทศไทยซึ่งพอมันมีข่าวเนี้ยก็คือไอ้รถไฟชนรถเมล์เนี่ยคนจีนในภาคก็มาบอกดิฉันว่าเห็นไหมเมืองไทยอ่ะน่ากลัวจริงๆด้วยนั่งรถเมย์อยู่ดีๆก็แบบอาจจะเสียชีวิตได้ทั้งที่แบบรถติดอะไรเงี้ยดิฉันก็คือดิฉันน่าต้องสารภาพกับคุณรู้ฟังคุณลิซ่าจันเจตว่าดิฉันก็พูดไม่ออกนะดิฉันก็บอกว่าแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะคะแต่เขาบอกว่าก็มันก็คืออันตรายเหมือนกันอ่ะมันก็คือการแบบถึงแก่ชีวิตซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นการที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ในประเทศเนาะและในช่วงตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ดิฉันได้มีโอกาสเดินทางหลายพื้นที่ในจีนเชื่อไหมคะว่าเดินทางไปทุกที่เจอคนจีนอะทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยคือเมืองไทยอันตรายดิฉันก็งงว่าอันตรายยังไงอะอันตรายตรงไหนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันที่สำนักงานอะออกข่าวนี้ออกมาเรื่องของสถานทูตจีนเตือนพลเมืองเขาดิฉันบอกโอ๊ยทำไมออกข่าวอย่างนี้อะมันเหมือนกระทบการท่องเที่ยวคือโดยปริยายเนาะคือแม้ว่ามันจะไม่กระทบแต่มันก็ดูกระทบเลยเขาก็บอกว่าแต่นี่มันเป็นความจริงนะคุณโบคุณโบต้องยอมรับว่าประเทศไทยอันตรายจริงดิฉันก็เลยตกใจว่าอ้าวกลายเป็นว่าบ้านเรากลายเป็นเมืองอันตรายไปแล้วเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้สะท้อนเสียงที่ได้ยินจริงๆมาจากในประเทศจีนว่าตอนนี้เขามองเราเป็นบ้านเมืองที่อันตรายไปละอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงของเรากันบ้างคือต้องบอกว่าหลายคนคืออันนี้เป็นคนจีนนะที่ชอบมาตั้งคำถามกับดิฉันว่าเนี่ยดูสิก็คือในจีนอ่ะมีรถไฟความเร็วสูงแบบโอ้ตอนนี้น่าจะเรียกว่าวิ่งต่อวันอ่ะเป็นหมื่นขบวนอะไรเงี้ยดูประเทศที่แบบเจริญแล้วอย่างสหรัฐอะไรเงี้ยเขาไม่ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาก็มาถามดิฉันว่าทราบไหมว่าทำไมในจีนมีสหรัฐไม่มีเขาก็มีคำตอบมาให้ว่ารถไฟความเร็วสูงการก่อสร้างอ่ะในช่วงแรกก็คือต้องลงทุนมากแต่ว่าอันนี้เขาอวยรัฐบาลเขาเนาะว่ารัฐบาลเขาว่าพิจารณาผลประโยชน์ระยะยาวนะมองเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นการลงทุนเชิงธุรกิจเหมือนกับที่แบบนักธุรกิจอเมริกันมองอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยนอกจากจะได้ในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านส่งเสริมให้เกิดการไปมาหาสู่กันของคนในแต่ละพื้นที่มีบทบาทการพัฒนาโดยรวมของประเทศคือคนจีนบอกว่าเนี่ยรัฐบาลก็มีความคิดที่แบบถูกใจประชาชนนะก็คือลงทุนก่อนแล้วก็รับผลประโยชน์ในระยะยาวทีหลังแต่ว่าส่วนตัวดิฉันน่ะมองว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนนอกจากใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งคนแล้วก็สินค้าละในแง่ของการแสดงเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันยังหมายถึงการแสดงอำนาจทางเศรษฐกิจการแสดงความทะเยอทะยานรวมถึงความก้าวหน้าคืออยากจะโชว์ความก้าวหน้าแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมที่กำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยเจ๋งทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญแล้วก็เป็นการที่ประกาศตัวจีนโดยที่แบบไม่ต้องพูดออกไปคือต้องการประกาศตัวให้กับทั่วโลกรู้สึกว่าเนี่ยฉันแข็งแกร่งนะฉันเป็นมหาอำนาจภายใต้แบบสิ่งหลายอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ซึ่งจริงแล้วว่าวิธีการแบบนี้ของจีนอ่ะต้องถามอาจารย์เจตดิฉันว่ามีความคล้ายๆกับญี่ปุ่นที่เคยใช้ชิงกันเซนอ่ะใช่ไหมประกาศความยิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษ1960มีความคล้ายกันว่าพอเรามีรถไฟความเร็วสูงเนาะมันก็เหมือนกับโอ้เนี่ยมันดูเจ๋งอ่ะมันดูเท่แต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังต้องยอมรับว่าก็คือรถไฟความเร็วสูงของจีนใช้เวลาก่อสร้างเนี่ย
ท่านมากคือ